0: นี้เพื่อให้กระทรวงอื่นๆสามารถให้ความเห็นเพิ่มเติมและนำไปปฏิบัติพร้อมเตรียมหารือกับเลขาราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยเนื่องจากเป็นประเด็นอ่อนไหวและต้องดูแลทุกอย่างให้ทั่วถึงขณะที่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดโอกาสให้ครูที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถขอย้ายหรือปรับเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานได้เป็นการชั่วคราวส่วนการจัดหาครูทดแทนครูที่เสียชีวิตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถดำเนินการได้จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนแต่อย่างใด
1: เพื่อเป็นการเยียวยาจิตใจนะครับเราก็เปิดโอกาสให้ครูเนี่ยเปลี่ยนโรงเรียนเพื่อที่จะให้สภาพจิตใจในปกติก็ให้โอกาสได้สปท.ก็หาครูมาทดแทนได้อยู่แล้วไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างไรเพราะว่าเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตชุมชนอยู่แล้วผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากที่เป็นปัญหานะครับ
0: นางสาวพิสมัยเรืองศิลป์ผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่งโดยกำหนดให้เป็นนโยบายสำคัญเพื่อดูแลความปลอดภัยของนักเรียนครูบุคลากรผู้ปกครองและผู้มาติดต่อรวมถึงการเตรียมพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินอย่างเป็นระบบตลอดจนเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุฉุกเฉินด้วยการจัดทำแผนหนีซ่อนสู้ซ้อมแผนเผชิญเหตุทุกภาคเรียนหรืออย่างน้อยทุก6เดือนโดยกำชับให้ทุกโรงเรียนดำเนินการอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดคณะกรรมการร่วมตรวจสอบอย่างน้อยปีละ4ครั้งเพื่อให้ความคุ้มครองสูงสุดแก่ทุกคนชวิสาประทุมมารายงาน
2: หลายหน่วยงานบูรณาการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนืออย่างใกล้ชิดเน้นการป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและเสี่ยงฝนตกหนักมากในช่วง2วันนี
3: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการติดตามและเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือว่ารัฐบาลได้เตรียมมาตรการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่โดยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกองทัพและกรมชลประทานบูรณาการทำงานและประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นทางผ่านของน้ำพร้อมเร่งดำเนินมาตรการเพื่อลดความรุนแรงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนซึ่งการเตรียมความพร้อมจะดำเนินการอย่างครอบคลุมทั้งก่อนเกิดสถานการณ์และระหว่างเกิดอุทกภัย
4: เตรียมการอย่างเต็มที่เลยนะครับส่วนที่เราป้องกันได้ก็ดำเนินการป้องกันผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ทางกรมปภ.แล้วก็ทางฝ่ายกองทัพร่วมมือกันตลอดกรมโยธาธิการด้วยในส่วนจังหวัดที่มันเป็นทางฝ่ายของนั้นเร่งในเรื่องของการลดความรุนแรงของสถานการณ์แล้วก็เรื่องของการเตรียมการช่วยเหลือให้ครบไม่ใช่ว่าเกิดเรื่องขึ้นมาก่อนแล้วค่อยไปหาวิธีทางหาผลทางช่วยเหลือนะครับ
3: ร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายยศชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคเหนือได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับรูปแบบการทำงานเข้าสู่การบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนขั้นสุดให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยให้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ย่อยและสแตนด์บายทั้งกำลังคนเครื่องจักรและรถสูบน้ำพร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งกำชับเรื่องการประเมินความเสี่ยงหากพบว่ามีความเสี่ยงภัยสูงให้จังหวัดพิจารณาใช้เงินทดรองราชการกรณีฉุกเฉินได้ทันทีเพื่อบรรเทาความเสียหายล่วงหน้าโดยให้เน้นช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรกหากสถานการณ์รุนแรงจนต้องมีการอพยพด้านนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าจากการติดตามและประเมินสภาพอากาศในระยะนี้ถึงวันพรุ่งนี้พบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและเสี่ยงฝนตกหนักมากเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและสปป.ลาวประกอบกับมรสุมภาคตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากกว่า90มิลลิเมตรได้แก่จังหวัดบึงกาฬอุบลราชธานีนครพนมขณะเดียวกันมีปริมาณฝนตกหนักสะสมในเมียนมาและสปป.ลาวยังส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องสทนช.ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย จึงประสานประเทศสมาชิกคณะกรรมการแม่น้ำโขงหรือ MRC และสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงติดตามข้อมูลปริมาณน้ำไหลเข้าระดับน้ำและแผนการระบายน้ำของเขื่อนในลุ่มน้ำโขงไว้ล่วงหน้าอย่างใกล้ชิดซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการคาดการณ์สถานการณ์น้ำและแจ้งเตือนภัยประชาชนได้ทันท่วงทีศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
5: โครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจะช่วยลดต้นทุนการเงินประชาชนฐานรากและป้องกันการพึ่งพาหนี้นอกระบบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีเป้าหมายสำคัญในการลดต้นทุนทางการเงินให้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านซึ่งเป็นประชาชนฐานรากของประเทศโดยรัฐบาลจะสนับสนุนผ่านสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองหรือสทบ.โดยให้กองทุนหมู่บ้านแต่ละแห่งพิจารณาโครงการและความต้องการกู้เงินของประชาชนในพื้นที่เป็นรายกรณีเมื่อกองทุนเห็นชอบเงินกู้แล้วรัฐบาลจะนำงบประมาณ 4,500 ล้านบาทมาสมทบภาระดอกเบี้ยในลักษณะคนละครึ่งเพื่อช่วยลดต้นทุนทางการเงินให้แก่ประชาชนการลดภาระดอกเบี้ยจะช่วยให้ประชาชนมีต้นทุนในการประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจลดลงส่งผลให้มีโอกาสสร้างกำไรและเพิ่มรายได้มากขึ้นขณะเดียวกันยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบนอกจากนี้สทบ.ยังอยู่ระหว่างการเชื่อมโยงความร่วมมือกับบริษัทประกันภัยเพื่อพิจารณารูปแบบการรับประกันความเสี่ยงหรือประกันหนี้ในระดับหนึ่งซึ่งจะช่วยเสริมความมั่นคงให้แก่ระบบสินเชื่อของกองทุนหมู่บ้านและเพิ่มเสถียรภาพทางการเงินของประชาชนในระดับฐานราก
4: เราก็จะใช้หลักในการที่จะให้กองทุนหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้านเนี่ยได้พิจารณาสินเชื่อหรือเงินกู้ที่พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านเนี่ยต้องการจะมาขอกู้แล้วเราก็จะพิจารณาเป็นรายๆไปรัฐบาลก็อนุมัติงบอยู่ประมาณ 4,500 ล้านบาทเพื่อนำไปสมทบเป็นดอกเบี้ยคนละครึ่งก็ทำให้ต้นทุนของพี่น้องประชาชนที่จะไปทำธุรกิจธุรกรรมต่างๆในขนาดของเขาเนี่ยลดลงมาทำให้สร้างผลกำไรได้เพิ่มมากขึ้น
2: คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนจัดตั้งคณะทำงาน4ด้านเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจการค้าและบริการอย่างเป็นรูปธรรมนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ารัฐบาลเตรียมเดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจในส่วนของการค้าและบริการอย่างเป็นรูปธรรมโดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนมีมติจัดตั้งคณะทำงาน4คณะเพื่อขับเคลื่อนภารกิจให้ครอบคลุมและไม่ซ้ำซ้อนได้แก่คณะทำงานด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และผู้มาเยือนที่มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวและปลดล็อกข้อจำกัดคณะทำงานด้านสินค้าเกษตรและความมั่นคงทางอาหารเน้นผลักดันเกษตรมูลค่าสูงและเชื่อมโยงช่องทางจำหน่ายคณะทำงานด้านเศรษฐกิจชุมชนและ SMEเพื่อยกระดับขีดความสามารถของรายย่อยที่เป็นฟันเฟืองหลักของประเทศและคณะทำงานด้านการค้าต่างประเทศมุ่งสร้างสมดุลนำเข้าส่งออกและขยายตลาดใหม่เพื่อรับมือความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งนี้การทำงานได้กำหนดกรอบเวลาชัดเจนโดยเน้นสร้างผลลัพธ์ระยะสั้นภายใน 6-12 เดือนแรกด้วยการเร่งแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการโดยไม่ต้องรองบประมาณควบคู่กับการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างระยะยาว 2-4 ปี
5: กระทรวงมหาดไทยพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการแก้ไขคะแนนหรือการทุจริตในการสอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นนายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าผู้ที่เข้าสอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยความสุจริตสมควรได้รับสิทธิ์อย่างเป็นธรรมทุกหน่วยงานได้ร่วมกันทำงานอย่างหนักและจริงจังจนสามารถดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลให้การประกาศผลสอบเป็นไปด้วยความยุติธรรมพร้อมย้ำว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการแก้ไขคะแนนหรือการทุจริตในการสอบจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติหรือยกเว้นให้แก่ผู้ใดขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบขยายผลไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมด ดยรัฐบาลจะบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานด้านความมั่นคงและปปท.เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายและการป้องกันปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและเกิดผลเป็นรูปธรรม
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดตราดที่หมู่7บ้านวังตาสังตำบลคลองใหญ่อำเภอแหลมงอบจังหวัดจันทบุรีที่หมู่6บ้านแพร่งหน้าผาบนตำบลเขาแก้วอำเภอท่าใหม่จังหวัดน่านที่หมู่12บ้านน้ำรีพัฒนาตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการติดตั้งโซลารูฟท็อปและอุปกรณ์มาตรฐานทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569เพื่อยกระดับมาตรฐานการติดตั้งและความปลอดภัยของประชาชนรองรับแผนส่งเสริมการติดตั้งโซลารูฟท็อป 500,000 ครัวเรือนในระยะแรกช่วยลดค่าไฟฟ้าเพิ่มการใช้งานของพลังงานสะอาดและเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศโดยผู้ประกอบการและอุปกรณ์ต้องผ่านมาตรฐานที่การไฟฟ้ากำหนดก่อนให้บริการแก่ประชาชนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาประดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ทางตะวันตกของโคลอมเบียเมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นโดยจุดศูนย์กลางอยู่ใกล้กับเมืองซานโฮเซเดนปันมาในจังหวัดโชโกบริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกและอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ107กิโลเมตรส่งผลให้อาคารหลายแห่งพังถล่มจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย111รายและได้รับบาดเจ็บอีก87รายขณะเดียวกันยังมีประชาชนบางส่วนติดอยู่ใต้ซากอาคารด้านประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปริอลาของโคลอมเบียประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศพร้อมระดมเจ้าหน้าที่และทรัพยากรที่มีเพื่อค้นหาและช่วยผู้ประสบภัยขณะที่ท่าอากาศยานหลายแห่งทางตะวันตกของโคลอมเบียระงับการให้บริการเที่ยวบินเป็นการชั่วคราวเพื่อตรวจสอบความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐานของท่าอากาศยาน
2: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐจะเรียกร้องค่าชดเชยจากอิหร่านและได้สั่งการให้ผู้แทนสหรัฐนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การเจรจากับอิหร่านในอนาคตหลังอิหร่านเรียกร้องให้สหรัฐจ่ายค่าชดเชยความเสียหายจากสงครามที่ดำเนินมานาน5เดือนประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าอิหร่านควรรับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นในเลบานอนซีเรียเยเมนและฉนวนกาซาก่อนหน้านี้นายโมฮัมหมัดบาเกอร์โซกาดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านระบุว่าอิหร่านจะยังไม่เปิดช่องแคบฮอร์มุซจนกว่าสหรัฐจะยุติสงครามกับอิหร่านและกลุ่มติดอาวุธพันธมิตรของอิหร่านเป็นการถาวรยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลและมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านรวมถึงจ่ายค่าชดเชยความเสียหายจากสงคราม
5: ทำเนียบข่าวของสหรัฐประกาศขยายระยะเวลาผ่อนผันการบังคับใช้กฎหมายโจรออกไปอีก90วันโดยเปิดทางให้เรือต่างชาติสามารถขนส่งน้ำมันและสินค้าด้านพลังงานระหว่างท่าเรือภายในสหรัฐเพื่อให้กองทัพสหรัฐและอุตสาหกรรมสำคัญสามารถเข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็นได้อย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลสหรัฐเริ่มผ่อนผันมาตรการดังกล่าวตั้งแต่เดือนมีนาคมท่ามกลางสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อการขนส่งพลังงานและราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นทั้งนี้กฎหมายโจรบังคับใช้มาตั้งแต่ปี2463กำหนดให้การขนส่งสินค้าทางน้ำระหว่างท่าเรือภายในสหรัฐต้องใช้เรือที่สร้างและจดทะเบียนภายในสหรัฐเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการต่อเรือในประเทศ
2: กระทรวงมหาดไทยของออสเตรียเปิดเผยว่าทางการออสเตรียปราบปรามขบวนการลักลอบขนส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์จากบริษัทแห่งหนึ่งในกรุงเวียนนาไปยังบริษัทที่เกี่ยวข้องกับรอสเทคกลุ่มรัฐวิสาหกิจด้านเทคโนโลยีและการทหารของรัสเซียเพื่อนำไปใช้ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์รวมถึงเครื่องยนต์สำหรับขีปนาวุธร่อนและเครื่องบินขับไล่ซึ่งถือเป็นการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหภาพยุโรปโดยบริษัทดังกล่าวปลอมแปลงเอกสารเกี่ยวกับปลายทางของสินค้าและอำพรางเส้นทางการขนส่งผ่านเครือข่ายบริษัทบังหน้าในหลายประเทศผลการสอบสวนยังพบว่านับตั้งแต่ปี2565มีการขนส่งสินค้าไปยังผู้ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ของรัสเซียมูลค่ากว่า3ล้านยูโรขณะที่ผู้บริหารบริษัทชาวเบลารุสวัย28ปีถูกจับกุมเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและยังคงถูกควบคุมตัวระหว่างการสอบสวนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันผู้เฮบอลยูโรเปียน2026ที่แกรนด์โฮเทลเคลเซ่เมืองเคลเซ่ประเทศโปแลนด์ในประเภทบุคคลหญิงแอมนครปฐมวรัฒนันสุกฤตเนตรดีกรีแชมป์โลกเมื่อปี2024ออกคิวได้อย่างแม่นยำแทงเอาชนะแมรี่ทันบอทจากสหราชอาณาจักร6-3แรกคว้าแชมป์ไปครองนับเป็นแชมป์รายการนี้สมัยที่2ต่อจากปี2024รับเงินรางวัล 100,000 เหรียญสหรัฐประมาณ 340,000 บาทฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกอนัดที่2ในกลุ่ม C โรงเรียนอบจ.ชัยนาทจะชนะกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย1-0ส่งผลให้อบจ.ชัยนาทมี4คะแนนขึ้นไปเป็นจ่าฝูงส่วนกรุงเทพคริสเตียนมี1คะแนนต้องลุ้นเข้ารอบในนัดสุดท้ายขณะที่โรงเรียนมัธยมตากสินระยองเสมอกับแชมป์เก่าอัสสัมชัญ2-2เป็นการไปทีมละ1คะแนนโดยอัสสัมชัญและมัธยมตากสินระยองมี2คะแนนเท่ากันด้านกลุ่มดีราชวินิตบางแก้วเสมอสวนป่าเขาชะอาง2-2และโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นพ่ายให้กับสวนกุหลาบวิทยาลัย0-2สวนกุหลาบมี6คะแนนเต็มขึ้นไปอยู่อันดับ1ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่สนาม BGTC 3จังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมพร้อมลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบรองชนะเลิศเกมแรกที่จะพบกับทีมชาติสิงคโปร์วรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญกองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่าเกมกับสิงคโปร์แตกต่างจากที่เจอกันมาก่อนหน้านี้เพราะไทยต้องไปเยือนอย่างไรก็ตามถ้าไปเยือนแล้วเอาชนะได้กลับมาได้ในบ้านก็จะง่ายขึ้นทั้งนี้ทีมชาติไทยจะไปเยือนสิงคโปร์ที่จารันเบซาสเตเดียมวันที่15สิงหาคมเวลา20นาฬิกาเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 สนาม2ที่ ALFX Impact Tennis and Sport Center รอบแบ่งกลุ่มวันแรกหญิงเดี่ยวกลุ่ม B ในแมตช์แรกสุกฤตตาสุกแก้วซึ่งได้ไวการ์ดหรือสิทธิพิเศษเข้าร่วมการแข่งขันทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโค่นมือวางอันดับ2ของรายการอันซุนมินจากเกาหลีใต้6-3ทั้ง2เซตส่วนแมตช์ที่2สุกฤตตาจะพบกับมาริอองนาโอที่แมตช์แรกแพ้เอวิซาเวต้าเรียบูคิน่า6-3 2-6และซุปเปอร์ไทเบรก8-10ด้านชายเดี่ยวกลุ่ม C ไตรศรีเสนดาวรุ่งไทยเอาชนะโกตะอิโอโดเอจากญี่ปุ่น6-0ทั้ง2เซตในแมตช์ที่2จะพบกับอาฮานโซนี่จากออสเตรเลียศึกจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก MotoGP 2026สนาม12รายการริติสกลางปีที่ซิลเวอร์สโตนเซอร์กิตสหราชอาณาจักรในรอบเมนเรสรุ่น Moto3 World Championship ไมคิวเกียรติศักดิ์สิงหพงศ์นักบิดดาวรุ่งชาวไทยได้รับโอกาสจาก Honda Team Asia ลงแข่งขันแทนเซนมิตานินักบิดชาวญี่ปุ่นที่มีอาการบาดเจ็บซึ่งนักบิดไทยเจ้าของรถแข่งหมายเลข85ออกตัวจากกริด22บิดเข้าป้ายในอันดับ15ด้วยเวลารวม33นาที 20.601 วินาทีตามหลังผู้ชนะ 35.339 วินาทีครั้งนี้สนามถัดไปรายการอารากอนกลางปีที่มอเตอร์แลนด์อารากอนประเทศสเปนแข่งขันระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคมนี้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.48 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:39 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 94 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 นาที
12: 1นาทีกับกปท.ไฟหน้ารถไฟท้ายหรือไฟเบรกที่ชำรุดอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุโดยไม่คาดคิดการตรวจสอบระบบไฟรถอย่างสม่ำเสมอช่วยเพิ่มความปลอดภัยทั้งต่อตัวผู้ขับขี่และผู้ใช้ถนนคนอื่นพร้อมฝึกทำข้อสอบใบขับขี่หมวดการบำรุงรักษารถเพื่อเพิ่มความเข้าใจในการดูแลรถอย่างถูกต้องดังนั้นการเช็คไฟรถก่อนขับจึงมีความจำเป็นไฟหน้ารถต้องส่องสว่างได้ดีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสัญญาณไฟเลี้ยวใช้งานได้ปกติทั้งซ้ายและขวาไฟท้ายและไฟเบรกตรวจสอบด้วยการหันท้ายรถเข้ากับกำแพงแล้วกดเบรกเพื่อเช็คไฟหรือให้ผู้ช่วยอีกหนึ่งคนช่วยเช็คไฟท้ายให้ทั้งนี้ไฟรถทุกประเภทมีความจำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะขับขี่ในเวลากลางคืนเพื่อป้องกันภัยทั้งต่อตนเองและผู้ร่วมทางค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าโสมตอนที่1โสมเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าโสมะในภาษาสันสกฤตโสมเป็นชื่อไม้เถาต้นและใบมีสรรพคุณทางยาต่อมาคนไทยนำคำว่าโสมมาเรียกไม้อีกพันหนึ่งซึ่งมีสรรพคุณทางยามีมากในจีนและเกาหลี โสมจีนหรือโสมเกาหลีเป็นพืชล้มลุกซึ่งมีอายุยืนยาวหลายปีลักษณะเด่นคือมีรากอวบบางต้นรากมีรูปร่างคล้ายคนใบเป็นแฉกเหมือนมือที่กางนิ้วออกบางทีเรียกโสมคนคนจีนเกาหลีรวมทั้งชาวกรีกเชื่อว่ารากโสมใช้เป็นยาที่มีสรรพคุณครอบจักรวาลที่สำคัญคือใช้เป็นยาบำรุงที่ช่วยเพิ่มพลังและเป็นยาอายุวัฒนะ
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนการพักตัวของไส้เดือนดินไส้เดือนดินจะพักตัวเมื่อเข้าสู่สภาพอากาศที่ไม่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตโดยเฉพาะในช่วงฤดูซึ่งผิวหน้าดินแห้งและหนาวเย็นมากทำให้ไส้เดือนดินไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในดินเนื่องจากไส้เดือนดินหายใจทางผิวหนังจำเป็นต้องมีผิวหนังที่เปียกชื้นอยู่ตลอดเวลาสำหรับใช้ในการแลกเปลี่ยนก๊าซถ้าผิวหนังแห้งจะไม่สามารถแลกเปลี่ยนก๊าซได้หรือไม่สามารถหายใจได้ทำให้ไส้เดือนดินหลายชนิดขึ้นมาตายจำนวนมากในบริเวณผิวดินแต่ก็มีหลายชนิดที่มีระบบป้องกันตัวโดยการเข้าสู่สภาพพักตัวในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมดังที่กล่าวแล้วติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายแพทย์วรสโชติพิทยสุนนท์โฆษกกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาความเครียดสะสมในเด็กเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนค่ะ
5: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตย์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและอานนท์นันตะสุคนอ่าน
8: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
18: พากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะ

0: พุทธังสรณังกัจฉามิ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัพเปพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติย
0: ั
1: มป
0: ี
1: พ
0: ุ
1: ทธังสรณ
0: ัง
1: ก
0: ั
1: จฉาม
0: ิดุติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปีพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: กามเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กามเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: สาวาดาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิสุราเมรยมัจฉะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิอินานิปัญจสิกขาปะฏานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีลังนิโสทะเยหันนะไมยังบุทัสสะภะคะวะโตปุพพภาคะนะมะการังคะโรมะเส

0: หันนัมเมยังนัตติเมสนังอัญญัญจาสัจจะกิริยากาถาโยพันนามาเสน
1: บุตโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโสติเตโหตุสัปปดานัตติเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโสติเตโหตุ

ท่านนัมยังมหาการุณิโคนาโทษติยาดีกาญาทายโยอนามาเส

0: ฟังฟังฟังจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พรยะถาวะริวะหาปุราปริภูเรนติสาคารังเจวะเวว่าอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจโตสัพเพปูเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปจายโนยัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวัดโดสุขังพระล่างอายุวัฒกาธรวัฒกาสิริวัฒกายะสวัฒกาพลวัฒกาวันนวัฒกาสุขวัฒกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัตถวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิทธิธนังลาภังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโภคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพธัมมาภาเวระสัพพสังฆาภาเวระสัทธาโสถีภาวันตุเต
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

0: ถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: แต่ยานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้เรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วจะทำไงทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทำวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรตอนเราตายจู่ลำบากคือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจัดการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุต่อไปนี่เราตายทำไงเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระหว่างนั้นนะ
0: จากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี401-0-77610-2ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-25579-3 ชื่อบัญชีกองทุนสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-66484-3และธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-255-77-7 สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com และทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

113ปีชาตกาลองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน12สิงหาคมพุทธศักราช2569

ขอรัตนาครูบาอาจารย์เรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีกิจอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมกราบน้อมบูชาแสดงกตัญญูกตเวทที่คุณเหนือเสียรเกล้าแด่พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนผู้มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อแผ่นดินมีกำหนดการดังนี้วันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา19นาฬิการ่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันพุธที่12เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา7นาฬิการ่วมตักบาตรพระภิกษุสามเณรจากนั้นร่วมถวายพระทหารแด่พระภิกษุสามเณรเวลา9นาฬิการ่วมทำบุญเพื่อแสดงอจริยวัตรและแสดงมุทิตาคารวะแด่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญได้ที่วัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหรือโดยการโอนบัตรใจร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดชื่อบัญชีวัดป่าบ้านตาดโดยพระอาจารย์สุธรรมสุธรรมโมเลขที่บัญชี510-425-2305จึงขอรัตนาครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ผู้มีกิจอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญ113ปีชาตการองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในวันอังคารที่11และวันพุธที่12เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยพร้อมเพรียงกันครับบูชาจะบูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

0: านผู้ฟังครับขอเรียนแจ้งงานบุญประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่19และวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569มีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ธรรมวัดเย็นเวลา 21:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:30 นร่วมตักบาตรและถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 8:30 นร่วมทำบุญบำรุงรักษาสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนณสวนแสงธรรมจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นเสร็จพิธีจึงขอเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนและผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันเสาร์ที่29และวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครโดยพร้อมเพรียงกันครับสุขุปุญญสวัสดิโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: ภิกษุผู้เป็นที่รักของเทวดาพระพุทธภาษิตยาสิ้นดริยานิสมะทั่งคตานิอาซายทาสารทินาสุดันตาไปหีนมานสะอนาสะวสะเดวาปิตัสสะปิหะยันติตาดิโนแปลว่าบุคคลใดมีอินทรีย์สงบเหมือนม้าที่นายสารถีฝึกดีแล้วละมานะได้แล้วไม่มีกิเลสเครื่องหมักดองมีความคงที่เทวดาทั้งหลายย่อมรักคนเช่นนั้นอธิบายความอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจที่เรียกว่าอินทรีย์เพราะเป็นใหญ่ในตนเองเช่นตาเป็นใหญ่ในการดูหูในการฟังเป็นต้นอินทรีย์สงบก็คือตาหูเป็นต้นที่ได้รับการฝึกฝนจนสงบไม่มีพยศไม่ยินดียินร้ายเมื่อเห็นรูปฟังเสียงเป็นต้นอยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเจ้าของเหมือนม้าที่สารถีฝึกดีแล้วเจ้าของตาหูเช่นนั้นไม่ต้องทำบาปเพราะรูปเพราะเสียงเพราะกลิ่นรสและสัมผัสสามารถควบคุมความปรารถนาของตนได้ไม่ตกอยู่ในอำนาจของรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะรวมทั้งอารมณ์อันใจคิดจึงเป็นผู้สงบเย็นข้อว่าละมานะได้มานะนั้นท่านจำแนกไว้ถึง10ประการกล่าวโดยย่อมานะคือความถือตัวทนงตนการเอาตนเข้าไปเทียบกับคนอื่นเอาคนอื่นมาเทียบกับตนแล้วมีความรู้สึกว่าเราดีกว่าเขาบ้างเราเสมอเขาบ้างเราเลวกว่าเขาบ้างความรู้สึกอย่างนี้ผิดเพราะโดยปกติไม่มีใครเลวกว่าใครหรือดีกว่าใครโดยประการทั้งปวงไม่มีใครเสมอใครโดยประการทั้งปวงย่อมจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คนหนึ่งเหนือกว่าคนหนึ่งหรือเลวกว่าคนหนึ่งยกตัวอย่างความสามารถของรัฐมนตรีคนหนึ่งกับชาวนาคนหนึ่งในบางแง่รัฐมนตรีมีความสามารถเหนือชาวนาแต่ในบางแง่ชาวนามีความสามารถเหนือกว่ารัฐมนตรีมีความสามารถในหน้าที่ของรัฐมนตรีอันนี้ชาวนาสู้ไม่ได้แต่ชาวนาก็มีความสามารถในหน้าที่ของชาวนาเช่นสามารถตรากตรำต่อหนาวร้อนและความเหน็ดเหนื่อยได้มากกว่ารัฐมนตรีเป็นต้นดังนั้นการนำตนไปเทียบกับคนอื่นหรือนำคนอื่นมาเทียบกับตนแล้วสรุปว่าเราดีกว่าเขาเสมอเขาหรือเลวกว่าเขานั้นผิดทางที่ถูกไม่ควรเทียบเลยถ้าจะเทียบก็ควรเทียบกับอุดมคติของตนว่าระหว่างอุดมคติกับการกระทำของตนห่างกันเพียงใดหรือใกล้เพียงใด ชีวิตของตนได้ดำเนินไปใกล้อุดมคติที่ตั้งไว้เพียงใดแล้วการพยายามเทียบตนกับอุดมคติอยู่เสมอทำให้ชีวิตดำเนินถึงอุดมคติอันสูงสุดสำหรับตนเร็วขึ้นข้อว่าไม่มีอาสวะได้อธิบายแล้วในเรื่องก่อนบุคคลผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวมาย่อมเป็นที่รักที่พอใจของเทวดาทั้งหลายและเป็นที่เคารพเทิดทูนของมนุษย์ทั้งปวงพระศาสดาตรัสเทศนาเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่บุพพารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพระมหากัจจายนะเถระมีเรื่องย่อดังนี้พระมหาเถระองค์นี้ได้รับการยกย่องจากพระศาสดาว่ามีความสามารถสูงเยี่ยมในการขยายธรรมให้พิสดารในวันมหาปวารณาคือวันออกพรรษาวันหนึ่งพระศาสดาและภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่นั่งอยู่ภายใต้ปราสาทของวิสาขาวิคารมานดาในบุพพารามในสมัยนั้นพระมหากัจจายนะเถระอยู่ที่อวันตีชนบทพระมหากัจจายนะเถระนั้นมีอัธยาศัยพอใจในการฟังธรรมยิ่งนักดังนั้นเมื่อมีการฟังธรรมที่ใดและพระมหาเถระนั่งฟังธรรมอยู่ณที่ใดย่อมเว้นที่ไว้อาสนะหนึ่งสำหรับพระมหากัจจายนะเถระวันนั้นแม้ท้าวสกเทวราชก็เสด็จมาพร้อมด้วยเทพบริษัทยืนเฝ้าพระศาสดาอยู่ไม่ทอดพระเนตรเห็นพระมหากัจจายนะจึงทรงรำพึงว่าฉไหนหนอพระผู้เป็นเจ้าของเราจึงไม่ปรากฏอยู่ณที่นี้ถ้าพระผู้เป็นเจ้ามาก็จะดีไม่น้อยเลยพระมหากัจจายนะเถระมาในเวลานั้นท้าวสกเห็นการมาของท่านแล้วดีใจยิ่งนักเข้าไปจับข้อเท้าทั้งสองของท่านพลางตรัสว่าพระผู้เป็นเจ้าของเรามาแล้วหนอเราหวังการมาของพระผู้เป็นเจ้าอยู่ดังนี้แล้วนวดเท้าทั้งสองของท่านบูชาด้วยดอกไม้และของหอมแล้วประทับยืนอยู่ในที่อันสมควรแก่ตนภิกษุทั้งหลายเห็นอาการดังนั้นจึงกล่าวติเตียนเท้าสกะว่าทรงกระทำเพราะเห็นแก่หน้าพระมหาเถระอื่นๆนั่งอยู่ที่นั้นมากมายเท้าสกะไม่ได้ทำอาการเห็นปานนั้นแต่ทำกับพระมหากัจจายนะเถระเพียงผู้เดียวพระศาสดาสดับแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาภิกษุผู้สำรวมอินทรีย์เช่นมหากัจจายนะย่อมเป็นที่รักของเทวดาทั้งหลายดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่ายสินดริยานิสมทังคตานิเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นผู้มีวัดดีพระพุทธภาษิตปฏิปทวีสโมโนวิรุชติอินดาคีลูปะโมตาทีสุพโตระหะโทวะอเปตะกะกัดดะโมสั่งสารานะพวันติตาลิโนแปลว่าผู้ใดมั่นคงประดุจเสาเขื่อนปราศจากความยินดียินร้ายเสมือนแผ่นดินมีวัดดีผ่องใสดังห้วงน้ำอันปราศจากตมการเวียนว่ายตายเกิดย่อมไม่มีแก่ท่านผู้ฉะนั้นผู้คงที่แล้วอธิบายความธรรมดาแผ่นดินและเสาเขื่อนย่อมไม่แสดงอาการยินดียินร้ายในเมื่อคนทิ้งของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างลงไปมันคงสภาพปกติอย่างนั้นฉันใดพระขีณาสพผู้คือผู้สิ้นกิเลสแล้วก็อย่างนั้นท่านเป็นผู้ปราศจากความดีใจหรือเสียใจในลาภเสื่อมลาภในยศเสื่อมยศในสรรเสริญนินทาสุขและทุกข์ท่านเป็นผู้คงที่มีวัดดีผ่องใสประดุจน้ำที่ไม่มีฝุ่นละอองเจือปนเป็นน้ำสะอาดบริสุทธิ์สังสาระคือการเวียนว่ายตายเกิดย่อมไม่มีแก่ท่านผู้มั่นคงเช่นนั้นพระศาสดาตรัสเทศนานี้เมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพระสารีบุตรเถระมีเรื่องย่อดังนี้สมัยหนึ่งเมื่อออกพรรษาแล้วพระสารีบุตรมีความประสงค์จะจาริกไปในที่ต่างๆจึงทูลลาพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วออกไปพร้อมด้วยบริวารของตนมีภิกษุเป็นอันมากไปส่งพระเถระเที่ยวทักคนนั้นคนนี้เท่าที่ท่านรู้จักภิกษุไปส่งมากด้วยกันท่านจึงทักไม่ทั่วถึงมีภิกษุรูปหนึ่งหวังอยู่ว่าพระเถระจะทักตนบ้างแต่ท่านก็มิได้ทักภิกษุนั้นไม่พอใจและบังเอิญชายสังฆาติของพระเถระมากระทบเธอเข้าเมื่อท่านเดินผ่านเธอภิกษุนั้นจึงรีบกลับเข้าไปเฝ้าพระศาสดาทูลฟ้องว่าพระสารีบุตรถือตนว่าเป็นอัครสาวก กระทบตนแล้วไม่ได้ขอโทษหลีกไปสู่ที่จาริกแล้วพระศาสดาทรงรับสั่งให้พระเถระเข้าเฝ้าขณะนั้นพระมหาโมคคัลลานะและพระอานนท์คิดว่าพระศาสดาจะไม่ทรงทราบก็หาไม่ว่าพี่ชายของเราไม่ได้มีเจตนากระทบภิกษุนั้นด้วยถือตนว่าเป็นอัครสาวกแต่พระองค์คงมีพระประสงค์จะให้พระสารีบุตรบรรลือสีหนาถเป็นแม่นมั่นจึงรับสั่งเช่นนั้นดังนี้แล้วที่ประกาศให้ภิกษุทั้งหมดประชุมกันพระสารีบุตรมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเมื่อพระพุทธองค์ตรัสถามคำฟ้องนั้นพระเถระไม่ได้ทูลปฏิเสธแต่กลับทูลเป็นทำนองพรรณนาคุณกถาของตนเป็นกลางๆว่าภิกษุใดไม่มีกายคตาสติคือสติระลึกถึงความปฏิกูลของกายภิกษุนั้นอาจกระทบเพื่อนพรหมจารีรูปใดรูปหนึ่งแล้วพึงหลีกไปสู่ที่จาริกได้เป็นต้นแล้วประกาศสภาพจิตของตนว่าข้าแต่พระโลกนาถเจ้าข้าพระพุทธเจ้ามีจิตมีความรู้สึกตนว่าเป็นเหมือนแผ่นดินรองรับได้ทั้งของสะอาดและของไม่สะอาดเหมือนน้ำลมและไฟโดยความหมายเดียวกันข้าพระพุทธเจ้าเป็นเสมือนผ้าเช็ดธุลีไม่ได้สำคัญตนว่าเป็นผู้สำคัญแต่ประการใดเป็นเหมือนเด็กจันทานที่ต้องถ่อมตนอยู่เสมอเหมือนโคอุสภะที่เขาขาดเสียแล้วไม่ทำกำแหงทำร้ายใครได้ข้าพระองค์อึดอัดอยู่ในเรื่องกายเสมือนมีซากงูผูกอยู่ที่คอบริหารกายของตนประคับประคองให้เป็นไปได้เสมือนบุรุษถือภาชนะน้ำมันที่เพชฌฆาตเงื้อมดาบอยู่ข้างหลังคอยบังคับว่าถ้าน้ำมันหกเพียงหยดเดียวจะฟันคอให้ขาดข้าแต่พระโลกนาถข้าพระพุทธเจ้ามีความรู้สึกในตนอยู่อย่างนี้เมื่อพระเถระพรรณนาคุณของตนด้วยอุปมาเก้าอย่างอยู่อย่างนี้แผ่นดินใหญ่ได้แสดงอาการสั่นสะเทือนน้อยถึงเก้าครั้งในขณะที่ท่านอุปมาตนด้วยผ้าเช็ดธุลีเด็กจันทานและผู้นำภาชนะน้ำมันนั้นภิกษุทั้งหลายที่เป็นปุถุชนมิอาจกลั้นน้ำตาได้ธรรมสังเวชได้เกิดขึ้นแก่พระขีณาสพขณะนั้นความเร่าร้อนในสรีระได้เกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้กล่าวตู่พระเถระเธอได้หมอบลงแทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคและประกาศโทษของตนพระศาสดาขอให้พระสารีบุตรยกโทษให้ภิกษุนั้นเสียก่อนที่ศีรษะของเธอจะแตกเป็น7เสียงพระสารีบุตรได้ประกาศยกโทษให้และกล่าวว่าหากโทษของท่านมีอยู่ก็ขอให้ภิกษุนั้นยกโทษให้ด้วยภิกษุทั้งหลายชมเชยพระสารีบุตรว่าเป็นผู้มีคุณอันประเสริฐไม่โกรธไม่ประทุษร้ายภิกษุผู้กล่าวตู่ตนด้วยมุสาวาทตัวท่านเองยังนั่งกระยุงประคองอัญชลีให้ภิกษุนั้นยกโทษเสียอีกพระศาสดาทรงทราบแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายใครๆไม่อาจทำให้ภิกษุเช่นสารีบุตรโกรธได้เพราะใจของเธอมั่นคงประดุจแผ่นดินประดุจเสาเขื่อนและใจของเธอผ่องใสประหนึ่งน้ำอันใสสะอาดปราศจากเปลือกตมหรือธุลีเจือปนดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าปฐวีสโมโนวิรุชติเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นใจเป็นประธานพระพุทธภาษิตสันตังตสะมนังโหติสันตาวาจาจะกรรมจะสมะดัญญาวิมุตตสะอุปสันตสะตาริโนแปลว่าใจของบุคคลผู้หลุดพ้นเพราะรู้ชอบผู้สงบระงับผู้คงที่ย่อมเป็นใจที่สงบเมื่อใจสงบแล้วกายและวาจาก็สงบด้วยอธิบายความตามพระพุทธภาษิตนี้ใจมีความสำคัญที่สุดกายและวาจาย่อมเป็นไปตามใจเหมือนเงาตามตัวคนที่พูดชั่วทำชั่วเพราะใจคิดชั่วก่อนตรงกันข้ามคนที่พูดดีทำดีเพราะใจคิดดีก่อนในทำนองเดียวกันคนที่มีกายวาจาสงบเพราะใจสงบก่อนคนที่มีกายวาจาวุ่นวายเพราะใจวุ่นวายก่อนเปรียบเหมือนใบไม้กับเงาของใบไม้ใบไม้เป็นรูปใดเงาของมันก็เป็นรูปนั้นการพูดและการทำจึงเป็นกระจกส่องให้เห็นจิตใจความวุ่นวายทั้งหลายทั้งส่วนบุคคลส่วนสังคมและส่วนประเทศชาติตลอดไปจนถึงโลกมีมูลเหตุสำคัญอยู่ประการเดียวคือใจวุ่นวายถามว่าทำไมใจจึงวุ่นวายตอบว่าเพราะใจยังมีโลภมีโกรธและมีหลงมีความริษยา ความทยานอยากอันไม่มีที่สิ้นสุดด้วยสิ่งเหล่านี้ใจจึงมิอาจสงบลงได้โลภโกรธหลงน้อยลงเพียงใดใจก็สงบลงเพียงนั้นใจสงบแล้วกายวาจาก็สงบตามไม่มีทุจริตทางกายทางวาจาสังคมก็สงบประเทศสงบและโลกสงบไม่มีการประทุษร้ายใดๆอยู่อีกความร่มเย็นก็จะเกิดขึ้นทั่วไปพระศาสดาตรัสเรื่องนี้ขณะที่ประทับอยู่ณวัดเชตวันทรงปรารภสามเณรของพระติสสะเถระมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระติสสะเถระชาวเมืองโกสัมพีพระติสสะเถระเป็นชาวโกสัมพีเมื่อบวชแล้วก็อยู่ประจำที่กรุงโกสัมพีวันหนึ่งอุบาสกผู้หนึ่งนำไตรจีวรเนยใสและน้ำอ้อยมาถวายพระเถระพระเถระปฏิเสธว่าไม่ต้องการของเหล่านี้เพราะไม่จำเป็นอุบาสกเรียนว่าเขานิมนต์ท่านไว้อยู่จำพรรษาพระที่เขานิมนต์ให้อยู่จำพรรษาจะต้องได้ลาภอย่างนี้ทุกรูปพระเถระจึงบอกว่าไม่มีสามเณรสำหรับเก็บรักษาท่านเก็บรักษาเองไม่ได้อุบาสกทราบดังนั้นจึงให้บุตรของตนอายุ7 ขวบบวชเป็นสามเณรอยู่รับใช้พระเถระสามเณรได้บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายในเวลาปลงผมเสร็จนั่นเองล่วงไปครึ่งเดือนพระเถระพาสามเณรไปเฝ้าพระศาสดาที่เมืองสาวัตถีพักกลางทางที่วัดแห่งหนึ่งสามเณรจัดแจงปัดกวาดเสนาสนะให้อุปชาจนหมดเวลาไม่มีเวลาสำหรับเตรียมที่พักของตนเองพระเถระทราบดังนั้นจึงให้สามเณรพักในห้องของท่านพอถึงคืนที่3 สามเณรคิดว่าคืนนี้ถ้าตนนอนกับพระเถระท่านก็จะต้องอาบัติในข้อสหสัยคือตามพระพุทธบัญญัติท่านห้ามอนุปสัมบันคือผู้ที่ไม่ใช่ภิกษุนอนร่วมห้องเดียวกันกับภิกษุเกิน3 คืนถ้านอนเป็นอาบัติปาจิตีข้อสหสัยคือนอนร่วมห้องเดียวกันเกิน3 คืนผู้เขียนสามเณรจึงนั่งอยู่ตลอดคืนไม่ได้นอนส่วนพระเถระเนื่องจากยังเป็นปุถุชนพอล้มลงนอนก็หลับเลยตื่นขึ้นตอนใกล้รุ่งจำได้ว่าคืนนั้นเป็นคืนที่3แล้วที่นอนร่วมห้องกับสามเณรต้องการให้สามเณรออกไปข้างนอกเสียก่อนรุ่งอรุณเพื่อมิให้เป็นอาบัติจึงเอาพัดใบตาลตีลงที่เสื่อเพื่อปลุกสามเณรให้ตื่นด้วยเข้าใจว่าสามเณรหลับใบพัดกระทบตาสามเณรจนบอดสามเณรไม่ได้พูดอะไรเลยทราบความประสงค์ของอุปชาแล้วเอามือข้างหนึ่งกุมตาและออกไปข้างนอกเมื่อถึงเวลาทำหน้าที่สามเณรไม่ได้นิ่งดูได้ว่าตาของเราแตกเสียแล้วเอามือข้างหนึ่งกุมในตามือข้างหนึ่งจับไม้กวาดกวาดบริเวณและเวชกุฎีคือส้วมตั้งน้ำฉันน้ำใช้ไว้ให้พระเถระเมื่อถึงเวลาถวายมาสีฟันแก่พระอุปชาสามเณรส่งให้ด้วยมือเดียวพระอุปชากล่าวว่าสามเณรนี้สอนไม่รู้จักจำเคยสอนให้ส่งของให้ด้วยมือทั้งสองนี่ส่งให้ด้วยมือเพียงข้างเดียวสามเณรไม่รู้จักวัดอันดีสามเณรตอบว่าเธอทราบดีว่าควรทำอย่างไรแต่มือข้างหนึ่งของเธอไม่ว่างจึงต้องถวายด้วยมือข้างเดียวเมื่อพระเถระถามสามเณรเล่าเรื่องทั้งปวงให้ฟังพระเถระได้ความสังเวชสลดใจว่าโอ้หนอเราทำกรรมหนักสิแล้วพระเถระได้นั่งกระยงประนมมือต่อหน้าสามเณรขอให้สามเณรยกโทษว่าท่านสัตบุรุษจงยกโทษแก่ฉันเถิดฉันไม่รู้ความจริงเรื่องนั้นจึงดุท่านสามเณรเรียนพระเถระว่าท่านผู้เจริญที่กระผมพูดนั้นมิได้ต้องการสิ่งนี้วงเล็บเปิดคือมิได้ต้องการคำขอโทษวงเล็บปิดแต่กระผมต้องการรักษาน้ำใจของท่านจึงพูดเช่นนั้นอันหนึ่งขอท่านอย่าได้เดือดร้อนเลยในเรื่องนี้โทษของท่านก็ไม่มีโทษของกระผมก็ไม่มีแต่เป็นโทษของวัตตะต่างหากที่กระผมไม่บอกท่านก่อนก็เพื่อมิให้ท่านต้องเดือดร้อนพระเถระแม้สามเณรพูดปลอบให้เบาใจอยู่ก็หาได้เบาใจไม่มีความสลดใจยิ่งขึ้นถือเอาห่อของของสามเณรไปสู่สำนักพระศาสดาแม้พระศาสดาก็ประทับนั่งทอดพระเนตรการมาของพระเถระตรัสถามว่าภิกษุเธอพอทนได้หรือความไม่ผาสุกอะไรๆที่รุนแรงไม่ได้มีหรือพระเถระกราบทูลว่าพอทนได้พระเจ้าข้าความไม่ผาสุกไรๆของข้าพระองค์ไม่มี มีอยู่อย่างหนึ่งที่จะกราบทูลพระองค์คือใครอื่นผู้มีคุณอย่างล้นเหลือเช่นสามเณรน้อยนี้มิได้มีข้าพระองค์ไม่เคยเห็นเรื่องอะไรเล่าภิกษุพระศาสดาตรัสถามพระเถระทูลความทั้งปวงให้พระศาสดาทรงทราบแล้วเสริมว่าพระเจ้าข้าสามเณรนี้เมื่อข้าพระองค์ขอโทษอยู่ยังกล่าวว่าในข้อนี้โทษของท่านไม่มีโทษของกระผมไม่มีแต่เป็นโทษของวัฏฏะขอท่านอย่าได้คิดมากเลยสามเณรยังข้าพระองค์ให้เบาใจไม่โกรธไม่ประทุษร้ายในข้าพระองค์เลยข้าพระองค์ไม่เคยเห็นใครสมบูรณ์ด้วยคุณเห็นปานนี้พระศาสดาตรัสว่าอย่างนั้นแหละภิกษุธรรมดาพระขีณาสกย่อมไม่โกรธไม่ประทุษร้ายต่อใครๆเป็นผู้มีอินทรีย์สงบแล้วดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าสั้นตังตสะมนังโหติเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาพระติสะเถระชาวเมืองโกสัมพีได้บรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายผู้ไม่เชื่อง่ายพระพุทธภาษิตอัสสัทโธอกะตันยูจะสั้นทิเชโธจะโยนโรหตาวกาโซวันตาโซสเวกอุตตมะปุริโซแปลว่าบุคคลใดไม่เชื่อง่ายรู้พระนิพพานที่ปัจจัยปรุงไม่ได้ตัดที่ต่อคือวัฏฏะทำลายโอกาสแห่งการเกิดในภพใหม่คลายความหวังทั้งปวงได้แล้วบุคคลนั้นแลเราตถาคตเรียกว่าเป็นอุดมบุรุษอธิบายความคำว่าศรัทธาในพระพุทธศาสนานั้นท่านให้คำจำกัดความว่าเชื่อในสิ่งอันควรเชื่อเช่นเชื่อกรรมดีกรรมชั่วผลของกรรมดีกรรมชั่วเชื่อในพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ากระนั้นก็ตามพระศาสดายังทรงย้ำให้เชื่อเมื่อตรองด้วยปัญญาของตนเองจนเห็นจริงแล้วคนที่เชื่อในสิ่งไม่ควรเชื่อและไม่ได้ตรองให้เห็นด้วยปัญญาของตนเองซะก่อนท่านเรียกว่าคนเชื่อง่ายความเชื่อฉะนั้นไม่มั่นคงแล้วแต่ใครจะชักไปเพราะไม่มีเหตุผลเป็นของตนเองคอยอ้างนั่นอ้างนี่อยู่เสมอความเชื่อฉะนั้นท่านเรียกว่าจละศรัทธาแปลว่าความเชื่อที่ยังหวั่นไหวคลอนแคลนส่วนความเชื่อที่ประกอบด้วยเหตุผลเป็นความเชื่อที่ดีความเชื่อในคุณพระรัตนตรัยในมรรคผลนิพพานของท่านผู้ได้บรรลุอริยผลมีโสดาปัตติผลเป็นต้นแล้วเป็นอจลศรัทธาแปลว่าความเชื่อที่ไม่หวั่นไหวแล้วอปรปัจจโยไม่ต้องมีคนอื่นเป็นที่เกาะเพราะได้ประจักษ์ด้วยตนเองแล้วในชีวิตของสามัญชนคนเชื่อง่ายย่อมเป็นเหยื่อให้คนอื่นหลอกลวงได้ง่ายนำภัยพิบัติมาสู่ตนส่วนคนไม่เชื่อง่ายย่อมไม่ตกเป็นเหยื่อความหลอกลวงของใครย่อมดำเนินชีวิตด้วยเหตุผลรู้จักประมาณตนในการเป็นอยู่และการคบหาสมาคมเป็นผลดีทั้งแก่ตนและแก่คนทั้งหลายคำว่าอกตัญญูในความหมายสามัญว่าไม่รู้จักคุณของท่านผู้ทำอุปการะแก่ตนแต่ในพระพุทธภาษิตนี้ความหมายสูงกว่านั้นท่านหมายความว่าผู้รู้พระนิพพานที่ปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้ในพระพุทธศาสนาท่านแบ่งธรรมออกเป็น2ลักษณะใหญ่คือ 1. สังคตธรรมธรรมที่ปัจจัยปรุงแต่งได้แก่ธรรมทั่วไปทั้งกุศลและอกุศลในบรรดาสังคตธรรมนี้อริยมรรคมีองค์8เป็นเลิศ 2. อสังคตธรรมธรรมที่ไม่มีปัจจัยปรุงได้แก่พระนิพพานอันมีลักษณะย่ำยีความเมามัทะนิมมัทโนนำความกระหายออกปิปาสะวินโยถอนอาลัยอาลยสะมุขาโตตัดวัตตะวัตูปัจเชโดสิ้นตัณหาตัณหักขโยสำรอกราคะวิราโคดับทุกนิโรโธคำว่าตัดที่ต่อมีอธิบายว่าตัดวัตตะสามอันเป็นเครื่องเชื่อมเครื่องต่อแห่งภพชาติวัตตะ3คือ 1. กรรมวัฏ 2. วิปากวัฏ 3. กิเลสวัฏกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมดีบ้างชั่วบ้างเมื่อมีกรรมวิบากคือผลก็เกิดขึ้นได้รับผลดีก็ลุ่มหลงได้รับผลชั่วก็โทมนัสสร้างกิเลสใหม่ต่อไปและก่อกรรมต่อไปเวียนอยู่อย่างนี้พระขีณาสกตัดวัตตะได้แล้วการกระทำของท่านสักแต่ว่าเป็นกิริยาไม่มีผลเป็นบุญเป็นบาปการให้ผลของบุญเป็นอันสิ้นสุดกันวัตตะ3 ไม่มีอิทธิพลเหนือชีวิตของท่านอีกต่อไปข้อว่าทำลายโอกาสคือทำลายโอกาสในการเกิดในภพใหม่เสมือนเมล็ดพืชที่ถูกทำลายหน่อหรือยางเหนียวเสียแล้วไม่มีโอกาสออกอีกต่อไปเหมือนหญิงหมันไม่สามารถมีลูกได้อีกข้อว่าผู้คลายความหวังได้แล้วเพราะความหวังอันใดในกามภพรูปภพอรูปภพท่านคลายความหวังอันนั้นแล้วอันหนึ่งความหวังในมรรคผลนิพพานท่านก็ถึงแล้วไม่ต้องหวังอีกต่อไปเหมือนพระราชาได้รับอภิเษกเป็นผู้ครองราชสมบัติแล้วความหวังได้บริบูรณ์แล้วจึงไม่ต้องหวังอีกต่อไปบุคคลผู้หวังเมื่อได้สมหวังก็เป็นสุขเมื่อไม่สมหวังก็เป็นทุกข์ผู้ไม่หวังย่อมไม่มีอาการของใจเช่นนั้นครองตนอยู่ด้วยอุเบกขาสติและญาณโดยตลอดบริสุทธิ์ผ่องใสอยู่โดยธรรมชาติบุคคลผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวมานี้พระศาสดาเรียกว่าเป็นบุรุษผู้สูงสุดในความหมายของพระพุทธศาสนาพระศาสดาตรัสเทศนาเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ณวัดเชตวันวิหารทรงปรารภพระสารีบุตรเถระมีเรื่องย่อดังนี้วันหนึ่งภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัดประมาณ30รูปไปเฝ้าพระศาสดาพระพุทธองค์ทรงทราบอุปนิสัยแห่งพระอรหันต์และปฏิสัมภิทาทั้งหลายของภิกษุเหล่านั้นแล้วตรัสเรียกพระสารีบุตรมาแล้วตรัสว่าสารีบุตรอินทรีย์5มีศรัทธาเป็นต้นที่บุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมก้าวลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดแต่อินทรีย์5มีศรัทธาเป็นต้นอันบุคคลไม่ได้อบรมแล้วไม่เจริญสมถะและวิปัสสนาสามารถทำให้แจ้งซึ่งมรรคผลมีอยู่หรือสารีบุตรเธอเชื่อหรือว่าที่เรากล่าวมานี้จะเป็นไปได้พระสารีบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ข้าพระพุทธเจ้ามีความเห็นว่าคนใดไม่อบรมไม่ทำให้แจ้งไม่รู้ไม่เห็นไม่ถูกต้องด้วยปัญญาซึ่งอินทรีย์5มีศรัทธาเป็นต้นคนนั้นย่อมเชื่อคนอื่นว่าอินทรีย์5มีศรัทธาเป็นต้นมีอมตะเป็นที่สุดก้าวลงสู่อมตะอันหนึ่งข้าพระพุทธเจ้าไม่เชื่อว่าบุคคลผู้ไม่ได้อบรมอินทรีย์5มีศรัทธาเป็นต้นไม่ได้เจริญสมถะและวิปัสสนาแล้วจะสามารถทำให้แจ้งซึ่งมรรคผลภิกษุทั้งหลายฟังแล้วโจทย์กันว่าวันนี้พระสารีบุตรแก้ปัญหาผิดและไม่เชื่อแม้ในพระศาสดาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสดับคาถานั้นแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสารีบุตรไม่เชื่อกรรมและผลแห่งกรรมก็หาไม่ไม่เชื่อในคุณพระรัตนตรัยก็หาไม่แต่สารีบุตรไม่เชื่อบุคคลอื่นในธรรมคือญาณวิปัสสนามรรคและผลเพราะตนได้แทงตลอดแล้วด้วยตนเองไม่ต้องเชื่อผู้อื่นอีกต่อไปดังนั้นใครๆไม่ควรติเตียนสารีบุตรดังนี้แล้วตรัสพระภาษิตว่าอัสสัทโธอกตัญญูจะเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาภิกษุ30รูปผู้อยู่ป่าเป็นวัดได้สำเร็จพระอรหันตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายสถานที่อันน่ารื่นรมพระพุทธภาษิตกาเมวายดิวายรัญเยนินเนวายะนินเนวาวายดิวาทะเลยถาอรหันโตวิหรันติตังภูมิรามะเนยกังแปลว่าพระอรหันต์ทั้งหลายในวงเล็บผู้ห่างไกลจากกิเลสอยู่ในที่ใดจะเป็นบ้านก็ตามป่าก็ตามที่ลุ่มหรือที่ดอนก็ตามที่นั้นย่อมเป็นสถานอันน่ารื่นรมอธิบายความคำว่าพระอรหันต์นั้นเป็นชื่อของท่านผู้ได้บรรลุคุณธรรมอย่างหนึ่งคืออรหัตหมายถึงความเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลสไม่มีโลภโกรธหลงเหลืออยู่ในจิตใจอีกเลยคำอรหันต์นี้นอกจากมีความหมายว่าห่างไกลจากกิเลสแล้วยังมีความหมายอื่นๆอีกซึ่งท่านกล่าวเป็นคำร้อยกรองไว้เป็นบาลีเพื่อนักเรียนบาลีจำง่ายดังนี้อาละกัตตาหะตัตตาจะกิเลสารีนะโซมุนิหะตะสั่งสาระจการโรปัจจยาดีนะมาระโหนรโหกโรติปาปานิอรหังเทนะอุจติแปลว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระนามอย่างหนึ่งว่าอรหันต์เพราะเหตุดังต่อไปนี้1พ พราะทรงเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลสอาละกัตตา 2. เพราะเป็นผู้สามารถกำจัดข้าศึกคือกิเลสได้แล้ว 3. เพราะทรงหักกรรมแห่งสังสารจักรได้แล้วหัตสร้างสาระจักราโร 4. ทรงเป็นผู้ควรรับปัจจัย4ที่ทายกถวายด้วยศรัทธาปัจจยาดีนะมาระโห 5. ไม่ทรงกระทำบาปในที่ลับนาระโหกโรติปาปานิข้ออื่นๆมีความหมายแจ่มแจ้งแล้วขออธิบายเฉพาะข้อที่3เพียงเล็กน้อยคือข้อว่าทรงหักกรรมแห่งสังสารจักรได้แล้วสังสารจักรแปลตามตัวว่าการหมุนไปแห่งสังสาระคือการเวียนว่ายตายเกิดท่านเปรียบด้วยการหมุนไปได้ของล้อรถธรรมดาเมื่อกรรมของมันแน่นหนาอยู่เมื่อกรรมของมันถูกหักเสร็จแล้วก็ไม่อาจทรงตัวอยู่ได้สังสารจักรนี้ก็เหมือนกันเมื่อยังมีกิเลสเป็นกรรมอยู่ก็ยังหมุนไปได้แต่เมื่อกรรมคือกิเลสถูกหักเสร็จแล้วการหมุนไปสู่ภพน้อยภพใหญ่ก็
2: ท่านผู้ฟังครับทางสถานีต้องขอยุติพระธรรมบทไว้สักครู่เพื่อนำท่านไปรับฟังการถ่ายทอดสดการแสดงพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อสุธรรมดุธรรมโมในช่วงก่อนจะนั่งงานครับ
3: มีข่าวอันหนึ่งจะมาแจ้งให้คณะศิษยานุศิษย์คณะสถาญาติโยมได้ทราบทั่วกันพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์เราตั้งแต่เปิดมาเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าต้นไม้รอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์เรานั้นคือรอบเจดีย์ของเรามันเป็นดินถมแล้วหลังจากนั้นพอมาใกล้จะเสร็จเราก็จ้างตาอะไรมาปลูกต้นไม้ฮะช่างเต่ามา

เห็นว่าต้นไม้นั้นมันห่อด้วยแสลมก็ยังห่อไว้แสลมเหมือนกับเป็นกระถางเนี่ยใส่ลงไปในดินมันก็เหมือนต้นไม้อยู่ในกระถางแล้วดินก็ไม่ได้รับการปรับปรุงดินก็แข็งเป๊กจอบฟันลงไม่ลงฝนตกขนาดไหนมันก็เปียกอยู่แค่ข้างบนนิดเดียวเท่านั้นนะพอเราให้นักวิชาการเกษตรทางมอเกษตรทางอาจารย์วิโรจน์ท่านอธิการอดีตอธิการมอเกษตรท่านก็พาคณาจารย์มาดูมาตรวจดูท่านบอกว่ายังไงท่านบอกว่าหลวงพ่อมันไม่ตายแต่มันก็ไม่งามมันก็แกนก็มาอยู่อย่างนั้นน่ะพอนานมันก็ตายลงไปเห็นทีไรมองทีไรมันก็ขัดอกขัดใจมันอยู่ตลอดมันเหมือนฝางตาอยู่ตลอดก็เลยเห็นว่าเรื่องต้นไม้เนี่ยไม่มีใครเกินในขณะนี้ประเทศไทยเราก็ไม่มีใครเกินสวนนงนุชสวนนงนุชนี่จัดต้นไม้จัดสวนอะไรเนี่ยติดระดับโลกแล้วตอนนี้ก็ทางสวนนงนุชเขาก็มาเป็นผู้จัดสวนพืชสวนโลกอยู่ที่อุดรเพราะนั้นก็เลยประสานติดต่อทางสวนนงนุชให้เขามาดูให้เขามาออกแบบว่าจะจ้างเท่าไหร่จะใช้มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ปรากฏว่าสวนนงนุชเข้ามาสำรวจเข้ามาออกแบบแล้วประเภทต้นไม้ต้นอะไรต้นอะไรมาเนี่ยของสวนนงนุชทั้งนั้นมาปรับปรุงดินมาปลูกมาดูแลรักษามาอะไรต่ออะไรต่างๆนานาก็ออกแบบมาแล้วตอนนี้เขาตีราคาไว้ที่4,266,537 บาทตอนนี้คุณกำพลตันสัจจาเขาก็ขอร่วมบุญด้วย 766,537 บาทก็เลยเหลือยอดสุทธิ 3,500,000 ก็มาแบ่งเป็นโซนในการปลูกในการดูแลในการปลูกเนี่ยทั้งหมด6โซนรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมจีดีเราจะเป็นทั้งหมด6โซนก็แบ่งราคาแต่ละโซนเรื่องต้นไม้เรื่องอะไรต่ออะไรไปเนี่ยเขาใส่ราคามาอย่างละเอียดยิบเลยเนี่ยเขาบอกว่าแต่ละโซนราคาเนี่ยบริเวณด้านหน้าด้านซ้ายทางหน้าทางพิพิธภัณฑ์นั้นด้านซ้ายมือเราเนี่ย 827,000 บาทด้านขวามือก็ 827,000 บาทส่วนด้านหน้าอาคารหน้าตัวติดมาทางอาคารเลยนั่นด้านบริเวณด้านหน้าอาคารด้านซ้ายก็562,000บาทบริเวณด้านหน้าอาคารด้านขวาก็562,000บาทบริเวณด้านหลังเนี่ยคือด้านหลังเจดีย์เรามาเนี่ยบริเวณด้านหลังเจดีย์เราด้านซ้ายมือก็361,000บาทด้านฝามือก็361,000บาทรวมเป็นเงิน3,500,000บาทเพราะนั้นอันนี้แหละที่ทางสวนนงนุชเราท่านออกแบบมาแล้วแล้วก็ตีราคาไว้แต่ละโซนมีทั้งหมด6โซนเพราะนั้นก็ขอแจ้งข่าวนี้แล้วก็บอกบุญไปคณะศรัทธาญาติโยมด้วยท่านใดที่จะเป็นเจ้าภาพแต่ละโซนก็ได้ก็จะได้ติดป้ายชื่อไว้ว่าสวนเนี้ยเป็นสวนของครูอส
สวนนี้เป็นสวนของยายจีน

สวนนี้เป็นสวนของยายเจินติดไว้เลยบอกข่าวไปด้วยเด้อแต่ละโซนก็มีด้านหน้าซ้ายขวานี่ 827,000 แล้วก็ด้านหน้าซ้ายขวาด้านละ 562,000 ส่วนด้านหลังคือด้านเจดีย์มาทางนี้ด้านละ2ด้านก็ด้านละ 361,000 บาทมีทั้งหมด6โซนแล้วก็ก็เงินนี้จะจ่าย 100% เมื่อทำเสร็จแล้วอันนี้ก็ขอแจ้งข่าวไปในหมู่คณะศรัทธาญาติโยมในหมู่คณะศิษยานุศิษย์แล้วก็บอกข่าวบอกบุญนี้ไปด้วยท่านใดที่มีความประสงค์ที่จะมาเป็นเจ้าภาพแต่ละโซนก็ได้จะได้ติดชื่อสวนบุคคลผู้นั้นบุคคลผู้นี้ไว้ด้วยถ้าท่านใดแต่ท่านใดไม่มีความพร้อมจะบาท2บาท10บาท20บาทได้หมดบุญนี้เราไม่ได้เจาะจงกำหนดว่าจะต้องเท่านั้นเท่านี้เท่านี้เอาแต่ความสะดวกของแต่ละท่านแต่ละคนความสะดวกของเราก็คือเราทำแล้วเราไม่เดือดร้อนครอบครัวของเราไม่เดือดร้อนอันนั้นจะเป็นบุญอย่างยิ่งเพราะคำว่าบุญก็คือความสุขบุญไม่ใช่ความเดือดร้อนบุญไม่ใช่ความทุกข์เพราะในเมื่อเราทำบุญไปแล้วเราต้องมีความสุขมีความเบิกบานจากบุญที่เราได้ทำไปจึงเรียกว่าบุญเพราะนั้นอันนี้ก็แจ้งข่าวไปในหมู่คณะศรัทธาญาติโยมแล้วพวกเราในที่นี้เราก็บอกแจ้งข่าวไปด้วยในหมู่ที่ท่านยังไม่ทราบเราก็แจ้งข่าวบุญนี้ไปถ้าใครมีความพร้อมที่จะมาร่วมบุญกับเราทางวัดก็ยินดีรับบุญนั้นไม่ว่าจะบุญเป็นเจ้าภาพแต่ละโซนก็ตามหรือจะเป็นร่วมบุญในจำนวนเท่านั้นเท่านี้แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละท่านแต่ละคนเพื่อความสวยงามและเพื่อความเรียบร้อยของรีพันธ์ธรรมจีดีของเราเป็นการเชิดชูในองค์หลวงตาว่าองค์หลวงตานั้นท่านสร้างคุณประโยชน์ให้แก่พวกเราและให้แก่ประเทศชาติมาอย่างยาวนานและก็มากมายพวกเราที่เรารู้จักธรรมะรู้จักการประพฤติปฏิบัติมีความศรัทธาในด้านธรรมะจนน้อมนำมาสู่การปฏิบัติเป็นการสะสมบุญเป็นการสร้างมงคลขึ้นมาในชีวิตของเราดังในมงคลสูตร38ประการที่ท่านกล่าวไว้ว่าบุพเพกตบุญญาตาเอตัมมังคุพุทธมังการได้สั่งสมบุญนั้นเป็นมงคลในสูงสุดเพราะนั้นเหตุที่พวกเรามีโอกาสได้สั่งสมบุญมาอย่างยาวนานจนถึงทุกวันนี้แล้วยังจะสั่งสมบุญต่อไปนั้นก็เพราะมีองค์หลวงตาเป็นผู้ชักนำหรือเป็นต้นแบบให้พวกเราได้ดำเนินตามนี่คือองค์หลวงตามีพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อพวกเราทำให้พวกเรารู้จักบุญแล้วก็เป็นผู้ยินดีพอใจในการสั่งสมบุญนี่คือส่วนตัวแต่ละท่านแต่ละคนส่วนรวมต่อประเทศชาติองค์หลวงตาได้สงเคราะห์สังคมในประเทศชาตินี้มากมายจนจรณัยกันไม่หวาดไม่ไหวจนวาระสุดท้ายท่านก็ได้มาจัดโครงการช่วยชาติระดมทองคำเข้าสู่คลังหลวงจนประเทศชาติของเราได้ฟื้นคืนมาสู่ความเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจที่ดีมีฐานะที่มั่นคงค่าเงินบาทมีความมั่นคงเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศทั้งหลายก็เพราะมีองค์หลวงตานี่ท่านดำเนินมาด้วยความเมตตาด้วยความกรุณาด้วยน้ำจิตน้ำใจที่มีต่อพวกเราทุกท่านทุกคนและประเทศชาติเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่องค์หลวงตาได้ดำเนินมานั้นก็ล้วนแต่เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อพวกเราอย่างมหาศาลเพราะนั้นการสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์การรักษาสภาพแวดล้อมทุกสิ่งทุกประการนี้ก็เป็นการเชิดชูเกียรติยศหน้าตา
ชื่อเสียงขององค์หลวงตาแล้วก็จะได้นำเอาผลงานหรือประวัติขององค์หลวงตาให้ซึมซับไปในหมู่ศรัทธาญาติโยมผู้คนจนกระทั่งถึงอนุชนรุ่นหลังของพวกเราคือลูกหลานของพวกเราได้ศึกษาได้เข้ามากราบสักการะเพื่อจะได้น้อมนำเอาไปเป็นคติต่อตัวเองเพราะว่าถ้าท่านใดได้มาสัมผัสได้มาน้อมนำเอาชีวิตขององค์หลวงตาไปเป็นคติในชีวิตของตนเองแล้วนั้นล้วนแต่จะเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขความเจริญได้เพราะนั้นการที่พวกเราได้ร่วมกันในการจัดภูมิทัศน์จัดสภาพแวดล้อมของพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ของเราให้เป็นที่น่าชื่นชมต่อผู้ที่เข้ามากราบไหว้สักการะหรือเข้ามาศึกษาจึงเป็นการตอบแทนพระคุณขององค์หลวงตาได้อย่างแท้จริงเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีที่พวกเรามีต่อองค์หลวงตาเพราะนั้นข่าวสารอันนี้จึงขอแจ้งไปในหมู่คณะศรัทธาญาติโยมคณะศิษยานุศิษย์ทั่วไปเพื่อให้ทุกท่านทุกคนได้มีโอกาสร่วมบุญอย่างพร้อมเพรียงกันจะเป็นการสั่งสมบุญสร้างมงคลขึ้นมาในชีวิตของพวกเรามงคลนี่แหละที่จะนำพาชีวิตของเราไปสู่ความสุขความเจริญได้ด้วยกันทุกท่านทุกคนนะรับพรรับพรจะอนุโมทนาให้พรยะ

ปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิชตุสัพเพปูเรนตุสังกปานจันโทปนรโสยะธามนิโชติรโส

0: จัดอาหารทานกันเด้อดูแลช่วยเหลือแบ่งปันกันไปให้ทั่วถึงเด้อเอาทานอาหารซะก่อนจัดอาหารทานซะก่อนดูแลช่วยเหลือแบ่งปันกันไป
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการแสดงพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อสุธรรมเถรธรรมโมและการในพอในช่วงก่อนจันทร์หันจากศาลาใหญ่วัดป่าม่านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้เวลา 8:54 นาทีท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีต่อจากช่วงที่แล้วครับ
2: สิ้นสุดหยุดลงบุคคลผู้มีกิเลสสิ้นแล้ววงเล็บเปิดสำนวนบาลีแปลว่าไม่มีกิเลสวงเล็บปิดได้นามว่าพระอรหันต์นี้จะอยู่ที่ใดที่นั่นก็กลายเป็นที่รื่นรมเพราะใจของท่านรื่นรมตรงกันข้ามเมื่อใดใจกังวลเมื่อนั้นบุคคลจะอยู่ที่ใดก็ไม่มีความสุขสถานที่จะดีสักเท่าไรอาหารจะประณีตสักเพียงไรเมื่อใจไม่มีความสุขมีแต่ความวิตกกังวลเสียแล้วที่นั้นก็เหมือนนรกความวิตกกังวลเป็นมารของความสุขบางทีและเสมอๆมนุษย์เราชอบสร้างเรื่องขึ้นมาให้ใจวิตกกังวลเล่นชอบสมมติล่วงหน้าไปนานๆและมักสมมติสิ่งที่น่ากลัวสมมติว่าถ้าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มากมายหลายเรื่องแล้วจะทำอย่างไรคงจะทนไม่ได้เมื่อคิดเช่นนี้ใจก็วิตกกังวลล่วงหน้าไปหลายปีพอถึงเวลานั้นเข้าจริงก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในทางร้ายเลยความวิตกกังวลล่วงหน้ามาเป็นปีๆนั้นจึงเป็นเพียงความทุกข์กินเปล่าไม่ได้รับประโยชน์อะไรคุ้มค่าเลยด้วยเหตุนี้ทางจิตวิทยาจึงสอนเราว่าถ้าจะคิดสมมติขอให้สมมติไปในทางที่ดีผลดีจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่เกิดขึ้นก็ตามแต่ผลที่แน่นอนก็คือทำให้ใจของเราเป็นสุขรื่นรมบางทีใจของเราก็คิดถอยหลังไปถึงเรื่องเก่าๆในอดีตที่ผ่านมาดีบ้างไม่ดีบ้างส่วนมากเป็นเรื่องไม่ค่อยดีเพราะฝังใจได้นานกว่าส่วนเรื่องดีมักจะลืมเร็วเมื่อนึกถึงเรื่องไม่ดีในอดีตใจก็กังวลอีกใจของคนเราจึงมีเรื่องกังวลอยู่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเพื่อความเป็นสุขในชีวิตประจำวันท่านจึงสอนให้ฝังอดีตเสียปิดประตูอนาคตเสียอยู่แต่ในปัจจุบันอดีตก็ล่วงไปเสียแล้วอนาคตก็ยังไม่มาถึงแต่ปัจจุบันนั้นอยู่ในมือของเราเราจะทำกับมันอย่างไรอนาคตของเราจะเป็นอย่างไรก็สุดแล้วแต่ว่าเราทำปัจจุบันอย่างไรอดีตของเรามันล่วงไปเสียแล้วกลับคืนไม่ได้อีกแล้วความจริงมันเป็นปัจจุบันของเวลานั้นเหมือนกันถ้าเราทำสิ่งอันไม่ดีไว้มันก็กลายเป็นอดีตอันขมขื่นเราทำดีไว้กลายเป็นอดีตอันรื่นรมฉะนั้นจึงย้ำให้เห็นว่าปัจจุบันสำคัญอย่างยิ่งมันอยู่ในมือของเราแล้วเราจะทำกับมันอย่างไรมีพระรูปหนึ่งอยู่ป่าฉันอาหารครั้งเดียววันหนึ่งมีผู้มาถามท่านว่าทำไมผิวพรรณจึงผ่องใสท่านตอบว่าเพราะไม่ตามเศร้าโศกถึงเรื่องในอดีตไม่หวังเพ้อในเรื่องอนาคตมีชีวิตอยู่ด้วยเรื่องปัจจุบันเพราะฉะนั้นแม้จะฉันอาหารเพียงครั้งเดียวในหนึ่งวันผิวพรรณก็ผ่องใสมองในแง่ของการปฏิบัติธรรมปัจจุบันธรรมนั้นเป็นหัวใจของการปฏิบัติวิปัสสนาเรื่องที่เราชอบวิตกกังวลถึงในอนาคตนั้น 90% ไม่เกิดขึ้นลองทำบัญชีดูก็ได้ว่าในวันนี้เดือนนี้ปีนี้เราวิตกกังวลเรื่องอะไรบ้างแล้วคอยดูว่าเรื่องนั้นเกิดขึ้นในชีวิตของเราหรือไม่ 90% ไม่เกิดขึ้นพระพุทธภาษิตนี้พระศาสดาทรงแสดงแก่นางวิสาขามหาอุบาสิกาที่บุพพารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพระเรวตเถระน้องชายพระสารีบุตรมีเรื่องย่อดังนี้พระเรวตเถระเป็นน้องชายพระสารีบุตรน้องชายคนสุดท้องน้องคนอื่นๆของท่านทั้งหญิงและชายได้ออกบวชตามท่านกันหมดแล้วคือน้องสาว3คนชื่อจาลาอุปจาลาและศรีสุปจาลาน้องชาย2คนคือจุนทะและอุปเสนะมารดาของท่านเกรงว่าพระสารีบุตรจะชวนน้องชายคนเล็กบวชอีสิอีกจึงคิดจะผูกเรวตกุมารไว้ให้มั่นด้วยเครื่องผูกคือการครองเรือนจึงจัดแจงให้แต่งงานตั้งแต่อายุ7ขวบ เมื่อญาติประชุมกันอวยพรให้คู่บ่าวสาวญาติทางฝ่ายหญิงได้กล่าวว่าขอเจ้าจงเห็นธรรมที่ยายของเจ้าเห็นแล้วจงมีอายุยืนนานเหมือนยายของเจ้าเรวัตกุมารสงสัยว่าอะไรคือธรรมที่ยายของเด็กหญิงเห็นแล้วคนไหนคือยายของเด็กหญิงเขาถามญาติทางฝ่ายหญิงพวกญาติได้บอกให้เขารู้จักหญิงคนหนึ่งซึ่งมีอายุได้120ปีฟันหลุดผมงอกหนังหดเหี่ยวตัวตกกระหลังโกงเรวัตกุมารถามว่าหญิงที่เขาแต่งงานด้วยต่อไปจะต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันหรือได้รับคำตอบว่าถ้าอยู่นานไปก็จะต้องเป็นเหมือนกันอย่างนั้นเรวัตกุมารสลดใจว่าสรีระนี้แม้ดูงามแต่ไม่นานนักชราก็จะมากลืนความงามเหล่านั้นเสียหมดสิ้นอุปติสสาพี่ของเราคงเห็นเหตุนี้แล้วจึงออกบวชเราเองก็ควรจะหนีออกบวชเสียในวันนี้ทีเดียวเมื่อพิธีแต่งงานเสร็จแล้วพวกญาติได้อุ้มเขาขึ้นสู่ยานกับเจ้าสาวพากลับบ้านเขานั่งในยานไปได้หน่อยหนึ่งบอกญาติว่าปวดท้องอุจจาระขอลงถ่ายอุจจาระพวกญาติก็หยุดยานคอยเขาทำดังนี้บ่อยๆหลายครั้งพวกญาติเห็นว่าเขาไปมาๆบ่อยๆจึงไม่ได้ระวังรักษาเข้มแข็งในครั้งสุดท้ายเขาบอกว่าให้ญาติขับยานไปเรื่อยๆก่อนเขาเสร็จธุระแล้วจะเดินตามไปเมื่อได้โอกาสก็หนีไปยังสำนักของภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัดกลุ่มหนึ่งประมาณ30รูปขอบวชกับภิกษุเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายกล่าวว่าผู้มีอายุท่านประดับด้วยเครื่องอลังการพร้อมพวกข้าพเจ้าไม่ทราบว่าท่านเป็นพระราชโอรสหรือบุตรของอมาตย์จะให้ท่านบวชได้อย่างไรท่านไม่รู้จักกระผมหรือเรวัตกุมารถามไม่รู้จักกระผมเป็นน้องชายของอุปติสสะก็ใครเล่าคืออุปติสสะท่านผู้เจริญท่านเรียกพี่ชายกระผมว่าสารีบุตรเมื่อกระผมเรียกชื่อเดิมว่าอุปติสสะพวกท่านจึงไม่รู้จักภิกษุทั้งหลายกล่าวว่าถ้ากระนั้นมาเถิดพี่ชายของท่านสั่งไว้แล้วเหมือนกันว่าถ้าท่านมาขอบวชให้บวชให้เมื่อบวชแล้วภิกษุทั้งหลายได้ส่งข่าวไปบอกพระสารีบุตรเถระพระสารีบุตรทูลลาพระศาสดาว่าจะไปเยี่ยมน้องชายแต่พระศาสดาทรงขอร้องว่าอย่าเพิ่งไปเลยให้รออยู่ก่อนล่วงไปอีก 2-3 วันพระสารีบุตรทูลลาอีกพระศาสดาทรงขอร้องอย่างเดิมและตรัสว่าพระองค์ก็จะเสด็จไปเหมือนกันฝ่ายสามเณรเรวตะคิดว่าถ้าเราจะอยู่ที่นี้พวกญาติอาจตามมาพบได้จึงเรียนวิธีทำกรรมฐานจนถึงพระอรหันต์แล้วถือบาตรและจีวรเข้าไปในป่าไม้สแก่ลึกเข้าไปอีกประมาณ30โยชน์ได้บรรลุอรหัตผลในพรรษานั่นเองเมื่อออกพรรษาแล้วพระสารีบุตรทูลลาพระศาสดาเพื่อเยี่ยมน้องชายอีกพระทศพลตรัสว่าพระองค์ก็จะเสด็จไปเหมือนกันพระศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสาวกเป็นอันมากเสด็จไปเยี่ยมสามเณรเรวตะเมื่อไปได้หน่อยหนึ่งถึงทางสองแพร่งพระอานนท์ยืนอยู่ที่ทางสองแพร่งทูลพระศาสดาว่าพระเจ้าข้ามีทางอยู่สองทางทางหนึ่งอ้อมประมาณ60โยชน์มีมนุษย์อยู่ตลอดทางอีกทางหนึ่งตรงประมาณ30โยชน์เป็นที่อยู่ของพวกอมนุษย์จะเสด็จไปทางใดศิวลีมากับพวกเราด้วยไม่ใช่หรืออานนท์คำอธิบายพระศิวลีเป็นพระสาวกที่เลิศในทางมีลาภไปที่ไหนไม่อดอยากเมื่อพระศิวลีตามเสด็จด้วยแม้จะไปทางไหนภิกษุสาวกก็จะไม่ลำบากเรื่องอาหารพระศาสดาจึงตรัสกับพระอานนท์ว่าให้ไปทางตรงผู้เขียนมาด้วยพระเจ้าข้าถ้าศิวลีมาด้วยพวกเราควรไปทางตรงนั่นแหละตำนานเล่าว่าครั้งนั้นพวกเทพเจ้าได้ช่วยเหลือภิกษุสงฆ์เป็นอันมากทั้งเรื่องที่พักอาศัยและอาหารเพราะเทพเหล่านั้นคิดว่าเราจะทำสักการะแก่พระศิวลีเถระพระผู้เป็นเจ้าของเราตลอดระยะทางกันดาร30โยชน์นั้นพระศาสดาและภิกษุสงฆ์ได้อาศัยบุญของพระศิวลีโดยตลอดฝ่ายพระเรวตะเถระความจริงยังเป็นสามเณรแต่ที่เรียกว่าพระเถระเพราะท่านใดเป็นพระอรหันต์แล้วทราบการเสด็จมาของพระศาสดาและภิกษุสงฆ์แล้วได้เนรมิตที่อยู่สำหรับภิกษุสงฆ์และที่ประทับของพระศาสดาด้วยฤทธิ์ของตนพระศาสดาประทับอยู่ที่นั่นเดือนหนึ่งได้ทรงอาศัยบุญของพระศิวลีในเรื่องอาหารบิณฑบาต บรรดาภิกษุทั้งหลายที่มาพักอยู่ที่นั่นมีภิกษุแก่สองรูปคิดติเตียนพระเรวตะว่าภิกษุนี้รูปเดียวทำการก่อสร้างเสนาสนะมากมายอย่างนี้จะมีเวลาบำเพ็ญสมณธรรมอย่างไรพระศาสดาทรงเห็นแก่หน้าว่าเป็นน้องชายพระสารีบุตรจึงเสด็จมาสู่สำนักของเธอผู้ประกอบนวกรรมคือการก่อสร้างเห็นป่านนี้วันนั้นพระศาสดาทรงตรวจดูสัตวโลกในเวลาใกล้รุ่งได้ทรงทราบความคิดของภิกษุสองรูปนั้นแล้วเมื่อประทับอยู่ที่นั้นสิ้นเดือนหนึ่งแล้วในวันเสด็จออกได้ทรงอธิษฐานให้ภิกษุสองรูปนั้นลืมบริขารบางอย่างไว้เช่นหลอดน้ำมันและรองเท้าเป็นต้นเมื่อเสด็จออกไปภายนอกได้หน่อยหนึ่งก็ทรงคลายฤทธิ์ทั้งสองรูปรู้สึกตัวว่าตนได้ลืมของไว้จึงกลับไปอย่างตะลีตะลานถูกหนามไม้สแกต่ำเท้าพบห่อสิ่งของของตนแขวนห้อยอยู่ที่ต้นสแกเพราะเวลานั้นพระเรวตเถระก็คลายฤทธิ์แล้วเหมือนกันเสนาสนะที่ท่านสร้างขึ้นด้วยฤทธิ์จึงหายไปด้วยพระศาสดาเสด็จกลับมายังบุพพารามภิกษุแก่สองรูปนั้นล้างหน้าแต่เช้าไปดื่มข้าวต้มในเรือนของนางวิสาขาผู้ถวายอาคันตุกภัทนางวิสาขาถามถึงที่อยู่ของพระเรวัตตะว่ารื่นรมน่าอยู่หรือไม่ภิกษุพวกนั้นตอบว่ารกไปด้วยไม้สแกมีหนามมากเหมือนที่อยู่ของพวกเปรตต่อมาอีกหน่อยหนึ่งมีภิกษุหนุ่มสองรูปมานางวิสาขาถวายข้าวต้มแล้วถามถึงเรื่องที่อยู่ของพระเรวตะอีกภิกษุหนุ่มสองรูปตอบว่าหน้ารื่นรมจนไม่อาจพรรณนาประดุจเทวสภาประดุจเนรมิตขึ้นด้วยฤทธิ์นางวิสาขาเป็นโสดาบันเข้าใจในความเห็นที่แตกต่างกันของภิกษุสองพวกว่าพวกหนึ่งคงเห็นสถานที่เมื่อพระเถระยังไม่คลายฤทธิ์พวกหนึ่งคงเห็นเมื่อคลายฤทธิ์แล้วนางคิดว่าจากทูลถามพระศาสดาเมื่อเสด็จมาและเมื่อพระศาสดาเสด็จมาเสวยเสร็จแล้วจึงทูลให้ทราบว่ามีภิกษุสองพวกมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องที่อยู่ของพระเรวตะอย่างไหนถูกต้องพระศาสดาตรัสว่าอุบาสิกาจะเป็นบ้านหรือเป็นป่าก็ตามพระอรหันต์อยู่ที่ใดที่นั้นน่ารื่นรมดังนี้แล้วได้ตรัสพระคาถาว่ากาเมวายดิวารัญเยเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นบุพกรรมของพระศิวลีต่อมาอีกวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสนทนากันถึงเรื่องพระศิวลีว่าเพราะเหตุไรพระเถระจึงอยู่ในท้องของมารดาตั้ง7ปี7เดือนและ7วันเพราะกรรมอะไรจึงเคยตกนรกและเพราะกรรมอะไรจึงเป็นผู้เลิศด้วยลาภเลิศด้วยยศพระศาสดาตรัสเล่าบุพกรรมของพระศิวลีให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่าในอดีตการสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีพระอุบาลีเป็นชายบ้านนอกคนหนึ่งได้ถวายรวงผึ้งคือน้ำผึ้งทั้งรวงแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขไม่ยอมขายน้ำผึ้งแม้มีคนขอซื้อด้วยราคาพันกหาปณะด้วยอานิสงส์แห่งการถวายรวงผึ้งนั้นพระศิวลีจึงเป็นผู้เลิศด้วยลาภและด้วยยศอันหนึ่งด้วยอานิสงส์แห่งทานนั้นเมื่อตายแล้วไปบังเกิดในเทวโลกสมัยต่อมาจุติจากเทวโลกเกิดเป็นราชทายาทแห่งกรุงพาราณสีเมื่อได้ครองราชแล้วยกทัพไปล้อมนครหนึ่งไว้เจ้าครองนครนั้นทำการป้องกันอย่างแข็งแรงให้ชาวเมืองออกไปนำฟืนและน้ำเป็นต้นจากภายนอกพระนครทางประตูเล็กจึงสามารถครองตนอยู่ได้แม้ถูกข้าศึกล้อมอยู่พระราชาล้อมนครนั้นอยู่ถึง7ปี7เดือนและ7วันพระราชนีจึงแนะนำว่าให้ปิดประตูเล็กเสียพระราชาทรงปฏิบัติตามเมื่อชาวเมืองออกไปภายนอกไปได้จึงปลงพระชนพระราชาผู้ตนเสียในวันที่7แล้วถวายราชสมบัติแก่พระราชานั้นในวงเล็บพระศิวลีในอดีตด้วยกรรมนี้เมื่อสิ้นอายุแล้วพระราชานั้นบังเกิดในนรกอเวจีเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์จึงทรมานอยู่ในท้องมารดาถึง7ปี7เดือนและนอนขวางช่องคลอดอยู่7วันเพราะปิดประตูเล็กขึ้นชื่อว่ากรรมอันบุคคลไม่ควรดูหมิ่นอีกวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสนทนากันถึงเรื่องพระเรวตเถระว่าเป็นผู้มีลาภมีบุญน่าชมเชย สามารถสร้างที่พักแก่พระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์จำนวนมากได้โดยลำพังตนเพียงผู้เดียวพระศาสดาเสด็จมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุตรของเราไม่มีบาปไม่มีบุญเพราะบาปและบุญเธอละได้แล้วดังนี้แล้วตรัสพระพุทธภาษิตในพราหมณ์มวรรคว่าบุคคลใดในโลกนี้ละเครื่องข้องสองอย่างคือบุญและบาปได้เราเรียกบุคคลนั้นผู้ไม่โศกปราศจากกิเลสดังธุลีผู้หมดจดป่าเป็นที่รื่นรมของผู้ไม่แสวงหากามพระพุทธภาษิตรมณียานิอรัญญานิยถะนะรมติชโนวีตราคาระเมสันติณเตกามะคะเวสิโนแปลว่าคนสามัญย่อมไม่รู้สึกรื่นรมในป่าแต่ท่านผู้ปราศจากราคะไม่แสวงหากามย่อมรู้สึกรื่นรมในป่าเช่นนั้นแปลได้อีกอย่างหนึ่งว่าป่าทั้งหลายเป็นที่น่ารื่นรมแต่คนสามัญไม่รู้สึกรื่นรมในป่าอย่างนั้นแต่เป็นที่รื่นรมของท่านผู้ปราศจากราคะเพราะท่านเหล่านั้นไม่แสวงหากามอธิบายความพระพุทธภาษิตนี้มองในแง่ปรัชญาเป็นซับจิคทีฟไอเดียคือสิ่งต่างๆไม่มีความดีความชั่วความน่ารักน่าชังความน่ารื่นรมหรือไม่น่ารื่นรมในตัวมันเองแต่มันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะความรู้สึกของคนเองด้วยประการฉะนี้คนคนเดียวสิ่งสิ่งเดียวจึงเป็นที่ชอบของบางคนไม่เป็นที่ชอบของบางคนเพราะคนแต่ละคนมีไอเดียไม่เหมือนกันมองในแง่การปฏิบัติธรรมป่าย่อมเป็นสถานที่เหมาะในการปฏิบัติธรรมและหาความสงบทางใจในบ้านเมืองเกลื่อนกลนอยู่ด้วยผู้คนมนุษย์เป็นสัตว์ที่มีอัสมิมานะจัดมีความถือตัวแรงมีความแข่งดีกันมากจึงมักมีเรื่องผิดพ้องหมองใจกันอยู่เสมอทำให้กังวลฟุ้งซ่านนอกจากนี้ยังมีวิสภาคารมคืออารมณ์อันเป็นข้าศึกแก่ความสงบของใจอื่นๆอีกมากในบ้านเมืองจึงไม่ค่อยเหมาะในการปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานแต่อย่างไรก็ตามท่านผู้มีใจสงบแล้วอยู่ที่ใดก็สงบน่ารื่นรมคนมีใจไม่สงบอยู่ที่ใดก็เหมือนสถานที่นั้นแกล้งลงโทษตนจริงอยู่มองในแง่จิตวิทยาสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญต่อความดีความชั่วของคนอยู่ไม่น้อยแต่ท่านผู้มีใจมั่นคงในคุณธรรมย่อมจะไม่ยอมให้สิ่งแวดล้อมดึงตนให้ต่ำลงได้พระพุทธภาษิตนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภหญิงคนหนึ่งซึ่งไปยั่วยวนพระเถระมีเรื่องย่อดังนี้ภิกษุผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัดรูปหนึ่งเรียนกรรมฐานในสำนักพระศาสดาแล้วไปสู่สวนร้างสวนหนึ่งทำสมณธรรมอยู่หญิงแพทย์สยามคนหนึ่งนัดกับชายไว้ใกล้ๆสวนนั้นคอยแล้วคอยอีกแต่ชายไม่มาเธอมีความกหนัดรุนแรงขึ้นจึงเที่ยวเดินไปทางโน้นทางนี้มาเห็นพระเถระนั่งสมาธิหลับตาอยู่เมื่อหญิงนั้นไม่เห็นใครอื่นจึงคิดว่าคนคนนี้ก็เป็นชายเหมือนกันพอบำบัดความใคร่ได้จึงทำท่าทางต่างๆเพื่อยั่วยวนให้พระเถระลุ่มหลงมีการเปลื้องผ้าแล้วนุ่งแล้วเปลื้องออกสยายผมแล้วกล้าวปรบมือและหัวเราะเป็นต้นพระเถระได้เห็นแล้วเกิดความสังเวชเหลือประมาณพระศาสดาทรงพิจารณาการบำเพ็ญสมณธรรมของพระเถระอยู่ทรงเห็นเหตุนั้นแล้วตรัสว่าภิกษุที่อันไม่น่ารื่นรมของผู้แสวงหากามนั่นแหละเป็นที่รื่นรมของผู้ไม่แสวงหากามผู้ปราศจากราคะดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่ารมณียานิอรัญญานิเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นต่อไปเริ่มด้วยสหัสวรรควรรณนาว่าด้วยพันแม้พูดตั้งพันพระพุทธภาษิตสหัสมะปิเจวาจาอนัตถปะสั้นยิตาเอกังอัฏฐปดังเสยโยยังสุตตวาอุปสัมมติแปลว่าคำพูดแม้ตั้งพันแต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ย่อมสู้คำเดียวที่เป็นประโยชน์ไม่ได้บทเดียวที่เป็นประโยชน์ซึ่งฟังแล้วทำให้สงบได้นั้นประเสริฐกว่าอธิบายความคำพูดที่ไม่มีประโยชน์ท่านเรียกว่าสัมผัสปลาปะ จัดเป็นวจีทุจริตอย่างหนึ่งในอรรถกถาแห่งพระคาถานี้ท่านยกตัวอย่างเช่นคำพรรณนาอากาศพรรณนาภูเขาพรรณนาป่าไม้เป็นต้นไม่เป็นวาจาที่แสดงนิพพานที่ท่านกล่าวนี้เข้าใจว่าจะหมายเอาอย่างสูงคือเป็นธรรมขั้นละเอียดในพระอริยเจ้าชั้นอนาคามีขึ้นไปจะไม่มีคำพูดสัมผัสปลาปะคือคำพูดเหลวไหลโดยปกติมนุษย์ปุถุชนมักมีคำพูดเล่นกันอยู่เสมอเพื่อสนุกรื่นเริงเพื่อหัวเราะเฮฮาการยิ้มการหัวเราะนั้นพระอริยเจ้าถือว่าเป็นกระแสของราคะคือคนที่ยังมีราคะอยู่เท่านั้นจึงยิ้มและหัวเราะส่วนพระอริยเจ้าชั้นอรหันต์หรืออนาคามีซึ่งตัดกระแสราคะได้แล้วย่อมไม่ยิ้มไม่หัวเราะอย่างคนธรรมดาเมื่อมีปิติปราโมทย์ในธรรมก็เพียงแต่แย้มน้อยๆเมื่อเห็นเหตุการณ์ประหลาดมีความประสงค์จะให้คนถามเพื่อเล่าความก็แสดงอาการแย้มน้อยๆอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงกระทำเสมอเมื่อพระอานนท์เห็นก็ทูลถามการพูดเล่นในเรื่องไร้สาระหรือการสวนเสเฮฮานั้นท่านรวมลงในคำพูดอันไร้ประโยชน์แม้พูดมากเพียงไรก็ไม่ได้เป็นประโยชน์แก่ใครส่วนคำเดียวที่มีประโยชน์ย่อมประเสริฐกว่าเพราะฟังแล้วนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ตนแก่สังคมในอรรถกถาธรรมบทท่านระบุคำที่มีประโยชน์ไว้หลายอย่างเช่นนิกายนิสติสำรวจกายว่าไม่งามน่าเกลียดโสโครกวิชา3เราได้บรรลุแล้วเราได้กระทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วคำที่ประกอบด้วยนิพพานขันธ์ธาตุอายตนะอินทรีย์พละและโพชฌงค์เป็นต้นท่านว่าคำเหล่านี้ฟังแล้วให้เกิดความสงบกิเลสมีสงบราคะโทสะเป็นต้นจัดเป็นคำพูดอันประเสริฐกว่าแม้จะพูดเพียงเล็กน้อยที่กล่าวนี้โดยปริยายเบื้องสูงแต่เมื่อกล่าวโดยธรรมดาสามัญคำพูดที่มีประโยชน์คือคำพูดว่าทำอย่างไรดีทำอย่างไรชั่วอะไรควรเว้นอะไรควรทำควรดำเนินชีวิตอย่างไรควรทำตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมอย่างไรเป็นต้นผู้ฟังฟังแล้วนำไปปฏิบัติตามให้เกิดประโยชน์แก่ตนและสังคมได้ท่านว่าคำพูดที่มีประโยชน์มีค่ากว่าเงินทองเพราะเหตุไรเพราะเงินทองยังมีทั้งคุณโทษใช้ให้หมดไปได้แต่คำพูดที่มีประโยชน์มีแต่คุณส่วนเดียวยิ่งใช้ยิ่งมากยิ่งพอกพูนไม่รู้จักหมดอย่างคำพูดอันมีประโยชน์ของพระพุทธเจ้าเป็นเวลา 2,500 ปีเศษมาแล้วก็ยังเป็นประโยชน์แก่อยู่แก่คนทุกชาติทุกภาษาทำให้คนผู้ปฏิบัติตามพ้นทุกได้โดยชอบประสบความสุขอันไพบูลย์คำพูดจึงมีความสำคัญต่อชุมนุมชนเป็นอันมากคำพูดทำให้คนรักก็ได้ให้คนเกลียดก็ได้ให้เสียเงินให้ได้เงินให้คนรักกันหรือให้คนแตกกันลมใดๆก็ไม่ร้ายไม่ดีเท่าลมปากด้วยประการฉะนี้จึงควรระวังคำพูดให้เป็นไปในทางที่ดีไม่พูดเบียดเบียนเขาให้ร้ายเขาเป็นต้นพูดแต่คำอันจักให้เกิดประโยชน์แก่ตนแก่คนทั้งหลายเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่วัดเวรุวันเมืองราชคฤห์ทรงปรารภชายฆ่าโจรคนหนึ่งคือเพชฌฆาตมีคราวแดงมีเรื่องย่อดังนี้ชายผู้นี้มีลักษณะพิเศษคือคราวแดงและในตาเหลือกเหลืองหน้าตาท่าทางบอกว่าเป็นคนดุร้ายเขาไปสมัครเป็นโจรกับหัวหน้าโจรคณะหนึ่งหัวหน้าโจรเห็นเขาแล้วรู้ว่าชายนี้กักขระนักสามารถตัดนมแม่หรือนำเลือดในลำคอของพ่อออกกินได้จึงปฏิเสธการรับเข้าหมู่ชายนั้นไม่ลดละความพยายามเขาเข้าตีสนิทกับสมุนโจรคนหนึ่งพยายามทำทุกอย่างจนสมุนโจรพอใจพาไปหาหัวหน้าโจรอีกครั้งหนึ่งอ้อนวอนให้รับไว้ในคณะด้วยอ้างว่าเป็นผู้มีอุปการะมากต่อพวกตนหัวหน้าโจรขัดไม่ได้จึงรับไว้วันหนึ่งโจรคณะนั้นถูกจับพวกอำมาตย์ขอให้หัวหน้าโจรฆ่าลูกน้องของตนทั้งหมดถ้าทำได้จะปล่อยหัวหน้าโจรเป็นอิสระแต่หัวหน้าโจรไม่ยอมรับทำถามโจรคนอื่นๆก็ไม่มีใครเอามาถึงในคราวแดงเขารับแล้วฆ่าโจรพวกของตนทั้งหมดคำทำนายของหัวหน้าโจรไม่พลาดเลย จรย่อมดูลักษณะของโจรออกคนสำคัญย่อมดูลักษณะของคนที่จะสืบช่วงความสำคัญจากตนออกเหมือนกันฉันนั้นทำนองเดียวกันสมณะที่ดีย่อมดูลักษณะของสมณะดีหรือเลวออกเมื่อเขาฆ่าโจรแล้วก็ได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระต่อมาวันหนึ่งพวกอมาตย์จับโจรได้อีกคณะหนึ่งจำนวนร้อยจึงขอให้ชายคราวแดงฆ่าโจรคณะนั้นอีกเขาฆ่าหมดพวกชาวเมืองและคณะอมาตย์เห็นว่าเขาควรแก่งานฆ่าคนประจำจึงตั้งตำแหน่งเพชฌฆาตให้นายคราวแดงนั้นนายคราวแดงทำอาชีพเพชฌฆาตอยู่ถึง55ปีนานไม่น้อยเมื่อแก่ลงมากไม่สามารถฆ่าคนให้ตายด้วยการฟันครั้งเดียวได้เพราะกำลังถดถอยชาวเมืองเห็นว่าทำให้คนถูกฆ่าได้รับทุกทรมานจึงร่วมกันถอดจากตำแหน่งเพชฌฆาตให้คนอื่นเข้าทำแทนเมื่อออกจากตำแหน่งแล้วเขาต้องทำกิจ4อย่างเพื่อเป็นสิริมงคลคือ 1. นุ่งผ้าใหม่ 2. ดื่มยาคูเจือน้ำนมที่ปรุงด้วยเนยสายใหม่ 3. ประดับดอกมะลิ 4. ทาของหอมทั่วกายเขาขอของเหล่านี้จากประชาชนและประชาชนก็ยินยอมด้วยดีได้จัดแจงสิ่งทั้งปวงที่เขาต้องการเขานุ่งผ้าใหม่เตรียมจะบริโภคยาคูพระสารีบุตรโปรดนายคราวแดงขณะเดียวกันนั่นเองพระสารีบุตรเถระออกจากสมาบัติพิจารณาว่าควรจะไปโปรดใครได้เห็นนายคราวแดงนั้นแล้วทราบด้วยญาณว่าเมื่อท่านไปโปรดเขาเขาจักถวายอาหารแก่ท่านและจักได้สมบัติใหญ่เพราะบุญนั้นนายคราวแดงพอเห็นพระเถระก็มีจิตเลื่อมใสคิดว่าเราได้ฆ่าคนเป็นอันมากมาเป็นเวลานานถึง55ปีบัดนี้ทายาทธรรมของเราก็มีแล้วพระเถระก็มายืนอยู่เฉพาะหน้าเราควรทำบุญในวันนี้ดังนี้แล้วลงไปนิมนต์พระเถระให้ขึ้นเรือนแล้วถวายยาคูลงในบาทของพระเถระราดเนยสายใหม่ลงไปแล้วได้ยืนพัดพระเถระอยู่ขณะดูพระเถระฉันอยู่นั้นความอยากบริโภคยาคูมีประมาณยิ่งได้เกิดขึ้นแก่เขาเพราะไม่ได้บริโภคอาหารเช่นนี้มาเป็นเวลานานพระเถระรู้วรจิตของเขาจึงขอให้เขาไปบริโภคยาคูของเขาเสียให้คนอื่นพัดท่านแทนแต่พระสารีบุตรบอกให้ไปพัดให้ในคราวแดงนายคราวแดงบริโภคจนอิ่มเต็มที่แล้วมานั่งผัดพระเถระอีกท่านพระสารีบุตรฉันเสร็จแล้วทำอนุโมทนาแต่ใจของนายคราวแดงฟุ้งซ่านไม่อาจส่งกระแสจิตไปตามธรรมเทศนาได้พระเถระสังเกตเห็นจึงถามเขาตอบว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าได้ทำกรรมหยาบช้ามาเป็นเวลานานข้าพเจ้าฆ่าคนมาเป็นจำนวนมากเมื่อระลึกถึงกรรมนั้นของตนแล้วก็ไม่สามารถส่งกระแสจิตไปตามธรรมเทศนาของท่านได้พระเถระคิดว่าจักลวงเพื่อให้เขามีใจปลอดโปร่งฟังธรรมแล้วจักได้ผลมากจึงถามว่าท่านทำเองหรือใครให้ทำเล่าพระราชาให้ข้าพเจ้าทำท่านผู้เจริญเขาตอบเมื่อเป็นเช่นนี้อกุศลจักมีแก่ท่านได้อย่างไรเมื่อได้ฟังดังนั้นนายคราวแดงเข้าใจว่าบาปไม่มีแก่ตนจึงตั้งใจฟังธรรมจนได้บรรลุอนุโลมขันติภายในโสดาปัตติมรรคเมื่อพระเถระอนุโมทนาเสร็จเดินกลับเขาเดินไปส่งพระเถระหน่อยหนึ่งแล้วกลับขณะนั้นเองแม่โคนมตัวหนึ่งกวิดเขาถึงความตายไปเกิดในภพดุสิตภิกษุทั้งหลายทราบเรื่องนั้นแล้วสนทนากันในธรรมสภาว่านายคราวแดงตายแล้วไปเกิดที่ใดหนอพระศาสดาเสด็จมาตรัสบอกว่าไปเกิดในภพดุสิตภิกษุทูลถามว่าเขาทำกรรมอันหยาบช้ามาเป็นเวลานานจะไปเกิดในภพดุสิตได้อย่างไรพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุรุษนั้นได้กัลยาณมิตรผู้ยิ่งใหญ่เช่นสารีบุตรแล้วได้ฟังธรรมแล้วยังอนุโลมญาณให้เกิดขึ้นแล้วเมื่อสิ้นชีพจึงไปเกิดในภพดุสิตภิกษุทั้งหลายแม้เขาเคยฆ่าโจรมามากกว่าจริงแต่ฟังคำสุภาษิตแล้วได้อนุโลมขันติไปสู่เทวโลกแล้วย่อมบันเทิงใจ ข้าแต่พระองค์บุรุษน้ำทำอกุศลกรรมไว้มากเพียงแต่ฟังอนุโมทนากถาจะยังคุณวิเศษให้เกิดขึ้นได้อย่างไรภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่าถือเอาปริมาณแห่งคำสุภาษิตอันเราแสดงแล้วว่าน้อยหรือมากเพราะว่าแม้เพียงคำเดียวแต่เป็นวาจาอันประกอบด้วยประโยชน์ย่อมประเสริฐโดยแท้พระศาสดาได้ทรงสืบพระธรรมเทศนาต่อไปว่าคำพูดแม้ตั้งพันแต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์เป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นคาถาพันพระพุทธภาษิตสหัสสมปิเจคาธาอนัตกะปะระสัญญิตาเอกังคาธาปะดังเซโยอย่างสุตตวาอุปสัมมติแปลความว่าคาถาแม้ทั้งพันแต่ไม่ประกอบด้วยบทอันมีประโยชน์ไม่ประเสริฐเลยบทแห่งคาถาเดียวที่บุคคลฟังแล้วสงบระงับได้ประเสริฐกว่าอธิบายความคำว่าคาถาที่ปรากฏในพระพุทธภาษิตนั้นไม่ได้หมายถึงคาถาที่ชาวบ้านทั่วไปเข้าใจชาวบ้านทั่วไปพอได้ยินคำว่าคาถาก็มักคิดไปถึงคาถาอาคมเกี่ยวกับความขลังความศักดิ์สิทธิ์เมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยเป็นต้นแต่คาถาที่ปรากฏในพระพุทธภาษิตหมายถึงคำสอนของท่านผู้รู้มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นพิจารณาตามระวังคสัตตุศาสตร์วงเล็บเปิดคือคำสอนซึ่งมีลักษณะ9ประการของพระศาสดาวงเล็บปิดคาถาก็เป็นลักษณะหนึ่งแห่งคำสอนคือเป็นคำที่ตรงกับภาษาไทยของเราว่าร้อยกรองคือเป็นโครงกลอนกาบฉันไม่ใช่ร้อยแก้วธรรมดาพระคันธรจนาจารย์ผู้รจนาคัมภีร์ต่างๆคงจักได้นำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาร้อยกรองเป็นคำฉันไว้บ้างเพื่อสะดวกแก่การจำทำนองเดียวกับที่คนไทยโบราณชอบเขียนคำสอนเป็นกลอนไว้จำได้ง่ายจำแม่นเลอะเลือนยากแต่น่าจะมีบ้างเหมือนกันที่พระพุทธเจ้าทรงตอบปัญหาเป็นโครงฉันกาบกลอนในเมื่อมีผู้ถามเป็นโครงฉันกับกรอนเพราะสิ่งเหล่านี้ได้ทรงศึกษามาอย่างชำนาญแล้วในสมัยทรงเป็นพระราชกุมารหากผู้ถามเป็นคำพูดธรรมดาก็ทรงตอบด้วยพระดำรัสธรรมดาในอินเดียโครงฉันกับกรอนเขาเพราะมากส่วนใหญ่อยู่ในภาษาสันสกฤตพวกนักปราชญ์เขาทำกันเรียนกันนวังคสัตถุศาสตร์คือลักษณะคำสอน9ประการของพระศาสดานั้นคือสุตตะเคยยะไวยากรณะคาถาอุทานอิติอุตกะชาดกอัมพูตธรรมเวทัลละข้าพเจ้าได้อธิบายไว้ในหนังสือเล่มอื่นๆบ้างแล้วจึงไม่ประสงค์จะอธิบายในที่นี้อีกพระพุทธภาษิตนี้มีความเหมือนที่กล่าวแล้วในที่หนึ่งแห่งวรรคนี้แปลกแต่ในเรื่องที่หนึ่งเป็นวาจาในเรื่องที่สองเป็นคาถาทรงแสดงขณะประทับอยู่ที่วัดเชตวันทรงปรารภพระทารุจิริยะเถระมีเรื่องย่อดังนี้ทารุจิริยะเป็นชาวเรือครั้งหนึ่งเดินเรือใบในมหาสมุทรพร้อมด้วยเพื่อนฝูงมากมายเรือแตกกลางมหาสมุทรคนตายกันมากทารุจิริยะได้กระดานเรือแผ่นหนึ่งเกาะอาศัยกระเสือกกระสนไปจนถึงท่าสุปปาระกะไม่มีผ้านุ่งห่มก็เอาเปลือกปอพันไม้แห้งเข่าพันรอบเอวแทนผ้ามนุษย์ที่ท่าสุปปาระกะเห็นเขาแล้วให้อาหารมีข้าวต้มข้าวสวยเป็นต้นเข้าใจว่าเขาเป็นอรหันต์องค์หนึ่งทารุจิริยะคิดว่าเพราะเราไม่นุ่งผ้านี้เองคนทั้งหลายจึงเคารพนอบน้อมเข้าใจว่าเราเป็นอรหันต์องค์ใดองค์หนึ่งให้อาหารบริโภคถ้าเรากลับนุ่งผ้าอย่างเดิมลาภสักการะของเราก็จะเสื่อมดังนี้แล้วใครนำผ้ามาให้ก็ไม่รับไว้นุ่งห่มแต่เปลือกปออย่างเดียวมนุษย์เป็นอันมากเรียกเขาว่าพระอรหันต์เขาเมื่อถูกเรียกมาเขาก็สำคัญตนว่าเป็นพระอรหันต์จริงๆครั้งนั้นมีเทพในพรหมโลกซึ่งเคยเป็นสหายของเขาได้ทราบเรื่องนั้นวิตกว่าพาหิยะทารุจิริยะจากฉิบหายเพราะความเข้าใจผิดนั้นจึงลงมาบอกความจริงว่าที่แท้พาหิยะไม่ได้เป็นพระอรหันต์เลยอย่าเข้าใจผิดพาหิยะฟังแล้วสลดใจถามว่า ก็พระอรหันต์อื่นๆมีอยู่หรือในบัดนี้ถ้ามีอยู่ที่ใดเทพได้บอกเขาว่าพาหิยะนครหนึ่งชื่อสาวัตถีตั้งอยู่ทางเหนือเป็นราชธานีแห่งโกศลชนบทบัดนี้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระนครนั้นพาหิยะพระศาสดานั้นทรงเป็นพระอรหันต์แท้จริงและทรงแสดงธรรมเพื่อความเป็นพระอรหันต์ด้วยท่านจงไปเถิดไปสู่นครนั้นมีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับเทพผู้เป็นสหายของพาหิยะทารุจิริยะและตัวพาหิยะเองในอดีตจึงขอย้อนกล่าวเพียงเล็กน้อยสมณธรรมบนภูเขาเทพที่มาบอกพาหิยะนั้นเป็นเทพจากพรหมโลกเป็นสหายที่เคยทำสมณธรรมร่วมกันมาในการก่อนเมื่อศาสนาแห่งพระกสปสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังเสื่อมอยู่ภิกษุ7รูปเห็นอาการอันแปลกคือการสิ้นความสำรวมของบรรพชิตทั้งหลายมีความสลดใจอย่างยิ่งคิดว่าพระศาสนายังไม่เสื่อมสูญหมดสิ้นเสียทีเดียวในบัดนี้เราจักบำเพ็ญสมณธรรมทำที่พึ่งแก่ตนก่อนที่พระศาสนาจะเสื่อมสิ้นไปทั้ง7รูปไหว้เจดีย์ทองแล้วเข้าไปสู่ป่าเห็นภูเขาลูกหนึ่งสูงตระหง่านตั้งใจจะขึ้นไปบำเพ็ญสมณธรรมบนยอดเขาจึงกล่าวว่าผู้มีอาลัยในชีวิตจงกลับไปผู้ไม่มีอาลัยจงขึ้นสู่ภูเขาลูกนี้ดังนี้แล้วทำบันไดพาดขึ้นไปแล้วผลักบันไดเสียเพื่อมิให้ลงมาได้อีกหากไม่ได้สำเร็จอะไรก็จะต้องตายอยู่บนภูเขาหากได้สำเร็จย่อมสามารถขึ้นลงภูเขาได้ด้วยฤทธิ์ของตนพระสังฆเถระคือผู้มีปัญญามากที่สุดในกลุ่มนั้นได้บรรลุอรหัตผลโดยล่วงไปเพียงคืนเดียวท่านได้ไปบิณฑบาตในอุตรกุรุทวีปแล้วนำมาให้ภิกษุอีก6รูปพร้อมกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงเคี้ยวไม้ชำระฟันบ้วนปากแล้วฉันบิณฑบาตนี้ภิกษุทั้งหลายทักท้วงว่าท่านผู้เจริญพวกเราทำกติกาปกกันไว้หรือว่าภิกษุใดบรรลุอรหัตผลก่อนภิกษุนั้นต้องนำบิณฑบาตมาเพื่อรูปอื่นๆข้อนั้นไม่มีเลยผู้มีอายุพระสังฆเถระตอบภิกษุทั้งหลายกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นพวกกระผมจะทำคุณวิเศษให้เกิดขึ้นนำบิณฑบาตมาบริโภคเองการขบฉันของพวกกระผมอย่าได้เป็นกังวลแก่ท่านเลยในวันที่2พระเถระองค์ที่2ได้บรรลุอนาคามิผลแล้วนำบิณฑบาตมาให้ภิกษุอื่นๆเช่นเดียวกันแต่ภิกษุทั้งหลายไม่ต้องการเช่นนั้นต้องการทำคุณวิเศษให้เกิดขึ้นแล้วนำอาหารมาเลี้ยงตนเองบรรดาภิกษุทั้ง7รูปนั้นภิกษุที่สำเร็จเป็นพระอรหันต์ปรินิพพานแล้วภิกษุผู้เป็นอนาคามีบังเกิดในพรหมโลกอีก5รูปไม่อาจยังคุณวิเศษให้เกิดขึ้นได้อดอาหารสิ้นชีวิตในวันที่7บังเกิดในพรหมโลกเหมือนกันมาในการแห่งพระพุทธเจ้าของเรานี้จุติจากเทวโลกแล้วบังเกิดในสกุลต่างๆดังนี้คนหนึ่งได้เป็นพระราชาพระนามว่าปุกุสาติคนหนึ่งได้เป็นพระกุมารกัสสปะคนหนึ่งเป็นพาหิยะทารุจิริยะคนหนึ่งเป็นพระทัพพระมลบุตรคนหนึ่งเป็นปริพาชกชื่อสัพพิยะคำว่าเทวดาผู้เป็นสหายกันในการก่อนท่านหมายเอาภิกษุที่บรรลุอนาคามิผลแล้วเกิดในพรหมโลกนั้นดังนั้นท่านจึงกล่าวต่อไปว่าพาหิยะฟังคำบอกเล่าของเทวดาแล้วสลดใจรีบออกจากท่าสุปารกะมุ่งหน้าไปยังเมืองสาวัตถีราชธานีแห่งโกศลชนบทเพียงคืนเดียวเดินทางได้ถึง120โยชน์อาจารย์บางท่านว่าไปได้อย่างนั้นด้วยอานุภาพแห่งเทวดาบางท่านว่าเพราะอานุภาพของพระพุทธเจ้ารุ่งอรุณพาหิยะถึงเมืองสาวัตถีพระศาสดาเสด็จเข้าสู่ละแวกบ้านเพื่อบิณฑบาตเขาเข้าไปสู่วัดเชตวันถามภิกษุที่จงกรมอยู่ว่าพระศาสดาประทับอยู่ที่ใดพระศาสดาเสด็จออกบิณฑบาตผู้มีอายุพระตอบและถามเขาว่าก็ท่านเรามาจากที่ใดมาจากท่าสุปารกะพาหิยะตอบท่านออกเดินทางตั้งแต่เมื่อไรเมื่อเย็นวานนี้ผู้มีอายุท่านเดินทางมาจากที่ไกลเชิญนั่งพักเสียก่อนล้างเท้าท ทาน้ำมันพักเหนื่อยพอหายเหนื่อยแล้วจึงค่อยเฝ้าพระศาสดาเมื่อพระองค์เสด็จกลับท่านผู้เจริญพาหิยะตอบอันตรายแห่งชีวิตของพระศาสดาหรือของข้าพเจ้าเป็นสิ่งที่รู้ไม่ได้ข้าพเจ้าเดินทางมา120โยชน์โดยไม่ได้หยุดพักเลยด้วยมุ่งหมายจะได้เฝ้าพระศาสดาทันทีที่มาถึงขอให้ข้าพเจ้าได้เฝ้าพระศาสดาเสียก่อนเถิดแล้วจึงค่อยพักพาหิยะกล่าวดังนั้นแล้วมีอาการเร่งร้อนเข้าไปสู่เมืองตัวเมืองสาวัตถีเห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จบิณฑบาตอยู่มีพระพุทธสิริอันหาที่เปรียบไม่ได้ปราโมทคิดว่านานเหลือเกินหนอที่จะได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ท่านผู้ฟังครับทางสถานีต้องขอยุติพระธรรมบทด้วยเพียงเท่านี้เพื่อนำท่านไปรับฟังการถ่ายทอดสดการปรารภธรรมตามได้อาศัยของหลวงพ่อสุธรรมหรือธรรมโมในช่วงหลังฉันงานครับ

บาทไทยบาทนะเอามาเขาเอาบริจาคไปเรื่อยมาเรื่อยเรื่อยมันน่าจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยแต่นี่ทำไมมันลดลงลดลงอยากจะถามหน่อยเด้อครูออไปตรวจดูในบ้านครูออยังเจินไปตรวจดูมาอยู่เจินเลยพาไปตรวจดูในบ้านมันหลงมีขาเดินไปที่บ้านหรือเปล่าไปตรวจดูได้เนี่ยเนี่ยร้านตีพลาสติกบริจาคตะกร้ารับบาทจำนวน10โหลแต่ไม่ทราบว่าตะกร้าของเราทำไมมันลดน้อยลงลดน้อยลงจริงๆแล้วมันน่าจะเพิ่มขึ้นสงสัยมันจะมีขาเดินไปตามบ้านบ้างนี่เพราะนั้นไปตรวจดูหน่อยเด้อเนี่ยตัดขามมันทิ้งซะก่อนเอาไปอย่าไปใส่ขามันเดินจากไปหมดโอ้ยคุณสุปานีอาพรสิริพงษ์ร่วมบุญ12สิงหา 1,000 บาทนะกราบน้อมถวายบูชาธรรมองค์หลวงตามหาบัว113ปีชาติการเพื่อเป็นพระราชกุศลอุทิศถวายแด่พระพันปีหลวง 1. กิตติรัตน์สมอารีสุวิบลอภิวานิช 2,000 2. อุไรพรปริพันธ์ธีรพัฒน์วงปาด 1,000 3. ธีรชัยแต้สิริร้านสุนทรไทยยะโสธร 4,350 อุทิศให้บรรพบุรุษบุปการีญาติมิตรพี่น้องผู้มีพระคุณ 4. ทัศนวันประพัฒน์สินอาภาสุชาติมีทรัพย์500อุทิศให้คุณแม่ผวนมีทรัพย์พรทิพย์จมจตุรงค์ 1,0005. กีรพันธ์มิ่งขวัญสุขบวกครอบครัว 1,500 6. หฤทยาหฤทัชนันเรือนงาม 500 7. สิริรัตน์พรสิริประเสริฐทำบุญวันเกิด 1,000 8. พรทิพย์ประคอง 1,000 คณะสิทธิ์โพธาราม 1. ละพีผาสุขพิไรวันสมบูรณ์สิงห์ชัย 10,000สองเจียโพธารามอภิพรอภิรดีอภินันศิลปภาพงจารุพัฒน์เจริญธรรมาพร 2,000 กราบหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมกราบบูชาคุณองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน500กราบรักษาธาตุขันหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโม500รวม 1,000 กราบถวายน้ำ102แท็กเป็นเงิน 2,500 แม่จีดาสเวกงผู้ถวายอ้าวอนุโมทนาทุกคนเนอะให้ได้บุญหลายๆว่าไงว่าไงโอ้ได้เตียงที่พึ่งมาแล้วเนี่ยใช่ดีมากเลยดีมากเลยหอมนี่แท้เตียงที่พึ่งอันนี้จุดเทียนชัยโอ้นี่แท้ใช่ต้องแบบนี้อะไรเนี่ย

0: พอดีบอกก็ทำมาตรฐานแบบนี้เลยแหละเลยได้เอาดีอนุโมทนาด้วยนะเดี๋ยวบินไล่ลูกหลานไว้กุฏิตะกาขึ้นแล้วขอน้อมถวายปัจจัยบูชาพระคุณองค์พระหลวงตา12สิงหา2569จำนวน 1,000 บาทจากนางสาวประภาสีเกิดเกียงไกรอ้าวอนุโมทนาด้วยแล้วอ้าวมาเลยมาเลยมาเลยอ้าวยกขึ้นฮึบหนักหนักหนักหนักเออว่างว่างว่างอ้าวอนุโมทนาด้วยเด้อได้บุญหลายๆวัดป่าบ้านตาด 1,000 บาทผู้ถวายนิพพาพรเฟื่องเวโรจน์สกุลคุณแม่อุทิศให้คุณแม่กุ๊กผ่านความทิอะไรแล้วว่าไง
1: ก็ไอ้นี่มันเกิดหลวงตาข้าม
0: ันเกิดใคร
1: มันเกิดหลวงตามหาบัว
0: ใช่เหรอ
1: ใช่หลวงตาอยู่ข้างตานี่นะ
0: ก็ทำไมมันรู้ดีแท้ฮะ
1: ปากหลวงพ่อคุณเรียนมา
0: หลานเออมันรู้ดีแท้เอาไอ้นี่เปล่า
1: โอ้ย
0: ไม่ได้ไอ้ทอนมันคออยู่ข้างหลังด้วยน่ะ
1: คุณเรียนแล้ว
0: ไม่ใช่
1: หล
0: ัง
1: หลวงพ่อคนเดียว
0: ไอ้ชอนไอ้ชอนมันมาจองเดี๋ยวนั่งเอาไปไอ้ชอนมันร้องไห้แล้วทำไงอ่ะ
1: ไม่เสีย
0: ใจหรอกไม่ได้เก็บไว้ให้ชอนมันโอ้ยไอ้ขี้หมา
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: แม่เออมันมีแต่แม่ไม่มีพ่อเลยอ่ะ
1: แ
0: ฝ
1: งก
0: ระ
1: ทางกันละ
0: แฝงกระทางมันรู้จักแฝงกระทางไม่รู้จักพ่อมันเนี่ยโอ้ยแสดงว่ามันเอาพ่อเอาแม่ไปไหมเอาพ่อเป็นอะไรเนี่ยเอาเงินใส่นู่นตั้มตั้มเป๋อเลยเนี่ยเอาเป็นอะไรอีกฮะเอาตอมลูกหมาเนี่ยเมื่อวานเนี่ยไอ้เป่าเนี่ยเขาว่ารักษาตอมลูกหมาได้เลย
2: ไปหาพี่บ้าน
0: เออไปเลยตอนนี้ตั้งค่ายอยู่เนี่ยอยู่ศาลาใน
2: เป่า
0: เออเป่า
2: เป็นเครื่องเป่าแต่เขามีแร่มีอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ของระบบของจีน
2: ของ
0: เออไปเลย
2: พวกคุณหมอพวกอะไรเขาอยู่ขอนแก่นนะเขารู้จักพี่บ้านตอนนี้ทำอยู่สลาไหนครับ
0: เดี๋ยวพวกหมอขอนแก่นหลั่งไหลมาหมอทางเลือกนะในแผนไทยแล้ววันนี้ไอ้ศาสตราจารย์ในแพทย์อมรผู้เชี่ยวชาญไอ้วิจัยทางโฮมิโอพาธีนะ
2: ไปตอนนี้วันนี
0: ้
2: แล้ว
0: เออไป
2: อะไร
0: เ
2: นี่ยคนยังไม่เยอะหรอก
3: งานทางการต่างๆครับ
2: ลูกด้วยพ่อด้วย
0: เอาลูกพ่อไอ้รักเอ้ย
2: ยอมเดิน
3: ไปเลยเนาะเลื่อนไปเลย
2: จะได้คล้องเ
0: ลื่อนเออค่อยค่อยได้เนี่ยค่อยค่อยค่อยค่อยร่วมบุญดอกไม้ร่วมบุญดอกไม้กลุ่มพลังบุญโรงพยาบาลจุฬาสภากาชาดไทยร่วมบุญดอกไม้วันที่12สิงหา 20,000 บาทอ้าวอนุโมทนาด้วยนะให้เดี๋ยวบุญหลายๆแล้วเอาอนุโมทนาด้วยร่วมบุญ12สิงหา

0: まあまあまあまあ。เถินลำปางอยู่ที่เถินเลยหรือเปล่า
1: อยู่เถิน
0: เถินอยู่ตัวเถินเลยหรือเปล่า
1: เถินเก่าครับ
0: เถินเก่าเอาเถินเก่าอยู่ใกล้วัดป่าอยู่ใกล้วัดป่าแล้วหรือเปล่า
1: ใครอยู่ครับใครอยู
0: ่ตอนนี้ใครอยู
1: ่จำชื่อไม่ได้ครับ
0: นั่นแหละวัดนั้นน่ะไอ้คุณนายติ๋วอ่ะนะมันที่ดินของแม่เลี้ยงติ๋วเนี่ยสร้างมาแต่ยุคนู้นยุคหลวงปู่ชอบหลวงปู่ท่านพ่อลีท่านอะไรต่ออะไรไปทุดงไปอยู่แถวเชียงใหม่นั่นแหละสร้างตั้งแต่ยุคสมัยนั้นน่ะแล้วก็มาต่อมาก็มากับท่านอะไรไปอยู่มาสร้างเลยเจ้าของเลยไปยุให้แขวงสุภพลเนี่ยแฟนคุณนายติ๋วอ่ะสร้างเจดีย์เลยสร้างเจดีย์เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วตัวใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็เสียดายว่ามันวัดป่าแต่ก่อนนี้มันก็อยู่ห่างแล้วแวกคนเดี๋ยวนี้มันบ้านติดกันหมดแล้วใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้เถินมันออกมาขยายที่เถินนอกใช่ไหมเถินในก็เลยเป็นเมืองเก่าเลยเอ้าไม่ได้ไปหลายปีแล้วไอ้เถินในนี่ขออุทิศบุญนี้ไปยังเจ้ากรรมนายเวรของนายธวัชชัยบังออนครูสวัสดิ์ให้หายจากโรคภัยมีสติสัมปชัญญะดีขึ้นมีอายุยืน ต่อไปและมีและ อะไรมิไปยังนศเยาวรักษ์ครูสวัสดิ์และครอบครัวให้มีความสุขให้มีสุขภาพดีมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสมาธิสัมมาปัญญามีปัจจัย4ครบบริบูรณ์มีครูอาจารย์เมตตาสั่งสอนให้มีดวงตาเห็นธรรมในที่สุดและมีไปยังเจ้ากรรมในเวรและสรรพสัตว์ใน3แดนโลกธาตุด้วยเถิดอ้าวเรื่องวันชาติการหลวงตาพระมหาบัวกราบน้อมบูชาคุณทำบุญในการทำบุญในโครงการเปลี่ยนข้อเข่าผู้ยากไร้แม่ชีสำเภากล้าหาร 2,000 บาทอุทิศบุญกุศลนี้ให้กับบิดามารดาผู้มีพระคุณผู้ร่วมบุญทุกท่านวันที่11สิงหาวัดป่าบ้านตาอุดรธานีมันก็ต้องบัญชีของเจดีย์เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราก็เขียนเช็คของบัญชีเจดีย์นะใช่ดีแล้วนั่นแหละนั่งอยู่นี่เจ๊เมย์เอาไปสวนหนึ่งครูออไปสวนหนึ่งยายเจนเอาไปสวนหนึ่งยายกินเอาไปสวนหนึ่งมันก็เกือบครบแล้วตัวถ้าเรื่องต้นไม้เรื่องต้นไม้เรื่องจัดสวนเรื่องจัดต้นไม้เนี่ยไว้ใจได้สวนนงนุชเขาสุดยอดของประเทศไทยติดอันดับโลกเลยเหรอไหมเขาไปแข่งขันในระดับโลกได้ที่หนึ่งฟ้าที่หนึ่งมาเรื่อยๆวันนั้นที่เราไปใช่ไหมพืชสวนโลกนั่นยังไม่ได้จัดให้เรียบร้อยนี่เนี่ยเดี๋ยวจัดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเปิดเราไปดูอลังการมากเลยเขาคิดทั้งหมดมัน6ล้านกว่า6ล้านกว่าเลยคุณกำพลตันสัจจาขอร่วมบุญด้วยร่วมบุญด้วย700,000กว่าก็เหลือตัวกลม 3,500,000ดังนั้นมันจะเป็น4,200,000กว่าหรือไงต้นไม้เก่าของเราเนี่ยเอาออกก็ไปปลูกที่อื่นไปปลูกทางในนู่นย้ายไปโอ้ถ้าต้นไม้มันไม่ตายไม่ล้มนะเราก็ไม่รู้เลยล่ะมันก็เหมือนเอาตะกระถางไปฝังในดินเลยพอมันล้มมาเนี่ยโอ้ยสแลบเขียวอื้อเลยพันอยู่นะมันลากไปยังไม่ได้ออกไปไหนเลยเป็นตั้งกี่ปีเนี่ยมันก็เหมือนฝังไปทั้งกระถางเลยนั่นแหละฝังไปทั้งถุงเนี่ยมันก็อยู่นั่นเนี่ยจึงว่าทำงอเกษตรทางนักวิชาการเกษตรก็มาโอ้ยหลวงพ่อมันไม่ตายแต่มันไม่โตมันแก่นอยู่นั่นเป็นไม้บอนไซอยู่นั่นน่ะแล้วนานไปก็แห้งตายไปเรื่อยดินไม่ได้ปรับปรุงดินมันก็แข็งเป๊กน้ำมันไปลงไม่ลงไปนี่ทางส่วนต้องนุ๊กเขาก็ต้องเอาดินที่ว่าผสมเป็นปุ๋ยมาลงเป็นอะไรใช่ถ้ามันไม่ลบมันก็ไม่รู้เออจ่ายเงินเรียบร้อยหมดแล้วก็เปิดต้อนรอดเลยเว้ย ตอนนั้นใครเป็นคนเจรจาใครเป็นคู่สัญญาชัยเหรอเออชัยเป็นผู้เจรจาเป็นคู่สัญญาเออว่าไงเออมีอะไรมาเอามาหลวงตาขี้โลภรับหมดทุกอย่างเนี่ยแหละ

วันนี้หมู่พระก็เริ่มหลั่งไหลเข้ามาเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวคืนนี้ทุ่มหนึ่งก็มีการลงศาลาสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติบูชาถวายองค์หลวงตากันฟังข้ออัดข้อธรรมกันจนเวลาพอประมาณจึงเลิกกันส่วนพรุ่งนี้เช้าประมาณ 7:15 แล้วก็จะไปบิณฑบาตรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์หลังจากบิณฑบาตกลับมาแล้วก็คณะสงฆ์จะได้ทักขิณานุปทานมาติกาบางสกุลอุทิศถวายบูชาคุณองค์หลวงตาถวายเครื่องทัยทานถวายปัจจัยอะไรต่ออะไรต่างๆต่อคณะสงฆ์ก็เป็นอันเสร็จพิธีกันเปลี่ยนระยะบทกันเนาะรับพรรับพรกันรับพรกัน ยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาขลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสิริสัตนิจังวุฒาปจายุโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลังภาวะตุสัพพมังครังราคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสทาโสทิภาวันตุเต

ผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการปรารภธรรมตามธรรมยาสายของหลวงพ่อสุธรรมตุธรรมโมและการนิพพานในช่วงหลังฉันอาหารจากศาลาใหญ่วัดป่าม่านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้เวลา 9:55 นาทีท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.luangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม 6ในระบบ 4-band คลื่นความถี่ 03880 เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AH ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว line id @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1111
113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

113ปีชาตกาลองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน12สิงหาคมพุทธศักราช2569

ขอรัตนาครูบาอาจารย์เรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมกราบน้อมบูชาแสดงกตัญญูกตเวทที่คุณเหนือเสียรเกล้าแด่พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนผู้มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อแผ่นดินมีกำหนดการดังนี้วันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา19นาฬิการ่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันพุธที่12เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา7นาฬิการ่วมตักบาตรพระภิกษุสามเณรจากนั้นร่วมถวายพระทหารแด่พระภิกษุสามเณรเวลา9นาฬิการ่วมทำบุญเพื่อแสดงอจริยวัตรและแสดงมุทิตาคารวะแด่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญได้ที่วัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหรือโดยการโอนปัจจัยร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดชื่อบัญชีวัดป่าบ้านตาดโดยพระอาจารย์สุธรรมสุธรรมโมเลขที่บัญชี510-425-2305จึงขอรัตนาครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ผู้มีเกียรติเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญ113ปีชาตการองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในวันอังคารที่11และวันพุธที่12เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยพร้อมเพรียงกันครับบูชาจะบูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

ผู้ฟังครับขอเรียนแจ้งงานบุญประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่29และวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569มีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 21:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:30 นร่วมตักบาตรและถวายพัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 8:30 นร่วมทำบุญบำรุงรักษาสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนณสวนแสงธรรมจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นเสร็จพิธีจึงขอเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนและผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันเสาร์ที่29และวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครโดยพร้อมเพรียงกันครับสุขุบุญยสวัตติโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ

ความงดงามของกุหลาบราชินีแห่งบุพชาติหลากสีนานาพันธุ์ที่พระตำหนักภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่สะท้อนถึงพระราชฤทัยรักธรรมชาติของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและความตั้งพระราชฤทัยที่จะให้สวนกุหลาบแห่งนี้เป็นแหล่งรวบรวมสำหรับผู้รักและสนใจมาศึกษาโปรดให้จัดหากุหลาบสายพันธุ์ต่างๆมาปลูกไว้อย่างต่อเนื่องนับ10ปีจนปัจจุบันรวบรวมพันธุ์ไว้ถึงประมาณ230สายพันธุ์นับเป็นสวนกุหลาบรูปแบบธรรมชาติที่รวมพันธุ์ไว้มากที่สุดในประเทศไทยเฉกเช่นเดียวกับกล้วยไม้ไทยซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ที่มีความหลากหลายมีจำนวนกว่า200สกุลรวมประมาณ

ใยเป็นอย่างยิ่งเมื่อทราบว่าทรัพยากรธรรมชาติอันล้ำค่าชนิดนี้ได้ถูกนำออกจากแหล่งธรรมชาติในป่าเป็นจำนวนมากเกินกำลังธรรมชาติจะฟื้นคืนได้โปรดให้หน่วยงานต่างๆได้ร่วมกันฟื้นฟูอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ไทยดังเช่นโครงการคืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์และโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นต้นบัวราชินีแห่งไม้น้ำโดยเฉพาะบัวพันธุ์พื้นเมืองของไทยทรงโปรดปรานเป็นอย่างยิ่งได้พระราชทานพระราชดำริให้ศึกษารวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์บัวเพื่อให้คงอยู่คู่วิถีชีวิตไทยเช่นบัวจงกรณีอันเป็นบัวโบราณที่บางตำราว่าเป็นพันธุ์บัวดั้งเดิมของไทยมาแต่สมัยสุโขทัยบัวหลวงสีชมพูกรีบไม่ซ้อนที่รู้จักกันในชื่อบัวหลวงพระราชินีมีขนาดใหญ่กว่าบัวหลวงปทุมทั่วไปแม้นจะปลูกในภาชนะจำกัดความยาวสูงสุดจากโคนถึงขั้วดอกประมาณ3เมตรบัวสีกิติยาเป็นบัวลูกผสมพันธุ์ใหม่ประเภทบัวสายบานกลางคืนดอกสีแดงสดกรีบซ้อนมากถึง32กรีบซึ่งมากกว่าปกติพระองค์ทรงมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนจึงโปรดให้อนุรักษ์พันธุกรรมพืชพร้อมไปกับการส่งเสริมปลูกเพิ่มเติมเพื่อการใช้อย่างต่อเนื่องในเชิงเศรษฐกิจเช่นหญ้าลิเผาซึ่งเป็นเฟิร์นชนิดหนึ่งพบมากในภาคใต้เมื่อมีพระราชดำริให้ใช้ประโยชน์นำเถาหญ้าลิเผามาสารผลิตภัณฑ์ต่างๆจึงทรงส่งเสริมให้ปลูกทดแทนในท้องถิ่นตามธรรมชาติรวมทั้งพืชตระกูลหวายไผ่และหม่อนการทรงงานฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติล้วนช่วยให้พันไม้อันมีค่าและงดงามฟื้นคืนมาคงอยู่คู่แผ่นดินไทย

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการภาษาธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่11เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2548มีชื่อกันเทศว่าเอตตคะทางปัจจัยทั้ง4เศร้าหมองขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: พุทธิกายนที่เป็นวันพุทธิกายนวันครบรอบพระหลวงปู่มั่นปรินิพพานขอถวายองค์หลวงตานางจันทีโลหิตดีพร้อมคณะศรัทธาทั้งหลายที่ไม่ได้ออกนามเป็นเงินดอลลาร์137ดอลเงินไทย250,000บาทสาธุท่านว่าเราต้องยืนยืนไหมยืนหลังไหนถ้ายืนออกถ้ายืนท่านยืนไหมออกมานี่นี่นี่ออกมานี่ออกมานี่มายืนนี่ออกมานี่มายืนนี่เอาใครจะถ่ายภาพให้มาถ่ายเอายืนตรงนี้ไปยืนนี่ใครมีกล้องกล้องมันไปไหนหมดวันนี้จ้ะเราต้องการเอายืนตรงนี้ยืนตรงนี้เราดันละยืนตรงนั้นเลยให้เจ้าก็มาถ่ายมาถ่ายสินี่แหละพระพุทธเจ้าผู้จิตนี่พระพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายท่านเดินอย่างนี้ทำเดินอย่างนี้เครื่องใช้ไม่สอยให้ดูเอานี่มีที่ไหนเมืองไทยเราเอาใครมาถ่ายมาถ่ายทีเดียวก็ถ่ายดูมันจะตายในวันไหนมันไปไหนก็ถ่ายดูโอ้เดี๋ยวมันไปไหนวันนี้ก็มันตายหมดแล้วเดินๆไปยืนตรงนี้นะยืนตรงนี้เอากล้องมาถ่ายดูเอาถ่ายนะเอายืนหันหลังให้ยืนให้ท่านหันหลังหันหลังมาโน่นเฮ้ยให้หันหลังมานี่ท่านบอกให้หันหลังท่านนี่ถ่ายถ่ายไปไหนไอ้ตุ๋ยสีมันตายเลยเนี่ยเอาถ่ายอย่าโดนไปให้ยืนนั่นถ่ายมาดูเห็นครับสมัยปัจจุบันนี่ดูเอาเนี่ยเพิ่งมีเหลืออยู่เท่านี้นะแต่ก่อนมีแต่นอกนั้นมีแต่โก้โก้โอ้ยดูนะผู้ว่าไม่ได้ไปใครจะไปถ่ายท่านไปถ่ายผู้ชายไปถ่ายไม่ได้เยอะวันนี้มันเป็นยังไงวันนี้มันทำไมอาภัพกล้องเราที่ไปไหนหมดเอาไปทางโน้นทางโน้นให้ท่านเดินนั่นผ่านกันไอ้ตุ๋ยมันตายเลยวันนี้
3: ไปค่ะไปธุระจ้ะค่ะวันนี้ไม่ได้มาก็ไปธุระ
2: ไม่ได้มาโอ้มันทำไมเป็นอย่างนั้นวะครับยืนนั่นน่ะท่านใครจะถ่าย
3: ถ่าย
2: ท่านมาเนี่ยตัวอย่างข้าพุทธการปัจจุบันมาจนพ่อแม่ครูอาจารย์สมัยพ่อแม่ครูอาจารย์ก็อย่างนี้มาเราเองก็เคยอยู่แล้วอย่างนี้แต่เราไม่แสดงตัวที่ปัจจุบันแสดงได้ชัดเจนเราเอาไปถ่ายเรียนแต่มันถ่ายหันหน้าอะไรที่นี่นะเนื้อหันไปทางโน้นที่ไปทางโน้นเอาหันไปโน้นถ่ายท่านที่เอาถ่ายข้างหน้าแล้วก็ถ่ายข้างหลังบอกให้พระพุทธเจ้านะหันหน้าไม่อยากให้หันหลังมาอีกเอาถ่ายดูเอาที่ข้างหลังมาหันหลังมาดูก็เราถ่ายดูถ่ายดูมาดีเออละพอใจพอใจเด่นให้ถ้าสมมติวัดป่าบรรดาที่องค์นี้เด่นที่สุดนะเออละไปนั่งได้ที่เห็นไหมเราชื่นตาชื่นใจนะนี่แหละพุทธศาสนาไม่ฟุ่มเฟือยเหิมก็ป่าพอชุนชุนใช่ใช่ไปนี่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นดำเนินมาอย่างบรรดาป้าทั้งหลายเราเองก็ทำมาอย่างที่เวลาไปเที่ยวแล้วไปองค์เที่ยวเราไปบ้านสามโขงพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านตั้งวัดที่นั่นเราก็ไปเที่ยวทางสามโขงวันนั้นเป็นวันซักผ้าเราจะนานๆซักผ้าทีหนึ่งเพราะไปคนเดียวไม่มีที่ทำเลซักผ้าพอดีไปสามโขงวัดนั่นก็เป็นวัดกรรมฐานท่านซักผ้าพระท่านซักผ้าเราก็เลยไปซักผ้าซักหมดเลยนะไปซักหมด ผ้าผืนไหนออกมามาเนี่ยจนกระทั่งท่านอาจารย์บุญมาเรียกพระมาเลยนะนี่นี่ให้มาดูนี่นี่ผ้านี่นี่พระผ้ามหานั่นนี่นะมหาตาบมหาชุนมหาปะอะไรว่าให้พระมาดูจริงๆไม่ใช่ธรรมดานะนี่ดูที่วัดเรามีไหมคุณว่ากันว่ากันนะนี่ละแบบแผนของพระพุทธเจ้าของครูบาอาจารย์มาโดยลำดับนี่ละดูเอาท่านว่ากันนะเอาท่านเรียกพระมาดูจริงๆนะเราก็กระจำไม่ลืมมีที่ท่านอ๋อท่านสนใจในทางนี้อยู่มากนะเนี่ยละว่างั้นแต่เท่านั้นแหละเรื่องนั้นอันนี้มาเห็นในวัดป่ามันตาดมีองค์เดียวมีองค์นี่เรียกว่าเอราคะในเรื่องการใช้สบงจีวรปัจจัยทั้งสี่นี่เศร้าหมองว่างั้นเถอะให้พากันจำมันนะนี่ละครูท่านทรงอัดทรงทำผู้ท่านปลดเรื่องกองทุกข์ทั้งหลายออกจากใจประเภทนี้ท่านไม่ดีดไม่ดิ้นนะมีอะไรท่านไม่สนใจการอยู่การกินการใช้สอยท่านจะแบบเดียวกันนี้ท่านไม่กังวลให้ท่านทั้งหลายพิจารณานะวันนี้เอาพระเอาท่านองค์นี้เลิศในวัดป่าบรรจาดให้ท่านทั้งหลายดูทั้งปะทั้งฉุนจีวรนี่เต็มตัวเหมือนกับเสือดาวลอยด่างๆดาวๆเหมือนกับเสือดาวนี่เป็นอย่างนี้ละนี่แหละแบบของศาสนาแล้วไม่เป็นความฟุ้งเฟ้อเหิมไม่ดีดไม่ดิ้นความทุกข์ก็ไม่มีลดลงลดลงคารวะก็ให้ใช้ตามเกิดตามมีธรรมดาอย่างนี้ดูสินี่แหละพุทธศาสนาพาใครให้เสียหายที่ไหนไอ้เรื่องฟุ้งเฟ้อเหิมเป็นบ้าคือเมืองไทยเราล่ะไม่มีอะไรเกินเมืองไทยนะเมืองดีดเมืองดิ้นเมืองฟุ้งเฟ้อเหิมเมืองไม่มีแบบไม่มีฉบับไม่มีเนื้อหนังเป็นของตัวเองอะไรมาความมาความมาคือเมืองไทยเราแล้วก็พระไทยเราอีกวันนี้ยันนานจะได้มาเจอให้ท่านหลายได้เห็นตัวแบบของพระพุทธศาสนาท่านเป็นอย่างนี้นะท่านไม่เป็นบ้านะเป็นอย่างนี้แหละพระไปที่ไหนเป็นอย่างนั้นท่านไม่ดีดไม่ดิ้นกับอะไรแต่ใจกับธรรมนี่ต่อกันตลอดเวลาในหัวใจนี่นะท่านทำอย่างนั้นนะนี่แหละมรรคผลนิพพานเกิดจากนี้ละนี่ปฏิปทาคือการตามเสด็จพระพุทธเจ้าตามเสด็จอย่างนี้แหละให้ดูเอานะนอกนั้นมันแหวกแนวแหวกแนวเทวทัตลากไปลงนรกหมดนะพวกนั้นพวกเราเนี่ยพวกเทวทัตพระเทวทัตพระในวัดป่าบรรจาดเทวทัตโยคายลูกจิตตถาคตองค์เดียวนี่นะวันนี้เราเอาออกมาให้ท่านทั้งหลายเห็นเดียวแบบแผนตำรับตำราจ้ามาแล้วนี่เอาออกมานี่ทั้งตัวพยานทั้งแบบแผนตำรับตำราก็มีนี่เราให้ท่านทั้งหลายดูนะพระพุทธศาสนาท่านไม่ตื่นท่านไม่ตื่นแล้วความสุขไม่มีใครเกินผู้ปฏิบัติธรรมดังที่ว่ามานี่นี่แหละความสุขท่านกอบโกยความสุขมาท่านไม่ดีดไม่ดิ้นกับสิ่งใดทั้งนั้นเรื่องโลกเรื่องของสารมันเรื่องทำให้ดีดให้ดิ้นนะเพราะกิเลสแสดงออกไอ้ผู้ที่รับกับภาชนะกับภาชนะกิเลสอันเดียวกันมันรับกันได้ง่ายนะเรื่องอาจต้องทำไม่อยากฟังไม่นั่นดูแล้วอย่างเห็นพระท่านมาเดินมายืนอยู่เนี่ยมันดูได้พวกนี้มันดูไม่ได้พวกกิเลสพวกครางกิเลสนี่มันดูไม่ได้พวกส้วมพวกฐานโสกโปกมันดูไม่ได้นะนี่แหละเครื่องดำเนินเพื่อความสะอาดสะอ้านและบริสุทธิ์ของใจถึงมรรคผลนิพพานท่านดำเนินมาอย่างนี้ให้ดูนะท่านทั้งหลายดูวันนี้ได้เปิดโอกาสให้ท่านทั้งหลายได้เห็นความสำคัญของพุทธศาสนาของพระวันนี้เอาพระท่านมาเป็นตัวอย่างให้ท่านหลายดูพระวัดป่าบรรจาดสู้ไม่ได้องค์นี้ยกให้เป็นที่หนึ่งหลวงตาก็สู้ไม่ได้ยอมรับแล้วชมเชยนี่คือทางของศาสดาท่านเดินอย่างนี้ให้ท่านหลายจำเอานะอย่าพากันดีดกันดิ้นจนเกินเหตุเกินผลไปที่ไหนเห็นทุกคนเป็นบ้าหาความสุขไม่มีแต่การดีดการดิ้นนี่โอ้ยทุกสิ่งทุกอย่างดิ้นเพื่อเอาไฟเผาตัวเองอย่างนี้ท่านไม่ดิ้นนะเนี่ยแต่ภายในทำกับกิเลสฟาดกันตลอดเวลาแล้วก็สว่างจ้าขึ้นมาจ้ากระพ้นทุกข์ดีดผึ่งเลยให้ดูเอาตั้งแต่มาถึงสมัยท่านจันมั่นเป็นอย่างนี้แหละท่านพระท่านเป็นอย่างนี้ชื่นตาชื่นใจท่านไม่ดีไม่ดิ้นนี่เราก็พูดว่าเราอวดก็ไม่อวดมันเมื่อนี่เป็นเหตุแล้วเราก็คิดถึงที่ว่าอยู่บ้านสามโพงคือไปเที่ยวไปองค์เดียวมันจะมีที่ซักผ้าซักแผ่นซักผ้าเป็นพวกแก่นขนุนอันนี้วันนั้นก็ได้โอกาสก็ไปพักที่วัดสามผงแล้วเราทุ่มหมดมาพักไตรจีวรซักหมดวันนั้นแล้วซักหมดเอาออกไปตากพื้นไหนก็แบบเดียวกันแล้วก็ท่านอาจารย์บุญมาท่านเรียกผ้ามาเลยนะนี่ให้มันดูว่างั้นเลยนะนี่เป็นมหานั่นนี่นะ
4: ดูที่มหาท่านทำไงนี่แหละท่านทำตามแบบตามฉบับแบบฉบับเป็นอย่างนี้เนี่ยท่านก็เห็นเหมือนกันให้ดูเอาพวกเราพวกขุนนางท่านว่าอย่างนั้นท่านบอกว่าพวกเราพวกขุนนางอ่ะเราไปองค์เดียวอันนี้ก็เลยนำมาพูดคือท่านเรียกพระทั้งมาทั้งวัดเลยนะมาดูท่านว่างั้นนะนี่เป็นยังไงตัวอย่างนี่แบบฉบับของพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะอย่างที่ท่านทำอยู่นี่นะพวกเรามีแบบฉบับพุทธเจ้ามีแต่แบบเทวทัตท่านว่าของกันดีนะเราไม่ลืมวันนี้เป็นการเทศน์กันหนึ่งให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบเอาไว้ความมากน้อยความมากน้อยคือว่าผัวเดียวเมียเดียวอย่าเป็นบ้ากามเข้าใจไหมนี่เหมาะสมครอบครัวเจริญชุ่มเย็นนี่คำมากน้อยที่สันโดษคือตามมีตามเกิดอย่าดีอย่าดิ้นจนเกินไปนี่คฤหัสถ์เป็นอย่างนั้นสำหรับพระอย่างนี้ยกเป็นเอกเลยเรายกให้เลยสำหรับพระมีหน้าที่ชำระกิเลสโดยทีเดียวมากน้อยตลอดทุกอย่างพอพูดถึงเรื่องอย่างนี้แล้วก็ยกให้ท่านจันหลุยท่านกัญจันหลุยที่ท่านมรณภาพทางหัวหินแล้วนะอยู่ทางไปทางหัวหินนะนี่องค์หนึ่งยกให้เรื่องผู้มากน้อยที่สุดคือท่านจันหลุยบรรดาลูกศิษย์ของพ่อแม่อาจารย์มั่นท่านจันหลุยเป็นองค์หนึ่งเป็นที่หนึ่งทีเดียวมากน้อยไม่เอาอะไรใครอะไรไม่เอาทั้งนั้นกระโถนของท่านก็คว้าเอากระป๋องกระแป๋งหิ้วไปไหนฟังว่าไปถึงพระราชวังนะหิ้วไปต้องอย่างนี้สิวะเราเป็นแบบพระไปไหนก็ต้องเอาแบบพระไปสิวะแบบโลกแบบสงสารเป็นโลกแบบสงสารแบบพระต้องเป็นแบบพระเข้าที่ไหนต้องเข้าแบบพระหรือว่าเราว่าเราชมท่านยกให้เป็นที่หนึ่งนะเรื่องท่านจันหลุยมากน้อยที่สุดนี่พอรับมรณภาพแล้วเห็นไหมอัฐิของท่านกลายเป็นพระธาตุเรียบร้อยนั่นสมมากสมหมายเราชี้ไว้แล้วว่าองค์นี้คือพระอรหันต์องค์หนึ่งนั่นทีนี้พอท่านมรณภาพอัฐิของท่านกลายพระธาตุประกาศป้างขึ้นมาแล้วชัดเจนนี่แหละทางเดินของพระพุทธเจ้าท่านผู้นี้คือพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงที่ถึงขั้นพระอรหันต์แล้วทุกข์นี้ดับหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเหลือแต่วิมุตติคือความหลุดพ้นจิตสง่าจ้าครอบโลกธาตุนี่แหละปฏิปทาท่านไปจากนี่นะไปจากต่างดาวดาวดาวเหมือนเสือดาวท่านไม่มากๆนะให้พากันจำเอาพวกนี้มันพวกบ้าเห่อนี่รอบด้านในวัดเหล่านี้ก็บ้าเห่อแล้วพวกญาติพวกโยมไอ้ลูกศิษย์หลวงตาบัวนี่ก็บ้าเห่อมันไปจากหลวงตาบัวนี่แหละอีตาบัวนี่มันบ้าเห่อเข้าใจไหมให้จำมานะนี่เอาเป็นคติตัวอย่างการอยู่การกินการใช้การสอยยาฟุ้งเฟ้อเหอะเหิมให้รู้จักประมาณในการอยู่การกินการใช้สอยนี่คือแบบแผนของชาวพุทธเราปฏิบัติตามศาสนาเองอาการดีดการดีดอะไรมาไม่พอไม่ว่าความมับนี่คือแบบลิงเข้าใจไหมพวกเราดีเรียนแต่วิชาลิงนะคว้านนคว้านีวิชาธรรมที่งามหูงามตาไม่อยากสนใจนะเอาละเทศนี้ละเทศไปเทศมามันจะได้ฆ่าคนเดี๋ยวต้มยำกินกันตอนเข้าใจเลยมันเทศไปที่มันโมโหสิไม่มีอะไรคว้าอาหารฟาดคนมาต้มยำไอ้หยองไอ้จี้ตัวเล็กๆเหมือนกันเนี่ยต้มยำอร่อยมากนั่นนี่นะเข้าใจไหมต้มยำอร่อยมากต้มยำเด็กนะพูดไปทุกแบบนี่ออกทั่วประเทศนั่นนี่ให้เขาได้ฟังบ้างไม่มีใครพูดอย่างนี้นี่พูดแบบไม่ลุกทานเอาความจริงกระจายออกหมดเลยให้โลกได้เห็นศาสนาเป็นยังไงศาสนาเลิศเลยที่สุดคือพุทธศาสนาจ้าอยู่ในหัวใจที่ครอบโลกธาตุเป็นผ้าคีริ้วห่อทองสุขติทุกอย่างผ้าคีริ้วห่อทองทองคือธรรมชาติจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆคือจิตพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ซึ่งท่านดำเนินอย่างนี้แล้วท่านได้ทำอย่างนั้นมาไอ้พวกเราดำเนินผู้ฟ้าฟ้านี่มีแต่ส้วมแต่ฐานเต็มหัวใจเข้าใจไหมล่ะแต่เท่านั้นล่ะนะแต่การใช้จีวรต้องมองในสมัยปัจจุบันสมัยก่อนมีแล้วเทศกะการใช้บริขารที่ส้วมมองมีเดี๋ยวนี้ก็มันจะหมดไปแล้วเราฟื้นขึ้นมาวันนี้เอามาดูให้เห็น
5: ทองสองบาทบาทครบรอบมรณภาพหลวงปู่มั่น
4: ทอง
5: คำสองบาท
4: ห
5: ล
4: าย
5: ครบรอบหลวงป
4: ู่
5: ม
4: ั่
5: นมรณภาพ
4: ครบรอบท่านวันนี้เนี่ยหลวงปู่มั่นมรณภาพครบรอบวันที่11
6: ที่เจ้าปีวันไหน
5: ปีวันที่11
4: ท่านมรณภาพวันคล้ายวันนี้เหรอฮะโอ้ยก็ต้องตามหลักพระวินัยต้องเป็นนั้นจนถึงวันสว่างปุ๊บนั่นหมดวันนี้หมดอำนาจไปถึงสว่างปุ๊บเป็นวันใหม่ท่านเอาหมดทั้งคืนมาทะลุนะทุกวันก็เอาเที่ยงคืนเป็นเย็นตามหลักพุทธตามหลักพระวินัยมีอย่างนั้นท่านอย่างไปไหนมาไหนท่านต้องเสืออรุณเช่นอย่างไปไหนจะดีดมาให้ท่านคือเข้าพรรษาว่างั้นเถอะจะไปนี่ไม่ให้ขาดพรรษาต้องมาให้ท่านหลักพระวินัยไม่ว่าอะไรก็ตามถ้าว่าเจ็ดวันอย่างนี้นะท่านสว่างปั๊บนั่นหมดพระวินัยเขาจัดนาถือพระวินัยนี่แหละเป็นหลักเกณฑ์ที่จะปรับโทษพระหรืออะไรขาดอายุสิ้นอายุจะขาดตอนนี่แหละเป็นยังไงเพราะอารมณ์ขึ้นนั่นบอกวันที่สิบเอ็ดยังเป็นวันที่สิบเอ็ดถูกใช่ไหมที่ว่ากลางคืนที่สองเนอะ
6: แต่
4: ถ้าเป็นหมายถึงเป็นวันที่สิบเอ็ดแล้วก็เลยเที่ยงคืนอะไรฮะอะไรฮะแล้วหันไปจากไหนหันแล้วหันไปที่นี่เราไม่ได้เป็นอรหันต์เหมือนท่านเราก็หันแบบนี้เอาเข้าใจไหมเนี่ยการพิมพ์ง่ายๆคืออยู่ที่ว่ามันคือเขาบริจาคมาว่า

นี่เห็นไหมมาวันหนึ่งวันอย่างเงี้ยเนี่ยออกมาเนี่ยไปไหนเนี่ยออกทั่วโลกเลยไม่มาอย่างเงี้ยไม่มีท่านทั้งหลายอยู่เงินทองก็ของไม่ว่าคือเขาจะสวายเป็นส่วนรวมอะไรไม่ว่าจะสวายเราแบบเดียวกันหมดคือออกทั่วโลกทั้งนั้นเราไม่เอาเราก็บอกว่าเราพอแล้วมีความเมตตาสงสารโลกฮะมีใช่สงสารโลกคุ้มเลยคุ้มเลยเมื่อวานนี้ก็เขาออกจากโรงพยาบาลเชียงรายมาก็มาได้ตลาดนั่นแหละก็ตลาดนี่ก็มีแต่สินค้าเพราะทุกวันนี้สินค้าสำเร็จจากโรงงานนะมาขายเต็มห้องตลาดเต็มไปด้วยแต่สินค้าที่ออกสำเร็จจากโรงงานเต็มไปหมดนะเมื่อพอดีเรามาก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งก็หาของพยุงพลังนะของเหล่านี้ก็เหมือนกับของที่เก็บในสินค้าไปเอามาขายอะไรก็ไม่รู้นะหาบมันนะเอามาขายเหมือนกับเอาอ้อยไปขายสวนอ้อยอะไรเนี่ยว่าอะไรโอ้ยผู้หญิงคนนี้จะมาจิ้งกันอย่างนี้เลยวะเนี่ยของภาคถนนอย่างในตลาดของเขาเต็มเท่าไหร่นี่ก็ของสิ่งดีๆทั้งนั้นอย่างนี้เรามาขายยังไงนะพอมีก็มีรถคอยอย่างต่อนี้พอว่าแล้วพอรถผ่านแล้วให้จอดรถกับรถของหน้าแล้วให้เขารออยู่จะแกจะหาของโผล่ไปได้หรือเปล่าไม่รู้ว่าไม่รอไม่เห็นให้คนรถลงย้อนไปดูไปดูอีกไม่เห็นเลยมันทราบไปไหนมันก็กรรมของแกถ้างั้นนี่เราให้เงินนั่นแหละไม่ใช่ธรรมดาเป็นน้อยเมื่อไหร่มันเป็นพันๆใส่ลงไปให้แล้วเพราะนี่ไม่เห็นเลยเออกรรมของสัตว์ถ้าก็ว่างั้นเราก็บอกคนรถเราวิ่งกลับไปดูคือมันมีรถยนต์คันหนึ่งท่านอย่างนี้เขามาทางรถเรามารออยู่ข้างหน้ารถยนต์นึกว่าเขาจะโผล่มาแล้วพูดตกลงกันที่ไหนไม่เห็นเราเลยให้คนรถนี่วิ่งไปดูมันตลาดนะสองภาคถนนอยู่ตลาดข้างนั้นพวกร้านไม่เห็นนะไปดูแล้วไม่เห็นเล่นไปยังไงเอาละกรรมของสัตว์มันไปเยอะๆอยู่ก็อย่างนั้นเลยเห็นไหมคืออำนาจความเมตตาเนี่ยพิลึกนะถ้าพูดเราจะเทียบกันอันนั้นแล้วมันไม่มีสิ่งใดที่ใครจะน่าเชื่อเรื่องของเมตตาเนี่ยนะก็เหมือนอย่างที่จิตที่มันเป็นขึ้นมาดังที่พูดนั่นนะที่กระเทือนโลกธาตุขึ้นมาในหลังวัดดอยธรรมเจดีย์มันแบบเดียวกันนั่นแหละความเมตตาที่มันครอบโลกธาตุแบบเดียวกันเลยนะไปที่ไหนมีแต่จะให้ทั้งนั้นนะนี่ถ้าหากว่าไม่กลัวเสียเวลาตอนที่เราจะเดินทางนี้มันจะให้ดะไปตามทางและไม่ถึงไหนล่ะวันนั้นมันเป็นอย่างนั้นนะหัวใจนี่นะบางทีก็เห็นเขาขึ้นมอเตอร์ไซค์มาคือมอเตอร์ไซค์เขามีเครื่องขายอยู่นี่ไปมอเตอร์ไซค์เป็นมอเตอร์ไซค์ขายของอยู่ข้างๆมีเจ้าของเขาเต็มไปแล้วก็เขาจอดนั่งจอดแล้วก็ลงแล้วก็เอาสักชิ้นหนึ่งเท่านี้แล้วก็เงยให้เงินเขาเท่านั้นเท่านั้นไปเลยอย่างนั้นมีความเมตตาแต่ที่มันทำอย่างนั้นมาได้ทุกแห่งไปนี่คือว่าเราจะไปข้างหน้าเวลาของเราก็ไม่พอเราให้เป็นระยะจุดสำคัญที่ควรจะให้แล้วปั๊บให้เลยไปให้แล้วไปอย่างนั้นเนี่ยนี่แหละความเมตตาคือมันทุกอย่างมันไม่มีอะไรบกพร่องในหัวใจพูดให้ชัดเจนจากการปฏิบัติตามพุทธศาสนาไม่มีอะไรบกพร่องนะนี่เวลามันเต็มเหนียวก็เป็นอย่างนั้นหัวใจเต็มที่แล้วสมบูรณ์แบบสมบูรณ์นี่สมบูรณ์แบบเลิศเลยไม่ใช่สมบูรณ์ธรรมดานะอันนี้มองไปที่ไหนมันอดได้ยังไงอดเมตตาสงสารได้ยังไงทุกเขาทุกเขาจนความยากความลำบากเต็มหัวอกของเขาเต็มที่ยามายากความเคลื่อนไหวเป็นฟืนเป็นไฟกับธรรมชาตินี่มันเป็นยังไงเทียบกันแล้วนั่นละที่มันอดไม่ได้นะมันเฉลี่ยได้ที่เฉลี่ยอันใดที่เป็นฐานะจะควรเฉลี่ยได้ก็เฉลี่ยไปอย่างว่าคนงานจะว่ามัดปะบรรจานี่มีเท่าไหร่มีเถอะนักกันนี่มีเท่าไหร่บอกว่ามีเถอะว่างั้นมีเถอะบอกว่ามีเถอะนี่ออกหมดเลยนะใครมาว่างั้นเลยเพราะงั้นจึงพูดได้เต็มปากว่ามีไม่ใช่เอามาเอาหมดแหละวะนี่พูดอย่างนี้นะคนทั้งภายนอกเขามาพูด
ขามาฟังเสียงเราเขาฟังได้เมื่อไรใช่ไหมแต่เราสบาย

0: มันต่างกันนะเขาออกนี่ออกด้วยความเมตตาแล้วอมรันใครมาเถอะคือมาเถอะก็จะออกหมดนั่นด้วยไม่ใช่เก็บออกหมดเลยนี่แหละคุณของศาสนาเห็นประจักษ์ในหัวใจนะที่อื่นที่ใดไม่เป็นที่รวมของทุกข์และสุขนะรวมอยู่ที่หัวใจดินฟ้าอากาศที่นี่จะกว้างแสนกว้างเลยที่รวมมันอยู่ที่ไหนก็คือสุขกับทุกข์ที่อยู่กับโลกนะสิ่งนั้นเขาก็อยู่อย่างนั้นแต่เรื่องความสุขความทุกข์อยู่ที่ใจทีนี้อะไรจะมีใครก็ตามเมื่อความทุกข์มันอยู่ที่ใจสิ่งนั้นก็ไม่มีความหมายถ้าลงใจมีความสุขเต็มที่แล้วสิ่งเหล่านั้นหมดความหมายเหมือนกันความสุขมาอยู่นี่หมดเลยนั่นเป็นอย่างนั้นนะปวดขาอีกแล้วนี่ยังไม่ถึงไหนนะปวดขาอีกแล้วปวดเข่าปวดตรงนี้แล้วนวดเส้นจนจะตายเมื่อวานเนี่ยมันเป็นยังไงเอาเล่นลองดูสิฟาดเต็มเหนียวเหมือนว่าเข่าจะขาดไปนู่นคือเอาจริงๆนะเราถ้าว่าปล่อยเลยเอาเลยอะไรจะขาดให้ขาดไปเลยเฉยเป็นงั้นนะบนเวลาเฉยมันก็ยังไม่หายนี่เมื่อวานนี่เอาเต็มเหนียวจนกระทั่งนวดเส้นเสร็จแล้วลุกไม่ขึ้นเลยเขาต้องผ้าต้องอุ้มขึ้นมันไม่มีกำลังจะลุกคือมันเพียขนาดอ่อนกำลังขนาดความเจ็บเจ็บแล้วเอาเจ็บไปเฉยไม่สนใจความเจ็บทั้งหมดจะมารวมอยู่ที่ความอ่อนเพียนะลงนี่หมดเลยพอนวดเส้นหยุดแล้วก็ลุกไม่ได้แล้วผ้าต้องอุ้มขึ้นลุกก็ไปยืนพิงเสาซะก่อนความอ่อนเพียด้วยอำนาจของความเจ็บปวดเวลานวดเส้นนวดจริงๆเมื่อวานปล่อยเลยนะมันเป็นยังไงมันต้องเจ็บนั่นเจ็บนี่มากนั่งนั่งวะเอาเราดูที่วันนี้วะนั่นแหละคำว่าเราดูที่วันนี้เอาเลยนะเต็มเหนียวอย่างนั้นนะมันก็ยังไม่หายอยู่นี่จะพูดถึงเรื่องกองทุกข์มารวมอยู่ที่ใจนะความสุขก็มารวมอยู่ที่ใจแห่งเดียวนี้เท่านั้นโลกธาตุไม่มีความหมายไม่มีความหมายอยู่ที่ใจถ้าใจประกอบตนให้ถูกต้องความสุขก็มีขึ้นมามีขึ้นมาถ้าทำผิดแล้วจะเอาสมบัติเงินทองของมากองเท่าภูเขามาแข่งไม่มีความหมายทุกอันนี้เหยียบแหลกหมดเลยเพราะทุกอันนี้มันอยู่ที่หัวใจเต็มหัวใจเหมือนเมื่อเช้านี่ไงพระท่านออกมายืนดูนี่แหละทางแห่งบรมสุขที่ท่านกล้าเดินเราพอใจเนี่ยท่าแห่งบรมสุขพระพุทธเจ้าเป็นผู้มากน้อยที่สุดเลยใช้แต่ความจำเป็นทีนี้พวกคฤหัสถ์เราถ้าใช้แต่ตามความจำเป็นแต่แล้วครอบครัวไว้ดีไม่ดีนะความสุขก็จะพอมีได้ครอบครองกันบ้างนะอันนี้มีแต่ความดีความดีนี้มีแต่ความทุกข์นะที่ดีดดิ้นกันโลกดิ้นกันอยู่ตรงนี้มีความสุขที่ไหนมีแต่ความสุขทางนั้นเอาคำจับเห็นหมดเวลามันเห็นปิดไม่อยู่นะกระแสของจิตมันออกไปยังไงมันออกไปหาแต่ฝุ่นแต่ไฟมันไม่ไปหาความสุขความเจริญที่ไหนไม่มีเนี่ยนี่แหละอำนาจของกิเลสของหัวใจไปที่ไหนไปด้วยอำนาจของกิเลสจึงเอาฝุ่นเอาไฟไปพร้อมทำนั้นดีดคนนี้ดิ้นออกไปจากหัวใจแล้วหัวใจนี่สร้างฝุ่นสร้างไฟหนักเข้าแล้วตายทิ้งเปล่าๆไว้เลยประโยชน์อะไรถ้าจะว่าใครมีสมบัติเงินทองของอะไรเอามาอวดกันในสายตาของกิเลสเท่านั้นสายตาของธรรมอวดไม่ได้เนี่ยพระพุทธเจ้าเอาธรรมชาตินี่มาสอนโลกพอถึงธรรมชาติอย่างนี้มันตายหมดอะไรไม่มีความสุขยิ่งกว่าหัวใจดวงนี้มันหมดแล้วครอบหมดเนื้อโลกธาตุวันพรุ่งนี้ก็ออกเดินทางกะว่าบ่ายโมงเราถึงจะออกเราไปของเราเองเนี่ยนะเราจะไปไหนไม่ยากหรอกว่าจะไปปุ๊บเลยมันตามนิสัยอย่างนั้นมันนิสัยนี้เป็นมาดั้งเดิมนะคือไม่ใช่ดั้งเดิมนู่นนะเป็นมาตอนบวชพอบวชแล้วเปลี่ยนนิสัยหมดเลยการเที่ยวเล่นเที่ยวคุยกับเพื่อนกับฝูงเนี่ยเป็นข้าวเป็นคารวาสปิดหมดไม่มีมีแต่เรื่องของธรรมของธรรมถ้าดูหนังสือมีแต่ดูหนังสือไม่ออกไปที่ไหนเลยแล้วเรื่อยมาทางออกปฏิบัตินี่ยิ่งแล้วนะดีทีเดียวก็มีพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนะเห็นไหมท่านส่องดูท่านรู้แล้วเวลาจะลาไปเที่ยวเนี่ยจะไปทางไหนท่านถามคราวนี้คิดว่าจะไปทางนั้นนะท่านไปเที่ยวหมดแล้วพูดตรงไหนท่านตรงนั้นดีนะมันว่างั้นแต่มาลงมาจุดที่ว่าจะไปกี่องค์หรือว่าไปองค์เดียวขึ้นทันทีเลยนะ ขึ้นอย่างผึ่งผังเลยพระเอ็นนั่งเป็นแถวเพราะว่าจะไปคนเดียวถ้ามาหาไปคนเดียวนะใครจะไปยุ่งแต่ละจ่ายมือไปอย่างเดียวให้ท่านไปคนเดียวท่านว่าเนี่ยท่านเห็นนิสัยของเราไปองค์เดียวองค์เดียวนี่เขามาองค์เดียวนั้นเป็นความเพียรตลอดจะก้าวออกจากบ้านนี่เป็นความเพียรแล้วนั่นเดินจงกรมไปเลยจากหมู่บ้านนี้ถึงหมู่บ้านนั้นเป็นการเดินจงกรมไปตลอดคนคนเดียวไม่เป็นน้ำไหลบ่าที่จะรับผิดชอบซึ่งกันและกันไม่มีเป็นกับตายก็คือเราคนเดียวอยากกินก็กินไม่อยากกินกี่วันก็ตายก็เคยปฏิบัติอย่างนั้นทุกอย่างป่าช้าอยู่กับเราคนเดียวไม่จำเป็นต้องใครมาจัดการป่าช้าของเรานี่เดินจากนี่ไปถึงหมู่บ้านนั้นมีแต่เดินจงกรมที่จะว่าเสียเวลาไหนไม่มีนั่นแล้วจากนี้ไปเขาลูกนั่นไปป่านั้นก็แบบเดียวกันมีแต่ความเพียรตลอดเวลานี่แหละการชำระกิเลสหนักมากนะตัวกังวลวุ่นวายก็คือกิเลสนั่นแหละมีมากมีน้อยแสดงอยู่ภายในจิตภายในจิตให้เห็นนี่ชำระล้างลงไปลงไปลงไปจนกระทั่งถึงขั้นมันเนี่ยนี่ก็เขาเคยพูดแล้วมันซัดกันตั้งแต่ชุลมุนวุ่นวายพอถึงเวลามันจะม้วนเสื่อมมันก็หมดแล้วที่หมดไปหมดไปนี่ยังเหลือเท่าไรมันก็หลบก็ซ่อนคืออสติปัญญาเนี่ยมันเป็นอะไรพูดว่าระเบิดก็นิวเคลียร์นิวตรอนเพิ่มเดียวหมดเลยเนื้อกิเลสจะโผล่ขึ้นตรงไหนขาดสะบั้นขาดสะบั้นเราไม่ได้ตั้งใจว่าจะฆ่านะอำนาจของธรรมมีกำลังแล้วฆ่ากิเลสเองโดยอัตโนมัติเหมือนกิเลสมีกำลังกล้าแล้วฆ่าธรรมภายในใจของเราโดยอัตโนมัติตั้งอธิภาพล้มถอยล้มถอยนี่คืออำนาจของกิเลสมันมากทัดทีเดียวขาดสะบั้นเลยจนกระทั่งถึงน้ำตาล่วงบนภูเขาเราลืมเมื่อไหร่เราไม่ลืมนะก็เล่าจากพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นจะเอาความเพียรจะเอาให้เต็มเหนียวขั้นไปแล้วพอยังไม่ได้ยกครูที่เหลือแต่ตกไปแล้วคือตั้งสติตั้งมาอยู่นะเวลากระแสกิเลสมันรุนแรงนี้ตั้งมาอยู่มันเห็นประจักษ์กับหัวใจเราเองนะตั้งภาพล้มผอยตั้งภาพล้มผอยตั้งเพื่อจะตั้งให้อยู่ให้จะอยู่ไม่อยู่นะตั้งภาพล้มในความฝันล้มเรียกว่าตั้งเพื่อล้มไม่ได้ตั้งเพื่ออยู่นะเอาขนาดนั้นกิเลสมันกล้าเราจนกระทั่งน้ำตาล่วงนี่เคยมาพูดถึงน้องหลายครั้งไม่รู้กี่ครั้งกี่โอคือพูดด้วยความถึงใจที่มันซัดเรากิเลสซัดเรานะจนกระทั่งถึงน้ำตาล่วงนี่โถขึ้นเลยนะมึงเอากูถึงขนาดนี้เถอะหรือเต็มเป็นอยู่ในใจนะไม่ได้เป็นมันอยู่คนเดียวเนี่ยเพราะมึงเอาถึงกูถึงขนาดนี้เท่าเลยวะคือขนาดสติตั้งล้มถอยล้มถอยสู้มันไม่ได้ย่างง่ายก็สู้ไม่ได้เวลามันมีกำลังมากกิเลสเป็นอย่างนั้นประจักษ์ใจตั้งสติไม่อยู่ตั้งเพื่อล้มตั้งเพื่อล้มก็มีแต่กิเลสเหยียบอยู่ตลอดเวลาอันนี้มันก็เครียดแค้นนี่แหละเราที่เนี่ยมาแยกพูดว่าความเครียดแค้นให้สัตว์หรือบุคคลใดก็ตามเป็นกิเลสทั้งนั้นแต่ความเครียดแค้นให้กิเลสที่เป็นก้าวสิงตัวเองนี้เป็นธรรมนั่นนี่แล้วเราเครียดแค้นกับกิเลสน้ำตาล่วงถึงขนาดว่ากูมึงนะเป็นอยู่ภายในใจนะกูมึงแบบถึงใจที่เครียดให้กิเลสเครียดแค้นให้กิเลสหรือมึงเอากูขนาดถึงขนาดนี้เถอะหรือเอาละนั่นก็นะเอาละยังไงมึงต้องพังวันหนึ่งให้กูถอยกูไม่ถอยว่างั้นเวลานี้กูยอมรับมึงว่ากูสู้มึงไม่ได้แล้วกลับไปหาโรงงานใหญ่พ่อแม่ของฉันมาไปได้รับกับว่าเต็มเหนียวกลับมาหงายอีกไปอีกกลับมาอีกต่อไปมันจะเอียงหน้าเอียงหลังเห็นที่เหลวต่อยกันเอียงหน้าหลังที่มันก็ล้มไม่เห็นเฮ้ยมันก็มีท่องไปเฮ้ยคุณนึกว่ามีท่องแต่กูหงายมาให้มึงดูที่นี่มึงจะมีท่องกันแล้วที่นี่ได้แล้วนะที่มันหงายไปเพราะวิธีการใดจับวิธีการอะไรนะนี่เราพูดถึงเรื่องว่าที่เหลวมีกำลังมากเป็นอย่างนั้นนะเอาตัวเราออกยันเลยเพราะเราเป็นครูเป็นอาจารย์สอนโลกวิธีใดเป็นยังไงนำมาสอนเพื่อให้เป็นสตินะหลวงก็ทั้งสติกับปัญญามีกำลังพบฟัดไม่ถอยความเครียดแค้นนี้เป็นทำให้มุมานะที่สุดเลยนะเครียดแค้นอย่างถึงใจกับที่ตัวมันเอาเราหงายไหมถึงกระดาษมึงกับกูถึงกระดาษที่เทียวเหลือนะกูมึงนะเอาละยังไงมึงต้องผ่านวันให้กูถอยกูไม่ถอยว่าฮะนี่อันนี้แหละเป็นความมุมานะอย่างถึงใจถึงใจซาดกันเรื่อยเลย พอได้กับเราแล้วก็เอามันอย่างนั้นแหละสมให้สมใจที่มันฟาดเราหงายหมาหงายหมาเราก็เอามันหงายหมาเหมือนกันสุดท้ายมันก็หงายหมาเหมือนกันไม่มีคำว่าหงายแมวคือหงายแมวมันตกได้เข้าใจไหมหงายหมามีแต่ร่างแยกแยกหงายแมวเนี่ยมันตกได้นะเอานี่ฟาดนี่จะหงายหมาเลยหงายแมวรับลงตาลงจนกระทั่งถึงกำลังมันกล้าเต็มที่แล้วนะที่นี่ค้นหากิเลสตัวอะไรก็ไม่เห็นเห็นมาละมันหมอบนะกิเลสหมอบกิเลสอย่างละเอียดมันหมอบจนกระทั่งถึงเหื่อมันไม่ใช่เป็นพระอรหันต์น้อยๆขึ้นมาหรือเนี่ยแต่ไม่ได้สำคัญตนนะเอาเวลาว่างไปเถอะกิเลสมันหมอบเหื่อค้นหาที่ไหนก็ไม่เจอค้นหาที่ไหนก็ไม่เจอเหื่อไม่ใช่เป็นพระอรหันต์น้อยๆขึ้นมาแล้วเหรอเนี่ยว่าความเฉยนะไม่ได้สำคัญตนเราเป็นอะไรตอนที่คนแยกออกมาจะซัดขาดเวลานั้นยังไงกิเลสจะมีสภาพโดยชายเดียวถึงขั้นสติปัญญาอัตโนมัติทำงานแก้กิเลสโดยลำพังตัวเองแล้วเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นเหมือนกับกิเลสมันจึงย้อนกลับมาในชีวิตดีกิเลสทำงานหัวใจสัตว์โลกเป็นอัตโนมัติของมันเป็นอย่างนี้ทั่วโลกกันเอาแล้วนะนี่พอธรรมะมีกำลังแล้วธรรมะฆ่ากิเลสนี่ฆ่าโดยอัตโนมัติเหมือนกันกับกิเลสทำลายสัตว์นี่โผล่ขึ้นมาในขาดที่บ้านการที่บ้านนี่แล้วสุดท้ายกับเพิบลงหมดทีนี้คำว่าหันน้อยอรหันต์ใหญ่ไม่มีเลยเนี่ยจะขวนนะเพราะนั่นแค่เป็นอรหันต์น้อยขึ้นมาเราเหลือแต่ความต้องการเราไม่มีคือเอาเวลาว่างนั่นแหละกิเลสมันว่างมันไม่มีอะไรมันไม่โผล่ฮะไม่ใช่เกิดมาหันน้อยขึ้นมาแล้วทั้งที่ว่าเนี่ยตาทั้งนี้มันยังเจ้ามันเจ้ากันอยู่มันว่าเยอะแต่พอถึงขั้นเวลามันขาดตะวันไปแล้วไม่ได้บอกละไม่ต้องหาที่ไหนหาขึ้นมาเท่านั้นคำว่าอาหารน้อยอาหารใหญ่ไม่มีเลยเนี่ยนี่แหละคุณค่าของการปฏิบัติธรรมความโกรธโกรธอย่างนี้เป็นธรรมอย่างที่โกรธให้กิเลสนี่นะโกรธถึงเกลียดชาติวันถึงน้ำตาร่วงเอาละมึงต้องพังวันหนึ่งนะเรียกว่าผูกอาฆาตกันนะอาฆาตแบบที่เลยกับอาฆาตแบบที่เพราะอาฆาตแบบธรรมเป็นอาฆาตแบบนี้มุ่งมานะฟาดที่เลยให้ขาดได้ถ้าอาฆาตแบบที่เลยเปลี่ยนที่เลยเป็นยังธรรมนี่แล้วเราก็ได้พูดให้พี่น้องหลายฝั่งถึงเวลามันมีกำลังเรื่องธรรมมีกำลังแล้วจะแก้ที่เลยเป็นอัตโนมัติเหมือนที่เลยทำงานของมันทำลายสัตว์โดยเดิมวัดอย่างนี้ทั่วโลกเป็นอย่างนั้นแล้วพอเราได้นี้เรื่องกับเทียบก็ได้ครูโอ้พี่เหล็กทำงานบนวัชโลกทำงานอย่างนี้เองทำงานอย่างที่ทำกำลังทำงานฆ่าพี่เหล็กอยู่โดยจุนวัดนี้เองน่ะมันจับได้แล้วนะถ้าจะหนึ่งพอพี่เหล็กมันขาดตะบ้านลงไปหมดแล้วไม่มีในโลกนี้มีพี่เหล็กตัวนั้นตัวก่อควรที่สุดมากน้อยจะแสดงอยู่ตัวเองจนกระทั่งหมดโดยเฉยๆแล้วที่ดีไม่มีคำว่ากิเลสไม่มีถึงจะเสียงแผดลงไปเหมือนฟ้าถล่มก็ตามเป็นกระแสของธรรมของธรรมกิเลสไม่มีเจ้าความโกรธมาจากไหนเนื้อแผดขนาดไหนก็ไม่มีกิเลสนั่นแหละท่านเรียกว่าธรรมที่บริสุทธิ์ล้วนใจบริสุทธิ์ล้วนจะหากิเลสอะไรก็หมดไปแล้วจะหามาโกรธที่ไหนความโกรธก็เป็นกิเลสโมโหโทโสเป็นกิเลสทั้งนั้นนี่ว่ามันทิ้งไปแล้วหามาเนี่ยมันก็ไม่มีมันก็มีแต่พลังของธรรมออกพุ่งพุ่งแล้วนะเนี่ยวันนี้รู้สึกว่ามีแต่บทหนังนะเทศนะก่อนจังหันนั่นก็มีถ่ายรูปเอาพระก็มีนั่นก็มีทำบทหนึ่งแล้วหลังมานี่ก็เป็นทำอีกบทหนึ่งเพื่อสอนพี่น้องหลายให้เข้าใจว่ามีท่านละเอามีอะไรว่ามาที่นี่มันมีแต่คนเดียวว้าวว้าวว้าวพี่ลูกนะบ้างอะไรอยู่ข้างหลังนี่มันตายกันหมดเลยเห็นเงียบไปนี่อะไรให้วันนี้คงพักเครื่องวันนี้ไม่ไปไหนแล้วพักเครื่องวันนี้วันไหนก็หมุนด้วยด้วยแค่นี้ได้ทราบว่าตอนบ่ายเท่าไรจะมีคณะไหนมา
1: สองโมงครึ่งครับ
0: ฮะ
1: บ่ายสองโมงครึ่งครับ
0: คณะ
1: ประมาณสักสิบเก้าสิบคน
0: ฮะ
1: คณะจากกรุงเทพประมาณ90คนจะมากราบถวายผ้าป่าแล้วขอฟ
0: ัง
1: เทศเด็
0: ด
1: คร
0: ับ 90คน
1: ประมาณเราครับ
0: บ่ายสองโมงครึ่ง
1: ครับ
0: อันนี้ตอนไหนนี่ไปถึงสองโมงครึ่งก็ไม่แน่นะ ค่าพักเครื่องเอาขี่เครื่องมันไปดูนะเครื่องเขามันดีอยู่อาจจะเดินเครื่องอีกก็ได้มันไม่แน่ล่ะนี่อะไร
2: บูชาธรรมเจ้าค
0: ่
2: ะ
0: เอาละเอาอันนี้เอาให้เนี่ยเอาเอาไปเฮ้ยเป็นยังไงเออไป
2: มาจากลพบุร
0: ี
2: สว
0: ั
2: ย
0: ตอนสอง
2: คนลพบุรี
0: เจ้าค่ะโอ้ลพบุรีเออเออพอใจพอใจทองคำมากถึงจะไหลเข้าสู่คลังหลวงทั้งนั้นทองคำเป็นฐานะที่ควรเป็นไปได้อยู่เราก็พยายามตะเกียบตะกายถ้าอยู่แล้วไม่มีนะทองคำจะไม่มีเงียบเลยละนี่ยังมีทางมาก็เป็นประเภทน้ำไหลซึมมาค่อยไหลซึมก็มาประเภทใหญ่ก็ผ่านไปแล้วมีประเภทน้ำไหลซึมเพราะต้องคำเราในคลังหลวงยังบกพร่องมากนะเราจึงได้ถือนั่นเป็นอารมณ์ใจขวนขวายให้ลูกให้หลานของเราเวลาเราตายแล้วให้ลูกหลานได้เกาะได้ยึดอันนี้เป็นหลักเป็นเกณฑ์รถอะไรนั่นเหรออ๋อแล้วนี่ก็กระสั่งเขาแล้วให้ไปเอาของ
3: อย่างละร้อยคร
0: ับ กระถิ่นเหืออ
3: ย่างละร้อยสามอย่างสามร้อยคร
0: ับ อย่างละร้อยอันนี้อย่างอื่นเรามากอยู่แล้วเต็มเขาจะเอาผงน้ำปลาน้ำมันพืชขนมปังอย่างละร้อยละร้อยไปส่วนร้อยเขาจะไปเวลาไหนช่างเขาตอนเช้าเขาจะมากันทุกของจากนี้เขาก็ไปเขาอยากกลับก็กลับไม่อยากกลับก็แล้วแต่เขาวันพรุ่งนี้นะสำหรับเรากล่าวว่าจะไปตอนบ่ายโมงหรือว่าสามโมงกว่าก็ไม่มีธุระอะไรไปตอนบ่ายโมงนั่นก็ถวายก็ถึงสองวัดไปอันนี้ก็ยากจนเราจึงได้ถวายมาหลายปีแล้วนะปีละสองกันเพื่อสองวัดนึกข้าวก็เอาไปแล้ว 1,500 ถุงถุงละ12เกลียวเอาไปแล้วอันนี้ก็เพื่อจะแยกกรรมประเทศราวด้วยนะเคยทำอย่างนั้นทุกปีพวกข้าวมากเนี่ยแล้วก็มาทำวัดแจกทำประเทศราวทุกปีมีพระแผลสตาเป็นอย่างนั้นถ้ามีไส้มีไ
1: ก่แต่ครับ
0: แล้วก็
1: มีแม่สอนครับ
0: เออว่ามาแม่ของเขา
1: เขาพูดเกี่ยวกับเรื่องสถานีวิทยุการรับฟังสถานีวิทยุครับ
0: เออว่าอะไรอ่ะ
1: ก็อ่านตามที่เขามีหนังสือมานะครับ
0: เออเออว่ามา
1: เราบอกวัดวัดป่าเมืองปายตำบลเวียงใต้อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนวันที่8พฤศจิกายน2548กราบนมัสการหลวงปู่พ่อแม่ครูบาอาจารย์มหาบัวยานสัมปันโนที่เคารพอย่างสูงก็กับผมพระบุญรอดทีคายุโกเจ้าวาดวัดป่าเมืองปายเนื่องด้วยหลวงปู่ได้เมตตาอนุเคราะห์สงเคราะห์มาเรื่องสร้างสถานีวิทยุกระจายเสียงขึ้น FM 101ณวัดป่าเมืองปายแห่งนี้ก็ได้เริ่มออกอากาศกระจายเสียงเมื่อวันที่18ตุลาคม2548
0: ชื่อ18
1: 18ตุลาคมครับ
0: เอาว่าไป
1: เวลา 14.00 นถึง 22.00 นอยู่ในขั้นทดลองส่งกระจายเสียง
0: ฮะ
1: ที่เขาบอกมานี่เขาทดลองส่งกระจายเสียงและเริ่มเปิดกระจายเสียงอย่างเป็นทางการวันที่19ตุลาคม2548ออกอากาศเวลา 04.00 นถึง 22.00 นอันนี้ถาวรครับเป็นประจำทุกวันและในเวลา 06.00 นยังได้มีวิทยุชุมชนของอำเภอปายขึ้น103ได้ถ่ายทอดกระจายเสียงธรรมะโดยรับขึ้นต่อจากขึ้น101ทำให้มีผู้ฟังมากยิ่งขึ้นเพราะอำเภอปายมีสภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงเป็นส่วนใหญ่มีชนเผ่าอาศัยอยู่หลายชนเผ่ามีพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้เข้าไปประพฤติปฏิบัติตามป่าตามเขาตามถ้ำอาศัยอาหารบิณฑบาตจากชาวเขาพอเลี้ยงชีพให้มีกำลังประพฤติปฏิบัติธรรมอาหารส่วนมากก็
4: อาจจะคัดขาดแคลนแต่ก็พอเป็นไปได้บางครั้งทางวัดป่าเมืองปายก็ส่งอาหารและยารักษาโรคที่จำเป็นสำหรับพระสงฆ์ไปให้เพื่อมีสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขึ้น101มีบรรยายธรรมะของหลวงปู่และคณะซึ่งสามารถรับฟังได้เกือบทุกพื้นที่ของอำเภอปายและบางพื้นที่ของอำเภอปางมะค่าทำให้พระที่ปฏิบัติธรรมตามภูเขาตามถ้ำในป่าได้รับฟังธรรมะของหลวงปู่และคณะซึ่งส่วนใหญ่ในแต่ละหมู่บ้านมีหอกระจายข่าวทำให้พระสงฆ์ที่ได้รับฟังเกิดกำลังใจในการปฏิบัติภาวนาต่อสู้กับสิ่งต่างๆทั้งภายในและภายนอกแม้ว่าสิ่งอื่นๆจะขาดแคลนเมื่อได้ฟังธรรมะของหลวงปู่ทำให้จิตใจเจริญในการปฏิบัติถึงหลวงปู่จะอยู่ห่างไกลก็ยังเมตตาส่งธรรมะให้ไปถึงชาวเขาข้าราชการทหารตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ตามป่าตามเขามีความสนใจในการรับฟังธรรมะของหลวงปู่และคณะทำให้ได้เข้าใจในการปฏิบัติธรรมคำสั่งสอนในการบรรยายและนำมาใช้และปฏิบัติในชีวิตประจำวันทำให้มีกำลังในการปฏิบัติหน้าที่และมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะบางพื้นที่ในอำเภอปายยังไม่มีผู้ที่จะไปเผยแพร่ธรรมะเนื่องจากเป็นภูเขาสูงการเดินทางยากลำบากและในบางครั้งชาวเขาบางคนพูดภาษาไทยฟังไม่รู้เรื่องเป็นต้องมีล่ามแปลถึงจะฟังรู้เรื่องกันนอกจากนี้ยังมีผู้ที่เดินทางไปท่องเที่ยวและมาพักผ่อนที่อำเภอปายได้ฟังขึ้นวิทยุแห่งนี้ได้รับฟังธรรมะของหลวงปู่และคณะทำให้บางคนถึงกับอุทานว่า
0: ฮะอุทานว่าไง
4: อุทานนี่ฮะเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับ
0: มา
4: บอก
0: ฮะพอมูซานตายเงียบเลย
4: อย่าไปออกเลยสงสัยเขาจะพิมพ์ผิดนะแต่ผมจะพยายามอ่านเขาบอกฟ้าได้ส่งอะไรอะไรคงคืนมาให้แล้วเนี่ยคล้ายๆเหมือนของดียอดเยี่ยมแหละครับเหมือนแล้วของดียอดเยี่ยมให้มาให้แล้วเนี่ยครับเนี่ยเขาพิมพ์แล้วอ่านไม่ออกแล้วครับ
0: สุ
4: ดท้ายนี้ก้าวกับผมขออาศัยหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขัดตกบกพร่องในข้อเขียนในครั้งนี้ขอให้หลวงปู่โปรดอภัยและขอให้หลวงปู่มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงเป็นร่มโพล่มไทรแก่พระสงฆ์และประชาชนอย่ายืนนานต่อไปถ้าหลวงปู่มีเวลาขอกราบอาราธนาไปโปรดชาวอำเภอปายด้วยครับกับธรรมสการหลวงปู่ได้ความเคารพอย่างสูงยิ่งลงชื่อพระบุญรอดทีคายุโก
0: อยู่ก็เรื่องราวไม่เฉยนะเขาค่อยฟังจุดสำคัญแต่ไม่เห็นมีเป็นพูดเรื่องราวไม่เฉยนะใช่ไหม
1: ก็ธรรมะบางธรรมะไอ้ที่อำเภอปายทางแม่ของสอนนี่มันเป็นป่าเป็นเขาไงครับธรรมะบางทีเขาไม่ได้รับฟังกันแล้วครับแล้วก็เป็นที่กันดารแล้วพระที่ไปประพฤติปฏิบัติในป่าในเขาท่านก็ต้องการฟังธรรมะพอมีวิทยุนี่ก็เป็นผลดีแล้ววิทยุของหลวงตาด้วยกับคณะยิ่งดียิ่งขึ้นนะครับก็เลยกราบเรียนมาว่าได้ผลดี
0: เข้าใจแล้วเล่าเรื่องมาเฉยไม่จะบอกมีสำคัญตรงไหนไหมไม่บอกเป็นบกพร่องอะไรๆผัดข้องอะไรก็ไม่บอกใช่ไหมนะธรรมะนี่รู้สึกว่าออกทั่วประเทศไทยแรงๆเนี่ยในขณะเดียวกันกับการช่วยชาติทางด้านวัตถุทางด้านวัตถุนี่เรียกว่าพ้นยุติลงไปแล้วเหลืออยู่บ้างก็เป็นประเภททองคำซึ่งทราบให้ท่านทั้งหลายบริจาคมาธรรมญาติธรรมญาติตอนนั้นเนี่ยส่วนธรรมะนี่กระจายกว้างขวางออกไปมากทีเดียวธรรมะที่ออกนี้ไม่ใช่แต่เพียงธรรมะของเรานะยังมีของครูบาอาจารย์องค์สำคัญตามกันไปด้วยจึงเนี่ยพร้อมคณะเข คณะคือครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ออกไปจากเทพจากเทพไปเลยกันครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็อย่างนี้ก็สายผู้ว่านทั้งนั้นเนี่ยอย่างนั้นท่านก็แค่จำประจักษ์สายของท่านอยู่สรุปความลงแล้วว่านี่เขาพูดนะเขาบอกมาว่าไหนก็ใหญ่นั้นบอกว่าครูบาอาจารย์หลายก็ยกไว้บูชาว่าแต่มันไม่ถึงใจเหมือนเทพหลวงพ่อว่าหลวงพ่อไม่ถึงใจว่าแต่จะถึงตรงไหนฟังเนี่ยแทนมันเทินไปเลยเขาว่างั้นนะอันนี้ส่วนมากเลยกลายเป็นเรานำหน้าไปหมดเออแล้วทั้งนั้นนะ
1: ภูหลวงครับ
0: นะ
1: รักษาพันจัดป่าภูหลวงจังหวัดเลยครับขอเมตตามานะครับ
0: อะไรเมตตาอะไรเพราะว่าพี่
1: ครับนมัสการหลวงตามหาบัวยานะกับปณโณเนื่องด้วยกับผมนายวิทยาวีระสัมพันธ์หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงจังหวัดเลยมีความประสงค์ใคร่ขอความอนุเคราะห์เพื่ออุปโภคบริโภคเพื่อใช้เป็นเสบียงอาหารในการออกลาดตระเวนดูแลรักษาป่าซึ่งทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงมีพนักงานเจ้าหน้าที่รวมทั้งหมด267คนแบ่งเป็นพวกพิทักษ์ป่าทั้งหมดจำนวน16หน่วยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงจึงค่ายขอความอนุเคราะห์ดังรายการต่อไปนี้1ข้าวสารเหนียวจำนวน100ถุง2น้ำปลาจำนวน25ลัง3น้ำมันพืชจำนวน25ลังและอื่นๆแล้วแต่หลวงตาจะเมตตาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงได้ส่งเจ้าหน้าที่จำนวน3นายเพื่อไปรับเครื่องอุปโภคบริโภคดังกล่าวขั้นต้นยังมีรายชื่อหนึ่งนายบุญนำ
0: ฮะ
1: ตรงเจ้าหน้าที่ที่เขาส่งมาสามนายเขาให้รายชื่อมาด้วยครับ
0: อยู่ไหนล่ะ
1: เนี่ยอยู่ข้างหลังนี่ครับนี่ครับนายนาย
0: เรารับนี่นะรับแล้วจะส่งนั่นจะกำหนดกันยังไง
1: รถมาเปล่าร
5: ถมา
1: เอารถมาครับ
0: ไหนรถอ่ะมันมีกี่คันไหนรถอ่ะ
1: ที่ขอมาที่ใส่หมดไหม
0: หก
6: ล้อ
0: เ
1: หรอหกล้อครับ
0: หกล้อ
1: ฮะพอหมดอยู่แล้วครับ
0: นี่เราเอานี่นายก่อนเลยนะ
1: ครับ
0: ในโกดังนี่เราสั่งมาเมื่อไรก็ได้นี่มาปัจจุบันเราให้ไปปัจจุบันเลยไหนของเราเอาเขามาดูสิไปเอาเขามาเลยนะขอจำนวนเท่าไหร่คิดว่าของเราจะมีพอเวลานี้ที่เราไว้สำหรับโรงพยาบาลต่างๆในโกดังไม่ให้ขาดนะหากว่าจำเป็นก็จะเอานี่ไปก่อนโกยออกไปเลยแล้วโกยเข้ามานั่นเป็นอย่างนั้นนะเอาได้เลยเอาไปพร้อมเลยนะเท่าไรเนี่ย
1: ข้าวสาร100ถุงน้ำปลา25ลังน้ำมันพืช25ลังแต่ถ้าได้มากกว่านี้ก็ยิ่งดีละครับ
0: ก็จะให้มากกว่านี้อยู่แล้วนี่จะว่าไงก็เจ้าของเขาแล้วเนี่ยยังไม่ว่ายิ่งดีอะไรก็จะให้มากอยู่แล้วนี่เอามารถ6ล้อนั่นมันอะไรมันก็คิดดูอย่างที่พูดเลยเรื่องจันนะเขาว่าจะเอารถอันอะไรรถสิบล้อหรืออะไรมานะแล้วจากนั้นเขาเทรนเนอร์มาเทรนเนอร์ทันแรกอะไรก็มาเถอะนะว่ามากับฟาดกันจริงๆถึงไหมล่ะรถสิบล้อสามคันเต็มเอียดนะมาฟาดเทรนเนอร์มากับฟาดเต็มเอียดหงายไปเลยเรื่องจันเห็นไหมล่ะอย่างนั้นแล้วมาสู้กับหลวงตาบัวถ้าจะเอาจริงๆเอาอย่างนั้นนะก็เท่านั้นเองเอามาเลยรถ10ล้อก็6ล้อเอามาเอาให้เต็มเลยนะจำนวนนี่บอกว่าใหญ่ๆเราจะให้เต็มรถเอาข้าวสารจะมีเท่าไหร่ไม่รู้ใครลองไปเดินไปดูข้าวสารสักหน่อยนะจะมีประมาณเราไปถามดูข้าวสารในโกดัง
1: พอมั้ย
0: มีเท่าไหร่ให้หมดเลยวันนี้นะ
1: ไปถามโกดัง
0: เอาให้เต็มรถคันนี้ไปเลย
1: ถามเลยเอา
0: อย่างนั้นแหละส่วนเมตตาใหญ่ไหมเอาให้ถึงไหนถึงกันเขาไม่ซอยเลยเขาบอกว่าเขาจะเอารถเทนเล่มาเทนเล่เทนเล่ก็มาเถอะนะว่างั้นมาก็เต็มจริงเต็มหมดเลยวันนี้หรือมันพันสองพันเท่าไรข้าวสารนะ 2,500 ถุงไปหมดนอกจากนั้นพวกเดี๋ยวนี้เต็มว่างั้นเถอะรถสิบล้อสามคันเทนเลอร์เท่ากับสิบล้อสองคันกันเป็นห้าคันเต็มหมดเลยแล้วเลยไม่คำนวณขนออกไปให้เต็มจนกระทั่งเต็มแล้วใครไปขนออกจากโกดังไป วันหลังโกดังซัดกันมาเต็มเอียดอีกขนออกขนเข้าอยู่งั้นนะให้ไปดูของมีเท่าไหร่ฮะท่อไอ้หยองนั่นน่ะเห็นไหมล่ะหมาเรายังรู้หมาเรายังรู้มันอะไรคงว่าแต่งตัวอะไรอย่างนี้ดีที่มันไปฆ่าโอ่งไอ้นี่มันเตือนก่อนครูบามันยังไม่ได้เตือนหมาไล่หาเรื่องใส่ทั้งหมดเพราะมันเลอะเทอะเมืองไทยเราเลอะเทอะอีกจริงหลักธรรมวินัยเข้ากันไม่ได้เลยขนาดนั้นนะให้ไปดู
3: ฮะดูมาแล้วครับกักเรียนข้าวสารเดี๋ยวนี่มี200ครับมี200ครับที่เขาขอมา100เดียว
0: เนาะขอ100เดียวเอาให้เต็มร้อยเขาสารจ้างมีมากไหมสารจ้างมีเท่าไหร
4: ่ข้าวสารจ้างขอ250ครับเพิ่มมาแล้วข้าวสารเดี๋ยว250ข้าวสารจ้าง300 350ถุงครับ
0: เ
4: นี่ยครับ
0: อันนี้250
4: เข้าสารเหนียว
0: เอาไปนี่เขาขอมาเลย
4: ร้อยเดียวครับ
0: ร้อยเดียวเอาให้150ไปเลย
4: ร้อยห้าสิบครับ
0: ถ้ารถไม่เต็มนะ
4: ให
0: ้เต็มเลยวันนี้รถคันนี้ต้องเต็ม
4: ครับครับ150
0: คันนี้ต้องเต็ม
4: ข้าวสารเจ้าแล้วครับ
0: ข้าวสารเจ้าก็ไม่เอามากแล้วนะ
4: 350
0: เอาให้ข้าวสารเจ้าขอมาเลย
3: ให้ขอ
0: ให้ขอเอาให้100ไปเลย
4: ขอ100
0: 100
4: น้ำปลา25ลังน้ำมันพืช25ลัง
0: ให้เพิ่มเขาจนเต็มรถอันนี้นะ
4: อันนี้ให้เพิ่มเต็มรถครับ
0: 25ลังให้เป็น100ลังไปเลย
4: ครับ100ลังครับ
0: เอารถคันนี้ว่าเลย
4: 25เป็น100ไม่เป็น25เป็น50ให้เต็มรถนะครับ
0: เต็มรถ
4: เต็มรถเลย
0: บอกว่าเต็มรถ
3: หลวงปังให้มั้ยครับหลวงปังให้มั้ยครับหลวงปัง
0: ให้ทั้งนั้นแหละ
3: เราจะกินปิ๊บครับ
0: ไม่สวยนะ
4: น้ำปลากินปิ๊บครับ
0: น้ำตาล
4: น้ำปังน้ำปัง
0: นี่พูดยากอยู่นะ
4: เพราะเรื่องเต็มรถอีกแล้วครับ
0: เราพูดโรงพยาบาลไปที่ไหนเราไม่ค่อยให้คือโรงพยาบาลเป็นพื้นฐานไปแต่แล้วรถแล้วโรงนี้ต้องโรงละหนึ่งถุงหนึ่งถุงตลอดเลยทางวัดทางวาเราก็ไม่ให้ครับผมอันนี้น้ำตาลนี่จะ
3: นิดหน่อยก็ได้คร
0: ับ
3: นิดหน่อยก็ได้ครับเพราะหน้าเขาหวานหวานอยู่แล้ว
0: ให้ห้าถุง
3: ครับห้าถุงคร
0: ับน้ำตาลห้าถุงไม่ให้มากอันนี
4: ้
0: ของโกงบอกว่าไม่ให้มากเพราะความจำเป็นยังมีมากกว่านี้เอา
3: ปังไปเลยปังเต็มรถนะคร
0: ับ บอกว่าเต็มรถน้องนั้นเต็มรถส่วนอันนี้ไม่เต็มน้ำตาลไม่เต็มให้เพียงห้าถุงเพราะอันนี้ขาดไม่ได้เลยนะ
4: เต็มรถ
0: นี่เราพูดว่าพูดถ้าหาว่ารถยังไม่เต็มยังจะเพิ่มอีก
4: ครับยังไม่เต็มมาบอกจะเพิ่มให้เต็มแล้วครับ
0: เพิ่มให้เต็มบอกว่าเต็มเลยบอกว่าเต็มเลย
4: ครับเอารถไปชุมโมดังเลย
0: เอารถไปใส่เลย
4: ไปเต็มมาบอก
0: เอานี่ไปตั้งในบัญชีไปกลางเลย
4: ครับ
0: ถ้ายังไม่เต็มเพิ่มเขาอีกตอนบ่ายสองโมงกว่า
4: โมงครึ่งครับ
0: สองโมงครึ่งจะมาเดี๋ยวยานี้ก็คงจะพักเครื่อง
5: วันนี้ทองได้3บาท
0: 3บาทเนี่ยพอใจวันนี้ทองได้3บาทพอใจที่จะซึมซาบไปเรื่อยมันจะไหลก็ไปเรื่อยอย่างนี้มันก็ค่อยมากเองอันนี้ก็แม่ไปอย่างมากก็ไปดูอย่างเดินไปกุฏิเลยเพราะสั่งอะไรหมดแล้วคอยฟังแต่ว่าเต็มโดยไม่เต็ม
4: ครับ
0: มีเจ้าให้เต็มบางวันแล้วคำเราเนี่ยออกกระจายมากเลยอันนี้นะ
4: ครับผม
0: อยู่ไม่ทั่วประเทศไทยที่อยู่โรงแม่งสอนก็เข้าแล้วก็ชื่อเรียกว่าเข้าได้ทั้งนั้น
4: ครับ
0: แม่งสอนลึกมากเป็นภูเขาเราไม่ไปทางรถยนต์ไปแม่งสอนไปเครื่องบินเลยไม่ทราบเป็นยังไงตรงไหนเขาบอกว่าทางไปเครื่องบินเดียวนะจากเชียงรายไหนไปแม่งสอน
4: จริ ง
0: ล
4: าย
0: น
4: ะคร
0: ับ ง่าย
4: เล
0: ย
4: ครับจริ ง
0: ล
4: ายก็ได้
0: เราไปเครื่องบินเครื่องจากพื้นนะตอนยังกำลังเครื่องอยู่เชียงรายโครงการตกถึงระยะที่จะต้องย้อนกลับมาขอนแก่นมาอะไรขอนแก่นของนิมนต์มาเครื่องเมื่อโครงการทั้งนั้นยังไม่เสร็จต้องขึ้นเครื่องบินย้อนกลับมาเครื่องคือมาอะไรขอนแก่นเสร็จแล้วกลับตอนบ่ายๆกลับไปแม่ห้องสอนก็ไปเชียงรายอีกอย่างนั้นก็มีนะตอนเช้าพอแสงเกิดก็ออกเดินทางขึ้นเครื่องบินไปแค่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็พอแค่จบแล้วก็กลับมา ทางเชียงรายเพราะโครงการครั้งนี้ยังไม่เสร็จจึงต้องต่ออย่างนั้นลำบากไหมอ่ะเครื่องบินหรือว่าเป็นเครื่องบินทหารเลยอ่ะเขาไปรับไปเครื่องบินทหารเราขึ้นไปเราใส่บริวารก็เต็มเลยไปอ่ะขึ้นจากเชียงรายก็ไปขอนแก่นจากขอนแก่นกลับมาเชียงรายในวันนั้นนะพออย่างนี้อะไรนะมาอะไรขอนแก่นเขาก็ให้อะไรเราปิ่นบัง
4: ให้ปิญญาปิญชนีกิติภักษะ
0: เออเขาเขาไปเท
4: ครับ
0: เขาให้อะไรปิญญา
4: ปิญญาปิญชนีกิติภักษะ
0: อือซึ่งกิติภักษะ
4: ครับ
0: อืออันนี้อ่ะไอ้ที่กลางไอ้ที่กลางบางทีเขาชื่อมาอะไรน้องขนาดร้าวป้าหัวละป้าเลยเราพูดแล้วก็มอบนี้ให้เราเราขอถวายอะไรด็อกเตอร
4: ์ครับ
0: เอาอย่างนี้เลยถวายด็อกเตอร์โหทำไงเนี่ยวะแต่ว่าเนาะมีเรือมาก็หลวงกาบัวมามาถึงนั่งรถไปนี่ก็ถวายด็อกเตอร์แล้วใครนี่ต้องประกาศนะว่าประกาศทั่วจังหวัดขอนแก่นหลวงกาบัวจะด็อกเตอร์แล้วทั้งนี้ให้ทั้งหมดถ้ามันอยู่ก็ชนดะเลยว่าแกเนี่ยมาอุ่นพูดมันไม่ขับประกันเหมือนพูดแย่อันนี้ที่ตามมาอยู่หัวเราะตาขึ้นกันเพื่อก็ไปพูดอย่างนั้นเขาไม่เคยได้ยินไปมันชนดะไงเพราะนี่ใหญ่สำคัญด็อกเตอร์แล้วจะไม่มีอะไรว่าว่าเขาหัวเราะยันนี่ด็อกเตอร์อยู่ตรงนี้ได้ให้สองสองด็อกเตอร์
4: ให้สองครับ
0: ร้านกำแพงแห่งหนึ่ง
4: ขอนแก่นครับ
0: ขอนหมายขอนแก่น
4: ครับ
0: นี่ธรรมศาสตร์เรื่องแม่เลยนะแต่ว่าอย่าไปยุ่งกันมาผู้ใหญ่เขาเนี้ยกันเลยได้หยุดได้ผ่านไป
4: ก
0: ็แม่งานธรรมศาสตร์จะเป็นอันอย่างหมุนก่อนเพื่อนนะผู้ใหญ่เขาเตือนกันโอ้จะไปยุ่งสั่นเสียงนี้ถ้าไม่มุ่งอะไรแล้วเขาหยุดซึ่งพวกนี้มันไม่ว่าใส่พวกอะไรเลยนายหน่ายอย่างฮะอันนี้เขาจะเลือกก็เลือกอะไรนะไม่มีให้ความได้ยัง
1: ท่านสาย
4: ให้เด็กของวัดคอยช่วยดูว่าเต็มรถไหมครับถ้าเต็มก็ต้องกราบเรียนเลย
0: มาให้เต็มรถจะควรได้อะไรเท่าไรเท่าไรนะมีแค่เลือกก็ได้เลยนะทำก็เลือกไม่มีชุระอะไรแล้วเราคอยฟังแต่เหลืองรถน้ำตาลนี่โถเหมือนกองเพลิงเขามาถวายคนเราซื้อมาไว้เป็นประจำเป็นพื้นฐานในศาสตร์ลงมาเจอลงว่าหนึ่งชงทุกลงนอกนั้นเราไม่ให้ไว้ไหวต่างๆเราไหว้นอกกับทำเป็นเราไปเองเราจะเอาไปให้บ้างเป็นอย่างไปลงถึงภูเมื่อวันซื้อก็ให้ไปชงหนึ่งของเราอื่นเต็มรถนะแต่น้ำตาลให้ชงเดียวเพราะเราสมองน้ำตาลไว้เพื่อโรงพยาบาลเหมือนนี่ก็มีเส้นก้นอยู่หลายรอบหลายสอนกันนะ
4: ครับผม
0: ก่อนจะหารด้วย
4: ครับ
0: ผ้าไปหามด้วย
4: ครับผม
0: แล้วต่อมาก็มีอะไรหันหน้าไปทางนี้ไม่ได้หันไปทางนี้หรือไหมพระท่านครับอะไรหันท่านไม่หันนั่นเราก็หันอย่างนี้เอาจะว่าไม่ได้เราก็มีทราบไปเหมือนกันว่านี่ก็หันแบบนั้นเข้าใจไหมแล้วอะไรพวกนี้ล่ะหายมาเป็นหายเขาอยู่สบายอะไรบ้างหมดแล้วหรือเนี่ย
6: สบายหมดแล้ว
0: หายมาไม่มีอะไร
6: สบายหมดแล้ว
0: มันก็ต้องหันกันที่อย่างนั้นคอยฟังแล้วไปแล้วให้เขาขนของขึ้น
4: กำล
0: ัง
4: เอาของขึ้นครับกำลังขนของขึ้นรถครับ
0: ให้ขนให้เต็มรถเลยผู้หลวงนี่เราไปคนหนึ่งเหมือนกันนะไปผู้หลวงจำได้ว่าไปคนหนึ่งขึ้นไปหลังเขาเลยแต่ว่าทางมันก็ไปได้นะขึ้นบนหลังเขาเลยนะทางมันไปตามชายเขาท้ายเขาขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นได้ถึงบนหลังเขาก็บนหลังเขาถึงแล้วต้นไม้เล็กๆไม่ได้ใหญ่โตนั่นดูว่ามันจำหนักผมเด็กอาณาเจ้าก็มีอยู่ข้างบนเราก็ไปดูท่านเลยเสด็จมาเปล่าไม่รู้จำไม่ได้เราลืมใช่ไหมต้องเรียกพญานาคเรื่อยๆก็เสด็จไปที่ภูหลวง
4: ครับ
0: มีพระตำหนักท่านนะมีพระตำหนักอยู่ที่นั่น วันงานกฐินเรานี่ก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานผ้าไตรมานะทรงพระราชทานผ้าไตรมามาในงานกฐินเราแล้วขอให้ฟังอันนี้นิดหน่อยวันนี้ที่ว่าจะไปไหนไม่ไปไหนแล้วจะพักเครื่องวันนี้เพราะตอนบ่าย2โมงครึ่งนี้คณะทางกรุงเทพมาจะเหลือตั้ง90หรือไม่คน
3: ประมาณ90คน
0: นั่นก็จะต้องต้อนรับกันที่นี่ถ้ามามีอะไรก็จะพูดกันที่นั่นเดี๋ยวนี้วงราชการต่างๆมักจะเข้ามานี่มากพอมากเข้านะไม่ว่าวงไหนวงราชการมักจะเข้ามานี่เสมอบางทีก็มาขอความปรึกษาอะไรต่ออะไรแต่เรามีพิจารณาโดยธรรมเวลาพูดก็พูดเต็มเข้าไปเลยพูดอย่างนั้นนะนี่ก็พวกไหนที่จะมาวันนี
3: ้กรุงเทพฮะเขาว่าเขาชื่อยี่ห้อสโลละกรุงเทพก็ในบริษัทอะไรสโลลักของกทมครับ
0: สโลลัก
3: ฮะท่านลบบอกมาอย่างนั้น
0: เขามีงานการอะไรล่ะอย่างนี้เขาจะมา
3: ทำบุญนะครับ
0: ตอนบ่ายสองโมงครึ่งวันนี้ฮะ
3: มาทำบุญทอดประปาแล้วครับ
0: โอ้ธรรมดาธรรมดาก็ไม่ธรรมดาแล้วถ้ามาถึงกันแล้วมันจะออกทุกแบบนะนี่โรงพยาบาลมาทุกโรง มาวัดเหล่านี้เราจะต้องเติมน้ำมันให้เต็มถังเต็มถังทุกคันรถเลยนะแต่ก่อนถามแต่ก่อนมานานแล้วหลายปีแล้วว่าเดือนหนึ่งมันผ่านมาเนี่ยเห็นเขาเอาน้ำมันเต็มถังเข้าไปใส่ปั๊มน้ำมันอ่ะเข้าไปนั้นโอ้มันถังอะไรมากมายน้ำมันรถว่างพอได้ว่าก็เลยถามแล้วนี่เดือนหนึ่งหมดประมาณเท่าไหร่ที่ค่าน้ำมันรถแต่มันนานมาแล้วนะแต่น้ำมันยังไม่ขึ้นราคา500,000กว่าว่างั้นเดี๋ยวนี้คงเป็นล้านเป็นเท่าไรสร้างมาเจอเราเพื่อใช้ประโยชน์เท่านั้นเก็บไว้ไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรพอออกปั๊บเกิดประโยชน์แล้วออกปั๊บเกิดประโยชน์แล้วเพราะการเก็บไว้จึงไม่มีประโยชน์อะไรเมื่อเห็นนี้จึงออกตลอดเลยเก็บไว้หาอะไรนะถ้าตายหรือกับไฟเผาปุ๊บเข้าไปเนี่ยมันจำเป็นอะไรนี่เวลามันมีนี่ก็ช่วยกันเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะโอ้หน่วยนะเขาเลิกกันแล้วนะพวกมันเลิกแล้วตอนนี้เขาจะเลิกก็เลิกแล้วนะไม่มีอะไรให้ความได้แล้ว
6: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่11เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2548มีชื่อกันเทศว่าเอตตคะทางปัจจัยทั้ง4เศร้าหมองในรายการภาษาธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ขณะนี้ทั้งบังรับฟังสถานวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะครูบาอาจารย์ช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์แบนท่านนาคโรวัดดอยธรรมเจดีอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครมีชื่อกันเทศว่าเจดีใจขอเชิญรับฟังครับ
1: พระพุทธเจ้าก็เป็นเจดีพระธรรมก็เป็นเจดีพระสงฆ์ก็เป็นเจดีเป็นเจดีที่ควรแก่การกราบการไหว้คำว่าพระพุทธเจ้าหมายถึงจิตที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าในเมื่อจิตของพระพุทธเจ้าบริสุทธิ์ร่างกายทั้งหมดของพระพุทธเจ้าก็เป็นเจดีย์ไปด้วยเป็นสิ่งที่ควรแก่การกราบการไหว้จิตที่บริสุทธิ์นั่นคือเจดีย์ร่างกายของพระพุทธเจ้าก็เป็นองค์เจดีย์น้อมนึกระลึกถึงกราบไหว้เป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ควรทุกอย่างควรกราบควรไหว้เป็นบ่อเกิดบุญกุศลแก่ผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยความเคารพเลื่อมใสมันก็จะดีใครกราบใครไหว้เป็นบุญเป็นกุศลพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นพระเจดีย์เป็นสิ่งที่ควรกราบควรไหว้และผลของการกราบการไหว้เป็นบุญเป็นกุศลขึ้นแก่ผู้ที่กราบไหว้นั้นแก่ผู้ที่กราบไหว้นั้นพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าก็เป็นเจดีย์ควรแก่การกราบการไหว้ท่านผู้ใดมีศรัทธาเลื่อมใสกราบไหว้ด้วยความนอบน้อมในจิตในใจเป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นที่บุญเจดีย์ทั้งหลายเกิดจากข้อปฏิบัติพระพุทธเจ้าเข้าถึงความเป็นเจดีย์ควรแก่การกราบการไหว้อย่างสมบูรณ์เป็นขึ้นเกิดขึ้นด้วยข้อปฏิบัติคือการกระทำนับตั้งแต่แสวงหาความเป็นพระพุทธเจ้าจนกระทั่งได้สำเร็จความเป็นพระพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทโธปรากฏเด่นชัดขึ้นในโลกขึ้นมาในจิตในใจของพระพุทธเจ้าจิตใจที่ปรากฏสัมมาสัมพุทโธนั่นแหละเป็นพระพุทธเจ้าเป็นเจดีย์ควรแก่การกราบการไหว้อย่างสนิทใจทำคำสอนของพระพุทธเจ้ากลั่นกรองออกมาจากความเป็นพุทโธอันบริสุทธิ์ผุดผ่องนั้นพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นเจดีย์ควรแก่การกราบการไหว้อย่างยิ่งแม้แต่องค์พระพุทธเจ้าแม้แต่พระสาวกเจ้าอรหันต์อรหันต์ก็ยังนั่งเคารพยังมีการกราบการไหว้พระธรรมนี่กว่าธรรมเจดีย์พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าก็เป็นเจดีย์ควรแก่การกราบการไหว้เป็นเจดีย์ทั้งองค์ใจก็เป็นเจดีย์ควรแก่การกราบการไหว้เพราะใจของพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้ามีแต่ความสะอาดมีแต่ความขาวความสะอาดความขุ่นความมัวความมืดความดำไม่มีเจือปนตกค้างอยู่ในใจของพระสาวกพระพุทธเจ้าใจนั่นจึงเป็นใจที่ควรกราบควรไหว้ได้อย่างสนิทใจเรียกว่าพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นเจดีย์ขึ้นโดยข้อปฏิบัติเจดีย์ขึ้นมาด้วยการกระทำเราท่านๆก็เช่นเดียวกันสามารถที่จะสร้างเจดีย์ให้เกิดให้มีให้เป็นขึ้นในกายในใจของเรา ด้วยข้อปฏิบัตินับตั้งแต่การรักษาศีลนับตั้งแต่เป็นลำดับขึ้นมาการทำสมาธิให้จิตเป็นสมาธิการค้นคิดพิจารณาให้เป็นองค์ปัญญาดูรอบแจ้งชัดในสัจธรรมความเป็นจริงที่มีอยู่ในโลกข้อปฏิบัติล้วนคนข้อปฏิบัติเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ที่จะทำให้จิตใจของเรานี่เข้าถึงความเป็นพระเจดีย์ควรแก่การกราบการไหว้แก่เราและควรแก่การกราบการไหว้แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายข้อปฏิบัติที่เราปฏิบัติกันหมายถึงศีลก็เป็นข้อปฏิบัติที่จะสร้างเจดีย์ให้สมบูรณ์ขึ้นที่ใจสมาธิก็เป็นข้อปฏิบัติที่จะทำให้เกิดเป็นเจดีย์ขึ้นที่ใจของเราปัญญาก็เป็นเจดีย์ที่ปัญญาก็เป็นธรรมเป็นข้อปฏิบัติที่จะสร้างเจดีย์ให้สมบูรณ์เป็นองค์เจดีย์ขึ้นที่จิตที่ใจของเราแล้วก็ควรแก่การกายควรแก่การกราบการไหว้แก่เรากราบขณะคันกราบขณะไหนก็กราบลงที่จิตที่ใจของเรากราบลงเวลาใดกราบลงที่จิตที่ใจของเราและการกราบการไหวของเรากราบอย่างสนิทใจหัวใจของเราสมบูรณ์ด้วยศีลใจของเราสมบูรณ์ด้วยสมาธิใจของเราสมบูรณ์ด้วยปัญญาใจของเราสมบูรณ์ด้วยธรรมจึงเป็นใจที่ควรแก่การกราบการไหวเป็นอย่างยิ่งเดี๋ยวนี้ศีลของเราสมบูรณ์ควรแก่การกราบการไหว้ควรในการที่จะสร้างพระเจดีย์ขึ้นที่จิตที่ใจของเราแล้วหรือยังถ้าหากว่าจิตของเราเป็นศีลสมบูรณ์ควรแก่ที่จะสร้างจิตให้เกิดเป็นเจดีย์ขึ้นถ้าหากว่ายังมีความไม่สมบูรณ์ยังมีข้อบกพร่องยังมีจุดด่างจุดพร้อยอยู่ก็แก้ไขความจุดที่บกพร่องแก้ไขจุดที่ด่างที่พร้อยนั้นจุดยะด่างจุดให้ดำอย่าให้มีแต่ความขาวมีแต่ความขาวความสะอาดมองทางซ้ายมองทางขวามองทางหน้ามองทางหลังมองเข้าหาจิตท้ายใจซึ่งเป็นศูนย์กลางของธรรมมีแต่ความเขามีแต่ความสะอาดโทษอันเกิดจากการกระทำทางกายโทษอันเกิดการกระทำทางคำพูดโทษอันเกิดจากการกระทำทางความนึกคิดมองไปแล้วไม่มีศีลสมบูรณ์ขึ้นที่กายศีลสมบูรณ์ขึ้นที่วาจาศีลสมบูรณ์ขึ้นที่ใจของเราตัวดูจิตของเราเข้าไปอีกสมาธิของเรามีความมั่นคงแน่วแน่มีความมั่นคงแค่ไหนเพียงไรตรวจดูเข้าไปถ้าหากว่ายังมีไปซ้ายไปขวาไปอดีตไปอนาคตไปข้างหน้าไปข้างหลังไปถึงบ้านไปถึงช่องไปถึงท่านผู้นั้นไปถึงคนโน้นไปถึงเรื่องราวอันนี้ไม่ถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วเป็นถึงไปถึงเรื่องที่ยังไม่มาถึงอันนั้นก็จิตของเรานั้นยังไม่ควรในการที่จะเกิดขึ้นไม่ควรในการที่จะสร้างพระเจดีย์ให้เกิดขึ้นที่จิตที่ใจของเราได้ต้องใช้ความพยายามให้ยิ่งขึ้นไปทำบริกรรมก็บริกรรมให้ยิ่งขึ้นไปพุทโธพุทโธพุทโธก็บริกรรมให้ยิ่งขึ้นไปธัมโมธัมโมสังโฆสังโฆบริกรรมให้ยิ่งขึ้นไปหรือว่าจะกำหนดลมหายใจเข้าออกกำหนดลมหายใจเข้าออกก็กำหนดให้ยิ่งเข้าไปจะบริกรรมคำว่าตายตายตายตายตายตายตายตายตายตายตายเจริญมรณสติขอให้เจริญให้ยิ่งขึ้นไปบริกรรมให้ยิ่งขึ้นไปในเมื่อมีการเจริญให้ยิ่งทำให้ยิ่งแล้วใจของเราที่วอกแวกออกไปหน้าออกไปหลังออกไปซ้ายไปขวาไปเรื่องไม่เป็นเรื่องนั้นก็ค่อยรวมตัวเข้ามารวมตัวเข้ามาอยู่กับคำบริกรรมแล้วก็ค่อยรวมตัวเข้ามาเรื่อยๆค่อยรวมตัวเข้ามาเรื่อยๆรวมเข้ามาหายใจได้มารวมตัวเข้ามาหายใจแล้วคำบริกรรมในเมื่อใจของเราในรู้ในรู้เขามาหายใจแล้วนี่มีความสงบมีความเย็นใสมีความเย็น มีคำบริกรรมนั้นเราก็ปล่อยเลิกไม่ต้องบริกรรมกำหนดแต่ใจของเราที่สงบที่ใสที่เย็นอยู่มีสติสำรวมมีสติรักษามีสติกำหนดให้แน่วแน่อยู่ในจิตอันเดียวในเมื่อจิตของเรามีสติควบคุมดูดีดูดีดูแลดีแล้วนี่จิตก็แน่วแน่อยู่ที่จิตได้ในเมื่อจิตของเราแน่แน่แน่อยู่ที่จิตมีสติควบคุมกำกับดูแลอย่างดีจิตก็มั่นตั้งมั่นจิตก็ตั้งมั่นแน่วแน่ลงเป็นสมาธิขึ้นและทำขึ้นที่จิตที่ใจของเราสมาธินี้ก็เป็นธรรมเป็นข้อปฏิบัติเป็นทางเดินเป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้ใจของเรานี่แหละเป็นพระเจดีย์ขึ้นมาใจของเรามีศีลใจของเราเป็นพระใจของเราเป็นสมาธิใจของเรามีพระใจของเราเป็นปัญญาใจของเรามีพระมีพระพระสติพระสมาธิพระปัญญาพระสติพระสมาธิพระปัญญานี้แหละเป็นพระที่จะสร้างจิตสร้างใจของเราให้เป็นเจดีย์ที่สมบูรณ์ควรแก่การกราบการไหว้ของเราและควรแก่การกราบการไหว้ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าสร้างใจให้เป็นเจดีย์สร้างด้วยพระองค์เอง

ยันความภาคเพียรความอดความทนพร้อมด้วยสติและปัญญานี่แหละจะทำให้ใจของเราเป็นเจดีย์ควรแก่การกราบการไหว้อย่างสนิทใจของเราตาที่ใดก็ยังเช่นได้พอใจกราบที่ข้างไหนก็ยังอิ่มใจกราบข้างหน้าใดก็ยังสนิทใจพอใจในการกราบการไหว้เจดีย์ของเราไม่เมื่อเราพอใจในการกราบการไหว้ใจของเราที่เป็นองค์เจดีย์นี่แม้แต่เทวดาก็พอใจในการที่จะกราบใครๆโลกทั้งหลายเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับโลกทั้งหลายโลกทั้งหลายก็พอใจในการที่จะกราบใครแต่ว่าอย่างสนิทใจของเขาที่หัวข้อปฏิบัตินี่จึงแม้เป็นธรรมที่จะสร้างพระเจดีย์ขึ้นที่จิตใจของเราเดี๋ยวนี้ศีลของเราสมบูรณ์แล้วไม่ได้บกพร่องตรงไหนการกระทำทางกายของเราก็ไม่วิบัติวาจาของเราก็สมบูรณ์ไม่วิบัติโดยการพูดในทางที่ไม่เป็นอัตเป็นธรรมคำพูดในทางที่ไม่เป็นสุภาษิตคำว่าสุภาษิตไม่มีการกล่าวในขณะนี้กายของเราเป็นศีลสมบูรณ์มีความเป็นปกติเรียบร้อยงดงามวาจาของเราก็เป็นศีลสมบูรณ์มีความเป็นปกติเรียบร้อยสมบูรณ์อยู่จิตใจของเราก็มีสติมีความสำรวมจิตใจของเราก็มีสติมีความสำรวมไว้ดีแล้วในเมื่อจิตของเรามีสติสำรวมไว้อย่างดีจิตของเราก็เข้าถึงความเรียบร้อยเป็นลำดับเข้าถึงความเรียบร้อยเป็นลำดับเข้ามาเป็นสมาธิขึ้นจิตใจของเรานี่จิตวิญญาณดีทั้งหลายมีแต่เราที่จะเป็นผู้ที่สร้างเอาเองแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่มีใครมาสร้างให้สาวกของพระพุทธเจ้าก็ไม่มีใครมาสร้างให้แม้แต่พระพุทธเจ้ายังไม่ดับขันธ์นิพพานก็ไม่ปรากฏว่าสร้างจิตสร้างใจของพระสาวกท่านใดให้เป็นเจดีย์ควรแก่การกราบการไหว้นี่มีแต่บอกข้อปฏิบัติให้พากันมีสติรักษากายวาจาใจให้ดีอย่าให้วิปริตอย่าให้ผิดทำนองคลองทำไปกายก็เป็นศีลขึ้นมารักษาจิตให้ดีมีสติกำหนดสำรวมรักษาจิตไว้ให้ดีมีสติรักษาจิตไว้ให้จิตไว้ให้ดีนี่ในว่าจิตมีสติรักษาไว้ดีแล้วจิตก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิธรรมเป็นใดพระพุทธเจ้าสอนข้อปฏิบัติไม่ได้มอบจิตไม่ได้มอบเจดีย์ให้สาวกท่านใดเราก็เช่นเดียวกันจึงให้พากันมั่นคงอยู่ในข้อปฏิบัติพากันขยันขันแข็งอยู่ในข้อปฏิบัติอยู่ในการสำรวมจิตสำรวมจิตสำรวมใจของเราให้ดีสำรวมจิตสำรวมใจของเราให้ยิ่งอยู่เสมอการสำรวมให้ยิ่งอันนี้ล่ะเป็นข้อปฏิบัติการสำรวมให้ยิ่งอันนี้ล่ะเป็นการสร้างพระเจดีย์สร้างใจของเราให้เป็นพระเจดีย์ขึ้นมาการสำรวมให้ดีให้ยิ่งอยู่เสมอนี่แหละเป็นการเรียกว่าปฏิบัติหรือเดินตามทางที่พระพุทธเจ้าท่านเดินไปแล้วพระพุทธเจ้าท่านเดินทางนี้เดินทางสติสำรวมจิตเดินทางสติสำรวมจิตเดินทางสติสำรวมจิตสำรวมทุกขณะที่ในการเคลื่อนไหวเดินไปทางไหนก็มีสติสำรวมไม่ดีเดินไปทางไหนก็มีสติสำรวมให้ยิ่งอยู่เสมอนั่งอยู่ตรงไหนก็มีสติสำรวมให้ยิ่งอยู่เสมอนี่จะมีอิริยาบถเปลี่ยนอิริยาบถไปในลักษณะไหนสติก็สำรวมให้ยิ่งอยู่ในจิตในใจในเมื่อใจจิตของเรามีสติควบคุมดูแลอย่างดีนี่ถึงว่าจิตธรรมชาติจะคล่องแคล่วในการที่จะสายแสออกไปจิตก็ไม่มีโอกาสเพราะสติควบคุมไว้อย่างดีเหมือนกันมีกำแพงกั้นอย่างหนาแน่นและกั้นแล้วยังค่อยครอบไว้ว่าขึ้นไปทางบนอีกในเมื่อทั้งสี่ด้านก็มีสติมีกำแพงเครื่องกั้นอย่างดีแล้วจิตจะเล็ดล่อนไปถ้าเล็ดล่อนออกจากกำแพงคือสติไปได้ในใหญ่ได้ยังไงในสติในที่สุดจิตที่เคยรวบเดียวในการที่จะสายแสออกไปจิตก็ต้องยอมกำหนดใจยอมจำนนอยู่กับที่จิตนั่นนะอยู่กับที่อยู่กับจิตมีสติควบคุมดูแลอย่างดีไม่มีโอกาสหมดโอกาสหมดสิทธิ์ที่จะไปเที่ยวออกไปอย่างที่เคยเป็นมาแต่ก่อน
จึงการ

ิบัติธรรมจึงมีความจำเป็นถ้าหากมันไม่เห็นปฏิบัติแล้วจิตของเรานี่จะกลายเป็นยิ่งกว่าลิงกว่าข้างลิงข้างไปมันยังเห็นเป็นตัวเป็นตนจิตของเราไปไม่เห็นตัวเห็นตนบางทีเห็นเป็นตัวเป็นตนไปมันก็เกิดเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาแล้วจึงเห็นจึงคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงมีความจำเป็นที่จะต้องใส่ใจนำมาประพฤติปฏิบัติกันคือการรักษากายวาจาใจของเราให้ดีอยู่เสมอคำสอนพุทธเจ้าสอนให้รักกายรักษากายรักษาวาจารักษาใจเท่านี้ในเมื่อต่างพากันรักษากายวาจาใจให้ดีแล้วทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขในเมื่อต่างคนพากันรักษากายวาจาใจดีแล้วจะเอาอะไรเป็นผู้ที่ออกไปสร้างปัญหาสร้างความวุ่นวายนี่คำสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นธรรมที่เป็นประโยชน์แก่โลกจึงเป็นศาสนาที่เป็นประโยชน์แก่โลกจึงเป็นศาสนาที่คุ้มครองโลกโลกยุคไหนสมัยไหนสมัยใดอยู่ในกรอบอยู่ในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโลกยุคนั้นสมัยนั้นเป็นอยู่เย็นเป็นสุขโลกยุคไหนสมัยไหนไม่สนใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าสนใจแต่อารมณ์ของเจ้าของความต้องการความปรารถนาของเจ้าของแล้วก็ปฏิบัติตามความต้องการตามอารมณ์ความอยากของเจ้าของนั่นโลกยุคนั้นสมัยนั้นมีแต่ฟืนแต่ไฟถึงวันเดียวนี้เราอยู่ในกรอบอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการทุกข์ร้ายทุกคนให้พากันมีสติให้พากันมีสติพากันมีสติสติก็คือการตื่นตัวสติก็คือความรู้สึกตัวรู้สึกภายในจิตใจของเรานั้นสํารวมอยู่กับที่สํารวมอยู่กับที่สํารวมอยู่กับที่ไม่ให้เคลื่อนไปหน้าไม่ให้เคลื่อนเป็นหลังไม่ให้เคลื่อนไปซ้ายไปขวาไปหน้าต่อไปข้างหน้าสารพัดเรื่องไม่สิ้นสุดเป็นไปข้างหลังก็สารพัดที่มันผ่านมาก็ไม่สุดเป็นไปซ้ายไปขวามันก็ไม่สุดเป็นอย่าให้ไปเสียเลยให้อยู่กับที่อยู่กับที่อยู่กับที่ในเมื่ออยู่กับที่ไม่ไปเรื่องนั้นเรื่องนั้นเขาไม่เข้ามาเกี่ยวข้องที่ใจของเรามีแต่ใจของเรานั่นละกระโดดไปเกาะเกี่ยวต้นไม้ก็เหมือนกันไม่เห็นมันกระโดดเข้ามาหาตัวลิงมีแต่ตัวลิงเขานั่งกระโดดไปเกาะเขาไหนก็กระโดดเข้าไปให้เกี่ยวข้องกินนั่นกินนั่นกินนั่นลิงอยู่เฉยๆไม่ไปกระโดดไม่กระโดดไปเกาะกิ่งไม้แล้วกิ่งไม้กิ่งไหนไม่กระโดดมาให้ลิงเกาะไม่มีใจของเราก็เช่นเดียวกันเรื่องที่ชอบใจเรื่องที่ไม่ชอบใจมีแต่ใจของเราไม่มีสติเท่านั้นนะมันก็โดดไปหาเกาะแล้วก็เป็นทุกข์บ้างเกาะแล้วก็วุ่นวายบ้างมีแต่เป็นทุกข์มีแต่ความวุ่นวายเพราะใจออกไปกระโดดออกไปเกาะก็สิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจอารมณ์ทั้งหลายเป็นของร้อนเกาะตรงไหนมีแต่ของร้อนทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ปล่อยวางซะปล่อยวางแล้วอยู่ที่ไหนอยู่กับใจที่ไม่มีสิ่งชอบไม่มีสิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจเข้ามาเกี่ยวข้องบริกรรมพุทโธก็ได้ไม่บริกรรมพุทโธก็ได้ทำได้ทุกอย่างใจของเราสงบมีสติควบคุมและสติของเราควบคุมจิตของเราอยู่กับที่เราไม่ต้องบริกรรมพุทโธใจของเราก็สงบอยู่ได้ถ้าหากว่ามีสติควบคุมจิตไม่อยู่เอาพุทโธเป็นหลักเอาพุทโธเป็นหลักเอาพุทโธเป็นหลักไม่ไปปล่อยวางพุทโธเอาจับพุทโธไว้ให้แน่ในเมื่อจิตของเรายังสับสนจิตของเรายังกระโดดโดดเต้นโดดเต้นโดดเร็วต้องมีต้องมีคำบริกรรมเป็นเครื่องกำกับต้องมีคำบริกรรมกำกับเอาไว้ทำไมอย่างนั้นไม่อยู่ใจของเราควรจะทำอย่างไรก็ทำตามนั้นแล้วก็มีความพยายามทำอย่างนั้นให้ยิ่งในเมื่อใจของเราควรจะทำอย่างไรก็ทำสิ่งที่ควรตามที่เห็นว่าควรนั่นและมีการกระทำให้ยิ่งในสิ่งที่เห็นว่าควรนั่นผลของการปฏิบัติธรรมของเรานี่จะต้องได้ผลอย่างแน่นอนการพิจารณาเกสาโลมานาคาทันโตนี่
ก็พยายามที่จะพิจารณาอยู่เสมอโอกาสที่มีโอกาสที่จะมีโอกาสใดที่มีโอกาสที่จะพิจารณาพิจารณาได้ทุกขณะไม่จำเป็นต้องให้จิตสงบเสียก่อนไม่จำเป็นต้องเป็นจิตเป็นสมาธิเสียก่อนไม่ต้องเดินจงกรมเสียก่อนไม่ต้องสมาธิเสียก่อนนี่พิจารณาได้ทุกขณะอยู่ในอิริยาบถใดๆเกสาเขาก็เป็นเกสาอยู่อย่างนี้เส้นไหนเขาก็ไม่เคยรู้ว่าเขาเป็นผมเข็นเส้นไหนคอยเส้นไหนเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นไม่เคยรู้ว่าเขาเป็นขนนี่อะไรต่ออะไรที่ในสรีระร่างกายนี่เขาไม่มีรู้ว่าไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรสักอย่างมีแต่เราเท่านั้นไปสมมติไปตั้งชื่อตั้งเสียงให้เขาแล้วก็สมมติว่าเขาเป็นตัวเป็นตนถ้าเขาเป็นตัวเป็นตนจริงๆทำไมเขาจึงตายเอาสมมติเอาเลยเราไปสมมติของเกิดมาตายเป็นตัวเป็นตนอันนี้เรียกว่าเราไปสมมติไม่ถูกไม่สมมติผิดสมมติไม่ถูกในเมื่อไปสมมติไม่ถูกไปสมมติผิดแล้วเราจะไปสมมติจะไปยึดสมมติที่ผิดทำไมร่างกายเป็นของตายแท้ๆร่างกายเป็นของตายชัดๆแล้วก็ตายกันทั้งโลกให้เราเห็นอยู่นี่แล้วเราก็จะว่าร่างกายเป็นของเราร่างกายเป็นของเราในเมื่อโลกเขาตายกันทั้งโลกเราจะไม่ตายเหรอเราก็ต้องตายถ้าในเมื่อเราตายแล้วร่างกายจะเป็นของเราได้ยังไงสรุปแล้วมันก็เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเป็นเท่าเป็นฐานอย่างกระดูกของพระพุทธเจ้าก็เป็นเท่าเป็นฐานกระดูกของพระอรหันตสุขสาวกก็เป็นเท่าเป็นฐานแต่เท่าฐานที่เกิดจากที่เท่าฐานอันเกิดจากสรีระของพระพุทธเจ้าเท่าฐานอันเกิดจากสรีระของพระอรหันตสาวกนั่นเท่าฐานนั้นยังมารวมตัวกันขึ้นเป็นพระขึ้นอีกก็เพราะจิตใจของพระองค์ท่านและจิตใจของท่านเป็นพระนั่นเองถึงเรียกว่าพระธาตุพระธาตุขึ้นมาก็เพราะจิตใจของท่านเป็นพระอย่างสมบูรณ์แม้แต่เท่าฐานนั้นก็กลายเป็นพระขึ้นมาได้เพราะเป็นพระเพราะใจที่หัวใจเป็นดีใจเป็นเจดีย์และสรีระร่างกายก็เป็นเจดีย์ไปด้วยเราพากันสร้างเจดีย์โดยข้อปฏิบัติสร้างและพากันสร้างเจดีย์โดยในความภาคความเพียรทุกคนมีความภาคความเพียรไม่เลิกละความภาคความเพียรและความภาคความเพียรของเรายิ่งก้าวหน้าอยู่เสมอใจของเราต้องเป็นพระได้อย่างไม่ต้องสงสัยในเมื่อใจของเราเป็นพระแล้วสรีระร่างกายของเราทั้งร่างกายเป็นพระทั้งนั้นถึงจะเป็นกองเกิดกองแก่กองตายนี่กองแก่กองพังก็ช่างของแก่ของพังนั่นยังจะมารวมกันเป็นพระขึ้นมาเรียกว่าพระธาตุขึ้นมาพากันทำความสงบพากันทำจิตทำใจของเราให้สงบเข้าถึงความเป็นพระขึ้นที่จิตที่ใจของเราไม่ต้องไปหาที่ไหนหาใจไม่ต้องไปหาที่ไหนหาธรรมทำไมไม่ต้องไปหาเล่าเพราะใจของเรามีแล้วไม่ต้องไปหาที่ไหนหาธรรมเพราะธรรมมีอยู่แล้วคือใจของเรานี้รู้ใจก็รู้ธรรมรู้ธรรมก็รู้ใจรู้ธรรมก็คือรู้ใจเห็นธรรมก็คือเห็นใจเห็นใจนี่แหละเห็นธรรมเห็นใจของเรานี่แหละเรียกว่าเห็นรากฐานของเจดีย์ที่ควรแก่การกราบการไหว้พากันนั่งสมาธิต่อไปพระพุทธเจ้าก็สร้างสมาธิสร้างพระเจดีย์ขึ้นที่ใจสร้างเอาเองพระอรหันตสาวกสร้างพระเจดีย์ขึ้นที่ใจสร้างเอาเองเป็นอย่างนี้ตลอดกาลมาเรานี่ก็นี่จะต้องสร้างเอาเองด้วยกันทั้งนั้นจึงได้กราบจึงจะมีโอกาสกราบพระเจดีย์ของเราเองโลกเขาเป็นอย่างนี้ตั้งแต่มีโลกดินก็เป็นดินน้ำก็เป็นน้ำลมก็เป็นลมไฟก็เป็นไฟเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เป็นโลกมาถึงเกิดเขาก็มีอย่างนี้แก่เขาก็มีอย่างนี้เจ็บเขาก็มีอย่างนี้ตายเขาก็ยังมีอย่างนี้ตลอดกาลมาแล้วก็ยังจะมีอย่างนี้ตลอดกาลไปเกิดเขาก็เป็นใหญ่ของเขาแก่เขาก็เป็นใหญ่ของเขาเจ็บเขาก็เป็นใหญ่ของเขาตายเขาก็เป็นใหญ่ของเขาเขาไม่ได้สนใจว่าใครจะไปยึดถือเนี่ยว่าเป็นตัวเป็นตนใครจะไปยึดถือหวนเห็นสักแค่ไหนเพียงไรก็ช่างเขาเกิดขึ้นมาแล้วเขาก็แก่ไปทุกวัน
นี่เขาอยากเก็บเขาก็เก็บไปทุกวันใครไม่อยากเก็บเขาก็เก็บเนี่ยว่าเขามีความเป็นใหญ่ของเขาใครจะหวงแหนสักขนาดไหนไม่อยากเก็บไม่อยากตายเขาก็เก็บเขาก็ตายของเขาเขาเป็นอย่างนี้มาตลอดกาลจึงมาปล่อยวางไปเป็นตามธรรมชาติเขาเสียปล่อยวางให้เป็นไปตามธรรมชาติของเขาธรรมชาติความจริงของเขาเป็นอย่างไรให้เขาเป็นไปตามนั้นใจของเราเป็นใจอยู่อย่างนี้จะเรียกว่าใจหรือจะไม่เรียกว่าใจใจของเราก็เป็นใจใจของเราจะเรียกว่าใจหรือไม่เรียกว่าใจใจของเราก็เป็นความรู้อยู่อย่างนี้ความรู้อยู่อย่างนี้จะเรียกว่าความไม่รู้นี่จะเรียกว่าความไม่รู้จะตั้งชื่อว่าความไม่รู้เขาก็รู้ของเขาธรรมชาติใจก็คือความรู้อันนี้เขาเป็นของเขาอยู่อย่างนี้อันนี้ก็เป็นธรรมชาติของใจธรรมชาติของธาตุรู้ธาตุไม่รู้ก็คือเขาก็เป็นของเขาตลอดกาลมาธาตุรู้ก็เป็นของเขาอยู่อย่างนี้แต่ธาตุรู้ของเรานี่ยังมีกำลังไม่พอที่จะดูแลรักษาเจ้าของเองมีสติไม่พอมีสมาธิไม่พอมีปัญญาไม่พอถูกอำนาจของกิเลสฉุดดึงไปได้นี่ใหญ่ไปกดให้ลงในคนในตมไปกดลงในคนจมอยู่ในคนในตมไม่มีโอกาสที่จะดีดเจ้าของให้พ้นจากคนจากตมใจของเรายังไม่มีกำลังพออะไรที่จะเป็นกำลังของใจก็คือธรรมธรรมคือสติธรรมธรรมคือสมาธิธรรมธรรมคือปัญญาธรรมธรรมคือสติสมาธิที่ปัญญานี่แหละจะเป็นธรรมที่สร้างใจของเรานี้ให้มีกำลังขึ้นมาพ้นจากกระแสของโลกที่เขามีกำลังมากที่จะดึงดูดจิตใจของสัตว์โลกนี้ให้จมอยู่ในก้อนโลกอันนี้ไม่มีโอกาสที่จะหลุดออกมาจากก้อนโลกอันนี้ได้มีแต่จิตใจที่มีความเพียรมีความพยายามอบรมใจให้มีสติธรรมมีสมาธิธรรมมีปัญญาธรรมจิตใจจิตลายนั้นนี่สามารถที่จะดีเจ้าของด้วยกำลังของสติสมาธิปัญญานี่พ้นจากการที่จะจมฝังอยู่ในโลกไม่ต้องมาเกิดแก่ในโลกอีกต่อไปทุกสิ่งทุกอย่างเขาเป็นธรรมชาติทั้งนั้นให้ปล่อยวางไปตามธรรมชาติของเขาแล้วเป็นผู้ที่จะไม่มีปัญหาถ้าหากว่าไม่ปล่อยเขาไม่ปล่อยให้เป็นธรรมชาติของเขาแล้วทุกอย่างจะกลายเป็นปัญหาทั้งนั้นแผ่นดินก็เป็นปัญหานั่งก็เป็นปัญหาลมไฟเป็นปัญหาแม้แต่จิตของเราของเราเองก็เป็นปัญหากับเราสันตุถีปรมังสุขังความสันโดษอยู่เป็นสุขสันตุถีปรมังสุขังความสันโดษเป็นอยู่เป็นสุขมีความสุขอย่างยิ่งสันโดษคือยังไงไม่ไปห้ามโดดใส่ไม่ไปโดดใส่อันนั่นหรือไปโดดใส่อันโน้นสิ่งที่โลกเขาว่าดีสิ่งที่โลกเขาว่าไม่ดีไม่ไปโดดใส่สันโดษไม่ไปเลิกจากการไปหากระโดดใส่สิ่งที่โลกเขาต้องการเขาปรารถนากันนั่นใจของเราที่จะกระโดดไปอย่างนั้นไม่มีนั่นเรียกว่าอยู่เป็นสุขใจของเราที่ไม่กระโดดไปอย่างที่โลกเขาพอใจปรารถนากันนั่นก็เพราะใจของเรามีธรรมเป็นเครื่องอยู่ในเมื่อใจของเรามีเครื่องธรรมมีธรรมเป็นเครื่องอยู่แล้วจะกระโดดไปทำไมถึงว่ากิเลสมันไม่ใช่ของเล่นนะนั่งภาวนานี่บางทีมันก็ยังมากวนอยู่นั่งภาวนามันก็ยังไม่ยอมพักในการที่มันจะรบกวนยังวิ่นนิวรณ์ทางกามฉันพยาบาทนี่เอาเรื่องที่ชอบใจไม่ชอบใจนี่เอามากวนใจบางทีเรื่องชอบใจไม่เป็นชอบใจมันไม่มีแล้วมันก็ยังเอาความง่วงเหงาเหานอนมากวนอีกจึงว่ามันไม่เลิกสักขณะที่มันจะไม่กวนแม้แต่นั่งภาวนาอยู่มันก็ยังกวนอยู่กวนจึงกระทั่งใครๆก็ว่านั่งภาวนาก็นั่งไม่ติดมันขนาดนั้นน่ะขณะไหนที่เขาจะพักความพยายามที่จะกวนไม่มีจึงว่าผู้ที่ไม่มีกิเลสกวนเท่านั้นจึงอยู่เป็นสุขถ้าหากว่ายังมีกิเลสกวนอยู่ขณะไหนอยู่ในณสถานที่ใดมันกวนอยู่อย่างนั้น
ไม่เลือกสักการไม่เลือกสักเวลาไม่เลือกสถานที่ด้วยพระพุทธเจ้าท่านจึงเห็นโทษของคำว่ากิเลสเป็นอย่างยิ่งถ้าหากว่ายังมีกิเลสอยู่แล้วไม่ต้องไปปรารถนาความสุขจะมีความสุขได้ยังไงก็เพราะมีตัวกิเลสมันกวนอยู่นั่งมันก็กวนนอนมันก็กวนอยู่ในยาบทใดมันกวนไม่จะนั่งทานสมาธิมันก็ยังกวน

0: ติเป็นธรรมเครื่องตื่นสติเป็นธรรมเครื่องตื่นมีสติมีสติมีสติมีสติมีสติมีสติมีสติตื่นอยู่เสมอเจอตื่นอยู่ที่จิตที่ใจของเรานี่ตื่นอยู่ก็จิตก็ใจจริงๆไม่ให้ตื่นเคลื่อนออกจากความตื่นไม่ให้เคลื่อนออกจากจิตจากใจจึงว่าตื่นอยู่ก็จิตกระจายของเรานี่สติจึงเป็นธรรมเครื่องตื่นอิทธารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องกามฉันพยาบาทเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ได้นี่ความง่วงเหงาหานอนก็เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ได้เพราะใจของเรานี่มันตื่นอยู่ด้วยประกอบด้วยสติมันจะเข้ามาเกี่ยวข้องรบกวนได้ยังไงถ้าหากว่าไม่มีสติเป็นธรรมเครื่องตื่นแล้วสารพัดที่มันจะกวนตามโอกาสของมันโอกาสไหนควรที่จะเอาสิ่งที่ชอบใจมากวนโอกาสไหนควรที่จะเอาสิ่งที่ไม่ชอบใจมากวนโอกาสไหนที่จะเอาเรื่องง่วงมากวนโอกาสไหนที่จะเอาเรื่องรำคาญมากวนโอกาสไหนที่จะเอาเรื่องทำให้เกิดความลังเลสงสัยมากวนมันกวนทุกขณะตามแต่โอกาสเวลาเท่านั้นมันจะเอาเรื่องอะไรมาเอาเรื่องอะไรมากวนจึงว่ากิเลสมันไม่พักในการที่จะกวนเหตุมันไม่พักในการที่จะเบียดเบียนเพื่อเหยียบย่ำทำลายหรืออะไรเป็นกิเลสอีอันนั้นคือข้าศึกเล็กๆน้อยๆคือข้าศึกทั้งนั้นอย่าไปย่อหย่อนผ่อนปรนย่อหย่อนผ่อนปรนนั่นละของน้อยนั่นละมันจะถูกไอ้แมลงมือพิษแมลงป่องของน้อยๆนั้นมันจะยิ่งกว่าพิษของงูซะอีกเรียกว่าคำน้อยคำว่าน้อยอนุโลมอย่าให้มันมีเรื่องของกิเลสนั้นอันคำว่าอนุโลมเพื่อกิเลสจะให้มันมีของน้อยอันนั้นน่ะฆ่าเราได
1: ้ร่มไม้เขาก็เป็นร่มไม้ที่แจ้งเขาก็เป็นที่แจ้งเราจะสมมติเรียกว่าร่มไม้หรือไม่สมมติร่มไม้เขาก็เป็นร่มไม้อย่างนั้นที่แจ้งเราจะสมมติว่าเป็นที่แจ้งหรือไม่เขาก็เป็นที่แจ้งของเขาอยู่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนให้แสวงหาอยู่รุกขมูลร่มไม้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสอนให้แสวงหาอยู่ในที่แจ้งใช่สถานที่นั่นเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเดี๋ยวนี้เราอยู่กันณสถานที่แจ้งคือในสถานที่นี้ใช่สถานที่นี้ปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติจิตของเราสถานที่ก็มีความสำคัญเป็นส่วนประกอบในการปฏิบัติธรรมปฏิบัติจิตเป็นแต่เพียงส่วนประกอบการปฏิบัติธรรมปฏิบัติจิตเราเท่านั้นเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเป็นผู้ปฏิบัติจิตเพราะเราปฏิบัติได้ร่มไม้ปฏิบัติไม่เป็นที่แจ้งปฏิบัติไม่เป็นณสถานที่ใดๆปฏิบัติธรรมไม่เป็นทั้งนั้นมีแต่เราเท่านั้นเป็นผู้ปฏิบัติได้เป็นผู้ปฏิบัติเป็นเพราะมีพร้อมทั้งกายมีพร้อมทั้งใจเดี๋ยวนี้กายของเราก็พร้อมใจของเราก็พร้อมสถานที่ก็พร้อมไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคไม่มีอะไรมากวนทุกสิ่งมีความพร้อมหมดจึงใช่สถานที่ใช่สภาพความพร้อมนี้ล่ะบำเพ็ญจิตภาวนาของเราให้ได้ผลให้ได้ผลปรากฏเป็นที่ประทับใจของเรากันนั่งอยู่ที่นี้ในเมื่อเราทำความรู้สึกว่าเป็นสถานที่แจ้งแล้วเราก็ปล่อยวางส ถานที่นี้เป็นสถานที่แจ้งนี่เสียถึงจะมีการนั่งอยู่หลายมีหมู่มีเพื่อนนั่งอยู่ในเมื่อเราระลึกเรารู้ทำความรู้สึกว่ามีแล้วเราก็ละหมู่เพื่อนนั่นเสียให้ยังมีแต่เราอันเดียวคำว่าเรานี่ก็เป็นคำพูดที่เป็นคำสมมุติกันเท่านั้นความจริงแล้วหาตรงไหนหาอะไรเป็นเราไม่มีและไม่มีตรงไหนไม่มีอะไรที่เขาจะบอกกับเราว่าเขาเป็นเราอยู่ด้วยกันมานานขนาดนี้ตรงไหนไม่เคยบอกว่าเป็นเราผมเส้นไหนก็ไม่เคยบอกขนเส้นไหนก็ไม่บอกทั้งผมจะมีมากมายกายกองเต็มศีรษะก็ไม่ปรากฏว่าผมเส้นไหนบอกว่าเป็นผมพอผมเส้นไหนบอกว่าเป็นคนผมเส้นไหนบอกว่าเป็นเราขนก็เช่นเดียวกันเล็บก็เช่นเดียวกันฟันก็เช่นเดียวกันหนังห่อกระดูกก็เช่นเดียวกันเส้นเอ็นกระดูกจะว่ากระดูกท่อนยาวกระดูกท่อนสั้นกระดูกท่อนน้อยกระดูกท่อนใหญ่สรีระทั้งหมดกระดูกในสรีระทั้งหมดนี้เขาไม่เคยพูดว่าเขาเป็นกระดูกและเขาก็ไม่เคยพูดว่าเขาเป็นคนหรือว่าเป็นเราจึงว่าคำว่าเป็นเรานี่ก็คือการสมมติของที่เกิดมาแก่เกิดมาตายนั่นเองว่าเป็นเราทั้งที่ความจริงเขาก็บอกความจริงของเขาอยู่ตลอดกาลที่เราสมมติว่าเป็นเราเป็นคนนั่นมันไม่ได้เป็นเขาเป็นเราไม่ได้เป็นคนอย่างที่เราสมมติหรืออย่างที่เราเข้าใจว่าเป็นเราเป็นคนกันเดี๋ยวก็ตายกันไปเดี๋ยวก็เผากันไปเดี๋ยวก็มาติกาบังสกุลกันไปเดี๋ยวก็ฝังกันไปเดี๋ยวก็ป่วยกันไปอันนี้เป็นความจริงร่างกายของเรานี้สักแต่ว่าของเกิดมาเพื่อตายเท่านั้นเกิดมาก็เป็นสิ่งที่เกิดทั้งหมดเขาก็ไม่รู้สิ่งที่แก่ทุกวันแก่ทุกวันเขาก็ไม่รู้สิ่งที่เขาตายไปตายไปตายไปเขาก็ไม่รู้เพราะเขาเป็นธาตุที่ไม่มีความรู้ตามแต่ที่เราจะไปสมมติเขาเป็นอย่างไรเขาก็ไม่สนหรือจะไม่สมมติเขาก็ไม่สนหน้าที่ของเขาเป็นอย่างไรเขาก็เป็นไปตามหน้าที่หรือตามสภาพตามความเป็นจริงของเขานั้นคือเกิดมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปหาความแตกความพังและแตกพังตลอดการมาแต่แตกพังตลอดการไปอย่างนี้อันนี้เป็นธรรมชาติประกาศสัจธรรมเป็นธรรมชาติประกาศเป็นประกาศความจริงเป็นธรรมชาติที่เขาไม่ได้ปิดบังเขาไม่ได้ปิดบังความจริงของเขาแต่เราไม่มีโอกาสที่จะไปแยกแยะไม่มีโอกาสที่จะไปศึกษาไม่มีโอกาสที่จะไปสอดส่องให้ชัดให้รู้ให้เห็นความจริงที่เขามีความจริงที่เขาเป็นนั้นก็เลยเชื่อตามๆกันมาหลงตามๆกันมาเชื่อตามกันมาก็คือเชื่อที่คนหลงที่หลงและแล้วเราเชื่อคนที่หลงเราก็หลงตามกันมามีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นผู้ที่แจ่มแจ้งในสัจธรรมเพราะพระพุทธเจ้านักเป็นนักค้นคว้าเป็นนักศึกษาเป็นนักปฏิบัติในที่สุดพระพุทธเจ้าก็แจ่มแจ้งในกองสัจธรรมนี้ได้ผู้ไม่ใช่เราไม่ใช่ใครไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นของที่เกิดมาตายเป็นของที่เกิดมาตายเท่านั้นนี่คำว่าเรานั่งอยู่คนเดียวนี้ก็คือสิ่งที่เกิดมาตายเท่านั้นเองในเมื่อเรานั่งอยู่นี่ก็คือสิ่งที่เกิดมาตายสิ่งที่เกิดมาตายเขาจะเป็นอย่างไรเขาช่างเขาเราจะพยายามนี่ ถ้าแค่ไหนเพียงอะไรก็ช่างที่มาให้เขาเป็นไปตามธรรมชาติของเขาพยายามขนาดไหนเพียงไรก็ไม่ได้ในเมื่อไม่สามารถที่จะไปทักท้วงไม่หาไม่สามารถที่จะไปขัดขวางธรรมชาติที่เขาจะเป็นเราก็อย่าไปทัดเราอย่าไปคัดค้านเขาเขาจะเป็นยังไงก็ช่างเขาเป็นยังไงก็ให้จะเป็นยังไงก็ให้เขาเป็นไปเสียนี่จึงว่าปล่อยวางเอาแต่ใจอันเดียวเอาแต่ใจอันเดียวในเมื่อเราปล่อยวางของตายอันนี้ของเกิดของตายอันนี้ให้เป็นไปตามธรรมชาติของเขาแล้วเราก็มากำหนดอยู่ที่ใจของเราอันเดียวนี้ใจของเราอันเดียวนี้เขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างนี้ความคิดเขาก็คิดของเขาแต่ไหนแต่ไรมาคิดแล้วก็ผ่านไปคิดแล้วก็ผ่านไปคิดแล้วก็ผ่านไปพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าสักแต่ว่าความคิดเท่านั้นอย่าไปยึดถืออย่าไปยึดความคิดนั้นมาเป็นตัวเป็นตนเป็นจิตเป็นใจเป็นเราความคิดข้อสักแต่ว่าความคิดคิดแล้วก็ผ่านไปคิดดีสักขนาดไหนก็สักแต่ว่าความคิดคิดไม่ดีก็เป็นสักแต่ว่าความคิดอย่าให้เกิดความยินดีเพราะความคิดที่ดีและอย่าให้เกิดความยินร้ายเพราะความคิดในทางที่ไม่ดีนั้นสักแต่ว่าความคิดใจของเรานี่ให้อยู่กับสติอยู่กับจิตใจของเราให้อยู่กับสติอยู่กับใจอยู่กับจิตที่ตื่นที่รู้อยู่นี่เหมือนกับเรือนี่คลื่นใหญ่มากนี่เรือก็อยู่เหนือคลื่นใหญ่คลื่นเล็กมาเรือก็อยู่เหนือคลื่นเล็กถึงว่าคลื่นจะไม่มีทะเลจะเรียบเรือก็อยู่เหนือน้ำที่เรียบนั้นน้ำที่เรียบเรือก็ลอยอยู่เหนือทะเลน้ำที่มีคลื่นใหญ่น้ำที่มีคลื่นเล็กเรือก็ลอยอยู่ในคลื่นนั้นนี่อยู่เหนือคลื่นนั้นจิตของเราก็เช่นเดียวกันอยู่เหนือความคิดอยู่เสมอในเมื่อเราอยู่เหนือความคิดของเราอยู่เสมอความคิดของเราจะคิดไปในลักษณะไหนก็เป็นเรื่องของความคิดเท่านั้นเป็นเรื่องความของความคิดแล้วเราก็ยังจะเห็นด้วยว่าความคิดอันนี้เกิดมาเท่าไหร่คิดเท่าไหร่ก็ดับไปเท่านั้นไม่เห็นอะไรที่จะเป็นซากให้ตกข้างแม้แต่ขี้ผงแม้แต่ขี้เถ้าก็ไม่มีหลังจากความคิดอันนั้นดับไปท่านจึงว่าอนัตตาอนัตตาความสังขารทั้งหลายเป็นอนัตตากำหนดเฉพาะจิตอันเดียวกำหนดเฉพาะจิตอันเดียวจิตที่อยู่เหนือคลื่นจิตที่เบื่อเปียกเหมือนเรือที่ลอยอยู่เหนือคลื่นนั้นกำหนดอยู่ในอันนี้อันเดียวกำหนดอยู่ณสถานที่นี้ทั้งกลางคืนทั้งกลางวันทั้งกลางคืนกลางวันนี่เป็นข้อปฏิบัติที่เราจะต้องพากันปฏิบัติให้เกิดขึ้นมีขึ้นในจิตในใจของเราจึงวันนี้เรามาอยู่ณสถานที่นี้ลมก็เย็นเย็นพอดีไม่ใช่เย็นหนาวแล้วลมพัดพอดีสบายนี่ยุงริ้นก็ไม่รบกวนจึงว่าเป็นสถานที่สบายะให้ใช้สถานที่สบายะอันนี้ทำใจของเราให้เข้าถึงความสบายเพราะไม่มีสิ่งมากวนใจอะไรเราจะมากวนใจก็ใจของเรานี่แหละมากวนใจของเราใจของเรากวนของใจของกวนใจของเราได้ก็เพราะใจของเราไปยึดสิ่งที่มากวนนั่นเป็นตัวเป็นตนถ้าหากว่าอยู่เหนือซะแล้วมันเป็นธรรมชาติของมันคลื่นมันมีเท่าไหร่มันก็ดับไปเท่านั้นคลื่นมันมีเท่าไหร่มันก็ดับไปเท่านั้นจะคลื่นใหญ่แค่ไหนขนาดไหนเพียงไรมันก็ดับทั้งนั้นไม่มีคลื่นในก้อนไหนไม่มีคลื่นลูกไหนที่เรียกเกิดเป็นคลื่นแล้วไม่สลายไปในนี้จิตของเราต้องเป็นจิตที่ตื่นอยู่เสมอจึงเรียกว่าพุทโธไม่มีอะไรเป็นพุทโธมีแต่จิตของเราเท่านั้นเป็นตัวพุทโธไม่มีอะไรเป็นธัมโมมีแต่จิตของเราเท่านั้นเป็นธัมโมไม่มีอะไรที่จะเป็นสังโฆมีแต่จิตของเราเท่านั้นเป็นสังโฆ ในเมื่อจิตของเราอยู่เหนือคลื่นจิตของเรานี่ในเมื่ออยู่เหนือคลื่นแล้วจิตของเราตื่นอยู่เสมอจิตของเราที่ตื่นนั่นแหละจิตของเราเป็นธรรมจิตของเราที่ตื่นจิตของเราเป็นธรรมนั่นละจิตของเราเป็นสังโฆโดยไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนทำให้เกิดให้มีขึ้นภายในจิตในใจของเรานี่ปล่อยวางเสียซึ่งธรรมชาติที่เขาเป็นจึงให้พากันทำใจของเราให้อยู่เหนือคลื่นเหนือไอ้ลมแล้วเราเนี่ยจะเป็นผู้ที่ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายเพราะคลื่นลมถ้าหากว่าอยู่ในอยู่ใต้น้ำอยู่ใต้คลื่นใต้ลมแล้วคลื่นนั้นน่ะจะเป็นอันตรายแก่เราถ้าอยู่เหนือเสียแล้วใหญ่คลื่นจะใหญ่ขนาดไหนก็ช่างเราหักอยู่อย่างปลอดภัยของเราได้ฉลองเจดีย์ของเราฉลองวิธีไหนก็ช่างเถอะสู้ฉลองแบบสงบแบบเรียบไม่ได้มากมายกายกองเป็นคลื่นแต่มีแต่ความวุ่นวายมากบางทีมากปริมาณมากปริมาณบางทีสู้น้อยแต่มีคุณภาพไม่ได้เม็ดหินเม็ดทรายจะเป็นหลายหลายคิวหลายๆรถก็ช่างแต่ถ้าพูดถึงค่าราคาจริงๆสู้พลอยเพชรเม็ดเล็กๆเม็ดเดียวก็ไม่ได้จึงว่าคุณภาพมีค่ากว่าปริมาณจึงให้พากันทำเรานี่ให้มีคุณภาพขึ้นมาคุณภาพคือยังไงคือใจของเราสงบคลื่นลมไม่เข้ามากระทบอันนั้นใจของเรามีคุณภาพและใจที่สงบคลื่นลมกระทบไม่ได้นั้นใจนี้เป็นใจที่มีคุณภาพเป็นใจที่มีคุณค่าหาประมาณไม่ได้ท่านจึงกล่าวว่าอัปมาโนพุทโธอัปมาโนธรรมโมอัปมาโนสังโฆใจที่เป็นพุทโธใจวิทธะเป็นธรรมโมใจที่เป็นสังโฆเป็นใจที่มีคุณค่าหาประมาณไม่ได้ใจที่จะเป็นพุทโธธรรมโมสังโฆเป็นใจที่มีคุณค่าขึ้นมาเป็นขึ้นมาเพราะข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติพระที่จะทำให้ใจเป็นพุทโธธัมโมสังโฆนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนสมบูรณ์ไว้แล้วไม่ได้บกพร่องแล้วเดี๋ยวนี้เราก็พากันปฏิบัติตามคำสอนของพุทธเจ้าที่สอนไว้สมบูรณ์นั้นแต่เรานี่ยังบกพร่องอยู่บกพร่องด้วยข้อปฏิบัติบกพร่องด้วยการกระทำในเมื่อการกระทำข้อปฏิบัติของเราบกพร่องคือมีความย่อหย่อนถึงจะเดินถูกทางแค่ไหนเพียงไรก็ช่างแต่ไม่สนใจไม่มีความขยันขันแข็งไม่มีความอดทนที่จะเดินมันก็ย่ำอยู่กับที่ทั้งที่เส้นทางที่เราเดินกันนี่เป็นเส้นทางที่ถูกต้องที่พระพุทธเจ้าพระสัตว์พวกเจ้าเดินทางนี้ทั้งนั้นเรานี่ไม่สามารถที่จะเดินถึงจุดท้ายหมายปลายทางได้เพราะความย่อหย่อนในความอดความทนความภาคความเพียรเราจึงย่ำอยู่กับที่กันย่ำอยู่กับที่คือยังไงย่ำอยู่ในกองเกิดกองแก่กองตายย่ำอยู่ในกองอยู่ในโลกอันนี้ไม่พ้นจากโลกอันนี้สักทีโลกอันนี้ก็คือโลกเกิดโลกแก่โลกตายย่ำอยู่ในของเกิดของแก่ของตายซ้ำๆซากๆย่ำอยู่กับที่ตลอดกันมาไม่พ้นจากไม่พ้ายไม่พ้นไม่ก้าวหน้าไปไม่ก้าวผ่านไปได้สักทีก็เพราะความเพียรความพยายามความจริงจังในการที่จะเดินของเราไม่พอจึงให้พากันปรับเราโลกอันนี้คือโลกเกิดโลกแก่โลกตายอันนี้แล้วเราจะเข้าถึงความปลอดภัยในเมื่อเราไม่มีความเกิดความแก่ความตายแล้วเขาบอกโรคเกิดโรคภัยไข้เจ็บจะเกิดมีขึ้นได้ยังไงพากันทำความสงบให้แน่วแน่
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์แบนทนาการุวัดดอยธรรมเจดีอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครมีชื่อกันเทศว่า เจดีใจในรายการธรรมครูบาอาจารย์ช่วงที่สองครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ขณะนี้ตั้งรองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่20เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2549ในโอกาสเทศนารับพระป่าช่วยชาติณสำนักชีบ้านห้วยทรายจังหวัดมุกดาหารขอเชิญรับฟังครับ
1: นี่กำหนดการครับผมกำหนดการองค์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนพระธรรมวิสุทธิมงคลเมตตาเป็นองค์ประธานแสดงพระธรรมเทศนารับพระป่าสงเคราะห์โลกและบรรจุอัฐิธาตุคุณแม่ชีแก้วเสียงล้ำณเจดีย์ศรีไตรรัตนานุสรณ์ณสำนักคุณแม่ชีแก้วบ้านห้วยทรายอำเภอคำเจอีจังหวัดมุกดาหารวันเสาร์วันอาทิตย์ที่20และ21พฤษภาคม2549วันเสาร์ที่20พฤษภาคม2549เวลา 15.00 น.ประสงค์สามเณรพุทธบริษัทญาติโยมพร้อมประจำที่บริเวณพระเจดีย์เวลา 15.30 น.องค์หลวงตามาถึงบริเวณพิธีกรฝ่ายศาสนพิธีนำสวดมนต์ไหว้พระสมาทานศีลผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารกล่าวคำถวายรายงานและกราบนิมนต์องค์หลวงตาแสดงพระธรรมเทศนาเวลา 17.30 น.องค์หลวงตาลงจากพระธรรมาสน์มานั่งประจำณอาสนะที่จัดไว้ชั้นล่างเพื่อรับพระป่าผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารถวายกัณฑ์เทศและผ้าป่าสงเคราะห์โลกแด่องค์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนแพทย์หญิงเพ็ญศรีมกรานนท์และคณะกรรมการการก่อสร้างองค์พระเจดีย์ศรีไตรรัตนานุสรณ์ถวายปัจจัยแด่องค์หลวงตาพุทธบริษัทถวายผ้าป่าตามลำดับต่อไปองหลวงตาอนุโมทนาเสร็จพิธีครับผม
2: เยอะแล้วต้องกับ
1: เวลาใส่เวลา 15.30 น.นะครับผมแล้วก็เวลา 15.30 น.นี่องหลวงตามาถึงบริเวณพิธีครับผม 3:30 นะครับผมก็พอดีเพราะว่ามันจะได้เย็นหน่อยครับผมกว่าหลวงตาจะแสดงคำก็ผู้ว่ารายงานแล้วก็กล่าวคำรายงานการสร้างพระเจดีย์ว่าจะได้เทศก็น่าจะอยู่ประมาณสัก4:00 กว่าครับผมเพราะว่าครับวันนี้ครับผมอ๋อไม่ถึงอ่ะเพราะว่าแต่คงอย่างหลวงตาจะออกไปก็คงอยู่ประมาณสักบ่าย3:00กว่า
2: ไ
3: หนเย็นๆเ
1: พราะว่าองค์หลวงตาจะออกจากที่นี่ไปประลำพิธีนะครับผมประมาณบ่าย3:00กว่านะครับผมแดดจะได้ร่มหน่อยนะครับผม
2: เพราะว่าแบบพรุ่งนี้ไม่มีอะไรบ้าง
1: พรุ่งนี้มีบรรจุอัฐินะครับผมนี่รายการวันพรุ่งนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมวันอาทิตย์ที่21พฤษภาคม2549เวลา 5.00 น.พระสงฆ์สามเณรที่มาร่วมพิธีวางบาตรตามอาสนะสงฆ์ที่จัดไว้คารวะและญาติโยมเตรียมตักบาตรรอบบริเวณพิธีตั้งแต่ซุ้มประตูใหญ่หน้าสำนักแม่ชีแก้วและตามถนนเข้าสู่องค์พระเจดีย์ทั้ง2เส้นทางเส้นทางทิศเหนือและเส้นทางทิศใต้โรงทานต่างๆจัดอาหารถวายตามเต็นท์ที่กำหนดไว้เจ้าหน้าที่รับถ่ายบาตรและ ระหว่างพระสงฆ์บิณฑบาตพร้อมเวลา 6.30 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตเริ่มจากประตูใหญ่หลังสำนักแม่ชีแก้วแยกเป็น2สายไปตามทางราดยางหน้าสำนักชีทั้งทางทิศใต้และทิศเหนือเลี้ยวซ้ายเข้าสู่เส้นทางองค์พระเจดีย์สิ้นสุดหน้าองค์เจดีย์ฝ่ายรับถ่ายบาตรนำอาหารที่รับมาจากบาตร พระมารวมที่รถติดตามขบวนแล้วนำอาหารที่รับมาจัดแยกเป็นจุดนาตามที่กำหนดไว้เวลา 8:00 น.คารวะญาติโยมพร้อมกันบริเวณรอบองค์พระเจดีย์หลวงตาอนุโมทนาพระสงฆ์เริ่มฉันอาหารคารวะญาติโยมมาร่วมงานรับประทานอาหารตามโรงทานและเต็นท์อาหาร ก้นบาตรที่เหลือออกจากบาตรมาถวายพระแล้วญาติโยมทั้งหลายรับทานอาหารก้นบาตรเวลา 9.45 น.นิมนต์พระสงฆ์สามเณรขึ้นประจำอาสนะคณะแม่ชีประจำคารวะประจำที่คณะเจ้าหน้าที่อัญเชิญอัฐิธาตุประจำจุดที่กำหนด เวลา10นาฬิกากราบนิมนต์องค์หลวงตาประกอบพิธีบรรจุอัฐิธาตุคุณแม่ชีแก้วใต้แท่นรูปเหมือนบนชั้น2ขององค์เจดีย์นะองค์เจดีย์ชื่อว่าตีสัญญาตีสัญญาณคล้องนะครับตีสัญญาณคล้องระฆังองค์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนบรรจุอัฐิธาตุพร้อมคณะสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาเป็นเสร็จพิธีครับผมก็เวลาบรรจุก็เวลา10โมงเช้าครับผมหลังจากฉันอาหารเรียบร้อยแล้วครับผมก็มีพิธี2รายการก็มีพิธีวันนี้ก็คือหลวงตาเทศและรับพระป่านะครับผมพรุ่งนี้เช้าก็มีฉันพระทหารแล้วก็บรรจุอัฐิธาตุนะครับผมก็เสร็จพิธีประมาณก็ไม่เกิน11โมงนะครับผม
2: เอาละถึงเช้าแล้วนะเอ้ยเหนื่อยนาฬิกาเที่ยงเที่ยงกำลังจะเที่ยงครึ่ง
3: หลวงตาที่พักก่อนบอก
1: หลวงตาพักผ่อนจับเส้นก่อนไหมครับผมหลวงตาพักผ่อนให้พระถวายจับเส้นก่อนครับผม
2: พักผ่อนแล้วด้วยแหละ
1: ครับผม
3: มาไม่ได้นี่มาใช่มาคุณเต้ามัน
2: เดี๋ยว
3: เอาเปิดประตูหน้าต่างเ
2: นี่ย
3: เป่าลมสักหน่อยให้เย็นเย็น
4: เย็นอยู่แล้วมาเย็น
2: เข้าไปห้องเอาอะละนี่ขึ้นกุฏิละนะเป็นกุฏิเลยละเหนื่อยในนี้มาไหนก็เหนื่อยอ่อนเข่าอ่อนเดี๋ยวนี้เข่าอ่อนลุกไปมาไหนเดี๋ยวจะพักไปยืนเข่าอ่อนนะเดี๋ยวนี
5: ้พี่น้องพุทธศาสนิกชนที่เคารพทุกท่านครับขณะนี้องค์หลวงตาได้ขึ้นประจำบนธรรมมาศเพื่อที่จะเตรียมแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพวกเราลำดับนี้พวกเราจะพร้อมใจกันสวดมนต์ไหว้พระเป็นลำดับแรกแล้วจากนั้นก็จะอาราธนาศีลไปพร้อมๆกันขอเรียนเชิญคุณลุงมหาภูบาลนำญาติพี่น้องสาธุชนทั้งหลายสวดมนต์ไหว้พระเชิญครับ
6: ครับอันดับต่อไปขอเชิญทุกท่านไหว้พระรับศีลครับกราบพร้อมๆกันนะครับ

0: มา
1: ฟ้าจะขยับมาย่างนี้เลยเลื่อนเข้ามาย่างไอ้พ่อที่ขยับเข้ามาฟ้าขยับเข้ามาที่ใช้แต่ย่างเลื่อนมาพ่อแย่โยมก็จะขยับเข้ามานี่มาฟ้าเราก็จะย่างตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้ขยับมาตรงนี้เลยญาติโยมก็มีหัวใจก็อยากฟังเหมือนกันกับพระว่าไงเออท่านก็ยืนมันยังวันอยู่ไงอ่ะนะอยากจะร้อนอยู่มากเหมือนกันนะอยากรู้สึกจะร้อนพอดีขยันพอดีนะอยากร้อนอยู่ทำใจเย็นๆแดดมันร้อนให้มันร้อนแต่แดดใจเราอยากให้ร้อนนะเวลามาฟังเทศแล้วน้อยเทศฟังอยู่กลางแดดเสียเวลามันไปขยี้ขยำถึงไม่เป็นท่ามันไม่คำนึงถึงแดดถึงฝนมันไม่คิดนั่นนะพอจะเอาธรรมเข้าสู่ใจมันหาสิ่งมาคัดค้านต้านทานแล้วว่าฟังเทศกับฟังแดดจะไปฟังในน้ำเหมือนกบได้ยังไงเราไม่ใช่กบผู้เทศก็ไม่ใช่กบคนต่อคนก็ต้องเทศสู้แดดสู้ฝนเป็นธรรมดาเนี่ยจะร้อนขนาดไหนไฟนรกมันร้อนมากกว่านี้นี่นะจะมาว่าอะไรไฟแดดถ้าทิศร้อยดวงสู้ไฟนรกได้หรือพระอาทิตย์ร้อยดวงว่าแผดว่าไฟอาทิตย์ร้อยดวงว่าแผดว่าเผาสู้ไฟนรกของผู้สร้างกรรมหนักไม่ได้นะผู้สร้างกรรมหนักนี่ไฟนรกเผาแผดตลอดไม่ใช่เผาวันหนึ่งคืนหนึ่ง12 ชั่วโมง 12 ชั่วโมงอย่างนี้นะมันเผาอยู่เป็นกับเป็นกันไม่มีวันไม่มีคืนไม่มีปีมีเดือนเอากรรมเป็นที่สร้างเลยกรรมหนักตลอดกรรมเบาก็ค่อยเบาไปนี่คือกรรมและจากผลแห่งกรรมคือคืนคือไฟเป็นความทุกข์ร้อนเผาหัวใจของพวกเราวันนี้เทศเลยละนะไม่ต้องตั้งท่าตั้งทางยกครูยกคันอะไรละเวลากิเลสมันต่อยปากคนมันไม่เห็นยกครูยกคันต่อยเอาปากเจอไปหมดนั่นแหละปากเจอจนบ่นแว่แว่แว่แว่คือกิเลสต่อยปากมันกลับไปหาบ้านหาเรือนหาลูกหาผัวไม่มีที่ระบายกลับไปแว่แว่แว่ใส่ผัวเจ้าของนั่นแหละถ้าเป็นหลวงตาบัวเป็นผัวที่จะฟาดปากมันแบนเขาอีกนั่นแหละแต่นี่มันไม่มีเมียไม่ได้ไปบวชอย่างนั้นถึงไม่ได้ตีปากผู้หญิงมาพระอาจารย์มรณาพี่น้องทั้งหลายฟังวันนี้จะเทศมันเป็นแบบกันเองเทศเกื้อพลกับด้วยความเป็นกันเองเริ่มแล้ว
2: ขออนุญาตหลวงตา
1: ครับไม่มายุ่งเขาธรรมทานของเขาไม่มายุ่งแล้วมะยังพันเตวิสุงมีสุงลักขณฐายะมันรู้ศีลสักตัวก็ไม่รู้พวกนี้นะเราอะไรมาก็อะไรมาก็เขาขอมายังไงก็จะเอาเลยเป็นแบบนิทานแจ็คไปนั่นนะฟังจะเล่านิทานแจ็คให้ฟังซะก่อน ไอ้มันจะเข้ากันได้กับมะยังพันเตวิสูงวิสูงลักขณฐายะติสระเดสหะคือรับศีลไอ้พวกเหล่านี้มันไม่รู้เลยว่าศีลเป็นยังไงนะถ้าว่าโรงนี้เกลียดละครระบำลำโป้มันรู้ตั้งแต่โคตรแต่แท้มาโดยลำดับจนกระทั่งป่านนี้ยังจะสืบทอดโคตรแท้ระบำลำโป้ไปอีกไม่มีสิ้นสุดนั่นแหละเรื่องมะยังพันเตนี่มันไม่รู้ละพวกนี้นะเราจะสอนทำให้เลยโกงไปโกงมาแบบแจ็ค แบบแจ็คเขามีเมียไทยฟังนะวันนี้นะ แจ็คเขามีเมียไทยทีนี้เมียก็อยากทำบุญให้ทาน แล้วให้บอกให้ผัวไปนิมนต์พระมาทำบุญให้หน่อยว่างั้นนะวันพรุ่งนี้จะเลี้ยงพระว่างั้นให้เมียให้ผัวไปผัวแล้วเป็นเจ๊กนะให้ไปนิมนต์พระมา ทำบุญให้ทานที่บ้านวันพรุ่งนี้ว่างั้นเดี๋ยวเวลาไปนั่นน่ะไอ้เสื้อกางเกงนั่นน่ะมันร่วมล่ามร่วมล่ามเกินไปให้รัดเข้ามั่งใช่ไหมแขนเสื้อแขนขากางเกงอะไรมันร่วมล่ามร่วมล่ามเกินไปเพราะธรรมดาแจ็คเขาใช้กางเกงขาล่ามขาอะไรไม่รู้ละใครก็เห็นกางเกงเขาใช้กางเกงร่วมล่ามล่ามเมียก็บอกผัวมันไม่รู้มันก็นั่งฟังสิเมียบอกเสร็จเรื่องขากางเกงแขนเสื้อแขนผ้าอะไรแขนเหล่านี้นะให้รัดเขาบ้างรัดเขาบ้างจะไปร่วมล่ามร่วมล่ามแต่ผ้ามันไม่น่าดูว่างั้น พอว่างั้นกับเอาเทียนให้เอาเทียนให้ผัวผัวก็ได้เทียนแล้วก็เหน็บใส่กระเป๋าเสื้อไปเลย พอไปก็ขึ้นกุฏิหาพระนะพอขึ้นไปหาพระก็กาบปะโลกกาบแบบแจ็คนั่นละแต่แจ็คเมืองจีนนะไม่ใช่แจ็คเมืองไทยนะกาบปะโลกไม่พูดว่าไงเลยล่ะเขาจะทำตามคำสั่งของเมียเขากาบปะโลกแล้วก็แล้วว่าไงล่ะเท่าแก่ไม่พูดมือล้วงเขาในกระเป๋านี่ได้เทียนกับดอกไม้มาก็ยื่นเทียนดูนะเนี่ยแจ็คเขายื่นเทียนยื่นเทียนเนี่ยให้พระนะเอาเทียงว่างั้นนะนี่เอาเทียงว่างั้นพระท่านก็จับเอาเทียนแล้วอะไรล่ะเท่าแก่เนี่ยมีอะไรอีกไม่พูดเฉยเลยพอเอาเทียนยื่นให้พระว่าเอาเทียงว่างั้นแล้วก็พระรับเทียนแล้วว่าไงเท่าแก่ไม่พูดหันหลังกาปุ๊บปุ๊บก็หันหลังปกโลกปกโลกหันหลังมาก็หันหลังให้แล้วลงไปพอจะลงบันไดก็หันหน้ามาอีกวันพรุ่งนี้ไปฉันข้าวบางบัวนะว่างั้นบอกพระในวันพรุ่งนี้ให้ไปฉันข้าวบางอัวนะว่างั้นเขาแล้วก็มา พอมาถึงบ้านแล้วเมียก็ถามเฮียเป็นยังไงล่ะไปวัดอ่ะการแต่งเนื้อแต่งตัวนั้นเป็นยังไงวะโอ้ยมัดเข้าไปเลยจนกระทั่งเห็นหำหุ่นว่างั้นแขนก็ฟาดเข้าไปนี่พันเข้าไปเลยเดี๋ยวที่นี่นิมนต์พระนั่นน่ะเอากี่องค์ล่ะถามแจ็คถามผัวน่ะไปนิมนต์ไปนิมนต์พระน่ะเอากี่องค์เขาก็ตอบว่าเอาแม่หมกวักล่ะว่ากันเดี๋ยวเท่านั้นล่ะเขาก็กลับมาเลยเพราะวันพรุ่งนี้ก็ไปฉันทหาร พอไปฉันทหารแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วแจ็คคนนั่นล่ะเมียก็บอกว่าไปนี่เวลาท่านจะไปก็ถวายทายทานให้ท่านด้วยนะไม่ใช่ท่านมาฉันเฉยๆแล้วก็อย่างอื่นไม่ถวายให้ถวายทายทานท่านด้วยเช่นเงินเป็นต้นว่างั้นนะบอกผัวก็ฟังเลยพอฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลือจะเอากี่บาทว่างั้นนะกลัวจะให้เงินลือว่าเข้าใจไหมล่ะเขาจะถวายเงินพระแต่เขาเป็นแจ็คแล้วลือจะเอากี่บาทวะว่างั้นโอ้ยเอามัน20 30บาทแล้วเลยมันให้องค์ละ20เอาละ30บาทนะนี่ล่ะแจ็คเป็นอย่างนั้นนะพระพาท่านพูดเล่นเฉยๆมาถึงได้รู้ว่าแจ็คคนนั้นให้เงินตั้ง30บาทนั่นน่ะนี่อ่ะพากันเข้าใจเหรอนี่ที่ว่าเอาเที่ยงนี่เอามามะยังพันเตเอาเทียงเลยไอ้เรามันไม่พระไม่ใช่พระนั่นเราก็ต้องถามเหตุถามผลซะก่อนละไอ้พากันเข้าใจเอานะวันนี้พูดการเทศนาว่าการเทศในทำนองเป็นกันเองให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายทราบทั่วถึงกันว่าวันนี้เป็นวัน มงคลอันยิ่งใหญ่ของพี่น้องชาวไทยเราเกี่ยวกับเรื่องแม่ชีแก้วแกเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นได้ภาวนาเป็นมาตั้งแต่ต้นท่านทั้งหลายที่อยู่ใกล้ชิดติดพันกันมาแถวนี้คงจะทราบเรื่องราวของแม่ชีแก้วได้เป็นอย่างดีแต่ผู้ที่ยังไม่เคยทราบเรื่องราวนั้นก็ยังมีอยู่จำนวนมากมายก่ายกองวันนี้จึงขอเล่าเรื่องของแม่ชีแก้วให้ฟัง ก่อนที่จะได้มาก่อเจดีย์ประดิษฐานนี้มีเหตุผลกลไก

พระพระเจ้ากับพุทธเจ้าหนึ่งพระอรหันต์หนึ่งพระเจ้าจักรพรรดิหนึ่งทั้งสี่ประเภทนี้เป็นคู่เป็นผู้ควรจากการสร้างเจดีย์หรือเป็นปูชนียวัตถุปูชนียสถานไว้สำหรับกราบไหว้บูชา นี่การที่เขาสร้างเจดีย์อย่างนี้ขึ้นเพื่อบรรจุอัฐิธาตุของแม่ชีแก้วนั้นแม่ชีแก้วพูดตามภาษาของธรรมไม่เอากิเลสมาแยกมาฉีกมากีดมาขวางก็พูดว่าแม่ชีแก้วนี้ก็คือพระอรหันต์คนหนึ่งองค์หนึ่งนั่นเองอาทิของแกกลายเป็นพระธาตุอย่างละเอียดละออประจักษ์ใจให้เห็นแล้วทางสายตาประชาชนทั่วไปทางด้านจิตใจก็สิ้นเสร็จลงไปแล้วตั้งแต่พ.ศ. 2495เป็นปีที่แกผ่านพ้นอุปสรรคแดนนรกของวัฏจักรไปเป็นเวลาจนกระทั่งถึงบัดนี้นานมาแล้วแหละมีอาทิของแกเวลาล่วงไปแล้วก็เลยกลายเป็นพระธาตุขึ้นมานี่แหละจึงว่าเป็นผู้สมควรที่จะก่อเป็นเจดีย์ขึ้นมาให้ประชาชนทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาคำว่าอรหันต์นั้นไม่นิยมว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นอยู่ที่ดวงใจของผู้สิ้นกิเลสด้วยอำนาจวาสนาบารมีของตนที่สร้างมาเมื่อเข้าถึงจุดเต็มที่แล้วก็เป็นพระอรหันต์ขึ้นมาจิตของผู้หญิงจิตของผู้ชายไม่นิยมนิยมถึงจิตดวงนี้เป็นจิตที่บริสุทธิ์หลุดพ้นเรียบร้อยแล้วเป็นจิตของพระอรหันต์มีแม่ชีแก้วเขาเป็นบุคคลคนหนึ่งที่เป็นคนสำคัญ ทราบกันมาเป็นเวลานานแล้วล่ะท่านทั้งหลายได้ทราบเสียว่าพุทธศาสนานี่คือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานสดสดร้อนไม่มีคำว่าครึว่าล้าสมัยดังที่กิเลสมันกีดมันขวางปิดตันเอาไว้ว่าผู้บำเพ็ญธรรมนี้จะไม่ได้อาจได้ทำบำเพ็ญบุญไม่ได้บุญทำบาปมอมแมมขนาดไหนจนจะตกนรกอเวจีทั้งเป็นมนุษย์อยู่นี้ก็บอกว่าทำบาปไม่ได้บาปนี่เป็นเรื่องของกิเลสเรื่องของหลักของธรรมท่านพูดโกงไปโกงมาท่านไม่ มีการร่ำรวงต้มตุ๋นไกลๆทั้งนั้นพระเจ้าจึงพูด ได้ตามหลักความจริงดังที่ว่านี้แกได้บำเพ็ญธรรมมาตั้งแต่แกยังเป็นสาวอยู่โน้นเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นเรานี่แหละบำเพ็ญเป็นความรู้ที่พิสดารมากแม่ชีแก้วคนนี้ เป็นความรู้ภายในจิตใจพิสดารมากถึงขนาดหลวงปู่มั่นนี่เวลาจะจากไปโอ้ยเราสงสารเด็กคนนี้คือแกนั้นตอนนั้นแกกำลังเป็นสาวอยู่เราสงสารเด็กคนนี้ถ้าว่าเป็นผู้ชายแล้วเราจะบวชให้เองเพราะท่านก็เป็นอุปัชฌาย์มาแล้วนี่เราจะบวชให้เองแล้วเอาไปด้วยแต่นี้มันเป็นผู้หญิงลำบากลำบนท่านก็ปล่อยตามเรื่องจะไปตามบุญตามกรรมอะไรก็แล้วแต่ท่านก็ปล่อยนั่นแหละเสียดายท่านมาติดตามหลังจากนั้นก็ท่านห้ามไม่ให้ภาวนาเราไปแล้วนี้อย่าภาวนานะท่านห้ามเด็ดขาดเลยเดียวอย่าภาวนานะมีไปมีครอบครัวเย้าเหลือ12-13ปีนี่แหละมั้งนะเราก็ลืมจ้ะทีนี้อยากภาวนาเป็นกำลัง อยู่ที่ไหนก็ร้อนรนไม่ภาวนาอยู่ไม่ได้เลยออกลาสามีออกไปบวชเป็นแม่ชีแม่ขาวนี่แหละบวชไปก็ได้ไปภาวนาแต่แกบอกว่าการภาวนานี้มันอยากภาวนาเหลือประมาณแล้วญาติท่านหรือหลวงปู่มั่นท่านก็ห้ามไม่ภาวนาแต่อยากภาวนาเหลือประมาณเราก็เลยดื้อภาวนาแต่ระวังเอาว่างั้นคือเอาความระวังเข้าไปจับในความดื้อด้านของตนแล้วแกก็ภาวนามาตั้งแต่โน้นเรื่อยๆมาจิตของแกก็พิสดารมากทีเดียว จิตของแม่ชีคนนี้รู้สึกว่าพิสดารมากวันนี้จะเปิดให้พี่น้องหลายฟังเพราะคำนี้เราก็ไม่เคยได้พูดได้อะไรให้ใครฟังที่มากมายนอกจากบรรดาลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดติดพันกันถึงเวลาทำไปสัมผัสเกี่ยวกับเรื่องแกก็พูดให้ฟังบ้างเป็นธรรมดาวันนี้จึงเปิดเผยตามหลักความจริงให้พี่น้องหลายฟังก็เผอิญแกออกบวชได้แล้วก็มาพักอยู่ที่บ้านห้วยทรายพอมาถึงปั๊บตอนนี้

0: แกก็มาหาแล้วก็มาถวายตัวเป็นลูกศิษย์ลูกหาขอถวายตัวเป็นลูกศิษย์ลูกหาให้แนะนำสั่งสอนทีนี้จากนั้นไปแกก็ไปเล่าเรื่องภาวนาให้ฟังสำหรับเราได้สะดุดใจแล้วตั้งแต่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านห้ามไม่ให้ภาวนาเวลาท่านจากไปแล้วอย่าภาวนานี่เราก็เข้าใจทันทีต้องมีเหตุผลนั้นสำคัญสำคัญพ่อแม่ครูอาจารย์ซึ่งจะจุดลากสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์ทำไมผู้ภาวนาควรจะพ้นจากทุกข์ได้แล้วห้ามไปหาอะไรต้องมีอะไรแน่นอนที่จำเป็นอันหนึ่งซึ่งท่านจะต้องห้ามไม่ภาวนาก็พอดีได้ทราบเมื่อหลังจากเราไปพักที่นั่นแล้วแกก็ไปเล่าเรื่องภาวนาให้ฟังเบื้องต้นแกก็บอกว่าหลวงปู่ท่านไม่ภาวนาเราเข้าใจทันทีแล้วว่าไม่ภาวนาเพราะเหตุไรนั่น พอ มาพักแล้วมาพักห้อยไส้แกก็พาบริษัทบริวารของแกส่วนมากจะไปในวันพระปีแรกเราจะพรรษาอยู่บนภูเขานี่แหละตะวันตกบ้านห้อยทรายแกก็ยกขบวนไปภาวนาพอไปภาวนาแกก็เล่าเรื่องความภาวนาของแกนะพิสดารมากควรกว่าจะนำมาพรรณนาให้จบลงได้นี่เราก็ได้อุตส่าห์พยายามตีต้อนเข้ามาสู่อัตสู่ธรรมเพราะความรู้ความเห็นเหล่านั้นเป็นความรู้ความเห็นของญาณวิถีภายในจิตไม่ใช่ความรู้เห็นที่จะถอดถอนกิเลสเป็นความรู้สิ่งภายนอกเราก็ได้หักเข้ามาให้แกได้ภาวนาภายในจิตใจโดยวิธีการจะแก้และถอดถอนกิเลสเป็นลำดับไปแกยอมรับก็แนะนำสั่งสอนเรื่อยมาโดยทางที่ถูกต้องดีงามแกคือได้ผ่านพ้นไปปี2495นั้นแหละ2494เรามาจำพรรษาห้วยทราย93จำพรรษาที่วัดหนองผือเพราะเห็นคุณบุญเห็นบุญเห็นคุณของพี่น้องชาวหนองผือเราซึ่งมีคุณมากต่อพระทั้งหลายตั้งแต่หลวงปู่มั่นลงมามีจำนวนมากเท่าไรขวนขวายมาเลี้ยงมาดูไม่อดให้อดให้อยากอะไรเลยทั้งที่ตลาดในบ้านหนองผือก็ไม่มีแต่ท่านเหล่านี้เป็นผู้มีจิตใจกล้าแข็งไปด้วยศรัทธาถึงไงถึงกันหมดเป็นหมดยังเป็นยังที่เวลาท่านมรณภาพไปแล้วและบ้านแดนก็แตกนี้ไปหมดจนจะไม่มีใครอยู่พอเราทราบเรื่องราวแล้วเราก็ย้อนกลับมาจำพรรษาหนองผืออีกเป็นปีพ.ศ.93นั่นแหละหลังจากนั้นก็มาห้วยทรายมาก็จึงได้มาพบกันแล้วก็ได้ชี้แจงเหตุผลต้นไปให้ฟังทุกอย่างจนเป็นที่ลงใจแกก็ก้าวไปได้อย่างง่ายดายอยู่มาบ้านอยู่2494พอ95แกก็ผ่านไปได้ตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งบัดนี้นานตั้งเท่าไหร่นี่ประวัติของแกนั้นเป็นเรื่องพิสดารเข้ากันได้กับที่พ่อแม่ครูอาจารย์ห้ามให้ภาวนาเวลาไปเจอกันกับเราถึงรู้ได้ชัดได้ชัดเราทราบมาแล้วตั้งแต่แกยังไม่เล่าทราบจากพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ว่าห้ามไม่ภาวนาเวลาเราไปแล้วนี่เราก็จับจุดนี้ทันทีพอดีเรื่องนี้ก็ขึ้นรับกันนั่นแหละถึงได้หักห้ามกันอย่างหนักทีเดียวแล้วแกก็ก้าวเดินตามอาจารย์ธรรมที่แนะนำสั่งสอนก็ผ่านไปได้กลายเป็น อรหันต์ขึ้นมาในปัจจุบันนี่อัตถิธาตุนี้แสดงบอกอย่างชัดเจนว่าอัตถิที่จะเป็น พระธาตุใดนั้นมีพระอัตถิของพระอรหันต์เท่านั้นนอกนั้นไม่มีทางเป็นไปได้เลยนี่สำหรับตำราท่านก็แสดงไว้อย่างแจ้งชัดนี่แกก็เป็นที่ยอมรับในสังคมที่ใกล้ชิดติดพันกันมานานแล้วว่าแกเป็นหญิงประเภทใดจิตใจจะเป็นยังไงก็ทราบกันมาแล้วนี่พอเวลาแก ล่วงลับไปอัฐิของแกก็กลายเป็นพระธาตุขึ้นมาให้เห็นอย่างชัดเจนนี่ละเรื่องมรรคเรื่องผลสำหรับผู้ปฏิบัติอัดทำตามทางเดินของศาสดาทางเดินของศาสดาได้แก่ธรรมทั้งหลายที่ทรงสอนโลกไว้แล้วไม่ผิดไม่พลาดใครปฏิบัติตามแล้วได้มรรคได้ผลเต็มกำลังความสามารถของตนเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ท่านจึงเรียกว่าอากาลิโกอากาลิโกทำไม่มีการสถานที่เวลา ใครทำดีเมื่อไรได้ความดีโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์ได้เช่นเดียวกันหมดเนี่ย แล้วก็ส่วนที่เหลือก็เป็นอาการิโกใครทำบาปความชั่วช้าละโมบเมื่อไหร่ก็เป็นบาปเป็นกรรมจนกระทั่งถึงเอาจนกระทั่งจมไปเลยก็จมไปได้เช่นเดียวกับการสร้างความดีงามเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายขอให้ระมัดระวังเรื่องการสร้างความชั่วสร้างไปแล้วกลับเป็นไฟมาเผาเราอย่างนี้ไม่สมควรอย่างยิ่งให้พากันสร้างความดีงามนี่ก็เป็นสักขีพยานแล้วแม่ฉีแก้วแกก็เลยสำเร็จมรรคผลเป็นที่พอใจอธิของแกก็กลายเป็นประธาตุล้วนๆแล้วไม่มีใครที่จะประกาศต้านทานหรือกีดขวางได้ว่าไม่เป็นความจริงนอกจากปากหมูปากหมาปากอมขี้มันก็เห่าว่าว่าแว่แว่ซึ่งทั้งที่มันไม่เคยปฏิบัติอัตธรรมแต่อย่างใดแต่มันก็ยกตัวเป็นเจ้าอำนาจบาทหลวงบีบบังคับไม่ให้มรรคผลเกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบตามทางของศาสดามันจะเอาอำนาจนี้มากีดขวางมีเท่านั้นแหละเรื่องอย่างอื่นไม่มีมีแต่กิเลสมันกีดขวางธรรมใครปฏิบัติดีมันไม่พอใจเพราะกลัวว่าจะหลุดพ้นจากเงื้อมืออำนาจป่าเถื่อนของมันไปเสียผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมันจึงสร้างขวากสร้างน้ำสร้างฝืนสร้างไฟสร้างสิ่งกีดขวางไว้ในความดำริความคิดอ่านคำพูดคำจาหน้าที่การงานของตนมันหักห้ามในการที่จะไปสร้างความดีทั้งหมดมันเปิดทางให้ทำความชั่วเอาไว้ตั้งแต่ความคิดความปรุงการพูดการจาให้ชมเชยเสริเสริเรื่องกิเลสตัณหาไปทั้งนั้นทั้งนั้นไม่ให้ชมเชยการทำบุญให้ทานนี่เป็นเรื่องของกิเลสเขาเรียกว่าปากโอมชี้ชี้โรคชี้โกรธชี้หลงอยู่ได้หัวใจของคนมีกิเลสทั้งนั้นปากโอมธรรมของท่านผู้บำเพ็ญธรรมรอมได้แต่ธรรมเลยธรรมมาเป็นขวัญใจตลอดเวลาดังแม่ชีแก้วนี้แกก็เป็นคนธรรมดาตั้งใจประพฤติปฏิบัติอาจทำจนกระทั่งถึงได้ถึงความพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงไม่มีทางสงสัยเลยการที่เรามา บรรจุอติธาตุของแกนี้ก็เพื่อคนประชาชนลูกหลานของเราในรุ่นหลังจะได้กราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจแก่พวกเราทั้งหลายเพราะเป็นบุญเป็นคุณมหาคุณที่เราจะได้กราบไหว้บุคคลผู้บริสุทธิ์เช่นนี้เป็นสิ่งที่หาได้ยากมากไม่ใช่หาได้อย่างง่ายได้เลยวันนี้ก็เป็นวันมหาบุญคุณของพี่น้องทั้งหลายที่ได้มาในงานนี้โดยเสียสละหน้าที่การงานชีวิตจิตใจเวลาทุกอย่างทุ่มเข้ามาเพื่อบูชาอัตธรรมได้พบได้เห็นได้กราบไหว้บูชาอัตถิธาตุของแกที่เป็นพระธาตุแล้วยังจะได้ยินได้ฟังอัตธรรมต่อไปเพื่อเป็นการเบิกทาง แห่งความดีของตนให้ถึงความพ้นทุกข์ท่านทั้งหลายวันนี้เป็นผู้มีอานิสงส์มากตั้งแต่ตื่นนอนแล้วเอาย่อๆเพียงว่าตื่นนอนเท่านั้นล่ะการขวนขวายเพื่ออัตเพื่อธรรมเพื่อความดีงามทั้งหลายมาเกี่ยวโยงกับแม่ฉีแก้วนี้ทุกหน้าทุกตาที่มานี้ได้คิดกันทั้งนั้นคิดว่าวันนี้จะได้ไป ในงานของแม่ฉีแก้วแม่ฉีแก้วตลอดเนี่ยคิดจนมานี้ผู้ไม่ได้มาก็ได้คิดถึงแม่ฉีแก้วซึ่งเป็นกุศลเจตนาคิดเป็นมงคลแก่ตนได้มาจนกระทั่งได้มาเต็มบริเวณแห่งเจดีย์นี้ก็เพราะอำนาจแห่งเจตนาที่เป็นกุศลฉุดลากท่านทั้งหลายให้ได้มาสู่สถานที่เป็นมงคลคือเจดีย์หลังนี้แล้วเราก็ได้กราบไหว้บูชาท่านนับว่าเป็นขวัญตาขวัญใจนี่ละให้พากันถือท่านเป็นคติตัวอย่างแม้จะไม่ได้แบบท่านก็ตามแบบแม่ฉีแก้วขอให้ได้แบบเป็นลูกศิษย์แม่ฉีแก้วให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติขวนขวายหาความดีงามใส่ตนความดีงามนี้แหละเป็น สมบัติที่พึ่งเป็นพึ่งตายได้ไม่เหมือนสิ่งทั้งหลายที่ชมเชยสรรเสริญไปว่าเป็นสิ่งดีงามความดีงามแล้วก็ เพลิดเพลินไปตามสิ่งเหล่านั้นจนไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วสร้างความร่มจมให้แก่ตนเพราะความสำคัญว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนั้นดีมินี่มีจำนวนมากนะให้สร้างตามทางเดินของศาสดาเรื่องที่พึ่งนี้มีอยู่สองประการท่านทั้งหลายทราบเอาไว้ที่พึ่งทางกายหนึ่งที่พึ่งทางใจหนึ่งที่พึ่งทางกายได้แก่วัตถุสิ่งของเงินทองที่อยู่ที่อาศัยรถยนต์กลไกนี้ เป็นที่อาศัยของร่างกายจะไปไหนมาไหนก็ ็ได้อาศัยสิ่งวันนี้เป็น เครื่องบรรเทาทุกข์เป็นลำดับลำดาไปเรื่อยมาอาหารการบริโภคก็เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตร่างกายของเราให้มีชีวิตสืบวันสืบคืนต่อไปนี่เรียกว่า สมบัติภายนอกมีร่างกายเป็นผู้รับเอาไว้สมบัติภายในได้แก่บุญแก่กุศลศีลทานที่เราได้สร้างมามากน้อยนี่เป็นสมบัติภายในคือสมบัติของใจแท้ ใจเป็นนักท่องเที่ยวใจไม่เคยสูญใจเป็นนักท่องเที่ยวเที่ยวเกิดเที่ยวตายไม่ว่าที่ไหนใจนี้เกิดได้ทั้งนั้นเพราะอำนาจแห่งกรรมพาให้ไปเกิดดังที่ท่านแสดงไว้ว่ากัมมังสเตวิภัชชติยะดีดังหีนัปปณีตังกรรมเป็นเครื่องจำแนกแจกสัตว์ให้มีความปราณีตเลวทรามต่างกันนี่เราทุกคนจะพ้นจากกรรมเหล่านี้ไปไม่ได้จึงพยายามให้เลือกกรรมทุกคนอย่าไปทำกรรมสุ่มสี่สุ่มห้าเห็นว่าชอบใจแล้วทำทั้งที่กรรมนั้นเป็นฟืนเป็นไฟเป็นบาปเป็นกรรมอย่าว่ากันทำอยากทำก็อย่าทำหากห้ามตนนั่นแหละไม่ลงนรกทั้งเป็นการหากห้ามอย่างนี้เป็นความถูกต้องดีงามแล้วอย่าไปทำตามกิเลสมันหลอกลวงว่าเป็นของดีของดีทั้งที่เป็นไฟให้ทำตั้งแต่ความดีงามทั้งหลายแล้วก้าวเดินจิตใจนี้เมื่อได้สมบัติภายในคือบุญคือกุศลหนุนเข้าไปแล้วนั่นเรียกเราสร้างบารมีทำเป็นเครื่องยังสัตว์ทั้งหลายให้ถึงฝั่งโน้นคือพระนิพพานตั้งแต่การให้ทานการรักษาศีลการเจริญเมตตาภาวนา เหล่านี้เป็นการสร้างบารมีทำเข้าสู่หัวใจของเราสร้างได้มากเท่าไหร่จิตใจก็ยิ่งมีเครื่องเสวยเครื่องอุ่นหนุนหนักเข้าสูงขึ้นเป็นลำดับลำดาเมื่อเต็มที่แล้วก็ถึงแดนแห่งนิพพานได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั่นแหละเพราะอำนาจแห่งบารมีนี้มีได้ทั้งหญิงทั้งชายสร้างได้ทั้งหญิงทั้งชายประมาทกันไม่ได้ใครเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรในการสร้างคุณงามความดีผู้นั้นก็ได้สมบัติภายในเข้าสู่จิตใจหนุนจิตใจให้ปุ๊ดสู่สถานที่ใดได้ทั้งนั้นบุญกุศลพาสัตว์โลกให้ไปเกิดย่อมไปเกิดในสถานที่ดีที่สมหวังเรื่อยไปตลอดถึงนิพพานนั่นนิพพานแล้วไม่ต้องเกิดไม่ต้องตายแต่จะไม่ถึงนิพพานต้องเกิดต้องตายต้องอาศัยคุณงามความดีไปสู่จะพาไปสู่สถานที่ดีงามทั้งหลายส่วนสถานที่ชั่วนั้นเป็นสิ่งที่ทำจะด้วยความด้วยอำนาจแห่งจิตใจที่โสกโปกโสมมอำนาจของกิเลสมันพาให้ทำแล้วกิเลสมันไม่ได้มาเสวยกรรมเราเป็นผู้รับเคราะห์รับกรรมแห่งกรรมทั้งหลายที่ชั่วช้าระบบเข้าสู่ตนคนเดียวกิเลสมันหัวเราะย่อเย้ยเพราะฉะนั้นมันจึงสนุกโกหกโลกหลอกลวงโลกเรื่อยมาเพราะมันไม่ได้รับบาปรับกรรมเหมือนเราที่ถูกมันต้มตุ๋นแล้วไปจมนรกทั้งเป็นให้มันเห็นอยู่นั่นมันก็ได้ผลดีสนุกสนานหลอกโลกเรื่อยมาเราอย่าปล่อยให้กิเลสมันหลอกลวงเราเกินไปนะให้อาศัยธรรมของพระพุทธเจ้าธรรมนี้ไม่ได้เกิดได้อย่างง่ายๆนะ พุทธศาสนานี่เกิดได้เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นไม่ได้เหมือนอะไรศาสนาใดทั้งนั้นพุทธศาสนาคือเป็นศาสนาของผู้สิ้นกิเลสสิ้นกิเลสโดยสิ้นเชิงความมัวหมองภายในใจรูปๆคำๆในการสอนโลกนี้ไม่มีมีเป็นโลกวิถูรู้แจ้งเห็นจริงในโลกหมดทุกสัตว์ทุกส่วนตั้งแต่แดนโลกขึ้นมาเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งถึงแดนนิพพานพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นแจ้งชัดเจนหมดแล้วจึงได้มาสอนโลกว่าสิ่งใดดีสอนว่าดีและให้พยายามขนขวายอุตส่าห์ไปเสาะแสวงหาสิ่งที่ดีนั้นให้มากมูลขึ้นไปโดยลำดับสิ่งใดที่ชั่วแนะนำสั่งสอนไม่ให้ทำหากห้ามมาโดยลำดับลำดาสถานที่ชั่วก็คือเป็นที่อยู่ของคนทำชั่วนั่นแหละท่านห้ามทั้งการทำบาปที่จะไปแดนนรกห้ามทั้งไม่ให้ไปดื้อด้านหานทำไปในสิ่งที่จะเป็นแดนนรกนี่ท่านก็ห้ามเอาไว้หมดคำพูดของพระพุทธเจ้าจะไม่มีพระผิดพลาดเลยท่านแสดงไว้ว่าเอกนัมมจริง1ไม่มี2คืออะไร1ไม่มี2ท่านแสดงไว้2 3กระทงว่า1ไม่มี2คือพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นในโลกนี้ขึ้นได้เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นแต่ละครั้งจะขึ้นซ้ำกันไม่ได้เพราะเกิดยากแสนยากพระพุทธเจ้าจะ เกิดขึ้นมาเป็นศาสดาสอนโลกนี้สร้างบารมีมานับตั้งแต่16อสงไขยแสนมหากัปบ้าง8อสงไขยแสนมหากัปบ้าง4อสงไขยแสนมหากัปบ้างกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเรียกว่าทนทุกข์ทรมานเหลือประมาณเหนือโลกเหนือสงสารไม่มีใครได้รับความทนทุกข์ทรมานเหมือนโพธิสัตว์ที่สร้างตนเพื่อความเป็นศาสดาสอนโลกเลยนี่เมื่อได้รู้จริงเห็นจริงขึ้นมากิเลสขาดสะบั้นไปจากใจทรงโลกวิถูรู้แจ้งโลกขึ้นมาอาโลกอุตปายสว่างจ้าตลอดครอบโลกธาตุนี่การสอนด้วยความสว่างไสวภายในจิตใจจึงเป็นความถูกต้องแม่นยำจึงเรียกว่าเอกนามกิงคือพยานอย่างทราบของพระพุทธเจ้าที่ทรงทำนายอะไรแล้วไม่ผิดเช่นว่าบาปมีบุญมีนรกสวรรค์มีนี่ไม่มีผิดใครฝืนเข้าไปคนนั้นก็สร้างความชั่วช้าสร้างฟืนสร้างไฟเผาตัวเองโดยไม่ต้องสงสัยเลยนี่โลกวิถูท่านรู้แจ้งแล้วท่านห้ามอย่าฝืนทำบาปมีบุญมีบาปมีอย่าทำบาปบุญมีให้สอดแสวงหาการทำบุญให้ทานนรกมีอย่าทำความชั่วช้าละโมกจะไปตกนรกแน่นอนถ้าใครฝืนพระพุทธเจ้าไปบุญมีและสวรรค์มีให้สร้างความดีงามเพื่อสุขสู่สวรรค์จากนั้นก็ไปพรหมโลกและนิพพานได้นี่คือคำที่ถูกต้องแม่นยำเรียกว่าเอกนามกิงคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นข้อใดขั้นใดภูมิใดของธรรมทั้งหลายสอนด้วยความถูกต้องแม่นยำทั้งนั้นไม่ได้สอนแบบงูปลาผิดถูกประการใดเอากิเลสเข้าไปบ่งการสุดท้ายก็สอนด้วยอำนาจของกิเลสไม่ได้สอนด้วยอำนาจแห่งธรรมก็เลยกลายเป็นรูปกรรมผิดพลาดสอนไม่ถูกจุดหมายปลายทางแทนที่จะพาไปสวรรค์กลับลงนรกก็ได้เรื่องกิเลสสอนคนมีกิเลสสอนโลกย่อมเป็นไปอย่างนั้นผู้สิ้นกิเลสสอนโลกสอนด้วยความถูกต้องแม่นยำนี่พระพุทธเจ้าเป็นผู้สิ้นกิเลสเรียบร้อยแล้วสอนโลกจึงเป็นเรียกว่าสวัคขาธรรมตรัสไว้ชอบแล้วไม่ต้องมีการเพิ่มเติมหรือตัดออกแต่อย่างใดอย่างเรียกว่าสวัคขาธรรมทุกขั้นทุกภูมิไม่มีผิดมีพลาดคือศาสดาองค์เอกสอนโลกทั้งหลายนั่นแหละให้พากันจำเอกนามจริงพยานอย่างทราบดูสัตว์โลกนี้อย่างทราบตลอดตัวถึงไม่มีผิดมีพลาดว่าใครจะไปแดนนรกหลุมไหนนี่ท่านไม่มาพรรณนาให้ทราบเฉยๆนะพระพุทธเจ้าท่านทรงทราบจนกระทั่งถึงว่าสัตว์เอาตัวลึกๆตัวสำคัญตัวเป็นบาปเป็นกรรมหนักๆหนาๆแล้วไปตกนรกนั่นน่ะมันไปตกนรกนี่ไปเพราะทำกรรมอะไรมาพระองค์ทรงทราบจนกระทั่งถึงกรรมที่เขาทำมาเขาจึงได้ไปตกนรกในหลุมนั้นๆสัตว์ทั้งหลายอยู่ในแดนนรกพระองค์ทรงทราบหมดทุกตัวสัตว์ว่าตัวสัตว์ใดที่ไปตกนรกอยู่เวลานี้ไปทำกรรมอันใดกรรมอันใดมาถึงได้ตกนรกมากน้อยเพียงอย่างนี้พระองค์ทรงทราบหมดแต่ไม่พรรณนาไปให้เสียเวลาบอกแต่ว่ากรรมคือฝืนคือไฟจะพากันสร้างกันทำก็แล้วกันเอากลมกลวงไว้อย่างนี้รวมๆไว้อย่างนี้คำว่าบาปว่ากรรมยาพากันทำไม่ต้องไปแจ้งหากรรมประเภทใดบ้างกรรมประเภทใดก็คือฟืนคือไฟเผาไหม้เราทั้งนั้นแหละอย่าไปสร้างอย่าไปทำขึ้นคิดว่ากรรมชั่วแล้วให้สร้างแต่ความดีงามทั้งหลายสมกับศาสดาเอกที่ทรงสร้างบารมีมาไม่มีใครทุกข์ยากลำบากยิ่งกว่าศาสดาเอกเมื่อได้เป็นศาสดาของโลกแล้วสอนถูกด้วยโลกด้วยความถูกต้องแม่นยำเราอย่าทำตัวให้ผิดพลาดผิดทางของศาสดาที่สอนไม่ได้เป็นบาปเป็นกรรมแก่ตัวของเราเองขอให้ท่านทั้งหลายจำเอาให้ดีนะพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เลิศเลยสุดยอดแล้วให้พิสูจน์กันทางด้านจิตภาวนานี่เป็นที่แน่ที่สุดร้อยทั้งร้อยพระพุทธเจ้าเป็นยังไงพระอรหันต์รู้หมดเรื่องของพระพุทธเจ้าตลอดถึงแดนนรกสวรรค์พระพุทธเจ้ายอมมันพระสาวกใครยอมกราบพระพุทธเจ้าว่าสอนถูกต้องแม่นยำไม่มีผิดมีพลาดนี่แหละผู้ที่ดื้อด้านอยู่ก็คือพวกเราที่มีกิเลสมีมากมีน้อยมันดื้อมันด้านพระพุทธเจ้าห้ามมันไม่ยอมฟังเสียงเหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปด้วยการฝ่าล่วงเกินฝ่าฝืนนั่นแหละถ้าผู้ใดดำเนินตามทางของศาสดาเราทั้งหลายไม่เห็นพระพุทธเจ้าก็ตามขอยึดธรรมที่ท่านทรงสั่งสอนไว้แล้วอย่างไรมาปฏิบัติเท่ากับเราเดินตามเสด็จพระพุทธเจ้าทุกฝีก้าวด้วยการประพฤติดีงามของตัวเองนั่นแหละถ้าไม่ได้ปฏิบัติตัวให้เป็นคนดีถึงจะไปจับชายจีวรพระพุทธเจ้าอยู่มันก็เหมือนเล่น ไปเกาะท้ายสบงจีวรไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนั่นแหละเราอย่าให้เป็นเด่นเกาะศาสนาเฉยๆแต่ไม่เชื่อศาสนาไม่ปฏิบัติตามศาสนาตายแล้วก็จะจมไปนะเกาะศาสนาแล้วเกาะด้วยความเคารพนับถือเกาะด้วยการประพฤติปฏิบัติบูชาท่านตลอดไปนี่เรียกว่าได้มรดกจากธรรมของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติตัวเองแล้วจะเป็นสิริมงคลตายแล้ว คำนี้งามนี้ไม่เคยได้ยินว่าพาสัตว์โลกไปลงไปแดนนรกไม่เคยมีมีแต่พาสัตว์โลกไปสวรรค์พรหมโลกนิพพานทั้งนั้นเป็นคำสอนพระพุทธเจ้าถ้าใครปฏิบัติตามที่ทรงสอนไว้แล้วนี้เป็นผู้ไปดีจะไปเกิดสถานที่ใดขึ้นชื่อว่าบุญเป็นผู้ตกแต่งให้ไปเกิดแล้วสมหวังสมหวังตามกำลังวาสนาของตนที่สร้างมาได้มากน้อยแม้ไปสวรรค์จะไปชั้นใดชั้นใดก็คือสวรรค์เป็นที่เสวยความสุขความเจริญด้วยสมบัติทิพย์ทั้งนั้นทั้งนั้นสวรรค์หกชั้นนี่ได้เป็นชั้นชั้นใครควรจะสวรรค์ชั้นใดก็ไปเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นนั้นเสวยกุศลความดีงามของตนเรียกว่าสมบัติทิพย์อยู่ในสวรรค์ชั้นนั้นๆผู้สูงกว่านั้นขึ้นพรหมโลกก็เสวยสมบัติทิพย์พรหมโลกพูดถึงที่แล้วที่ไม่ควรจะมาตายกองกันอยู่อีกก็ส่งถึงนิพพานเป็นบรมสุขอยู่ที่พระนิพพานนี่เป็นคำสอนของพระเจ้าชุดล่าสัตว์โลกแล้วสัตว์โลกปฏิบัติตามก็ไปตามขั้นตามภูมินี่ที่จะให้จมลงโลกแบกแนวโลกไม่เคยมีมีตั้งแต่ไปตามนี้ไอ้ที่มันแหวกแนวโลกก็คือมันเหยียบหัวพระพุทธเจ้าด้วยการร่วงเกินฝ่าฝืนนั่นแหละใครร่วงเกินฝ่าฝืนภัยดื้อด้านหานธรรมคนนั้นก็ยังจะเหลือแต่ลมหายใจฟอดๆตัวของมันหมดค่ามูลค่ามีแต่ฟืนแต่ไฟเผาหมดหัวอกอยู่นั้นเปรี้ยวก็เป็นนรกคนเป็นเผาหัวอกอยู่ที่เผาบาปกรรมทั้งหลายเผาอยู่ในหัวอกพอลมหายใจขาดตรงนั้นนรกเมืองผีไม่ต้องพูดมันถึงกันทันทีทันทีไม่มีกี่กิโลกี่ไมล์ละบาปกับบุญนรกสวรรค์กับหัวใจตรงนี้เข้าถึงกันได้ทันทีทันทีหนึ่งพากันระมัดระวังพี่น้องลูกหลานทั้งหลายก็ดีวันนี้เราเป็นมงคลทั่วหน้ากันแล้วมาทั้งไกลทั้งไกลแล้วสละชีวิตจิตใจหน้าที่การงานทุกอย่างมาแล้วเพื่อบูชาคุณกราบไหว้อธิธาตุของแม่ขี่แก้วโดยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นำหน้าหรือเป็นแกนนำอยู่ในนั้นด้วยเรียกว่าเราได้กราบทั้งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระสงฆ์ก็คืออย่างแม่ชีแก้วนี่ก็เป็นสังฆังสรณังคัจฉามิโดยสมบูรณ์แล้วไม่ใช่ว่าผู้หญิงมาเป็นอันตรณะความบริสุทธิ์ ของจิตดวงนั้นจิตดวงนั้นไม่มีไม่นิยมว่าเป็นเพศหญิงเพศชายนั่นแหละเป็นสรณะของโลกเราก็ได้มากราบไหว้บูชาสรณะอันนั้นเข้าสู่ดวงใจของเราเพราะว่าสมมักสมหมายที่ได้พากันมาทั้งใกล้ทั้งไกลไม่เสียท่าเสียทีไม่เสียเวลาเวลา มาได้มักได้ผลตามเจตนาของเราที่มาพี่น้องทั้งหลายกรุณาด้วยภาคภูมิใจแห่งเจตนาอันดีงามจนกระทั่งพาเจ้าของได้เสียสละเคลื่อนย้ายมาถึงสถานที่นี้นับว่ามาสร้างคุณงามความดีเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มหัวใจของเรากลับไปจะได้มีความสว่างสวัยเรื่อยๆไปนี่แหละเป็นเครื่องที่จะนำเราให้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์จนกระทั่งถึงนิพพานคือความดีนี่แหละ นานๆเราจึงจะได้มีโอกาสได้บำเพ็ญจะทีหนึ่งทีหนึ่งอย่างนี้การทำความชั่วช้าละโมกมันทำได้ทุกระยะทุกเวลาเวลายืนเดินนั่งนอนมันทำได้ทั้งนั้นแต่การทำความดีนี่เรียกว่าทำยากยืนเดินนั่งนอนมันไม่อยากทำแต่ความชั่วมันทำได้ทั้งนั้นนี่เราก็นับว่าเป็นโอกาสอันดีที่ได้มากราบไหว้บูชาท่านที่เป็นขวัญตาขวัญใจในวันนี้ขอให้ยึดอันนี้เป็นหลักเป็นเจนต่อจิตใจบุญกุศลนี่แหละเป็นสิ่งที่ฝากเป็นฝากตายได้ท่านทั้งหลายอย่าปฏิเสธบุญนะอย่าปฏิเสธบาปนะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ยอมรับบาปยอมรับบุญยอมรับนรกสวรรค์ว่ามีด้วยกันหมดไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดปฏิเสธแบ่งแนวไปว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีฝืนพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่เคยมีบอกเดียวกันหมดเพราะท่านรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันเวลาสอนโลกก็สอนแบบเดียวกันเราก็อย่าเป็นคนฝืนโลกฝืนธรรมท่านบอกว่าบาปมีอย่าหาญทำบาปบุญมีให้อุตส่าห์พยายามทำบุญนี่เรียกว่าเดินตามครูเราไม่ได้ไปเป็นพระพุทธเจ้าก็ตามขอให้เป็นลูก เดินตามรอยท่านเป็นแบบลูกศิษย์ที่มีครูแนะนำสั่งสอนย่อมรู้จากบาปจากบุญคุณโทษประเภทต่างๆปฏิบัติตนให้เป็นความดีงามตลอดไปความสวัสดีมงคลจะมีแก่พวกเราทั้งหลายจึงขอให้ท่านทั้งหลายจดจำเอาไว้ธรรมที่สอนโลกมานี้เป็นธรรมที่เป็นมหามงคลแก่โลกแล้วให้พากันจดกันจำไปบ้านไปเรือนนึกพุทโธธรรมโมหรือสังโฆติดตัวไปเรื่อยไปวันนี้เรามาเสาะแสวงหาบุญตั้งแต่ออกจากบ้านมาพุทโธธัมโมหรือสังโฆบทใดก็ตามติดหัวใจเรามาเท่ากับเราตามเสด็จพระพุทธเจ้ามาโดยลำดับลำดามาอยู่นี่ก็นั่งเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยการฟังหลักฟังธรรมกลับไปบ้านไปเรือนก็ให้นึกน้อมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ติดหัวใจลงไปซึ่งเท่ากันกับเราตามเสด็จพระพุทธเจ้าตลอดฝีก้าวของเรานั่นแหละให้พี่น้องทั้งหลายพากันจดจำเอานะวันนี้ในเทศนาว่าการธาตุขันธ์มันก็ไม่อำนวยแต่ก่อนเทศได้นานทุกวันนี้ธาตุขันธ์มันไม่อำนวยเทศไปอ่อนไปอ่อนไปก็ต้องได้ยุติลงเองเพราะธาตุขันธ์เป็นเครื่องมือทำงานเมื่อธาตุขันธ์อ่อนกำลังแล้วเราจะผืนมันไปก็ขัดข้องลำบากไม่เกิดประโยชน์อะไรการฟังเทศฟังธรรมวันนี้ก็เห็นว่าพี่น้องทั้งหลายควรจะเข้าใจนะสมบัติภายนอกสมบัติภายในขอย้ำอีกทีหนึ่งว่าสมบัติภายนอกคือสมบัติเงินทองเขาของไร่นารั้วสวนสิ่งก่อสร้างต่างๆเป็นสมบัติภายนอกที่เราต้องอาศัยในเวลาที่มีชีวิตอยู่สิ่งเหล่านี้ให้มีไม่มีก็ธาตุขันธ์ลำบากมากนี่เรียกว่าสมบัติภายนอกสมบัติภายในคือ บุญกุศลศีลทานที่เราได้สร้างไว้มากไว้มากน้อยนั่นเป็นสมบัติสำหรับใจตายแล้วนั้นละจะพยุงใจไปสมบัติทั้งหลายทิ้งเลยสมบัติภายนอกเมื่อร่างกายหมดความหมายลมหายใจขาดแล้วสิ่งนั้นก็ขาดไปตามๆกันไม่มีสิทธิ์ไม่มีอำนาจครองกันไปได้เลยสมบัติเงินทองก็ของกองเท่าภูเขาก็มีอยู่อย่างนั้นแหละเจ้าของถ้าทำชั่วก็จมนรกได้ถ้าทำดีก็ไปสวรรค์ได้นี่แหละส่วนความดีงามทั้งหลายภายในใจเรียกว่าสมบัติภายในใจให้สร้างแต่ความดีงามให้มีขึ้นภายในจิตใจตายแล้วไม่ต้องไปนิมนต์พระมากุศลธรรมมาก็ได้เจ้าของเป็นคนฉลาดสามารถปฏิบัติพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงบำรุงรักษาตนให้เป็นคนดีแล้วอยู่ไหนก็เป็นคนฉลาดรอบคอบตายแล้วก็ไปเป็นสุคโตโลกสวรรค์นี่ถึงนิพพานไม่ต้องสงสัยเอาละวันนี้การเทศนาว่าการก็เห็นว่าสมควรแก่ธาตุแก่ขันธ์แก่การเวลาขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญโอ้ยเจ็บนี่
1: เหนื่อยแล้วเหนื่อยดี
2: เป็นรับพระป่าข้างล่างครับผมก็จัดที่ข้างตาวิกรับพระป่าข้างล่างครับผมใหญ่แ
1: ล้วแล้วข้างล่างแล้วแล้วข้างบน
0: เดี๋ยวจะนี่เราจะให้พรไปก่อนพักหนึ่งนะเทศจบแล้วให้พรพักหนึ่งก่อนนะต่อไปเวลาถวายสิ่งของแล้วก็ขอให้พรอีกพักหนึ่งวันนี้รอรับพรนะหลวงตาจะให้พรหลังจากเทศจบลงแล้วให้พรพักหนึ่งอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสัมมิจตุสัพเพปูเรนตุสังกัปปาจันโทปนะระโสยะถามนิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังอุทธาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังโอ้ยนั่งนานไม่ปวดเข่าจักเลยนั่งนานไม่ปวดเข่านั่งนานปวดเข่าเนื้อ
3: นี่ขอบูชาธรรมหลวงตาค่ะเอาหนูตักปั๊กห้าพัน
1: เนี่ย
3: ก้อนเล็ก5,000
2: ก้อนเหรอ
3: เนี่ยตักปั๊ก5,000ก็คุณใส่เส้น
2: ก้อนเทสีเนาะ
1: เออเทสามเทสามเทสามเทสาม
4: ลงตาเจ้าคะคณะเรือบุญปากน้ำกราบน้อมบูชาธรรมของคุณแม่ชีแก้วเจ้าค่ะขอให้ลูกหลานคุณแม่ชีแก้วบรรลุธรรมตามคุณแม่ด้วยทุกๆคนค่ะ ทองคำ1บาทเงินสด 30,000 ประมาณ 35,000 เจ้าค่ะ
5: สาธุ
0: งานเราคราวนี้รู้สึกว่าคึกคืนมากทีเดียวงานบ้านห้วยทรายนี่นะงานอันนี้เราไม่เคยได้ระบุชื่อศรัทธาใหญ่ให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วกันนะงานนี้คุณหมอเพ็ญศรีติดสอยห้อยตามอุปถัมภ์อุปถากคุณแม่แก้วมาตั้งแต่ไหนแต่ไรจนกระทั่งสิ้นลมหายใจอยู่กับมือคุณหมอเพ็ญศรีมกรานนท์เลื่อยมาดังนั้นในอุตสาห์พยายามขนขวายนี่ในสร้างเจดีย์ใหญ่ขึ้นมานี่นี่ฝีมือแห่งศรัทธาของหมอเป็นศรีมกรานนท์นั่นเนี่ยนี่ดูเอาเจดีย์อันใหญ่หลวงเนี่ยรวมศรัทธาทั้งหลายเข้ามาตลอดพี่น้องทั้งหลายได้มาเรียกว่าทั่วประเทศไทยได้มาในสมโภชโมทนาสาธุการในงานของเจดีย์นี่ซึ่งเป็นหมอเป็นศรีและเป็นหัวหน้าใหญ่ละละทำบุญให้ทานมีสักกี่ล้านไม่นับกันแล้วนะไปคอยนับนุ่นทีเดียวเลยบนสวรรค์เข้าใจเลยล่ะนับทิพนับง่ายนิดเดียวไม่ยากละเนี่ยที่ท่านทั้งหลายได้มาเนี่ยเพราะน้ำใจของท่านเหล่านี้แหละเป็นผู้มีน้ำใจอันหนักแน่นศรัทธาแก่นที่สุดเลยบริจาคมาถึงไหนถึงกันไม่มีคำว่าหมดมากหมดน้อยมีเท่าไหร่ถึงกันถึงไหนถึงกันตลอดมาจนเป็นสำเร็จเป็นเจดีย์ใหญ่ขึ้นมานี่เรายังไม่ได้กล่าวถึงคุณงามความดีของท่านคือหมอเพ็ญศรีที่เป็นหัวหน้าใหญ่ได้สร้างเจดีย์นี้ขึ้นมาเพื่อบูชาคุณของคุณแม่แก้วนะเรื่อยมาตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ก็อุปถัมภ์บูชาทิ้งบ้านทิ้งเรือนซึ่งอยู่กรุงเทพไว้มาอยู่ที่บ้านห้วยทรายนี้ไม่ทราบว่ากี่ปีจนกระทั่งทางนี้เยียวยารักษาไม่ไหวแล้วก็หลุดมือไปเรียกว่าตายถ้าเป็นพูดภาษาธรรมแล้วก็เรียกว่านิพพานนะแม่ชีแก้วนี้คือนิพพานจงกรงเราไม่ได้เรียกว่าตายอติกลายเป็นพระธาตุอย่างประจักษ์แก่สายตาของพี่น้องชาวไทยทั่วหน้ากันในฝ่ายเปิดเผยนะส่วนจิตใจของแม่ชีแก้วนี้ได้สิ้นสุดวิมุตติหลุดพ้นไปแล้วตั้งแต่ปี2495ฟังให้ชัดนะนี่นะการสร้างความดีงามนำความดีงามมาประกาศเพื่อเป็นมงคลแก่โลกจะเป็นความเสียหายที่ตรงไหนนอกจากกิเลสมันปากอมที่มันไม่อยากให้พูดเรื่องความดีงามทั้งหลายถ้าเป็นเรื่องนรกอเวจีนี่มันแสงหน้าแสงหลังไปหมดนี่พูดถึงเรื่องความดีที่ได้อุตส่าห์พยายามมาจนสำเร็จเป็นมรรคผลนิพพานขึ้นมานี่ตายก็เรียกว่านิพพานอ่ะปุ๊บแม่ชีแก้วนี่นิพพานไปได้หลายปีแล้วนี่วันนี้มาสร้างเจดีย์ขึ้นเป็นที่ระลึกบุญระลึกคุณท่านบุญกุศลนี่ก็จะแผ่กระจายไปหาบรรดาพี่น้องทั้งหลายที่มากราบไหว้บูชาพระอรหันต์ทั้งองค์นี่ล่ะพระอรหันต์ไม่มีคําว่าหญิงว่าชายอรหันต์คือท่านผู้สิ้นกิเลสเลิศเลอแล้วในโลกเป็นสังฆังสนังคฉามิได้ทั้งหญิงทั้งชายไม่ได้นิยมว่าเป็นผู้ชายเป็นสรณนังคฉามีผู้หญิงไม่เป็นแปลนเหมือนกันหมดความสิ้นกิเลสนั้นเป็นธรรมชาติที่เลิศเลอไม่มีเพศหญิงเพศชายอยู่ในนั้นมีแต่ความเลิศเลอนี่พี่แม่ชีแก้วนี่ก็นิพพานไปเรียบร้อยแล้วอธิก็กลายเป็นพระธาตุให้เห็นอย่างชัดเจนเหมือนครั้งพุทธกาลเรานี่ก็เป็นตัวอย่างอันดีงามสำหรับผู้บำเพ็ญความดีทั้งหลายได้บำเพ็ญเต็มกำลังความสามารถจนได้เห็นผลประจักษ์ในตัวเอง วันนี้ได้ทำการฉลองกันฉลองเจดีย์บูชาคุณองค์ท่านในวาระสุดท้ายโดยมีคุณหมอเพ็ญศรีมกรานนท์เป็นหัวหน้ากองเสียสละหมดเป็นหมดยังเป็นยังท่านผู้นี้เราเคยรู้นิสัยมาดั้งเดิมแล้วเราไม่เคยลืมบุญลืมคุณนะท่านคุณหมอเพ็ญศรีมกรานนท์ตั้งแต่เราสร้างเจดีย์สร้างคือจังหวัดอุดรธานีสร้างเจดีย์ไม่พอเงินขาดไป5ล้านคุณหมอเป็นศรีควักออกมาจากกระเป๋าทันทีเลย5ล้านฝังหัวใจเราจนกระทั่งบัดนี้เราไม่ได้ลืมนะพี่น้องทั้งหลายอนุโมทนาสาธุการผู้ใจเด็ดใจเฉียบขาดทางด้านการกุศลอย่างนี้หาได้ยากมากนะ นี่เราไม่ลืมคุณหมอนี่หมายถึงอันใหญ่นะเนี่ยที่คุณหมอเป็นศรีสละปุ๊บปั๊บออกมาเลย5ล้านบาทเพื่อช่วยตึกที่โรงพยาบาลอุดรธานีส่วนบริจาคมามากมายตรงนั้นเราไม่ได้นำมาพูดถึงเราพูดถึงเฉพาะที่ปูปั๊บจับเอาคนตันทีทันใดหลวงตากำลังติดคุกติดตารางติดนี่ติดสินพลุงพลังนะคุณหมอเป็นสีมาลากออกจากเรือนจำหลวงตาจึงไม่ได้ติดคุกหลวงตาบัวไปติดคุกนะติดนี่เขาต้องติดคุกสิไม่หาเงินใช่นี่เขาพอดีได้ลูกศิษย์คือหมอเป็นศิษย์นี่ไปเปื้องออกปุ๊บจับเราลากออกจากเรือนจำเราจึงได้เป็นหลวงตาบัวอยู่ทุกวันนี้จึงไม่ลืมบุญลุงคุณของคุณหมอเป็นศิษย์เลยนะหลวงตาบัวนี่ลึกมากนะพูดจริงๆถ้าลงตรงไหนลงจริงๆไม่มีฟื้นเลยนี่ก็ลงจิตใจกับท่านผู้นี้นะหมอเป็นศิษย์เนี่ยได้ช่วยความยากความจนมาตลอดจนกระทั่งบัดนี้นี่ก็ใจดีนี่จะเป็นใครไปที่ไหนเป็นหลักใหญ่ลากใหญ่เป็นนักเสียสละเป็นตายหนอเป็นสีอยู่คนเดียวรับเลยในจนว่ามาเป็นเจดีอย่างนี้แหละเราจึงขอขอบคุณและอนุโมทนาน้ำใจที่เด็ดเดียวเฉียบขาดทางบุญทางกุศลกับคุณหมอเป็นสีและญาติญาติตลอดถึงบรรดาพี่น้องทั้งหลายที่มาอนุโมทนาช่วยกันตามพลังศรัทธาของตนโดยทั่วกันนี้นะขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาท่านทั้งหลายมีท่านศรัทธาใหญ่คือคุณหมอเป็นสีเป็นประธานตลอดถึงท่านทั้งหลายที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันมาช่วยสร้างเจดีย์ให้สำเร็จในเรื่องนี้ขอให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองโดยทั่วกันเถิดเสร็จแล้วที่นี่โอ้เหนื่อยไว้นั่งนานเหนื่อยปวดขายกเข่าเนี่ยเข่ายกเรื่อยไม่ทำงี้ไม่ได้เออเสร็จแล้วที่นี
5: ่ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่20เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2549ในโอกาสเทศนารับพระป่าช่วยชาติณสำนักชีบ้านห้วยทรายในรายการธรรมะจากโครงการช่วยชาติครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังบทเพลงชีวประวัติของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตตอนพระอาจารย์มั่นเริ่มป่วยขับร้องโดยกุมเลนบำแดนครับ

0: ท่านจะได้รับความลำบากทางขันเพราะโรคภัยเบียดเบียนจนสุขภาพทรุดลงเป็นลำดับก็ตามแต่การบิณฑบาตฉันในบาตรและฉันมือเดียวที่เคยดำเนินมาท่านก็ยังอุตส่าห์ประคองของท่านไปไม่ยอมลดละปล่อยวางเมื่อไม่สามารถไปสุดสายบิณฑบาตได้ท่านก็พยายามไปเพียงครึ่งหมู่บ้านต่อมาญาติโยมและพระอาจารย์ทั้งหลายเห็นท่านลำบากมากจึงขออาราธนานิมนต์ท่านไปแค่ประตูวัดแล้วกลับจนไปไม่ไหวจริงๆท่านยังขอบิณฑบาตบนศาลาโรงฉันและฉันมื้อเดียวตามเดิมเราคนดีต้องอนุโลมตามความประสงค์ท่านทุกระยะไปด้วยความอัศจรรย์ในความอดทนของนักปราชญ์ชาติอาชาในอาการของท่านรู้สึกหนักเข้าไปทุกวันท่านจึงประชุมเตือนบรรดาศิษย์ให้ทราบ
1: ผมน่ะต้องตายแน่นอนในคราวนี้ดังที่เคยพูดไว้แล้วหลายครั้งแต่การตายของผมเป็นเรื่องใหญ่ของสัตว์และประชาชนทั่วไปอยู่มากถ้าผมตายที่นี่จะเป็นการกระเทือนและทำลายชีวิตสัตว์ไม่น้อยเลยสำหรับผมตายเพียงคนเดียวแต่สัตว์ที่จะพลอยตายเพราะผมเป็นเหตุนั้นมีจำนวนมากมายเพราะคนจะมามากทั้งที่นี่ไม่มีตลาดแลกเปลี่ยนซื้อขายกันอย่างไรขอให้นำผมออกไปตายที่สกลนครเพราะที่นั้นเขามีตลาดอยู่แล้วคงไม่กระเทือนชีวิตของสัตว์มากเหมือนที่นี่ฉะนั้นจึงขอให้รีบจัดการให้ผมได้ออกไปทันกับเวลาที่ยังควรอยู่ในระยะนี้เพื่ออนุเคราะห์สัตว์ที่รอตายตามผมอยู่เป็นจำนวนมากให้เขาได้มีความปลอดภัยในชีวิตของเขาโดยทั่วกัน
0: และแล้ววันที่กลายเป็นวันมหาเศร้าโศกโลกหวั่นไหวเพราะความวิปโยคพลัดพรากจากสิ่งที่รักเคารพเลื่อมใสก็ได้ระบาดขึ้นแก่ชาวบ้านชาววัดอย่างสุดจะอดกลั้นไว้ได้วันนั้นคือวันที่ประชาชนญาติโยมและพระสงฆ์จำนวนมากเตรียมแคร่มารอรับท่านพระอาจารย์มั่นที่บันไดกุฎีเพื่อหามท่านออกจากวัดหนองผือไปสู่สกลนคร

0: านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นบทเพลงชีวประวัติของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตตอนพระอาจารย์มั่นเริ่มป่วยขับร้องโดยคุณเลินบมแดนครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่7เดือนกันยายนพุทธศักราช2548ครับ
1: ถามมีอะไร
2: ต่อนะครับเรื่องธรรมะปัญหาจากเว็บไซต์นะครับ
1: มา
2: คนที่1เราขึ้นต้นว่ากระผมได้นั่งภาวนาโดยกำหนดลมหายใจพุทโธสักพักรู้สึกว่าฐานล่างของตัวขยายกว้างขึ้นฐานล่างของตัวผู้ภาวนาขยายกว้างขึ้นจากนั้นรู้สึกถึงลมหายใจเข้าออกได้ยินเสียงหัวใจเต้นดังอย่างชัดเจนจากนั้นกับผมก็เห็นแสงสว่างสีขาวค่อยๆใหญ่ขึ้นเหมือนจะดึงผมเข้าไปอาการเช่นนี้ไม่เคยปรากฏมาก่อนทำให้ผมตื่นเต้นกลัวจนคุมสติไม่อยู่อยากออกจากอาการนั้นหลายวันผ่านไปเมื่อผมคิดถึงอาการนี้ทีไรก็รู้สึกขนลุกพองน้ำตาจะไหลอยู่เป็นเวลาหลายวันแม้ว่าเหตุการณ์นี้ผ่านมาหลายปีแล้วผมก็ยังจำความรู้สึกเช่นนั้นได้จากครั้งนั้นทำให้ผมเชื่อจับใจว่าการภาวนานี่เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งแต่หลังจากวันนั้นเวลาภาวนาก็ผมก็ไม่เคยเจออาการประหลาดเช่นนี้อีกเลยขอกราบเรียนถามหลวงตาดังต่อไปนี้ครับการที่กระผมออกจากการภาวนาด้วยความตกใจอย่างนี้ทำให้การภาวนาแบบ
1: ภาวนา
2: ครับภาวนาพุทโธครับนะแล้วเขาเห็นสีขาวสว่างใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เหมือนดึงตัวเขาเข้าไปอยู่ในวงสีขาวนั้นเขาก็ตกใจกลัวเขาก็อยากจะออกจากไอ้วงสีขาวนั้นแต่หลังจากวันที่เขาภาวนาได้อย่างนี้แล้วไม่เคยได้อีกเลยเราก็เลยถามดังนี้นะครับ
1: ถาม
2: การที่กับผมออกจากการภาวนาด้วยความตกใจอย่างนี้ทำให้การภาวนาแบบเดิมไม่ได้ใช่ไหมครับ
1: ฮะทำได้เหรอ
2: ทำให้ภาวนาแบบเดิมไม่ได้ใช่ไหมครับแบบลักษณะเขาจะเอาแบบเก่าให้เป็นอย่างเก่า
1: การไม่ได้การภาวนาใช้เป็นอย่างเก่าอย่างใหม่ไม่ได้ต้องถือหลักปัจจุบันขึ้นในปัจจุบันพิจารณามันจะแสดงอะไรขึ้นมาก็รู้ก็เห็นอะไรนั้นแล้วก็ผ่านไปจะไม่เป็นอารมณ์กับสิ่งที่เป็นขึ้นแล้วผ่านไปแล้วนั่นมาถือเป็นอารมณ์ใช่ไม่ได้อะไรที่เกิดขึ้นถ้ามันเกิดขึ้นมันรู้มันเห็นแล้วผ่านไปที่นี่พอผ่านไปแล้วอะไรที่จะเป็นมาเป็นคติอีกเราก็ต้องจับมาพิจารณาอีกเข้าใจไหมล่ะ
2: ครับ
1: อย่างไรภาวนาต้องให้อยู่ในวงปัจจุบันเข้าใจ
2: ข้อต่อไปนะครับเขาบอกว่าการที่ภาวนาแล้วเกิดอาการแบบนี้แล้วก็ไม่เกิดขึ้นอีกเป็นเพราะรีบออกมาด้วยความตกใจทำให้จิตเสื่อมใช่ไหมครับ
1: จะไปวิจัยมันเถอะนะ
2: ครับ
1: เรื่องที่มันเป็นแล้วให้มันผ่านไปเสียอย่าไปเป็นอารมณ์กลับมา
2: ครับ
1: นั้นจะไปสร้างความกังวลใจตนเองนะอะไรที่ปรากฏขึ้นในปัจจุบันนี้ก็ให้รู้ในปัจจุบันพอผ่านไปแล้วอย่านำมาเป็นอารมณ์เข้าใจเลยพอพูดอย่างนี้เราก็ยังไม่ลืมพ่อแม่ครูอาจารย์ขนาบเราอยู่ที่หนองขือเราไม่ลืมนะก็มันจิตมันเป็นเหมือนท่านที่อยู่ถ้ำชลีกา เราก็ไม่เคยคาดเคยคิดไม่ได้วัดลอยไม่เป็นอารมณ์ของท่านเป็นของท่านเราเป็นของเราแต่เวลาพิจารณาภาวนาลงไปมันจับติดเรื่อยไปเรื่อยแล้วก็ออกสว่างทีนี้ลงเต็มที่แล้วสว่างจ้าครอบโลกธาตุเลยที่นี่โอ้โหทำไมจึงเป็นอย่างนี้วะอัศจรรย์ใจหลวงที่เดียวเรารู้สึกตื่นเต้นแล้วไม่เคยเป็นนี่นะทีนี้พอไปเล่าให้ท่านฟังแล้วท่านก็ยืนยันทันทีเออถูกต้องแล้วเนี่ยเหมือนกันกับผมอยู่ท่ามวัดสันติกาที่เกิดความสว่างสวยเป็นแบบเดียวกันเลยว่างั้นแล้วเราก็เลยเป็นบ้ามาวันหลังก็ซัดอีกจะให้เป็นอย่างนั้นอีกมันไม่เป็นแล้วกลับไปหาท่านอีกเอ๊ะทำไมทำมันจะให้เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวมันเป็นมันเป็นบ้าหรือที่กันนามใหญ่มันเป็นแล้วมันก็ผ่านไปแล้วมันปัจจุบันที่การภาวนาไปหายึดอดีตอนาคต มายุ่งทำไมท่านได้ดูอย่างนี้มันภาวนาเป็นบ้านนั่นนี่นะมันจะเป็นบ้านนั้นเป็นท่านกระหน่ำเรื่องบ้านย้ำแล้วย้ำแล้วเรายังไม่รู
2: ้ครับ
1: เอาว่าไปดี
2: ก็เหมือนกันฮะเดี๋ยวเนี่ยที่เนี่ยเขาบอกว่าทำอย่างไรจะทำให้การภาวนาเป็นแบบที่เคยเป็นมาก็ต่อไปบอกถ้าเกิดอาการประหลาดขึ้นอีกก็ผมควรจะทำอย่างไร
1: อย่าเป็นบ้าคนที่สองที่สามกันอีกมันจะต่อบ้ากันอีกเขาใจหรือที่นี่พูดเรื่องบ้าให้ฟังแล้วเนี่ย
2: ครับ
1: แม่ครูอาจารย์มั่นขนาบเราอันนี้คนนี้ก็มาอีกเราจะขนาบคนนี้ต่อเพื่อเอาทุนรอนกลับคืนมาเขาว่าไปมันเป็นเรื่องกันแล้วเรื่องภาวนาต้องเป็นอย่างนั้นจะไปอารมณ์อะไรมาใส่ไม่ได้นะต้องเป็นปัจจุบันตลอดเลยไปยังไงให้รู้ให้เห็นชัดเจนในนั้นถ้ามันจะเป็นขึ้นมาอีกยังไงก็ให้มันเป็นในระดับปัจจุบันของมันเขาไม่ขัดข้องอะไรถ้าไปยืนเอาเป็นอารมณ์ไม่ได้ผิดนะหนาว่าไป
2: คนที่สองครับขณะที่นั่งฟังเทศของหลวงตาอยู่และนั่งหลับตาภาวนายุบหนอพองหนออยู่จิตก็ยังไม่นิ่งอยู่กับคำภาวนาผมจึงเปลี่ยนมาภาวนาพุทโธอย่างเดียวแบบเร็วเพราะไม่ยอมให้จิตออกจากคำภาวนาง่ายๆอีกทั้งก็คิดถึงคำหลวงตาที่เปรียบเทียบการต่อสู้กับกิเลสเหมือนชกมวยผมก็คิดในใจว่าดีล่ะพุทโธเร็วๆก็เหมือนต่อยกิเลสเร็วๆปรากฏว่ามันเริ่มเปลี่ยนไปครับ
1: มันเริ่มอะไร
2: เปลี่ยนไปเริ่มเปลี่ยนไปครับ
1: เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปยังไงว่าไปยี
2: ่มันเป็นความรู้สึกที่อธิบายยากพอสมควรเพราะไม่เคยเจอมาก่อนเหมือนกับมันจะวิ่งพุ่งขึ้นอย่างกับจรวดครับไม่ใช่ร่างกายนะครับอยากจะบอกว่าจิตก็รู้ว่าไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าผมจึงยิ่งเร่งคำภาวนาเพราะกลัวจะออกนอกคำภาวนาอาการวิ่งยิ่งเพิ่มจนผมต้องภาวนาช้าลงเพราะกลัวมันจะออกข้างนอกผมไม่ทราบว่าผมทำถูกหรือผิดครับผมควรจะเร่งคำภาวนาพุทโธแล้วก็ปล่อยมันไปหรือผมควรจะทำอย่างไรครับ
1: อยู่กับพุทโธอย่าไปยุ่งกับภายนอกนะ
2: ครับ
1: ให้อยู่กับพุทโธพุทโธเป็นหลักแล้วไม่เสียพุทโธสติอยู่กับพุทโธไม่เสียเรื่องราวเกิดอะไรก็ได้พอย้อนเข้ามาหาครับหลักเดิมคือพุทโธมีนวดสติแล้วเรื่องเหล่านั้นจะระงับไปหมดเพราะจิตมันวิ่งไปตามไปตามเงาไปตามเงามันก็ต่อไปเรื่อยๆถ้าถอยขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ไปเพราะหลักใจมันอยู่ที่นี่พอพูดนี้แล้วเราก็ ทำให้ระลึกได้เวลาภาวนานี่มันเป็นขึ้นในจิตมันเป็นแสงสว่างขึ้นมาก็เรามีสติมีปัญญาอยู่นี่เราจะตามดูเหตุผลมันจะเป็นยังไงวะ มันก็มาก็เป็นแสงสว่างเราจะตามแสงสว่างดูมันจะเป็นพอตามอะไรมันก็ยิ่งสว่างขึ้นเรื่อยๆตามไปด้วยมีสติมีปัญญาคอยเราดูแลอยู่นะความเคลื่อนไหวที่มันไปนี้จะไปยังไงเนาะตามขึ้นไปพุ่งหูยจนกลายเป็นเรื่องถ้าพูดสมัยปัจจุบันเขาเรียกอวกาศประแกดมันขึ้นนะพุ่งขึ้นไปเอาพุ่งขึ้นไปมันจะได้อะไรมาลองพิจารณามันพุ่งไม่มีสิ้นสุดสว่างจ้าขึ้นเอามันจะไปถึงไหนดูไปพอมันสว่างไปแล้วมันได้อะไรไปถึงจุดที่มันสว่างมันก็อยู่เพียงแค่นั้นแล้วที่นี่ก็ถอยจิตพอถอยจิตมาความสว่างนั้นก็ถอยลงพอลงมาถึงขั้นปกติของจิตแล้วความสว่างหายหมดเลยนี่ละเงาของจิตมันออกถ้าตามไปเท่าไหร่มันก็ไปเรื่อยๆถ้าไม่ตามเราย้อนกลับมาเสียถึงเรานั่นมันก็ถอยมาเพราะเป็นกระแสของจิตเมื่อจิตถอยมามันก็ถอยมาตามเท่านั้นเองมีอะไรบ้าง
2: คนที่สามครับกับผมพยายามนึกพุทโธเพื่อทำสมาธิตามวิธีของหลวงตาซึ่งไม่ทราบว่าต้องนึกพร้อมกับลมหายใจเข้าออกหรือไม
1: ่หรือไม่ทราบว่า
2: เขาบอกว่าเขาพยายามภาวนาพุทโธเพื่อทำสมาธิตามวิธีของหลวงตาซึ่งไม่ทราบว่าต้องนึกพร้อมกับลมหายใจเข้าออกหรือไม่หรือนึกพุทโธอย่างเดียวไม่ต้องสนใจลมหายใจเข้าออกไม่รู้ว่าแบบที่ถูกเป็นแบบใดผมได้ลองทำทั้งสองแบบแล้วแบบแรกมักเผลอคิดเรื่องอื่นโดยไม่รู้ตัวแบบที่สองคือมันรู้สึกว่าอึดอัดเพราะลมหายใจไม่เป็นธรรมชาติมีอาการเกร็งหน้าท้องด้วยบางครั้งขอรัตนาหลวงตาช่วยชี้แนะด้วยครับ
1: เราสนิททางไหนจะเอาพุทโธก็เอาสิจะเอาลมหายใจก็เอาสิ
2: เขาก็มีล มีส่วนบอกพ่อเขาบอกวิธีแรก
1: แล้วมาขัดกัน
2: ก็บอกวิธีแรกก็ไปคิดเรื่องอื่นเขาก็ไม่รู้ตัววิธีที่สองก็บอกว่าเก่งหน้าท้อเขาเลยกราบเรียนขอคำแนะนำ
1: วิธีไหนก็ตามถ้าเราถนัดใจอยากจะต้องเราจะเอาวิธีไหนก็จับวิธีนั้นให้มันถึงเหตุถึงผลกันนะอย่าไปหยิบนั่นหยิบนี่หยับนั่นวางอย่างนี้วางเรื่องจับจบไม่ดีเราตามอะไรก็ทำให้มันตามเหตุตามผลมันรู้กันสิเข้าใจไหม
2: ครับ
1: นี่ก็เท่านั้นแหละจะเอาพุทโธพุทโธจะกำหนดลมหายใจกันกำหนดมันจะเต็งหน้าท้องหน้าไหนก็ให้มันเต็งไปเรื่องของการภาวนามันจะรู้ทุกอย่างนะในผู้ภาวนานะมันจะเป็นแบบทุกบาทซึ่งคนอื่น

0: ครับผม
1: ก็มันมากต่อมากแล้วพูดอย่างโกงไปโกงมาลู่เห็นตามหลักความจริงถ้าทำแล้วไม่ปลอมสบายเลยเอาเท่านั้นละไม่พูดมาก
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่7เดือนกันยายนพุทธศักราช2548ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการนานาสารธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่21เดือนมีนาคมพุทธศักราช2529มีเชื่อกันเทศว่าปฏิบัติแล้วจะรู้เองขอเชิญรับฟังครับ
3: พูดแบบประโยคแรกนั้นถ้าพูดให้เป็นนั่นเองหรือตามเข้าตามหลักของจริงๆแล้วเราก็พูดอย่างนี้หรือประเภทนี้ออกปฏิบัติแล้วข้าราชการนี้มีกี่ประเภทครับมีตั้งแต่ปริญญาตรีโทเอกลงมาจนกระทั่งวิศวปรมาณูรวมนี้หมดแล้วการเทศสอนกันถ้าท่านนี้เป็นผู้ออกมาปฏิบัติโดยตรงแล้วเรียกว่าออกสู่แนวรบแล้วทั้งการแนะนำสั่งสอนจะต้องให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยผู้ปฏิบัติก็ปฏิบัติอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยผู้สอนจะสอนให้เต็มภูมิแต่แล้วมันมีแต่ภูมิโง่นั่นสิมันไม่มีภูมิฉลาดสอนมันลำบากตรงนี้นะไม่ใช่มันหนักตรงนี้แหละนะแล้วก็พาที่มาอยู่ที่นี่ก็มันทุกภาคมารวมอยู่นี่ทุกภาคไม่มีภาคไหนที่จะไม่ที่ว่างไม่มีภาคทางภาคนั้นไม่มีเฉพาะอย่างนี้ภาคกลางมากกว่าเพื่อนแทนที่ภาคอีสานซึ่งเป็นภาคจังหลายจังหวัดภาคใหญ่เหมือนกันจะมากกลับไม่มากสู้ภาคกลางไม่ได้นะภาคกลางมากกว่าเพื่อนมันอยู่ที่ภาคกลางมากกว่าเพื่อน
4: ด้านข้างหลังก็มีทั้งสามองค์
3: เพราะว่าหลังมีสามเรารับเท่านั้นมาที่มีอยู่แล้วเราก็ทยอยออกไปให้ไปอยู่ตามวัดต่างๆซึ่งเป็นสาขาเดียวกันและสงบสงัดด้วยกันเหมือนกันกับนี้ดีไม่ดีสงัดยิ่งกว่านี้เพราะพระตามวัดต่างๆไม่ได้มีมากเหมือนอย่างวัดเรานะวัดเรานี่พระมีมาก
5: ขนาดนี้ยังมาขอบวชกัน เลย
3: ท่านอุ้ยมากมากจริงๆเราก็มันจำเป็นรับมาได้ก็ต้องให้ผ่านไปผ่านไปมีมากจริงๆเพราะข้าราชการนะมีจำนวนมากเพราะฝ่ายนักศึกษาครับบวชเป็นการโดยเวลาก็จริงแต่มันก็ไม่มีที่ให้พักเหมือนกันนี่ก็ดีนะมีตกลงก็ต้องผ่านไปทั้งสองทั้งข้าราชการทั้งผมนักศึกษา
6: เราเวลาในพรรษาเยอะนะครับ
3: ท่านจะกันในพรรษาแทนที่จะเยอะไม่เยอะนะเพราะปีนี้ดูมันเท่าไหร่นะปีนี้มากกว่าเพื่อนดูมันสามสิบเก้าหรือไงวิถีสอง
6: ปี
3: เราลืมไปแล้วนะ
6: 42คร
3: ับปีนี้นะมากกว่าเพื่อนปีที่ผ่านมา
6: ปีที่ผ่านมามากกว่าเพื่อน42เกินขีด
3: เกินขีดจริงๆอ่ะ
6: แล้วกันออกพรรษาครับ
3: ออกพรรษายิ่งมากธรรมดามันนะ
6: เราภาษาก็มากกว่า
3: คือในบรรทัดเรากำหนดมีกำหนดกฎเกณฑ์บังคับเอาไว้ไม่ให้มันเลยแต่ปีที่แล้วนี่เดี๋ยวมันเลยเถิดแน่นะตามธรรมดาเรามีกำหนดกฎเกณฑ์เอาไว้เพียงเท่านั้นเท่านั้นพอภาษาแล้วเราไม่ค่อยมีกำหนดกฎเกณฑ์อะไรนักนั่นน่ะเพิ่มขึ้นตอนนั้นน่ะหลังไหลมาตอนภาษาแล้วเรามากกว่าภาษามากจริงเดี๋ยวนี้ตอนนี้30กว่าหรือเท่าไหร่นะส่วนมากมักจะ30กว่า40กว่าอยู่ตรงนี้น่ะพระมาก
6: ท่านเอาอะไรเป็นเพื่อกำหนดกับตัวนักปฏิบั
3: ติเราก็กะเราคุณง่ายมันกลมเลยนะเราเอานี่แหละเราจะพอแบกได้ขนาดไหนก็ดูบ่าแล้วก็ดูไม้ถุงทั้งท่อนมันหนักขนาดไหนบ่าเราคงไม่เลยพอแบกได้แล้วก็แบกพอแบกไม่พอแบกเราก็ไม่เอาเข้าใจ
6: ครับเข้าใจ
3: ทำมากม
6: ันก็ไม่มีตีหรือไม่ได้อะไรเป็นเครื่องมัดเอา
3: ไม่เอาอะไร
6: เป็นกุฏิไม่ต้องห่วงถ้าอยากจะ
3: นั้นไม่แล้วไม่ค่อยกำหนดเจนเรากำหนดความเหมาะสมความสงบสงัดนี่มากกว่าอย่างอื่นนะความสงัดถ้ามีมากมันก็ไม่สงบเพ่นพ่านเพ่นพ่านนี่เพื่อนี่จะท่าเกลื่อนไปหมดมาหาความสงบสงัดเพื่อภาวนาให้เป็นความสะดวกสบายก็ไม่ได้นั่นที่ลำบากจริงๆต้องให้มีความสงัดอยู่เสมอที่เราเนื้อที่มันต้องเท่าไหร่ร้อย63ไร่ถึงขนาดนั้นท่ายังเต็มไปหมดทุกด้านนี่อ่ะตั้งขนาดรถยนต์เนี่ยไปทางนี้มาทางนี้เป็นทางด้านของพระทั้งนั้นและด้านทางโน้นไปทางศาลทางโน้นเป็นฝ่ายพวกผู้หญิงที่มาจากที่ต่างๆ

0: พักถ้าเป็นฝ่ายผู้หญิงฝ่ายผู้ชายผู้ชายมาพักแทรกตามพระนี้ตามวิถีของพระนี้นั่น
1: แล้วพวกผู้หญิงที่มาพักไม่ต้องทานมื้อเดียวนั่น
0: ก็เห็นทานแต่มื้อเดียวเท่านั้นนี่ถ้าชวนจะทานเท่าไหร่เราก็ไม่ได้ไปมีกำหนดกฎเกณฑ์นะแล้วไม่ได้บังคับบัญชาแต่ท่านเหล่านี้ส่วนมากมุ่งมาเพื่ออย่างนั้นเลยมุ่งมาเพื่อปฏิบัติอะไรที่เป็นความคล่องตัวในการปฏิบัติก็มักจะทำอย่างนั้นเช่นการรับประทานเพียงมื้อเดียวนี้เป็นความคล่องตัวในการประกอบความเพียรไม่ถึงกันแต่ทานมากมันง่วงมันง่วงไงทานมากมันตัวขี้เกียจอยู่นั่น
1: ก็จับมือเดียวทานกลางวันเป็นส่วนมื้อเช้าเนี่ยเป็นมื้อเช้านี่เวลามันยาวครับมันจะอยู
0: ่อันนี้มันหนึ่งอยู่กับความเคยชินของธาตุของขันสองอยู่กับจิตใจหลักใหญ่อยู่กับใจคือการอดนี่จะอดไปกี่วันก็ตามถ้าใจมีความหนักแน่นไปในธรรมมากๆอยู่แล้วเรื่องการหรือหนักแน่นในเรื่องที่ว่าจะไม่ฉันนี่เป็นความจริงจังในตัวของเพราะความมุ่งมั่นทำแล้วมันก็มีปัญหาอะไรล่ะเรื่องธาตุเรื่องขันหิวก็บ้างเล็กๆน้อยๆไปนั่นแหละถ้าตามธรรมดานะความหิวจะมีอยู่มากตั้งวันที่วันหนึ่งวันสองวันสามหิวมากวันสี่ลดลงวันห้าก็ลดลงจากนั้นจะความเพียรจะเพิ่มขึ้นนะวันที่หนึ่งสองสามมีความเพียรแล้วก็เพียรมีแต่ความหิวมากตามหลักของการอดอาหารนะพอวันที่สี่ที่ห้าผ่านไปแล้วความหิวจะลดตัวลงลดลงนี่นานไปนั้นเลยหายเงียบไปเลยมีแต่ความอ่อนเพลียการเดินจงกรมอันนี้จะต้องได้ย่นเข้ามาเวลานะไม่ได้นานเหมือนแต่ก่อนแต่จิตมันสำคัญอยู่มากที่จิตถ้าทางด้านสมาธินี่ก็แน่วไปเลยความเร็วของจิตคล่องตัวในการประกอบความภาคเพียรจะให้สงบนี่ก็สงบได้เร็วถ้าทางออกทางด้านปัญญานี่ก็คล่องตัวเหมือนธรรมจักรหมุนจิ้วจิ้วจิ้วจิ้วนี่หมายถึงเป็นเครื่องหนุนคือการอดอาหารนี่เป็นเครื่องหนุนในการประกอบความเพียรให้สะดวกในการฆ่ากิเลสพูดง่ายๆนะแต่ไม่ใช่การอดอาหารนี่จะเป็นการฆ่ากิเลสนะถ้าการอดอาหารเป็นการฆ่ากิเลสพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสรู้แล้วตั้งแต่ขณะที่อดอาหารแต่นี่พระองค์เอาการตรัสรู้ด้วยการอดอาหารเพียงอย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้มีจิตภาวนาเข้าแทรกเพราะการอดอาหารจริงไม่ช่วยอะไรได้เลยเนี่ยเพราะการอดอาหารไม่ใช่เป็นการฆ่ากิเลสมันเป็นเพียงว่าการเป็นอุปกรณ์พยุงช่วยในการอุบายการฆ่ากิเลสเช่นสติก็ดีขึ้นปัญญาก็ดีขึ้นความเพียรก็ดีขึ้นนะธรรมะก็เกิดเมื่อธรรมะมันเกิดขึ้นภายในจิตใจความสงบเย็นใจเกิดขึ้นมาแล้วความเชื่อทำไมจะไม่เชื่อคนเราความที่จะเชื่ออยู่แล้วเมื่อเชื่อแล้วศรัทธาความเชื่อมันมีแล้วความภาคความเพียรความอดความทนมันวิ่งตามกันหมดมันเป็นเกลียวเดียวกันหมุนไปตามกันเลยมันสำคัญอยู่ตรงนั้นนี่เราหมายถึงจิตนะถ้าจิตมันมีความดุดื่นในธรรมและเห็นผลในการปฏิบัติในธรรมด้วยและเคยเห็นผลในการอดอาหารบ้างหรือผ่อนอาหารบ้างด้วยแล้วนั่นแหละเป็นเครื่องจูนจูนให้เราได้อดอาหารบ่อยสุดท้ายก็มักจะอดเป็นจำนวนมากอดไปเรื่อยๆในคนคนนั้นน่ะเพราะการอดอาหารกับการไม่อดอาหารทางความเพียรมันคล่องตัวต่างกันมากสำหรับผู้อดนะรู้เองนะผู้ไม่อดไม่รู้เองเนี่ยมีแต่วันมื้อหนึ่งสองมื้อหรืออยากสี่มื้อห้ามื้อไปเรื่อยอย่างนั้นแต่คนไม่เคยอดมีแต่เคยกินเรื่อยวันหนึ่งแล้วจะกี่มื้อยิ่งดีว่ะแล้วมันต้องพูดต้องทบหน้าทบหลังเนี่ยมันต้องหลายสันหลายคมว่ะแล้วพูดสันเดียวคมเดียวบวชกลัวไม่สึกกลัวไม่สึกก็ไม่บวชจะไปสึกอะไรมันต้องแยกกันนั่นสิกลับหน้ากลับหลังนั่นจริงไหมในการอดอาหารเป็นอย่างนี้นะคือการช่วยพยุงพระพุทธเจ้าท่านทรงแนะไว้หลายวิธีการมากทีเดียวซึ่งการอดอาหารก็มีแนะไว้แต่มีอันหนึ่งที่ว่ากราบเพื่อพระเพราะกลัวว่าจะเป็นไปทางโลกทางสงสารทางที่เละเช่นอย่างการอดอาหารถ้าอดเพื่ออ้วกอ้วกอ้วกแล้วปรับอวบทุกขณะเลยนุ่นฟังดิถ้าอดอาหารเพื่ออ้วกเพื่ออ้วกบวชดีบวชดีในการอดอาหารหรือว่าอะไรเพื่อคุณวิเศษอะไรก็ตามเพราะการอดอาหารเป็นเหตุนะนี่ท่านสาวบัตรทุกขณะเลยมีในพระวินัยแต่ถ้าอดเพื่ออัดเพื่อทำเพื่อความภาคความเพียรแล้วอดเถิดแล้วสาวก็รู้ญาติหนักฟังดิถ้าอดเพื่อทำแล้วอดเถิดแล้วสาวก็รู้ญาติ ถ้าว่าโอหัวนี่ปราบอาบัติทุกขณะเคลื่อนไหวเลยฟังดิไม่มีว่างเลยปราบตลอดโหเนี่ยจริงๆนะพระสิขาท่านบอกไว้แล้วชัดเจนมากทีเดียวนี่แล้วก็บางทีท่านพระองค์ก็ทรงชมเชยถึงเรื่องการอดอาหารเราก็เคยมาแล้วเอาเถอะท่านบอกท่านสอนภิกษุทั้งหลายถ้าองค์ใดที่มันถูกต้องกับจริตนิสัยของตนเองแล้วเอาเถอะอดเถอะเราสาคนเคยอดมาแล้วฉันวันละเท่านั้นเราก็เคยฉันฉันมาละเท่านั้นเราเคยฉันฉันนิดเดียวท่านบอกว่าวันหนึ่งนะท่านลดลงไปลงไปนั้นเราก็เคยมันเป็นความสะดวกสบายมากในการประกอบความเพียรและการอยู่ในยาบททั้งสี่เป็นความสะดวกสบายมากมันไม่ได้สะดวกสบายเพราะการอิ่มเท่านั้นนะความไม่ให้อิ่มความไม่พอความเหมาะพอดีนี่เป็นความสะดวกยิ่งกว่าการอิ่มฉันว่านั่นนะท่านฟังทีเรามีแต่การอิ่มการอิ่มกับหมอนมันติดกันดีมันไปอย่างนั้นกับพวกเราเนี่ยใช่ใช่ไหมล่ะไอ้หมอนเวลาอิ่มมากๆก็หมอนนั้นมันติดกันดีเราเห็นไปแต่อย่างนั้นมันก็ปีนเกลียวกับพุทธเจ้าพุทธเจ้านี่หมายเราหมายถึงพุทธเจ้าท่านส่งเสริมสาวกองค์ใดที่มีนิสัยในทางไหนก็ให้เป็นไปทางนั้นนะเช่นผ่อนอาหารหรืออดอาหารหรือเอาเนี่ยถ้าอดนอนผ่อนนอนดีเอาเนี่ยต้องบอกเนสที่เป็นต้นนั่นท่านมีเวลาในขณะนั้นไม่นอนเป็นคืนๆไปแล้วแต่เป็นความสะดวกตั้งกวัยการอดอาหารจริงถ้าส่วนมากเท่าที่ท่านเกียรติดูพระในวันนี้รู้สึกจะหนักประทังอดอาหารซะมากนะถูกคุณง่ายว่าถูกการปฏิบัตินี้ไปเราไม่ใช่เราสอนนะแล้วไม่ใช่เราสั่งเราพูดธรรมดาเวลาว่างนะเช่นเวลาปีย่อยออกจากการเทศนาว่าการเรียบร้อยแล้วเราก็พูดถึงวิธีการปฏิบัตินะคือวิธีการปฏิบัติเรามีแต่ปฏิบัติอย่างเดียวไม่สังเกตข้อปฏิบัติคือปฏิบัติทางตัวเองว่าทั้งที่เวลาเท่ากันในการประกอบความภาคเพียรแต่เอียบทใดวิธีการใดมีน้ำหนักและได้ผลในทำต่างกันควรจะสังเกตระหว่างนี้นะเช่นเนี่ยเรายกตัวอย่างนะเช่นอดอาหารผ่อนอาหารเป็นยังไงฉันอิ่มเป็นยังไงหรือฉันอิ่มมากเป็นยังไงนี่เอามาทดสอบกันแล้วผ่อนนอนอดนอนเป็นยังไงเดินจงกรมมากและนั่งมากเป็นยังไงให้เราเทียบทั้งในเวลาความเพียรที่ประกอบอยู่นั่นเวลาเท่ากันแล้วผลประโยชน์ปรากฏภายในจิตใจต่างกันยังไงบ้างให้สังเกตข้ามไม่สังเกตไม่รู้เรื่องนาว่ะปฏิบัติจนกระทั่งวันตายที่กระเป๋าหาความฉลาดไม่ได้ระหว่างนี้คิดจากนั้นเราก็พูดถึงเรื่องของเราบ้างเพราะเราเป็นอาจารย์เพื่อจะให้เป็นคติแก่บุคคลนี้นะเราก็พูดบ้างเช่นอย่างผมนี่เนี่ยมันเราเป็นนิสัยวาสนามันยากมากให้ปฏิบัติอย่างสะดวกสบายค่อยกินค่อยเป็นค่อยไปนะนอนมากมากแล้วนอนมากๆกินมากๆยิ่งมีความผาสุกสบายกิเลสพังลงอย่างนี้เราไม่มีเราไม่เคยเป็นเราบอกมีแต่เราแทบตายกว่ากิเลสจะดุตัวนึงเราแทบตายถ้าว่าอดนอนเราก็แทบตายถ้าว่านั่งนี่ก็จนต้องขออภัยจนก้นลอกพองก้นเราพองมากไงมีขนาดนั้นล่ะกิเลสไม่ทราบมันก้นมันพองมันพองแต่เราก้นพองเรายอมรับว่าก้นพองเราเกือบสลบแต่กิเลสมันสลบหรือไม่สลบเราก็ไม่รู้แล้วนี่วิธีการเรามันยากแล้วว่าพูดถึงก็อดอาหารจนกระทั่งมีชาวบ้านเขาแตกบ้านไปดูเรานี่เราพูดจริงๆนะเราไม่ได้อวดคือชาวบ้านเขาแตกบ้านไปดูจริงเขาไปทุ่มกันกลางคืน
1: เพื่อว่าตาย
0: เพราะทำไมถึงเขาต้องแตกบ้านไปดูเพราะเราเป็นอย่างนี้แหละเป็นอย่างที่ว่าเนี่ยคือการประกอบความเพียรในการอดอาหารนี่มันดีนะมันดีมันขยับเรื่อยลืมวันลืมคืนไปวันเจ็ดวันถ้ามันจะตายจริงๆก็ทวินระบาดมาฉันก็หนึ่งจะหายเงียบไปหายเงียบไปอย่างนั้นนะมันก็นานเข้าไม่รู้กี่เดือนแล้วสิพวกชาวบ้านเขาก็มีหูมีตาก็สังเกตดูอยู่เนี่ยนี่ทำไมพระองค์นี่มาอยู่กับเราตั้งหลายเดือนนะแล้ว6วัน7วันเห็นน้ำด้อมมีตบาททีนึงขนออกไปพ่อง6วัน7วันน้ำด้อมมามีตบาททีนึงท่านไม่ตายเลยเหรอแต่พวกเรากินวันละ3มื้อ4มื้อบางทียังทะเลาะกันเลยก็ว่าอันนี้ตั้งเท่าไหร่กี่วันท่านถึงมาบินตบาททีนึงท่านไม่ตายเหรอท่านไม่ตายท่านมันโมโหตะโถไปดูสิประชุมจริงๆนะไม่ใช่ธรรมดานะตีเกาะประชุมจริงๆเนี่ยแล้วก็หลั่งไหลมาเหมือนกับมีการมีงานจริงเนี่ยเพราะอยู่ในป่าคนจะเขาจะใครจะเป็นหลังไหลมาใช่ไหมธรรมดาอันนี้หลังไหลมาจนกระทั่งเราก็ผิดปกติมันอะไรกันนี่นะพอเขาหลังไหลมาแล้วมาอะไรกันมากมายนั่งจะมาแห่พระเวทเข้าเมืองหรือเราบอกนี่ไม่ใช่พระเวทนะเราบอกไม่ใช่เขาก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะนี่เป็นต้นนะเราเขียนย่ออันนี้ละเนี่ยนี่เวลาเราทำของเราอย่างนั้นไอ้เวลาบทอาหารมากนี่ทางท่าทำมันอ่อนจริงนะเดินโยโกนี่ไม่ได้กี่นาทีละอ่อนลงไปอ่อนไปจะก้าวขาไม่ออกนะแต่จิตมันดีถึงการเดินโยโกต้องย่นเข้ามาแต่การนั่งมากเข้ามากเข้ามากจิตมันดีถึงโยนถึงเวลาจะฉันอาหารนี่มันทะเลาะกันระหว่างความหิวความอยากความต้องการกับเรื่องทำนะมันทะเลาะกัน นี่นะเนี่ยยกตัวอย่างนะนี่จะอดสักค่ากิเลสใช่ไหมมันขึ้นมาละเรื่องของกิเลสมันแทรกกันละนี่อดสักค่ากิเลสใช่ไหมเดี๋ยวนี้กิเลสทำไมตายจะเผาจะตายก่อนรู้ไหมนั่นละมันขึ้นในนี่นะทางนี้ก็ทางนี้ก็แก้กันละทีนึงแล้วมันต้องแก้หมัดกันนั้นระหว่างทำกิเลสต้องแก้หมัดกันหมัดใครไม่ดีตายนี่แหละท่านว่าทำกับกิเลสมันเกิดอยู่ในหัวใจดวงเดียวกันมันต่อสู้จะเอาเก้าอี้อันเดียวกันนี่แหละคือหัวใจที่เป็นเก้าอี้กิเลสก็จะขึ้นครองธรรมะก็จะขึ้นครองฟัดกันนี่ที่เวลากิเลสมันมีอุบายมันก็บอกว่านี่กำลังจะอดกำลังอดอาหารเพื่อจะฆ่ากิเลสให้ตายใช่ไหมแต่เวลานี้กิเลสจะไม่ตายนะคนจะตายก่อนรู้ไหมนี่บอกคือหิวน่ะจะตายก่อนเหมือนกันเราหิวนี่คนหนึ่งก็ขึ้นภาพอีกอุบายหนึ่งก็เคยกินมาแล้วตั้งแต่วันเกิดอิ่มจนจะตายก็ไม่เห็นมันเรื่องเวลามันนี่เสียที่สุดอะไรมาอดท่อนนี้ก็มันก็กลัวตายนักหรือมันกลัวตายก็ตายที่ให้มันรู้ก็อดอาหารตายจะไม่เคยมีตอนนี้แก้กันแล้วคนที่สามก็ขึ้นเป็นผู้ว่าการเนี่ยโอ้ยอดบ้างอิ่มบ้างแหละดีๆนะเห็นไหมเราแก่เราเองนี่เราแก่เราเองนะอดบ้างอิ่มบ้างแล้วดีสุดท้ายแล้วเอาตามแบบนั้นนี่เรื่องอุบายของกิเลสกับระหว่างธรรมมันสู้กันคือคนหนึ่งจะว่ากิเลสว่าถ้ากิเลสตายกิเลสไม่ตายคนจะตายก่อนนะนี่กิเลสมันแยกมันขัดกันนะเราก็เคยอิ่มมาพอแล้วไม่เห็นเป็นไม่เห็นประโยชน์อะไรไม่เห็นวิเศษวิโสอะไรนี่ตามตาเป็นติดนะอดแค่นี้ตายก็ตายบ้างสิเนี่ยฟาดกันที่กรรมการก็เข้ามาแยกอดบ้างอิ่มบ้างแหละดีมาแยกกันหรอก็นี่หมายถึงวิธีการเราก็พูดให้หมู่เพื่อนฟังวิธีการอย่างนี้เราเคยพูดเรามักจะได้ผลอย่างนั้นอย่างนั้นนั้นเพราะฉะนั้นเราการประกอบกับการประกอบความเพียรเราจึงเหมือนกับว่าเรานี่เป็นคนอาภัพเราจะทำธรรมดาธรรมดาเหมือนทั้งหลายถึงนี้เราไม่ได้เรื่องเราทำต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้สวยมากเป็นงั้นเพราะนิสัยเราอยากต้องเอาอยากใส่กันแหละแล้วผลประโยชน์เวลาได้มันก็ได้อย่างนี้แหละเมื่อมันได้ด้วยวิธีการใดก็ต้องยึดวิธีการนั้นให้มากกว่าวิธีการอื่นเนี่ยเราจึงได้สอนพูดให้หมู่เพื่อนฟังเฉยๆไม่ใช่สอนแล้วองค์ไหนร่างก็ไปยึดไปทำมันบ้างทำบ้างอะไรสุดท้ายก็มาลงกันตรงนี้ลงกันตรงที่ว่าไม่ค่อยฉันถ้ากินอดอาหารกันนี้หูบางวันจนจะไม่มีท่าออกบินสบายท่านไม่ฉันคือท่านภาวนาท่านมันถูกพูดง่ายนะถูกจริตจะทำนี่การอดอาหารเป็นการช่วยเสริมการภาวนาให้ดีขึ้นดีขึ้นไม่ใช่การฆ่ากิเลสนะการอดอาหารนี่เรื่องเป็นธรรมการสังเกตเจ้าของมันถึงได้ผลดีการทำความเพียรสัตวธรรมมาทำไม่สังเกตผลได้ผลเสียเจ้าของไม่ดีเลยต้องสังเกตเมื่อสังเกตแล้วว่าทางด้านไหนดีเช่นนักอดผมผ่อนอาหารดีก็ต้องผ่อนมากกว่าปกตินะแล้วก็อดดีมักจะอดเสมอเช่นเดินจงกรมมากดีเนี่ยท่านนั่งก็มักจะเดินมากกว่าเรียบดีเช่นนั่งภาวนานั่งนานดีก็มักจะนั่งเรานี่นั่งธรรมดานี่มันก็ธรรมดาไม่เห็นมันดีอะไรนักแต่ถ้านั่งทางนั่งต้องนั่งแบบที่ว่านั่นนะแบบก้นพองนั่นดีก้นพองกินนะเราโอ้โหจนกระทั่งนั่งฉันอาหารไม่ได้ตอนเราไม่สู้นะทำไมถึงตอนเราไม่สู้เรานั่งฉันอาหารนั่งขัดสมาธิฉันอาหารไม่ได้คือเวลาเรานั่งภาวนาเรานั่งขัดสมาธิอย่างนี้ใช่ไหมล่ะว่าตอนเด็กยังไม่มืดจนกระทั่งถึงตะวันโผล่ขึ้นมาวันหลังนี้ไม่มีเปลี่ยนอะไรเลยเอามันปวดเยี่ยวไปมันเยี่ยวถึงมือแม่ยังเยี่ยวได้ป่ะนั่นเอาปวดขี้เอาเท้าไปตัวขี้สมือแม่ยังขี้ได้ขี้กับแม่ขี้ได้ขี้ป้าสมบูรณ์อยู่ของขี้บอกแล้วเจ้าของลูกขึ้นมาแล้วล้างไม่ได้มีเหรออ่ามันทำมันนุ่งทั้งขี้เนี่ยมันล้างไม่ได้นะถึงขนาดเป็นผ้าขนาดนี้ยังล้างขี้เจ้าของในผ้าติดผ้าสมบูรณ์ไม่ได้ในเวลาภาวนาแล้วไม่ควรจะอยู่ในหลักศาสนาเข้าใจไหมที่ดัดเจ้าของคำพูดนี้คือคำพูดดัดนี่ไม่มีข้อแม้เวลานั่งภาวนาเว้นแต่เว้นแต่ปวดหนักเว้นแต่ปวดเบาใช่ไหมล่ะนี่พอมันเจ็บนั่นปวดนี่ก็บอกปวดเบาหนาจุกนี่พอมันพอเจ็บนั่นปวดนี่ก็ว่าปวดหนักหนามันจุกเลยออกไปเงียบเลยไม่ได้เรื่องจะฆ่ากิเลสเลยไม่ได้เขาจะปวดอะไรก็ปวดที่ปวดหนักก็ออกปวดเบาก็ออกที่ตั้งแต่เป็นเด็กอยู่กับตักแม่นั่นน่ะขี้ใส่มือแม่ก็ได้ขี้ใส่ตักแม่ขี้ใส่ได้ขี้ใส่ได้หมดแม่ยังก็ล้างได้นี่เราโตขนาดนี้เรานั่งภาวนานี่เราไม่ยอมให้มันออกมันขี้ทะลักออกมาติดผ้าสบงจีวรนี่เอาไปซักมาแล้วไปฆ่าเดี๋ยวจะให้มันอยู่ในหลักศาสนาเลยความหมายเราคือเรามัดไว้แม่มันออกเข้าใจไหมล่ะไม่ให้มันมีทางออกทีนี้มือมันมีทางออกแล้วมันก็สู้ใช่ไหมนั่นแหละสู้อัตหิตโนนาโตตอนนั้นละนาตอนจะเห็นสติปัญญาพลังตัวเองว่ามีความฉลาดแหลมคมขนาดไหนนี่เมื่อเวลาอัตหิตโนนาโตมันหมุนตัวเข้าได้ช่วยตัวเองแล้วเอานั่นละคนเราสติปัญญาจะเกิดในเวลาจนก่อนคนเราไม่ได้โง่ตลอดเวลานานขนาดมันได้ขึ้นมาละถึงเวลาจนก่อนมันฉลาดถึงเวลามันควรฉลาดมันฉลาดจนได้ แล้วเวลานั้นน่ะเป็นเวลาจนกรอบธรรมมันเกิดเอาเวลาจนกรอบนั่นแหละกิเลสมันตายเมื่อธรรมเกิดกิเลสก็ตายก็อย่างนั้นเลยเหนื่อยว่ะพูดไปพูดไปพูดไปพูดไปเหนื่อยเป็นยังไงท่านผู้ว่าเห็นกันขนาดเดียวกันทั้งสายเปี่ยงปังปังไม่ยกจนกระทั่งถึงยกครูก็ไม่ยกใส่กันเปี่ยงปังเลยเป็นยังไงวันนี้น่ะเนี่ยอย่าไปตกใจก็ตกใจนักสิจะไม่ถือจะไม่ถือก็ไม่บวชอยู่ว่างั้นพี่แล้วพูดชาวบ้านตกใจไปแล้วทั้งที่ยังไม่บวชมันอะไรกันไปหาครูเขาไม่เป็นทางท่าน
2: ถ้าเริ่มปฏิบัติไปแล้วนี่ตัวผู้รู้จะบอกเองที่ท่านอาจารย์ว่าเราไปสู้กันเองระวังแ
0: ก่ใช่ใช
2: ่ถ้ายังไม่เริ่มปฏิบัติมันจะไม
0: ่รู้จะไม่ปฏิบัติไม่รู้นะพอปฏิบัติแล้วเรื่องธรรมเรื่องกิเลสนั้นแต่ก่อนเราตั้งแต่เรื่องกิเลสเราก็ยังไม่รู้จะว่าไงจะเป็นจะตายแล้วก็ว่าเราจะเป็นเราจะตายโลภก็ว่าเราโลภโกรธก็ว่าเราโกรธหลงว่าเราหลงไม่เราไม่ทราบว่าอันหนึ่งที่มันแทรกมาให้เราโลภให้เราโกรธเราหลงอันหนึ่งตัวแทรกตัวบังคับเราเราไม่รู้นี่นะแต่พอปฏิบัติธรรมมาแล้วมันจะทราบนะอ๋อนี่เครื่องมือนี่มีอะไรจับอยู่เวลานี่มือคนเนี่ยสมมติว่านี่นะนี่มีดเนี่ยมันมีมือคนจับเราเห็นแต่ว่ามีดเป็นอันตรายอย่างเดียวแล้วอะไรพาให้มันเป็นอะไรมือคนเนี่ยคนจับอยู่ปั้นเข้าใจไหมอันนี้แหละกิเลสมาว่ามันพาให้เป็นอันตรายคือกิเลสเป็นผู้บังคับเป็นผู้ถือมังเหียนให้เราโลภให้เราโกรธให้เราหลงมันคือบางอย่างที่นี่พอเรามีธรรมปั้มกับสอดเข้ามารู้ต้นเหตุรู้ต้นเหตุนั่นธรรมจึงเรียกว่าธรรมเป็นอย่างนั้นนี่จิตเราเวลาปฏิบัติธรรมพระเรามันพอกิเลสจางไปเพราะการปฏิบัติของเรานะเราจะเห็นความแปลกประหลาดของจิตเกิดขึ้นของธรรมเกิดขึ้นในขณะที่กิเลสจางไปแล้วเมื่ออันนี้เกิดขึ้นแล้วมันจะเป็นเครื่องสะดุดใจเป็นเครื่องประทับใจจนถึงกับค่อยเกิดอัจฉริยศรัทธาคือศรัทธาความเชื่อไม่หวั่นไหวตายก็ตายเถอะเรื่องความจะถอนจากความเชื่ออันนี้เป็นไปไม่ได้นั่นเรียกอัจฉริยศรัทธาเนี่ยมันเชื่อเข้าไปเชื่อไปจนกระทั่งถึงขั้นอัจฉริยศรัทธาชีวิตแรกได้เลยในเรื่องตายนี่ไม่ถอยตายก็ตายได้สบายนี่แหละเรื่องความเชื่อของจิตของธรรมที่มีต่อกันได้เห็นธรรมแล้วทำไมจะไม่เชื่อสมาธิทำเป็นยังไงได้เห็นแล้วได้รู้แล้วภายในใจปัญญาทำเป็นยังไงได้รู้แล้วเห็นแล้วภายในใจแล้วเราจะไปเชื่อใครพระเจ้าบอกสามที่ที่โคพระองค์ก็ทรงเชื่ออย่างนี้เหมือนกันก่อนที่จะเป็นพุทธเจ้าขึ้นมาพระสาวกทั้งหลายก็เคยเห็นเคยเชื่ออย่างนี้แล้วเหมือนกันเมื่อเราไปเจอท่านธรรมชาติเดียวกันจะเป็นอื่นไปได้ยังไงมันก็เป็นอย่างเดียวกันค่ะนี่ก็ยอมเชื่อถึงพระเจ้าพระสงฆ์ทั้งหลายนั่นเชื่อไปหมดเลยเพราะอันนี้เป็นข้อยืนยันเป็นหลักยืนยันว่าเหมือนกันพอใจเหนื่อยจะตายยังให้พูด
2: ผมยังมองไม่เห็นไงผมยังเกือบมองไม่เห็นภาพว่าไอ้ที่ว่าปัญญาที่เกิดจากการฟังหรือการคิดการพิจารณาเนี่ยมันต่างกับปัญญาที่เกิดจากการภาวนาอย่างสามอย่างที่ว่า
0: อ๋อนี่โหนี่สำคัญมากนะ
2: นี่เป็นเรื่องใหญ่เนี่ย
0: อันนี้เป็นเรื่องใหญ่โตมากนี่เรื่องจะเห็นอัศจรรย์ความอัศจรรย์ของศาสนาจะเห็นด้วยจิตภาวนาหรือภาวนามยปัญญาเพราะปัญญาเกิดขึ้นสามทางนะธรรมดานะคือตามเนี่ยปัญญาเช่นเราทั้งหลายมาได้ยินการได้ยินฟังครูบาอาจารย์นี่ก็เกิดปัญญาที่เราคิดเราอ่านใช่ไหมล่ะปัญญาอันหนึ่งท่านยื่นเหมือนกับว่าท่านยื่นให้เราท่านพูดประมาณนี้ที่เราเอาเรื่องนี้หนึ่งปัญญาเกิดขึ้นจากในขณะที่ได้ยินจากท่านสองเราเอาขั้นแรกของท่านที่ท่านแสดงไปแยกไปเกิดปัญญาขึ้นมาอีกนั่นเป็นจินตามยะปัญญานะคือตามยะปัญญาเกิดขึ้นจากการได้ยินฟังสองจินตามยะปัญญาเกิดขึ้นจากการที่นาไก่จอมต่างเช่นจากการทำที่ยินจากท่านบ้างจากการพิจารณาหรือไปเห็นเหตุการณ์ทั้งหลายมาเอามาพิจารณาบ้างนี่ก็เป็นปัญญาประเภทหนึ่งแต่ปัญญาทั้งสองประเภทนี้หากว่าผู้ภาวนาแล้วปัญญาทั้งสองประเภทนี้จะไหลเข้าสู่ภาวนามยปัญญาคือภาวนามยาได้แก่ผู้ภาวนาแล้วปัญญาค่อยเกิดเริ่มมันจะสมาธิสงบตัวลงไปแล้วปัญญาค่อยไหวตัวขึ้นมาปัญญาค่อยไหวตัวนั่นแหละจะเริ่มเป็นภาวนามยปัญญาแล้วเมื่อถึงขั้นปัญญาที่ไหวตัวไปตามหลักธรรมชาติแล้ว1เป็นภาวนามยปัญญาเต็มตัว2กล้าพุทธิมหาสติมหาปัญญาอันนี้เป็นอัตโนมัติหมุนตัวเป็นเกลียวเมื่อภาวนามยปัญญานี้เกิดขึ้นแล้วนะอันนี้เราจะทราบถึงหลักพุทธศาสนาถึงหลักธรรมทั้งหลายพูดง่ายๆนะตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงธรรมทั้งหลายตลอดถึงพระสาวกเราจะหยั่งลงในภาวนามยปัญญาของเรานี้หมดอันนี้เป็นเครื่องยืนยันที่จะให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นะเพราะเราเชื่อธรรมชาตินี้เพราะธรรมชาตินี้กับเราสัมผัสไปกันอยู่ตลอดเวลาทราบอยู่ตลอดเวลาอ๋อพุทธเจ้าท่านฆ่าเกิดท่านฆ่าโดยวิธีนี้นะวิธีดังที่เราฆ่าเวลานี้พูดง่ายนะอ๋อทำเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าทำท่านเกิดขึ้นอย่างนี้อย่างที่เราเกิดอยู่เวลานี้นะแล้วกิเลสในขั้นพุทธการกิเลสพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายทางไปทางไป พังเหมือนกันกับที่เหลือกำลังพังอยู่ในหัวใจเราเวลานี้กำลังพังไปเพราะอำนาจของภาวนาบัญญัติปัญญาฆ่ามันฆ่ามันนี่อย่างนี้นี่มันยั่งถึงกันอยู่ตลอดเนี่ยประสานกันระหว่างพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์กับใจของเรากับธรรมที่สัมผัสกันอยู่เวลานี้มันประสานกันนี่แหละออกจากภาวนาบัญญัติปัญญาต้องภาวนาบัญญัติปัญญานี้เมื่อได้เกิดขึ้นแล้วไม่มีอิริยาบถไม่มีการสถานที่เวลาเวลาเกิดได้ทุกเวลาเลยเช่นเดียวกับกิเลสมันเกิดอยู่ในหัวใจของสัตว์มันไม่มีการสถานที่เวลาเวลาสัมผัสสัมพันธ์กับอะไรไม่สัมผัสสัมพันธ์กับอะไรมันเกิดได้ทั้งมันเพราะมันคล่องตัวพอแล้วมันเกิดทั้งมันได้สบายสบายทุกเดียบททุกการทุกสมัยถึงเวลาภาวนามยปัญญาได้พอตัวได้มีกำลังมากขึ้นแล้วมันก็เช่นเดียวกับกิเลสมีกำลังมากแล้วอยู่ที่ไหนก็ทำก็เกิดอยู่ที่ไหนฆ่ากิเลสได้ตลอดเวลาเช่นเดียวกันมีกิเลสจะพังไปพังไปพังไปตลอดเวลาสถานที่ไม่มีกำหนดไม่มีอิริยาบถฆ่ากันได้ตลอดจนกระทั่งถึงกิเลสพังไปทั้งหมดเลยไม่มีอะไรเหลือภาวนาวิญญาณปัญญานี้ถึงจะยุติการฆ่าลงไปยุติการลบลงไปแต่เรื่องเกิดสติปัญญาเกิดขึ้นธรรมดาในขณะที่สัมปชัญญะเพื่อจะคิดเหตุคิดผลเป็นประโยชน์แก่โลกนั้นมีนั่นเป็นแต่มันเป็นเพียงการถึงเวลาเท่านั้นมันไม่ได้หมุนตัวเป็นเกลียวกันเหมือนกับระหว่างภาวนาวิญญาณปัญญากับที่เดชฆ่ากันคนง่ายๆนะอันนี้เอาจริงๆอันถึงว่ามหาสีมาปัญญาถึงขั้นนี้แล้วไม่มีคำว่าเผลออยู่ที่ไหนก็คิดได้อ่านได้ตลอดเข้าใจที่พูดถึงภาวนาวิญญาณปัญญานี่แหละภาวนามยปัญญานี่แหละเป็นปัญญาที่พระพุทธเจ้าฆ่ากิเลสพระสาวกทั้งหลายฆ่ากิเลสที่พระพุทธเจ้าเลิศก็ดีสาวกทั้งหลายก็ดีเลิศก็ดีเลิศจากปัญญาประเภทนี้นะถึงประเภทมีแล้วไม่รอเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้สำเร็จพระอนาคามีนี่แหละผู้กล้าเข้าสู่ภาวนามยปัญญาท่านผู้ว่านะคือผู้ที่สำเร็จพระอนาคามีตั้งแต่ขั้นสอบได้คุณทั้งหลายว่า 50% ขึ้นไปนะนี่คือภาวนาปัญญาเริ่มแล้วสอบได้แล้วในขั้นภาวนาปัญญาภาวนามยปัญญานั่นเรื่อยๆที่นี่มาเสียชีวิตเสียเช่นอย่างมาตายด้วยเหตุการณ์อะไรก็ตามหรือเจ็บไข้ได้ป่วยก็ตามตายไปแล้วพวกอนาคามีตั้งแต่ได้ระดับ50%ไปจะเป็นภาวนามยปัญญาอย่างนี้คือหมุนตัวเป็นเกลียวเป็นอัตโนมัติเป็นในหลักธรรมชาติของจิตเองนี่แล้วที่นี่ที่สถานที่ท่านอนาคามีทั้ง5ประเภทนี้เกิดนะคืออนาคามีตั้งแต่50%ถึง60-70%จนมาตั้งถึง100%นะถึง99%พูดง่ายๆนะอนาคามีถึงแค่99%พอ100%ก็เป็นอรหันต์นี่แหละจะค่อยๆหมุนตัวไปเองอย่างเงี้ยเช่นเดียวกับผลไม้ที่มันแก่แล้วเมื่อมันแก่แล้วจะอยู่ในขั้วมันก็ตามมันก็สุกเอาออกมาจากขั้วมันแล้วมันก็สุกบ่มไม่บ่มมันก็สุกเมื่อมันแก่ถึงวาระที่มันจะสุกแล้วคือมันหมุนตัวมันไปเองอันนี้เหมือนกันจิตขั้นนี้กับขั้นแบบนั้นอ่ะขั้นที่ว่ามันแก่ตัวเดินดำเนินไปโดยตัวเองแล้วเป็นอัตโนมัติแล้วจะเป็นไปอย่างนั้นอ่ะถึงชีวิตจะผ่านไปแล้วในชาตินี้ก็ตามจิตตรงนี้ก็จะค่อยแก่ไปตัวไปเป็นดำๆแล้วเลื่อนจากชั้นนี้ไปถึงที่สถิตของพระอนาคามีอยู่5เอาจะเอาคุณให้ฟังท่านนะพรหมโลก5ชั้นอวิหาอัตตาทุทัสสาทุทัสสีอกนิฐาน5ชั้นพรหมโลกเนี่ยอวิหาอัตตาตั้งแต่สอบ 50% ไปอวิหาอัตปาแล้วก็ 60% ไปแล้วทุตสาเทือสีนี่ก็ 80-90% ไปแล้วอากนิฐานี่เรียกว่าขั้นสุดของอนาคามีเต็มภูมิคือว่า 100% ของอนาคามีแต่เป็น 99 ที่จะก้าวขึ้นสู่อรหัตตมรรคผลพอถึง 100% ปั่นนี่ก็ขาดตรงนี้ก็เข้าถึงนิพพานท่านอันนี้จริงไม่กำหนดท่านจริงไม่มาเกิดอีกท่านบอกแล้วว่าพระอนาคามีน่ะไม่ว่าจะเป็นชั้นใดของพระอนาคามีไม่มาเกิดอีกคือท่านได้มาเกิดเพราะเห็นนี่เองคือมันหมุนเป็นตามหลักธรรมชาติเองอันนี้ไปหาที่ในคัมภีร์มันจะหมุนไปอย่างว่านี่ไปหาในคัมภีร์นะไปหาสิเราอยากจะพูดอย่างนี้หรือวะ
2: ไม่มีในคัมภ
0: ีร์ที่ว่าเป็นอย่างนี้น่ะเพราะอะไรหรือว่าคัมภีร์อดอั้นตันใจหรือว่าคัมภีร์โง่หรือไม่ใช่คัมภีร์โง่คนที่ประจานจดจำหรือคัมภีร์หาไม่เจอถ้าไม่เจอในหัวใจเจ้าของก่อนไปเจอหาในคัมภีร์ก็ไม่เจอขอให้มันเจอในหัวใจเจ้าของก่อนแล้วยอมพระพุทธเจ้าเองจะไม่มีมาในคัมภีร์ก็ตามมีมาก็ตามจะเชื่อพระพุทธเจ้านั้นเพราะนั้นเป็นความจริงคัมภีร์เป็นความจำมาเขียนมาจำมาตรงไหนไม่ได้เห็นตรงนั้นก็จำไม่ได้ก็เขียนมาไม่ได้ทำไมถ้ามันเป็นความจริงโดนในหัวใจปึ๋งแล้วเห็นไม่เห็นในคัมภีร์ก็ตามมันจำได้ทั้งนั้นพูดได้ทั้งนั้นว่าไงหลวงตาบัวโม่เกินไปวันนี้เอาละเฮ้ยเยอะอะไร
2: โอ้ได้หลายเลยได้เมื่อไรเยอะเท่ากันได้เยอะเนาะได้เยอะไหมได้เยอะนะหญิงได้เยอะ
0: เนี่ยที่เขาว่า
2: ตำ
0: ราอันนี้ไม่มีในพระไตรปิฎกคาดหนึ่งอย่างก็ว่ากันอย่างนี้นี่ไม่มีในพระไตรปิฎกคาดอย่างว่าพระไตรปิฎกไหนจะเป็นตำรวจกองปราบผูกขับทั้งหมดหรือเปล่า
2: ต้องนั่งเริ่มก่อนพุทโธธัมโมสังโฆ
0: ต้องฝึกท่านผู้ว่าต้องฝึกจิตเป็นของฝึกได้ฝึกมาแล้วพระเจ้าไม่สอนพระเจ้าไม่ใช่คนโง่เป็นคนที่เคยฝึกจิตมาแล้วจนกระทั่งถึงขั้นพิเศษแล้วจึงได้นำอุบายวิธีการนี้มาสอนโลกเพราะได้เห็นเป็นประโยชน์จนกระทั่งถึงประโยชน์สูงสุดวิมุตตินิพพานเลิศที่สุดเพราะการฝึกจิตนั่นเพราะการอบรมตัวการปล่อยตัวเฉยเกิดประโยชน์อะไรเราเคยปล่อยมาแล้วมันได้ประโยชน์อะไรการฝึกครั้งที่มันเพื่อเป็นประโยชน์วัวเดินอยู่เฉยควายเดินอยู่เฉยกินหญ้ากันได้เฉยไม่เอาไปใส่ล้อใส่เกวียนแต่ข้าจะใส่เกิดประโยชน์อะไรมันอยู่เฉยๆงั้นแหละข้าจะไปพูดนะข้าแล้วก็จะไปกินเนื้อกินหนังมันก็เป็นหน้าเป็นหนังอะไรมันผลที่เกิดประโยชน์สาระทั้งพันต้องฝึกที่วัวควายก็ต้องฝึกแต่ข้าใส่ใส่ล้อใส่เกวียนมันถึงเป็นล้อเป็นเกวียนมันข้าเป็นใส่ใช่ไหมล่ะคนเราไม่เป็นข้าทำไมฝึกอ่ะต้องฝึกที่
2: เดี๋ยวท่านก็ว่าเราจะทำยังไงก็ดีฝึกเกียรติเ
0: น
2: ี่ยวิธีการภาวนาน
0: ี่แหละวิธีการภาวนาก็มีในเล่มไหนมันมีให้ฝึกขัดเรื่อยเอานั้นนี่ปฏิปทามาก่อนนะเนี่ยปฏิปทาว่ากรรมฐานมันรอนเนี่ยเอาให้นี่หน่าจับติดกับมือเลยวะเนี่ยยังไงมันจะเห็นเนี่ยวิธีการปฏิบัติเดียวการมั่งทั้งหมดดูที่ปฏิปทาวิธีนั่งสมาธิภาวนานี่ดูนะแล้วไปอ่านนี่แล้ววิธีเดินจงกรมก็ดีวิธีนั่งสมาธิภาวนาก็ดีดูนี่หน้าที่ทลายจำไว้เข้าไปดูนี่ท่านอธิบายเลยนะนี่ตั้งใจอื่นไม่เป็นท่านี่ไม่เห็นมีตำรับตำราเขาไม่เห็นเขียนไม่ประกาศเอาไว้ยังไปหารู้หมดทับซอกแทรกเสียมันอะไรก็ไม่รู้บวชเวลาจะมาภาวนาแล้วมาค้นกันจนอาจารย์จะตายเนี่ยเอามาให้แล้วยังให้ค้นให้ดูอีกมันอะไรกันเอาให้พอนี่ยังนี่นะยักษ์เนื้อโอ้วันนี้อาจารย์จะเป็นบ้าแล้ววะคนมาแย่อะไรมันรู้ด้วยมาแย่นี่มันได้ไปใหญ่วันนี้ยะถาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติยิจิตังปัตติตังตุนหังจิปะเมวะอนิจจตุสัพเพปูเรนตุสังกัปปาดังโทปนาระโสยถาโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสิขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีดิสนิจังวุทธาปัจจายิโนจตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังกับสวัสดีนะท่านผู้ว่านะ
2: เป็นประวัติศาสตร์ได้ครับแล้วก็ได้มากเป็นประวัติศาสตร
0: ์
2: เป็นได้เยอะแล้ววันนี้ทำให้คนอื่นไปได้บุญไปด้วยออกมาจากผู้แพ้คงได้บุญไปวันนี้ยื่นหัวแล้ว
3: ท่านผู้ฟังรอบที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่21เดือนมีนาคมพุทธศักราช2529มีเชื่อกันเทศว่าปฏิบัติแล้วจะรู้เองในรายการนานาสารธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FMผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและมาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่บุดาถาวโรวัดกลางชูศรีเจริญสุขอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีมีชื่อกันเทศว่าภาษาใจขอเชิญรับฟังครับ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: พระพุทธเจ้าเราน้อมนมัสการคุณพระรัตนตรัยด้วยกายพระนามวจีพระนามมโนพระนามโดยสัจจะเคารพแล้วเราน้อมพระธรรมเทศนาคำสอนพระผู้มีพระเจ้ามาแสดงเพิ่มพูนปัญญาบารมีคำสอนของพระผู้มีพระเจ้าทายกทายิกามีศรัทธาเจริญทานมาใหม่ศีลมาใหม่ภาวนาใหม่มาดึกดำบรรพ์แล้วตั้งแต่พระพุทธเจ้าอดีตมีอายุ 80,000 ปีก็มีแสดงธรรมอยู่ 80,000 ปีก็มีประชุมสงฆ์มี2ครั้งก็มี3ครั้งก็มีมาองค์ปัจจุบันแสดงธรรมอยู่ 80 ปีจบแล้วประชุมสงฆ์ครั้งเดียวเมื่อพระองค์ที่ภิกขุไว้มี 1,250 องค์มาประชุมตอนบ่ายในระหว่างเดือน3กลางเดือนแสดงโอวาทปฏิโมกข์พระภิกษุสามเณรจึงเจริญขึ้นมาจนตลอดถึงปฐมสังฆายนานี่มีพระสงฆ์มากมายกว่าที่ทำปฐมสังฆายนา500นั้นท่านคัดเอาแต่เพียงว่าเฉพาะผู้ชำนาญอยู่นำพระพุทธเจ้าเพียง500ขี้พระดลไม่ได้พระดลจะแสดงพระสุตตปิฎกอภิธรรมปิฎกอุบาลีแสดงพระวินัยปิฎกเดียวมี500องค์นั่นเคยชำนาญอยู่กับพระพุทธเจ้าเคยแสดงมาจากเรียนมาจากสำนักของพระพุทธเจ้าเราทุกวันนี้ปฐมสังฆายนาเราก็ไม่ทันปฐมมเทศนาเราก็ไม่ทันปฐมมเทศนาเราก็ไม่ทันถ้าสังเกตดูว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมครั้งแรกนั้นแสดงอะไรกระทำมาจากนี่เองก็คือมีอริยสัจอยู่ในตัวมันเองแต่ทำไมพระห้าองค์นั้นจะไม่ฟังธรรมเพราะอะไรเพราะความลืมความหลงของตัวนั่นเองเคยได้ถือมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์แล้วเกิดแก่เจ็บตายเป็นตัวอัตตาสัตวโลกในมนุษย์โลกก็ดีมันติดอยู่เกิดแก่เจ็บตายสวรรค์เทวโลกก็ติดอยู่เกิดแก่เจ็บตายพรหมโลกเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกัน3กามภพรูปภพรูปภพนี่กามตัดรูปตัดและรูปตัดนี้เขาติดอยู่ความเกิดแก่เจ็บตายนั่นเองแต่ส่วนพระพุทธเจ้าทุกองค์อดีตก็ดีปัจจุบันก็ดีอนาคตก็ดีท่านไม่ติดอยู่ในความเกิดความแก่ความเจ็บความตายฉันจะได้กัดทะลุได้พระสัพพยูพุทธะก็เหมือนกันพระปเจกพุทธะก็เหมือนกันสาวกะพุทธะก็เหมือนกันมีภิกษุสามเณรที่ไม่ติดอยู่ความเกิดความแก่ความตายไปได้ทุกองค์หมดคือกายก็กายเนื้อธรรมดาเองแต่ว่าจิตท่านไม่ติดอยู่ในความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนั่นเองพระเจ้าองค์ปัจจุบันก็ไปได้อย่างนี้องค์อดีตก็ไปได้อย่างนี้มีภิกษุสามเณรไปได้อย่างไรอุบาสกบาเจกาก็คือมีอยู่เฉพาะหน้าเรานี่เองภิกษุไปได้พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายได้ด้วยอริยมรรคสี่อริยผลสี่อุบาสกอุบาสิกาก็ไปด้วยอริยมรรคสี่อริยผลสี่อริยมรรคมันเกิดกับจิตใจไม่ได้เกิดกับกายแต่ว่าเราต้องมีกายกรรมสามรองรับวจีกรรมสี่รองรับมโนกรรมสามรองรับในมนุษย์โลกนี้ก็ต้องเอาต้นนี่แหละต้นปฏิบัติของเราคือเราจะมาเกิดในระหว่างปู่กับย่าก็ดีตากับยายก็ดีมารดาบิดาเป็นที่แดนเกิดของรูปกายของเราหกคนนี้เป็นบุพการีให้มนุษย์มาเกิดได้จะไปเกิดที่อื่นไม่ได้เราจะไม่ได้เรียนธรรมเรียนวินัยในพุทธศาสนาเพราะพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็มีผ่านปู่ย่าตายายบรรดาบิดามาเหมือนกันสาวกของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันพระเจ้าพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันถ้าเราผ่านบรรดาบิดามาผ่านปู่ผ่านย่าผ่านตายายมาบุพการีมีอยู่แก่มนุษย์ธรรมสมาธิเองถ้าปู่กับย่าไม่มีสมาธิไม่มีเมตตาธรรมลูกหลานก็เกิดไม่ได้ปู่ย่าตายายนี่ต้องมีบุพการีคู่หนึ่งตากับยายคู่หนึ่งมารดาบิดาคู่หนึ่ง บุพกาลีให้มนุษย์ได้เกิดในท้องได้ออกมานอกท้องแล้วก็ยังบุพกาลีให้จนตลอดถึงได้ศึกษาเล่าเรียนได้ออกบวชเหมือนพระพุทธเจ้าเองพระพุทธเจ้าจะออกบวชได้ตอนอายุ29ปีองค์ปัจจุบันออกบวชอยู่ไปค้นคว้าอยู่6ปีเมื่อค้นคว้ากดกัดสรู้ได้แล้วค้นจากความเกิดแก่เจ็บตายแล้วคือมันเกิดนั้นมันเกิดอยู่ในมนุษย์โลกเองแต่อยู่ในมนุษย์โลกเจ็บตายอยู่ในมนุษย์โลกเองในโลกทั้ง3นี้พ้นเกิดแก่เจ็บตายไม่ได้ที่จะพ้นได้ก็มีอริยมรรค4อริยผล4สี่คู่8บุคคลนั่นเองแต่ว่าท่านเดินมาแต่ต้นนั่นน่ะท่านมีมิจฉาแม่สัมมาทิฏฐิสัมมาอาชีวะมันเองหมู่มนุษย์ธรรมสัมมาทิฏฐิสัมมาชีวะเทวธรรมกับสัมมาทิฏฐิสัมมาชีวะพรหมธรรมกับสัมมาทิฏฐิสัมมาชีวะแต่ว่ายังเป็นโลกีอยู่แต่ส่วนอริยมรรคสี่จะพ้นสี่เลยสัมมาทิฏฐิสัมมาชีวะน่ะของท่านให้พ้นไปจากอาสวะพ้นจากสังโยชน์10ตัวพ้นจากอนุสัย7ตัวท่านที่ได้พ้นไปเกิดแก่เจ็บตายไม่มีในโลกุตระธรรมเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในกามโลกรูปโลกอรูปโลกนี่เองกามภพรูปภพอรูปภพนี่เองกามสัตว์รูปสัตว์อรูปสัตว์น่ะมันมีอยู่ภายนอกก็มีอยู่ภายในก็มีภายในเกิดกับจิตเมื่อจิตนั้นเกิดในกายกรรม3สัมมาทิฏฐิวจีกรรม4สัมมาทิฏฐิมโนกรรม3สัมมาทิฏฐิและสัมมาชีวะมีประกอบด้วยทำไมถึงได้เกิดจากนั้นเกิดจากนั้นเป็นกุศล10อย่างกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3กุศลก็บวชจิตนั่นเองถ้าไม่เกิดจากนั้นมิจฉาทิฏฐิมันก็มี10ตัวเหมือนกันมาอาศัยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเองเพราะกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3นี่มันเป็นพื้นสนามหลวงให้วิชาอวิชาให้กุศลอกุศลมาเล่นกีฬากันอยู่ทุกวันทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกแต่ว่าเราเกิดมาในระหว่าง10เดือนก็ไม่รู้เรื่องสิบปีก็ไม่รู้เรื่องนั่นเองว่าสนามของกุศลอกุศลมันอยู่ที่ไหนเราก็เห็นแต่สนามภายนอกนั่นเองสนามภายในนี่มันเป็นสนามของสัตวโลกที่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่ในกามโลกรูปโลกอรูปโลกนี่อาศัยกายกรรมของพวกมนุษย์โลกอาศัยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสวรรค์เทวโลกอาศัยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมภูมิโลกเนี่ยสามโลกเนี่ยมันอาศัยสนามเดียวกันนี่เองสนามของมนุษย์นี่มันหยาบอย่างสนามของกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของปู่ของย่าของตาของยายก็มีเพียงสัมมาทิฏฐิสัมมาชีวะนั่นเองศีลก็มีเพียง5ประการก็เป็นศีลโลกีซะด้วยไม่เหมือนกับโลกุตตรธรรมโลกุตตรธรรมนั้นมีพระโสดาสกิทาคานาคาพระอรหันต์4คู่8บุคคลนี่มีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาชีวะน่ะของท่านเป็นโลกุตตระศีล5ก็โลกุตตระศีล8ก็โลกุตตระศีล4ก็โลกุตตระนั่นเองเท่าที่ข้ามความเกิดแก่เจ็บตายได้เราทุกวันนี้เราจะหัดความเกิดแก่เจ็บตายหรือไม่ในระหว่างภิกษุสามเณรเข้าไปบวชในบรรพชาอุปสมบทในโบสถ์น่ะมีอุปชาเป็นประธานมีพระ25รูปนั่งห้อมล้อมอยู่มีกรรมวาจาอาจารย์อนุสาวนาอาจารย์ถามว่าบรรลุโสสีเนี่ยนาคเนรก็ดีนาคภิกษุก็ดีจะต้องรับว่าอามาคันเตว่าเกิดขึ้นแล้วเดือนนี้ไม่ได้ถามรูปกายถามทางจิตใจว่าน่ะได้รับสัมมาทิฏฐิบรรลุธรรมหรือเปล่าได้รับแล้วจึงได้รับอามาคันเตถึงจะบรรพชาเปขาอุปสัมปันโนได้เรายังถามย้ำว่าปุริโสสิเป็นมนุษย์บุตรหรือเป็นมนุษย์บุตรนี่เองเป็นชายเองไม่ใช่เป็นอิทธิภาวะปุริสาภาวะรูปนี่เองที่เข้ามาบวชเนี่ยนี่เป็นอิทธิปุริสิทธินี่เองไม่ใช่อิทธิสิที่มันมาปนอยู่ในรูปใหญ่เนี่ยมหาภูตรูปดินน้ำไฟลมมันมีอยู่ในกายเนี่ยรูปอาศัยมี24นี่อินทรีย์มี22มาอาศัยอยู่ในเนี่ย อิทธิพาลูกก็มาอาศัยได้ปุริสาพาลูกอาศัยได้อิสินทีอาศัยได้ปุริสีอาศัยได้อย่างนั้นล่ะมันเกิดกับจิตมันไม่ได้เกิดกับปู่กับย่าอาตากับยายกับมาดาบิดาเราถ้าเราไม่เรียนอย่างนี้ซะก่อนนะเราก็เป็นคนลำบากตัวเองเพราะไม่รู้ต้นเหตุว่ามนุษย์โสนี่มันเกิดตรงไหนมันอาศัยเกิดกับมาดาบิดาอย่างเดียวหรือไม่ใช่นั่นมันรูปกายกายเลือดกายหนังมันเกิดกับจิตเนี่ยมันมีเป็นอิทธิภาวะรูปเกิดขึ้นปุริสาภาวะรูปเกิดขึ้นอิทธิสีเกิดขึ้นปุริสีเกิดขึ้นมันเป็นโอปาติกะมันจะสลัมพุชานอนในท้อง10 เดือนนี่มันต่างกันอย่างนั้นถ้าเราไม่เรียนอย่างนี้ก่อนเราจะเป็นความคนลำบากเราจะผ่านมาแล้วตั้ง5,000 ปีหรือ80,000 ปีก็ดีทำไมมันยังไม่พ้นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายวันนี้เกิดแก่เจ็บตายแล้ววันหน้าเกิดแก่เจ็บตายอีกมันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเรายังไม่พ้นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนั่นเองกิเลสทั้งหลายมันทำให้เราเป็นทุกข์นี่ให้เราเกิดเราแก่เราเจ็บเราตายเนี่ยเนี่ยตัวกิเลสตัวอวิชชามันอาศัยเกิดกับกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3เองอาศัยเกิดกับมโนนี่เองถ้าจิตของเราไม่มีความคล้องอยู่ในเกิดในแก่ในเจ็บในตายแล้วเราจะเห็นว่ามนุษย์นี่บริสุทธิ์คือสมาธิสมาธิว่านี่ของเขาไม่มีบาปมีกรรมมีเวรอะไรเลยกุศล10อย่างนี่อยู่กับอาศัยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเองคือการอกุศลก็บท10เถียทีนี้เราจะเข้าหาเทวธรรมสัมมาทิฏฐิก็เข้าง่ายคือบริคือมีวิทยุหรือมีฐานีเดียวกันมีโทรศัพท์กับเบอร์เดียวกันนี่ถ้ามีโทรทัศน์ก็ให้มีรายการนั้นเดียวกันถึงจะรู้กันได้ถ้าหากว่าโทรเลขไม่คนละอันกันแล้วโทรศัพท์คนละเบอร์กันแล้วก็พูดกันไม่รู้เรื่องเราจะลำบากอยากอดีตเราล่วงมาแล้วน่ะเรามา100 วันแล้วถ้าวันยังไม่รู้ว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ทุกข์เหยานางทำไมไม่เกิดไม่เกิดเพราะอะไรเพราะยังไม่มีญาณนั่นเองไม่มีญาณเห็นทุกข์สัตว์ไม่มีญาณเห็นสมุทัยสัตว์ไม่มีญาณเห็นมรรคสัตว์ไม่ให้ญาณนิโรธสัตว์แล้วจะไปได้อย่างไรปฐมเทศนาได้อัญญาโกณฑัญญะองค์เดียวเทศ5 วันได้โสดา5 องค์ก็อริยสัจกันเดียวกันนั่นเองอริยสัจมันเกิดที่ไหนทุกเกิดกับจิตนั่นเองกายเดียวจิตเดียวในปัจจุบันนั่นเองอันที่เขาปฏิบัติมาแล้วนะอเนกชาติน่ะเขาบวชมาก่อนพระพุทธเจ้าเขาด้วยเขามีอายุยืนเขาปฏิบัติมาทำไมไม่เห็นความเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์เพราะยังไม่มีญาณนั่นเองจึงไม่เห็นอริยสัจเป็นทุกข์ทุกเหยานังทุกเกิดในปัจจุบันเนี่ยทุกลมหายใจเข้าออกเนี่ยนี่เทศอยู่5 วันได้โสดา5 องค์ได้เพียงอาทิกัลยานังเป็นอาทิกัลยานังเบื้องต้นเป็นอาทิกัลยานังอยู่แล้วก็มีสัทธมาทิในโลกีขั้นเดียวมีอริยมรรค1อริยผล1ถ้าหากว่าไปอริยมรรค3อริยผล3เรียกว่าปริโยสนกัลยานังนี่ถ้าหากว่ามีพระโสดาเกิดขึ้นแล้วมีสกิทาคาเกิดขึ้นแล้วอนาคาเกิดขึ้นแล้วมีอริยมรรค3อริยผล3อันนี้ชาติของท่านไม่พอคิดอย่างแล้วเพราะว่าสัญโญชิตนั้นมันเป็นตัวละชาติตั้งแต่สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาชีวะตาละบาดี3ชาติแล้วนี่ราคะกับปฏิราคะก็เป็นชาติ1ปฏิฆะก็เป็นชาติ1แล้วมานะอีกชาติหนึ่งอุทจารอีกชาติหนึ่งนี่อวิชชาอีกชาติหนึ่งเนี่ยเป็น10 ชาติเหมือนกันถ้าหากว่าสังโยชน์มันมีอะไรมีวิจิกิจฉานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยราคานุสัยปฏิฆานุสัยมานานุสัยอุทจารนุสัยอวิชชานุสัยเนี่ย17 ตัวนี่กิเลสให้เกิดอยู่ในระหว่างเกิดแก่เจ็บตายในมนุษย์โลกและสวรรค์เทวโลกพรหมโลกนี่เป็นอย่างนี้ส่วนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เห็นแล้วพ้นไปแล้วเกิดแก่เจ็บตายไม่มีแต่ส่วนสามัญสัตว์นั่นน่ะกามสัตว์มันต้องคล้องอยู่รูปสัตว์ก็คล้องอยู่อรูปสัตว์ก็คล้องอยู่ทีนี้เรามากำหนดดูในปัจจุบันนี้ตาเราก็มีพอสมบูรณ์หูจมูกเล่นกายใจสมบูรณ์อยู่แล้ว กายและจิตก็อยู่กับจิตไปแล้วจิตมันก็อยู่ในหนังหุ้มอยู่โดยรอบนี่หนังก็หุ้มอยู่เป็นอาการของกายนั่นเองกายแท้ๆมันไม่ใช่กายเนื้อกายหนังกายเป็นกายธรรมก็ได้อย่างธรรมานุปัฏฐานจิตประธานอย่างเงี้ยกายก็เป็นธรรมเวทนาก็เป็นธรรมจิตก็เป็นธรรมนี่ธรรมทั้งหลายเป็นธรรมทั้งนั้นน่ะมนุษย์ธรรมก็เป็นธรรมเทวธรรมก็เป็นธรรมพรหมธรรมก็เป็นธรรมกุศลก็เป็นธรรมอกุศลก็เป็นธรรมอภยากิจก็เป็นธรรมอย่างนี้แต่ทีนี้ว่าเราจะอยู่ธรรมฝ่ายไหนอยู่ธรรมฝ่ายสัมมาทิฏฐิสัมมาอาชีวะนี้เราไม่มีนรกบกไหม้อะไรเราไม่มีอบายมุขอบายภูมิอะไรถ้าเราอยู่ทางฝ่ายสัมมาทิฏฐิสัมมาอาชีวะนี่กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราเป็นกรรมขาวเป็นกุศลกบฏทิพย์นี่ถ้าเราปล่อยให้อวิชชาเข้ามาอกุศลเข้ามามันทำบาปปานาธิบาตอธินดากาเมมุสานี่มันเป็นบาปลามกนี่มันอบายมุขเกิดขึ้นแล้วอบายภูมิเกิดขึ้นแล้วถ้าเราเว้นปานาธิบาตอธินดากาเมมุสาได้เราก็เป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาอาชีวะได้กายกรรมเราก็เป็นกุศลกบฏสิบวาจีกรรมก็เป็นกุศลกบฏสิบมโนกรรมเป็นกุศลกบฏสิบได้เองเราต้องเดินสัมมาทิฏฐิสัมมาอาชีวะนี่ให้ไปสู่มนุษย์โลกสวรรค์เทวโลกพรหมโลกได้แล้วเราไปสู่4คู่8บุคคลคือโลกุตตรธรรมอริยมรรค4อริยผล4นี่เองถ้าเราสมบูรณ์ได้ในมรรค4และผล4แล้วความเกิดไม่มีความแก่ความเจ็บความตายไม่มีถึงว่ากายเนื้อมันเป็นอาพาธมันร้อนมันหนาวมันหิวข้าวหิวน้ำอย่างนี้แต่ส่วนจิตมันไม่มีขี้ดีเยี่ยวมันไม่มีอาพาธมันมีความร้อนความหนาวไม่มีความเหนื่อยความเหนื่อยอะไรเพราะมันมีสัมมาญาณังสัมมาวิมุตติอยู่กับจิตนั่นเองเพราะมีญาณเห็นทุกข์มีญาณเห็นสมุทัยมีญาณเห็นมรรคสัตว์มีญาณเห็นนิโรธสัตว์แล้วก็ข้ามไปจากนิโรธสัตว์มันไม่เกิดไม่ดับส่วนสมุทัยศาสตร์นี้ดับได้ส่วนทุกขศาสตร์ดับได้มรรคศาสตร์ดับได้แต่นิโรธศาสตร์นั่นน่ะเป็นหน้าที่ของพระพุทธเจ้าหน้าที่ของพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านมีนิโรธอยู่ทางหลับตาแล้วลืมตาทางเวลาเดินไปยืนไปนั่งไปนอนไปอาบน้ำผมผ้าหรือผ่านการมูสายพูดไม่มีอะไรเลยมีแต่นิโรธอย่างเดียวนี่ไปขี้ไปเยี่ยวก็เป็นนิโรธนี่ในธรรมวินัยของพุทธเจ้าเนี่ยละเอียดถึงขนาดว่าไปขี้ก็ไม่มีกิเลสไปทานไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายด้วยมีแต่นิโรธเต็มตาหูจมูกลิ้นกายใจทางกลางวันและกลางคืนทางเวลาเดินเวลายืนเวลานั่งเวลานอนนี่ละภิกษุสามเณรที่ดีต้องไปทางนิโรธธรรมนี้อุบาสกอุบาสิกาไปได้ทุกวันแต่ไม่มีป้ายผูกคอเราจะไปรู้ว่าใครเป็นใครภิกษุสามเณรจะไปได้ทุกวันอุบาสกอุบาสิกาไปได้ทุกวันแต่บวชวันนี้ในคณะสงฆ์ไทยเนี่ย60ปีเนี่ยมี6700ได้ภิกษุสามเณรหนีออกป่าไปเที่ยวหาธรรมะทางจิตใจนี่เองทางอุบาสกอุบาสิกาก็มารับโอสถกันมาตั้ง60ปีแล้วจะรู้ว่าความเกิดแก่จะตายมาอาศัยกายวจีกรรมวจีกรรมมโนกรรมใช่มั้ยถ้าหากว่ากุศลกับบทจิตมันเกิดขึ้นได้อกุศลก็มาเกิดขึ้นได้พอไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็มาอาศัยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนี่เองความเกิดความแก่ความเจ็บความตายอกุศลกับบทจิตมิจฉาทิฏฐิมิจฉาอาชีวะมันก็มาอาศัยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนี่เองมีสนามเดียวกันแต่ว่าคนละพวกกันพวกกีฬาน่ะเขาต่างประเทศมาเล่นกับกีฬาแผ่นดินนี่เองมาเล่นในสนามแผ่นดินนี่เองแผ่นดินภายในก็คือธาตุดินน้ำไฟลมอากาศนี่เองมันเป็นสนามอยู่นี่สนามภายนอกกับดินภายนอกเองน้ำภายนอกไฟภายนอกลมภายนอกอากาศภายนอกกันเองนี่เรารู้ว่าสองท่านเนี่ยมันเป็นสนามของกิเลสทั้งนั้นนะเป็นสนามของกุศลกบฏสิบเป็นสนามของอกุศลกบฏสิบเป็นสนามของอาสวะเป็นสนามของสัญโยชน์เป็นสนามของอนุสัยนี่เป็นสนามของมรรคศาสตร์เป็นสนามของอริยมรรคสี่อริยผลสี่ฉันจึงได้ผ่านสนามเดียวกันนี่เองเพราะฉะนั้นถ้าไม่จิตความเกิดความแก่ความเจ็บความตายแล้ว คนนั้นแล้วจะพ้นทุกข์ได้ทันทีจะเป็นเพศภิกษุก็ได้จะเป็นเพศสามเณรก็ได้จะเป็นเพศอุบาสกอุบาสิกาก็ได้เพศไหนไม่มีขั้นข้องเลยไม่มีขัดข้องเลยอากาลิโกของธรรมะนี้มีอยู่ด้วยการทุกกายทุกจิตนั่นเองถ้ามีกายมีหนังอยู่มีตาหูจมูกกายใจอยู่อากาลิโกทั้งฝ่ายขาวก็มีอยู่ทุกเวลาลมหายใจเขาออกอากาลิโกของฝ่ายดำอกุศลกบฏจิตก็มีอยู่ทุกลมหายใจเขาออกอากาลิโกของอัพยากิจก็มีอยู่เฉพาะหน้านี่เองทุกลมหายใจเขาออกนี่เองเราจะไปหาที่ไหนอากาลิโกไปหาตามกระดาษตามเวลาน่ะมันเป็นตัวหนังสือเป็นประวัติเรื่องของพุทธศาสนาเป็นประวัติของมนุษยธรรมเกิดมาในโลกเป็นประวัติของสวรรค์เทวโลกเขาชากามาจรจิตนั่นเป็นประวัติของชาวสวรรค์เขาพรหมนั่นมีรูปประพรมน่ะมี16อรูปพรหมมี4ก็16เป็น20เนี่ย31ภูมิเนี่ย31ภูมิจิตเนี่ยเป็นโลกีย์นั่นน่ะกามภูมิจิตดูภูมิจิตอรูปภูมิจิตเนี่ย31ภูมิที่จะเกิดจะตายน่ะต้องมีอยู่31ภูมินี่เองภูมิของจิตเรามีมากอย่างนี้แต่ภูมิของกายมีกายเดียวมีหนังแผ่นเดียวจิตก็จิตเดียวถ้าเรารวมมากายเดียวจิตเดียวได้เราจะเห็นหน้าว่าอาการของจิตนี่มันมีมากมายก็จริงแต่ว่ามันมีแสดงว่าอากุศลมาใช้เกิดกุศลมาใช้เกิดสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐินี้เป็นคู่ไม่ถูกต้องกันวิชาวิชานี้ไม่ถูกต้องกันเราจึงเจริญวิชาอย่างเดียวให้มีแต่กุศลอย่างเดียวมีแต่สัมมาทิฏฐิอย่างเดียวสัมมาทิฏฐิว่าอย่างเดียวอย่างนี้ไปได้เพราะฉะนั้นแสดงธรรมนี้ก็เพื่อจะให้ญาติโยมทั้งหลายน้อมคำสอนมาแสดงนี้เพิ่มพูนปัญญาบารมีชาวพุทธทั้งหลายได้เจริญมานานแล้วทานละไมถึงละไมมาคนละ 80,000 ปีคนละ 5,000 ปีละร้อยวันก็ล่วงไปแล้วร้อยเดือนก็ล่วงไปแล้วที่นี่ไปข้างหน้านี่เราจะได้หรือไม่ได้หรือไม่แน่ไม่นอนให้แน่นอนทั้งเวลาปัจจุบันนี้กายเดียวจิตเดียวแล้วพ้นเกิดแก่เจ็บตายก็มีกายกับจิตนี้เองถ้าหากว่ากายกับจิตนี้ยังคอยคล้องอยู่ในเกิดได้แก่ในเจ็บในตายแล้วก็พ้นทุกข์ไม่ได้ต้องเป็นทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์ความแก่ความเจ็บความตายอย่าเกิดแก่เจ็บตายเลยขอให้พี่น้องชาวพุทธทั้งหลายมาเจริญกายเดียวจิตเดียวมาเจริญสัมมาทิฏฐิสัมมาอาชีวะนี้ให้พ้นจากทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงด้วยความสวัสดี
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่บุดาถาวโรวัดกลางชูศรีเจริญสุขอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีมีชื่อกันเทศว่าภาษาใจในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับคือในนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะปฏิบัติช่วงที่2ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่28เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2549ในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครขอเชิญรับฟังครับ
2: เสียงอะไรกดทับกดทับกดทับมันเสียงอะไรบ้างตรงนี้มันถูกจับถูกตัดมาถึงก็ช้างนี้สงัดดีเราไปแล้วนี่นะก็สงัดดีนี่อ่ะต้นไม้เย็นดีอยู่ว่าสังกัดช้างต้นไม้เย็นหมดเลยมาถึงก็ช้างนี้มีพระกำลังก็ไอ
3: ตอนนี้กลุ่มทำประมาณ90คนอยู่ที่วัด
2: ประมาณ30
3: 90
2: ใช่ไหม
3: ประมาณ90
2: คน90คนก็เยอะอยู่นะสำหรับวัดป่าบางกากนั้นในบริเวณนั้นให้ได้ประมาณเรียกว่า50เต็มอัตราข้างใน50แล้วข้างนอกกำแพงไปอีกก็อันนั้นไม่ยับนะ

บริเวณนั้นตรงนี้ยัง50อย่างนั้นมันยังพอเหมาะพอดีกับพระทั้งดูทางจงกรมเป็นประจำพุทธิและนอกจากนั้นก็มีพิเศษอีกทางจงกรมของพระแต่ในที่นั้นมันเป็นร่มไม้มันเย็นทั้งกลางวันทั้งวันเย็นเดินจงกรมได้สะดวกสบายนอกกำแพงนั้นเป็นที่อันใหม่นั้นก็มีทางโน้นเหมาะสมกำลังปลูกต้นไม้ขึ้นเรื่อยๆทางโน้นก็ขยายนั่นก็ไปเรื่อยๆทางด้านนอกในด้านกลางให้ต้นสลาใหญ่ในบริเวณที่มองเห็นนี่ให้เป็นที่สาธารณชนผ่านไปมาเข้าออกหรือพักสลาก็มีกลางคืนมาก็พักข้างคือสลาเพราะคนเข้าออกไม่อยู่ประชาชนมาจากทั้งทางใกล้และทางไกลแล้วมาก็พักที่สลาใหญ่นั้นเลยจากนั้นไปยุ่งกับเป็นที่ของพระอีกทางนู้นก็ปลูกกุฏิขึ้นเรื่อยๆทางนู้นก็ดีทางนู้นยังกว้างอยู่ท่านกำลังปลูกกุฏิไปเรื่อยๆแถวนั้นตั้งแต่สะพานคือมันสะพานกงเข้าวัดเลยก็มีสะพานกลางนั่นแหละจากสะพานกลางไปสร้างด้านนู้นเป็นที่ของพระแล้วกลางมาทางด้านนี้เป็นที่โล่งสำหรับประชาชนไปมาเข้าออกจากสะพานกลางไปทางนู้นให้เป็นที่ของพระโดยเฉพาะที่ภาวนาเรื่องการจิตตภาวนานี่สำหรับวัดป่าบันตาดไม่มีลดมีหย่อนนะเป็นปกติมาดั้งเดิมจนกระทั่งทุกวันนี้แม้จะมีงานใดก็ตามเราจะไม่ไปเกี่ยวข้องกับพระเราสงวนทางด้านจิตตภาวนาอันเป็นงานของพระไว้โดยเฉพาะงานอื่นใดเราไม่เห็นสำคัญยิ่งกว่างานจิตตภาวนาสำหรับพระเราทั้งภายในนั้นห้ามคนไม่ให้เข้าเลยเฉพาะบริเวณศาลาข้างในที่โล่งๆนอกนั้นห้ามไม่ให้เข้าจะให้เข้าเฉพาะคนที่รับใช้สำหรับพระคารวาสไม่กี่คนที่เข้าออกได้แถวนั้นนอกนั้นห้ามหมดให้ท่านภาวนาได้ด้วยความสะดวกสบายเราสงวนตลอดเวลาเราเทิดทูนธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยทางจิตตภาวนามาตลอดปัจจุบันนี้เหมือนกันลดไม่ได้ว่างั้นเลยงานนี้เป็นงานสำคัญมากของพุทธศาสนา งานที่จะตักตวงเอามรรคผลนิพพานคือความสุขทั้งด้านจิตใจโดยเฉพาะจนกระทั่งก้าวขึ้นเข้าสู่แดนบรมสุขในแก่จิตที่หลุดพ้นไปแล้วนั้นถึงแดนบรมสุขจากจิตตภาวนานี้เท่านั้นจึงไม่ให้งานใดเข้าไปเกี่ยวข้องตลอดมาสำหรับวัดป่าบันตาดไม่ให้มีถึงมีก็ให้มีอยู่นอกๆไม่ให้เข้าไป เกี่ยวข้องกับพระท่านอยู่สะดวกสบายภาวนาในการขบฉันไม่เคยครบองค์แหละในวัดป่าบันตาดขาดไปวันละมากๆนะไม่ใช่น้อยๆพอเดี๋ยวองค์นี้มาฉันอ้าวองค์นั้นหยุดไปแล้วหายไปแล้วหายกันไปอย่างนี้ตลอดตั้งแต่เริ่มสร้างวัดมาไม่เราวัดป่าบันตาดจึงไม่ได้ฉันจะหันครบองค์เลยอันนี้ให้เป็นตามอัธยาศัยของท่านเราให้เป็นพิเศษสำหรับพระผู้ที่ไม่ได้ครบฉันแล้วไม่ให้มาทำงานเกี่ยวข้องมันเป็นความสามัคคีกับพระทั้งหลายเช่นปัดกวาดเช็ดถูลานวัดทำความสะอาดข้อวัดปฏิบัติ

0: ปาตาดอย่างนี้ให้อยู่ลำพังเจ้าของ ไม่มาเกี่ยวข้องเราให้เป็นพิเศษตลอดมา องค์ได้อดอาหารองค์นั้นเรียกว่าเริ่มขึ้นเวทีแล้วไม่ให้เรื่องอะไรเข้าไปยุ่งเลยให้ท่านภาวนาโดยความสะดวกสบายของท่านอย่างนี้เรื่อยมาเราไม่เคยลดหย่อนผ่อนผันให้อ่อนเอ็นไปตามโลกอย่างนี้เราไม่มีอยู่อย่างนั้นตลอดคงเส้นคงวาหนาแน่นตลอดคือด้านจิตตภาวนาของพระเพราะวัดป่าบันตาดดำเนินอย่างนี้เรื่อยมาไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปตามโลกสงสารในแง่ใดเลยหากจะมีความจำเป็นให้ท่านมาช่วยชั่วระยะเท่านั้นเองแล้วก็มีความจำเป็นที่จะช่วยกันหลายคู่หลายคนนั่นเองก็ให้มาช่วยกันโดยเฉพาะจากนั้นเลิกทันทีไม่ถืองานนี้เป็นงานสำคัญยิ่งกว่างานภาวนาเพราะงานฆ่ากิเลสนี้เป็นงานหนักมากทีเดียวใครไม่เคยฆ่ากิเลสก็จะเห็นเรื่องการภาวนาไม่เห็นเป็นความจำเป็นอะไรเลยความจำเป็นก็มีแต่เรื่องกิเลสเหยียบหัวใจพระเท่านั้นเองสำหรับวันนี้เราไม่เคยเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆทั้งนั้นเป็นหลักเดิมตามอริยประเพณีของพระพุทธเจ้าที่พาดำเนินมางานของพระมีแต่การชำระกิเลสมีการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนามีสติติดแนบอยู่กับตัวตลอดเวลาในท่าสังรวมระวังนี่กิเลสก็เกิดไม่ได้เมื่อทางธรรมะเข้มงวดกวดขันอยู่แล้วกิเลสก็จะเกิดไม่ได้มันจะมาเกิดใหม่อย่างนี้ไม่ได้มีเกิดแล้วก็เป็นนั้นว่าเกิดแล้วอับลงไปด้วยความภาคเพียรไม่หยุดไม่ถอยอย่างนั้น ตลอดมาของงานจิตตภาวนานี้เป็นงานที่จะลื้อถอนตนออกจากทุกข์โดยสิ้นเชิงทุกข์ในสามแดนโลกธาตุนี้อยู่กับคลังกิเลสกิเลสมีมากน้อยก็สั่งสมทุกข์ขึ้นมามากน้อยกิเลสค่อยจางไปทุกข์ก็ค่อยจางไปความสุขความสงบเย็นใจก็ค่อยปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆทีนี้เมื่อบำรุงรักษาอยู่เสมอแล้วจิตก็มีวันเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็มาเห็นสาระสำคัญของใจขึ้นเป็นลำดับจากจิตตภาวนาเรื่องใจเป็นเรื่องพิสดารกว้างขวางมากทีเดียวโลกไม่มีใครมองนะเพราะฉะนั้นคำว่าศาสนาจริงไม่มีอะไรเป็นความหมายว่าเป็นเครื่องแก้กิเลสนอกจากพุทธศาสนาเท่านั้นเป็นเรื่องธรรมะที่แก้กิเลสโดยตรง 100% ไปเลยเราไม่ได้เหยียบย่ำทำลายศาสนาอื่นใดเราพูดตามหลักความจริงที่ศาสนานั้นๆเป็นกันอยู่ทางนั้นเป็นกันอยู่อย่างนั้นทางนี้เป็นกันอยู่อย่างนี้เป็นกันอย่างไรมันก็รู้แจ้งเห็นชัดอยู่ด้วยกันทุกคนสำหรับพุทธศาสนานี่เป็นเรื่องแก้หรือเรื่องถอดถอนกิเลสโดยตรงเฉพาะเพศของพระด้วยแล้วเป็นเพศที่ขึ้นเวทีฟัดกับกิเลสตลอดเวลาไม่มีวันอ่อนข้อย่อหย่อนแต่อย่างใดนี่เพราะฉะนั้นในครั้งพุทธกาลจึงมีพระสงฆ์สาวกสำเร็จอรหัตละหันขึ้นมามากมายก่ายกองจะไม่ขึ้นได้ยังไงผู้ใดก็สั่งสมอัตสั่งสมธรรมไม่ได้สั่งสมกิเลสนี้จะพอกปูนหัวใจให้เป็นฟืนไฟเผาไหม้ตนเองและกระทบกระเทือนไปหาผู้อื่นมีแต่ชำระต้นเหตุของมันที่เกิดของมันก็คือกิเลสเกิดจากใจชำระที่จิตใจอยู่ตลอดเวลากิเลสก็ค่อยจางไปจางไป ความสงบเย็นใจความแปลกประหลาดและอัศจรรย์ก็จะปรากฏขึ้นแล้วไม่เคยเห็นก็ตามถ้าลงได้ปรากฏขึ้นในใจแล้วไม่ต้องถามใครเรื่องธรรมกับใจเข้าสัมผัสกันตัวเองจะรู้ตัวเองทันทีทันใด ป็นสักขีพยานเต็มตัวอยู่ในผู้ที่รู้ที่เห็นจากการบำเพ็ญของตนนั่นแหละโดยไม่จำเป็นหาผู้ใดมาเป็นสักขีพยานท่านจึงสอนให้ภาวนาอันนี้เป็นเครื่องเปิดจ้าโลกธาตุเนี่ยเปิดขึ้นที่หัวใจเวลานี้โลกธาตุมันมืดมืดไปด้วยกิเลสตัณหาใครอยู่ที่ไหนที่ไหนก็เขาจะไปตำหนิผู้หนึ่งผู้ใดก็ไม่ได้นะเป็นหลักธรรมชาติของจิตใจเพราะไม่มีใครบอกใครสอนหรืออุปนิสัยปัจจัยไม่มีมันก็ไม่สนใจในอัตในธรรมของกิเลสลากถูไปยังไงมันก็ไปตามนั้นไม่ว่าเขาว่าเราตัวแดนโลกธาตุมีตั้งแต่ถูกชักจูงลากถูไปด้วยกิเลสทั้งนั้นเพราะฉะนั้นความทุกข์จึงมีเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกเต็มสงสารเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์มีมากเท่าไหร่ยิ่งสร้างตั้งแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนเผาลนกันทั่วดินแดนไปเลยก็มนุษย์นี่ฉลาดกว่าสัตว์แต่ความฉลาดนี่เอากิเลสเอาไปใช้เสียความฉลาดของกิเลสจึงย้อนกลับมาทำความทุกข์แก่โลกให้เดือดร้อนวุ่นวายทั่วหน้ากันครับมีธรรมภายในจิตใจแล้วเนี่ยเรื่องความทุกข์ความทรมานทั้งหลายจะสงบเย็นลงทั่วหน้ากันทั้งโลกนี่แหละโลกมนุษย์เรานี้ให้ต่างคนต่างสนใจในอัตในธรรมแล้วปรับปรุงตัวเองประเทศชาติบ้านเมืองจะเป็นประเทศใดชาติใดก็ตามเมื่อมีธรรมภายในใจแล้วจะเป็นญาติเป็นมิตรสนิทสนมพึ่งเป็นพึ่งตายกันได้ทั้งเมืองใหญ่เมืองเล็กทั่วโลกดินแดนอาศัยกันได้ไม่ละแคะละคายคอยที่จะเหยียบย่ำทำลายซึ่งกันและกันเหมือนกิเลสเป็นเจ้าอำนาจบีบบังคับอยู่อย่างทุกวันนี้เลยเรื่องธรรมพอเข้าตรงไหนแล้วจะประสานกันได้ทันทีญาตินี่เจ้าเกิดจากแท้นั้นโคตรนี่อย่างนี้ผิวเผินมากนะญาติธรรมนี่สำคัญถ้าลงได้เข้าถึงกันอยู่ด้วยกันได้ทั้งนั้นเนี่ยแต่นี่ไม่มีใครสนใจในธรรมมีแต่ผู้สนใจกับกิเลสโดยไม่รู้สึกตัวว่าเรานี่ได้สนใจกับกิเลสถ้ามีความรู้สึกตัวก็จะรู้โทษของมันเรื่องของกิเลสนี่ไม่มีใครเห็นโทษของกิเลสมันจึงสนุกบีบบี้สีไฟฉุดลากไปตามความต้องการด้วยเหตุนี้เองคนมีคนจนจึงแบกความทุกข์เสมอกันหมดไม่มีใครจะได้รับสิทธิพิเศษว่าตนมั่งมีสีสุดหรือเรียนมามากน้อยขั้นนั้นขั้นนี้มาบรรเทาทุกข์นี้ให้เบาบางลงไปผิดกับคนทั้งหลายที่เขาเป็นคนทุกข์คนจนและเป็นคนโง่เขาเบาปัญญาไม่ศึกษาเราเรียนมากเหมือนตนรวมลงแล้วมันก็มีความทุกข์เสมอกันหมดยิ่งผู้เรียนมากเท่าไหร่มั่งมีมากเท่าไหร่ถ้าปล่อยให้กิเลสพาเดินแล้วกองทุกข์จะตามกันไปมากเท่านั้นเท่านั้นจะหาความสุขไม่ได้เลยนี่พุทธศาสนาจึงเกิดได้ในเพียงพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวผู้ที่สอนถูกต้องแม่นยำแก้กิเลสก็แก้ด้วยความถูกต้องสั่งสมคำก็สั่งสมด้วยความถูกต้องกิเลสก็นับวันเบาบางถ้ากิเลสเบาบางลงมากน้อยเพียงไรทุกที่แบกหามกันอยู่ทั่วโลกนี้ก็จะนับวันเบาบางไปโดยลำดับเช่นเดียวกันแต่นี้ไม่มีใครสนใจว่าธรรมะเป็นอย่างไรกิเลสเป็นอย่างไรทั้งที่พัวพันกันกับฟืนกับไฟของกิเลสอยู่ตลอดมาทั่วหน้ากันหมดก็ไม่มีใครทราบมีพระพุทธเจ้าที่ทรงทราบพระองค์เดียวทรงบำเพ็ญพระองค์แต่ก่อนก็ไม่รู้นี่แหละวาสนาบารมีที่ได้สร้างมาพระพุทธเจ้าทรงสร้างวาสนาบารมีมา16อสงไขยแสนมหากัปบ้าง8อสงไขยแสนมหากัปบ้าง สี่อสงไขยแสนมหากัปปังนี่คือสร้างความดีงามมากมากน้อยต่างกันทีนี้เวลาสร้างมามากเข้ามากเข้าจิตใจก็ค่อยสว่างกระจ่างแจ้งหนักในอัตในธรรมเพื่อความสงบร่มเย็นแก่หัวใจตนเองเป็นภาคพื้นก่อนแล้วขยายตัวไปจนได้ตรัสรู้ขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้าพอตรัสรู้ขึ้นมาเท่านั้นโลกทั้งโลกนี้ไม่มีความหมายไม่มีอะไรใหญ่มีธรรมเท่านั้นใหญ่ครอบไปหมดเลยแม้พระพุทธเจ้าจะมีเพียงพระองค์เดียวพระองค์ก็ไม่ได้ทรงวิตกวิจารณ์ว่าธรรมเรามีเพียงคนเดียวจะต้านทานกิเลสตัวจอมปลอมไม่ได้ไม่มีเพราะไม่มีกิเลสตัวใดมาให้ต้านทานต่อสู้กันมันราบไปหมดแล้วในพระทัยนำธรรมที่กิเลสราบไปหมดแล้วเป็นธรรมล้วนๆนำมาสอนโลกสอนไปที่ไหนมีแต่ความถูกต้องแม่นยำไม่มีผิดมีพลาดคือองค์ศาสดาสอนธรรมแก่โลกนั่นแหละโลกก็ได้รับความสงบร่มเย็นเสมอกันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคำว่าพุทธศาสนาจึงอุบัติได้เพียงพระองค์เดียวเพราะยากแสนยากดังที่ท่านแสดงไว้เวลาพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากชั้นดาวดึงเปิดโลกธาตุให้โล่ง อำนาจหรือฤทธิ์เดชของธรรมพระพุทธเจ้าเปิดให้สัตว์โลกได้มองเห็นกันเทวบุตรเทวดาอินพรหมสัตว์นรกคนธรรมดาให้ได้เห็นทั่วหน้ากันไปหมดว่ามีหรือไม่มีเทวดาอินพรหมสัตว์นรกมีหรือไม่มีได้เห็นทั่วหน้ากันในยานั้นแล้วต่างคนต่างมีความกระหิ่มยิ้มย่องปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาจำนวนมากทีเดียวในระยะที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากดาวดึงเพราะอัศจรรย์องค์ศาสดาใครก็ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าอยากเป็นคนอัศจรรย์ให้โลกทั้งหลายได้เคารพนับถือเหมือนองค์ศาสดาเราใครก็ปรารถนาเกือบจะว่าทั่วหน้ากันไปนี่พระองค์ก็รับสั่งว่าถึงจะปรารถนามากน้อยเพียงไรก็ตามนี่ความปรารถนานี่ก็เป็นเพียงประเดี๋ยวประดาวกิเลสก็มาทับเอาหมดทับเอาหมดความปรารถนาอยากเป็นพระพุทธเจ้าสร้างพระโพธิญาณนี่ค่อยๆล้มเหลวล้มเหลวไปล้มเหลวไปสุดท้ายก็จะได้สักลายสองลายนั่นฟังที่นะที่คนปรารถนามากมายเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าแต่เวลาสมหวังตามความมุ่งหมายนั้นจะได้สักลายสองลายนอกนั้นล้มละลายไปหมดนั่นเพราะอำนาจของกิเลสมันหนามันแน่นอำนาจของธรรมไม่พอสู้กิเลสไม่ได้ก็ล้มเหลวไปนี่แหละตอนได้เห็นได้ชัดเวลาพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากดาวดึงคนอัศจรรย์ล้นโลกล้นสงสารใครจึงปรารถนาเป็นแต่โพธิสัตว์เพื่อเป็นศาสดาขั้นแล้วก็พระองค์ก็รับสั่งว่านี้ถึงจะปรารถนามากน้อยเพียงไรก็ตามก็ถูกกิเลสกลืนไปให้ล้มเหลวไปหมดนั่นแหละไม่ถึงจุดที่หมายปลายทางได้ง่ายๆขึ้นชื่อว่าความเป็นศาสดาแล้วถึงจะได้ก็ลายสองลายเป็นอย่างมากที่สุดนั่นฟังที่นะคนปรารถนาคือจะล้มเหลวไปตามๆกันไปหมดไม่ถึงความสัตย์ความจริงเป็นศาสดาได้เหมือนพระพุทธเจ้าที่เป็นจึงเรียกว่าเป็นของหายยากกิโฉบุทานมุปาโทการดูวัดขึ้นของพระพุทธเจ้าแต่ละครั้งละครั้งแต่ละพระองค์นี่เป็นของที่หาได้ยากมากที่สุดในโลกนี้ไม่หาอะไรยากไรยากยิ่งกว่าหาได้อุบัติขึ้นมาเป็นศาสดาของโลกถึงว่ากิจโฉพุทธานุปาโทการที่จะอุบัติขึ้นมานี่เป็นศาสดาสอนโลกนี่เป็นของยากแสนยากที่สุดเลยนั่นไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย เพราะฉะนั้นผู้ที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าจึงล้มเหลวไปมากกว่ามากคือไม่อาจผ่านไปได้ตามความมุ่งหมายฮินดูท่านผู้สร้างบารมีว่าก็ว่ามากมายก่ายกองยังต้องพลิกเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเป็นสาวกภูมิคือเป็นภูมิของสาวกหรือคนทั่วไปแม้จะเปลี่ยนเป็นทางที่ดีอยู่ก็เรียกว่าล้มเหลวจากความเป็นศาสดาจะเป็นไม่ได้แล้วไปไม่รอดหยุดนี่ยกตัวอย่างเราเอาตัวอย่างที่ดีมาพูดไม่ได้เป็นการดูถูกหยาดหยามอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นของเรานี่ท่านเคยปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ามาแล้วนะท่านเคยปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ามาแล้วการปรารถนาไปปรารถนาไปการบำเพ็ญเพียรก็บำเพ็ญไปมีท่านเล่าให้ฟังเองมันถึงถนัดชัดเจนท่านเวลาจะเข้าได้เข้าเข็มทีไรกันว่าภูมิของศาสดาภูมิของโพธิสัตว์เพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าผ่านเข้ามาแล้วทำให้ถอยไปเสียกันว่าทำให้ถอยพอจะเข้าได้เข้าเข็มทีไรภูมิของศาสดานั้นผ่านเข้ามาเสียแล้วให้ถอยไปเสียคือคิดเรื่องของพระพุทธเจ้านั่นแหละพูดง่ายๆก็เลยถอยไปเสียทีแรกก็ทบทวนไปมาหลายครั้งหลายหนกันว่านะมาพิจารณาความพ้นทุกข์ก็เหลือกำลังภายในใจในความเป็นศาสดาก็พ้นทุกข์แต่เราบำเพ็ญธรรมดานี่ถ้าเต็มที่แล้วก็พ้นทุกข์ได้ด้วยกันว่างั้นเราที่ไหนจะต้องไปมันปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเวลานานแสนนานกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเราบำเพ็ญตามกำลังความสามารถของเราอย่างนี้ไม่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าแต่เมื่อใจบริสุทธิ์แล้วก็ถึงนิพพานด้วยกันนั่นท่านเลยย่นเข้ามาสุดท้ายท่านก็ขอล้มเลิกการความปรารถนาที่เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาแต่ก็สมหวังที่ว่าท่านปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้านั้นยังไม่ได้รับรัฐพยากรจากพระพุทธเจ้ายังไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทํานายไว้เลยว่าต่อไปนี้จะได้เป็นพระพุทธเจ้าสมความมุ่งหมายยังไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงทํานายไว้ท่านก็แก้ตกถ้าลงแล้วมีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดก็ตามได้ทรงทำนายไว้แล้วว่าต่อจากนี้ไปเท่านั้นกับเท่านั้นกันเท่านี้ปีเท่านี้เดือนท่านจะได้เป็นพระพุทธเจ้าทรงพันนามว่าอย่างนั้นมีสาวกข้างซ้ายข้างขวาว่างั้นแล้วเป็นว่าตายตัวแก้ไม่ตกนี่จึงเรียกว่า พยานอย่างทราบของพระพุทธเจ้าถ้าลงได้ทำนายอย่างไรแล้วไม่มีผิดมีพลาดไปเลยนี่ยังพระพุทธเจ้ายังไม่ได้ทำนายท่านก็มาพิจารณาท่านเองพอจิตใจจะเข้าได้เข้าเข็มทีไรจะเข้าช่องทางเพื่อความพ้นทุกข์เรื่องสายบารมีที่เคยปรารถนาเป็นพระเจ้าก็ผ่านเข้ามาทำให้ถอยไปเสียถอยไปเสียสุดท้ายก็เลยขอโปรดเปลื้องเรื่องความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าขอให้ได้ประกอบความภาคเพียรเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพื่อความพ้นทุกข์เช่นเดียวกันก็เป็นที่พอใจแล้วขอปลดเปลื้องของดความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทีนี้ขอได้เร่งความภาคเพียรเพื่อความพ้นทุกข์ได้อย่างสมใจก็เป็นที่พอใจแล้วนั่นแหละจิตที่จะเข้าได้เข้าเข็มเข้าได้ที่นี่นะไม่มีอะไรขัดข้องท่านก็บอกว่านี่ยังไม่ได้รับรัฐพยากรท่านรับแล้วนี่เรียกว่าแก้ไม่ตกท่านก็พลิกใหม่ดำเนินทางสาวกภูมิเพื่อความพ้นทุกข์เช่นเดียวกันจิตก็พุ่งเลยท่านว่าแต่ก่อนมันขัดอยู่ที่พอจะเข้าได้เข้าเข็มทีไรภูมิของศาสดาหักผ่านมาให้ถอยเสียเพราะความเสียดายความเป็นพระพุทธเจ้าอันนี้ก็เลยปล่อยก ขอเป็นสาวกภูมิได้หลุดพ้นจากทุกข์ก็พอแล้วเพราะความเป็นศาสดาต้องสิ้นกิเลสเป็นแต่เพียงว่าท่านแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกด้วยกว้างขวางมากมายผิดกันเท่านั้นเราถึงจะสั่งสอนใครไม่ได้ก็ขอให้ได้สั่งสอนเราแก้ไขดัดแปลงชำระซักฟอกจิตใจของเราให้พ้นจากทุกข์ถึงนิพพานอย่างเดียวกันแล้วแม้จะไม่เป็นพระพุทธเจ้าเราก็พอใจจึงขอก้าวเดินทางสาวกภูมิไปพอปวดเปื้องนะจิตใจก็โล่งกันว่านะไม่เป็นอารมณ์กับพุทธภูมิจิตใจก็โล่งแล้วก็ก้าวเข้าสู่ความมุ่งหมายได้เป็นระยะเรื่อยมาจึงผ่านไปจากนั้นทันว่านี่แหละเรื่องความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าท่านเองท่านเคยปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่ยังไม่ได้รับรัฐพยากรความทำนายจากพระพุทธเจ้าท่านจึงแก้ไขตกถ้าได้รับการทำนายแล้วแก้ไขยังไงก็ไม่ตกต้องเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนนี่แหละจึงเรียกว่าพยานอย่างทราบของพระพุทธเจ้านั้นท่านเรียกว่าเอกนัมมกิงคือหนึ่งไม่มีสองไม่มีคู่แข่งว่ายังไงเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เรียกว่าพยานอย่างทราบทรงเล็งญาณดูสัตว์โลกอย่างนี้นั่นแหละพยานท่านยังไปตรงไหนแล้วแม่นยำแม่นยำไม่ผิดพลาดไปเลยจากนั้นก็มาเป็น พระวจาคือธรรมนำมาสั่งสอนโลกอันนี้ก็แม่นยำเป็นเอกนัมมกิงเช่นเดียวกันพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนโดยพระองค์เองแล้วจะไม่มีผิดมีพลาดเลยเป็นหนึ่งเช่นเดียวกับพยานอย่างทราบเป็นหนึ่งโดยถ่ายเดียวเท่านั้นที่พระวจาที่แนะนำสั่งสอนสารโลกจึงได้นามว่าสวขาตธรรมคือจัดไว้ชอบแล้วแล้วสวดยืดยาวก็ว่าสวขาโตภควตาธรรมโมคือทำอันพระผู้มีภาคตรัสไว้ชอบแล้วไม่มีความแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดได้เลยเพราะเป็นความถูกต้องสมบูรณ์แบบแล้วในธรรมทุกขั้นนั่นนี่แหละเป็นสวขาตธรรมตรัสไว้ชอบเช่นเดียวกันเรียกว่านามกิงเอกนามกิงหนึ่งไม่มีสองคือพระวจาผู้เจ้าทรงรับสั่งและสั่งสอนประการใดแล้วจะไม่มีคำว่าผิดว่าพลาดนี่ท่านสอนอย่างออกหน้าออกตามานานเท่าไหร่บรรดาชาวพุทธเราได้ตื่นเนื้อตื่นตัวบ้างหรือยังว่าบาปมีบุญมีนี่นานเท่าไหร่แล้วตื่นเนื้อตื่นตัวหรือยังนี่เป็นพระวจาพุทธเจ้าที่รับสั่งมาแล้วหนึ่งไม่มีสองเป็นความถูกต้องแม่นยำว่าบาปมีจะแยกเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้มีจริงๆตามพยานอย่างทราบตลอดทั่วถึงแล้วว่าบุญมีจริงก็เป็นแบบเดียวกันนั่นแหละนรกมีจริงหลุมใดๆก็ตามมีจริงด้วยกันสวรรค์มีจริงพรหมโลกมีจริงนิพพานมีจริงเปรตผีประเภทต่างๆร้อยภพพันชาติร้อยชนิดพันชนิดเต็มอยู่ในโลกธาตุนี่มีนี่พระองค์ก็ส่งสอนสัตว์โลกนี่เป็นพระวจาของพระพุทธเจ้าพวกเราชาวพุทธได้ตื่นตัวบ้างหรือยังเราบาปมีบุญมีแล้วก็ทำอยู่แล้วนรกมีสวรรค์มีเนี่ยสำคัญมากส่วนมากมีแต่มันไปลบนรกไม่ให้มีแล้วโลภจนเปิดเผยด้วยความหน้าด้านของตนว่านรกไม่มีสวรรค์ไม่มีปัดไปหมดเลยทั้งที่พุทธเจ้าที่ศาสดาองค์เองทรงสอนด้วยพยานอย่างทราบทุกอย่างไม่มีผิดมีพลาดมันก็ไปลบล้างได้ด้วยความหน้าด้านหนากิเลสหนาของมันนี่ย้อนเข้ามาดูใจของเราใจของเรามันหนาบางขนาดไหนมันพอจะรับพระโอวาท อันเป็นพระธรรมที่เรียกว่าหนึ่งไม่มีสองนี้ได้บ้างไหมนั่นทรงสั่งสอนอย่างไรแล้วเรียกว่าหนึ่งไม่มีสองคือพระวาจาสั่งสอนโลกว่าบาปมีจริงเนี่ยมีจริงตลอดไปเลยใครจะลบล้างไม่ได้บุญมีจริงก็เช่นเดียวกันไม่มีใครสามารถจะลบล้างได้แม้แต่พระพุทธเจ้าผู้ทรงแสดงว่าบาปมีจริงบุญมีจริงนั้นก็ทรงลบล้างไม่ได้นั่นเองเมื่อลบล้างไม่ได้ก็ต้องสอนในสิ่งที่เป็นภัยให้แยกแยะตนเองปลีกตัวออกไปจากความชั่วทั้งหลายที่จะให้เป็นบาปเป็นกรรมนั่นเสียแล้วสร้างความดีงามทั้งหลายที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นมงคลมหามงคลแก่ตนนี่ก็เพื่อจะเพื่อที่ไหนก็เพื่อสวรรค์พรหมโลกนิพพานนั่นแหละใครไปลบล้างธรรมพระพุทธเจ้าว่าบาปไม่มีบุญนรกสวรรค์ไม่มีนี่คือการทำลายตัวเองสังหารตัวเองหาค่าหาราคาไม่ได้มีเหลือแต่ลมหายใจเราจะเชื่อกิเลสหรือเราจะเชื่อศาสดาให้เอามาชั่งกันกิเลสมีจะหลอกลวงโลกสกุลของกิเลสเป็นสกุลที่หลอกลวงหาความจริงไม่ได้ก็คือกิเลสตั้งแต่ปู่ย่าตายายของกิเลสมาตั้งแต่กับไหนการใดเป็นสกุลที่หลอกลวงสัตว์โลกต้มตุ๋นสัตว์โลกให้ล่มจมตลอดไปเช่นเดียวกันหมดแต่ สกุลแห่งพุทธศาสนาแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นสกุลที่มีแต่ความสัตย์ความจริงล้วนๆพูดออกคำใดสอนออกคำใดเป็นสิ่งที่มีตามหลักความจริงที่นำมาสอนนั้นด้วยกันทั้งนั้นนั่นนี่แหละคำว่าจริงคือพุทธศาสนาหรือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคำว่าปลอมคือกิเลสกล้าฝากที่มันแนบอยู่กับ คำสอนพระเจ้าแต่มันกัดมันกินมันทำให้คำสอนพระเจ้าเลยเศร้าหมองมืดตื้อไปได้นั่นเหมือนสนิมที่เกิดจากเหล็กมันกัดเหล็กจนเสียเหล็กไปได้เลยมันไม่เกิดจากไหนมันเกิดที่เหล็กแล้วมันกัดเหล็กจนเสียไปได้อันนี้ที่เหล็กก็เกิดขึ้นจากใจมันกัดเหล็กกัดใจให้สึกให้หรอแม้ไม่ชิบหายก็มีความสึกหรอเป็นจิตใจที่ไม่เต็มบาทเต็มเต็งอยู่นั่นแหละพวกเราเป็นคนเต็มบาทเต็มเต็งที่ไหนมีตั้งแต่กิเลสมันกัดมันกินอยู่ตลอดเวลาหาความเต็มบาทเต็มเต็งไม่ได้ต้องชำระกิเลสตัวเป็นข้าศึกศัตรูนี่ที่เรียกว่ากล้าฝากของธรรมคือกิเลสนี้ออกแล้วชำระใจของตนให้ดีขึ้นเป็นลำดับลำดาแล้วจิตใจก็จะค่อยสง่างามขึ้นเป็นลำดับ เราเกิดมาในภพนี้เป็นสิ่งที่แน่นอนแล้วไม่มีที่คาดที่หมายอีกแล้วว่าอันใดที่จะเลิศเลยยิ่งกว่าพุทธศาสนาไม่มีแล้วสำหรับเราเองที่สอนโลกอยู่เวลานี้เราถอดจากหัวใจของเรามาสอนเราหายสงสัยทุกอย่างกราบพระพุทธเจ้าอย่างราบหาที่ค้านไม่ได้เลยสิ่งที่รู้เห็นตรงไหนตรงไหนนี่ยอมรับพระพุทธเจ้าทุกกระเบียดไปเลยนั่นแหละกิเลสที่มันละเอียดขนาดไหนมันเอาให้สัตว์โลกล่มจมด้วยความเกิดแก่เจ็บตายไม่อยู่ในสอยมากี่กับกี่กันพระพุทธเจ้าชำระมันได้ขาดสะบั้นลงไปหมดทีนี้เราก็ชำระมันอยู่บนเวทีระหว่างกิเลสกับธรรมฟัดกันอยู่ที่หัวใจเอาจนขาดสะบั้นออกจากใจแล้วที่นี่จะไปเกิดอีกไหมจ้าขึ้นมาภายในไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าพูดแล้วขอสาธุเลยทูลถามพระองค์หาอะไรสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติจะรู้เองเห็นเองตรงประกาศไปเรียบร้อยแล้วเมื่อมันจ้าขึ้นมาภายในแล้วจะถามใครเคยเกิดมากี่กับกี่การตายมากี่ภพกี่ชาติลบหมดโดยสิ้นเชิงกิเลสที่พาให้เกิดให้ตายนั้นขาดสะบั้นไปจากใจเขาเรียกว่าลบหมดโดยสิ้นเชิงจ้าขึ้นมาตั้งแต่บัดนี้จะไม่เกิดไม่ตายอีกแล้ว ดังพระองค์ทรง เปล่งอุทานกับพระเบญจวัคคีย์ทั้ง5นั้นว่าญาณัญจปนเมรัสนังอุดปาลีญาณความรู้ความเห็นอันเลิศเลอได้เกิดแล้วแต่เราตถาคตนั้นอกุปาเมวิมุตติความหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงของเรานั้นไม่มีการกำเริบอีกแล้วเรียกว่าหลุดพ้นโดยเด็ดขาดตลอดไปนี่ได้เกิดขึ้นมาแล้วอายมันติมาชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราตถาคตจะมาเกิดเพียงชาติเดียวที่เห็นกันอยู่นี่เท่านั้นอายมันติมาชาตินัตถีดานิปุณัพพะโวต่อไปนี้เราจะไม่มีการเกิดการตายแบกหามกองทุกข์ทั้งหลายอีกต่อไปแล้วนี่ธรรม4คาถานี้เป็นยังไงนี่สอนเบญจวัคคีย์ทั้ง5พอแสดงธรรมจบลงก็พระอัญญาโกณฑัญญะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมขึ้นอุทานในปัจจุบันเลยว่ายังจิจิยังเอาเราลืมเนี่ยยังจริงจีอะไรนะลืมเนี่ยสักเดียวก็เลยลืมได้ละแล้วแปลเลยว่าสิ่งใดก็ตามเกิดแล้วดับทั้งนั้นนี่อะไรเป็นเครื่องต้านทานกันเป็นสักขีพยานกันว่าสิ่งใดก็ตามเกิดแล้วดับทั้งนั้นแล้วอะไรไม่ดับล่ะนั่นนี่ล่ะพระอัญญาโกณฑัญญะได้รู้ธรรมที่ว่าไม่ดับเนี่ยขึ้นเป็นพยานต่อโลกทั้งหลายที่มีการเกิดการดับในกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาธรรมชาตินี้ไม่มีกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ประจักษ์ขึ้นแล้วเรียกว่าโสดาโสตะแปลว่ากระแสงพระนิพพาน ได้พาดพิงถึงแล้วว่ายังจริงจีนี่ขึ้นแล้วนะที่จะลึกไม่ได้ตะกี้นี้ยังจริงจีสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังสิ่งใดก็ตามเกิดแล้วดับทั้งนั้นสิ่งทั้งปวงเต็มไปด้วยกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ธรรมชาติอันนี้เหนือหมดแล้วนี่แหละเป็นเครื่องมายืนยันกันว่าจริงใดก็ตามเกิดแล้วดับทั้งไรอะไรแล้วไม่ดับล่ะก็คือธรรมชาติที่รู้ขึ้นในขณะนี้นั่นเองไม่ดับนี่แหละพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นอุทานขึ้นมาอย่างอาถรรพ์ทีเดียวพระองค์ก็ทรงเปล่งอุทานรับกันในยังจิจิสมุไรยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังนั้นแปลใจความตามปริยัติท่านแปลไว้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับเป็นธรรมดานี้เป็นภาคปริยัติท่านเรียบเรียงไปเรียบเรียบธรรมดาแต่ภาคปฏิบัติผู้ที่รู้ธรรมเห็นธรรมถึงขั้นสะดุดใจผึ่งเลยแล้วตาไปแปลอย่างนั้นขัดกันแปลไม่ได้ต้องแปลอย่างพระอัญญาโกณฑัญญะแปลสิ่งใดก็ตามเกิดแล้วดับทั้งนั้นนั่นเด็ดไหมล่ะท่านว่าเพราะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นต้องดับเป็นธรรมดานี่ไม่ได้เด็ดนะลอยๆธรรมดาไม่ถึงใจของผู้ฟังเพื่อแก้กิเลสจริงๆที่ถึงใจก็คือว่าสิ่งใดก็ตามเกิดแล้วดับทั้งนั้นนี่ที่นี่มีเครื่องรับกันว่าอะไรแล้วไม่ดับธรรมที่ท่านรู้ในขณะนั้นไม่ดับโสตธรรมกระแสแห่งนิพพานพาดพิงเข้าถึงกันแล้วกับใจอันนี้ไม่ดับนี่แหละจากนั้นมาพุทธเจ้าก็ทรงเปล่งพระอุทานรับพระ อัญญาโกณฑัญญะว่าอัญญาสีวัตโพโกณฑัญโญอัญญาสีวัตโพโกณฑัญโญพระอัญญาโกณฑัญญะผู้เจริญได้รู้แล้วหนอได้รู้แล้วหนอนั่นนี่แหละพระองค์ทรงเปล่งอุทานรับกันว่าได้รู้แล้วนี่แหละคือความรู้ที่เป็นขึ้นจากใจกับความรู้เป็นคำบอกเล่าอย่างนี้ผิดกันมากนะเช่นเราเรียนในตำรับตำรานั้นเป็นคำบอกเล่าธรรมดาจิตใจแน่นหนามั่นคงไม่เป็นหลักเป็นเกณฑ์อะไรเลยนะแต่พอภาคปฏิบัติซึ่งนำปริยัติที่เราเรียนมาแล้วมาปฏิบัติผลเป็นของตัวขึ้นมานี้ก็เท่ากับว่ายังจริงจิตสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังถึงใจอะไรก็ตามเกิดแล้วดับทั้งนั้นนี่เวลาทำกับจิตได้ถึงกันแล้วดีดผึ่งแบบเดียวกันเลยนี่แหละที่พระอัญญาโกณฑัญญะ เป็นอุทานนั่นน่ะคือทำถึงใจนี่ผู้ปฏิบัติเมื่อทำได้ปรากฏขึ้นที่ภายในใจและเป็นสมบัติของตนด้วยแล้วนั่นแหละที่นี่ออกแบบผึ่งเลยเจ้านี่ต่างกันนะทำที่เราได้จดจำมากับทำที่เราได้รู้ได้เห็นเป็นสมบัติของตนจากการปฏิบัติของตัวโดยแท้นั้นมีน้ำหนักต่างกันมากทีเดียวนี่โดยไม่ต้องไปถามใครนะจ้าขึ้นมาไม่ต้องถามใครสดสดร้อนๆขึ้นมาเลยทันทีนี่ผู้ปฏิบัติธรรมเป็นอย่างนั้นในครั้งพุทธกาลที่ผู้สำเร็จมรรคผลนิพพานมากมายก็เพราะมีผู้สนใจปฏิบัติมากมายมีองค์ศาสดาเป็นผู้นำด้วยสดสดร้อนๆการแนะนำสั่งสอนก็แม่นยำไม่ผิดไม่พลาดผู้ปฏิบัติก็มาด้วยความตั้งอกตั้งใจเพื่อทำเพื่อมรรคผลนิพพานจริงๆจริงต่อจริงเข้าถึงกันได้ง่ายแล้วได้ผลเป็นที่พอใจเพราะฉะนั้นท่านผู้สำเร็จมรรคผลนิพพานในครั้งพุทธกาลจึงมีมากมายก่ายกองเพราะพร้อมกับอุปนิสัยที่เกิดมาในระยะที่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้นั้นเป็นผู้พร้อมและอุปนิสัยด้วยเป็นประเภทปุคติตัญญูวิปัจจิตัญญูที่จะรู้อัตรู้ธรรมได้อย่างรวดเร็วและลองกันมาด้วยเหตุนี้ผู้ที่บรรลุธรรมจึงมีมากมายก่ายกองในครั้งพุทธกาลจากนั้นก็มาเป็นเนยยะเนยยะแปลว่าพอแนะนำสั่งสอนหรือชักจูงกันได้ขึ้นก็ได้ลงก็ได้ถ้าไม่มีความขยันหมั่นเพียรแทนที่จะไปกลับลงก็ได้ควรที่จะ ควรนำไปได้คือเจียตกายบืนไปพ้นถูกได้เช่นเดียวกันถ้าไม่ประเกียรติกายลงได้เช่นเดียวกันนี่ประเภทที่3ประเภทอยู่ย่านกลางประเภทที่4นี่เหมือนคนไข้ที่เข้าห้อง ICU เรียกว่าไม่ว่ายาว่าหมอหมดความหมายทั้งหมดเพราะคนที่เข้าห้อง ICU คนไข้คนนั้นเป็นคนหมดความหมายโดยสมบูรณ์แล้วรอแต่ลมหายใจเท่านั้นจากนั้นใจขาดก็ตายไม่ได้หวังไปพึ่งหมอพึ่งยาเหมือนคนไข้ทั้งหลายแหละอันนี้คนประเภทที่หนามากไม่สนใจกับบาปกับบุญคุณโทษหรือคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยนี่เป็นประเภท ICU ยังเหลือแต่ลมหายใจฟอดๆถึงจะดีดจะดิ้นไปแบบไหนก็กิเลสพาดีพาดิ้นนั่นแหละมันไม่ไปไหนกิเลสพาดีพาดิ้นเหมือนคนตาบอดอวดดีอวดไปไหนก็เตะไม้เตะเสาไปลงเหวลงบ่อไปนะจะให้มันขึ้นสวรรค์ชั้นพรหมสำหรับคนตาบอดไม่มีทางขึ้นได้นี่สำหรับคนที่ไม่เชื่อธรรมแล้วจะแหวกแนวไปตัวไปสวรรค์นิพพานแข่งหน้าพระพุทธเจ้าต่อไปนี้ไม่มีทางจึงต้องให้ก้าวเดินตามศาสดาใครจะเก่งกว่าศาสดาแซงหน้าพระพุทธเจ้าไปสวรรค์นิพพานก่อนพวกนี้จนพวกจมไม่มีทางที่จะ ได้มีสมบัติความดีงามติดตัวบ้างเลยให้พยายามดัดแปลงแก้ไขตนให้ดีใจนี่เป็นสำคัญไม่เคยตายไม่เคยชีพหายคือใจดวงนี้เป็นนักท่องเที่ยวที่ทนทานที่สุดนานที่สุดคือใจดวงนี้พาเกิดพาตายเอาแก้ความพาให้เกิดให้ตายนี่ออกคือเอาวิชาปัจจยาสังขาราเรียกว่ากิเลสอันใหญ่หลวงแก้ออกไปแก้ไปด้วยจิตตภาวนาจากนั้นมันก็จะเริ่มขึ้นไปว่ายังจริงจิสมุทรายธรรมมังล่ะสัมปันตังนิโรธมังอันใดก็ตามเกิดแล้วดับทั้งนั้นโลกสงสารนี่ที่เขาเสกสรรปัญญาว่าเป็นสาระประโยชน์มากมายก่ายกองจิตดวงนี้มีค่าขนาดไหนลบหมดหาค่าหาราคาไม่ได้ในสิ่งเหล่านั้นมีค่ามีราคาล้นโลกสงสารเฉพาะจิตดวงนี้ดวงเดียวเท่านั้นนั่นมันลบเวลาลบทำเข้าสู่ใจลบได้ทั้งนั้นไม่มีอะไรจะเหนือธรรมเรื่องมีค่าราคาเรื่องอัศจรรย์อยู่ที่ใจท่านทั้งหลายจะไปหาที่ไหนมันจะผิดจะพลาดนะให้หาที่ใจให้ถูกต้องตามจุดของพระเจ้าทรงสั่งสอนจริงเอาการทำบุญให้ทานเราก็ทำมาเป็นพื้นฐานแล้วหนุนกันมาพอสมควรแล้วที่นี่รวมลงในจิตตภาวนาให้สนใจภาวนาดูหัวใจตัวมันกำลังดิ้นตัวนี้จะสงบลงการสร้าง ภาวนานี่เหมือนกับเราสร้างนับโยะทำนบใหญ่สำหรับบรรจุบุญทั้งหลายที่เราสร้างมามากน้อยไหลเข้ามารวมที่จิตตภาวนาเป็นทำนบใหญ่ขึ้นมาอันนี้เราจะโยกผึ่งทีเดียวถึงนิพพานโดยไม่ต้องสงสัยขอให้พากันตั้งอกตั้งใจเราเกิดมานี่เหมาะสมแล้วเวลานี้อย่าไปเชื่อไปฟังเรื่องปากองค์ชี้ที่โลภที่โกรธที่หลงมาพ่นใส่กันสกปรกรกบุงรังเลอะเทอะไปหมดโลกนี่เป็นโลกเลอะเทอะด้วยนี่แหละแสดงออกอันไหนไม่มีอาจมีธรรมเกี่ยวปนมาบ้างเลยมีแต่มูดแต่พูดที่โลภที่โกรธที่หลงเลอะไปหมดทั่วโลกไปหาที่ความสุขความเจริญในโลกนี้ใครได้ความสุขความเจริญมาแข่งเพื่อนฝูงบ้างที่เป็นเหมากองทุกข์อยู่ด้วยกันเต็มโหโหและมีใครได้ความสุขความเจริญจากโลกของกิเลสที่กำลังหลอกลวงนี้ได้เป็นสุขแสงหน้าพระพุทธเจ้าไปนั้นมีรายไหนบ้างไม่มีนี่เอาตรงนี้แล้วนะพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นที่ลื้อขนจะโลกให้ถึงพระนิพพานนู่นเอาที่สุดเลยมีจำนวนมากขนาดไหนขนาดไหนพระองค์ทรงลื้อขนจะโลกตั้งสวรรค์ชั้นพรหมขึ้นไปจนกระทั่งถึงนิพพานนี่เป็นธรรมพระพุทธเจ้าชุดลากขึ้นไปทำของเรื่องของกิเลสลากลงทางต่ำเสมอให้พากันระมัดระวังนะฟังเสียงศาสดาองค์เอกสอนโลกด้วยความบริสุทธิ์พระไทยทำที่แสดงมาอันใดไม่มีผิดมีพลาดให้นำไปประพฤติปฏิบัติเกาะให้ติดนะแล้วจะมีสาระคุณขึ้นภายในใจของตนยิ่งภาวนามีสติสตังรักษาใจของตัวดีแล้วกิเลสก็จะค่อยลดลงลดลงแล้วกิเลสเกิดไม่ได้เกิดไม่ได้ฟังจนกิเลสขาดบั้นภายในใจนิพพานอยู่กับใครอยู่กับหัวใจที่บริสุทธิ์หัวใจเราบริสุทธิ์ก็อยู่กับเราไม่ต้องไปหาทวงจากพระพุทธเจ้าพระองค์ใดแหละขอให้จิตได้หลุดพ้นจากกิเลสนี้แล้วเป็นความเลิศเลอเหมือนกันหมดนั่นแหละให้จำมานะนะการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรแก่ธาตุแก่ขันธ์แก่เวลาเวลาขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญวันนี้เทศได้สักกี่นาทีวันนี้
1: 47 ครับ 47 ครับ
0: โอ้นานอยู่นะถึง40แล้วเรียกว่ามากแล้วทุกวันนี้นี่ตั้ง45 47เราประมาณนี้เป็นอย่างนั้นอ่อนตัวนี้อ่อนเทศต้องเอาชาเราขันเป็นประมาณเทศไปเทศไปทั้งนี้มันจะเตือนทั้งนี้อ่อนลงเรียกก็เริ่มเหยียบเบรกละเหยียบเบรกเบรกสุดท้ายก็อยู่ตึกไปไม่รอดทานเป็นอย่างนั้นเนี่ยเอามาน้ำนี่มาเป็นกันเทศป่ะโธ่เรามองหากันเทศที่ไหนไม่เจอนี่เจอแล้วเอามากันเทศนี่แหละกันเทศของเราเอามาอันอื่นเราไม่สนน่ะสนแต่กันเทศนี้เท่านั้นน่ะนั่นเอามาเอามาเลยฉันเลยว่าหมดแก้วดีกว่าลืมไปเลยไม่ต้องใช้เวลาเทศน์นี่ท่านเข้าใจไหมพูดภาษาไทยอย่างนี้ท่านเข้าใจไหม
2: ไม่ช
0: ั
2: ดเจน
0: ไม่ชัดเ
2: จนมีปั
0: ญหาสองทุ่มกว่าหน่อยยาสามเม็ดเนี่ยแก้อะไร
2: บอกหว
0: ั
2: ดแล้วก็บำรุงกำลัง
0: เ
2: หรอแก้หวัดบำรุงกำลัง
0: แล้วทำไมมันคานไปทุกวันล่ะก็แก้วัดบำรุงกำลังแล้วทำไมมันคานไปทุกวันทุกวันมันแก้กันยังไงมันน่าสงสัยถามสิได้คานไปอย่าบำรุงกำลังแล้วคานไปยังไงกันแบบที่เทศน์ตัวอะไรก็ออกวิสุทั่วประเทศไทยในขณะนี้ไม่ใช่เหรอ
2: คร
0: ับ
2: ขอครับ
0: ทีนี้เสร็จแล้วนะจะให้พรละทีนี้เสร็จแล้วจะให้พร หลวงพ่อหูแล้วพอให้พรนี่หูอื้อแล้ว มันเป็นดังอยู่หูละดังอยู่หูอื้อดังวูวูเออเอากลับได้กลับได้เอาเออเออเอาไปได้เออเออเอาไปเลยเอาไปเลยเออเอาเอาไปเลยเอาไปเลยเออไปเลยเอาไอ้เจ้ากรรมยีไปเลยเออไปเอาเอามาเอาลงมาด้วยช็อกโกแลตเรารับแล้วนะเราจะทำบุญเอาเอาดิเฮ้ยเฮ้ยช็อกโกแลตเอาใส่ถุงเลยไปดิช็อกโกแลตเอามา
1: ชอบ
0: ไหมไม่ต้องการอีกไปเลย
1: ไปเลยไปเลย
0: เพราะฝรั่งอยู่ในวัดเราเดี๋ยวเวลานี้มีกี่องค์นะก็ฝรั่งอยู่ในวัดเรามีโจ
2: ไล่ต้องไล่ดูก่อน
0: ท่าน
2: เชอร
0: ี่
2: ท่าน
0: ดิ๊
2: กท่านเชอรี่ท่านดิ๊กท่านมาตินหนุ่มๆสาม
0: กี่โ
2: อ้แก่สามเป็นหกเจ็ดแปดแปดองค
0: ์
2: คร
0: ับ โอ้ต้องขนาดนั้นครับคือเราไม่รับมากนะเราแบ่งเพื่อประเทศไทยเราจึงไม่รับมากรับประเทศละองค์สององค์รวมเข้ามานี่ก็ต้องเจ็ดแปดองค์นะเยอะเลยเรารู้สึกว่าแพ้ฝรั่งมาเรื่อยๆนะอ้าวจริงๆแพ้ต้องยอมรับว่าแพ้สิเออท่านปัญญาไปขอเราถึงห้าหนเราไม่ลืมนะขอเราขอมาอยู่วัดป่าบันตาดถึงห้าหนเราก็ไม่รับไม่รับพอหนที่ห้านี่ไม่รับก็ไม่เป็นไรนะขอมาพักชั่วคราวว่างั้นนะขอมาพักชั่วคราวทำนั้นก็พอใจแล้วว่าเราก็เลยผ่อนให้พักชั่วคราวท่านไปพักตั้งแต่ปี06จนกระทั่งปีกาย47ดิท่านเสียนะนั่นน่ะกี่ปี40กว่าปีท่านพักชั่วคราวแสดงว่าเราแพ้ท่านอย่างหลุดดุ้ยเลยท่านฉลาดกว่าเรายอมรับว่าท่านเก่งจริงสุขุมมากท่านปัญญารู้สึกสุขุมมากทีเดียวภาวนาก็ได้นะแล้วรู้ภาษาไทยได้ชัดเจนเราเทศนี่ตรงไหนที่ท่านจับได้หมดเนี่ยจึงรู้ว่าท่านรู้ภาษาไทยได้ดีสมมติว่าท่านแปลเป็นภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษนี่เหมือนกันถ้าท่านมาถามตรงไหนตรงนั้นต้องไปจุดสำคัญเท่านั้นเราต้องได้ชี้แจงให้ทราบท่านปัญญาเนี่ยเข้าใจภาษาไทยได้ดีแล้วท่านเชอรี่เนี่ยมันเท่าไหร่ดูมันหลังกันปีเดียวเนี่ย
2: 07ครับ
0: เออนั่นแหละ07จากนั้นก็ต่อมาองค์ไหนอยู่นั่นนานทั้งนั้นแหละมีนานนานทั้งนั้นนะ มีแต่องค์ดีๆเรียบๆนะเดี๋ยวนี้มี6 7องค์เลย
2: 8
0: องค์นั่นน่ะตั้ง7 8องค์ไม่ใช่น้อยๆนะแต่ทั้งก็ดีทุกองค์องค์ไหนมาอยู่ดีทุกองค์มันจะมีข้อตําหนิดีทุกองค์ทุกองค์เราเริ่มรับแต่ปี06รับเพราะฝรั่งนะจากนั้นก็รับมาเรื่อยๆจนกระทั่งทุกวันนี้ที่ส่วนมากเข้ามาแล้วมักจะไม่หนีไปไหนนะมันจะได้ไล่ออกนะเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะพระไทยก็เหมือนกันเรามาอยู่ผู้ตั้งอกตั้งใจจริงมักจะอยู่ติดปั๊บติดปั๊บเลยนะคุณพระฝรั่งเนี่ยองค์ไหนก็รู้สึกจะเป็นอย่างนั้นมาจนจะเลยไล่ไปคนอื่นยังไม่ได้อยู่พระไทยเรานี่ได้ไล่ออกก็มีท่านบุญมีนั่นแหละท่านบุญมีที่ไปอยู่หน้าคูณอยู่กับเราตั้งแต่พรรษา2จนกระทั่งถึงเข้าถึง30พรรษาท่านมาอยู่กับเราตลอดท่านปฏิบัติตัวนี่เหมือนพระหนุ่มน้อยนะ ถ้าไม่มีพรรษาเลยท่านปฏิบัติตัววางตัวได้เก่งมากขยันหมั่นเพียรนี่เรานี่ต้องเราให้ไปอยู่ให้ออกจากวัดไปนี่มันกำลังจะเป็นพ่อตายแม่ยายแล้วนี่มันจะมาเป็นลูกเขยใหม่ยังไงนี่วะพรรษาก็เลยเรือนทั้ง30มีแล้วนี่วะไปให้ไปหาอยู่ตามสะดวกคืออย่าให้ท่านไปพักตามสบายท่านถ้าท่านอยู่ที่นั่นท่านก็เป็นผู้น้อยที่ท่านไปพักตามสบายท่านจะให้ท่านไปอยู่จัดให้อยู่ด้วยนะตรงนั้นตรงนั้นบอกให้อยู่เลยจะนี่อยู่นาคูณนี่แหละองค์หนึ่งนานจนกระทั่งได้ไล่ออกท่านจุดใจก็ยิ่งนานดีละเดี๋ยวนี้ยังไม่ได้ไล่ออกท่านจุดใจมีความจำเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรพวกนี้พวกวิทยุพวกอินเทอร์เน็ตอะไรนะเนี่ยเลยไล่ไม่ลงก็ท่านรับภาระอันนี้ทั้งหมดท่านจุดใจจะหนักมากเลยนะรับภาระทั้งหมดเลยนะแล้วก็ท่านจุดใจองค์หนึ่งอยู่ตั้งแต่พอ517หรือไงนะนะ
2: 7ครับ
0: 517ถึงปีนี้เป็นกี่ปีแล้วล่ะตรงพระนอกนั้นเราก็ไม่นับละองค์ไหนมาอยู่มักจะถ้าเป็นมุ่งอัดมุ่งทำจริงๆแล้วมักจะอยู่อย่างว่าไม่ยอมหนีไปไหนคนเราสอนเป็นอัดเป็นธรรมทุกอย่างไม่ผิดเพี้ยนจากธรรมจะดุจะด่าจะเด็ดเผ็ดร้อนต้องเป็นธรรมล้วนๆล้วนๆนี่ผู้ฟังเพื่อความเป็นธรรมมันจะตำหนีได้ที่ตรงไหนล่ะนั่นเราปฏิบัติเราเด็ดเราก็เด็ดมาแบบธรรมแบบธรรมจะขนาดไหนก็เป็นแบบธรรมล้วนๆล้วนๆที่เวลามาสอนหมู่เพื่อนควรจะเด็ดก็ต้องเด็ดก็เด็ดแบบธรรมจะหาที่จะหนียังไงล่ะนั่นถ้ามาอยู่แล้วมักจะไม่หนีไปไหนนะจะได้ไล่ออกถ้ามาอยู่มักจะได้ไล่ออกแล้วนี่กำลังจะไล่ไปเพราะนี่ครับไอ้ฟอนนี่ไม่ใช่เหรอไอ้ฟอนไปกราบกราบเนี่ยมันจะอยู่ยังไงกันเนี่ยพวกนี้ล่ะมาเรามาไล่พวกนี้ไปกราบไปกราบ
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่28เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2549ในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

113ปีชาตกาลองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน12สิงหาคมพุทธศักราช2569

ขอรัตนาครูบาอาจารย์เรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีกิจอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมกราบน้อมบูชาแสดงกตัญญูกตเวที่คุณเหนือเสียรเกล้าแด่พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนผู้มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อแผ่นดินมีกำหนดการดังนี้วันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา19นาฬิการ่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันพุธที่12เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา7นาฬิการ่วมตักบาตรพระภิกษุสามเณรจากนั้นร่วม

เลขที่บัญชี510-425-2305จึงขอรัตนาครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ผู้มีจิตเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญ113ปีชาตกาลองค์หลวงตาพระมหาบัวยานสัมปันโนในวันอังคารที่11และวันพุธที่12เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยพร้อมเพรียงกันครับปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่12เดือนกันยายนพุทธศักราช2535มีชื่อกันเทศว่าน้ำดับไฟให้มีผัวเดียวเมียเดียวขอเชิญรับฟังครับ
1: วันนี้สำหรับจากทานผู้ที่ยังไม่รับก็รับไปได้กองละหนึ่งชนิดรวมแล้วเป็นคนครอบครัวละหนึ่งชุดหนังสืออยู่ข้างล่างก็มีที่กองไว้ทางด้านครัวผู้ที่ยังไม่เคยได้รับก็ไปรับที่นั่นก็ได้ที่นี่ก็ได้เหมือนกันเอาไปอ่านที่นี้พิจารณาธรรมะเป็นน้ำดับไฟมีแต่ไฟแสดงเปลวตลอดเวลามันมีน้ำดับไฟแล้วเผาไหม้ได้หมดไม่มีแต่กิเลสมันเผาหัวใจคนเผาอยู่ทุกหัวใจเผาอยู่ทุกหัวใจด้วยความโลภความโกรธราคะตัณหาไฟสามกองนี้สำคัญมากเผาได้หมดทุกดวงใจแม้แต่สัตว์กิเลสฉานก็กัดกันเพราะไฟอันนี้เผาหาทางออกด้วยการกัดกันก็เผาเพิ่มเข้าไปอีกที่เขากัดกันเขาหาทางออกแล้วเพิ่มเข้าไปอีกไฟอันนี้มีอยู่กับดวงใจของทุกดวงเพราะฉะนั้นโลกจึงเดือดร้อนทั่วหน้ากันถ้าไม่มีธรรมเป็นน้ำดับไฟอย่างไรก็ร้อนเหมือนกันหมดใครจะอยู่ที่ไหนใต้น้ำบนบกบนฟ้าอากาศก็ไม่พ้นอันนี้จะบีบอยู่บนหัวใจของคนคนนั้นสัตว์รายนั้นๆ เพราะอันนี้เป็นไฟจึงต้องมีน้ำดับไปคือธรรมะอย่างอื่นดับไม่ลงดับไม่ได้มีธรรมะเท่านั้นที่จะดับไฟสามกองสี่กองใหญ่ๆนี้ให้สงบอย่างน้อยพออยู่ได้พอมีที่ปรุงที่วางถ้าต่างคนต่างเสริมฟืนเสริมไฟนี้แล้วหาที่หลบที่ซ่อนไม่ได้เดือดร้อนไปหมดไม่ว่าอยู่ในป่าในบ้านแม้อยู่ในวัดก็ร้อนเพราะตัวของเราใจของเราเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ตัวเองด้วยการค้นขวายของตัวเองนั่นแหละเอามาเผาตัวเองถ้ามีน้ำดับไฟคือธรรมก็สงบร่มเย็นละมันไม่ได้ก็พอฟัดพอเหวี่ยงพอมีที่ปลดที่เปลื้องพอสงบร่มเย็นได้คนเราถ้าไม่มีเครื่องดับคือทำซึ่งเป็นน้ำดับไฟบังคับกันไว้บ้างแล้วอย่างไรก็ร้อนทั้งนั้นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพราะธรรมชาติที่เป็นฟืนเป็นไฟอยู่ที่หัวใจเราธรรมชาตินี้เป็นนามธรรมจึงอาศัยใจได้สนิทจิตเป็นนามธรรมมีแต่ความรู้ล้วนๆไม่เป็นวัตถุเป็นธรรมชาติที่รู้ใจแท้นั้นรู้

0: นี่แทรกอยู่กับใจเหมือนสนิมที่เกิดขึ้นจากเหล็กถ้ากัดเหล็กนั่นแหละไม่กัดที่ไหนสนิมเกิดขึ้นมากน้อยก็เกิดขึ้นจากเหล็กแล้วก็กัดเหล็กให้สึกให้ก่อนจนกระทั่งเสียไปได้นี่กิเลสมันเกิดขึ้นภายในใจนั่นแหละซึ่งเทียบกันกับสนิมเกิดขึ้นที่ใจเรียกว่าสนิมใจสนิมของใจก็ถูกมันเกิดที่ใจมันแล้วมันกัดจิตกัดใจให้เกิดความเจ็บปวดแสบร้อนทุกเรื่องนั่นเรื่องนี้มีแต่สนิมกัดใจนี่คือกิเลสพากันเข้าใจเอาไว้เนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ว่าเป็นน้ำดับไฟคือไม่ทำตามความอยากของมันที่หาประมาณไม่ได้เราต้องเอาธรรมคือความพอประมาณหรือทำมีประมาณเข้าไปจับไปเป็นเบรกห้ามล้อเอาไว้ให้อยู่ในความพอเหมาะพอดีถ้ารถก็วิ่งอย่างพอดีและปลอดภัยไม่ผาดโผนจนเกินไปถึงกับตกน้ำลงคลองให้เสียทั้งรถทั้งคนนี่ถ้าเราปล่อยให้เป็นไปตามความอยากความทะเยอทะยานนี้จะไม่มีวันพอเท่ากับเชื้อไฟเสริมไฟจะลุกจะแสดงเปลวขึ้นได้ด้วยไม่มีคำว่าระงับดับลงเพราะการเสริมมันความคล้อยตามมันและพอใจทำตาม ความโลภความโกรธราคะตัณหานี้เท่ากับเราใส่ฟืนหรือเชื้อไฟเข้าสู่ไฟนั่นแหละจะมีจะแสดงเปลวออกมาฐานของมันก็คือใจฐานของที่เกิดขึ้นแห่งไฟทั้งหลายเหล่านี้ก็คือใจเชื้อของใจก็คืออารมณ์ความรักความชังความเกลียดความโกรธความอยากความทะเยอทะยานเหล่านี้เป็นเชื้อไฟทั้งนั้นทำให้จิตใจกำเริบอยู่ตลอดเวลาเพราะถูกเชื้อไฟนี้ใสเข้าไปอยู่เรื่อยๆใจจึงหาความสงบร่มเย็นไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านจึงให้ถอยเชื้อระงับเชื้อให้ถอยเชื้อไฟแล้วไปก็ไม่แสดงเปลวคือถอยสิ่งที่ยุ่ยแย่ก่อควรจิตใจถอนระงับดับสนิมของใจที่มันเกิดให้ใจได้รับความสงบเย็นทำแต่สิ่งที่ดีงามสิ่งไม่ดีห้ามเจ้าของห้ามสิ่งที่มันรุนแรงเรารับเราละมันยังไม่ได้เช่นราเช่นราคะตัณหาอันนี้รุนแรงมากฝังลึกมากเราละมันไม่ได้แต่ต้องให้มีน้ำดับไฟมีเครื่องกำกับกันให้อยู่ในขอบเขตแห่งความพอเหมาะพอดีที่เรียกว่าเป็นพลเมืองดีชาวพุทธเราเป็นผู้รู้จักประมาณให้เฉพาะจำเป็นเท่านั้นไม่ให้เลยความจำเป็นนี้ไปแบบกินไม่อิ่มไม่พอวิ่งเต้นดิ้นรนอยู่ตลอดเวลามีหนึ่งแล้วไม่พอใจมีสองมีสามมีสี่มีห้าผัวห้าเมียไม่พอใจเอาจนกระทั่งให้แหลกไปตามๆกันนั่นก็ยังไม่ถึงใจอีกเพราะพี่เอ็ดไม่เคยทำใครให้ถึงใจมีตั้งแต่ทำให้หิวให้โหยให้ดิ้นรนโกนกวายตลอดเวลาเพราะฉะนั้นท่านจึงมีน้ำดับไฟเอาไว้เป็นเครื่องกำกับกันนี่อยู่ในความพอดีถึงจะมีก็ไม่รุนแรงไม่แสดงอาการให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นผู้ใดถ้ามีน้ำดับไฟคือมีธรรมเป็นเครื่องกำกับรักษา ท่านจึงพูดเน้นหนักมากในเรื่องกามเมสุมิจฉาจารเพราะเป็นสิ่งที่รุนแรงมากสำหรับโลกโลกมีความรักความสงวนโลกมีความพอใจใฝ่กับสิ่งนี้มากมายยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดหาทรัพย์สมบัติเงินทองเข้าของบริษัทบริวารมามากน้อยเพียงไรหามาเพื่อธรรมชาตินี้ซึ่งเป็นหลักใหญ่อันสำคัญเป็นเครื่องดึงดูดด้วยเป็นเครื่องผลักดันด้วยให้เราต้องดิ้นต้องดีดหาสิ่งทั้งหลายมาปนเปื้อนเขาปนปื้อเท่าไรก็ยิ่งมีกำลังยิ่งดีดยิ่งดิ้นเพราะฉะนั้นท่านจึงมีธรรมให้บังคับ ให้อยู่ในความพอเหมาะพอดีเอาทนไม่ได้เหรอนี่ พูดให้ฟังให้ดีนะธรรมชาตินี้มีไหมธรรมชาติที่กำลังเทศอยู่เวลานี้มีไหมในหัวใจเราถ้าพูดธรรมชาตินี้ไม่ได้หัวใจเราก็ไม่ควรให้มีธรรมชาตินี้เพราะเป็นสิ่งที่เลวร้ายได้รับความทุกข์เพราะมันหนาคำพูดคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้ผู้ใดเป็นทุกข์เลยนี่เช่นเรากดไม่ได้เราสู้มันไม่ได้เราก็ผ่อนให้มันเสียเพียงว่ามีผัวมีเมียนั่นหญิงชายเป็นของคู่กันแต่ให้เป็นของคู่กันด้วยความเป็นธรรมให้มีผัวเดียวเมียเดียวเท่านั้นอย่าดิ้นรนนอกจากนี้ไปถ้าไม่ต้องการไฟเผาหัวอีกนั่นนี่เรียกว่าน้ำดับไฟให้พากันจำเอาไว้ถ้าไม่เคลื่อนจากนี้แล้วโลกก็มีความร่มเย็นมีมากมีน้อยร่มเย็นรู้เขารู้เรารู้ของเขาของเรารู้ความพอเหมาะพอดีนี่คือธรรมเป็นเครื่องกำกับพากันจำเอาไว้นี่คือความดีอันหนึ่งที่จะรักษาไฟอันนี้ไม่ให้มันกำเริบสืบสานเผาบ้านเผาเมืองไปไม่มีขอบเขตและไฟเนี่ยไหม้ไปได้หมดถ้าลงได้เสริมเพราะงั้นจึงต้องบังคับในขั้นนี้เราไม่สามารถที่บังคับมันให้ขาดสะบั้นออกไปจากใจได้เหมือนพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านเราก็บังคับอยู่ในฐานะที่ว่าเป็นลูกศิษย์ที่มีครูให้มีความพร้อมเหมาะพอดีท่านไม่ห้ามการมีครอบครัวย่อเรือนเป็นเรื่องธรรมชาตินี้หากบีบบังคับให้เป็นเมื่อเราฝืนมันไม่ได้เราก็ยอมรับมันในส่วนที่พร้อมเหมาะพอดีไม่ยอมรับเอาเสียหมดจนกระทั่งย้อนกลับมาเผาตัวและเผาโลกให้พินาศชิบหายเพราะธรรมชาติอันนี้ให้อยู่ในความพอเหมาะพอดีท่านจึงสอนให้มีผัวเดียวเมียเดียวนี่ในหลักของธรรมที่สำหรับคารวาสนั้นท่านว่าอภิชฌา ให้มีความมากน้อยมากน้อยในอารมณ์อันนี้แหละเพราะมันมากมากอยู่แล้วจึงต้องเอาความมากน้อยเข้าไปตัดกันถ้าเอาความมากๆเข้าไปเพิ่มก็เท่ากับเพิ่มเชื้อไฟเผาไหม้ขึ้นอย่างรวดเร็วจึงต้องเอาความมากน้อยเข้าไปตัดสกัดรัดกั้นเอาไว้ให้อยู่ในความพอดีมากน้อยคือไม่สนใจกับหญิงใดชายใดในโลกนี้ว่างั้นเลยมีผัวมีเมียของเราเท่านั้นซึ่งเป็นที่ฝากเป็นฝากตายเป็นคู่ทุกข์คู่ยากคู่จงรักภักดีซื่อสัตย์สุจริตต่อกันคู่ชีวิตจิตใจฝากลมหายใจไว้ต่อกันมี2คนผัวเมียนี้เท่านั้นนี่ธรรมของพระพุทธเจ้าท่านสอนลงในจุดนี้เป็นจุดที่สงบร่มเย็นแก่คู่ครองทั้งหลายทั่วแดนโลกธาตุนี้ถ้าไม่มีสิ่งเลยเถิดเลยแดนเข้ามาเกี่ยวข้องให้มีธรรมนี้รักษาไว้อย่างเข้มงวดกวดขันโลกจะมีความสงบร่มเย็นทั้งๆที่ไฟราคะนี้มันก็มีอยู่ในหัวใจแต่มันไม่ลุกลามไม่ได้เพราะถูกระงับดับมันอยู่ด้วยธรรมให้พากันจำเอาไว้นี่ล่ะหาความดีหาอย่างนี้สิไปหาอะไรในโน่นในนี่เช่นอย่างเขาหาคนดีเข้าสภาไม่ทราบว่าใครเป็นคนดีพอจะเข้าสภาผู้ที่จะเข้าสภามันก็ดิ้นจะตายมันดีหรือชั่วฟังดิเพียงเท่านี้เราก็พิจารณาได้แล้วนี่เหรอมันไม่ได้สนใจกับคำว่าดีว่าชั่วอะไรพอจะแก้ไขดัดแปลงมันมีตั้งแต่ความอยากความทะเยอทะยานไม่ว่าเรื่องอะไรถ้าเรื่องความอยากความทะเยอทะยานมันได้บีบบังคับแล้วไม่ได้คำนึงละเรื่องว่าดีว่าชั่วว่าควรหรือไม่ควรคนเราน่ะจึงต้องเอาธรรมแนบติดในหัวใจนั่นเมื่อหัวใจแสดงออกเป็นความอยากธรรมะก็ติดแนบเข้าไปแก้ไขกันมันถึงทันกันนี่มีแต่ความอยากความต้องการเฉยๆดังที่เขียนประกาศในหนังสือพิมพ์เขาเขียนนี่เขาเขียนก็เขียนได้แล้วก็อ่านได้แล้วก็พูดได้แล้วที่หาคนดีเข้าสภามันคนไหนเป็นคนดีน่ะที่จะเข้าสภาถ้าไม่หากับตัวเองมันจะไปได้ที่ไหนหาคนนั้นก็มันชั่วแล้วไอ้นั่นหาคนนั้นมันก็ชั่วหาคนนี้มันก็ชั่วถ้ามาหาเจ้าของมันไม่เจอละของดีน่ะต้องหาที่เจ้าของละสิหามันดีเขาว่าไปย้อนก็ไปย้อนให้เขาเสียคนดีคนชั่วเราไม่รู้แล้วเพราะเราไม่ได้เข้าสภากับเขาเขาจะตกจะเถียงเขาจะตัดกันก็เป็นเรื่องของเขาเขาจะเป็นหมาตัดกันก็เป็นเรื่องของเขาเราเพียงย้อนบัตรให้เท่านั้นพอแต่เป็นคนดีหรือคนชั่วก็แล้วแต่เถอะว่างั้นเลย บอกให้เป็นคนดีนะเมื่อเผื่อมันไม่ดีแล้วไม่เสียใจหรือเพราะฉะนั้นถือว่าแล้วแต่เถอะว่ามันพอเป็นอะไรก็เป็นไปได้นี่แหละหาคนดีข้างนอกมันหายากอย่างนี้จึงให้หาคนดีกับตัวของเราเองทุกคนเพราะความชั่วคนชั่วมันมีอยู่กับเราทุกคนมีได้ด้วยกันทั้งนั้นเวลามันชั่วก็คนคนนั้นแหละถ้ามีเครื่องระงับดับมันคือทำก็ดีขึ้นในคนคนนั้นแหละเพราะนั้นจึงสอนให้รู้เรื่องความดีคนดีคนชั่วสิ่งที่เป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้โลกก็สอนแล้วตะกี้นี้พากันตั้งใจปฏิบัติรักษาอย่าห่างเหินจากศีลจากธรรมถ้าไม่อยากล่มจมทิพย์หายทั้งที่ภูมิใจว่าตนนี้มีความรู้ความฉลาดความสามารถทุกด้านทุกทางตลอดฐานะการเงินการทองบริษัทบริวารยศถาบรรดาศักดิ์พูดก็พูดลมๆแรงๆเท่านั้นน่ะไอ้กิเลสตัวมันบีบอยู่ในหัวใจมันไม่ได้ฟังหรอกเพราะฉะนั้นคนเราไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดจึงต้องถูกบีบจากธรรมชาตินี้ด้วยกันทั้งนั้นเมื่อเป็นฉะนั้นใครจะไม่ทุกข์ในโลกนี้ทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นเป็นแต่เพียงทุกข์อันนั้นมันไม่แสดงภาพออกมาให้เห็นอย่างมากก็เป็นกิริยาออกมาไม่พออกพอใจตาดำตาแดงอะไรไปเรื่องนั้นเป็นต้นนะแต่ส่วนที่มันสุมอยู่ภายในนั้นมันเป็นอยู่ด้วยกันทุกคนธรรมชาตินี้มีอยู่ในตรงที่ไหนไม่ต้องบอกมันมีอยู่ด้วยกันทุกคนเพราะฉะนั้นท่านจึงต้องหาธรรมเข้าเป็นเครื่องกำกับรักษาให้มีความสงบร่มเย็นบ้างไม่งั้นหาร่มเย็นที่ร่มเย็นไม่ได้นะเราจะไปหาที่ไหนความร่มเย็นความสุขความสบายความสงบสุขที่เราต้องการนึกใฝ่ฝันมานานตั้งแต่วันเกิดว่างั้นเถอะใฝ่ฝันหาความสุขความเจริญความสงบร่มเย็นแต่มันไม่มีใครเคยเจอเลยสิเจอตั้งแต่ฟืนแต่ไฟก็เพราะกิริยาที่หามีแต่ฟืนแต่ไฟเป็นแต่เพียงว่าความต้องการความสุขความเจริญเฉยๆแต่เวลาเดินมันเดินอีกไปอีกทางหนึ่งเดี๋ยวมันไปคนละทวีปผลที่ต้องการมันก็ไม่สมหวังแล้วผิดหวังไปด้วยเนี่ยถึงต้องหาในตัวของเราต่างคนต่างระวังรักษาตัวเรียนมามากน้อยก็เพื่อความเป็นคนดีถืออันนี้เรานี่เป็นฐานที่ตั้งไว้เลยจะอะไรเรียนอะไรมาก็ตามไม่ได้มาทำลายเรามาเพื่อส่งเสริมเราแล้วผู้เกี่ยวข้องตลอดส่วนรวมนู่นทั่วประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยเราอยู่ในกันนี่เราเป็นคนไทยด้วยกันเพราะว่าคนไทยเท่านั้นมันกระเทือนไปหมดแล้วทั่วประเทศเพราะฉะนั้นคนหนึ่งทำมันจึงกระเทือนไปหมดเขาตำหนิคนหนึ่งเท่านั้นในเมืองไทยเรานี่มันกระเทือนไปหมดไม่ใช่เหรอเขาก็ออกกันอยู่ในหนังสือพิมพ์ก็ออกไม่ออกหนังสือพิมพ์เราก็มีหูมีตามีหัวใจจำเป็นอะไรจะต้องให้เขาออกหนังสือพิมพ์แล้วถึงอ่านถึงจะได้ความรู้จากเขาความรู้เรามีอยู่หาเอาได้นี่วะออกจากทางตาทางหูได้ทั้งนั้นแหละเมื่อเขาตำหนิติเตียนเพียงคนไทยเราเพียงคนหนึ่งเป็นยังไงเสียใจกันทั้งประเทศนี่ว่าไงฮั่นแล้วก็ทำตัวของเราให้ดีบ้างสิให้มันกระเทือนทั้งประเทศสักหน่อยสิอันนี้ไปหาคนดีจากคนนั้นหาคนดีจากคนนี้แล้วเจ้าของไม่สนใจจะหาความดีใส่ตัวเองว่าจะหาคนดีไม่ได้เพราะใครก็ดิ้นก็ดีดไปเฉยตั้งแต่ตามความพยศทยานหาความพอเหมาะพอดีไม่ได้ในโลกนี้จะชิบหายนะถ้าไม่มีธรรมนะต้องมีธรรมเข้าไปกำกับความเป็นคนดีคืออะไรการกระทำก็ดีมือก็สะอาดไม่เป็นสกปรกเลอะเทอะทำงานอะไรลงไปให้แต่สมมติว่าส่วนรวมตรงนี้ก็ให้ส่วนรวมเป็นที่ตายใจได้กับเราในเพื่อนบริษัทห้างร้านหรืองานต่างๆจนทั่วงานทั่วประเทศงานแผ่นดินแล้วเข้าไปจุดไหนก็ให้เป็นมือสะอาดนี่ชื่อว่าคนดีดีเพื่อชาติบ้านเมืองดีเพื่อสังคมดีเพื่อเพื่อนฝูงไปเกี่ยวข้องกับใครก็ดีเพื่อผู้นั้นดีกับผู้นั้นตีกับผู้นั้นแล้วต่างคนก็ต่างทำอย่างนี้คนดีจะไปหายากที่ไหนมันหาได้ที่ตัวของเราผู้ทำดีเองนี่ไหนที่จะหาเฉยๆแต่ตัวเองไม่สนใจที่จะทำความดีหาจนกระทั่งวันตายก็ไม่เจอคนดีนั่นเจอตั้งแต่คนชั่วคือตัวของเราผู้หานี่แหละแต่ทำความชั่วตลอดนะมันก็เจอตั้งแต่ความชั่วคนชั่วคือตัวของเราหาที่ไหนก็ไม่เจอเพราะนั้นจึงหาคนดีจากตัวของเราเอาธรรมะเป็นเครื่องมือหาท่านว่าไม่ทำชั่วก็อย่าทำดิพระพุทธเจ้าท่านไม่ทำชั่วมาแล้วท่านเป็นคนดีเลิศก็เพราะการไม่ทำชั่วไม่เห็นเป็นคนประเสริฐเพราะการทำชั่วที่ไหนมีถ้าหากว่าการทำชั่วช้าละมกเป็นของดีพระพุทธเจ้าก็จะสอนแต่ให้โลกนี้ทั้งหมดทำตั้งแต่ความชั่วทั้งนั้นอย่าทำเลยความดีมันคือมันล้าสมัยเวลานี้เขามานิยมมาละไอ้ความดีคนดีเนี่ยเขานิยมตั้งแต่คนที่ทัน สมัยคนจรวดดาวเทียมนั่นแหละท่านก็จะสอนให้เปลี่ยนแปลงธรรมะไปอย่างนั้นตอนนี้ท่านไม่ได้สอนให้เปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นเพราะความชั่วไม่เปลี่ยนแปลงความชั่วไม่เปลี่ยนแปลงทำชั่วต้องได้รับผลชั่วถึงไม่รับในที่แจ้งก็ตามในที่รับในหัวใจของผู้นั้นต้องได้รับอยู่โดยดีจึงไม่มีคำว่านัตถิโลเกละโหนามะขึ้นชื่อว่าที่รับนี้ไม่มีในโลกมันจะมีที่ไหนเขาไม่เห็นเราก็เห็นเราอยู่เขาไม่รู้เราก็รู้เราอยู่เนี่ยมันก็อยู่ในตัวของเราเองนี่เราก็ได้รับในตัวของเราเองเพราะฉะนั้นจึงสร้างความดีให้เห็นประจักษ์ในใจของเรานี่เอาธรรมะเนี่ยไปสร้างทำความดีการพูดการจาก็ให้มีเหตุผลคำว่าไพเราะพับพิ้งไม่ใช่ไพเราะประจบประแจงเลียแข้งเลียขากันนะหมายถึงว่าไพเราะด้วยเหตุด้วยผลเช่นอาทิกัญญานังไพเราะในเบื้องต้นพระพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมนะอาทิกัญญานังไพเราะในเบื้องต้นก็คือเหมาะสมกับพื้นเพของคนในชั้นนี้ชั้นนี้มัชเชกัญญานังไพเราะในท่ามกลางพอเหมาะสมกับผู้ที่อยู่ในขั้นนั้นภูมินั้นแสดงธรรมให้เหมาะเจาะกันนี่ปริโยสานกัญญานังที่สุดวิมุตตินิพพานก็แสดงให้เหมาะเจาะควรที่จะส่งเข้าสู่นิพพานในเวลานั้นก็ให้ได้นี่พระพุทธเจ้าพร้อมหมดจึงเรียกว่ากัญญานังคือความงามความเหมาะสมนี่การพูดการจาก็ให้มีคำที่ว่าไพเราะเหมาะสมกับเหตุกับผลนี้ต่อกันอย่าพูดถึงเรื่องประจบประแจงเลียแข้งเลียขากันขั้นตอนหน้าสนับสนุนรับหลังนินทาเขาอย่างนี้ไว้หน้าไว้ใจไม่ได้คนหน้าไหว้หลังหลอกไปคบข้าสมาคมกับใครใครไม่อยากคบคนประเภทนี้เขารังเกียจแล้วก็ว่าไม่มีผู้ไม่มีหมู่มีเพื่อนไปที่ไหนไม่มีคนมีเพื่อนผมจะมีอะไรปากของเรามันปากสกปรกปากอมขี้พ่นไปที่ไหนมันเหม็นคลุ้งไปหมดใครจะอยากดมเนี่ยถ้าปากหอมก็ปากกัลยาณังกัลยาณังที่ท่านว่าสิปิยวาจาวาจาที่ไพเราะเพราะพริ้งด้วยเหตุด้วยผลเรียกว่าวาจาที่ทำคนให้เกิดประโยชน์นี่นี่แหละเป็นวาจาที่อ่อนหวานท่านว่าอย่างนั้นนี่ต่างหากนี่นะไม่ใช่เป็นวาจาประจบประแจงเรียกแข้งเรียกขาหน้าไหว้หลังหลอกเป็นความดีเป็นการพูดดีนะพระอาจารย์เรานี่การพูดให้พูดอย่างนี้การทำตัวให้เป็นคนดีจิตใจก็เหมือนกันให้ระลึกถึงบ้างอันความตายนั่นน่ะอย่าลึกถึงมีตั้งแต่ความทะเยอทะยานดิ้นรนกวัดแกงอยู่ตลอดเวลาลากหัวใจเราไปจะหลับจะนอนก็นอนไม่หลับมันเป็นอะไรฝันละเมอเพ้อไปต่างๆนานาเพราะอารมณ์ของใจมันรุนแรงถึงกับนอนไม่หลับคนเราคิดมากๆนอนไม่หลับเดี๋ยวเป็นบ้านั่นเพราะความคิดมากหัวใจกิเลสมันดันอยากได้นั้นอยากในนี้อยากให้นั้นสมหวังอยากให้สมหวังมีแต่ความอยากเต็มหัวใจนอนจนหมอนจะแตกมันก็หลับไม่ได้มันดิ้นหัวใจมันมีธรรมชาติอันหนึ่งหมุนติ้วอยู่ภายในมันไม่ให้หลับได้นั่นให้รักษาตรงนั้นบ้างฮะพระท่านจึงสอนให้ภาวนาให้มีความสงบใจเย็นใจเราจะภาวนาบทใดก็ได้เช่นพุทโธพุทโธหรือธรรมโมหรือสังโฆบทใดก็ตามอานาปานสติแล้วแต่จะถูกกับจริตนิสัยของเราเราชอบทําบทใดนําธรรมนั้นมากํากับใจถึงจะคิดจะปรุงว่าพุทโธพุทโธก็ตามแต่ความคิดความปรุงนี้เป็นความคิดความปรุงของธรรมไม่ใช่ความคิดปรุงของกิเลสซึ่งพาคนให้เสียหายมามากต่อมากแล้วนี่เป็นความคิดของธรรมซึ่งก็ทำคนให้รับความสงบร่มเย็นและเลิศมามากต่อมากแล้วเช่นเดียวกันจึงต้องให้เอาธรรมนี่เข้าไปกำกับใจเวลาจะหลับจะนอนก็ให้ระลึกบ้างสิความตายมันมีอยู่กับทุกคนทำไมไม่ระลึกมันเลือดมันจะมีแต่ความทะเยอทะยานดิ้นเป็นบ้าอยู่นั่นเหรอในโลกนี้ความตายไม่มีเหรอถามเจ้าของบ้างสิจะเอาคนให้คนอื่นไปถามมันไม่ถูกตั้งปัญหาถามเจ้าของแล้วมันจะหยุดชะงักความพอเหมาะพอดีมันจะมีในตัวของเราดิ้นเท่าไรมันก็ดิ้นไปเฉยกับหน้าของกิเลสพาดิ้นมันจะหาความสุขมาจากไหนถ้าทำพาดิ้นพาดิ้นแล้วมีความสุขมากไปเรื่อยๆคือความขยันหมั่นเพียรความอุตสาห์พยายามมันดิ้นไปในทางที่ดีดิ้นไปเท่าไรก็ยิ่งดียิ่งดีดิ้นไปทางชั่วดิ้นเท่าไรก็ยิ่งชั่วมันเสียหายเพราะความดิ้นดีของกิเลสแต่ทีนี้ก็ได้พูดถึงแล้วว่ากิเลสตัวนี้มันบีบอยู่ที่หัวใจนะว่ามันมีอยู่กับหัวใจทุกคนเรามองกันเราส่วนมากเรามองมากต่อมากว่างี้เลยนะ95% มองกันมองตั้งแต่ผิวเผินๆไม่ได้มองเข้าสู่หลักความจริงแห่งความเป็นอยู่ของมันนั่นเลยถ้ามองเข้าไปในหัวใจนั้นแล้ว 100% รู้หมดอ่านออกหมดจะเป็นกิริยาท่าทางใดก็ตามลักษณะอาการอะไรที่แสดงมานี่มันจะไม่ดูตั้งแต่อาการนี่จะดูอย่างเข้าไปถึงรากเหง้ารากเหง้ารากเหง้าคือหัวใจหัวใจ แล้วมันก็ผลลัพธ์ก็ออกมาแล้วควรจะแก้ไขแต่แปลงไงก็แก้ไขได้คนเราอันนี้มองดูกันมองแต่เพลินเห็นเขาแต่งตัวโก้ๆหรูๆมาก็คนนี้อัศจรรย์เดี๋ยวทำนี่ดูเขาเมืองเลือกภาษาภาคอีสานมาในกั้งโกเบิ้งเขานี่คนเป็นบ้าภาษาแต่งตัวแต่งอะไรก็ได้ตัวอีกอย่างอย่างนี่ผ้าในตลาดไปเอามาที่แต่งจนกระทั่งมันพันหมดตัวมันก้าวไม่ออกก็ได้เนี่ยมันมากขนาดไหนเป็นบ้าอย่างก็ผ่าเท่านั้นเลยคนไม่ดีแต่งเท่าไหร่ก็เหมือนกับเอาผ้าพันศพนี่ท่านนั้นเขาทำงานก็เป็นบ้าเขาขี่รถเก๋งมาก็โอ้หรูหราอยู่เป็นบ้าอีกอะไรก็เป็นบ้าเดี๋ยวเขาจะขี่รถเก๋งมาหลอกเอาลูกสาวไปนะจะว่าไปบอกนะอ้าวจริงๆกันแล้วนี่ทางห้างร้านนั้นเขาขาดคนนั้นเขาขาดคนอย่างนี้ขาดคนค้าขายหรือขาดอะไรก็แล้วแต่เขาจะเอามาต้มนะเขาต้องการคนเนี่ยรถกระเทียมมาพร้อมพอขึ้นรถไปแล้วหั่นหอมหั่นกระเทียมตามกันไปเลยเสร็จไม่ทราบว่าไปล่าคนที่ไหนแต่ว่าเขาดีนะพวกนี้พวกบ้าเฮิร์นมันตื่นลมตื่นแรงกันนี่เราความไม่มีธรรมมันตื่นได้อย่างนี้นะถ้ามีธรรมไม่ตื่นโดยลำดับจนกระทั่งไม่ตื่นทำอะไรมาหลอกก็ไม่ตื่น เรื่องกลมายาของกิเลสเอาหลอกมาว่างั้นเลยนี่เราไม่มีธรรมเป็นเครื่องทดสอบกันนะที่มันถึงไม่รู้ไม่เห็นมองดูกันจึงมองดูทางผิวเผินมองดูโลกมองดูผิวเผินเราก็ไปแบบเขาก็ไปแบบเราแล้วต่างคนต่างไปแบบเดียวกันพันกันเหมือนภาษาภาคอีสานต่างไปพันกันเหมือนมวยขี่ทูดหูยางบอกหูเจ้าหูยางไหมมวยขี่ทูดมันจ่อที่ดิ้นคือขี่ทูดเขาเรียกพุทธถังเวลามันเป็นแล้วมันงอมันหงิกเข้าไปมันเหมือนตั้งมวยตลอดเวลาเข้าใจไหมเขาพูดกันแล้วก็จ่อเขาปั่นมวยขี่ทูดก็ว่ามวยขี่ทูดมันเป็นแล้วมันกระจอกงังใช่ไหมล่ะมันดึงเส้นเข้าไปเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มวยที่ตัวอยู่ที่ไหนก็ทำท่าเหมือนตั้งมวยอยู่ก็ยังมาขันแปะขันพอเออาร์ก็เลยเจ้าขับไปมวยที่ถูกก็ว่ามวยที่ถูกมันตั้งมีตลอดอยู่นะทางจามนะนี่แหละคนมายาของโลกมันหลอกกันนี่มีตะกี้เด็กทั้งนั้นที่พูดเนี่ยหลอกกันให้ล่มให้จมทำท่านไม่หลอกนะนี่เราก็บอกไว้เรื่องคนมายาของนี่แหละมันจะมาทุกแบบทุกแบบมีทุกเรื่องทุกราวนะบ้านนอกบ้านนานี่ยิ่งต้มได้ง่ายให้ระมัดระวังนะมันจะมาหลอกลูกสาวไปต้มแล้วเดี๋ยวมันหลอกกับทั้งพ่อทั้งแม่ไปด้วยโอ้ถ้าคุณพ่อคุณแม่ไปก็จะดีไปดูเด็กเขาทำงานทำการเว้ยดีเฉพาะอย่างยิ่งดูลูกเจ้านะดูความปลอดภัยของลูกเจ้านะมันคอยจะเอาลูกเจ้าไปลูกเจ้าเงินเดือนเท่านั้นหมื่นเท่านี้หมื่นเจ้าคอยจะให้เท่านั้นเท่านั้นเท่าไปดูนั่งเฉยๆละฟาดไปทั้งลูกทั้งเต้าเสร็จกันขึ้นเฉียงหมดไม่ทราบว่าลงหรือไม่ลงจำมาไหมล่ะพวกนี้นั่นล่ะคนฉลาดหลอกคนโง่ฉลาดของกิเลสมันหลอกพวกความร่มจมทางนั้นแหละแล้วโง่ก็โง่แบบกิเลสอีกก็แหลกอีกไปตามๆกันถ้าฉลาดแบบธรรมโง่แบบธรรมแล้วไม่มีทางที่จะร่มจมชิบหายรอดไปได้หมดไปได้หมดนะโง่ก็โง่แบบธรรมเสียอะไรก็เฉยเหมือนไม่รู้ไม่ชี้มีดคมในฝักนั่นเคยบาดใครวะถึงเวลาจะใช้ถอดออกมานี่กระนี่ขาดสะบั้นไปหมดเลยกิเลสตัวไหนคอมีกี่คอขาดไปด้วยกันหมดนั่นความฉลาดของธรรมเป็นงั้นต้องให้พากันเอาธรรมไปปฏิบัติถ้าอยากจับยั้งชั่งตัวหรือมีหลักเกณฑ์ได้ดีพอสมควรพออยู่ได้ให้พากันรักษาอย่างที่แสดงเมื่อตะกี้นี้ตะกี้นี้คืออะไรที่ว่ามันรุนแรงได้พูดอยู่เรื่อยๆเพราะอะไรเพราะมันกระเทือนมากอันนี้กระเทือนมากจริงๆเวลาเนี่ยเฉพาะอย่างยิ่งโลกเมืองไทยเราโลกชาวพุทธเรานี่กำลังฟุ้งเฟ้อเหิมกับโลกผีบ้านี่โลกหมาเดินเก่านี่มากนะมันจึงกระเทือนอยู่เรื่อยให้ได้พูดอยู่เรื่อยไม่งั้นอันนี้จะพาให้จบจริงๆจึงต้องได้กระตุกเรื่อย กระตุกเรื่อยกระตุกเรื่อยเหยียบเบรกเรื่อยแล้วได้เหยียบเบรกให้ในเวลาหลวงตาบัวตายไม่มีใครเทศอย่างนี้นะจะว่าไม่บอกไม่มีจริงๆท่านก็เราท่านก็เกรงเราก็เกรงท่านความจริงก็ต่างคนต่างกราบกิเลสซะก่อนนั่นแหละเวลาจะเทศพระจะเทศก็กราบกิเลสซะก่อนเป็นพรไปเรื่อยนี่กิเลสชอบใจพระก็จะต้องกราบกิเลสซะก่อนแล้วก็ไปเทศเจริญพรเจริญพรแล้วฟาดเขาต้มขนมเขามากินเข้าใจหรือเปล่าแล้วผู้ฟังก็ต้องฟังให้ไพเราะพอพิงให้ถูกใจของกิเลสต้องกราบกิเลสซะก่อนค่อยมาฟังสุดท้ายก็มีแต่กิเลสอยู่บนหัวทั้งผู้เทศทั้งผู้ฟังไปยังไงดีไหมพิจารณาสิอันนี้หลวงตาบัวนี่จะโง่หรือฉลาดก็ตามตัวหนูก็ตามฟาดหัวมันเลยกิเลสกิเลสอยู่ตรงไหนจะเข้าตรงนั้นก็จึงเรียกว่าแก้กิเลสจะทำลายกิเลสจะไปไหนถ้าไม่เข้าจุดของกิเลสอยู่กองทัพมันอยู่ที่ไหนเข้ากองทัพมันสิถ้าผู้ที่รบฆ่าศึกก็ศึกอยู่ที่ไหนอยู่ที่นั่นเข้ากองนั้นเลยอันนี้ฆ่าศึกคือกิเลสมันอยู่ที่ตรงไหนนั่นฟาดเข้าตรงนั้นเนี่ยเวลานี้มันกำลังอะไร มันซ่องสุมตัวของมันกำลังส่งเสริมกันมากต่อมากขึ้นก็คือค่าสื่อของราคาตันหาที่ไม่มีเมืองพอไม่มีความรู้จักประมาณจึงฟาดเข้าตรงนี้ตรงนี้ให้รู้ตัวบ้างนะบ้างความหมายว่างั้นนะเออให้รู้เนื้อรู้ตัวนะอย่าถ้ามันเลยขอบเขตนะถ้ามันอยากคิดหายทั้งเป็นนะเราพูดหมายความว่าอย่างนี้ต่างหากเข้าใจนะเอาละพอเข้าใจแล้วก็พอว่าไงมันเหนื่อยแล้วมันจะตายผู้เทศผู้ฟังฟังสบายสบายไอ้ผู้เทศทั้งขู่ทั้งหยั่งทำท่าเหมือนจะตีจะฆ่าแล้วจะตายกับเจ้าของผู้เทศนี่แหละผู้ฟังนั่งสบายหายพรยะถาวาริวะหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสเพปุเรตุสังกปาจานโทปนะอราโสยะถามณิโชติอราโสยะถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีดิสนิจังอุทาปจายิโนจตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังนะท่านจบแล้วพอแล้วเป็นไงล่ะของเทศเข้าใจเปล่าเศรษฐกิจเข้าใจเปล่าเออไหนไหนบ้างไหนบ้างอีกตอนที่ว่าหลวงพ่อใจดีมาดูแล้วให้ระวังตอนนั้นนะให้ระวังตรงนั้นนะถ้าตอนไหนที่ว่าหลวงพ่อดุอยู่นั่นอันนั้นมันมีท่าหลบหลีกอยู่นั่นนะถ้านี่หลวงพ่อใจดีแล้วตายใจระวังตรงนั้นนะกลับพ่อฟังเถอะกลับพ่อมาลูกชายไปไงตอนนี้ต้องมีมาสองเชือกเลยวะถูกจ้าซึ้งเรื่องนี้ต้องมีมาสองเชือกใช่ไหมข้าวเย็นเป็นไงอ่ะต้องจัดการตั้งเชือกนี่เป็นไงเนื้อวงรอบตัวช้างตายบาด60บาทเขาดีนะเจ้าเมื่อวานนี้60บาทไอ้เมื่อวานนี้เท่าไหร่นะ64เจ้า60ขาย60บาทเจ้าเมื่อวานนี้64กลับซะกลับซะ
1: เข้าหมายทับฟ้าอะไร
0: เดียวกันพระราตรงฉันเสียเท่าไหร่เขาบอกเป็นอะไรบ้างอ่ะเขาบอกว่านี่เหรอ
1: ครับมีบอกว่าน
0: ี่เอาละเขาบอกว่านี่นะมันมีหาถ้าชาติมันดีนะมันดีหลายอย่างเลยถึงไงเป็นไงต้องเครื่องนี่นะถูกไปหรือยังพ่อเครื่องอุตสาหะเครื่องแค่อุตติยุแค่ยุคแค่ถูกตามความจริงขี้เกียจพูดเหนื่อยแล้วไม่เอาแล้วไปเขายกคอแล้วมันก็ให้พูดอะไรอีกมันตายได้ทั้งนี้มันตายได้ถามเรื่องความตายที่นี่มันตายได้นี่บอกตรงๆเลยเอาละพอนั่งหนังสือไปอ่านให้เข้าใจมันทำไมเข้าใจอ่านเข้าใจกันทั้งโลกเราทำไมเราจะอ่านไม่เข้าใจไปอ่านมันที่ไหน
2: ลูกตาค่ะคนเ
0: ข
2: า
0: ได้ย
2: า
0: ดูยาของ เขามานั่งมาทำ
2: คุย
0: ดีกว่าเราจะอยู่กับเพื่อนมาหลวงตาเพื่อนมาหลวงหูยุ่งก็ทั้งอะไรก็ไม่รู้ไปเอาอันนี้หลวงไหนอื่นเนี่ยนั่นหลวงไหนอื่นนั่นไปมาไปเลี้ยง
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตา พระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่12เดือนกันยายนพุทธศักราช2535มีชื่อกันเทศว่าน้ำดับไฟให้มีผัวเดียวเมียเดียวในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ท่านจะได้รับฟังชีวประวัติของท่านพระอาจารย์มั่นภูริตัตโตวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่24ครับ

0: ธเจ้าทุกพระองค์และพระอรหันต์บางประเภทต้องใช้ภาษาใจช่วยทำประโยชน์แก่โลกเพราะภาษาใจเป็นภาษากลางของสัตว์โลกผู้มีวิญญาณรับรู้การสั่งสอนสัตว์โลกประเภทกายทิพย์ซึ่งหมายถึงกายที่ไม่ปรากฏด้วยตาเนื้อต้องใช้ภาษาใจล้วนๆติดต่อและแสดงอัตธรรมผู้รู้ภาษาใจด้วยการย่อมเข้าใจได้ง่ายและได้รับประโยชน์รวดเร็วกว่าธรรมดาอยู่มากดังนี้พอจบสัมโมทนียกถาธรรมแล้วก็แสดงวิธีนิพพานท่าต่างๆให้ท่านดูแทบทุกองค์ในบรรดาพระอรหันต์ซึ่งมาเยี่ยมท่านที่แสดงธรรมเครื่องเรื่นเริงและแสดงท่านิพพานให้ดูบางองค์ก็แสดงท่านั่งขัดสมาธินิพพานบางองค์ก็แสดงท่าสีหาสายญาติคือนอนตะแคงข้างขวานิพพานบางองค์ก็แสดงท่ายืนอยู่กลางทางจงกรมนิพพานบางองค์ก็แสดงท่าเดินจงกรมนิพพานในท่าต่างๆกันที่แสดงท่านั่งกับท่านอนสีหาสายญาตินิพพานมากกว่าท่านอื่นที่แสดงท่ายืนนิพพานและท่าเดินจงกรมนิพพานมีน้อยมากองค์ที่แสดงท่านั่งและท่านอนนิพพานก็แสดงให้เห็นชัดไปตลอดสายจนถึงอวสานสุดท้ายพอสิ้นวาระของการแสดงท่าแล้วองค์นั่งนิพพานก็ล้มพลอยลงไปราวกับปุยนุ่นร่างกายทุกส่วนก็หยุดทำงานและนิ่งแน่วไปเลยองค์ที่แสดงท่านอนสีหาสายานิพพานท่านว่าสังเกตได้ยากมองเห็นลมหายใจเพียงขณะเริ่มแรกแสดงท่าเท่านั้นจากนั้นไปลมก็ละเอียดอวัยวะทุกส่วนไม่กระดุกกระดิกเลยมีแต่ท่าอันสงบเหมือนคนนอนหลับจากนั้นก็เงียบไปเลยองค์แสดงท่ายืนนิพพานก็ยืนในลักษณะรำพึงเอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงตาทอดลงพอประมาณตาทั้งสองหลับสนิทมีอาการรำพึงอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ค่อยๆล้มแบบย่อตัวลงนั่งกองอยู่กับพื้นแล้วค่อยๆล้มจากท่านั่งลงไปนอนกับพื้นอย่างเบาๆราวกับสำลีส่วนองค์ที่แสดงท่าเดินจงกรมนิพพานก็เดินกลับไปกลับมาราว 6-7 รอบแล้วก็ค่อยๆล้มพลอยลงไปนอนอยู่กับพื้นอย่างเบาๆแล้วก็แน่นิ่งไปเลยเช่นเดียวกันทุกๆองค์ที่แสดงวิธีนิพพานในท่าต่างๆกันนั้นมาแสดงต่อหน้าท่านโดยห่างกันประมาณวาหรือวาเศษเท่านั้นทำให้มองเห็นได้อย่างชัดเจนและประจักษ์ใจตลอดมาฟังแล้วอดน้ำตาร่วงไม่ได้ต้องหันหน้าเข้าฝาทันทีที่รู้สึกมีอาการแปลกเกิดขึ้นในขณะนั้นมิฉะนั้นก็จะปล่อยอะไรออกมาทำให้เกิดเรื่องใหญ่และอาจเป็นประวัติต่อท้ายท่านไปอีกก็ได้บรรดาพระอรหันต์ที่มาแสดงวิธีนิพพานท่าต่างๆให้ท่านดูนั้นแสดงด้วยท่าอันสงบเสงี่ยมงามตามากไม่มีอาการกระวนกระวายสายแสเหมือนโรคทั่วไปเลยฟังท่าไหนก็ล้วนเป็นท่าที่ให้เกิดความสลดสังเวชเหลือจะอดกลั้นน้ำตาไว้ได้ทุกท่าไปเพราะบุคคลอัศจรรย์นิพพานลาโลกสมมุติที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายยุ่งเหยิงนานาประการจะไม่ให้อัศจรรย์อย่างไรใครก็ใครเถิดถ้าลงได้ประสบอย่างนั้นเข้าบ้างเข้าใจว่าต้องมีความรู้สึกอย่างเดียวกันจะทนเป็นใจไม้ไส้ระกำอยู่ไม่ได้แน่นที่ถ้ำเชียงดาวมีพระอรหันต์มานิพพาน3องค์2องค์นอนนิพพานแต่อีกองค์หนึ่งเดินจงกรมนิพพานและแสดงท่านิพพานให้ท่านดูต่อหน้าต่อตาเลยทุกองค์ที่นิพพานในท่าต่างๆได้อธิบายเหตุผลประกอบให้ท่านทราบอย่างละเอียดก่อนจะทำพิธีนิพพานที่แสดงท่ายืนนิพพานและท่าเดินจงกรมนิพพานมีไม่กี่รูปส่วนท่านั่งกับท่านอนมีมากและท่านอนมีมากกว่าท่าอื่นๆท่านพิจารณาทราบว่าพระอรหันต์มานิพพานที่เมืองไทยเราหลายองค์เท่าที่จำได้มีดังนี้นิพพานที่ถ้ำเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่3องค์นิพพานที่หลังขาววงพระจันทร์1องค์นิพพานที่ถ้ำตะโกจังหวัดลพบุรี1องค์นิพพานที่เขาใหญ่จังหวัดนครนายก1องค์นิพพานที่วัดธาตุหลวงอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปาง1องค์ที่จำไม่ได้ก็ยังมีจึงขออภัยไว้ด้วยคำว่านิพพานเป็นศัพท์ใช้เฉพาะพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายที่สิ้นกิเลสและภพชาติภายในใจแล้วโดยเฉพาะมิได้ใช้ทั่วไปในสัตว์โลกผู้ยังมีกิเลสทั้งหลายเพราะพวกหลังนี้ยังเป็นผู้สั่งสมภพชาติอยู่ภายในอย่างสมบูรณ์จึงไม่มีอะไรจะควรเรียกว่านิพพานได้ในทางสมมติพอตายจากนี้ก็ไปเกิดที่นั้นตายจากที่นั้นก็ไปเกิดที่โน้นตายจากคนไปเกิดเป็นสัตว์ถ้าประมาทในชาติเป็นมนุษย์ไม่พยายามสร้างความดีไว้ส่งเสริมเติมต่อในภพชาติต่อไปการเป็นสัตว์ก็มีหลายชนิดไม่แน่นอนเพราะทางที่จะให้เกิดเป็นสัตว์มีมากกว่าทางจะให้เกิดเป็นมนุษย์เทวดาอินทร์พรหมอันเป็นภูมิสูงเป็นไหน เนื่องจากจิตใจชอบทำกรรมชั่วอันเป็นทางให้ไปเกิดเป็นสัตว์ชนิดต่างๆได้มากกว่าทางดีดังนั้นสัตว์ชนิดต่างๆจึงมีมากกว่ามนุษย์และเทพพรหมแต่จะเป็นสัตว์ชนิดใดและมนุษย์เทพพรหมประเภทใดก็ล้วนมีสิ่งเกาะเกี่ยวเหนี่ยวรั้งพาให้ต่อต้นต่อแขนงเป็นภพชาติสืบต่อไปไม่มีทางดับสนิทได้จึงไม่เรียกว่านิพพาน
1: ส่วนท่านที่สิ้นกิเลสภายในใจโดยสิ้นเชิงแล้วเป็นความดับสนิทอยู่ตลอดเวลาทั้งที่ขันยังครองตัวอยู่ท่านเหล่านี้แลเป็นผู้ควรได้รับคำว่านิพพานโดยเฉพาะไม่มีทางเป็นอย่างอื่นเพราะหมดทางเกี่ยวเกาะวกเวียนขณะจะนิพพานก็ไม่ได้มีความกังวลห่วงใยกับสิ่งใดๆกระทั่งขันที่กำลังจะแตกทลายในขณะนั้นอยู่แล้วทั้งนี้เพราะใจท่านหมดคำว่าห่วงว่าห่วงทั้งภายนอกภายในทั้งใกล้ทั้งไกลโดยตลอดทั่วถึงขณะจะลาโลกแห่งขันก็ลากันแบบดับสนิทไม่มีความสะทกสะท้านหวั่นไหวทั้งมิได้คิดว่าจะไปอยู่โลกนั้นจะมาอยู่โลกนี้จะไปเสวยผลดีอย่างนั้นจะมาเสวยผลชั่วอย่างนี้อันเป็นการทำใจให้กระเพื่อมขุ่นมัวแต่เป็นความคงที่และพอตัวโดยสมบูรณ์ของจิตดวงวิมุตติหลุดพ้นแล้วมิได้คอยรับส่วนได้ส่วนเสียของสมมติมีขันเป็นต้นแต่อย่างใดเป็นผู้ปราศจากการสถานที่ไม่มีสมมติแม้ปรมาณูเข้าไปเกี่ยวข้องกับใจดวงบริสุทธิ์ล้วนๆแล้วนี่แหละท่านเรียกว่านิพพานของท่านผู้สิ้นความกังวลหม่นหมองขณะครองขันอยู่ก็ไม่ได้เศร้าโศกขณะวิโยคพลัดพรากจากไปก็ไม่ได้เสียใจเคยเป็นอยู่อย่างไรก็เป็นไปอย่างนั้นฉะนั้นคำว่านิพพานจึงเป็นคำพิเศษสำหรับท่านผู้เป็นบุคคลพิเศษจะครองโดยเฉพาะไม่มีผู้ใดจะกล้าเข้ายึดครองได้ถ้าไม่ทำใจให้บริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงก่อนไม่เหมือนสมบัติอื่นซึ่งอาจมีเจ้าอำนาจเข้ายึดครองได้ทั้งที่เจ้าของไม่ยินยอมเช่นเลือกสวนไร่นาเป็นต้นใครอยากเป็นเจ้าของเข้ายึดครองก็พยายามสร้างเอาเองรอนั่งเซ็นนอนเซ็นเอาเฉยๆคงไม่มีหวังตลอดกาลท่านอาจารย์มั่นซึ่งเป็นเจ้าของประวัติที่ได้รับยกย่องชมเชยและเลื่อมใสจากหมู่ชนแทบทั่วประเทศเขตแดนและได้รับธรรมเครื่องรื่นเริงจากพระอรหันต์ทั้งหลายก็เพราะท่านเชื่อธรรมธรรมจริงจึงได้พบเห็นแต่ของจริงของปลอมไม่มีในใจท่านแม้ชีวิตร่างกายจะเป็นของจอมปลอมหลอกลวงตามธรรมชาติของมันท่านก็ปลดปล่อยไว้ตามเรื่องไม่ได้ยึดถือแบกหามไปด้วยสิ่งที่เป็นท่านอย่างจริงไม่แปรผันก็คือธรรมของจริงที่เห็นแล้วธรรมนั้นจริงอยู่ตลอดเวลาไม่มีอดีตอนาคตเข้าไปทำลายได้เหมือนสิ่งทั้งปวงที่ถูกทำลายด้วยการของมันเองตลอดมาท่านพักอยู่ในป่าในเขาลึกจังหวัดเชียงใหม่ทราบว่ามีการเจ็บป่วยหลายครั้งบางคราวแทบเอาตัวไม่รอดจนหมอไม่รับรองถ้าเป็นคนธรรมดามีชีวิตลมหายใจอยู่กับยากับหมอแบบไม่มีจมูกของตนเองเป็นที่หายใจก็คงจะผ่านไปนานแล้วแต่ท่านเองยังพอรอดตัวมาได้ด้วยอำนาจธรรมโอสถเยียวยารักษาไว้ได้ทุกครั้งที่ป่วยไข้ได้ทุกต่างๆท่านว่าธรรมโอสถต้องเกิดมาพร้อมกันและปฏิบัติหน้าที่ต่อกันในทันทีทันใดไม่รอชักช้าท่านอาจารย์มั่นมีนิสัยอย่างนั้นปกติท่านไม่ค่อยชอบเกี่ยวข้องกับยุกยาเท่าไหร่นักแม้ตกมาวัยชรากำลังวังชาลดราร่วงโรยลงเป็นลำดับท่านก็ยังหนักในธรรมโอสถเป็นเครื่องประสานธาตุขันอยู่เสมอมาครั้งหนึ่งท่านพักอยู่ในเขากับพระสามองค์ด้วยกันซึ่งที่นั้นชุกชุมไปด้วยไข้ป่าเผอิญพระองค์หนึ่งเกิดเป็นไข้จับสันขึ้นมาแม้ยาเม็ดหนึ่งก็ไม่มีรักษาเวลาจับไข้แล้วตั้งวันก็ไม่สางตอนเช้าตอนเย็นท่านอาจารย์ไปเยี่ยมไข้และให้อุบายต่างๆเป็นเครื่องพิจารณาเพื่อระงับไข้ดังที่ท่านเคยได้ผลมาแล้วเสมอแต่พระองค์นั้นไม่สามารถพิจารณาตามท่านได้เพราะภูมิจิตภูมิธรรมต่างกันมากเวลาจับไข้ทีไรต้องปล่อยให้สางเองไม่มีอุบายพิจารณาแก้ไขพอไข้ลดลงบ้างเลยท่านอาจารย์เองคงนึกรำคาญเลยทำเป็นดุเอาเสียบ้างว่าท่านนี้มีแต่ชื่อว่ามหามหาแต่ความรู้ที่เรียนมาไม่เห็นเป็นประโยชน์อะไรเลยด้วยแก้ไขบรรเทาตัวเองในเวลาจำเป็นบ้างก็ไม่ได้ท่านไปเรียนให้เสียกระดาษเปล่าๆและเอาแต่ชื่อมหาเปล่าๆมาทำไมการเรียนความรู้ทุกแขนงต้องเรียนมาเพื่อช่วยตัวเองแต่ความรู้ท่านมหาเป็นความรู้ประเภทใดก็ไม่รู้จึงไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรเลยเจ้าของเป็นไข้แทบตายอยู่แล้วความรู้ที่เรียนมาไม่เห็นมาช่วยบรรเทาให้เบาลงบ้างเลยท่านเรียนมาเพื่ออะไรกันแน่ ผมยังแปลไม่ออกผมไม่เห็นได้เรียนเป็นมหาปริญญาอะไรแม้ประโยคเดียวก็ไม่ได้กับเขามีแต่กรรมฐาน5ที่อุปัชฌายะมอบให้แต่วันอุปสมบทเท่านั้นติดตัวอยู่ทุกวันนี้ก็ยังพอรักษาตัวได้ไม่เห็นอ่อนแอเหมือนท่านที่เรียนมากแต่อ่อนแอมากท่านนี่อ่อนแอยิ่งกว่าผู้หญิงที่ไม่ได้รับการศึกษาเลยผู้ชายทั้งคนมหาทั้งองค์ทำไมจึงอ่อนแอนักเวลาเป็นไข้ไม่เห็นมีลักษณะผู้ชายและการเรียนรู้ธรรมแฝงอยู่บ้างเลยควรเอาเครื่องของผู้ชายทั้งหมดไปมอบให้ผู้หญิงเสียแล้วไปขอเอาเครื่องของผู้หญิงมาสวมใส่เข้าไปจะได้เป็นผู้หญิงไปเสียทั้งคนไข้ก็อาจจะลดลงบ้างเพราะมันเห็นว่าเป็นผู้หญิงคงไม่กล้าทรมานอย่างรุนแรงมาเยี่ยมทีไรแทนที่จะเห็นท่าทางองค์อาจกล้าหาญพอให้เบาใจได้บ้างแต่กลับเห็นแต่ความใจน้อยอ่อนแอเป็นประจำเรื่อยมากรรมฐานและมหานั้นเรียนมาทำไมไม่พิจารณาบ้างท่านว่าทุกขังอริยสัจจังนั้นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าให้อ่อนแอและเวลาเป็นไข้ขึ้นมาคอยแต่จะร้องไห้คิดถึงพ่อคิดถึงแม่อย่างนั้นหรือถ้าฉะนั้นก็เป็นกรรมฐานปลอมละสิเพียงทุกขเวทนาเกิดจากไข้เท่านี้ก็จะทนไม่ไหวบทถึงเวลาจวนตัวเข้าจริงๆจะไม่ล้มละลายไปแบบไม่เป็นท่าละหรือเราเริ่มไม่เป็นท่าแต่บัดนี้แล้วจะเห็นสัจธรรมมีทุกขสัตว์เป็นต้นเป็นของจริงได้อย่างไรผู้จะพ้นจากโลกสมมติต้องเห็นสัจธรรมเป็นของจริงเต็มส่วนแต่นี่เพียงทุกขสัตว์เริ่มตื่นนอนออกล้างหน้าล้างตากระดุกกระติกนิดหน่อยเท่านั้นก็เริ่มยอมอย่างหมอปราบแล้วจะไปที่ไหนกันได้เล่าพอท่านให้อุบายเผ็ดร้อนบ้างเป็นการยังเสียงดูจบลงนิ่งอยู่ครู่หนึ่งมองไปเห็นท่านมหาองค์นั้นกำลังร้องไห้น้ำตาไหลออกมาเปียกหน้าท่านเลยหาอุบายหนีไปในขณะนั้นและก่อนจะไปทำท่าปลอบโยนว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวหายผมแกล้งว่าให้ท่านมาหาอย่างนั้นเองแล้วก็ไปที่พักพอตอนกลางคืนท่านคงพิจารณาหายาขนานใหม่ขนานที่ให้ไปแล้วอาจจะแรงไปบ้างสำหรับคนไข้รายนี้ที่ใจไม่เข้มแข็งพอช้าวันหลังและคราวต่อไปท่านเปลี่ยนยาขนานใหม่โดยสิ้นเชิงคือมิได้นำกิริยานั้นมาใช้อีกต่อไปเลยคราวนี้มีแต่แสดงอาการปลอบโยนเอาอกเอาใจใหญ่คล้ายกับไม่ใช่ท่านอาจารย์มั่นคนเก่าเลยพูดจาด้วยถ้อยคำไพเราะอ่อนหวานเหมือนน้ำอ้อยน้ำตาลเป็นกระสอบกระสอบทุ่มเทลงทุกเช้าทุกเย็นจนหวานหอมไปทั่วบริเวณหมอแก่โรคอ่อนแออย่างบอกไม่ถูกทั้งสังเกตคนไข้อาการดีขึ้นหรือทรุดลงทั้งวางยาเคลือบน้ำตาลทุกเช้าเย็นจนเห็นผลประจักษ์ใจทั้งคนไข้คนดีมีความสุขโดยทั่วกันคนไข้ก็ค่อยหายวันหายคืนไปเป็นลำดับจนหายสนิทแต่กินเวลาหลายเดือนกว่าจะหายขาดได้นับว่ายาขนานสุดท้ายได้ผลดีเกินคาดนี่คืออุบายท่านที่เปรียบกับหมอผู้ฉลาดทั้งภายนอกภายในพลิกได้ทุกท่าทุกทางไม่จนสติปัญญานำมาใช้ได้ทุกกรณีจึงควรถือเอาเป็นแบบฉบับของชาวเราผู้กำลังแสวงหาความฉลาดใส่ตนที่นำมาลงก็เพื่อท่านที่สนใจได้อ่านบ้างอาจเกิดประโยชน์เท่าที่ควรเพราะเป็นอุบายวิธีของท่านผู้ฉลาดมีปัญญาหลักแหลมไม่จนแต้มจนมุมต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าตามปกตินิสัยท่านพระอาจารย์มั่นเวลาเข้าที่ครับขันจนมุมท่านชอบคิดค้นด้วยสติปัญญาไม่อยู่เฉยเช่นเวลาเจ็บไข้หรือเวลาพิจารณาไปเจอเอากิเลสตัวสำคัญเข้าจนหาทางออกไม่ได้นั่นแลคือเวลาครับขันจิตจะนิ่งนอนใจอยู่ไม่ได้ต้องหมุนติ้วทั้งวันทั้งคืนจนเกิดอุบายปัญญานำมาแก้ไขทันเหตุการณ์และผ่านไปได้เป็นพักๆไม่จนมุมท่านเคยเห็นผลทำนองนี้ตลอดมาแต่เริ่มออกปฏิบัติจนอวสานเวลามีพระไปอาศัยอยู่กับท่านและเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาท่านมักจะเตือนด้วยอุบายต่างๆเพื่อระงับอาการไม่ให้หนักไปในทางหยุกยาจนเกินไปและเพื่อเกิดอุบายต่างๆอันเป็นวิธีพิจารณาทำไปด้วยในขณะเดียวกันท่านถือว่าทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในกายในใจเป็นเรื่องของสัจธรรมโดยตรงต้องพิจารณาให้รู้ในสิ่งที่ควรจะรู้ได้ไม่ปล่อยให้ทุกข์ย่ำยีอยู่เปล่าๆเหมือนคนไม่ได้รับการศึกษาอบรมธรรมมาเลยเฉพาะท่านเองเคยได้อุบายต่างๆจากการป่วยมาเป็นลำดับไม่เคยปล่อยให้ทุกเวทนาที่เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยต่างๆย่ำยีอยู่เฉยๆโดยมิได้พิจารณาให้รู้เรื่องของมันบ้างเท่าที่สามารถเวลาเช่นนั้นท่านถือเป็นความจำเป็นที่ต้องพิจารณาจนสุดความสามารถเพื่อเป็นการฝึกซ้อมสติปัญญาว่าจะทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าหรือมีความล้มเหลวไปอย่างไรบ้างแล้วแก้ไขดัดแปลงกันใหม่จนเป็นที่พอใจว่าสติปัญญาที่เคยอบรมและฝึกซ้อมมาเป็นเวลานาน ขณะเข้าสู่สงครามคือความทุกข์ทรมานใจไม่มีความหวั่นเกรงต่อความจริงคือทุกขสัจอันเป็นสัจธรรมของจริงทุกส่วนสติปัญญาก็ทำหน้าที่ทันกับเหตุการณ์ไม่มีความสะท้านหวั่นไหวกับพายุคือทุกที่โหมกันมาทุกทิศทุกทางเบื้องบนเบื้องล่างด้านขวางสถานกลางสามารถพิจารณาตะล่อมเข้ามาสู่หลักความจริงได้โดยตลอดดังนั้นท่านจึงชอบใช้อุบายแก่บรรดาศิษย์หนักไปทางพิจารณาทุกขเวทนาเพราะเป็นการฝึกซ้อมสติปัญญาศรัทธาความเพียรให้เข้มแข็งแกร่งกล้าเวลาเอาจริงเอาจังคือขณะขันจะแตกจะไม่ต้องกลัวมหันตทุกข์ที่แสดงตัวอย่างเต็มที่ในเวลานั้นผู้พิจารณารู้เท่าทันขันดังกล่าวนี้อยู่ก็สบายตายก็มีชัยชนะสมกับเป็นนักต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดเป็นยอดคนคือเราเองซึ่งเป็นคนคนหนึ่งไม่ต้องเป็นยอดใครที่ไหนได้เราและเป็นยอดเราแล้วเป็นพอตัวท่านอาจารย์มั่นนับว่าเป็นอาจารย์ตัวอย่างได้ทั้งภายนอกภายในความเพียรความอดทนความอาจหาญความฉลาดภายนอกภายในความสันโดษและมักน้อยนับว่าท่านเป็นเยี่ยมในสมัยปัจจุบันยากจะมีลูกศิษย์คนใดล้ำหน้าท่านไปได้ท่านมีทั้งหูทิพตาทิพและปรจิตวิชาคือฟังได้ทั้งเสียงสัตว์เสียงมนุษย์เสียงพูดผีเทวบุตรเทวดาอินพรหมยมยะยมนาคเห็นได้ทั้งสัตว์มนุษย์ที่เป็นกายและวัตถุหยาบทั้งที่เป็นกายทิพเช่นเปรตผีเทวดาเป็นต้นรู้ได้ทั้งจิตสัตว์จิตมนุษย์ว่ามีความเศร้าหมองผ่องใสประการใดตลอดความคิดปรุงต่างๆที่คิดอยู่ภายในบางครั้งแม้เจ้าตัวผู้คิดขึ้นเองก็ไม่รู้ว่าได้คิดอะไรไปบ้างเพราะเปิดทางให้ความคิดนึกไหลออกสู่อารมณ์ต่างๆอยู่ตลอดเวลาโดยไม่มีสติควบคุมรักษาบ้างเลยกระทั่งได้ยินปัญหาท่านเป็นเชิงทักขึ้นมาถึงระลึกได้บางรายยังมัวเซ่อไม่ทราบว่าท่านพูดอะไรให้ตัวบ้างก็ยังมีจึงน่าสลดสังเวชอยู่มากสำหรับปลายเช่นนั้นเวลาอยู่กับท่านไม่จำต้องอยู่ต่อหน้าท่านก็ได้เพียงอยู่ภายในวัดหรือในสำนักเดียวกับท่านก็พอแล้วขณะคิดขนองไปต่างๆแบบปล่อยตัวไม่มีสติเวลามาหาท่านจะได้ยินคำพูดแปลกๆออกมาในเวลาใดเวลาหนึ่งจนได้ยิ่งไปหาคิดเรื่องลึกลับในเวลาอยู่ต่อหน้าท่านไว้แล้วจะเป็นเวลาท่านกำลังแสดงธรรมอบรมอยู่ก็ตามเวลาสนทนาธรรมกันอยู่ก็ตามหรือเวลาอื่นใดก็ตามในเวลานั้นจะได้ยินคำพูดหรือคำตอบเป็นเชิงไม่เรียวหรือเป็นอุบายแปลกๆอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาจนได้นอกจากท่านขี้เกียจเท่านั้นจึงปล่อยไปตามกรรมในบางคราวตามที่พระอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์และเคยอยู่เชียงใหม่กับท่านเล่าให้ฟังถึงเรื่องหูทิพตาทิพและปรจิตวิชาของท่านว่าน่าอัศจรรย์และน่ากลัวมากเฉพาะปรจิตวิชารู้สึกว่าท่านรวดเร็วมากใครคิดไม่ดีขึ้นที่ใดขณะใดเป็นได้การทันทีแทบทุกครั้งฉะนั้นเวลาอยู่กับท่านต่างองค์ต่างระวังสำรวมอินทรีย์อย่างเต็มที่ไม่เช่นนั้นต้องโดนแน่ไม่มีทางปิดบังหรือหลีกเลี่ยงได้บางครั้งมีพระบางองค์คิดเรื่องท่านดุอยู่โดยลำพังตนเองเหตุที่จะคิดก็เพราะกลัวท่านมากพอมาหาท่านท่านเริ่มตอบปัญหาทันทีว่าแทบทุกสิ่งไม่ว่าอาหารหรือที่อยู่เครื่องใช้สอยนุ่งห่มต่างๆก่อนจะสำเร็จรูปมาใช้ประโยชน์ได้ต้องผ่านการจัดการทำการหุงการต้มการฟันการถากการเลื่อยการสายการปักการทอมาอย่างเต็มที่ไม่ใช่หรืออยู่ๆก็สำเร็จรูปออกมาให้อยู่กินใช้สอยอย่างสบายไปเลยอย่างนั้นไม่เคยมีเพราะโลกนี้เป็นโลกสร้างอยู่สร้างกินไม่ใช่โลกนอนอยู่เฉยๆแล้วเกิดมาเองเห็นแต่คนตายเท่านั้นเองที่นอนอยู่เฉยๆไม่ต้องทำอยู่ทำกินไม่ต้องดัดแปลงแต่งมันญาติความประพฤติไม่ต้องมีครูอาจารย์ดุด่าสั่งสอนก็เรายังไม่ตายและยังแสวงหาครูอาจารย์ให้อบรมสั่งสอนอยู่แต่แล้วกลัวอย่างไม่มีเหตุมีผลและคิดว่าท่านดุท่านด่าถ้าท่านไม่ว่าอะไรเลยก็จะคิดไปว่าท่านไม่สั่งไม่สอนก็ยิ่งจะร้อนเข้าไปอีกเลยไม่มีอะไรพอดีมีแต่เรื่องคิดแบบโดดขึ้นโดดลงทำนองวานอนตัวโดดอยู่บนกิ่งไม้โดดไปโดดมาถูกกิ่งไม้ผูกก็ลงนอนกับพื้นเท่านั้นเองเราจะเอาแบบไหนจะเอาแบบโดดกิ่งไม้ผูกหรือจะเอาแบบพระผู้มีครูอาจารย์คอยบอกกล่าวสั่งสอนบางทีถามเจ้าของต้นเหตุซะเองเผื่อได้สติระลึกรู้ตัวได้ว่าได้คิดอย่างไรไปบ้างบางครั้งก็อธิบายเปรียบเปรยไปธรรมดาแต่รวมแล้วเพื่อเจ้าตัวได้ระลึกรู้ในสิ่งที่คิดไปแล้วนั้นว่าไม่สูญหายไปไหนยังกลับมาให้เจ้าของได้ฟังอีกทั้งยังได้รู้ความผิดถูกของตัว คราวต่อไปจะได้ระวังสำรวมไม่คิดแบบเปิดเปิงไปถ่ายเดียวบางครั้งท่านเทศยังเผ็ดร้อนและในบางขณะยังได้ยกเอาองค์ท่านออกเป็นหลักฐานในทางความเพียรเกี่ยวกับความเด็ดเดี่ยวอาจหาญไม่กลัวตายก็มีเพื่อปลุกใจบรรดาศิษย์ให้มีแก่ใจโดยเทศเป็นเชิงว่าถ้าใครกลัวตายเพราะความเด็ดเดี่ยวทางความเพียรผู้นั้นจะต้องกลับมาตายอีกหลายภพหลายชาติไม่อาจนับได้ส่วนผู้ใดไม่กลัวตายผู้นั้นจะตัดภพชาติให้น้อยลงถึงกับไม่มีภพชาติเหลืออยู่และผู้นั้นแลจะเป็นผู้ไปไม่กลับหลังมหาทุกข์อีกตัวผมเองสลบไปถึง3คนเพราะความเพียรกล้าเวทนาทับถมยังไม่เห็นตายและยังรอดมาเป็นอาจารย์สอนหมู่คณะอยู่ได้หมู่เพื่อนทำความเพียรยังไม่ถึงขั้นสลบสลายเลยทำไมจึงกลัวตายกันนักหนาเล่าทำไมตายไปพักหนึ่งก่อนก็น่ากลัวไม่เห็นทำอัศจรรย์ใครจะเชื่อหรือไม่ผมก็ได้ทำมาอย่างนี้รู้เห็นทำมาบ้างตามกำลังก็ด้วยวิธีนี้แล้วจะให้สอนหมู่คณะว่าค่อยเป็นค่อยไปนะฉันให้มากนอนให้มากขี้เกียจให้มากกิเลสจะได้กลัวอย่างนี้ผมสอนไม่ได้เพราะไม่ใช่ทางกิเลสจะกลัวนอกจากมันจะหัวเราะเยาะเอาวันยังค่ำว่านึกว่าพากันมาทำความภาคเพียรแต่แล้วทำไมจึงพากันมานอนตายอยู่อย่างนี้ทั้งที่ยังหายใจอยู่หรือพระพวกนี้พร้อมกับตายด้วยทั้งยังมีลมหายใจอยู่อย่างนี้เท่านั้นไม่มีอะไรน่าชมเชยพอเทศจบลงก็มีพระองค์หนึ่งคิดขึ้นมาด้วยทิฏฐิในเวลานั้นว่าโอ้โหทำความเพียรขนาดถึงสลบสลายไปเช่นนั้นมันเกินไปถ้าจะเป็นถึงขนาดนั้นแล้วเรายังไม่ไปนิพพานแม้จะทุกข์อยู่ในโลกก็ยอมทุกข์มันไปโลกเขาก็ทุกข์เหมือนกันไม่ได้ทุกข์เฉพาะเราคนเดียวลงถึงสลบสลายแล้วจึงจะได้ไปนิพพานเช่นนี้ใครจะไปสักกี่ร้อยกี่พันองค์ก็เชิญไปเถิดสำหรับเราแล้วเป็นไม่ไปแน่ๆเราอยู่ในโลกก็ไม่เห็นทุกข์ถึงกับสลบก็ทุกข์ธรรมดาเหมือนโลกเขาทุกข์กันแต่ถ้าจะไปนิพพานต้องสลบได้ก่อนค่อยไปกันได้อย่างนี้ก็เท่ากับนิพพานคือยาสลบเราดีๆนี่เองใครจะอยากไปเรานะไม่อยากไปแน่เพราะไม่อยากสลบเพียงเห็นเขาสลบก็กลัวจะตายอยู่แล้วยังจะถูกเราเข้าไปอีกคนก็แย่อีกพักหนึ่งธรรมเทศนาก็เริ่มขึ้นอย่างเผ็ดร้อนมากราวกับจะฉีกดิบๆสดๆเอาทีเดียวว่าท่านองค์นี้ไม่เชื่อผมหรือท่านเข้าใจว่าผมมาโกหกเล่นๆอย่างนั้นหรือถ้าไม่เชื่อก็นิมนต์ไปซะสิจะมาอยู่ให้หนักสำนักทำไมท่านมาเองผมไม่ได้นิมนต์ท่านมาเมื่อไม่เชื่อก็ต้องไปเองอย่าให้ท่านได้ขับไล่แม้จะอยู่ก็ไม่เป็นประโยชน์เพราะธรรมของพระพุทธเจ้ามิได้ประกาศไว้เพื่อสอนโมฆะบุรุษเช่นท่านความคิดแบบท่านไม่ควรนำมาคิดในเพศของพระที่กำลังอาศัยผ้าเหลืองเป็นอยู่เพราะผู้ทรงเพศนี้เป็นเพศที่เชื่อธรรมแต่ท่านมิได้เชื่อผมและเชื่อธรรมจึงคิดค้านความพ้นทุกข์ที่เป็นไปตามแบบของพระพุทธเจ้าที่ได้สนุกกินสนุกนอนไม่ต้องทำความภาคเพียรให้ลำบากก็นิมนต์ท่านไปที่นั้นถ้ารู้ธรรมเห็นธรรมของจริงด้วยวิธีนั้นในสถานที่นั้นก็ขอนิมนต์กลับมาโปรดผมคนกิเลสหนาปัญญาทึบบ้างจะยกมือสาธุสุดศอกสุดแขนและขอบบุญขอบคุณล้นเกล้าร่นกระหม่อมนั่นแหละการสอนผมก็สอนด้วยความจริงว่าผู้หวังพ้นทุกข์ต้องเป็นผู้อาถรรพ์ไม่กลัวตายแต่ท่านไม่เชื่อว่าเป็นความจริงจึงขอเกิดตายเพื่อแบกหามทุกข์อยู่ในโลกท่านอยากอยู่ในโลกกองทุกข์ก็เชิญท่านอยู่ไปแต่อย่ามาคัดค้านทางเดินของธรรมที่เป็นศาสดาสอนโลกแทนพระพุทธเจ้าจะเป็นกวากหนามทิ่มแทงพระศาสดาอันบริสุทธิ์และกั้นทางเดินของหมู่ชนผู้มุ่งตามเสด็จอยู่อย่างเต็มใจความคิดเห็นแบบท่านนอกจากจะเป็นความผิดเฉพาะตนแล้วถ้าได้ระบายออกทางวาจายังจะเป็นค่าศึกแก่พระศาสนาและประชาชนอย่างมากมายผมเข้าใจว่าท่านมาบำเพ็ญเพื่อส่งเสริมตนและพระศาสนาไม่ได้คิดว่าท่านจะมาคิดทำลายตนและพระศาสนาตลอดหมู่ชนที่เลื่อมสายธรรมของพระพุทธเจ้าเพิ่งทราบว่าท่านคือเพชฌฆาตสังหารตนและพระศาสนาอย่างย่อยยับถ้าไม่คิดแก้ไขเสียแต่ขณะนี้

พื่อความสะดวกราบรื่นและปลอดภัยแก่ตัวเองเฉพาะผมแล้วไม่มีทางให้ท่านเดินยิ่งกว่านี้นอกจากที่แสดงมานี้เท่านั้นพระพุทธเจ้าและพระสาวกอรหันต์ทุกๆองค์ท่านเดินทางนี้ไม่มีทางพิเศษไปกว่านี้ผมก็เดินตามทางสายนี้นับแต่วันบวชและปฏิบัติมาแม้ธรรมที่นำมาสั่งสอนหมู่เพื่อนก็ได้มาจากทางสายนี้ท่านแสดงอย่างเผ็ดร้อนยิ่งกว่าครั้งใดๆพร้อมด้วยเหตุผลประหนึ่งน้ำไหลไฟสว่างไปทั่วแดนโลกธาตุแต่นำมาลงพอประมาณไม่เต็มตามความจริงที่ท่านแสดงในเวลานั้นบรรดาผู้ฟังแทบตัวจมลงพื้นใจสั่นขวัญหายไปตามๆกันสติไม่อยู่กับตัวต่างคนต่างกลัวเพราะไม่เคยได้ยินได้ฟังมาในชีวิตขณะที่ท่านเทศที่เต็มไปด้วยเหตุผลและเผ็ดร้อนอย่างถึงใจเช่นนั้นทำให้ผู้ฟังเห็นจริงยอมจำนนและกลัวท่านมากเฉพาะผู้เป็นต้นเหตุก็เห็นจริงและยอมตนตรงโดยลำดับจนยอมอย่างหมอบราบไม่มีทางโต้แย้งการแสดงก็ค่อยๆลดความเผ็ดร้อนลงตามๆกันจนเลยลงมาถึงขั้นปลอบโยนเมื่อเห็นผู้นั้นยอมตนแล้วพอจบการแสดงธรรมและเลิกประชุมแล้วออกมาต่างถามกันวุ่นวายว่าใครนะหันไปคิดเรื่องพิสดารเกินโลกทำให้ท่านเทศใหญ่จนเสียงไม่เป็นเสียงจนกลายเป็นเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าไปได้ใครจะไปคิดคัดค้านอะไรจังๆกับท่านท่านถึงได้เทศขนาดนี้ต้องมีถ้าไม่มีท่านไม่เคยเทศถึงขนาดนี้ความคิดนั้นคงไปกระทบท่านอย่างแรงจนร่างไม่อยู่ท่านถึงได้เปิดเต็มที่พระองค์นั้นก็เปิดเผยให้ฟังดังที่เขียนผ่านมาตามธรรมดาพระธุดงค์ท่านไม่ได้ปิดบังความคิดความเห็นของตัวองค์ใดคิดอย่างไรเวลาถูกท่านเทศผ่านไปแล้วออกมาจากที่นั้นขณะถามกันท่านก็เล่าให้ฟังตามจริงท่านเป็นทนองนี้แทบทุกองค์ท่านถือเป็นเรื่องขบขันและได้สติไปด้วยจากการเทศดุด่าผู้คิดผิดยิ่งเวลาไปบิณฑบาตหรือไปกิจธุระต่างๆไปเจออะไรเข้าในที่ต่างๆกลับมาอารมณ์นั้นค้างมาและคอยกระซิบเขย่าให้คิดอยู่เสมอนั่นแลยิ่งสำคัญและลงเครื่องดัดสันดานถึงขนาดจนผู้ฟังด้วยกันต้องตกใจกลัวและหันหน้ามององค์นั้นองค์นี้ไปรอบๆไม่อยู่สงบสุขได้เฉพาะตัวการเองมือไม้และอวัยวะสั่นไปทั้งร่างทั้งกลัวท่านทั้งละอายหมู่เพื่อนตัวแทบหมอบติดพื้นเงยศีรษะไม่ขึ้นพอออกมาก็รุมถามกันอีกและได้ความว่ามีผู้ก่อเหตุให้ท่านตรงเทศจนได้อย่างนี้เสมอคิดแล้วน่าสงสารเพราะไม่มีเจตนาแต่ปุถุชนคนธรรมดาเราไม่ใช่ไม้แห้งถูกแดดถูกฝนย่อมแสดงอาการร้อนอาการหนาวไปบ้างขณะที่คิดนั้นเนื่องจากสติตามไม่ทันเพราะใจเป็นสิ่งที่รวดเร็วยิ่งกว่าสายฟ้าแลบจึงต้องถูกท่านเค้นบ่อยๆเรื่องปรจิตตวิชาคือการกำหนดรู้ใจผู้อื่นนั้นท่านรู้สึกรวดเร็วมากเท่าที่เคยเห็นมาแล้วบรรดาพระที่เคยอยู่กับท่านมาแล้วไม่มีทางสงสัยท่านเกี่ยวกับความรู้ประเภทนี้ท่านรู้ได้อย่างรวดเร็วและทักจิตของผู้คิดผิดได้โดยถูกต้องไม่มีผิดนอกจากท่านขี้เกียจทักบ่อยก็ปล่อยไปบ้างพอเราได้มีเวลาหายใจมิฉะนั้นคงอัดอั้นตันใจตายไปแน่ข้อนี้ผู้เขียนเคยโดนบ่อยกว่าเพื่อนเพราะความไม่อยู่เป็นสุขนั่นแหละเป็นสาเหตุ

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นชีวประวัติของท่านพระอาจารย์มั่นโพธิทัตโตซึ่งวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่24ในรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงอำเภอวาดินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีมีชื่อกันเทศว่าความเสื่อมของการปฏิบัติขอเชิญรับฟังครับ
1: อ้าวตั้งใจฟังทุกคนไม่มีโอกาสที่จะมาพูดด้วยพวกเราทุกคนนี้ให้ทำความเข้าใจไว้ที่ซึ่งก็มาจำพรรษานี่มาบวชในวัดหนองประโพงเนี่ยวัดหนองประโพงนี่มันแปลกหลายอย่างผมก็บอกอยู่แล้วว่าวัดหนองประโพงนี่ไม่ใช่วัดธรรมดานะมันทุกอะไรไม่รู้ละบวชไปเถอะทุกก็สู้ได้นะครับไม่ได้นึกถึงห่มผ้าด้วยว่ามันจะไม่ยากเอาเข้าแล้วมันยากห่มผ้าซะแล้วเนี่ยดูสิมันมีอย่างเนี้ยการขบการชั้นการในทุกอย่างก็ต้องมีฝึกเรียกว่าเรามาฝึกยุคสายของคฤหัสถ์นั้นยังไม่ฝึกกายไม่ได้ฝึกใจเรื่องอะไรที่ยังไม่ฝึกเนี่ยดูสัตว์ต่างๆก็ไอ้ม้าก็ดีโคก็ดีจ้ะมันเอามาเพียงเพียนเข้ามันยังไม่ฝึกมันจะพาเพียนวิ่งควายถึงมันการเอามาเพียงถ่ายไปมันฝึกฟังแค่ว่าฝึกเนี่ยมันเรื่องของพระมันอย่างหนึ่งเรื่องของโยมมันอย่างหนึ่งถ้าโยมมองเห็นอย่างง่ายๆนี่ว่ามันง่ายมันเป็นของยากแต่ผมก็เคยบอกทุกคนมาอยู่กับผมมันยากนะมันยากอะไรรู้มันจะไม่เห็นยากอะไรมันมีจริงที่มันยากเรายังไม่รู้จักมันยังไม่โผล่ขึ้นมาถ้ามันโผล่ขึ้นมาแล้วมันรู้กันเมื่อนั้นแล้วมันลำบากแล้วอย่างนั้นที่มาอยู่วัดหนองประโคงธรรมดาแล้วพอมาบวชสามัญชนแล้วน่ะผมให้อยู่นานๆอยู่ตั้ง3เดือน4เดือน5เดือนเป็นแรมปีเดี๋ยวผมให้กรณีพิเศษพวกลาบวช3เดือนนี้พยายามเอาก็เห็นอยู่ว่ามันจะไม่คล่องตัวง่ายๆก็ต้องเอาไว้เราเป็นผู้มีศรัทธามันมีเวลาบวชน้อยก็ต้องเอาไว้เมตตาอย่างนี้เจอพระองค์มันยุ่งนะมันยากลำบากผมก็จะเอาก็เห็นว่ามันไม่ใช่ยากแต่ลำบากเท่าไรอย่างนี้เป็นวิสัยของเราเรามาเปรียบเทียบที่ชีวิตเราอยู่เนี่ยมันก็มันง่ายละเรื่องของพระนี่เรื่องภายนอกมันก็ยากขนาดนี้เรื่องการงานของพระนั้นเป็นเรื่องที่มนุษย์ทั้งหลายไม่รู้จักงานภายในของพระงานของโยมมันไม่ยากหรอกแบกกระสอบข้าวกระสอบนี้ไปทิ้งที่โน้นไปกระสับมาแบกไปอีกขอนขนก้อนหินก้อนนี้ไปวางในโน้นแล้วก็กลับมาอีกอย่างนี้มันไม่มียากอะไรเลยนะก็เพราะมันเห็นในตาเราง่ายๆแต่ว่าเราจะมาทำจิตของเราให้คิดมากมาให้ตุ้งแต่งมาให้มีความอยากนี่โยมทั้งหลายเนี่ยไม่เคยฝึกเคยแต่ว่าอยากจะให้มันอยากได้หลายอยากได้มากๆอยากเอาชนะคนอื่นพระนั่นท่านให้มักน้อยสันโดษจะจะให้เอาชนะตัวเองไม่ชนะคนอื่นนี่มันลำบากตรงนี้ใครๆมันจะยอมแพ้คนอื่นเลยต้องเอาชนะทั้งนั้นโลกคนเนี่ยต้องเอาชนะเขาไม่เอาชนะเราพระพุทธเจ้ากลับสอนกลับตัวจะให้เอาชนะตัวเองดีกว่าอย่าเอาชนะคนอื่นเลยเอาชนะคนอื่นมันเป็นเรื่องจริงเรามันทะเลาะกันฆ่ากันแกงกันมันเกิดขึ้นใหญ่ถ้าเอาชนะคนอื่นอยู่ตัวเรามันก็ไม่ชนะใครๆอะไรมันก็ไม่ชนะถ้าเราเอาชนะตัวเราแล้วคนอื่นมันก็ชนะคนทั้งโลกนี่มันก็ชนะอะไรมันก็ชนะไปทั้งหมดมันเป็นอย่างนั้นไปด้วยแต่เราเอาชนะตัวเองเนี่ยมันลำบากแล้วก็ไม่พยายามจะเอาชนะตัวเองด้วยคนเพราะว่ามันเป็นตัวเป็นตนตั้งทั้ง 100% เลยมันไม่ยอมใครเกิดพุทธิเกิดมานะจะยอมคนง่ายไม่ยอมหรอก จะเอาชนะคนอื่นเรื่อยไปเรื่องจะเอาชนะตัวเรานี่ไม่มีใครมีประโยชน์พยายามไปนอกจากพระที่สอนเท่านั้นเนี่ยมันจะเรื่องอย่างนี้มันกลับกันเสียมันกลับไประบาดกันเสียตะเดินทางหนึ่งจะรู้ที่ว่าว่าปฏิบัติมานี้ไม่ให้เอาตามใจของเรามันก็หมดท่าจะได้เราต้องเอาตามธรรมะกัจจธรรมคือความจริงกัจใจของเราเนี่ยดูสิมันไม่ไปด้วยกันมันไม่เห็นง่ายๆมันต้องได้ฝึกฝึกจิตของเราเข้าไปหาธรรมะน้อมจิตเราเข้าไปหาธรรมะแล้วจะน้อมธรรมะเข้ามาหาจิตของเราถ้าน้อมธรรมะเข้ามาหาจิตของเราจิตของเราจะเป็นอริยโสดานั่นแหละไม่ต้องศึกษาแล้วเนี่ยคนมันเห็นยืนตัวอย่างนี้มันไม่ยอมมันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันต้องทุกข์มันไม่ได้ตามปรารถนาของเราเริ่มตั้งแต่ฉันข้าวในบาตรนี่นะมันยุ่งกันเลยข้าวก็ใส่ลงไปหวานก็ใส่ลงไปแหม่มันยุ่งเหลือเกินมันขัดใจเราเหลือเกินเนี่ยใจทุกคนมันต้องขัดใจผมยังตำหนิพระพุทธเจ้าเลยปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยพระพุทธเจ้านี่ก็โง่นะบาทใหญ่จะขั้นเป็นตาตารางตาตารางมันก็ดีแกงเสร็จตรงนี้นะพริกเสร็จตรงนั้นอันนั้นเสร็จตรงนี้เนี่ยคิดว่าพระพุทธเจ้าโง่จะแล้วเนี่ยมันปุ่มมันแสงมันลำบากมันอ่ะมันไปปะปนกันหมดมันยุ่งมากสังขารมันก็ปรุงแต่งไปเรื่อยๆหาว่าพระพุทธเจ้าโง่จะแล้วไม่ฉลาดเอาน้ำพริกไว้ตรงนี้เอาหวานไว้ตรงนี้เอาข้าวไว้ตรงนี้แกงเผ็ดไว้ตรงนี้แกงจืดไว้ตรงนี้เออมันถึงจะถูกใจเราอ่ะนะอันนี้เอาไปรวมอันเดียวกันหมดมันก็หมดท่าทางนั้นมันจะไม่ถูกใจเรานี่ก็ทุกข์แล้วเนี่ยเท่านี้มันก็ทุกข์แล้วกว่าเราจะทำไอ้ข้าวในบาตรให้มันลงรอยจนถ้าไม่มีอะไรแล้วจนใจเราทอดอย่างนั้นเลยตาคนอะไรก็ช่างมันเถอะเอามาเถอะทอดซึ่งมันจะมันทอดอะไรเนี่ยสบายเลยอย่างนี้ต้องตำหนิพระพุทธเจ้านี่แหละใจของเรามันเป็นอย่างนี้ความจริงพระพุทธอย่างท่านทำถูกแต่เราเข้าใจว่าท่านทำผิดเข้าใจว่าเราทำถูกอย่างนี้ยังไงจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ง่ายๆมันยากเหมือนกันนะท่านเราต้องมากมากท่านเห็นมากน้อยมันไปคนละทางกันเลยอย่างนี้มันไปซะอย่างนี้ฉะนั้นจึงถูกฝึกฝึกมันเป็นทุกข์เมื่อมันทุกข์เกิดขึ้นมาก็เข้าใจว่าเรามันทุกข์ความจริงๆพระพุทธเจ้าถนอยเราไม่ทุกข์กิเลสมันทุกข์มันเดือดร้อนเราก็เข้าใจว่าไม่มีกิเลสเข้าใจว่าเรามันทุกข์เนี่ยไม่ต้องให้โทษกิเลสสักนิดหนึ่งให้โทษเราว่าเราทุกข์ไม่ให้โทษกิเลสสักนิดหนึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อทำไปกิเลสมันเดือดร้อนทุกข์แล้วท่านถูกแล้วถ้ามันเดือดร้อนน่ะถูกแล้วถูกกิเลสแล้วถูกตัวมันแล้วเนี่ยถ้ามันไม่เดือดร้อนมันสบายได้ตามศาสนาของมันอย่างไอ้บาทมาขั้นเป็นตาตารางอยู่แกงเสร็จไปตรงนี้แกงจืดไปตรงนี้แกงอะไรอะไรจะตรงนั้นน้ำพริกจะตรงนี้มันก็สบายใจมันทำไมนี่ก็ดีกว่าเราไม่รู้เรื่องของท่านแต่ถ้าคิดอีกอย่างหนึ่งนะถ้าเราขั้นเป็นตาตารางเนี่ยเมื่อเราล้างบาทจะทำไงเมื่อเราจะเช็ดบาตรมันเป็นไงมันจะสะอาดได้ไหมนี่มันเปลี่ยนมุมท่านแล้วทำมาทำอย่างนี้นี่ฉะนั้นปฏิบัติใหม่ๆนี่นะไอ้เราการคำสอนของพระมันต้องแย่งกันไปตลอดกาลเลยแย่งด้วยท่านเอาอย่างนั้นเราเอาอย่างแก้จะพยายามแก้กฎหมายด้วยไปนะเราพยายามแก้คำสอนของท่านด้วยไปลักษณะกิเลสท่านเป็นอย่างนั้นแหละให้เห็นว่านั่นแหละผู้สร้างบารมีของเรานั่นแหละคือครูสอนให้เราฉลาดแต่เราไม่เห็นอย่างนั้นเห็นว่ามันเป็นปฏิปักษ์เราทั้งนั้นแหละไม่ได้เข้าข้างพระพุทธเจ้าเราต้องเข้าข้างมันทั้งนั้นแหละตามใจมันถึงสะดวกนะมันยอมแก้จะขอมันถกเถียงกันไปเรื่อยๆมันต้องเถียงกันไปเรื่อยๆถกกันไปเรื่อยๆนะถกกันไปด้วยถ้ามันเห็นความจริงเมื่อไรจิตไม่ยอมครูบาอาจารย์ก็สอนไปเถอะสอนไปเถอะสอนไปเราก็แย่งไปด้วยมันไม่ลงรอยกันมันยังไม่เข้าถึงธรรมะ จเราไม่เข้าถึงธรรมะอยากจะน้อมธรรมะเข้ามาใส่ใจเราให้ใจเราเป็นอาวุธโสนี่ก็ให้พระพุทธเจ้ามากราบเราเท่านั้นแหละถ้าเราน้อมธรรมะเข้ามาใส่ใจของเราแล้วจะน้อมใจเราก็ไปสู่ธรรมะธรรมะนั่นแทนตัวพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าท่านยังอยู่ท่านยังไม่นิพพานมีแต่ขันธ์ของท่านเนี่ยนามธรรมเนี่ยมันยังเหลืออยู่ทุกวันนี้พระพุทธเจ้ายังอยู่เมื่อเราไปเยี่ยมธรรมะของท่านก็เสียงท่านเท่านั้นแหละไม่ใช่อย่างอื่นเราเสียงธรรมะท่านก็เสียงตัวท่านก็จะทำเป็นพระพุทธเจ้าใครเห็นธรรมคนนั้นเห็นเราใครเห็นเราคนนั้นเห็นตถาคตใครเห็นตถาคตคนนั้นเห็นพระนิพพานพระพุทธเจ้าอยู่ตรงไหนจะได้ก็กราบเสมอกราบพระพุทธรูปกราบเรื่อยๆแต่ไม่ลงรอยกับท่านถ้าท่านทำนี้ก็ไม่พอใจกับเราแต่กราบเสมอนี่มันไม่เกิดปัญหาแล้วกราบมันด้วยไปแต่ไม่ฟังธรรมแต่มันฝ่าฝืนอยู่นั่นแหละฉะนั้นเราจึงมาฝึกหัดกันนี้ตลอดคนพูดกันดับดีมาอยู่เอาอย่างนี้นะครับเอาอย่างนั้นนะครับแต่แล้วก็มันมีขโมยอยู่ในใจอย่างเองไม่ทำตามก็มีเช่นนั้นจึงจะเป็นของยากว่าจิตของข้านี่ยอมไม่รู้โอ้ไม่รู้ไม่ได้รู้ยากรู้ลำบากนะรู้จักยากเพราะว่าเรื่องของพระมันไม่เหมือนเรื่องของโยมธุระของพระไม่เหมือนธุระของโยมการงานของพระไม่เหมือนการงานของโยมการงานของพระนี่มันละเอียดจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะต้องมีสติสม่ำเสมออยู่เรื่อยอย่างนั้นดูจิตของเจ้าของพูดกับจิตของเจ้าของเรื่อยไปอันนี้คนที่ยังไม่รู้ตัวก่อนจะรู้ตัวจะต้องรู้ธรรมะเมื่อยอมเมื่อไรจะรู้เมื่อนั้นครูมาอาจารย์สอนก็เหมือนกันนั่นแหละบางทีสอนว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาความเกิดความแก่ความเกิดความตายวันนี้ก็สอนตรงนี้ก็สอนสอนได้เรื่อยถ้าเรียนบางองค์เขาจะไม่อาจารย์เนี่ยเทศจะอนิจจังทุกขังอนัตตาในทุกวันทุกวันเปลี่ยนเทศอย่างอื่นก็ไม่ได้เทศจะเกิดแก่จะตายเท่านั้นแหละอย่างอื่นก็เทศจะไม่ได้แต่ให้โทษอาจารย์เทศคนเทศได้อันนี้จังนั้นเราเห็นหรือยังเราเห็นแน่ชัดอันนี้จังหรือยังถ้าเห็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาเนี่ยชัดก็ไม่เรื่องอาจารย์หรอกมันไม่เรื่องอาจารย์มันหมดแล้วรู้จักความเกิดความแก่ความเจ็บความตายแล้วมันก็หมดแล้วไม่ต้องไปเรื่องอาจารย์แล้วท่านเทศถูกแล้วเราฟังยังไม่ถึงผมก็เคยรำคาญเหมือนกันขึ้นอันนี้จังทุกขังอนัตตาจนเบื่อเพื่อเกิดแก่เกิดตายเบื่อเบื่อสาโรมาเพื่อจนเบื่อแล้วเข้าใจว่าท่านเพื่ออันนี้จังทุกขังอนัตตาทุกขังเปลี่ยนเพื่ออย่างอื่นเป็นไม่ได้ใจจะขาดแล้วจิตเนี่ยเราไม่ถามถึงตัวว่าเห็นอันนี้จังชัดเดียวหรือยังเราเห็นทุกขังชัดแน่เลยหรือยังเราเห็นอนัตตาชัดแน่เลยหรือยังนี่ถ้าเราเห็นแน่ในเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเราต้องไม่จะเรื่องใครแต่ปัญหามันก็หมดเท่านั้นแหละมันก็หยุดตรงแค่นั้นถ้าเราเห็นความเกิดเกิดจะตายอย่างจริงจังแล้วมันก็หมดแค่นั้นแหละฉะนั้นครูบาอาจารย์ถึงย่ำเสมอย่ำเสมอเนี่ยบ้างไงถึงเทือกเรื่องกินอย่างนอนนี่เนี่ยให้กินน้อยให้นอนน้อยให้ดีจะประมาณถึงย่ำอยู่ตรงนี้แล้วไม่ได้ไปที่ไหนหรอกเราก็ไม่สบายใจไม่ค่อยสบายใช่ไหมถูกบังคับนอนก็ต้องบังคับกินก็ต้องบังคับนะยืนถวายใกล้ๆกิโลสองกิโลเหนื่อยจะตายไปยังมาถูกบังคับให้กินน้อยนี่มันเรื่องจิตใจของกิเลสมันเรื่องจิตใจของคนมันยังไม่เห็นมันก็ต้องเป็นไปรูปนั้นใครทุกคนบวชใหม่ๆก็ต้องเป็นไปรูปนั้นมันต้องอาศัยการอดทนอาศัยการกระทำเพียรเรียนไปนั่นแหละฟังไปนั่นแหละให้มันเบื่อจ้ะถ้ามันเบื่อจริงๆเลยนะมันก็เลิกมันก็หมดปัญหาไปนั่นแต่ความจริงนั้นท่านมองเห็นเรายังมีอะไรอยู่ที่มันจะสั้นต่างทางปฏิภาณมันมีอยู่แต่ตัวเราไม่เห็นเราก็นึกว่าฉลาดมันฉ ฉลาดในสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เรารู้มันโง่วัดทุกคนนั่นแหละอย่างผมเนี่ยมันโง่หลายเหมือนกันอยู่เมืองนี้มันก็ไม่โง่เพราะมันพูดภาษาไทยภาษาลาวก็ได้ไปเมืองอังกฤษเนี่ยมันโง่ 100% เลยเพราะมันพูดไม่ได้อะไรเลยนี่คนทุกคนให้เข้าใจอันใดเราไม่รู้จักอันนั้นน่ะมันโง่จะไปอวดดีเลยที่คนรู้จักมันไม่โง่ก็เพราะมันรู้จักเท่านั้นน่ะมันไม่ตายเราอย่างนี้มันเป็นไปอย่างนี้ฉะนั้นการบวชจะได้บวชมานี่จะมาบวชมาพุทธศาสนานี่ก็เป็นของยากมันยากอะไรดูเถอะสิ่งที่มันพาเรายากในทางโลกมันมีอะไรบ้างถ้าเป็นหนุ่มอยู่มันก็พาลงอิเกลงนั้นทุกสิ่งทุกอย่างสารพัดถ้ามีลูกมีเมียมาบวชได้มันก็ติดลูกติดเมียห่วงใยสารพัดอย่างก่อนจะได้บวชนี่มันยากแม้จะเกิดมาโตขนาดนี้ได้มาบวชนะมันก็เป็นของยากมันยากถึงแต่บางทีเกิดเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่บวชไม่ได้มีประจักษ์ขัดข้องบางทีก็ตายก่อนถึงจะบวชก็ไม่ได้เนี่ยมันยากในการบวชนี่มันยากอย่างนี้บวชแล้วจะได้ฟังธรรมของท่านก็ยากอยู่แล้วทำไมมันนี่จะทำมันเป็นธรรมปฏิรูปมันเป็นธรรมเตรียมธรรมเออฟังถึงจะทำที่เป็นจริงเสียดเท่านั้นเนี่ยคนว่ายังไงก็ไปอย่างนั้นคนอื่นว่ายังไงก็ไปกันอย่างนั้นมันไม่รู้เรื่องว่าจะเอาตรงไหนดีโดยบวชตั้งแต่หนุ่มจนตายไม่เคยได้ฟังธรรมคนผู้เทศธรรมะให้คนอื่นฟังตลอดต้นจนตายก็ไม่เคยได้พูดธรรมะคนที่นั่งฟังธรรมะอยู่ตั้งแต่ต้นจนตายก็ไม่เคยได้ฟังธรรมะเนี่ยให้ดูว่าเรื่องมันยากอย่างนี้เทศธรรมะเทศยังไงเทศข้อเทศจริงเทศให้มันแน่นอนเห็นความจริงเป็นมาจริงๆนั่นให้ผู้อื่นเห็นธรรมะเนี่ยมันยากมันก็เทศไปอย่างอื่นไปเสียเทศกับโรคกับน้องไปเทศตามโรคตามเรื่องตามราวเขาไปเสียเป็นฟังกันนั่งฟังเฉยๆไม่ได้เอาไปปฏิบัติยากถ้าเราฟังเทศจริงๆเนี่ยมันนอนไม่ดับนอนก็ต้องสะดุ้งมันประมาทไม่ได้มันประมาทไปได้ถ้าไปฟังเทศน์ฟังธรรมจริงๆแล้วทำดีเราดีทำชั่วก็ได้ชั่วเท่านี้ถ้าเราเห็นชัดต้องไปแล้วเราทำชั่วไม่ได้ถ้าเราไม่เห็นแล้วเราทำชั่วคงจะได้ทำยังไงก็ที่ว่างๆไม่มีใครเห็นเราก็ทำได้เนื่องจากคนเห็นเราเนี่ยจะทำอะไรก็ทำได้เมื่อไม่มีคนเห็นเราก็ทำได้เนื่องจากคนเห็นเราเนี่ยนี่เรียกว่าคนเห็นธรรมะถ้าอยู่ในวัดก็กลัวครูบาอาจารย์กลัวเพื่อนฝูงจะเห็นอะไรต่อได้กลัวเท่านี้ไม่กลัวบาปเมื่อมันเผลอจากครูบาอาจารย์ไปก็ทำเลยเพราะว่าเพื่อนที่สุก็ไม่เห็นครูบาอาจารย์ก็ไม่เห็นก็เรียกว่ามันไม่มีใครรู้อันนี้มันโง่จะตายไปมันก็ไม่ได้เรื่องของเจ้าของทำความชั่วจะดำลงไปในน้ำไปทำดีมันก็มีคนรู้คนอื่นไม่รู้เราคนทำนี่ก็รู้เราไม่ใช่คนหรือมันก็ดูถูกเจ้าของด้วยไปจะไปสร้างโยนอากาศความชั่วคนไม่เห็นก็คือเราก็เป็นคนก็ต้องเห็นการกระทำของเราเนี่ยถ้าเห็นธรรมะมันทำความชั่วไม่ได้หรอกมันอยู่ที่ไหนมันทำไม่ได้คนเดียวก็ทำไม่ได้อยู่ในพวกในฝูงก็ทำไม่ได้อยู่ในน้ำก็ทำไม่ได้อยู่บนอากาศก็ทำไม่ได้เพราะเข้าใจว่าทำที่ไหนคนไม่เห็นไม่มีคนอื่นไม่เห็นเราก็ต้องเห็นเรามันทำไม่ได้ถ้ามันเห็นธรรมะได้ฟังธรรมะรู้ธรรมะต้องเป็นอย่างนั้นผู้ฟังธรรมเนี่ยจะได้บวชในพุทธศาสนาก็ยากการบวชนั่นจะเป็นของยากอย่างนี้แหละนะจะไปที่ไหนจะไม่ได้ทั้งอาไกวทั้งวอนทั้งรวมกินน้อยนอนน้อยเห็นน้อยเนี่ยไม่ได้ตามศาสนาของเราทุกอย่างไม่ได้เที่ยวไปโรงหนังโรงอีเกไม่ได้กินตามปรารถนาของเราเนี่ยอยากได้ของร้อนมันก็ได้ของเย็นอยากได้ของเย็นอยากได้ของร้อนมันก็ได้ของร้อนอยากได้มากเขาก็ให้น้อยอยากให้เขาให้เร็วๆก็ให้ช้าๆมันไปคนละทางทั้งนั้นเนี่ยมันทุกข์มากเลยคือเมื่อบวชเป็นพระแล้วได้แล้วเนี่ยจะมีใครมีศรัทธาบวชแล้วจะอะไรปฏิบัติมันก็ยากถึงข้าวจะบวชก็ยากปวดแล้วก็ยากในฟังธรรมเนี่ยก็ยากรู้แล้วก็ยาก มันไม่กล้าปฏิบัตินี่คนจะบวชไม่ได้ได้ปฏิบัติได้ก็มันยากเห็นไม่พวกพระเนรนะบางแห่งก็เหมือนกันมีมนต์ได้ครับปฏิบัติผมทำไม่ได้นี่มันดูถูกเจ้าของผมทำไม่ได้ครับเราสมัครมาเป็นทหารวินัยของทหารเราทำไม่ได้มันจะเป็นทหารได้หรือเราเป็นตำรวจกฎของตำรวจมีอยู่แล้วว่าผมทำไม่ได้ครับวินัยของตำรวจวินัยของทหารผมทำไม่ได้ได้ไหมนี่เราคิดอย่างนี้ถ้าทำวินัยมีอยู่แล้วบวชมาหนึ่งมีมนต์แล้วครับกรรมฐานอยู่ผมจ้าเฮาะอนุโมทนาแต่ผมทำไม่ได้ครับจนบอกคุณหนอวัดนั่นปฏิบัติวัดนี่ไม่ปฏิบัติจนมันแบ่งเป็นสองอย่างแล้วคำพูดของคนในปัจจุบันนี้ว่าที่ไหนไม่ปฏิบัติบวชก็ต้องปฏิบัติเท่านั้นแหละบวชไม่ปฏิบัติไม่มีในหลักของพระพุทธเจ้าของเราก็เลยพึ่งไปเลยว่าตรงนั้นปฏิบัติตรงนั้นไม่ปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติไม่ได้มันเป็นอะไรทีมันอยู่ในพุทธศาสนามันนอกพุทธศาสนาแล้วอย่างนี้เราไม่เข้าใจกันอยากปฏิบัติก็ได้ไม่อยากปฏิบัติก็ได้เห็นพันไปอย่างนั้นไปด้วยฉะนั้นจะมาบวชได้จะได้ปฏิบัติอย่างนี้มันก็ยากมันก็ยากมันยากอย่างนี้ฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่ปัญหานี้ต่างในทิศสานุทิศที่มาพยายามมาตั้งใจจะมาจำปัญหากับผมนี้ให้เข้าใจว่าท่านทั้งหลายพากันมาเองมาเองทั้งผมบอกว่าอยู่นี่มันยากนะอยู่นี่มันลำบากนะความกันทั้งหลายก็ไม่ยอมทั้งพระบวชใหม่ทั้งพระอาคันตุกะนี่มันยากอย่างนี้มาเองแล้วก็อยากอยู่เองให้พวกท่านทั้งหลายปฏิบัติเองอย่าเข้าใจว่าวัดประพงษ์เนี่ยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบวัดประพงษ์นี่ไม่ได้ปฏิบัติให้ใครครูบาอาจารย์ท่านสอนดีท่านก็สอนไปตามเรื่องของท่านแต่ท่านไม่ปฏิบัติให้เราท่านสอนให้เรานี่ทางไปที่นี่นี่ทางไปที่นี่ท่านทรงให้ทางไปทางการที่จะเดินทางเป็นเรื่องของเราเองได้รับคำสอนแล้วยังไม่รู้จักเราต้องเอาคำสอนอันนั้นไปสอนตัวเราอีกครั้งหนึ่งนั่นจึงเป็นเรื่องของพวกท่านทั้งหลายจะต้องทำเอาเองไม่ใช่ว่าผมนั่นจะสอนพวกท่านทั้งหลายให้เข้าไปหาธรรมะไปปฏิบัติธรรมะได้ถึงแม้พระพุทธเจ้าของมันกันฉันนั้นท่านก็บอกว่าตรงนี้แหละสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะมันอยู่ตรงนี้นี่ทางไปปรินิพพานท่านก็เตือนเราแค่นี้เองที่เราจะมีความขยันหมั่นเพียรนั้นมีศรัทธานั้นเป็นเรื่องของเราให้พระพุทธเจ้าท่านนั่งสอนจนกระทั่งวันเราตายแต่เราไม่ทำเราเองมันไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าก็หมดความสามารถมันกันจะปฏิบัติในคนอื่นไม่มีทำไม่ได้แต่ว่าท่านในความเห็นของคนอื่นให้เกิดปัญญาหนึ่งได้ฉะนั้นภาระทุกสิ่งทุกอย่างนั้นต้องแบ่งเป็นภาระภาระครูบาอาจารย์จะสอนให้เป็นภาระอันหนึ่งภาระที่เราจะต้องรับฟังแล้วก็ไปทำให้มันเห็นเองเป็นภาระอันหนึ่งฉะนั้นพวกท่านทางไหนรู้ว่ามาเองมาทำเองอย่างนี้ถ้ากันรักษาตัวของใครของใครให้ดีให้งามตามข้อปฏิกาของวัดหลวงพ่อคงได้แม้บวชสามเดือนพร้อมก็ยินดีได้แต่ทำให้มันถูกแต่ทำให้มันดีอย่ามันขัดข้องในผงหมู่นี้สอนง่ายตัวว่าจะสตาเป็นคนว่าง่ายเป็นคนสอนง่ายยังจะเป็นคนดื้อถึงแม้ว่ายังไงในวัดหลวงพ่อคงนี่ท่านจะทำผิดก็ลองทำกับท่านไปก่อนบางทีสิ่งนั้นเรายังไม่เห็นแม้คำสอนพระพุทธเจ้าท่านก็ยังมีเลยที่เรายังไม่เชื่อท่านเพราะเรายังไม่เห็นนี่ก็ไม่เป็นความจริงเพราะเราไม่รู้จักความจริงของความปลอมเท่านั้นแหละคำสอนของพระอริยเจ้ามาพูดไปแล้วมาถูกใจพุทธชนนั้นมันปลอมทั้งนั้นแหละคำพูดของผู้ติชนมาพูดจะถึงใจพระอริยเจ้ามันก็ปลอมทั้งนั้นมันยังเท่ากันไม่ได้ทั้งนั้นเรายังไม่เป็นไปในธรรมะฉะนั้นในพรรษานี้ให้ประการตั้งใจทุกๆคนแต่ว่ามันเคยมีความเดือดร้อนมาที่ผมบวชให้พวกท่านทั้งหลายนานๆนี้ ไม่ใช่ว่าดูถูกดูหมิ่นทำเนี่ยอับอายขายหน้าไม่ใช่อย่างนั้นเจ้าในนายมาก็ต้องทำอย่างนี้มาถึงที่นี่แล้วหมดแล้วใครมีลาภใครมียศใครร่ำใครรวยก็เอาที่ไปโน้นหน้าวัดนี่เอาเข้ามาในนี้เข้ามาในนี้รวมกลุ่มเป็นอันเดียวกันเลยจนบุตรสถานก็ทำเหมือนกันอยู่เหมือนกันมีข้อวัดปฏิบัติเหมือนกันทั้งนั้นจะเป็นนายคนนายพันก็เอาที่ไปโน้นหน้าวัดวงกลมนั่นถึงจะจึงแบกไปถ้าเอาเข้ามาในนี้แล้วมันไม่เห็นธรรมะมันขวางอยู่อย่างนั้นมันคนละอย่างกันก็ต้องเป็นอย่างนั้นใครจะร่ำใครจะรวยใครจะสุขใครจะทุกข์ใครจะดีอะไรอย่างไรก็ช่างมันเถอะทางโลกมันจะเอามาบวชในวัดนี้มันคนละเรื่องกันมันคนละอย่างกัน
2: เพื่อนำฉันทะมาเพื่อพระองค์นั้นเมนองค์นั้นนำฉันทะมาคือวาจาที่ได้มอบเรื่องราวอะไรให้พระองค์นั้นเข้าไปประชุมในสงฆ์รู้จักว่าเป็นนั้นนั้นนั้นอย่างนี้สงฆ์ก็จะได้สบายใจกันอย่างนี้อันนี้ให้เข้าใจให้เข้าใจในการนี้และประการที่สองแล้วก็สำหรับตรวจตราและปฏิปทาของผู้ปฏิบัติเราจะมาด้วยศรัทธาเพราะอะไรที่มันเกิดมาด้วยศรัทธานั่นมันสงบระงับมันเกิดประโยชน์ถ้าอะไรไม่มาโดยศรัทธานั่นมันไม่เกิดประโยชน์มันเกิดประโยชน์น้อยหรือจะบังคับมันมาเป็นต้นข่มขืนมันมาอย่างนี้มันก็ยังดีเนี่ยถูกทรมานถูกข่มขืนเลยมันดีทรมานจิตใจของเจ้าของทรมานกิเลสมันเดือดร้อนมันเดาร้อนอย่างนี้มันก็เป็นประการหนึ่งจนกว่าที่ทำไปไม่ได้ทรมานมันมีศรัทธาเนี่ยมันเป็นแล้วอย่างมากสุดเป็นแล้วไม่ต้องบังคับมันอะไรอย่างเนี้ยมันก็เป็นมากที่สุดแล้วการประชุมในสงฆ์นี้จะเป็นเครื่องให้สำรวจตรวจตาพระภิกษุสามเณรนะการกระทำจิตของสมณะทุกวันทุกวันทุกวันนี่ตลอดไตรมาสนี่มันจะมีกี่วันนะมันจะมีกี่วันถ้าเราไม่ขาดเราหมกพ้องแสดงว่าปฏิปทาของเรานั้นทำอย่างไรมันก็ดีกว่าคนที่ขาดไปในวันที่คนที่ขาดไปแต่วันนี้ท่านพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องที่มาอยู่รวมกระสงก็อยู่ไปก็เหมือนกันกับคนที่นอนดับอยู่บุรุษคนหนึ่งมันนอนดับอยู่นะเอาชีนอนดับอยู่ละไอ้เพื่อนเพื่อนเอาชีดำมาป้ายหน้าจ้ะตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าเขาเอาอะไรป้ายเราตื่นนอนขึ้นมาหมู่พวกทั้งหลายหัวเราะก็กลับหัวเราะกับเพื่อนไปด้วยไม่รู้ว่าเขาหัวเราะอะไรก็ไม่รู้เรื่องเพราะไม่รู้จักนั่นอันนี้ให้เข้าใจทุกคนให้ปลูกศรัทธาปลูกความเชื่อขึ้นไอ้ธรรมดาเรามาฝึกใหม่ฝืนใหม่ก็เรื่องเป็นธรรมดาอย่าเข้าใจก็ไปค่ายจะมาทำวัดสวดมนต์มาสร้างคุณงามความดีนี่อย่าเป็นแค่ค่ายก็จะไปเกณฑ์มาทำงานโยธาคือฆราวาสต้องทำงานโยธากันทำทางกุยทางอะไรเงี้ยเป็นงานโยธาพวกหลวงก็เกณฑ์ไปทำอย่างเงี้ยบังคับไปไม่อยากจะไปไม่มีศรัทธาแต่ไปกลัวเขาจะลงโทษเราอย่างเงี้ยก็ไปแบกจอบไปจับมีดไปนะเมื่อไปถึงแล้วมันไม่รู้จะทำอะไรนะมันไม่ใช่ของเราจะทำให้มันดีมันงามก็ไม่ใช่ของเราบังคับมาไม่อยากจะทำพอดีเห็นเจ้านายพวกรุกเพียบขึ้นมาจับจอบจับมีดขึ้นมาฟันทำอะไรใส่เท่านั้นเมื่อเจ้านายกายไปแล้วก็นอนสบายเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีศรัทธาเพราะว่างานที่นี่ไม่ใช่งานของเรามันงานส่วนรวมในความเห็นแต่อย่างนั้นเราทุกคนเหมือนกันนะที่เราจะเข้ามาสมุดในพุทธศาสนานี้อยากเข้าใจว่าเรามาบวชชั่วคราวเท่านั้นแหละประเดี๋ยวเราจะศึกกับเดือน2เดือน3เดือนศึกอย่างนี้ถ้าไปคิดอย่างนั้นเสียแน่นอนเลยไอ้ความชั่วมันทำไม่ถึงนาทีนะมันในความชั่วนะ ไหมมันเลยชั่วนะไอ้ทำดีนะแต่มันถูกต้องไม่ถึงนาทีนะมันขณะจิตเดียวมันได้นะเราอย่าไปคิดอย่างนั้นทีอย่างไรที่เราจะต้องทำเรามาบวชในพุทธศาสนาก็ทำให้มันเต็มเปี่ยมจะต้องทำดูดิครูบาอาจารย์ท่านพาทำก็ต้องทำดิเพื่อจะรู้จักมันซะว่ามันจะเป็นยังไงไหมเราจะได้พูดเต็มปากเราไปบวชทำกรรมฐานพยายามทำเต็มที่ของเราเถอะความขี้เกียจให้มันขี้เกียจไปไอ้ความขยันให้มันขยันไปขยันก็ทำขี้เกียจก็ทำให้มันทำฝืนไอ้สิ่งที่ไม่ดีอย่างนั้นนี่การกระทำเขาต้องทำอย่างนั้นอยากเข้าใจว่าเราทำไปประเดี๋ยวก็สึกแล้วทำไปเป็นวันๆเรียกสึกเนี่ยอย่าไปคิดเช่นนั้นเสียหายเสียหายไอ้ทำความชั่วมันโผงเดียวมันชั่วนั่นนะต้องยิงคนเดียวป้องเดียวเท่านั้นเนี่ยไม่ถึงนาทีแล้วมันตายมันเป็นโทษไอ้คณะจิตเดียวไอ้ความชั่วมันน้ำพึ่งหยุดเดือดเดียวเท่านั้นไอ้คนฆ่าคนมันรูปเดียวเท่านั้นเห็นไหมรูปตัวเองก็ฆ่าได้รูปฆ่าพ่อก็ได้เมียฆ่าผัวก็ได้ผัวฆ่าเมียก็ได้มันรูปเดียวเท่านั้นนี่คือการกระทำความชั่วไม่ต้องนานเนาะไม่ต้อง4 วัน 5 วันเนาะเนี่ยมันเป็นไปอย่างนั้นแค่นั้นการกระทำความดีนั่นน่ะอย่าพึ่งว่าเราบัดนี้เรายังไม่เอาแน่นอนดอกนะมาบวชจบข้าวกันเท่านั้นอย่าไปคิดเช่นนั้นเรามีโอกาสขนาดนี้มันดีแล้วขนาดนี้มันดีแล้วอย่างไรก็ต้องได้ปัจจัยมีปัจจัยติดตามตัวเราไปเมื่อเราได้กระทำแล้วทำดีนั่นแหละดีแหละให้เข้าใจอย่างนั้น อะไรมันเป็นขอบเขตให้เป็นเครื่องหมายการประชุมในโบสถ์หลังนี้ร่ำระคังมาถึงเวลาเดียวมาอันนี้แหละตรวจดูง่ายๆว่าอันมันจะเป็นยังไงอะไรไหมอย่างนี้รู้จักกันอ่ะใครจะเป็นอะไรยังไงไอ้ปฏิปทานี่บอกเหตุผลแล้วการกระทำนี่บอกเหตุแล้วเนี่ยรู้จักละอย่างนี้อย่างนั้นต้องช่วยตัวเองอย่าให้ครูบาอาจารย์บังคับเราอย่าเข้าใจว่าท่านบังคับเราทุกคนมาด้วยศรัทธาทั้งบวชใหม่ๆก็ดีทั้งบวชเก่าๆก็ดีมาด้วยศรัทธาทั้งนั้นอย่างผมเนี่ยบวชเก่าไม่มีใครเชิญมาเลยมาบวชเนี่ยนะไม่มีใครเชิญมาไม่มีใครบอกมาไม่มีใครอาราธนามานะผมมาเองผมเนี่ยถ้าเรามาเองแล้วลงมาทำเองพ่อเรามาเองเราแล้วทำเองเราสิระเบียบมันมีอยู่แล้วก็ต้องทำสิเราจะรู้ว่าทำติดกันตลอด3 เดือนเนี่ยมันจะเกิดผลประโยชน์อย่างไรเมื่อเรายังอยู่จะได้พูดเต็มปากเราเมื่อเราสึกไปก็จะได้พูดเต็มปากเราอันนี้เมื่อท่านทั้งหลายยังไม่รู้เดี๋ยวนี้นะวัยของท่านมันยังไม่ครอบประมาณหรอกอายุ50-60 ปีเด้อท่านทั้งหลายจะได้มองดูท่านหลังนึกถึงที่พระสงฆ์ทั้งหลายมาช่วยนั่นน่ะท่านจะรู้จักจะได้ออกปากมาว่าแหมแต่เรายังหนุ่มไม่รู้เรื่องนั่นนี่เนาะคณะสงฆ์สอนท่านเทศให้ฟังทุกอย่างหลวงพ่อท่านก็สอนทุกอย่างมีศรัทธาสมข้อเรากลับไม่รู้เรื่องเลยนึกว่าไม่ใช่จิตของเราไม่ใช่เรื่องของเราแก่แล้วถึงรู้จักถ้าหากว่ารู้จักสมัยนั้นของโหยคงจะดีไปซะแล้วป่านนี้อันนี้มันสายซะแล้วแน่ไปซะแล้วเกือบทุกคนจะพูดกันอย่างนี้มันไม่รู้เรื่องดังนั้นพวกท่านทั้งหลายเนี่ยอันนี้คือท่านวีรพลเนี่ยปีนี้ผมช่วยให้อธิบายธรรมะอธิบายพระวินัยให้ฟังเรื่องพระวินัยนี่นะจะไปพูดให้มันเข้าใจกันจริงในที่นี้ไม่ได้เป็นคร่าวๆไปเท่านั้นนะไม่เวลาไม่พอนะสมัยก่อนผม5 พรรษา6 พรรษาเนี่ยในพุทธศิขานี่องค์ของศิขาบทนี่มันจะเต็มในกระเป๋าเลยนะไม่ต้องแบกพุทธศิขาเขียนไม่ได้มีพิมพ์ซะด้วยเขียนเองเลยตัวนี้น้อย หนาขนาดใส่ยากไปดูทุกอย่างเลยมันต้องเคร่งขนาดนั่นดูไปดูไปดูไปนานานดูไปนานดูไปผลที่สุดในสมัยตะวันเนี่ยทิ้งแล้วทิ้งเพราะอะไรเพราะเรารู้มันได้ว่าจะไม่ทำมาแล้วขึ้นชื่อว่ามันเป็นบาปมันผิดแล้วจะไม่ทำอยู่แล้วมันตั้งใจอยู่อย่างนี้มันก็ไม่เป็นบาปมันไม่ผิดเพราะเราไม่มีเจตนาอะไรแล้วอย่างนี้นั่นอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญพระวินัยทุกแง่ทุกมุมนั่นจะให้จบมันไม่จบหรอกไม่จบนอกจากเราพระวินัยทั้งหมดเนี่ยอ่านคร่าวๆอย่างรู้จักละหนึ่งเรามีความละอายมีความกลัวเท่านี้เนี่ยจะทำอย่างนี้มีความละอายเกิดขึ้นมาแล้วอันนั้นไม่ทำมันจะถูกหรือผิดก็ช่างมันยังไม่ทำเลยจะพูดอย่างนี้มันจะผิดหรือถูกไม่รู้จักไม่ต้องพูดมันเลยอันใดที่เรายังไม่รู้จักนั่นอย่าพึ่งทำอย่าพึ่งพูดเรียนครูบาอาจารย์ก่อนอันนี้ที่รวมของพระวินัยแล้วเนี่ยที่รวมของพระวินัยอายกลัวต่อความชั่วทั้งหลายแล้วยุงตัวนี้จะเจตนาไปฆ่ามันน่ะเหมือนกับเราฆ่ามนุษย์คนหนึ่งอะอย่างนี้มันขนาดนั้นเนี่ยมดตัวนี้เราจะแกล้งไปฆ่ามันนะเหมือนฆ่าวัวสักตัวหนึ่งแต่มันขนาดอย่างนั้นจิตใจมันเป็นอย่างนั้นแต่เมื่อยุงมันมากัดเรามันมีความรู้สึกไปมันคันเลยเราคว้าไปเกาอย่างนี้ตื่นยุงตายไปนั่นนั่นก็ไม่มีอะไรแต่ก็ยังเตือนให้เรามีสติขึ้นให้มากอีกอย่าประมาทอย่างนั้นนี่มันต้องเพิ่มไปอย่างนั้นเราจะรู้จักเรารักษาที่เดียวนี่มันจะครอบทุกที่ขาบทเลยนะเรามีความละอายหนึ่งมีความกลัวหนึ่งนะสองตัวเท่านี้แหละพระวินัยทุกแง่ทุกมุมจะมาจบอยู่ตรงนี้สองคำนี้มีความอายมีความกลัวเท่านี้เองนี่ถ้าเป็นธรรมะเดี๋ยวจะต้องเป็นอย่างนี้นี่ฉะนั้นที่ท่านมีธรรมะพอสมควรมีที่พึ่งแล้วท่านจึงปล่อยวางสมัยก่อนต้องแบกคัมภีร์พระวินัยไปไม่ก็จำเป็นเนี่ยนะตั้งหลายปีนะผมจึงทิ้งมันนะมันยังทิ้งอันนี้ทิ้งมันก็ยังอยู่ไม่กล้าทำอย่างนั้นจิตมันเป็นธรรมแล้วถึงจะไม่มีอะไรมันก็ไม่เป็นอะไรของมันอย่างนี้ไม่ใช่ว่าไม่สนใจในพระวินัยสนใจในพระวินัยอยู่แต่รู้เรื่องของพระวินัยแล้วจะไปรักษากันหมดทุกที่ขาบทนั่นตายนี่แต่เอาจริงเอาจังอย่างนั้นไม่ได้เราไม่ถึงพระวินัยเราบุกเข้ามาในธรรมะพระวินัยนี่ก็ไม่ใช่ของเล่นๆนะบางคนอ่านพระวินัยฟังโอ้ยอันนั้นอันนี้อันนี้อันนั้นเป็นนบัตทุกนาทีเลยนะนี่คือคนไม่มีปัญญาผมเคยเล่าให้ฟังนะนายคำอยู่บ้านทุ่งบวช 3,000 เดินจงกรมไปสักเดียวนึกถึงอันนั้นแล้วเป็นอาบัติแล้วอย่าไปหาพระเดินจงกรมอยู่ในการท่านผมแสดงอบัติด้วยเป็นอาบัติแล้วนั่งไปเดินอีก9 1 2 9ไปอันนั้นมาอีกเป็นอาบัติแสดงอบัติอยู่ตลอดเดินเลยเป็นบ้าอะไรอย่างเงี้ยนะนี่เข้าใจมั้ยอะไรก็จะเป็นอาบัติทั้งนั้นผ้าไกลเดียวนั่นน่ะบวชแล้วเข้ามาภาวนาไปนึกไปได้ไอ้ผ้าเนี่ยถ้าเรายังไม่เป็นทุกข์นะมั้งเนี่ยนะอีกแสดงสงสัยแหละไปเสียสละผ้าใหม่เป็นทุกข์ใหม่ทำใหม่นะต่อมาอีก3,000 ปีเดินจะกลมไปมาปุ๊บแบบเป็นทุกข์เราอธิษฐานหรือเปล่าไม่รู้สงสัยอีกแล้วไปเสียชนะผ้าอีกแล้วมาสินทุแล้วมาอธิษฐานใหม่เรียกว่าอยู่ไป5 วัน 6 วันทำไปอีกอธิษฐานออกชื่อผ้าได้ไงไม่รู้เอาอีกแล้วสังฆาติหรืออุตราสงอันตราวาสกออกชื่อหรือไม่ออกชื่อเลยเอาแล้วไปเสียชนะอีกแล้วแล้วกันนี่เกิดยิ่งดูพระวินัยไปเท่าไรนะยิ่งเกิดความวุ่นวายสงสัยไปหมดทุกแง่ทุกมุมเลยนี่มันเป็นแค่นี้จนกว่าบวช3,000 เนี่ยไม่มีอะไรสงสัยทั้งนั้น ไอ้พระกติใกล้ๆกันนั่งเกียรติเนี่ยเดี๋ยวเดินจะคงเพียรเก่งเหมือนกันนะจะเพียรหาอาบัติเพียรหาความผิดวุ่นวายไปเนี่ยก็เดินปั๊บท่านนะแหมผมก็ได้อาบัติแล้วไอ้ผมแสดงอาบัติหน่อยไอ้พระกติใกล้ๆกันจนวุ่นวายนี้ตรงเท่าไรก็ยิ่งอาบัติไม่หมดซะแล้วจำเป็นก็ต้องศึกนี่สงสัยสงสัยศึกไปแล้วมันเกิดมีวอนมันทำอะไรไม่ได้มันเกินไปศึกไปเรื่องนี้เอาไปทำนาแล้วเดินไปหากบขายตลาดหมดสงสัยอะไรเลยไม่มีมีวอนเลยนี่มันบาปแต่แท้นี่ยังไงไปนั่งให้โทษเราโดยมากพวกที่ใหม่ๆเนี่ยอายหรือกลัวเกินไปมันชอบเป็นอย่างนั้นปรับอาบัติตัวเองได้บางทีก็น้ำอสุกะมันเคลื่อนลงมาปุ๊บอย่างนี้แหมมันมีความสุขนะแยกไม่ออกซะแหมเราอะไรไหมเนาะนี่นะเรายินดีไหมอะไรไหมเราพยายามไม่แยกไปออกซะแล้วเอ้าเป็นอาบัติแล้วแหมพวกนี้ก็ลำบากเหมือนกันนะไม่รู้เรื่องมันไม่แจ้งข่าวปฏิบัติน้อยดูที่ทนมันไปดูที่มันจะเป็นไงไหมไม่รู้จักอย่างไรก็ให้ศึกษาแล้วที่ท่านให้ข้อคิดเนี่ยได้ศึกษาชั่วคราวถ้าหายมันดีจริงๆนะเราจะมีหนังสืออีกเล่มนึงนะใครจะสนใจศึกษาปริญญาเอกต้องไปดูในกติกของเราวังว่าดูไปพิจารณาไปดูไปมาพิจารณาไปเรื่อยๆนะแล้วก็มาฟังธรรมและพิจารณานั้นเมื่อมันไม่เข้าใจก็มาเรียนถามท่านเรียนถามท่านท่านจะช่วยแนะนำเมื่อฉันช่วยแนะนำก็ยังไม่เข้าใจอยู่เพราะวางไว้แต่ก่อนมันยังหนาอยู่บางทีก็ถามจนกว่าที่ว่าไอ้คนที่แนะนำอะไรไม่รู้อย่างอาจารย์ที่นวลนี่ไหมถามจนอาจารย์เที่ยงวิ่งกับปลาเลยอะไรก็อย่างนั้นจนเขาไม่รับรายการเข้าในที่ประชุมเลยอย่างนี้สงสัยไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องอย่างนี้มันก็เกินไปอันนี้แหละให้ข้อคิดในการพระวินัยแต่มันก็ยังดีนะพระวินัยนี่มันพระวินัยมันผิดถ้าจำผิดไปคือมันผิดนั่นเองนะไม่สมบูรณ์หรือจะเป็นกฎหมายของพระเราโดยตรงก็ได้แต่มันเป็นของละเอียดมากอันนี้นะเป็นของละเอียดมากหรือเกินอันนี้เป็นของละเอียดมากเราจะตามมันไม่ทันไอ้สิ่งที่มันละเอียดนี่มันละเอียดอยู่นั้นเนี่ยเราตามมันไม่ทันเนี่ยต้องอาศัยการอาศัยเวลานานๆอาศัยศึกษาครูบาอาจารย์ดีที่ไปเพื่อการกระทำไปด้วยอย่างนี้นะอันนี้เรียกว่าพระวินัยที่นี่ครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติมาเดี๋ยวนั้นเท่านั้นท่านมาไปดูพระวินัยแล้วท่านดูจิตของท่านจิตของท่านท่านดูจิตของท่านมันมีออกจากจิตของท่านเพราะพุทธศาสนามันเรื่องของจิตยังจิตเนี่ยมันจะคิดอิจฉาใครอย่างนี้ก็รู้แล้วท่านไม่ไปยุ่งกับมันหรอกมันผิดแล้วมันอิจฉาคนนั้นอย่างนี้ท่านรู้มันแล้วเดี๋ยวมันรักคนนี้อย่างนี้ท่านรู้มันแล้วอย่างนี้ไอ้เราถ้ามันเกลียดหรือส่งเสริมมันให้มันฆ่ามันแกงกันไปถ้ามันรักมันก็ฟันเฟือกันไปไม่รู้เรื่องท่านรู้แล้วนะรู้แล้วว่าอารมณ์ท่านรู้แล้วอะไรท่านรู้ของท่านแล้วท่านก็อยู่สบายของท่านไปอย่างนี้ท่านปล่อยวางเพื่อท่านรู้เรื่องเราไม่รู้เรื่องสิเหมือนเด็กๆกันเอาปล่อยเด่นทรายไอ้ตัวอะไรมาวิ่งมาผ่านหน้ากระตะคุบมันเด็กไม่รู้อะไรนะไอ้มดมาก็จะคุบขึ้นดีดมาก็จะคุบเนี่ยไม่รู้จักเนี่ยก็มาแรงป่องมันใส่มาก็จะคุบอีกเนี่ยมันก็ต่อยเอามาร้องไห้อันนี้ก็เหมือนกันไอ้ดีมาก็จะคุบเอาซะเนี่ยความพอใจมาก็จะคุบเอาซะความเสียใจมาก็จะคุบเอาซะจับทั้งนั้นอย่างนี้เรียกว่าเรายังไม่ฉลาดพอไม่รู้จักไม่รู้จักไอ้ความดีมาให้โทษเราเมื่อเราไม่รู้จักดีไอ้ความชั่วมันก็ให้โทษเราเมื่อเราไม่รู้จักชั่วเนี่ยให้โทษเราถึงสองอย่างถ้าเราไม่มีปัญญาแล้วอันนี้ให้เข้าใจ การพระวินัยรักษาพระวินัยนี่ต้องให้เรียนรู้ไว้อย่างนี้ทุกๆท่านก็ดีให้พยายามเท่าที่พยายามเนี่ยมันใหม่เนี่ยยังไม่ถึงเดือนในพรรษาเนี่ยพยายามเล่นเนี่ยการปฏิบัตินั่นนะในทางมันที่ดีที่สุดย่อเรามาทำปฏิบัติใหม่ๆในรู้เรื่องอะไรนะจะทำอะไรจะคิดให้รู้ซะก่อนถ้าสงสัยเราอย่าพูดมันเรียนครูบาอาจารย์ก่อนอย่าเพิ่งทำมันเนี่ยอันนี้แหละเรื่องบริสุทธิ์ตรงนี้ แต่มันจะให้เรารู้สึกตัวอย่าไปเพิ่งทำมันง่ายต้องอดกลั้นทุกสิ่งทุกอย่างในความเห็นหนึ่งอย่างท่านเทศสติปัฏฐานหรือมรรคมีองค์8ให้ฟังวันนี้สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบไอ้ความเห็นชอบมันจะเป็นไงเนาะถ้าเรารักคนนี้เราก็พอใจเรื่องว่าชอบแล้วถ้าเราเกลียดคนนี้เราก็ไม่พอใจก็เรื่องว่าเราชอบแล้วแน่มันเป็นซะอย่างนี้มันชอบทั้งข้างคู่ๆไปอย่างนั้นน่ะไอ้ความเป็นจริงท่านให้ปล่อยทั้งชอบทั้งไม่ชอบไว้อย่าไปเกี่ยวข้องกับมันให้รู้มันมีสติอยู่สงบอยู่เท่านั้นเนี่ย
0: ท่านฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงอำเภอวาดินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีมีชื่อกันเทศว่าความเสื่อมของการปฏิบัติในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังปฏิปทาพระตุดงคกรรมฐานวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่38ครับ
3: ดังนั้นสมาธิภาวนาจึงเป็นเครื่องมือตัดกำลังของอวิชชาได้ดีเพื่อปัญญาจะได้ทำการกวาดล้างไปโดยลำดับจนไม่มีอวิชชาเหลืออยู่ภายในใจคำว่าภวังคจิตนี้เริ่มทราบได้จากการภาวนาเมื่อจิตรวมสงบตัวลงไปพอถอนออกมาเรียกว่าจิตออกจากภวังและเริ่มยุ่งไปกับเรื่อง108ที่อวิชชาเป็นผู้บงการไม่มีวันสำเร็จเสร็จสิ้นลงไปฉะนั้นจึงไม่มีงานใดจะยืดยาวจนสืบสาวราวเรื่องหาเหตุผลต้นปลายไม่ได้เหมือนงานของอวิชชาที่แผ่กระจายไปทุกแห่งหนตำบลหมู่บ้านตลอดโลกสงสารและกล้าได้กล้าเสียต่องานของตนรักชังเกลียดโกรธเป็นงานประจำของอวิชชาไม่มีรังเกียจพอใจทั้งรักทั้งชังพอใจทั้งเกลียดทั้งโกรธแม้จะมีความทุกข์ทรมานแก่ผู้รับใช้เพียงไรอวิชชาเป็นไม่ยอมให้ถอยยุให้รักให้ชังให้เกลียดให้โกรธจนผู้รับผลเกิดความฉิบหายผลปี้ไปเพราะสิ่งเหล่านี้อวิชชาก็ไม่ยอมเห็นใจและสงสารบังคับไปทำจนผู้รับใช้แหลกลานไปกับมันนั่นแลคือความเป็นธรรมของอวิชชาทุกๆอวิชชาที่มีอยู่ในใจสัตว์โลกงานที่อวิชชาพาให้ทำนั้นไม่มีวันสิ้นเสร็จสำเร็จเหมือนงานอื่นๆนอกจากแตกแขนงกว้างขวางออกไปเรื่อยๆไม่มีวันเวลาเป็นกฎเกณฑ์ขอบเขตเท่านั้นผู้มีธรรมในใจเช่นผู้มีสมาธิปัญญาบ้างจึงพอเห็นโทษของอวิชชาที่พาทำงานไม่หยุดดังนั้นเมื่อจิตรวมลงสู่ภวังค์ที่เรียกว่าอวิชชาพักงานชั่วคราวจึงปรากฏมีความสุขสบายหายห่วงไปพักหนึ่งตอนที่จิตพักงานนี้แหละที่พอเห็นโทษแห่งความหมุนของตนที่มีอวิชชาอยู่หลังฉากซึ่งความหมุนนั้นผิดธรรมดาที่อยู่ในภวังค์มากมายขณะที่จิตถอนขึ้นมาใหม่ๆใจก็ยังมีความสงบเย็นอยู่ด้วยกำลังของสมาธิหล่อเลี้ยงจิตมีความสงบเพราะสมาธิมากเพียงไรก็เห็นโทษแห่งความวุ่นวายของอวิชชาเป็นเหตุมากเพียงนั้นด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติจึงมักติดสมาธิจนไม่สนใจจะแก้ด้วยวิธีใดๆเพราะเป็นความสงบเย็นมากพอให้ติดได้สุดท้ายจิตกลับเห็นโทษแห่งความวุ่นวายเพราะอวิชชาแต่ก็ติดในสมาธิซึ่งเป็นบ้านพักหรือนอนของอวิชชาจนได้เพราะไม่มีทางออกซึ่งเห็นว่าดีกว่านี้นี่แหละผู้ปฏิบัติจะเห็นคุณของสติปัญญาอย่างถึงใจก็ไม่เห็นตอนพยายามถอดถอนทำลายอวิชชานี่แหละเพราะนอกจากสติกับปัญญาแล้วไม่มีเครื่องมือใดสามารถทำลายได้ภวังคจิตจะสูญสิ้นไปได้เมื่อไรภวังคจิตไม่มีวันสูญสิ้นไปโดยลำพัง พราะเป็นแหล่งสร้างภพสร้างชาติสร้างกิเลสตัณหามานานและทางเดินของอวิชชาก็คือการสร้างภพชาติบนหัวใจสัตว์โลกอยู่ตลอดไปไม่มีวันเกียจคร้านและอิ่มพอผู้ปฏิบัติถ้ายังรักสงวนภวังคจิตและรักฐานแห่งสมาธิของตนอยู่ไม่คิดหาทางขยับตัวเข้าสู่ปัญญาเพื่อสอดส่องดูตัวอวิชชาที่เปรียบเหมือนนางบางเงาอยู่ในจิตหรือในภวังคจิตในสมาธิก็เท่ากับเป็นสมุนของภพชาติอยู่เรื่อยไปไม่มีวันพ้นไปได้ถ้าต้องการหลุดพ้นก็ต้องสร้างสติปัญญาขึ้นกับใจจนคล่องแคล่วกล้าสามารถทำลายภวังคจิตอันเป็นตัวภพชาตินั้นเสียภวังคจิตก็สลายหายสร้างไว้เองผู้จะทราบภวังคจิตได้ต้องเป็นผู้มีสมาธิอันมั่นคงและมีสติปัญญาอันแหลมหลักเข้าเขตข่ายแห่งมหาสติมหาปัญญานั่นแลนอกนั้นไม่สามารถทราบได้แม้เรียนจบพระไตรปิฎกก็ไม่พ้นจากความพกเอาความรู้อวิชชาไว้อย่างเต็มพุงไปได้เครื่องมืออันยอดเยี่ยมก็คือมหาสติมหาปัญญานี่แลเป็นเครื่องสังหารทำลายภวังคจิตภวังอวิชชาพระป่าก็เขียนไปตามนิสัยป่าอย่างนั้นเองกรุณาอย่าได้ถือสาและยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์นักเลยเพราะพูดไม่มีแบบมีฉบับเป็นเครื่องยืนยันรับรองเวลาปฏิบัติก็อยู่ในป่าเวลาเรียนก็เรียนในป่าทำจึงเป็นธรรมป่ารวมแล้วมีแต่เรื่องป่าไม่มีคำว่าคัมภีร์แฝงอยู่บ้างเลยการอธิบายวิธีเดินโยงกลมกับวิธีนั่งสมาธิก็ไม่ค่อยเป็นแถวเป็นแนวเนื่องจากความเกี่ยวโยงแห่งแขนงธรรมต่างๆที่ควรอธิบายมีสัมผัสกันเป็นตอนๆจึงเขียนวกเวียนซ้ำซากไปตามความจำเป็นผู้เริ่มฝึกหัดใหม่อาจเป็นปัญหาและทำให้เกิดความรำคาญอยู่บ้างแต่อาจเกิดผลในเวลาต่อไปจึงขอสรุปวิธีการทั้งสองลงว่าได้เห็นว่าการเดินโยงกลมเหมาะกับนิสัยและได้รับความสงบหรือเกิดอุบายต่างๆขึ้นมากกว่าวิธีนั่งสมาธิก็ควรเดินมากกว่านั่งถ้าการนั่งจิตได้รับผลมากกว่าก็ควรนั่งมากกว่าเดินแต่ไม่ควรปิดทางของการเปลี่ยนอิริยาบถซึ่งเป็นความสำคัญสำหรับกายที่เป็นเครื่องมือทำงานทั้งสองนี้จะเป็นวิธีใดก็คือการทำลายกิเลสสิ่งพอกพูนภพชาติและกองทุกข์ทั้งมวลภายในใจอันเดียวกันนั่นแหละกรุณาทำความสนใจกับจิตซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของโลกด้วยโลกกับเราจะอยู่ด้วยกันเป็นผาสุกไม่อยู่ด้วยความเดือดร้อนนอนคลางนะเพราะจิตได้รับการอบรมพอมีเครื่องป้องกันหลบซ่อนบ้างดีกว่าที่ไม่มีอะไรในตัวเลยเวลาดับขันจะได้อาศัยพึ่งร่มพึ่งเงาความดีภายในตัวที่สั่งสมไว้สัตว์โลกเป็นไปกับกรรมดีกรรมชั่วและเสวยผลเป็นสุขบ้างทุกข์บ้างตลอดมาไม่เคยมีสัตว์ตัวใดหรือผู้ใดหลีกพ้นไปได้โดยไม่ยอมเสวยผลที่ไม่พึงปรารถนาแม้ในโลกมนุษย์เราก็รู้เห็นกันอยู่อย่างเต็มตาเต็มใจทั้งท่านและเราตลอดสัตว์ซึ่งมีสุขบ้างทุกบ้างเจือปนกันไปเป็นคราวๆในรายหนึ่งๆการอบรมความดีมีศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นเพื่อเป็นเรือนใจอันเป็นสิ่งที่ผู้บำเพ็ญจะพึงรู้เห็นในปัจจุบันวันนี้ชาตินี้ไม่สงสัยเช่นเดียวกับสมัยพุทธกาลส่วนขณะจิตที่รวมลงเป็นสมาธิซึ่งมีหลายขณะต่างๆกันตามนิสัยนั้นไม่ขอแสดงไว้ณที่นี้เกรงว่าท่านที่เริ่มปฏิบัติจะคิดคาดหมายไปต่างๆซึ่งไม่ใช่ความจริงที่เป็นเองจากสมาธินิสัยของตนที่อธิบายวิธีเดินจงกรมและนั่งสมาธิภาวนาที่ผ่านมานี้อธิบายเป็นกลางๆนำไปปฏิบัติได้ทั้งพระและคฤหัสถ์ส่วนผลคือความเป็นของจิตที่เกิดจากการเดินจงกรมหรือนั่งสมาธินั้นส่วนใหญ่คือความสงบของจิตเวลารวมลงไปถึงที่แล้วจิตเป็นหนึ่งมีอารมณ์เดียวกันส่วนย่อยที่อาจเป็นไปตามนิสัยนั้นผิดกันผู้ปฏิบัติจึงไม่ควรเป็นกังวลเมื่อได้ทราบจากเพื่อนฝูงเล่าให้ฟังว่าจิตเขาเป็นอย่างนั้นรู้อย่างนั้นเห็นอย่างนั้นและรู้เห็นนิมิตต่างๆอย่างนั้นโปรดถือหลักใหญ่คือความสงบขณะที่จิตรวมลงเป็นสำคัญนี้เป็นหลักรับรองผลของสมาธิโดยทั่วไปท่านที่มีความเพียรพยายามอยู่แล้วไม่นิยมว่าเป็นนักบวชหรือสาธุชนย่อมจะเห็นความอัศจรรย์ของจิตจากสมาธิภาวนาในวันหนึ่งแน่นอนข่าวที่เคยอ่านในประวัติ

องทุกข์ทางใจออกได้โดยสิ้นเชิงและมรรคนี่แลคือทำแก้กิเลสโดยตรงเรื่อยมาแต่ครั้งโน้นถึงครั้งนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกรุณานำมาแก้จิตซึ่งเป็นที่เกิดที่อยู่แห่งกิเลสทั้งมวลให้เห็นประจักษ์ขึ้นกับใจว่าใจได้เปลี่ยนตัวจากความเคยเป็นภาชนะแห่งกิเลสทั้งหลายมาเป็นภาชนะแห่งธรรมโดยลำดับจนเป็นธรรมทั้งดวงใจถ้าลงได้เป็นธรรมทั้งดวงแล้วอยู่ที่ไหนที่ไหนก็อยู่เถิดความเกิดทุกข์ทางใจจะไม่มีมาเยี่ยมมาผ่านอีกเลยนอกจากธาตุขันธ์อันเป็นเรือนของทุกข์โดยตรงอยู่แล้วขันธ์ก็เป็นขันธ์และทุกข์ก็เป็นทุกข์ไปตามเคยจนถึงวันสุดท้ายปลายแดนแล้วก็สิ้นซากจากความเป็นขันธ์เป็นทุกข์ไปตามกันคำว่าอวิชชาที่เคยเรืองอำนาจบนหัวใจก็สิ้นอำนาจขาดความหมายไปในขณะที่จิตกลายเป็นธรรมทั้งดวงไปแล้วนี่แรงงานของธรรมมีความสิ้นสุดยุติและหลุดพ้นไปได้ไม่เหมือนงานของอวิชชาซึ่งแผ่กระจายไปทั่วโลกสงสารไม่มีประมาณและเวลาจบสิ้นลงได้จึงพอนำผลมาเทียบกันดูว่างานหนึ่งไม่มีประมาณและเวลาจบสิ้นลงได้แม้จะทำไปกี่กับกี่กันก็พาให้หมุนเวียนอยู่ตลอดไปแต่งานหนึ่งมีทางเสร็จสิ้นลงได้ไม่ต้องวกวนขนทุกข์ให้แบกหามอยู่เรื่อยไปทั้งสองงานนี้ผู้เคยผ่านมาพอจะทราบผลที่ผิดกันเป็นคนละโลกถ้าให้เลือกด้วยความเป็นธรรมจะเอางานไหนเพียงเท่านี้ก็พอมีทางออกได้ไม่ติดจมอยู่กับงานบนงานเวียนนั้นจนลืมสนใจคิดถึงธรรมสมบัติเพื่อตนเองในการต่อไปการออกจากสมาธิภาวนาเวลาจะออกจากที่ภาวนาพึงออกด้วยความมีสติประคองใจถ้าจิตยังสงบอยู่ในภวังค์นั้นไม่ใช่ฐานะจะบังคับให้ถอนขึ้นมาแล้วออกจากที่ภาวนาแม้ถึงเวลาจะต้องไปทำงานการหรือออกบิณฑบาตก็ไม่ควรรบกวนปล่อยให้รวมสงบอยู่จนกว่าจะถอนขึ้นมาเองงานภายนอกแม้จำเป็นก็ควรพักไว้ก่อนในเวลาเช่นนั้นเพราะงานของภวังคจิตสำคัญกว่ามากมายจนนำมาเทียบกันไม่ได้หากไปบังคับให้ถอนขึ้นมาทั้งที่จิตยังไม่ชำนาญในการเข้าการออกจะเป็นความเสียหายแก่จิตในวาระต่อไปคือจิตจะไม่รวมสงบลงได้อีกดังที่เคยเป็นมาแล้วจะเสียใจภายหลังเพราะเรื่องทำนองนี้เคยมีเสมอในวงปฏิบัติจึงควรระมัดระวังอย่าให้เรื่องซ้ำรอยกันอีกการออกถ้าจิตรวมสงบอยู่ก็ต้องออกในเวลาที่จิตถอนขึ้นมาแล้วหรือเวลาที่รู้สึกเหนื่อยขณะออกก็ควรมีสติไม่ควรออกแบบพรวดพราดไร้สติสัมปชัญญะซึ่งเป็นธรรมประดับตัวตามกิริยาที่เคลื่อนไหวก่อนออกควรนึกถึงวิธีทำที่ตนเคยได้ผลในขณะที่ทำสมาธิก่อนว่าได้ตั้งสติกำหนดจิตอย่างไรนึกคำบริกรรมบทใดช้าหรือเร็วขนาดใดใจจึงรวมสงบลงได้หรือเราพิจารณาอย่างไรด้วยวิธีใดใจจึงมีความแยบคายได้อย่างนี้เมื่อกำหนดจดจำทั้งเหตุและผลที่ตนทำผ่านมาได้ทุกระยะแล้วค่อยออกจากสมาธิภาวนาการที่กำหนดอย่างนี้เพื่อวาระหรือคราวต่อไปจะทำให้ถูกต้องตามรอยเดิมและง่ายขึ้นเฉพาะนักบวชที่เป็นนักปฏิบัติอยู่แล้วแม้ออกจากสมาธิมาแล้วสติที่เคยประคองจิตก็ไม่ควรปล่อยวางในอิริยาบถต่างๆคือยืนเดินนั่งนอนและทำข้อวัดหรือทำงานอะไรอยู่ก็ควรมีสติกำกับคำบริกรรมหรือมีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวไม่ปล่อยใจให้สายแสไปตามอารมณ์ต่างๆตามนิสัยของจิตที่เคยต่ออารมณ์การมีสติอยู่กับคำบริกรรมหรือมีสติอยู่กับตัวกริยาที่แสดงออกต่างๆทางกายวาจาย่อมไม่ผิดพลาดและเป็นความงามไม่แสลงหูแสลงตาผู้อื่นแม้จะมีนิสัยเชื่องช้าหรือรวดเร็วประการใดก็อยู่ในกรอบแห่งความน่าดูน่าฟังและงามตาขณะทำสมาธิภาวนาจิตก็สงบลงได้เร็วเพราะสติเครื่องควบคุมใจและงานที่ตนกระทำอยู่กับตัวถ้าเป็นสัตว์ก็อยู่ในความอารักขาจะจับมาใช้งานเมื่อไรก็ง่ายภัยก็ไม่ค่อยเกิดได้ง่ายเหมือนปล่อยไปตามยถากรรมจิตที่พยายามรักษาอยู่ทุกเวลาแม้ไม่รวมสงบลงได้ดังใจหวังก็ไม่ค่อยเที่ยวก่อกรรมทำเข็นใส่ตัวเหมือนที่ปล่อยไปตามยถากรรมการรักษาจิตได้แทบทุกครั้งหรือได้ทุกเวลานั้นเป็นการบำรุงสติและจิตเพื่อควรแก่การงานทางด้านสมาธิภาวนาและงานอื่นๆได้ดีงานใดก็ตามที่ผู้ทำด้วยความจงใจมีสติจดจ่ออยู่กับงานนั้นย่อมเป็นที่นา

ค่อยผิดพลาดตัวเองก็ไม่เป็นคนเผลอเรอเป็นคนหรือพระที่อยู่ในระดับไม่ลดฐานะและการงานให้เป็นของน่าเกลียดที่ว่าสติจำต้องปรารถนาในที่ทั้งปวงนั้นถูกต้องเหมาะสมอย่างยิ่งหาที่คัดค้านไม่ได้ทั้งนี้เราจะเห็นความจำเป็นของสติในเวลาทำสมาธิภาวนาหรือการพิจารณาธรรมภาคทั่วไปสติจำต้องตามกิจการนั้นอยู่ทุกระยะจึงจะทราบเรื่องราวของจิตของธรรมได้ละเอียดละออสมความมุ่งหมายยิ่งผู้มีภูมิจิตภูมิธรรมสูงมากเพียงไรสติก็ยังเป็นธรรมจำเป็นทุกระยะโดยปราศจากไม่ได้เลยปัญญาจะคุ้มกล้าสามารถเพียงไรย่อมขึ้นอยู่กับสติเป็นเครื่องพยุงส่งเสริมแม้ปัญญาจะก้าวขึ้นสู่ภูมิมหาปัญญาก็เป็นการแสดงถึงสติว่าต้องก้าวขึ้นสู่ภูมิมหาสติเช่นเดียวกันเพราะสติเป็นธรรมเครื่องนำออกของงานทุกชนิดคนเราธรรมดาสามัญเพียงขาดสติไปบ้างเป็นบางเวลากิริยาที่แสดงออกไม่น่าดูเลยยิ่งปล่อยให้ขาดไปมากแบบไม่สนใจเลยแล้วก็นับว่าจวนจะเข้าขั้นแน่นอนไม่สงสัยด้วยเหตุนี้นักปราชญ์ที่บรรลุธรรมช้าหรือเร็วแม้จะต่างกันตามนิสัยวาสนาก็ยังขึ้นอยู่กับสติปัญญาเป็นของสำคัญอยู่ด้วยผู้เร่งรัดทางสติมากสมาธิก็ปรากฏได้เร็วคิดอ่านทางปัญญาเข้าไปได้เร็วผิดกันเราคิดเพียงงานเขียนหนังสือก็พอทราบได้คือถ้าวันใดสติเลื่อนลอยเพราะความคิดสับสนมากวันนั้นเขียนหนังสือก็ผิดถูกทั้งขีดทั้งค่ายุ่งไปหมดแต่ถ้าวันใดใจไม่ยุ่งสติมีอยู่กับตัวบ้างวันนั้นเขียนหนังสือก็ถูกดีไม่ค่อยขีดค่าอะไรนักเลยท่านที่มีชื่อเสียงกิตติศักดิ์กิตติคุณในทางจิตทางธรรมโดยมากมักเห็นความสำคัญของสติท่านพยายามตั้งสติอยู่ตลอดมาไม่ยอมให้พลั้งเผลอไปได้ยิ่งเวลาทำสมาธิภาวนาและพิจารณาธรรมทั้งหลายด้วยแล้วสติกับปัญญาต้องกลมกลืนเป็นอันเดียวกันไปโดยตลอดไม่ยอมให้ขาดวรรคขาดตอนได้ผู้ฉะนั้นทำอะไรอยู่ที่ใดก็คือผู้มีชาคราธรรมเครื่องเตือนอยู่กับตัวเป็นผู้มีเครื่องป้องกันตัวอย่างแน่นหนามั่นคงข้าศึกยากจะเข้าถึงได้ภัยทางใจจึงไม่มีผิดกับผู้ไม่มีสติซึ่งเป็นพวกกอบโกยทุกข์เป็นไหนๆมีเท่าไรรับเมาจนหมดท่านอาจารย์มั่นท่านสั่งสอนเน้นหนักทางสติมากไม่ว่าความเพียรในท่าใดอิริยาบถใดไม่ว่าผู้เริ่มอบรมใหม่หรือเก่าท่านเป็นต้องสอนสติตามไปกับโอวาทเพื่อภูมิจิตภูมิธรรมของผู้มาศึกษานั้นไม่ลดละเลยท่านว่าท่านเคยเห็นโทษแห่งความขาดสติและเห็นคุณในความมีสติทั้งในระยะเริ่มต้นแห่งความเพียรตลอดไปถึงที่สุดจุดหมายปลายทางมาแล้วว่าเป็นสิ่งสำคัญด้วยกันทั้งสองอย่างประมาทไม่ได้โดยให้ความมั่นใจแก่นักปฏิบัติว่านักปฏิบัติในเพศใดวัยใดก็ตามถ้าเป็นผู้สนใจกับสติอยู่เสมอไม่ให้ขาดวรรคขาดตอนในอิริยาบถและอาการต่างๆนักปฏิบัตินั้นจะพึงมีหวังได้ชมสมาธิสมาบัติมรรคผลนิพพานไม่พ้นมือไปได้เริ่มแรกแต่การอบรมขอให้มีสติเป็นพี่เลี้ยงรักษาเถิดความรู้สึกตนและรู้สึกผิดถูกชั่วดีที่เกิดกับตนและผู้อื่นนั้นอย่างไรต้องทราบได้ตามระดับที่สติอยู่กับตัวไม่ยอมพลั้งเผลอปล่อยให้กิเลสฉุดลากและล่วงเอาของดีไปกินเสียย่อมมีหวังแน่นอนโดยมากผู้ปฏิบัติธรรมกลายเป็นนักตำหนิธรรมว่าไม่ผลเท่าที่ควรหรือไม่ให้ผลแก่ตนในเวลาบำเพ็ญนั้นเพราะกิเลสตัวพาให้เผลอนั่นแลแอบมาทำหน้าที่ก่อนสติซึ่งเป็นผู้นำและแอบทำหน้าที่แฝงไปกับจิตทั้งเวลาประกอบความเพียรและเวลาธรรมดาจึงทำให้ผิดหวังไม่ได้ดังใจหมายแล้วแทนที่จะตำหนิตัวผู้เสียท่าให้กิเลสแต่กลับไปตำหนิธรรมว่าไร้ผลไปเสียจึงมีแต่เรื่องขาดทุนโดยถ่ายเดียวในข้อนี้เป็นเพราะผู้ปฏิบัติไม่สนใจสังเกตกิเลสตัวพาให้เผลอนั้นเป็นภัยต่อตนและความเพียรเจ้าตัวนี้จึงได้โอกาสออกหน้าออกตาอยู่กับนักปฏิบัติโดยผู้นั้นไม่รู้สึกว่าตนได้ถูกมันลากจูงอยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นนักสังเกตอยู่บ้างจะพอทราบได้ในช่วงระยะเวลาไม่ถึงนาทีเลยคือขณะเริ่มประกอบความเพียรด้วยท่าต่างๆโดยเริ่มตั้งสติต่อความเพียรนั่นแลเป็นขณะที่จะทราบได้ว่าความตั้งสติกับความเผลอสติจะรบกันให้ผู้ปฏิบัติดูและไม่นานเลยความเผลอสติอันเป็นฝ่ายกิเลสที่คอยจดจ้องมองทีอยู่จะเป็นฝ่ายชนะและฉุดลากจิตหายเงียบไปเลย
จากนาทีนั้นก็มีแต่ร่างของนักปฏิบัติผู้ไม่มีสติทำความเพียรอยู่เปล่าๆถ้าเดินจงกรมก็สักแต่กิริยาว่าเดินถ้านั่งสมาธิอยู่ก็สักแต่กิริยาว่านั่งถ้ายืนเป็นท่ารำพึงทำก็สักแต่กิริยาว่ายืนอยู่เท่านั้นเหมือนหุ่นหรือตุ๊กตาเราดีๆนี่เองหาเป็นความเพียรตามองค์ของผู้บำเพ็ญอย่างแท้จริงไม่เพราะสติที่เป็นองค์ความเพียรอันจะยังผลนั้นๆให้เกิดได้ถูกกิเลสตัวเผลอเอาไปกินเสียสิ้นแล้วเหลือแต่ร่างซึ่งเป็นเพียงกิริยาแห่งความเพียรอยู่เท่านั้นนี่แหละกิเลสทำลายคนทำลายความเพียรของนักปฏิบัติมันทำลายต่อหน้าต่อตาและทำเอาอย่างสดๆร้อนด้วยวิธีกล่อมให้หลับสนิทขณะกำลังทำความเพียรนั่นเองถ้าอยากทราบว่ากิเลสประเภทต่างๆมีความสามารถอาจเอื้อมเพียงไรย่อมจะทราบได้ทุกระยะแม้ขณะเริ่มจะทำความเพียรก็ทราบได้ไม่อยากเย็นอะไรเลยแต่โดยมากไม่อยากทราบกันอยากทราบแต่สมาธิสมาบัติมรรคผลนิพพานอย่างเดียวหาทราบไม่ว่าทำเหล่านี้จะปรากฏขึ้นมาได้เพราะอะไรถ้าไม่ใช่เพราะสติกับปัญญาเป็นเครื่องมือบุกเบิกอันสำคัญหาใช่เพราะความเผลอเรอไม่พอที่จะไม่สนใจระวังมันอันเป็นตัวทำลายธรรมทั้งหลายที่ตนพึงประสงค์ดังนี้ท่านเทศบางครั้งผู้ฟังทั้งหลายอดหัวเราะอยู่ภายในไปตามๆกันไม่ได้เพราะขบขันผู้เขียนจำได้เฉพาะความขบขันส่วนเนื้อธรรมที่ท่านแสดงขันขันนั้นจำไม่ค่อยได้มากท่านว่าถ้าพากันสนใจทำความเพียรเหมือนคนมีชีวิตจิตใจอยู่กับตัวบ้างแล้วความเจริญทางใจก็พอจะมีทางงอกเงยขึ้นได้ไม่เหมือนคนเดินเข้าโรงผีทั้งเป็นดังที่เป็นอยู่ทุกวันนี้แต่นี้มองไปที่ใดทางใดเห็นมีแต่เศษพระเศษเนนเหมือนเศษเหล็กเคลื่อนที่เดินไปมาตามทางจงกรมงุ่มง่ามต้วมเตี้ยมไม่มีสติความรู้สึกอยู่กับตัวและปัญญาความแยบคายใดๆบ้างเลยถ้านั่งภาวนาก็นั่งอยู่เฉยๆเหมือนเศษเหล็กที่เขากองทิ้งไว้ในร้านหรือในโรงงานต่างๆนั่นแหละแต่เศษเหล็กมันยังไม่แสดงความโยกเยกประงกหน้าประงกหลังเหมือนคนกำลังจะตายอยู่ในท่าแห่งความเพียรให้เราดูพอรำคาญใจส่วนพระกรรมฐานนั่งสับประงกงกงันจะล้มแหลไม่ล้มแหลจะตายแหลไม่ตายแหลพอให้รำคาญในการเตรียมท่องกุศลามาติกานั่นสิมันน่าทุเรศนะและบางครั้งที่เป็นเวลากลางคืนซึ่งเป็นเวลาแร้งกาหมาหลับนอนกันซะแล้วเพื่อเกิดเป็นอะไรขึ้นมาในเวลานั้นไม่ทราบว่าใครจะมาช่วยจัดการกุศลามาติกาศพให้ตามประเพณีที่มนุษย์นิยมกันถ้าเหตุเช่นนั้นเกิดขึ้นในเวลากลางวันก็พอให้แรงการรำคาญอีกแง่หนึ่งคือเวลาเข้าบินมาดูคิดว่าพอเป็นอาหารได้แล้วก็ยังมีลมหายใจและมีอาการกระดุกกระดิกอยู่เห็นท่าไม่ได้การเขากลัวรีบพากันบินหนีไปและจับต้นไม้คอยดูอีกต่อไปบางทีมีหวังแล้วมองกลับมาดูสิ่งที่น่ารำคาญนั้นอีกพอเห็นราวกับว่าเรียบร้อยไปแล้วคงจัดการได้แล้วทีนี้พอบินกลับมาดูเข้าจริงๆกลับมีสติคืนมาและแงนหน้าขึ้นมองดูเขาจนพากันกลัวบินหนีไปด้วยความหมดหวังพอจะบินไปเที่ยวหากินที่อื่นอาการของนักภาวนาในร่างแห่งคนตายครึ่งนั้นก็เป็นเหมือนร้องเรียกเขาให้บินกลับมาอีกว่าจัดการได้แล้วที่นี่สำเร็จแล้วอยู่เรื่อยไปซึ่งพอให้เขารำคาญกับพระเศษคนเคลื่อนที่อยู่นั่นแหละนี่คือผู้ปฏิบัติให้แร้งกาหมาป่าหมาบ้านรำคาญไม่ว่าเพียงแร้งกาและหมาทั้งหลายจะรำคาญเลยแม้ผู้สอนก็อกจะแตกยิ่งกว่าสัตว์จำพวกที่คอจะกินเนื้อกินหนังพระที่ตายทั้งเป็นเพราะไม่มีสติประคองตัวเสียอีกปฏิปทาแบบนี่คือแบบเตรียมการไม่หยุดแต่ไม่เกิดผลพอเทศมาถึงจุดนี้ท่านก็นิ่งไปพักหนึ่งเรากลับจะกำหนดดูใจพระใจเนนที่กำลังนั่งฟังว่าจะพากันคิดอย่างไรบ้าง

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.hluangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. พอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ C-band คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่3000ได้รับสัญญาณแนวนอนหรือ AH ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัวไลน์ ID @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับ

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

113ปีชาตกาลองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน12สิงหาคมพุทธศักราช2569

ขอราตนาครูบาอาจารย์เรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีกิจอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมกราบน้อมบูชาแสดงกตัญญูกตเวที่คุณเหนือเสียงกล้าวแด่พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนผู้มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อแผ่นดินมีกำหนดการดังนี้วันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา19นาฬิการ่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันพุธที่12เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา7นาฬิการ่วมตักบาตรพระภิกษุสามเณรจากนั้นร่วมถวายพระทหารแด่พระภิกษุสามเณรเวลา9นาฬิการ่วมทำบุญเพื่อแสดงอัจฉริยวัตรและแสดงมุทิตาคารวะแด่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญได้ที่วัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหรือโดยการโอนปัจจัยร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดชื่อบัญชีวัดป่าบ้านตาดโดยพระอาจารย์สุธรรมสุธรรมโมเลขที่บัญชี510-425-2305จึงขอรัตนาครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ผู้มีเกียรติเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญ113ปีชาตการองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในวันอังคารที่11และวันพุธที่12เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยพร้อมเพรียงกันครับปูชาจะปูชนียานะเอตมังคลมุตตมังการบูชาสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

0: ถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: แต่ยานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้เรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วจะทำไงทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรตอนเราตายจะลำบากคือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจัดการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ปลูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุต่อๆไปนี่เราตายทำไงเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระหว่างนั้นนะ
0: จากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-77610-2 ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-25579-3 ชื่อบัญชีกองทุนสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-66484-3และธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-255-77-7 สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการนิทานหลวงตาครับ
1: แถวนั้นมีแต่วัดรวมวัดกันกับทั่วประเทศไทยไปดูไม่มีที่ไหนสู้ตรงนั้นได้รวมวัดนะรวมวัดด้วยรวมหมาด้วยหมาแต่ละวัดวัดโอ้โหเป็นร้อยนี่พอพูดถึงเรื่องหมานี่ก็มาสัมผัสกับเรื่องของเราเข้าแหละตอนไปรักษาท่านจะคุณอุปชาเราเนี่ยท่านจะคุณธรรมเจดีนี่ไปว่ารักษาที่ศรีราชนะมันเหนื่อยเหนื่อยมากเราก็เลยออกไปพักช่วงระยะที่เดียวในเขาต้นเกตเนี่ยแต่เพียงแต่ว่าพักนะ มาพักตอนกลางคืนนู่นตอนกลางวันตอนเราอยู่ข้างป่าเขาทางโน้นภูเขาอยู่มาวัดนี้ออกหัวหินเราอยู่ทางฝั่งโน้นมันไม่มีบ้านคนก่อนเป็นดงเป็นป่า ป่าไม้ปลูกไม้ไผ่เนี่ย นี่เราคิดจะซักผ้าหรือเดินไปนี่มันเป็นร้านมีแก่นขนุนวางเป็นอันนั้นอยู่ข้างบนเราไปเลือกดูแก่นขนุนที่จะต้มน้ำซักผ้าว่ะแล้วมีเลนหนึ่งอยู่นั่นพอเราไปแล้วก็เลยพันให้เลนพันเลนมาดูผ้าแก่นขนุนเอ๊ะหมาตัวหนึ่งมันนอนอยู่ใต้นั้นคือมันเป็นร้านนี่สูงขนาดนี้เลยนะอยู่ข้างบนได้แก่นขนุนหมามันนอนอยู่ใต้เวลาก็ไม่สนใจกับหมากับอะไรพอเราดูแก่นขนุนท่อนนั่นท่อนนี้เป็นท่อนๆแล้วหมาตัวนี้ว้าวเนี่ยมานี่นะมาใส่เราเนี่ยเราเดินไปนี่เน้นก็ไปด้วยกันนะหมาตัวนี้ว้าวเขาใส่เราใกล้ๆเราเนี่ยเราก็ไม่ได้สนใจเราเพราะกับหมามันถูกกันตลอดเวลามันไม่ได้คิดว่าหมาจะเป็นภัยอะไรกับเราไปไหนเหมือนกันหมดนะมันโอ้ว่างมันนี่ธรรมดาก็ตื่นกันนั่นแหละแต่เราไม่เฉยมันโอ้ว่างมันทั้งเล่นนั่นมันเคยกับหมาตัวนี้แล้วไม่ใช่ไม่มันกัดไม่เข้าไม่วะโอ้ยมันจะกัดนะมันกัดคนหรือหมาตัวโถเก่งมากนะวะแล้วทำไมก็เลี้ยงมันไว้มันมากัดผ้าทำไมเราก็เป็นผ้าโอ้ยนิสัยมันอย่างนี้วะมันเป็นผ้าที่แปลกหน้ามันก็รู้ว่างั้นนะที่มันโขกฆ่าเสร็จหลวงใช่ท่านนี่คือมันรู้แล้วว่าไม่ใช่พระในวัดนี้ว่างั้นนะ เราก็ไม่สนใจพอพูดถึงนั้นมันยังหานั่นอีกเขาก็อยู่นี่แหละติดตามดูเราอยู่ตลอด พอเสร็จแล้วเนรวะเนรรักหมาตัวนี้ไหมหรือว่าโอ้ยรักเลี้ยงมารักกับผมเขารักผมมากกว่างั้นนะมันท่านเนรรักหมานี่ต้องระวังหมาตัวนี้ให้ดีนะว่าถ้ากัดเรานี่มันตายนะหมาตัวนี้นะเราบอกมันนะถ้าลงกัดแล้วยังไงมันก็ค้นไปมาแล้วมันต้องตายหมาตัวนี้แม้จะไม่กัดเรามันก็จะตายอยู่แล้วอย่างนี้นะมีพักมีพักโอ้ยตั้งแต่นั้นเรานี่จะแสนสบายนะเราเดินไปไหนเนนได้วิ่งดักกลัวหมาจะไปกัดเราแล้วกลัวหมาจะตายตั้งแต่นั้นมาเนี่ยเราแสนสบายเลยไปไหนเนนเป็นตำรวจดักหลักเขาก็ไม่มีอะไรเลยหมาตัวนั้นกับเราก็เท่านั้นแหละแต่เนมันรักหมากลัวหมาจะตายเพราะเราบอกว่าเนนต้องระวังนะหมานี่บอกนี่นะชี้ไปหมาด้วยนะถ้าลงกัดแล้วมันต้องตายแล้วหมาตัวนี้แล้วว่าแม้จะไม่กัดเรามันก็จะตายอยู่แล้วอยู่ยิ่งกัดเราแล้วยิ่งแม่นจำเราบอกนี่นะโอ้ตั้งแต่นั้นมานี่เอาเลยเนนนี่แล้วมันก็กัดจะคนพูดเล่นคนหนึ่งเอาจริงเอาจังเล่นเอาจริงเอาจังมากนะคือกลัวหมาจะตายเราเลยพูดเล่นก็เล่นกับหมาเราเข้าใจไหมจากนั้นมาแล้วเราเดินวัดเราจากกุฏิแล้วก็อยู่ที่เตี้ยลึกๆแกรู้จะมองดูแต่เราแหละแกกลัวหมาจะตายมันเลยคบปั่นใหญ่นะ
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: ภาคแปดครับ
2: ภาค29ครับผมเรียน1เป็น32ครับผม
1: ภาค10ภาค29เรียน1ภาค29เรียน1
2: ภาค31เรียน1เป็น32ครับผม
1: ว่าอะไรดีภาค29เรียน1เป็น33หรือว่าบ้าภาค29ใช่ไหมตะกี้นี
2: ่ฮะ31ครับผมเรียน1เป็น32
1: โอ้โหรอว่าก็ว่าเข้าแล้วฮะรวมแล้ว32นู่นนี่มันจะเป็นช่วงเป็นฐานเขาในวัดนี่นะเนี่ยวัดนี่เป็นช่วงเป็นฐานพระเนนเป็นมูดเป็นคู่เต็มไปในช่วงในฐานเวลานี้ไปที่ไหนจะเรียกว่าพระเรียกว่าวัดไม่สนิทใจนะถ้าเรียกตามสายของธรรมของวินัยแล้วไม่สนิทใจถ้าเรียกว่าส้วมว่าฐานนั่นสนิทใจดีถ้าเราเลอะเทอะมากนะทุกวันนี้ไม่ว่าเขาว่าเรามันพอๆกันวัดเลยกลายเป็นส้วมเป็นฐานไปพระเนนกลายเป็นมู่เป็นคู่เพราะปฏิบัติเหลวแหลกแหวกแนวมันดูไม่ได้นะแล้วจะให้ลงใจได้ที่ไหนเจ้าของก็ลงใจไม่ได้ใช้คนอื่นก็มาเชื่อถือได้ยังไงพระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นศาสดาเองโลกเชื่อถือได้พระองค์เชื่อถือองค์ศาสดา 100% ไอ้เรานี่เชื่อถือตัวเองไม่ได้แล้วไปสอนคนอื่นให้เขาเชื่อถือได้ยังไงมันขัดกันนะตั้งใจปฏิบัติพระเนี่ยความเพียรได้เคยย้ำแล้วย้ำเล่าสติเป็นสำคัญถ้าขาดสติว่าอะไรปั๊บขาดความเพียรถ้าสติจับติดแนบอยู่กับตัวตลอดเวลาแม้ทำหน้าที่การงานอะไรสติติดอยู่กับตัวแล้วกิเลสไม่เกิดถ้ากิเลสถ้าเราเผลออะไรกิเลสเกิดเมื่อนั้นนะกิเลสเกิดทางสังขารความคิดความปรุงสังขารออกมาจากวิชาผลักดันออกมาท่านนี่แหละเรื่องของผู้ดิชนเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นนอกจากของพระอรหันต์พระพุทธเจ้าท่านเพราะอวิชชาไม่มีอะไรผลักดันก็มีแต่ธรรมล้วนๆจะออกมาแบบไหนก็เป็นธรรมพวกเรามันมีแต่กิเลสอะไรไม่มีความพอดีนะเลอะๆเทอะๆไปหมดนะข้างในก็ให้ดูกันให้ละเอียดรออย่ายกโทษกันให้ยกโทษหัวใจเจ้าของที่มันคึกมันขนองมันเป็นฟืนเป็นไฟหาที่ระบายออกด้วยความยกโทษคนนั้นคนนี้ตีขินนินทาคนนั้นคนนี้นี่ทางระบายออกถึงของกิเลสที่มันเผาหัวใจเรามันออกแบบนี้นะมันเก็บความรู้สึกไว้ให้ดีอย่าปอแปะปอแปะแปะปากปอปากบอนแล้วยุแย่ก่อกวนทำลายกันนี่ไม่ใช่ศาสนานี่ไม่ใช่ธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วสัตว์มาอยู่สถานที่นี้ก็เป็นที่บรรจุกลายเป็นช่วงเป็นฐานของเหล่านี้ไปหมดใช่ไหมล่ะนะดูหัวใจตัวเองมันจะเคลื่อนตลอดเวลานะเคลื่อนไหวเพราะกิเลสอยู่ในนั้นมันค่อยผลักดันออกมาผลักดันออกมาเห็นเราไม่หนูเพลินวิ่งไปตามมันมันคิดเรื่องอะไรอะไรก็วิ่งไปตามมันตามมันคือสติมีมันไม่ดีดไม่ดิ้นนะถ้าสติดีล่ะสติเผลออะไรเป็นเมื่อนั้นล่ะมหาโจรมันอยู่ในหัวใจเราพระนี่ตั้ง30กว่าแล้วผมยิ่งเท่ายิ่งแก่ลงไปทุกวันอย่าให้นี่เป็นภาระหนักเพิ่มเข้าไปอีกนะผู้ปฏิบัติมาปฏิบัติเหล่านี้สอนด้วยความแน่ใจสอนอย่างจริงอย่างจังเด็ดเดี่ยวตามอัตตามธรรมอย่ามาปฏิบัติรอแหละให้เห็นนะมันดูไม่ได้นะเดี๋ยวนี้พระวัดเราวัดใครก็ตามมันพอๆกันมันกลายเป็นส้วมเป็นฐานไปแล้ววัดเวลานี้พระเนนกลายเป็นมูดเป็นคู่เต็มไปในส้วมในฐานปฏิบัติเลวแหลกแหวกแนวเลวแหลกแหวกแนวสุดท้ายเข้ามาในวัดมาเรียนหนังสือทางโลกเพื่อกิเลสตัณหาหันหน้าออกจากวัดนั่นตัวอยู่ในวัดอาศัยศรัทธาญาติโยมเขากินไปวันหนึ่งเพื่อเรียนวิชากิ ิเลสตัณหาอันรกกรุงรังเป็นส่วมเป็นฐานของตัวเองนั่นนะเป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวนี้ไปดูถ้าว่าเราพูดผิดนี่มันดูเป็นอัดเป็นธรรมเมื่อไหร่มันดูเป็นโลกเป็นสงสารอาศัยชาวบ้านเขากินเขากินเรียนหนังสือเป็นเรื่องโลกเรื่องสารเรื่องส้วมเรื่องฐานไปเสียหมดแล้วศาสนามีที่ไหนไปหาในวัดก็มีแต่ส้วมแต่ฐานมีแต่มูดแต่กูดส้วมฐานก็คือวัดเลอะเทอะพระเนรปฏิบัติตัวเลวแหลกแหวกแนวที่มันมีแต่อย่างนั้นนะเวลานี้ผู้ที่มุ่งหน้ามุ่งตาปฏิบัติตัวตัวธรรมจริงแทบจะไม่ปรากฏแล้วนะเอาศาสนาบังหน้าบังหน้าตัวอยู่ในวัดหันหน้าออกนอกวัดหันหน้าระวัดผู้คนพ้นผู้มีสมบัติผู้ดีเขาหันหน้าเข้าวัดไปหวังพึ่งวัดส่วนวัดส่วนพระนั้นหันหน้าออกจากวัดหันไปนรกอเวจีที่ไหนก็ไม่มีไหมในวัดพระบรรดาเนี่ยมันเลอะเทอะขนาดนั้นนะศาสนาหรือธรรมแทบจะไม่มีแม้ในวัดแต่แทบเป็นที่บรรจุอัตธรรมคำสอนและมรรคผลนิพพานมันก็กลายเป็นที่บรรจุมูดคูดไปหมดแล้วนะมันเลอะขนาดเพราะหัวใจเลอะหัวใจต่ำไปอยู่ที่ไหนมันก็ต่ำเหมือนเอามูดคูดโยนขึ้นบนอากาศมันก็ไม่เหม็นอยู่บนอากาศตัวเราเป็นมูดเป็นคูดหมดแล้วไปอยู่ที่ไหนมันก็เลอะเทอะไปหมดมันใช้ไม่ได้นะ
3: นะครับถวายปัจจัยเข้าเป็นกองทุนวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนจำนวน 33,000 บาท
4: ทางไหนถวายมา
3: จันลบครับ
4: เหรอ
3: จันลบครับ
4: ลบ
3: ครับครับ
4: ท่านลบเนี่ย
3: ครับ
4: ไปได้เงินมาจากไหนมันเก่งกว่าครูท่านลบเนี่ยเงินตั้ง 20,000 30,000 เออเราหาแทบตายยังไม่ได้เงินเลย
3: ยังมีครับ
4: เ
3: หรอแล้วก็ถวายหลวงตาสงฆ์โลก10,000 บาทรวมเป็น 43,000 บาทครับทั้งหมด
4: ครับแต่เราก็มีวาสนาหนึ่งนะอยู่เฉยๆไม่ต้องไปหามีหัวมาให้เอาแก้กันตรงนี้นะลูกศิษย์เอามาให้แสดงว่าอาจารย์เก่งก็ลูกศิษย์ด้วยสิมันถึงเอามาให้ว่า
5: พ่อลุงตาเจ้าค่ะครบรอบลอยมือแม่เจ้าค
4: ่
5: ะผู้ที่แทนแม่เจ้าค่ะครบรอบลอยมือเจ้าค
4: ่
5: ะถวายจ
4: ริ
5: งเ
4: จ้าค่ะเนี่ยลูกสาวอาจารย์ชลีอาจารย์ชลีเป็นครูของเราอาจารย์เรารักมากมาตลอดทุกวันนี้นะไม่ได้จืดนะรักครูชลีอาจารย์ชลีคนนี้รักมาตลอดนะอย่างนั้นแหละเนี่ยถ้ามันถึงใจมันถึงตลอดนะโอ้เป็นคนประหยัดมัธยัสถ์บรรดาครูทั้งหลายเราเห็นมาในโรงเรียนหนึ่งๆมีหลายครูหลายครูนะมันมีครูกิริยามารยาทการพูดตัวต่างกันต่างกันแต่ครูคนนี้หาที่ต้องติไม่ได้นั่นเอาตรงนั้นนะประหยัดมัธยัสถ์เก่งการสงเคราะห์สงหาก็เก่งแน่แล้วจะว่าตันหนีประหยัดมัธยัสถ์ไม่ใช่คนตันหนีคนรู้จักประมาณคงมีขอบมีเขตเป็นอย่างนั้นไม่ลืมเนื้อเรื่องตัวเข้าได้หมดพอหน้าหน้าพออาอาพอป้าป้าเข้าได้หมดเลยนี่อาจารย์ชลีนี่เราดูอยู่ทุกระยะเพราะงั้นเราถึงรักเขาเลยตั้งแต่ต้นมาจนกระทั่งวันนี้ไม่เคยจืดจางนะรักอาจารย์ชลีพ่อของเด็กคนนี้นะโอ้หายากนะผู้ใหญ่จะเป็นตัวอย่างเป็นคติอันดีแก่เด็กเป็นที่อบอุ่นให้เด็กเช่นอย่างครูนี่ให้เด็กนักเรียนรักอย่างนี้มันหายากนะนักเรียนมันก็เด็กมันก็คนมันดูอยู่นี่ใครดีไม่ดี นี่เราได้ชมมาตลอดอาจารย์ชาลีครูชาลีได้ชมมาตลอดเลยไปที่ไหนที่ไหนไม่ลืมเนื้อลืมตัวประหยัดมัธยัสถ์ไม่สลุ่ยสุร่ายนะลูกมีเท่าไหร่เลี้ยงใหญ่โตหมดนั่นนะคือความประหยัดมัธยัสถ์เพื่อลูกเพื่อเต้าเพื่ออะไรไม่เพื่อสลุ่ยสุร่ายนี่มันต่างกันนะเราจึงได้ทนมาตลอดตอนเป็นนักเรียนกับชนมาชมมาตลอดจนกระทั่งมาบวชเป็นพระก็ยังได้ชมความประพฤติของอาจารย์ชลีคนนี้แล้วที่ก็มาตอบรับกันที่นี่ เวลาอาจารย์ชลีเคารพลูกศิษย์นี่โอ้ยยิ่งเคารพมากเคารพมากจริงๆนะอาจารย์ชลีเคารพลูกศิษย์ลูกศิษย์อิตาบัวเนี่ยเข้าใจมั้ยเคารพมากนะเคารพอย่างถึงใจจริงๆเรื่องนักภาวนานักภาวนาผลของการภาวนาเป็นเครื่องใช้ต่างกันนักภาวนากระแสจิตแรงกระแสจิตนุ่มนวลกระแสจิตผ่อนเบามีแล้วมีเป็นขั้นเป็นขั้นกระแสจิตยุ่งแรงอย่างข้างใจเดียวข้างใจกระแสจิตยุ่งแรงหลวงปู่มั่งมือข้างนุ่มนวลมือข้างรุนแรงหลวงปู่มั่งหลวงปู่ปั้นท่านจันทร์ลีนี่กระแสจิตแรงอยู่เวลาท่านทำน้ำมนต์ให้ใครนี่เราก็ดูมันทำมันใส่พุ๊บมันไปเลยคือกระแสจิตไปพร้อมกันพุ๊บเลยแต่คนดูข้างนอกไม่รู้นะคือไปตามกระแสจิตนุ่มนวลผาดโผนรุนแรงแต่เป็นคุณทั้งนั้นนะเนี่ยที่พูดเนี่ยเป็นคุณประโยชน์ทั้งนั้นนะหากมีหนักมีเบาต่างไปคนสร้างจังสร้างเนี่ยมีหลายแบบทั้งยุ่งมันทั้งแข็งเลยในวงปฏิบัติท่านรู้กันได้ดีนะวงปฏิบัติเรียกว่าครอบครัวปฏิบัติเหมือนครอบครัวในบ้านในเรือนของเราแต่ละครอบครัวรู้เรื่องของกันและกันหมดแต่คนอื่นไม่รู้ด้วยเพราะนี่ครอบครัวในวงกรรมฐานก็เหมือนกันครอบครัวคือวงกรรมฐานเขาแยกไปก็เป็นวัดนั่นวัดนี้ส่วนใหญ่ก็ยังสายฉันจะมั่นเลยเหนือครอบครัวใหญ่รวมอยู่ในจุดนี้ท่านภาวนาเป็นไงท่านเล่าสู่กันฟังนี่ในครอบครัวของท่านคนอื่นๆข้าวอื่นจะไปนั่นไม่ใช่เรื่องของท่านนะไม่ได้ท่านไม่พูดจะฟังง่ายๆนะถ้าเป็นพวกเดียวกันมีอะไรถึงไหนถึงกันเพราะการปฏิบัติก็รู้ก็เห็นทำไมจะไม่รู้ถ้าตั้งใจปฏิบัติถ้าไม่ตั้งใจปฏิบัติสักแต่ว่าเป็นกรรมฐานเพราะงั้นมันก็ไม่เป็นท่าถ้าปฏิบัติเพื่อทำจริงรู้ไม่สงสัยทำนี่ทำเพื่อรู้สอนเพื่อรู้สิ่งที่ให้รู้เป็นของมีอยู่นั่นมึงก็แบบก็มีท่านจันทร์ฟ้าเนี่ยท่านมาเล่าให้ฟังอยู่เขาใหญ่คือตอนนั้นท่านไปภาวนาอยู่แต่ไม่อยู่ในเขาใหญ่จริงอยู่กลางดงใหญ่ดงใหญ่นั่นแหละท่านไปภาวนาอยู่แถวนั้นท่านออกจากโคราชไปส่วนมากท่านมักจะอยู่วัดสารวันกับท่านการสิงห์หลวงปู่สิงห์แล้วก็เคยวัดสารวันเป็นวัดที่เราเคยพักอยู่ตลอดเวลาเรียนหนังสือก็เรียนอยู่ที่โคราชวัดสุทัศน์นาเวลาว่างไปฟังเทศน์นิสัยมันชอบฟังเทศน์กรรมฐานคือเทศน์กรรมฐานมันเหมือนแม่กล่อมลูกด้วยบทเพลงคือกระร่อมคือสงบเหมือนแม่ร้องเพลงกล่อมลูกให้หลับอันแหละแบบนั้นแหละในเวลาเรียนหนังสือเพราะเรามันหลายสำนักการเรียนเนี่ยเปลี่ยนสำนักนั่งสำนักนี้เปลี่ยนเรื่อยพยานั่นกับอยู่โคราชเปลี่ยนนี่พอเวลาว่างก็ไปฟังเทศน์ที่วัดป่าสารวัตร ไปนั่งตรงหน้าธรรมาทท่านจันทร์สิงห์หลวงปู่สิงห์ท่านเทศแล้วไปนั่งตรงหน้าเลยจนท่านจำได้ไม่ได้จำชื่อว่าจำแต่จำหน้าจำตาจำทุกสิ่งทุกอย่างได้ที่ทราบนี่เพราะท่านพูดให้พระฟังพระทั้งหลายฟังพระหนุ่มคนองค์นี้สำคัญนะท่านว่างั้นนะพระหนุ่มพระหนุ่มองค์นี้ก็เรียนหนังสือจากนั้นมีห้าหกพันสายก็มีก็พระเรามาเล่าให้เราฟังพระวัชรวันนั่นแหละเนาะเพราะคือวันว่างของเราเนาะเช่นวันพระก็ว่างเรียนหนังสือหยุดวันพระหยุดเรียนหนังสือทางโน้นท่านประชุมทางวัชรวันสี่วันในระยะที่เราเรียนหนังสือนั้นสี่วันท่านประชุมคือหนึ่งตอนบ่ายโมงคือเราก็ทราบหมดพอถึงวันที่ท่านจะประชุมเราว่างทางนี้เราไปเลยไม่สนใจกับใครนะคือเริ่มรถเราอย่าไปถามในเมืองมันไม่มีรถนะเออโคราชทั้งโคราชไม่มีรถแต่ก่อนเดินปุ๊บเลยวันนี้ท่านจะเทศคือพอดีโรงเรียนเราปิดเราหยุดไปเลยไปนั่งผมหน้าท่านเพราะไปด้วยความสนใจฟังด้วยความสนใจจริงๆจนกระทั่งท่านมาพูดให้พระทั้งหลายฟังพระหนุ่มองค์นี้สำคัญนะท่านว่ามานั่งอยู่ท้องหน้าธรรมาสนะท่านว่างั้นนะท่านไม่รู้จักชื่อเราตลอดพระหนุ่มองค์นี้สำคัญอยู่นะท่านว่ามานั่งเหมือนหัวต่อว่าท่านพูดตรงนี้เลยนะพอมานั่งว่ามีเหมือนหัวต่อฟังเทศฟังอะไรนี่เหมือนหัวต่อคือกงแน่วแน่วนะครับว่าหัวต่อหมายก็ว่านั่งกงแน่ไม่เอ็นไม่เอียงไม่โยกไม่คลอนไม่ง่วงเหงานั่งกงแน่ท่านบอกว่านั่งเหมือนหัวต่ออะไรมาผ้าหนุ่มองค์นี้นะตอนนั้นเราเรียนหนังสืออยู่โคราชเวลาว่างวันเช่นวันปิดโรงเรียนของเราเป็นวันเปิดประชุมของท่านไปเราไปมันก็จะเล่าให้พระในวัดนั้นฟังแล้วพระในวัดเหล่านั้นก็เป็นเพื่อนกันกับเราพอท่านเล่าอะไรก็เล่าให้เราฟังพระหลวงองค์นี้สำคัญอยู่นะว่างั้นมาอยู่หน้าธรรมาสน์นี่นะท่านไม่ถามถึงวัดนั้นวัดนี้เลยนะท่านบอกแต่ว่าพระหลวงองค์นี้แต่ท่านรู้ว่าเป็นปริยัติกำลังเรียนหนังสือพระหลวงองค์นี้สำคัญอยู่นะมานั่งอยู่หน้าธรรมาสน์นี่ว่านั่งเหมือนหัวต่อว่างั้นนะตลอดฟังเทศอะไรนิ่งแปลกอยู่นะพระหลวงองค์นี้เห็นว่าพระมาเล่าให้ฟังท่านเองก็ไม่ได้คุยแล้วก็เล่าแล้วจนกระทั่งแก่พรรษาแล้วถึงได้พูดได้คุยกับท่านบ้างตอนเราหยุดเรียนอะไรออกปฏิบัติกรรมฐานเต็มเหนี่ยวแล้วนั่นมาพบกันก็คือได้สมาคมกันตอนแก่ท่านแก่แล้วเรายังหนุ่มเราจะเสนอสมเอารบกราบไหว้ท่านอยู่ตลอดมาจนกระทั่งท่านมรณภาพจากไปเรียนหนังสืออยู่แล้วก็สนใจปฏิบัติอยู่อย่างนั้นมันหนักเป็นอยู่ในจิตนะนี่พูดให้ลูกหลานทั้งหลายฟังคือมันเป็นอยู่ลึกๆนะไม่เคยแสดงให้ใครฟังว่าเราก็คือคนภาวนาองค์หนึ่งทั้งที่เรียนหนังสือไม่ปล่อยว่างนะภาวนาหากไม่ให้ใครทราบพูดเรื่องภาวนาไม่พูดเลยเราทำของเราอยู่ตลอดอยู่กับพระลิงพระข้างอยู่ด้วยกันเขาเป็นลิงเราเป็นลิงเหมือนกันนะอยู่ภายนอกกิริยาแสดงอาการหยอกเล่นกันบ้างเหมือนลิงของพระเข้าใจไหมก็ลิงพระกับลิงในป่ามันก็ต่างกันลิงพระแบบหนึ่งสนิทสนมกันพูดหยอกเล่นกันอะไรเหมือนลิงเข้าใจไหมล่ะลิงพระเราก็เล่นกับเขาเหมือนลิงเหมือนกันแต่ภายในมันลึกๆมันไม่ปล่อยนะภาวนาแต่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังมันฝังลึกๆอยู่อย่างนั้นนะ มุ่งหน้าจุดนี้จะออกปฏิบัติความมุ่งที่จะออกหากไม่มีใครทราบด้วยเวลากลางคืนดึกหยุดเรียนหนังสือเรียบร้อยหกทุ่มล่วงไปแล้วลงไปเดินโยกมพระเงียบหมดแล้วลงไปเดินโยกมไปเผลอคำหนึ่งดังนั้นเราพูดกับพวกเดียวกันพูดไม่ได้นะแขนซ้ายแขนขวาจะตีแขนไหนมันก็แขนเจ้าของนี่ก็เหมือนอวัยวะเดียวกันเราก็เดินโยกมอยู่เงียบเงียบเพื่อนมาทำอะไรเนี่ยเราก็เลยเผลอเราเดินจงกรมฮะจะไปสมบัตินิพพานหรือเป็นรอกันซะก่อนนะเดี๋ยวหนังสือจบแล้วค่อยไปแล้วกันมันไปไม่ไปมันจากก็หัวมันละบักฮานั่นแหละมันยังนั่นมันพูดหยอกกันตอนนั้นเราแก้ใหม่เราเผลอทีหลังเวลามาเจอทำอะไรว่าโอ้เปลี่ยนบรรยากาศวะดูหนังสือนั่งดูหนังสือนานว่าเปลี่ยนบรรยากาศความจริงเดินจงกรมพีคใหม่ที่แรกว่าเดินจงกรมเราจะไปสมบัตินิพพานเดี๋ยวนี้หรือแน่มันเอาอย่างนั้นนะมันน่าโมโหนี่นะเป็นอย่างนั้นทำอยู่อย่างนั้นนะเราไม่ให้ใครรู้นะทำภาวนาหักก็อยู่ลึกๆในจิตใครไม่รู้ละว่าเราภาวนานะเรียนหนังสืออยู่ด้วยกันเป็นลิงเป็นข้างเหมือนกันแต่ใครไม่รู้ภายในของเราเข้าในห้องเงียบเข้าห้องนั่งภาวนาไม่ใครรู้เวลาเดินอยู่กองก็ตอนดึกถึงมาเดินแล้วหมู่เพื่อนถามก็บอกว่าเดินเปลี่ยนอิริยาบถเปลี่ยนบรรยากาศนั่งเรียนหนังสือนานว่างั้นเปลี่ยนไปอย่างนั้นแท้พอหยุดจากเรียนก็ออกเลยเพราะกิจมันมุ่งมั่นอยู่แล้วพอมันหนักแน่นอยู่ในมรรคผลนิพพานมีแต่ว่าใครจะมาปรุงปลดปรุงนี่ความต้องใส่ในมรรคผลนิพพานให้เราก็มองเห็นแต่หลวงปู่มั่นองค์เดียวองค์นี้แหละองค์ที่จะปลดปรุงเรื่องมรรคผลนิพพานให้เราจะเบิกกว้างให้เห็นทางมรรคผลนิพพานมาก็เอายิงเปี้ยงเปี้ยงเลยเบิกกว้างว่าหายสงสัยเรื่องมรรคผลนิพพานหายสงสัยชี้เขาดิชี้เขาดิไม่มีอะไรปิดมรรคผลนิพพานกิเลสเท่านั้นเอาเปิดออกเปิดด้วยจิตภาวนาพระพุทธเจ้าเปิดด้วยภาวนาสาวกไหนเปิดด้วยภาวนาที่นอกจากอื่นไม่ได้เปิดกิเลสต้องเปิดด้วยจิตภาวนาท่านว่าใส่เปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงอะไรพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเปิดจริงๆนะตั้งแต่นั้นมาถึงใจหายสงสัยเรื่องมรรคผลนิพพานเอาละที่นี่วะเราจะจริงหรือไม่จริงต้องจริงไม่จริงตายเท่านั้นนั่นแหละความเปลี่ยนของเรามันถึงเด็ดดิเราจริงเราจังนะเราไม่เหมือนใครเพราะว่าอะไรขาดสะบั้นไปเลยไม่เหมือนใครนะนิสัยนี้มันจริงจังมาตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์ก็เราก็รู้นิสัยเราตอนเรามาบวชแล้วนี้ไปเรียนหนังสือไปเห็นความสัตย์ความจริงอยู่ในหนังสือเราก็ย้อนกลับมาถึงคฤหัสถ์ของเราต้องเป็นคฤหัสถ์มันจริงอยู่นะถ้าลงในลั่นคำไปยังไงแล้วเป็นอย่างนั้นเป็นอื่นเป็นยังไงจนพ่อไว้ใจถ้าลงมันในลั่นคำแล้วเอาเถอะไอ้นี่บอกลูกกดถ้าลงมันลั่นคำเอาเถอะว่ามันถ้ามันไม่ลั่นเฉยอย่างนี้อย่าไปใช้มันไม่ได้เรื่องคือไม่ตอบเฉยอยากทำก็ได้ไม่อยากทำก็ได้ถ้าว่าเอาจะทำให้เท่านั้นแล้วปุ๊บเลยใส่ขาดสะวันไปเลยเรียบเลยเดียวเป็นอย่างนั้นนิสัยเราทีนี้เวลาออกปฏิบัติก็จริงจังอย่างนั้นเราจึงได้สรุปความลงว่าภาระในโลกสงสารนี้ไม่มีอะไรจะหนักยิ่งกว่าจิตตภาวนาฆ่ากิเลสนะเรื่องฆ่ากิเลสนี่หนักมากที่สุดเราเห็นในตัวของเราถึงขั้นจะสลบสลายก็มีจะไม่สลบถึงขั้นนั้นแหละจะสลบสลายก็มีฟาดกันเช่นอย่างนั่งตลอดลุ่มตลอดลุ่มนี้เอาจนก้นแตกฟังที่น่ะอย่างเป็นยังไงเด็ดหรือไม่เด็ดฟาดจนก้นแตกก็นั่งวันคืนอยู่นี้แล้วเว้นคืนหนึ่งหรือสองคืนนั่งอยู่นั่งอยู่นั่งอยู่นี่แรกก็ออกร้อนก้นต่อมาก็มันก็พองจากพองมันก็แตกนั่นเพราะนั่งไม่หยุดนั่งตลอดรุ่งจนพ่อแม่ครูอาจารย์ล้างเอาไว้ท่านล้างนานนี่ก็ดีทำไมงั้นมันยังจะเอาอีกเพราะนิสัยมันผ่านผลท่านเป็นฝ่ายล้างเสมอเพราะท่านเห็นนิสัยของเราทำอะไรเอาจริงเอาจังมากเพราะฉะนั้นเวลาออกประกอบความเพียรก็จะไปยี่องไปองเดียวขึ้นทันทีถ้ามหาไปองเดียวแล้วใครจะไปยุ่งท่านรู้นิสัยว่าเอาจริงเอาจังมากเกี่ยว ถ้าไปองค์เดียวท่านพอใจท่านขี้ใส่นิ้วไปตามพระที่นั่งใครจะไปยุ่งท่านนะจะมาหาไปองค์เดียวแล้วก็ไปองค์เดียวจริงกลับมานี่หนังห่อกระดูกท่านก็เห็นหนังห่อกระดูกก็เนื้อไม่มีมันผอมมันโซดัดสันดานกิเลสฆ่ากิเลสเราก็จะตายวัดกันอย่างนั้นแหละจึงว่าหนักมากนะฆ่ากิเลสใครยังไม่ได้ฆ่ากิเลสอย่าเอามาอวดนะว่างานนี้หนักงานนั้นหนักอย่าให้ได้ฟัดกับกิเลสซะก่อนงานครอบโลกธาตุคืองานของกิเลสทำบนหัวใจสัตว์หนักมากนะแก้

0: เป็นอย่างนั้นนี่ก็ต้องจะออกปฏิบัติที่เอาจริงเอาจังมากเอาเป็นเอาตายเขาว่าเลยก็เป็นเวลา9ปีตั้งแต่พรรษา7นั่นแหละพรรษา7หยุดเรียนหนังสือเข้าป่าเลยจนพอนั่งพรรษา16เป็นเวลา9ปีพรรษา16จำได้จนกระทั่งวันฟัดกันลงขาดสะบั้นลงตกเวทีกันไปกิเลสพังลงในคืนวันนั้นน่ะที่ว่าให้ว่านั่นแหละ9ปีเอาหนักขนาดนั้นนะยังตั้ง9ปีไปคนเดียวเท่านั้นนะพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านส่งเสริมด้วยท่านทําหาให้ไปคนเดียวใครจะไปยุ่งท่านท่านรู้เอาจริงเอาจังทุกอย่างนี่แหละถึงขนาดนั้นเป็นเวลา9ปีถึงได้ฟ้าดินถล่มลงจากนั้นมาก็ว่างหมดโลกธาตุว่ามันชัดๆสุญญโตโลกังอเวคัสสุโมคคราชัสดาสโตหัตตาทิ้งอุหัจจะเอวังมัจจุตโลสียาเอวังโลกังเวคันตังมัจจุราชานปัสสติติดหัวใจเราตลอดเลยดูก่อนบวกขลาดเธอจงเป็นหมู่ผู้มีสติทุกเมื่อตรัสฟังที่ว่าเธอจงเป็นผู้มีสติทุกเมื่อพิจารณาโลกให้เป็นของศูนย์เปล่าถอนอัตตาฤทธิ์ซึ่งเป็นเหมือนก้างขวางคอนี้ออกเสียจะข้ามพ้นพญามัจจุราชเสียได้พญามัจจุราชจะตามไม่ทันผู้พิจารณาโลกเป็นของศูนย์เปล่าอยู่อย่างนี้นี่ท่านสอนพระโมคคัลลาพระโมคคัลลาตรัสรู้ธรรมด้วยธรรมบทนี้นี่เวลามันมาเป็นมันก็เป็นแบบเดียวกันถึงขั้นมันว่างจริงที่เหลือขาดฉะนั้นว่างไปหมดโลกอันนี้ไม่มีอะไรขวางไม่มีจะที่เหลือขวางติดเขาติดเรานี่แหละทูเขาตั้งลูกไม่ติดแต่มาติดเขาติดเราก้าวไม่ออกอะไรอะไรก็มาติดเราเสียติดเขาเสียว่าสูงว่าต่ำว่าอย่างนั้นอย่างนี้ก้าวไม่ออกนะนี่แหละเรียกว่าภูเขาภูเราติดตรงนี้นะพอแก้นี่ขาดไปหมดแล้วโล่งไปหมดไม่มีอะไรเป็นเขาเป็นเรามีแต่ธรรมล้วนๆออกแสดงเอาจะออกแสดงแบบไหนนะว่าอย่างนี้เลยนะมันโล่งไปหมดแล้วนี่ควรจะทำแบบไหนผู้เข้ามาศึกษาเอาให้ติดไม่มีมันออกรับกันผึ่งเลยก็มันเปิดอ้าไว้หมดมีแต่ทำล้วนๆเต็มหัวใจไม่มีอะไรเข้ามาขวางมันก็ออกได้เต็มเหนี่ยวตามแต่ผู้ที่มาศึกษาลมจะได้รับไปมากน้อยเพียงไหนน้ำหนักของธรรมก็ออกตามนั้นท่านพูดมุ่งอย่างเต็มที่แล้วก็พุ่งเลยเจ้าการเทศอย่างพุ่งเลยนี้ยิ่งเทศได้เร็วยิ่งคล่องตัวเทศแกงหม้อใหญ่กับแกงหม้อเล็กต่างกันนะแกงหม้อใหญ่สตีแรงๆก็จะถูกหัวเด็กถูกหัวคนแก่ไอ้อันธพาลมันแอบอยู่ข้างหลังมันก็สนุกเล่นตัวละสิใช่ไหมสำหรับพระผู้มุ่งอัดมุ่งทำมุ่งต่อมาผลนิพพานจะใส่เปี้ยงเลยเจ้าขาดสะบัดไปไม่มีอะไรเลยธรรมะออกเต็มเดียวผู้ฟังรับเต็มเดียวมันก็รับกันได้พอกิเลสขาดสะบั้นจากใจแล้วไม่มีอะไรคล้องในโลกไม่มีอะไรติดเขาก็ไม่มีติดเราก็ไม่มีมีแต่ทำล้วนๆเวิ้งว่างไปหมดเลยนั่นนี่แหละจิตดวงนี้ละกิเลสเข้าไปขวางมันติดเขาติดเราพอกิเลสตัวว่าติดเขาที่เราขาดสะบั้นไปแล้วมันโล่งไปหมดเลยไม่ติดอะไรไม่ติดตัวเองสักอย่างเดียวไม่ติดเราก็คือกิเลสของเรานั่นแหละติดเขากับกิเลสของเขากิเลสของเรามันมันกระทบกระเทือนกันก้าวไม่ออกพอหมดเขาหมดเราแล้วโล่งไปหมดนั่นแหละจิตของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านโล่งอย่างนั้นโล่งไปหมดไม่มีอะไรมาติดนะหมดโดยประการทั้งปวงนี่ผลแห่งการปฏิบัติจิตตภาวนาเป็นอย่างนี้นะถ้าเอาจริงเอาจังรู้อย่างนี้จริงๆเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เพราะธรรมนี้สอนเพื่อรู้อย่างนี้นี่ถ้าปฏิบัติเต็มอย่างนี้แล้วต้องรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้ด้วยกันพระอรหันต์ทั้งหลายรู้อย่างนั้นแหละเพราะท่านปฏิบัติอย่างนั้นนี่ก็ละปฏิพัทธ์ละเทศพ่อหอบปากหอบคอก็เอาละวันนี้ละ
1: จะเทศมาถวายพรครับ
0: ฮะ
1: 11.50
0: ครับฮะอะไรไว้จังเทศครับโอ้อะไรอะไรบ้างล่ะโอ้

0: วางไว้ไว้ไว้ไว้ทองคำเนี่ยเท่าไรเนี่ย
1: 11 บาท 50 ตังค์
0: โอ้เนี่ยเยอะนะทองคำตั้ง11 บาทหาได้ที่ไหนโธ่พอใจพอใจอยู่ที่ไหนล่ะกรุงเทพเหรอโอ้ก็จะไปคว้าอยู่กรุงเทพซะจนกรุงเทพแตกแล้วกลับมาดึงว่าไม่มีกรุงเทพไม่มีทองคำเหลืออยู่แล้วยังมาเหลืออยู่เรื่อยมาถึงอุดรเลยนะแล้วเพิ่งกลับจากกรุงเทพมาได้2 วันนี้แล้วกว้านหาทองคำเลยมาได้อยู่ที่อุดรพอใจ
2: ว
0: ่าอะไร
2: 2,000 บาทเป็นของคุณนายแพทย์อนันต์ศรี
0: พ
2: น
0: ั
2: ส
0: คุ
2: ณและครอบคร
0: ั
2: ว
0: เอาไปเอาไปเลยเอาไปเลยน
3: ายแพทย์อนันต์ศรีพนัสคุณครับนายแพทย์อนันต์ศรีพนัสคุณเงินสด2,000 บาทครับ2,000 บาทครับหมอลูกสาวหมอสานิชครับทำบุญวันเกิด29 เมษายน 50นอสออัจฉิมาศิลกรลูกสาวหมอสานิชถวายเงินสด2,000 บาทไปโพธิ์ทองคำ2 ใบครับ
0: เออไป
3: ครับ
0: ไปไป
1: นี่มาจากพระนครครับนี่นาคเก่าถวายทองคำลูกตา1 บาท
2: นาคเก่าค่ะ
0: นี่พระ
2: รา
0: ชา
1: ฟัน
2: น
1: ะ
0: ฮะนึกว่าตายแล้วมันจะโผล่นะ
2: ยังไม่ตายค่ะหลวงตาบูชาคุณของหลวงตา
0: ที่นึกว่ามันตายแล้วมันจะโผล่ได้ไหมอ๋อยังไม่ตายเออละก็ไม่ไปกุศลาแหละจะเทียมไปกุศลายนึกว่ามันตายแล้วมันยังบ้าอยู่นี่ไปตายอะไรหายสงสัยกุศลาก็ไม่ไป
3: นักกอง500ครับ
0: เ
3: หรอนักกอง500แดงคุ้มแก้ว500อุดรตะมี 1,500 แล้ว
0: เข้าใจเราจะได้จ่ายก่อนให้ก่อนแล้วไปแล้ว
3: นี่เขาชื่อภูมิทรัพย์ครับ500 บาทภูมิทรัพย
0: ์มีภูมิทรัพย์
3: คูณทรัพย์ถวาย500บาท
0: เออ
3: นี่นายคำมูลถวาย500บาทครับ
0: เออพอใจใช่ใช่ใช่ขอนะหายแล้วไปแล้วจะเท่าไหร่ทองคำไว
3: ้รับรับจากครอบครัว
0: ทองคำได้เท่าไหร่ไว
3: ้นี่ก็รับครับ
0: เท่าไหร่
3: แสนครับพร้อมครอบครัว 1,000 บาทครับ
0: เออเป็นศาลาไม่มีใครขึ้นมีแต่พระบ้างอะไรบ้างพระอาการตุกะมาพักบนศาลาประชาชนก็มาพักที่นี่บ้างส่วนมากเขาจะพักที่ศาลาใหญ่นอกส่วนพระก็พักที่นี
3: ่
0: ข้างล่างสำหรับตอนเช้า
3: บาทนะทองคำมาอีก1 บาทครับ
0: ฮะ
3: นี่ครับ
0: อะไร
3: ทองคำครับ1 บาท
0: เท่าไรบาท
3: 1 บาทครับ
0: เออพอใจพอใจพอใจได้ไปเรื่องทองคำเราจะนำทองคำเข้าประดับชาติไทยของเราให้เหลืองอร่ามทั่วประเทศไทยทองคำเราบกบางอยู่บ้างนะท่านหลวงจึงต้องได้ออดอ้อนรบกวนพี่น้องทั้งหลายอยู่เสมอมานะเพื่อให้ทองคำหนุนขึ้นหนุนขึ้นก่อนเราตายเห็นแล้วนะเห็นแล้วให้พรให้พรอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสัมมิจโตสาเพปูเรโตสังกปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัตจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสติจามุชาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวโนสุขังภาลังเออแล้วที่ได้เลิกได้แล้วให้พ่อแล้วเลิกได้การบอกครึ่งพอดี
4: ไม่ได้ครับผมต้องคำวันนี้ได้13.72 บาทคร
0: ับ เยอะนะ13 บาท 73 ตังค์เออขอคำกลับกลับมาดีนะสวัสดีครับอ้าวไปแล้วเนี่ยปล่อยปล่อยไปแล้วเนี่ยปล่อยไปแล้วปล่อยไปแล้วมันเป็นระยะนี่ปล่อยมาน
1: ี่จังวัดเทพ ทางอาจารย์ถวายปัจจัยมา 9,250 บาทวัดเทพวัดเทพสิทธาจารย์ถวาย 9,250 บาท
0: 9,250
1: ครับ
0: พระเทพวัดไหนล่ะเฮ้วัดไหน
3: วัดเทพสิทธาจารย์อยู
0: ่เฮ้วัดไหน
3: ท่าอำเภอท่าอุเทน
0: ขออำเภอท่าอุเทนครับพระเทพเ
3: หรอครับ
0: พระเทพสิทธาจารย์
3: คร
0: ับ
3: อ
0: าจจะเป็นวัดวัดศรีเทพก็ได้นะวัดศรีเทพจะเป็นเจ้าคุณเทพปิตาจารย์อย่างนั้นก็ก่อนปล่อยบ้าเลยหมายเลยโก้พ่อคนจะเลิกแล้วปล่อยบ้าออกมาถ้ายังไม่เลิกยังไม่ปล่อยว่าเพี้ยนป้ายอะไรเลิกกันแล้วล่ะเลิกกันไอ้หอไอ้หอไม่สบายเขาไปรักษาอยู่ข้างในจะเป็นจะตายเท่ากันมีหลายโรคอยู่ในไอ้หอน่ารักมากหมาตัวนี้นะเขากำลังไปรักษาอยู่ในอุดรสัตวแพทย์ไปรักษาจะเป็นจะตายไงมันมีโรคหลายอย่างอยู่ในนั้นว่างเราก็เลยแน่ๆไป
4: ทองคำเพิ่มเป็น16บาท72สตางค
0: ์
4: ทองคำเป็น16บาท72สตางค์ครับผม
0: 16บาท
4: ครับผม
0: ได้เยอะอยู่วันนี้ทองคำได้เยอะไปกรุงเทพฯคราวที่แล้วได้ทองคำตั้ง40บาทนะไม่ใช่เล่นๆเรากล่าวว่าจะได้ประมาณสัก20แต่ขั้นแล้วได้ถึง40กิโลทีแรกเรากล่าวว่าจะได้ประมาณแค่20กิโลเวลาวันมามัน40เท่าไรกิโลนะ40กิโลกว่าไปละไปละอย่างเงี้ยไปไปพาสุขร่มเย็นนะไปพาสุขร่มเย็นนี่ดูนิ่มนวลจะไม่ค่อยทะเลาะกับคู่นิ่มนวลดีมันจะไม่ทะเลาะผู้นั่นก็ดูก็นิ่มนวลเลยพูดกันนั่นเข้าใจกันแล้วนะนิ่มนุ่มนวลนิ่มนวลจะไม่อะไรจะไม่ทะเลาะกันเมื่อวานก็ฝนตกเย็นบ้างเล็กน้อยนะเมื่อวานมีเครื่องก็ค่อยเย็นสบายเลยมีวันที่30พอดีวันนี้วันที่30เมษานะหรือนี่ก็เป็น82ผมนะนะ
1: ของผลครับ
0: ของ82ผมเนี่ย
1: ครับ
0: มันตึงกันมากแล้ว
1: ครับ
0: จะเป็น82ผมนะอยู่ที่ไหนไม่เคยเห็นใครมาติดใครมันมาไปหมาติดคนเหมือนกันใครชอบเลี้ยงกับมันมันติดชอบเลี้ยงกับมันบ้างเอาอะไรให้มันติดนะมันติดมันติดเมื่อวานเนี่ยไปเยี่ยมท่านมาท่านทำพระปู่ท่านจังก็มีร่วงไปแล้วรู้สึกว่าออกแอบมากแล้วทำพระปู่เราจึงไปเยี่ยมเสมอเอาของไปให้พวกอาหารการกินใส่รถเต็มรถเต็มรถเราซื้อหกว่าหรือทองวันฮะทองวันนี้ซื้อหกว่าเหรอ
4: 16บาท72สตางค์คร
0: ับ
4: ผม
0: เออง่ายเยอะอยู่ทองเราซื้อหกว่าเอออยู่มันวนไปวนมาอยู่เนี่ยไม่ไปไหนเลยมันวนไปวนมาเอาละมึงนะไปละ8โมง35นาทีเอาออกไปละ
3: โอ้
0: เหนื่อย
3: เลยก็

0: วันนี้ก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่าอยู่ในหมู่คณะศิษยานุศิษย์ของวัดป่าบ้านตาดขององค์หลวงตาว่าวันนี้เป็นวันชาติการหรือวันเกิดขององค์หลวงตาซึ่งคณะศิษยานุศิษย์ก็ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีด้วยความเคารพในองค์หลวงตาต่างพากันหลั่งไหลมาตั้งแต่หลวงตายังดำรงขันอยู่อย่างยาวนานเพียงแค่ขณะที่หลวงตาท่านยังดำรงขันอยู่คณะศิษยานุศิษย์ไม่กล้าไปเรียกว่าวันชาติการขององค์หลวงตาเพราะองค์หลวงตาท่านจะดุเอาเลยใช้ว่ามาวันเฉลิมพระชนม์พรรษาของพระพันปีหลวงแต่เมื่อองค์หลวงตาท่านได้ละขันแล้วคณะศิษยานุศิษย์ก็ใช้ได้เต็มปากว่าวันที่12สิงหาเป็นวันชาติการในองค์หลวงตาซึ่งปีนี้ก็เป็นปีครบ113ปีเพราะดังการที่คณะศิษยานุศิษย์ได้พากันมาอย่างพร้อมเพียงกันเมื่อถึงวันสำคัญอย่างนี้ก็แสดงออกถึงความเคารพความเลื่อมใสที่มีต่อองค์หลวงตาจึงได้พากันพร้อมเพียงกันมาบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายกุศลและเป็นการปฏิบัติบูชาคุณองค์หลวงตาเพราะการมาด้วยความพร้อมเพียงกันอย่างนี้จึงแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อองค์หลวงตาองค์หลวงตาที่ท่านได้อยู่กับพวกเราชาวคณะศิษยานุศิษย์ไม่ว่าทั้งภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาคณะศรัทธาญาติโยมทั่วไปท่านเกี่ยวข้องกับทุกท่านทุกคนด้วยความเมตตาด้วยความกรุณาอย่างทุ่มเทเพื่อคุณเพื่อประโยชน์ให้เกิดขึ้นต่อหมู่คณะศิษยานุศิษย์ต่อคณะศรัทธาญาติโยมมาอย่างยาวนานที่เราจะเห็นได้ชัดเจนเมื่อพวกเราได้สัมผัสอยู่กับองค์หลวงตาใกล้ชิดกับองค์หลวงตาเราจะเห็นความเมตตาที่องค์หลวงตามีต่อทุกท่านทุกคนมาอย่างยาวนานเสมอต้นเสมอปลายแม้นองค์หลวงตาจะมีความยากความลำบากความเหน็ดเหนื่อยด้วยวัยของท่านเข้าสู่วัยชราภาพท่านก็ยังไม่ได้คำนึงถึงสุขภาพร่างกายความชราภาพของท่านเหนื่อยยิ่งกว่าทำอย่างไรจึงจะให้คุณให้ประโยชน์ต่อคณะศิษยานุศิษย์ตลอดจนประเทศชาติบ้านเมืองได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่องค์หลวงตาได้ทุ่มเทให้แก่คณะศิษยานุศิษย์ศรัทธาญาติโยมตลอดจนถึงประเทศชาติมาอย่างยาวนานนั้นพวกเราในฐานะในความเป็นศิษยานุศิษย์ในความเป็นชาวไทยที่ได้รับคุณได้รับประโยชน์จากสิ่งที่องค์หลวงตาได้ทำไว้ด้วยความเป็นบุคคลผู้กตัญญูกตเวทีที่พวกเรามีต่อองค์หลวงตาสิ่งที่ควรอย่างยิ่งก็คือการน้อมนำเอาปฏิปทาขององค์หลวงตาที่ท่านได้ปฏิบัติเป็นแบบอย่างหรือได้ชี้แจงได้แนะนำได้บอกกล่าวชักนำพวกเราให้เข้าสู่การปฏิบัติไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมถ้าพวกเราทุกท่านทุกคนให้ความสำคัญในสิ่งที่องค์หลวงตาได้นำพาประพฤติปฏิบัติและแนะสัมแนะสอนพวกเรามานั้นถ้าพวกเราพร้อมกันน้อมนำเอาปฏิปทาเอาข้อวัดข้อปฏิบัติต่างๆทั้งหลายที่องค์หลวงตาได้ปฏิบัติเป็นต้นแบบได้ชี้แจงแนะนำพวกเรามาประพฤติปฏิบัติ นี่แหละจึงเป็นการบูชาคุณองค์หลวงตาได้อย่างแท้จริงที่ในมงคลสูตร38ประการที่ท่านกล่าวไว้ในมงคลอันหนึ่งว่าปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคฤหัตถมังการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลในสูงสุดเพราะนั้นงานบูชานั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงแยกไว้สองประการคืออามิสบูชาบูชาด้วยวัตถุข้าวของสิ่งของปัจจัยต่างๆทั้งหลายซึ่งเป็นเครื่องบำรุงดูแลรักษาหรือหนุนส่งให้ท่านอยู่ได้อย่างสะดวกอยู่ได้อย่างสบายจากการอาศัยเครื่องบูชาของพวกเราที่เราสละออกมาในส่วนของอามิสนี่เป็นอามิสบูชาส่วนการปฏิบัติบูชานั้นก็คือน้อมนำเอาหลักธรรมที่องค์ท่านได้แนะนำพร่ำสอนพวกเราหรือปฏิบัติเป็นแบบอย่างพวกเรามาประพฤติปฏิบัตินี่ขึ้นชื่อว่าปฏิบัติบูชาแล้วพระพุทธเจ้าทรงยกย่องในการปฏิบัติบูชาเหนือยิ่งกว่าการบูชาทั้งปวงเพราะการปฏิบัติบูชานี้สามารถนำเอาผู้ที่ปฏิบัติบูชานั้นไปสู่จุดหมายไปทางอันสูงสุดคือพ้นจากกองทุกข์ได้อย่างแท้จริงเพราะนั้นสิ่งที่เป็นความปรารถนาขององค์หลวงตาอย่างยิ่งใหญ่ซึ่งก็ไม่แตกต่างจากองค์ศาสดาหรือไม่ได้แตกต่างจากพ่อแม่ที่มีต่อลูกหลานเลยองค์ศาสดาของพวกเราพระองค์ก็ปรารถนาที่จะนำพาศาสนิกทั้งหลายเข้าไปสู่ความพ้นทุกข์องค์หลวงตาก็ต้องการนำพาเอาสาธุสิทธิ์ทั้งหลายไปสู่ความพ้นทุกข์หรือพ่อแม่ทั้งหลายก็ล้วนแต่ปรารถนานำพาลูกหลานของตนไปสู่ความสุขไปสู่ความสำเร็จในการดำเนินชีวิตเพราะนั้นองค์ศาสนาองค์หลวงตาหรือพ่อแม่ของพวกเรานั้นล้วนแต่มีความปรารถนาอันเดียวกันทั้งนั้นต่อพวกเราเพราะนั้นการที่พวกเราได้น้อมนำเอาปฏิปทาเอาหลักธรรมทั้งหลายที่องค์หลวงตาได้แนะนำพร่ำสอนบอกกล่าวพวกเรานำพาพวกเรามาประพฤติปฏิบัติก็เชื่อเถอะว่าเมื่อองค์หลวงตาท่านได้ทราบดุจยานวิถีใดก็ตามท่านจะมีแต่ความภูมิใจในความมีพวกเราเป็นศิษยานุศิษย์ก็เปรียบเหมือนพวกเราที่เป็นพ่อแม่ที่เราได้แนะนำสั่งสอนลูกหลานของเราและลูกหลานของเราก็พร้อมจะนำเอาหลักธรรมทั้งหลายคำแนะนำสั่งสอนของพวกเราผู้เป็นพ่อแม่ที่แนะนำชี้แจงแนะนำสั่งสอนลูกหลานลูกหลานเราก็ปฏิบัติตามที่พ่อแม่สอนสั่งพ่อแม่ทุกคนล้วนแต่จะมีความภูมิใจในลูกหลานของตนอย่างแท้จริงเพราะสิ่งที่พ่อแม่ได้แนะนำสอนสั่งลูกหลานก็เพื่อให้ลูกหลานของตนเองมีความเจริญมีความสำเร็จในการดำเนินชีวิตทั้งนั้นครูบาอาจารย์โดยเฉพาะองค์หลวงตาก็เช่นกันเพราะนั้นการที่พวกเราจะน้อมนำเอาปฏิปทาขององค์หลวงตามาประพฤติปฏิบัตินั้นก็รวมทั้งภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาคณะศรัทธาญาติโยมทั่วไปล้วนแต่ข้อวัดข้อปฏิบัติที่หลวงตาได้นำพาประพฤติปฏิบัตินั้นแม้ปฏิบัติอยู่ในวัดแต่ก็ไม่ใช่ว่าปฏิบัติอยู่ในวัดแล้วจะไปใช้เอาแบบอย่างในวัดไปปฏิบัติอยู่ในบ้านในเรือนไม่ได้ไม่เป็นอย่างนั้นก็ล้วนแต่ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะให้ควรต่อชีวิตของพวกเราได้ทั้งนั้นส่วนผู้ที่อยู่ในวัดเราก็เคร่งครัดอยู่ในปฏิปทาอยู่ในข้อวัดต รงแนวที่องค์หลวงตาได้ประพฤติปฏิบัติส่วนผู้ที่อยู่ในบ้านเราก็นำเอาปฏิปทาทั้งหลายเหล่านั้นข้อวัดต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นไปประยุกต์ให้เหมาะสมต่อสภาพฐานะต่อหน้าที่ของเราเองอันนี้จึงเป็นความเฉลียวฉลาดรู้จักคิดรู้จักพิจารณาเพราะผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นต้องมีความละเอียดแยบคายรอบคอบรู้จักคิดหน้าคิดหลังไต่ตองให้แยบคายจึงขึ้นชื่อว่านักปฏิบัติธรรมเพราะนั้นทุกสิ่งทุกประการที่องค์หลวงตาได้นำพาประพฤติปฏิบัติมานับตั้งแต่ก่อสร้างวัดป่าบ้านตาดขึ้นมาข้อวัดกิจวัตรข้อปฏิบัติทุกสิ่งทุกประการทั้งภายนอกและภายในที่หลวงตาได้พานำพาคณะศิษยานุศิษย์ได้ประพฤติปฏิบัติมาทุกสิ่งทุกประการนั้นไม่น่าจะเป็นที่เครือบแคลงสงสัยในผลที่จะได้รับเพราะฉะนั้นสิ่งที่หลวงตาท่านได้นำพาประพฤติปฏิบัติมาก็มีข้อพิสูจน์อยู่แล้วครูบาอาจารย์ที่ได้เข้ามาศึกษาได้มาประพฤติปฏิบัติกับองค์หลวงตาตั้งแต่เริ่มต้นในการบุกเบิกก่อสร้างวัดป่าบ้านตาดมาท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็ล้วนแต่เป็นผู้เจริญในธรรมเป็นที่เคารพสักการะของคณะศิษยานุศิษย์ของผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมไปอย่างกว้างขวางทั่วไปพวกเราท่านทั้งหลายในคณะศิษยานุศิษย์ในปัจจุบันแม้นเราจะไม่เคยเห็นองค์ท่านทั้งหลายเหล่านั้นเราก็น่าจะได้ยินชื่อเสียงของท่านทั้งหลายเหล่านั้นหรือบางท่านบางคนเราก็เคยได้อยู่ร่วมได้สัมผัสกับองค์ท่านทั้งหลายเหล่านั้นนับตั้งแต่รุ่นแรกๆก็มีท่านพระอาจารย์ใหญ่สิงห์ทองหลวงปู่เพียรหลวงปู่ลีหลวงปู่บุญมีอะไรต่ออะไรต่างๆอีกเยอะแยะที่ไม่สามารถจรนัยไปถึงได้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นล้วนแต่มุ่งหน้าประพฤติปฏิบัติตามเดินตามรอยขององค์หลวงตามาอย่างมั่นใจจนกระทั่งแม้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นเติบใหญ่แยกย้ายออกไปสร้างวัดอื่นๆขึ้นมาครูบาอาจารย์ทั้งหลายเหล่านั้นก็ล้วนแต่นำเอาข้อวัดเอาปฏิปทาข้อปฏิบัติที่องค์หลวงตาได้นำพาประพฤติปฏิบัติมาไปปฏิบัติในสำนักนั้นๆจึงสำนักแต่ละสำนักที่ครูบาอาจารย์ศิษยานุศิษย์ขององค์หลวงตาได้ไปสร้างสำนักแยกย้ายออกไปล้วนแต่ได้รับความเคารพความศรัทธาความเลื่อมใสของคณะศิษยานุศิษย์ของชาวพุทธทั่วไปอย่างไม่มีสิ่งใดเคลือบแคลงในข้อวัดข้อปฏิบัติต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเลยแม้แต่น้อยเพราะฉะนั้นพอมาถึงพวกเราพวกเราก็ควรอย่างยิ่งที่จะเชื่อมั่นลงไปในข้อวัดข้อปฏิบัติต่างๆทั้งหลายที่องค์หลวงตาได้นำพาประพฤติปฏิบัติมาอย่างยาวนานนั้นไม่ควรจะมีข้อเคลือบแคลงสงสัยหรือย่อหย่อนละหลวมในข้อวัดข้อปฏิบัติต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเราควรตั้งความเชื่อมั่นแล้วก็มีความเข้มขัดหนักแน่นมั่นคงอยู่ในข้อวัดข้อปฏิบัติต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นทั้งภายนอกและภายในภายนอกก็มีกิจกรรมข้อวัดกิจวัตรต่างๆทั้งหลายก็เป็นเรื่องการขัดเกลาทั้งกายทั้งวาจาและทั้งใจของเราทั้งนั้นแม้จะเป็นงานภายนอกก็ตามก็เป็นสิ่งที่มาขัดเกลากายวาจาใจของเรามาเพิ่มพูนธรรมะมาเพิ่มพูนความละเอียดความรอบคอบความแยบคายหรือสติให้ตื่นรู้ให้ตื่นตัว ในพวกเราทั้งนั้นซึ่งเป็นองค์ประกอบเป็นส่วนประกอบของการประพฤติปฏิบัติอบรมจิตอบรมใจของตนเองทั้งนั้นเพราะนั้นเมื่อภายนอกพวกเรามีความตื่นตัวที่จะน้อมนำเอามาประพฤติปฏิบัติด้วยความหนักแน่นมั่นคงหรือด้วยความอดทนอดกั้นไม่หวั่นไหวต่อความยากความลำบากไม่หวั่นไหวต่อความเหน็ดเหนื่อยซึ่งมันก็ต้องมีอยู่ในหน้าที่อยู่ในงานทุกงานงานไม่ว่าจะเป็นงานทางโลกหรืองานทางธรรมก็ล้วนแต่มีความยากความลำบากความเหน็ดเหนื่อยเป็นพื้นฐานเบื้องต้นทั้งนั้นถ้าจะให้มันไม่มีความเหน็ดเหนื่อยไม่มีความยากไม่มีความลำบากก็คือการไม่ทำอะไรเลยอันนั้นไม่ต้องมีความยากลำบากไม่ต้องมีความเหน็ดเหนื่อยแต่นี่เมื่อเรามีการกระทำไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมก็ตามก็ล้วนแต่มีความยากความลำบากความเหน็ดเหนื่อยทั้งนั้นแต่ครูบาอาจารย์ผู้ทรงอัตทรงธรรมเป็นที่เคารพเลื่อมใสของคณะศรัทธาญาติโยมของชาวพุทธเราทั่วไปท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็ล้วนแต่เดินมาบนเส้นทางแห่งความยากความลำบากความเหน็ดเหนื่อยทั้งนั้นท่านไม่ได้เดินมาบนเส้นทางแห่งความสะดวกสบายแต่ความสะดวกสบายนั้นเชื่อมั่นได้ว่าเป็นเส้นทางแห่งความล้มเหลวในหน้าที่ในทุกกิจการไม่ว่าจะทางโลกหรือทางธรรมถ้ายึดเอาความสะดวกสบายยึดเอาความเพลิดเพลินมาเป็นเส้นทางดำเนินแล้วทางโลกก็ล้มเหลวทางธรรมก็ล้มเหลวอย่างแน่นอนแต่ถ้าท่านใดดำเนินไปบนเส้นทางแห่งความยากความลำบากความเหน็ดเหนื่อยไม่ยำเกรงไม่กลัวหรือไม่ท้อถอยต่อความยากความลำบากหรือต่อความเหน็ดเหนื่อยในการกระทำในกิจนั้นๆเชื่อแต่ว่าความยากความลำบากความเหน็ดเหนื่อยนี้แหละจะทำนำพาเราไปสู่ความสำเร็จไปสู่ความเจริญในกิจที่พวกเราทำอย่างแท้จริงเพราะนั้นกิจภายนอกก็เป็นเส้นทางปูทางมาสู่ภายในจิตในใจของพวกเราพอมาถึงการอบรมจิตอบรมใจของเราเองโดยเฉพาะด้วยจิตตภาวนาก็เพราะด้วยการฝึกภายนอกด้วยความเข่งคัดหนักแน่นมั่นคงอยู่ในจิตภายนอกมาแล้วพอมาถึงภายในการอบรมจิตอบรมใจโดยเฉพาะจิตตภาวนาก็ทำให้จิตใจมันตื่นตัวสติมาพร้อมมีความละเอียดมีความรอบคอบรู้จักสังเกตอาการความเคลื่อนไหวของจิตใจดวงนี้เพราะถ้าเราไม่หนักแน่นมั่นคงอยู่ในการเฝ้าสังเกตอาการความเคลื่อนไหวของจิตดวงนี้จิตจะฝักแฝงออกไปนอกลู่นอกทางหรือฝักแฝงออกไปบนเส้นทางแห่งธรรมเราก็ไม่เท่าทันต่อการฝักแฝงของจิตดวงนี้ผลที่สุดกิเลสก็สามารถฉุดลากจิตดวงนี้ให้คอยตามกิเลสไปได้ผลที่สุดการประพฤติปฏิบัติของเราแทนจะเป็นธรรมกับเป็นเครื่องมือของกิเลสกิเลสพาเอาไปกินจนกระทั่งกิเลสมันเบื่อแล้วเราจึงค่อยมารู้เนื้อรู้ตัวโอ้ยไม่น่าไปทำอย่างนั้นโอ้ยไม่น่าไปคิดอย่างนั้นโอ้ยไม่น่าไปอย่างนั้นอย่างนี้คำว่าไม่น่าเนี่ยมันต้องตั้งแต่มันกับเพื่อมจิตกับเพื่อมออกจากจุดแล้วถ้าเราจะไม่น่ามันต้องไม่น่าตั้งแต่เริ่มจิตมันกับเพื่อมออกไปถ้าเราจะเท่าทันอย่างนั้นเราก็ต้องตื่นตัวตื่นรู้ในการเฝ้าระมัดระวังรักษาจิตดวงนี้ด้วยความมีสติการที่เราจะเฝ้าระมัดระวังได้ด้วยความแยบคายด้วยความรอบคอบด้วยความตื่นตัวเราก็อาศัยจากการฝึกภายนอกมาแล้วพอมาถึงการอบรมจิตอบรมใจภายในเราจะมาอบรมจิตอบรมใจดวงนี้ให้มีความสงบเพื่อเป็นฐานของจิตในการดำเนินไปทางด้านปัญญา เราจะยกเอาบทธรรมใดขึ้นมาเป็นหลักยึดของจิตก็ตามเราจะยกเอาคำบริกรรมว่าพุทโธพุทโธพุทโธมาเป็นหลักยึดของจิตหรือจะยกเอาอานาปานสติลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรือพร้อมสำทับกำกับไปด้วยคำบริกรรมว่าพุทโธก็ได้แล้วแต่ความถนัดของแต่ละท่านแต่ละคนในขณะที่เราบริกรรมภาวนาอยู่นั้นเราต้องมีสติตื่นรู้สังเกตจิตใจดวงนี้จะกระเพื่อมไปยังไงจะมีสิ่งใดเล็ดลอดเข้ามาครอบงำจิตใจดวงนี้ถ้าเราหมั่นฝึกอบรมมาอย่างสม่ำเสมอทั้งภายนอกมาถึงภายในแล้วจิตจะกระเพื่อมไปแง่มุมไหนก็ตามเรามักจะรู้เท่าทันเมื่อเรารู้เท่าทันเราก็สามารถไประงับจิตดวงนี้ไม่ให้กับเพื่อมไปตามความนึกคิดปรุงแต่งหรืออารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นได้เราก็สามารถอยู่กับงานของจิตอยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธหรืออยู่กับอนาปานสติได้อย่างต่อเนื่องแม้จิตของเรายังจะแสบสายออกไปเพราะกำลังสติไม่พอเราก็จะมักรู้เท่าทันได้อย่างรวดเร็วไม่เป็นข้าทาสให้กิเลสจูงไปซะจนไม่รู้เหนือรู้ใต้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่เกิดขึ้นมาจากการฝึกฝนจากการอบรมจากการประพฤติปฏิบัติมาจากล้มลุกคลุกคลานทั้งนั้นเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมของพวกเรานั้นเราอย่าไปท้อแท้อย่าไปท้อถอยเพียงแค่การปฏิบัติแล้วล้มเหลวหรือล้มลุกคุกคานไปสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นล้วนแต่เป็นครูสอนพวกเราเพราะถ้าหากไม่มีความล้มไม่มีความผิดพลาดก็คือคนที่ไม่ทำอะไรเลยเมื่อมีการกระทำแล้วมันก็เป็นธรรมดาที่จะต้องมีความล้มเหลวเป็นของธรรมดาเมื่อเรายังไม่เข้มแข็งพอแต่ความล้มเหลวต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นก็จะเป็นครูสอนเราถ้าเรามีความเฝ้าสังเกตตามนิสัยจริตของนักปฏิบัติในขณะที่เราทำเราภาวนาอยู่จิตเราไฝ่เฝ้ลุกลีกโลเลฟุ้งซ่านออกนอกลู่นอกทางเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วด้วยความเฝ้าสังเกตอาการความพลิกแพงไปของจิตเราก็รู้เท่าทันเราก็ค้นหาสาเหตุได้เพราะสิ่งเหล่านั้นมันเป็นผลมันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆเมื่อมันมีผลขึ้นมามันต้องมีเหตุเมื่อเราไม่ปรารถนาผลอย่างนั้นเราก็ต้องไปดับเหตุไม่ไปสร้างเหตุนั้นส่วนในขณะใดที่เราภาวนาดีจิตมีความเยือกเย็นมีความผ่องใสมีความสงบอันนั้นก็เป็นผลนั้นก็มีเหตุเป็นที่มาเราก็สังเกตได้ถึงเหตุเป็นที่มาอย่างไรเรามีความสนใจมีความหนักแน่นมีความจดจ่ออย่างไรเราก็เพิ่มพูนเหตุนั้นให้มันหนักแน่นมั่นคงมากยิ่งขึ้นสิ่งใดที่ปฏิบัติแล้วมันล้มเหลวมันมีเหตุขึ้นมาเราก็พยายามที่ชำระเหตุหรือปรับปรุงหรือแก้ไขเหตุนั้นให้มันเข้ามาสู่ความถูกต้องนี่แหละเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมจะต้องมีความแยบคายมีความรอบคอบสังเกตอาการความเคลื่อนไหวภายในจิตในใจของเราอยู่เสมอเพราะทุกเรื่องทุกราวล้วนแต่ปรากฏหรือเกิดอยู่ที่จิตดวงนี้ทางนั้นเมื่อเกิดขึ้นมาอยู่ภายในจิตมันก็อาศัยเรือนกายของเราเนี่ยแหละไปเครื่องมือของมันถ้าหากเราไม่เท่าทันแต่กฎมายาของกิเลสที่ครอบงำจิตมันล้นออกมามันก็สามารถนำเอากายวาจาของเราไปเป็นเครื่องมือของมันแต่ถ้าเราเท่าทันมัน แม้มันปรากฏขึ้นมาเราก็สามารถไปกดทับหรือยับยั้งมันได้แล้วเมื่อเราสามารถไปยับยั้งมันไม่ได้อาหารมันก็จะอ่อนแออ่อนกำลังลงส่วนด้านธรรมะเราก็มักมีความมีการบำรุงมีการเขี่ยวเข็นมีความภาคความเพียรที่จะมุ่งหน้าในการปรับพฤติปฏิบัติอบรมสร้างสติความระมัดระวังรักษาจิตขึ้นมาให้หนักแน่นมั่นคงจนกระทั่งเป็นปกติของจิตที่มีปกติที่ระมัดระวังหรือมีสติแนบแน่นกลมกลืนอยู่กับจิตดวงนี้จนกระทั่งตัวสติพัฒนาขึ้นมาเป็นตัวสัมปชัญญะคือรู้ตัวตลอดนี่แหละจะเป็นเกาะคุ้มครองหรือเป็นเครื่องกำกับหรือรักษาจิตดวงนี้ได้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ที่มีความสมบูรณ์ขึ้นมาในการประพฤติปฏิบัติของพวกเราหรือนับตั้งแต่เกิดขึ้นมากับครูบาอาจารย์ก็ล้วนแต่ได้ผ่านความล้มลุกคลุกคลานมาแล้วทั้งนั้นไม่มีใครหรอกที่หลับตาเลือกหลับตาภาวนาแป๊บก็จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์แม้กระทั่งองค์ศาสดาของเราท่านสร้างบารมีมากี่อสงไขยกี่กับท่านได้ทุ่มเทในการประพฤติปฏิบัติในการแสวงหาโมกขธรรมท่านยังต้องผ่านการลองผิดลองถูกมาถึง6ปีแล้วพวกเราเพียงแค่การปฏิบัติยังไม่ได้เสร็จเสี้ยวขององค์ศาสนาแล้วเรามีแต่จะเรียกร้องผลแต่เหตุเราไม่ดูแลไม่บำรุงพอเรางัวแต่ไปเรียกร้องผลไปคาดหมายแต่ผลไม่ปรากฏเป็นที่ยินดีเป็นที่พอใจเราก็เกิดเป็นความท้อแท้อ่อนแอเพิ่มพูนขึ้นจนกระทั่งอาจล้มเหลวอาจล้มเลิกจากการเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมไปเลยก็ได้เพราะนั้นการปฏิบัติธรรมของเรานั้นเราต้องถือว่าเป็นหน้าที่ของเราเมื่อพวกเราไม่ปรารถนาทุกข์เราล้วนแต่ปรารถนาสุขก็เป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องชำระทุกข์ให้ออกไปหมดสิ้นจากจิตใจของพวกเราเราก็ต้องค้นหาว่าทุกข์นั้นมันมาจากไหนด้วยการภาคเพียรในการศึกษาในการประพฤติปฏิบัติอย่าไปคำนึงถึงความล้มเหลวหรือความล้มลุกคลุกคลานอันนั้นมันเป็นมาตั้งแต่องค์ศาสดาของเราแล้วเป็นมาทุกยุคทุกสมัยแม้ในปัจจุบันก็ยังต้องเป็นอย่างนั้นแต่ผู้ที่สามารถล้มล้างความล้มเหลวหรือความลุกคลุกคลานให้หมดสิ้นไปจากชีวิตการประพฤติปฏิบัติธรรมของตนเองได้นั้นก็เพราะท่านทั้งหลายเหล่านั้นล้นแต่มีความหนักแน่นมั่นคงอยู่ในการประพฤติปฏิบัติเดินตามรอยของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เดินตามรอยขององค์หลวงตาเพราะฉะนั้นในวันนี้ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่าเป็นวันชาติการหรือวันเกิดขององค์หลวงตาพวกเราคณะศิษยานุศิษย์ที่ได้มาพร้อมเพียงกันเพื่อรำลึกถึงองค์หลวงตาสิ่งที่ควรอย่างยิ่งก็คือน้อมนำเอาปฏิปทาเอาหลักธรรมทั้งหลายที่องค์หลวงตาได้ประพฤติปฏิบัติมาเป็นแบบอย่างหรือพยายามเขี่ยเข็นพวกเรานั้นให้ประพฤติปฏิบัติเราก็น้อมนำเอามาประพฤติปฏิบัติขัดเกลาชำระกายวาจาใจของเราด้วยความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อองค์ลูกตาน้อมนำเอาการประพฤติปฏิบัติของเรานี่แหละเป็นประดุจดังดอกไม้ธูปเทียนบูชาคุณองค์ลูกตาเมื่อเรากระทำในสิ่งที่ถูกต้องดังที่กล่าวมานี้เชื่อเถอะว่าบารมีธรรมขององค์ลูกตาที่ท่านมีความเมตตามีความกรุณาปรารถนาให้ศิษยานุศิษย์มีความเจริญในธรรมย่อมมาหนุนส่งให้การประพฤติปฏิบัติธรรมของพวกเรามีความเจริญ มีความก้าวหน้าในการประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นในการที่พวกเรามีโอกาสมาร่วมกันในวันชาติการวันเกิดของหลวงตานี้จึงเป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งแล้วเราก็จะร่วมกันประปฏิบัติธรรมเพื่อบูชาคุณองค์หลวงตาหรือถวายกุศลต่อองค์หลวงตากันสืบต่อไปเพราะนั้นเพื่อให้กิจกรรมของเราสำเร็จลุล่วงเราก็จะมีการสวดมนต์ไหว้พระทำวัดค่ำซะก่อนหลังจากนั้นก็เจริญพุทธมนต์การเจริญพุทธมนต์เสร็จแล้วเราก็จะนิมนต์ครูบาอาจารย์ได้เมตตาแสดงธรรมชี้แจงแนวทางในการประพฤติปฏิบัติให้แก่พวกเราได้น้อมนำเอาไปประพฤติปฏิบัติเพื่อเดินตามรอยของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายดังที่กล่าวมาในเบื้องต้นนั้นซึ่งในวันนี้ครูบาอาจารย์ที่มาร่วมงานกับเรามองแล้วก็เห็นได้ว่าหลวงพ่อบุญมีนั้นยังเอาเปรียบหลวงพ่อมากหลวงพ่อไปถ้ำเต่าไปเทศแต่หลวงพ่อบุญมียังไม่เคยประเทศให้ที่วัดป่าบ้านตาดเลยวันนี้ก็จะขอนิมนต์ให้หลวงพ่อบุญมีเป็นองค์แสดงธรรมหลังจากการเจริญพุทธมนต์การเสร็จแล้วต่อจากนี้ไปเราจะสวดมนต์ไหว้พระทำวัดค่ำกันก่อนนะ
1: สาธุในเมตตาการกล่าวโอวาทธรรมของพระเดชพระคุณพระราชาชินธรรมอาจารย์บัดนี้ก็จะเข้าสู่พิธีการเจริญพุทธทำวัดเย็นแล้วก็เจริญพุทธมนต์บัดนี้ขอเจริญพรเรียนเชิญตัวแทนศิษยานุศิษย์ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยขอเจริญพรเรียนเชิญคุณจิรศักดิ์สุภปันธิตาได้เป็นตัวแทนของคณะศิษยานุศิษย์จุดธูปเทียนด้านหน้าพระพุทธปฏิมาประธานตามลำดับ

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

มนุษย์เราท่านสอนให้มีทั้งหลักใจหลักกายคือมีชีวิตทั้งทางร่างกายและจิตใจสัตว์มีเฉพาะร่างกายเป็นหาอยู่หากินทำรวมทำรังอยู่ส่วนจิตใจไม่มีอะไรเป็นอารมณ์เครื่องยึดมนุษย์ท่านมีสอนศาสนาคือสอนเรื่องใจมีใจให้มีใจให้มีธรรมเป็นเครื่องยึดมีอารมณ์ให้มีที่พึ่งท่านสอนภิกษุทั้งหลายว่าเมื่อก่อนภิกษุทั้งหลายเธอจงอยู่อย่างมีที่พึ่งอย่าอยู่ด้วยความไม่มีที่พึ่งคนที่อยู่ด้วยความมีที่พึ่งนั้นมีความเป็นสุขไม่ว้าเหวไม่วุ่นวายคนอยู่ไม่มีที่พึ่งมีความวุ่นวายเป็นประจำสอนทุกสุขท่านสอนว่าอย่างนี้มีหมายถึงให้มีสติให้มีธรรมเป็นเครื่องกำกับใจเสมอทุกอิริยาบถท่านเรียกว่าอยู่มีที่พึ่งถ้าอยู่อย่างธรรมดามีสติเลื่อนลอยไม่คำนึงถึงหน้าที่การงานของตนเฉพาะอย่างยิ่งคือเรื่องจิตตภาวนาการใคร่ครวญก็เรียกว่าไม่มีที่พึ่งในคำสอนพิสูจน์พิสูจน์ท่านก็ไปจากคนจากคนเป็นบทเป็นพระผู้บวชแล้วเนี่ยเป็นเรียกว่าภิกษุแปลว่าผู้หญิงไทยแต่ยังไงท่านก็ออกไปจากคนไปเป็นพระนี่เราก็คนคนหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าท่านสอนภิกษุซึ่งเป็นคนเช่นเดียวกับเราและเป็นผู้มุ่งมั่นต่อความสุขความสงบหรือความพ้นทุกข์เช่นเดียวกันแล้วท่านสอนภิกษุก็ต้องกระเทือนถึงพวกเราผู้มีความมุ่งมั่นหรือมีเจตนาอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นธรรมะจึงไม่ขัดกับทั้งคารวะและนักบวชในด้านธรรมสอนอย่างเดียวกันเรื่องมีในนั้นเป็นอีกแง่หนึ่งเราอยู่อย่างไรเรียกว่ามีที่พึ่งอยู่อย่างไรเรียกว่ามีที่พึ่งแล้วเราอยู่มาเป็นประจำตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงแบบนี้เราอยู่ด้วยวิธีใดเราอยู่ด้วยวิธีมีที่พึ่งหรือไม่มีมีเป็นเวลาที่เราจะได้ไข้ควรทดสอบบวกลบตัวเราเองให้เห็นชัดลงไปตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้เพื่อความเห็นชัดในความจริงที่ปรากฏอยู่กับตัวของเราคือความไม่มีที่พึ่งความมีที่พึ่งทั้งสองนี้ก็มีอยู่กับเราความอยู่อย่างเลื่อนลอยไม่มีเหตุมีผลไม่มีความรับผิดชอบตนเองไม่มีหลักมีเกณฑ์เรียกว่าความอยู่ไม่มีที่พึ่งกินแล้วก็นอนคอนแล้วก็นิ่งนะคอนแล้วนิ่งคือกินแล้วนอนนั่นเองทำการทำงานอะไรก็คิดไปเยอะเป็นกันด้านวัตถุอยากมั่งอยากมีอยากนั่งอยากรวยอยากเป็นเศรษฐีกรุงตีอยากมีชื่อมีเสียงอยากมีอำนาจวาสนาอ้าวเดี๋ยวนะเดี๋ยวโอ้มันมานั่นเดี๋ยวเป็นที่พึ่งจะมีที่พึ่งดังความมุ่งหมายใจวาดภาพมันเลยกลายเป็นตรงกันข้ามเกิดความทุกข์ความลำบากมากมายกายกองเพราะความไม่พอดีเราถ้าหากว่าคิดทั้งที่พึ่งภายนอกที่พึ่งภายในเรื่องความคิดที่พึ่งภายในนี้ยังจะเป็นประโยชน์แก่ที่พึ่งภายนอกอีกให้ความผมดีงามไม่ฟุ้งเฟ้อเหมือนตัวลิงเนื้อลิงตัวชื่อเสียงอย่างนี้ทำไมครับจะเอามาอะไรมีแต่ลมแต่แรงชื่อนั้นชื่อนี้พ่อแม่ก็ตั้งให้แล้วพอยังไม่พอใจอยากมีหน้ามีตาหน้าก็มีแล้วตาก็มีแล้วทำไมครับใครได้หน้าได้ตาใหม่มาทั้งที่อยากมีหน้ามีตาลอกกันอยู่นั่นทำให้ร้อนถ้าได้แยกออกมาทั้งที่พึ่งภายนอกที่พึ่งภายในแล้วการคิดในแง่ที่พึ่งภายในนี้ยังจะกลับเป็นประโยชน์แก่ที่พึ่งภายนอกให้ความเหมาะสมอยู่นะที่พึ่งภายในคือจิตใจแสวงหาอาชาธรรมทำใจให้มีความร่มเย็นเป็นสุขให้มีหลักยึดใจก็มีความร่มเย็นสบาย
เมื่อใจสบายแล้วมันก็มีทางคิดอ่านแต่ตรองถึงเรื่องความผิดดีทั่วต่างๆความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอะไรมันก็รู้ไปเองโลกมันก็ยุ่งถ้าเกี่ยวกับส่วนรวมมันก็ยุ่งแต่เพราะเรานั้นเรียกว่ายุ่งน้องพยายามเสาะแสวงหาที่พึ่งทั้งภายนอกภายในซึ่งเป็นความจำเป็นต้องเหมาะกันที่พึ่งภายนอกก็ได้แก่อาหารการกินทรัพย์สมบัติเงินทองต่างๆที่มีความจำเป็นกับส่วนร่างกายที่พึ่งภายในก็ได้แก่ศีลธรรมคุณงามความดีอันเป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นหลักของใจให้มีที่ยึดที่เหนี่ยวใจก็มีความสงบเย็นใจเราประสงค์กับเจตนาที่เรามุ่งต่อความสุขความเจริญเรียกว่ามีที่พึ่งภายนอกก็มีพอเป็นไปทุกสิ่งทุกอย่างภายในก็มีพอให้สงบเย็นใจได้อ้าวก็ยิ่งแก่ชรามาเท่าไรวัยผ่านไปเท่าไรการต่อแสวงหาที่พึ่งภายในนี่ยิ่งเป็นของสำคัญมากขึ้นโดยลำดับเพราะเราได้ผ่านโลกมานานพอจะทดสอบหรือบวกลบได้ว่าเป็นผลมากน้อยเพียงไรมันทำให้การต่อแสวงหาที่พึ่งภายในหนักขึ้นโดยที่พึ่งภายในรวมเราก็เรียกว่าคุณงามความดีย่นเข้ามาก็คือความสงบเย็นใจความสงบเย็นใจเมื่อปรากฏขึ้นในเวลาใดก็ทำให้เราได้ความอิ่มเอิบและแม้เรื่องนี้จะผ่านไปแล้วก็ทำให้เรารู้ถึงอยู่เสมอไม่ลืมไม่ง่ายใจเย็นจึงไม่มีอะไรเสมอกายเป็นสุขจึงไม่มีความสุขใดเสมอให้ใจเป็นสุขโดยลำพังตัวเองซึ่งไม่ต้องเกี่ยวกับสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเป็นอารมณ์ให้ใจได้รับความสุขนอกจากทำเป็นอารมณ์เท่านั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนที่สุดทั้งหลายท่านสอนอย่างนั้นคือในสถานที่ใดก็ตามเธอทั้งหลายอย่าดีด้วยความปราศจากที่พึ่งถ้ามีหลักยึดอยู่โดยสม่ำเสมอจิตใจเมื่อได้รับการอบรมและบำรุงอยู่เสมอแล้วจะกล้าขึ้นสู่ความละเอียดถ้าควบคุมขึ้นไปเป็นลำดับผู้จะถึงความพ้นทุกข์ไปได้ก็เพราะการบำรุงส่งเสริมตนเองสรุปความก็คือหลักแห่งการสั่งสมที่พึ่งที่มีความแน่นหนามั่นคงขึ้นภายในจิตใจพระอาวาสคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงกังวานหนุนเหมือนอย่างท่านสอนอยู่ทุกขณะทุกเวลาเลยล่ะโดยที่ท่านไม่ปฏิญญาณไปเลยเพราะพระอาวาสเหล่านี้เป็นของจริงทั้งนั้นของจริงจริงไม่ขึ้นอยู่กับการกับสมัยที่จริงอยู่โดยสมัยเสมอเราได้ยินได้ฟังด้วยความจดจ่อด้วยความมุ่งมั่นต่อธรรมที่ท่านสอนและต่อความจริงอยู่แล้วจะเป็นกำลังใจให้เราได้รับและมีความขยันหมั่นเพียรขึ้นโดยลำดับคนข้างพุทธการพระข้างพุทธการกิเลสอาสวะในขั้งพุทธกาลกับสมัยปัจจุบันนี้อย่าพึงเข้าใจว่ามันผิดแตกต่างกันไปเหมือนกันนี่แหละพระเจ้าโอวาทที่สอนไว้ตั้งแต่ขั้งพุทธกาลกับปัจจุบันนี้คือเป็นเหมือนกับสอนอยู่เป็นปัจจุบันที่เข้ากับหลักเพื่อมัชฌิมาธรรมท่ามกลางทั้งการเวลาเวลาสถานที่และบุคคลทั่วไปเป็นธรรมที่เหมาะสมที่สุดก็ได้แก่มัชฌิมาธรรมเราจะทำตัวของเราให้เหมาะสมก็ต้องอาศัยหลักมัชฌิมามาประพฤติปฏิบัติใจของเราก็จะหยั่งเข้าสู่ความสงบอันเป็นศูนย์กลางแห่งความรู้ทั้งหลายมารวมตัวความสงบจะเป็นสงบด้วยอาการใดก็ตามกับการบำเพ็ญของเราถ้าเราถือว่าเป็นความถูกต้องตามไปดีที่ใจของตนต้องเอาเรื่องของคนอื่นมาเทียบมาเทียมแล้วคิดอยากให้เป็นอย่างคนนั้นคนนี้ซึ่งขัดก่อนนิสัยเป็นไปไม่ได้แล้วจะก่อความวุ่นวายขึ้นมาจากตัวไม่เกิดประโยชน์นอกจากเป็นโทษอีกด้วยซ้ำเพราะความสงบอาการแห่งความสงบที่แสดงตัวขึ้นมานั้นจะไม่ค่อยเหมือนกันนะความสงบเข้ามาอย่างเช่นช้าก็มีเข้ามาก็มีบางทีปุ๊บปั๊บเลยอย่างนั้นก็มีแต่ผลก็คือความรวมตัวของความรู้ของกระแสของใจอันนี้สงบจิตลงสู่สมาธิคือความตั้งมั่นคำสงบไปหลายครั้งหลายหนมันก็เป็นสมาธิคือความตั้งมั่น
อันเป็นฐานของจิตขึ้นได้โดยไม่ต้องสงสัยจิตที่มีความสงบแล้วมีฐานในความสงบเป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นที่อาศัยย่อมไม่แสดงความหิวโหยจนเกินเหตุเกินผลเรียกว่ามีอาหารเป็นเครื่องเสวยถ้าจะใช้ที่มีพิจารณาทางด้านปัญญาก็เป็นไปได้โดยความหิวโหยนั้นไม่มาถูกลากไปเสียจนกลายเป็นขั้นยากเพราะฉะนั้นสมาธิคำที่ท่านสอนว่าสมาธิอบรมปัญญานั้นจึงถูกต้องเหมาะสมที่สุดในบุคคลทั่วไปหรือในบุคคลจำนวนมากความสงบนี้เมื่อเป็นสมบัติของผู้ใดผู้นั้นย่อมภูมิใจเนี่ยสมบัติอันเป็นที่พึงใจอย่างแท้จริงนั้นคือความสงบใจที่ได้มาจากการขนขวายเช่นเดียวกับเราขนขวายสิ่งภายนอกหรือขนขวายด้วยความภาคเพียรนั่นเองใจสงบแล้วมันวันเวลาจะล่วงไปมากน้อยเพียงไรมันไม่ค่อยคำนึงที่มันเย็นอยู่ที่ใจไม่ประทับโผล่กับเวลาเวลาเดือนปีนาทีโมงอะไรซึ่งเป็นความกังวลแก่ตนเปล่าทำตนให้มีความสงบไม่ต้องวุ่นวายกับสิ่งนั้นซึ่งเป็นเรื่องก่อเกลื่อนมีความสงบได้ด้วยความเปลี่ยนของเรานั้นเป็นที่เหมาะสมอยู่ในสถานที่ใดก็เหมาะสมในเรื่องการสถานที่มีเรื่องสมาธิสมบัติปัญญาสมบัติก็พิจารณาใครส่วนเดินไปไหนมีสิ่งสัมผัสอยู่ทุกแห่งทุกผลตำบลหมู่บ้านธรรมจึงมีอยู่ทั่วไปถ้ามีสติปัญญาที่คอยพิจารณาจะ

ตาสั้นสูงเตียวกันไปเหมือนกับเครื่องนี่นี่จังเป็นอย่างหนึ่งทุกครั้งเป็นหนึ่งอนัตตาเป็นหนึ่งต้องคิดไปแล้วนิสัยของคนชอบคิดโลกทั่วๆไปนิสัยสามัญชนเราต้องคาดต้องคิดต้องวาดภาพไปเรื่อยๆเชือกทั้งเส้นมันสั้นอยู่ด้วยกันสี่เตียวเอามาแยกหมดแทนที่จะเชือกไปช้าให้เกิดผลเกิดประโยชน์ก็มาแยกออกจากการเกี่ยวนั่งเกี่ยวนี่เลยเสียแทนที่จะรับประโยชน์เท่าที่ควรเชื่อนั้นเลยเสียไปอนิจจังทุกขังอนัตตาท่านแยกอาการของธรรมทั้งหลายส่วนหนึ่งออกมาให้เรารู้แต่เราก็ไปจับแยกเอาจนหมดจนเป็นคนละชิ้นละอันไปนี่ตัวผิดอนิจจังทุกขังอนัตตารวมอยู่ในนั่นเหมือนกับเชือกทั้งสามเกี่ยวรวมปั้นเข้าไปในเชือกเส้นเดียวกันจับเชือกเส้นหนึ่งขึ้นมาก็แสดงว่าจับทั้งสามเกี่ยวที่มันฟันติดกันไว้นี่คือตามหลักธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ทุกครั้งทางการหนึ่งถ้ามาทนไม่ได้ก็ไปแยกสับแสงกันออกยุ่งไปหมดเลยแล้วทนไม่ได้ทุกอนิจจังแต่ว่าไม่เที่ยงทุกครั้งทนไม่ได้นะตามอะไรตัวตนของเราอันนี้แหละอันอนิจจังที่มันแปรสภาพอยู่ตลอดเวลาเนี่ยอันทุกครั้งก็คือมันกระทบกระเทือนกับจิตใจของเราอยู่เสมอเนี่ยอันเหล่านี้แหละอันไม่เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะถือเนี่ยมันก็อยู่ด้วยกันนั้นมันอยู่ที่ไหนรู้เท่าทันมันเสียแล้วเราจะสบายไม่ต้องไปยึดถือหนักหน่วงท่วงจิตใจอยู่เปล่าท่านก็สอนอย่างนี้รู้มันก็มีแต่ละสิ่งสมบูรณ์ไม่ว่าอาการใดทั้งหมดในบรรดารูปที่มีในร่างกายของเราและนอกไปจากนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างมันก็ทำนองเดียวกันทุกครั้งทุกครั้งอนัตตาเนี่ยมันกินใจปิดปากพูดแต่ความจริงมันไม่เจอมันจึงไม่เห็นความสุขเมื่อไม่เจอมันก็ไม่ถอนเที่ยนหนามที่เกิดแจงจิตใจได้จากอุปาทานมันไม่ถอนมันก็ทุกข์อยู่นั่นข้างบนข้างในเข้าใจอะไรมันก็คือนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานังปรมังสุขขังท่องได้ทั้งวันมันก็เป็นทุกข์ทั้งวันไม่ใช่ปรมังสุขขังเนี่ยเพราะมันท่องได้ด้วยความจำมันไม่ใช่รู้ด้วยความจริงรู้จังทุกขังอนัตตาด้วยความจริงมันต้องท่องมันต้องบอกกิเลสเพราะกิเลสก็คือความหลงตัวเองเมื่อรู้แล้วมันก็เข้าใจมันปล่อยให้มันเองหมดปล่อยความปล่อยภาระนั้นแล้วมันก็เบาแล้วหมดสิ้นไปในเรื่องของทุกข์เพราะความหนักซึ่งเกิดขึ้นจากการยึดถือที่ท่านเรียกว่าอุปาทานรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณท่านเรียกว่าขันธ์ 5กอง5หมวด5หรือกองทุกข์ก็ได้มันกองตั้งแต่พื้นท่าขึ้นมาถึงที่สักกองทุกข์ขนาดนี้ไม่มากไม่น้อยแต่มันหนักกว่าภูเขาเพราะภูเขาทั้งลูกเราไม่เคยได้แบกเราจะทราบได้ไงว่ามันหนักแต่ธาตุขันธ์ของเรานี่เราแบกตลอดเวลามันถึงพอทราบได้ธรรมดามันก็หนักอยู่แล้วและหนักด้วยความทุกข์ความทรมานต่างๆเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บก็ยิ่งหนักไปเลยลำบากมันหนักกว่าภูเขาทั้งหลังเนี่ยที่เป็นนากองทุกข์อันนี้เป็นหินรับปัญญามีความเป็นเดือดฉลาดแหลมคมขึ้นมาจากการพิจารณาอย่างนี้ท่านเรียกว่าปัญญาเมื่อจุดไล่เรียงไปตามอาการต่างๆนะมันก็เห็นทั้งสิ่งเหล่านี้ถ้าเป็นความจริงเห็นทั้งโทษของตัวที่ไปยึดถือด้วยความรุ่งหลงแล้วมันก็ปล่อยเข้ามาสู่ความจริงเช่นเดียวกันนี่ท่านเรียกว่าไล่ตะล่อมเหมือนกับเขายึดปลาเวลาน้ำมากๆปลาจะมีสักกี่ตัวอยู่ในนั้นก็ไม่เห็นมันยืดน้ำออกยืดน้ำออกน้ำมันลดลงไปตามันก็รวมตัวเข้ามายืดน้ำจะจนหมดไม่มีอะไรเหลือที่ปลาจะได้ขึ้นต่อเป็นใบไม้ใบหญ้าที่อยู่ในนั้นซึ่งจะเป็นที่อาศัยของปลาหรือขึ้นต่อของปลาก็เกิดกวาดค้นดูให้หมดละเอียดถี่ถ้วนตาในจำนวนมากน้อยมันก็รวมตัวอยู่ในนั้นหมดพอน้ำที่ซึมซ่อนมันไม่มีถูกยืดออกหมดนั่นปัญญาควาดไปอย่างนั้นควาดไปตามรูปกรรม

ทนาตามสัญญาทั้งขันธ์อย่างซึ่งเป็นที่ซึ่งทอดของกิเลสต่างๆปัญญาเราขวาดไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นเครื่องขวาดขวาดไปเรื่อยๆจนรวมตัวลงไปมันก็เห็นตัวกายอย่างชัดเจนซึ่งไปรวมในจิตเดียวนั่นแหละคือในจิตจิตกามันรวมกิเลสมันรวมเข้าไปในจิตอันเดียวแต่ก่อนมันไปซุ่มซ่อมทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทางภาพทางขันนี่แหละภายนอกภายในก็จะซุ่มซ่อมโมดตาของมันเป็นที่ซุ่มซ่อมของกิเลสมันมีเต็มทั่วโลกธาตุจนเราไม่สามารถที่จะทราบได้ว่ากิเลสคืออะไรแต่เป็นภัยแก่ตนอยู่ทุกหย่อมย่าเพราะครอบกิเลสเนื่องจากมันซุ่มซ่อมอยู่ทุกแห่งทุกหนนี่แหละผู้ก่อการร้ายมันก่ออยู่เรื่อยๆเราเห็นมันเป็นผู้ก่อการร้ายภายนอกก่อการร้ายที่มันแสดงตัวอยู่ภายในตัวของเราเองเราไม่เห็นความจริงต้องอาศัยปัญญาเป็นเครื่องกวาดพิจารณาเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วมันก็รวมตัวเข้ามาไล่ผู้ก่อการร้ายเข้ามาจนกระทั่งเข้าถึงจุดปิดประตูนะให้มันออกปัญญาปรมาณูฟาดเข้าไปหรือมีเพียรเอาลงไปที่มหาสติมหาปัญญาฟาดลงไปที่จิตมันแหลกไปด้วยกันนั่นถ้าจิตจะเป็นแบบกิเลสมันก็แหลกไปด้วยกันถ้าจิตไม่ใช่กิเลสมันก็ไม่แหลกมันก็ไม่คิดหายก็คิดหายไปเรื่องของกิเลสเท่านั้นเองไม่มีอะไรอื่นท่านเรียกปัญญาไปมันมหาสติมหาปัญญานั่นแหละเป็นปัญญาที่ทันสมัยที่สุดเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดเครื่องสังหารที่เหมาะสมที่สุดทำลายลงในจิตของวิชาที่รวมตัวอยู่ภายในจิตนั้นแต่กระจายไปหมดแล้วนั่นแหละธรรมะสมบัติหรือนิพพานสมบัติจะเรียกว่านิพพานสมบัติก็ได้ธรรมะสมบัติก็ได้จะเรียกอะไรก็ไม่ขัดไม่แย้งกับใครเลยไม่เรียกนั่นแหละสมาธิรู้อยู่เห็นอยู่ก็จักกับใจแล้วไม่มีปัญหาหมดปัญหานี่คือที่พึ่งอย่างเอกไม่มีที่พึ่งใดจะเสมอเหมือนที่พึ่งถ้าถึงที่พึ่งอันนี้แล้วจักเป็นที่พึ่งขั้นอีกผู้ใดถึงที่พึ่งนี้แล้วเป็นผู้ที่แน่ใจนอนใจได้สบายใจไม่มีข้าศึกศัตรูมีปัจจามิตรใดๆทั้งหมดที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องก่อกวนหรือทำลายได้มีการแสวงหาที่พึ่งหรือให้มีที่พึ่งดังพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้นั้นคือยกขึ้นในเบื้องต้นเป็นอาศิษย์หรือเป็นบทบาทแห่งการแสดงธรรมพอมาถึงจุดจำเป็นที่ขึ้นอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงบำเพ็ญถึงที่ขึ้นขั้นจุดนี้แล้วจึงได้เป็นศาสดาสอนโลกสาวกทั้งหลายเมื่อได้สดับธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ต่างองค์ต่างเสาะแสวงหาที่บำเพ็ญเพื่อทำในชาติอันนี้อยู่ในสถานที่ต่างๆจะโอดอยากมากแค้นมากแค้นประการใดก็อุตส่าห์พยายามดิบดีก็เห็นแต่อาจแต่ทำเห็นแต่ความทุกข์เห็นแต่ทำบนประสบจนกระทั่งได้ปรากฏขึ้นมาเป็นที่พึ่งอย่างอื่นต่างๆกันไปกลายเป็นทุกทางสนังกระฐานธรรมังสนังกระฐานทั้งทางสนังกระฐานของพวกเราทั้งหลายเรียนแล้วเป็นธรรมทั้งแข็งที่เป็นธรรมอันเดียวทั้งพุทธทั้งธรรมทั้งสงฆ์ท่านกล่าวไว้ว่าพุทโธธรรมโมสังโฆจาติอนาท่านธรรมติวัตถุโตธัญญะมัญญานิโยนาวะเอกีภูตัมสนัตโตท่านจะเมื่อกล่าวโดยทางวัตถุหรือกล่าวโดยแยกเป็นสมมุติแต่แล้วพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นแต่ละอย่างละอย่างเป็นแต่ละประเภทต่อประเภทเมื่อกล่าวโดยหลักธรรมชาติแล้วพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็มีอันเดียวเท่านั้นไม่อาจแยกกันได้คือที่คือธรรมปนัตตุทำอย่างนั้นเมื่อเข้าถึงนี้แล้วก็เป็นธรรมแท่งเดียวว่าพุทธก็แล้วธรรมว่าธรรมก็แล้วสงฆ์ว่าสงฆ์ก็แล้วธรรมว่าธรรมก็แล้วพุทธนี่เป็นเรื่องของวิมุตติหรือความบริสุทธิ์หรือเป็นธรรมแท้ๆเป็นอย่างนี้เมื่ออยู่ในสมมุติก็ต้องแยกกันพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์พระธรรมหนึ่งพระสงฆ์อันหนึ่งผลงานไปตามเรื่องเพราะสมมุติมี
อยู่ทั่วโลกทั้งสามพูดคลองสมมติอยู่จะพูดแต่เรื่องสมมติไม่เอาสมมติเข้าไปพูดก็ไม่ได้เรื่องเลยล่ะต้องแยกสมมติออกไปเป็นประเภทประเภทเพื่อประพฤติปฏิบัติเมื่อจิตเป็นธรรมทั้งแท้เป็นธรรมทั้งรวมแล้วเราจะพิจารณาอะไรอีกจะเสาะแสวงหาอะไรอีกมันปัญหามันหมดลงโดยสิ้นเชิงอยู่ก็อยู่ไปคลองไปนั่นเรื่องขาดเรื่องขันเรื่องโลกของฐานการดูละเอียดถี่ถ้วนแล้วจนถึงกับปล่อยวางมาโดยสิ้นเชิงมันเป็นปัญหาอะไรกับสิ่งนั้นมันมีแต่สุขโขวิเวโกเป็นความสุขอยู่ด้วยความสงบจากที่เหลืออาสวะทั้งหลายซึ่งเป็นความสุขอันยอดเยี่ยมไม่มีความสุขอื่นใดเป็นเหมือนตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้ว่านักจิตสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบอันน่าขาดนี้ไม่มีนะรวมอยู่ในจิตนี้จิตเดียวนี่แหละเป็นจิตที่เป็นจิตเอกมีอยู่กับทุกคนผู้จะทรงธรรมชาตินี้ผู้จะเป็นธรรมชาตินี้ธรรมชาติที่ชีวะเอกนี้แต่เวลานี้ของเรามันยังไม่เอกมีอะไรแทรกซึมเต็มไปหมดจนกระทั่งธรรมชาติเอกนั้นก็ไม่มีคุณค่าในความรู้สึกของตัวเองถึงได้กำหนดตนว่าอำนาจมาสนานน้อยไม่มีสติไม่มีปัญญาเป็นคนอาภัพอะไรบ้างว่าไปเท่าไรอันนั้นธรรมชาตินั้นมันก็มีอยู่อย่างนั้นแหละสิ่งที่ปิดบังการว่าเหล่านี้เพื่อความอ่อนแอเพื่อความข้อถอนตัวเองซึ่งก็เป็นนโยบายของกิเลสประเภทหนึ่งอันหนึ่งเหมือนกันนั้นเมื่อเพื่อการแก้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นอย่างนี้จึงต้องแก้ด้วยการสั่งสมด้วยการพลิกตัวขึ้นมาน้อยก็ต้องทำให้มากอาภัพก็ต้องทำให้สมบูรณ์ปัญญาติปัญญาน้อยก็ต้องทำให้มากขึ้นได้เพราะทำท่านสอนไว้เพื่อความไม่อาภัพเท่านั้นทำไมเราพูดตรงอัดตรงทำจึงจะไปส่งเสริมความอาภัพอับเฉาและทำตนให้อ่อนแอลงไปทุกวันทุกวันซึ่งเป็นการได้เปรียบของกิเลสมากมายก่ายกองไม่สมควรแก่เราที่เป็นชาวพุทธตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนอย่างองอาจกล้าหาญเลยเราควรคิดอย่างนี้คือว่าคิดถูกแก้ไขถูกเนี่ยจะไม่ถึงมุขนิพพานในขณะนี้ชาตินี้ก็ตาม

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครหลายหน่วยงานจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเยาวเรศเพิ่มแก้วคว้า2เหรียญทอง1เหรียญเงินในการแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 16:44 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุมไปทรงเปิดงานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 15:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนุรักษ์มาประณีตองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39ประจำปี2569ณศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์เขตคันนายาวกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ

0: ปะกะตังยายังพุทโธปะติกันทังอัตติยันตังกาลันตะเรสังวะริตุงวะพุทเ
1: ธอันนัมมยังธัมมานุสติในยังกะโรมะเส

0: ังเยนะวาจายวเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปะกตังมยายังธัมโมปฏิกันตุอัตยันตังกาลันตะเอสะวะริตุวะธัมเม
1: หันตมยังสังฆานุตติเน

0: สัสสะ
1: วาจาสัมปชิตตสัมวาสัมปิเกตุกรรมปะระตัมมยายังนัมโคปิคันธะโรเจตังอารัมตะเวสัมปิโกสัมปิ
2: อาชมยาปาจเวคิกวายังจีวรังปริพุตัง
0: ตังยาวะเดวาสีตัสสะปฏิฆาตายะวันหะ

ในโรคไม่ต้องว่าเรื่องโรคของสัตว์เราพูดเฉพาะโรคมนุษย์เราทั่วโลกสมมติแบบนี้มองไปที่ไหนมีแต่คนเป็นโรคชนิดต่างๆกันเต็มไปหมดส่วนยาแม้ขนาดเดียวหมอแม้คนเดียวที่จะรักษานำมารักษาและตรวจรักษาโรคไม่มีมนุษย์ทั้งโลกนั้นจะฝากความหมายฝากความหวังฝากชีวิตจิตใจฝากความพึ่งเป็นพึ่งตายไว้กับใครก็เหมือนกับคนตกหรือจมอยู่ในน้ำมหาสมุทรนั่นแหละไม่มีเรือมีแพอะไรเข้ามาพอจะเป็นที่เกาะที่พึ่งพิงก็มีแต่จมท่าเดียวเท่านั้นคอยลมหายใจจะสิ้นสุดลงในเมื่อเวลาหมดกำลังแล้วเท่านั้นคนเป็นโรคทั่วทั้งแผ่นดินไม่ว่าโรคประเภทใดๆเต็มไปหมดในบุคคล ถามหาหมอก็ไม่รู้ถามหายามารักษาก็ไม่รู้กระทั่งยาอย่าว่าแต่ยาไม่มีไม่รู้จนกระทั่งยาอย่าว่าแต่หมอไม่มีไม่รู้จนกระทั่งว่าหมอเราลองวาดภาพดูสิว่าโลกมนุษย์เรานี้มีค่ามีความหมายอะไรบ้างไม่มีเลยรอแต่วันตายจากการจากความทุกข์ความทรมานจนเต็มที่เต็มฐานถึงกับขั้นผล

การอยู่ก็อยู่ด้วยการทรมานด้วยกันทุกรูปทุกนามไม่มีใครจะอยู่ได้เป็นความสงบสุขในทางร่างกายเลยมีแต่โรคภัยชนิดต่างๆเหยียบย่ำทำลายหาหยุดหายาแม้นิดหนึ่งที่จะมาเยียวยารักษาหาหมอแม้คนหนึ่งที่จะมาถามและมาตรวจตัวการเป็นอย่างไรบ้างไม่มีเลยมนุษย์ทั่วโลกก็เป็นมนุษย์ที่ไร้ความหมายกลายเป็นเรื่องกองเพลิงไปด้วยกันหมดกองเพลิงมีความหมายอะไรบ้างไม่มีความหมายอันใดเลยเป็นปืนเป็นไฟแต่จำตัวอยู่ตลอดเวลาโรคกับกายมนุษย์กับใจมนุษย์ทำไมจะไม่เป็นฟืนเป็นไฟเถารนดุตลอดเวลาจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายสิ้นลมหายใจโลกนี้มีความหมายแล้วหรือเมื่อเป็นเช่นนั้นโรคที่พออยู่ได้หรือโลกมนุษย์เราที่พออยู่ได้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ยังต้องมียามีหมอรักษาแม้จะไม่ใช่ยาที่ทันเหตุทันการหมอทันสมัยก็ตามแต่ก็ยังมียาเครื่องบรรเทาอย่างน้อยก็เป็นที่พึ่งพิงหรือเป็นที่เกาะของใจให้รับความอบอุ่นว่าได้รับทานยาคนไข้นั้นก็ยังมีหวังอยู่บ้างเพราะยามีทั้งบ้านนอกมีทั้งในเมืองตามบ้านนอกเขาก็มีเช่นอย่างยาแผนโบราณนี่ก็เคยใช้รักษาโรคมาแต่การไหนๆยาแผนปัจจุบันนี้เพิ่งเกิดขึ้นมาเมื่อภายหลังแต่รวมแล้วก็เรียกว่ายาเพื่อเป็นเครื่องเยียวยารักษาโรคและเป็นที่ยึดเป็นที่อบอุ่นของคนไข้ที่จะหวังได้หายจากโรคจากภัยเพราะยาและหมอนั้นๆ นี่ถ้าโรคมียามีหมอรักษาก็ยังมีความหวังและมีหวังหายได้ทีนี้โรคภายในจิตใจของสัตว์โลกมีอยู่ด้วยกันเต็มไปหมดทุกรูปทุกนามกระทั่งถึงสัตว์เดรัจฉานโรคอันนี้ไม่เว้นแต่ละรายละรายที่จะไม่มีเมื่อปรากฏตัวเป็นรูปเป็นร่างเป็นภพเป็นชาติขึ้นมาก็เท่ากับปรากฏโรคนั้นขึ้นมาพร้อมๆกันเพราะโรคชนิดนี้พาให้สัตว์เกิดโรคชนิดนี้พาให้สัตว์ได้รับความทุกข์ทรมานโรคอันนี้พาให้สัตว์ได้เกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายอยู่ไม่หยุดไม่ถอยเพราะโรคประเภทนี้ทีนี้เมื่อไม่มีศาสนาเลยเป็นอย่างไรบ้างนั่นโรคเต็มหัวใจของสัตว์แต่ไม่มียารักษาไม่มีหมอตรวจเลยเช่นนี้เป็นยังไงนี่ท่านเรียกว่าโลกสุญญากาศหาศาสนาไม่มีเลยเมื่อเป็นฉะนั้นต้องเดือดร้อนที่สุดเพราะการเยียวยารักษาด้วยยาไม่มีหมอคอยตรวจคอยดูแลรักษาไม่มีแต่ส่วนของแสลงนั้นเป็นเรื่องที่แยกไม่ออกกับโรคประเภทที่เหลือปัญหาอาสวะเหล่านี้จะผลักไสเข้าสู่แต่ของแสลงอย่างเดียวมันไม่มีทางที่ว่าจะผลักไสเข้าสู่ยุกสู่ยาสู่หมอคืออัตธรรมเพราะกิเลสกับธรรมเป็นข้าศึกกันมาแต่การไหนๆจะกิเลสจะมีความยินดีให้สัตว์ทั้งหลายซึ่งอยู่ใต้อำนาจของตนได้หลุดลอยออกไปจากอำนาจเพื่อหยุดเพื่อยาเพื่อศาสนาคืออัตธรรมอย่างไรได้ด้วยเหตุนี้การประพฤติปฏิบัติแม้เราเกิดในท่ามกลางแห่งพระพุทธศาสนาถึงกับได้มาเป็นนักบวชและปฏิญาณตนว่าเป็นพุทธมามกะการปฏิบัติอัตธรรมทั้งหลายที่เป็นคุณงามความดีจึงต้องมีความลำบากฝืนใจอยู่นั่นแหละไม่มากก็น้อยต้องฝืนอยู่จนได้เพราะความฝืนที่จะทำให้สิ่งที่จะทำให้ฝืนมันขัดขวางอยู่ภายในใจ
ต้องแหวกต้องไหว้ต้องบุกเบิกสิ่งที่กีดขวางนั้นออกเพื่อการดำเนินในความดีทั้งหลายได้มากน้อยตามกำลังความสามารถของตนหากมีแต่ทำล้วนๆแล้วจะไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคจะไม่มีอะไรมาเป็นเครื่องกีดขวางไม่มีอะไรมาทำให้เกิดความรู้สึกอ่อนแอท้อแท้เหลวไหลภายในจิตใจแม้แต่น้อยเลยเพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเชื้อโรคอันสำคัญสำคัญที่คอยกัดกินหัวใจทั้งๆที่เกิดอยู่ที่หัวใจก็กัดใจกินใจอยู่นั้นตลอดเวลาเช่นเดียวกับสนิมที่เกิดขึ้นจากเหล็กแล้วก็กัดเหล็กให้สึกให้กร่อนไปจนกระทั่งเป็นเศษเหล็กและกลายเป็นดินไปตามธรรมชาติของหมาได้โดยไม่ต้องสงสัยโรคชนิดนี้เกิดขึ้นภายในจิตมีอยู่ภายในจิตของสัตว์ทั้งหลายจึงต้องทำการจีดการขวางลวงใจอยู่ตลอดเวลาหาความเป็นปกติสุขไม่ได้การฝ่าฝืนการอดทนต่อการชำระล้างสิ่งเหล่านี้จึงต้องเป็นความลำบากเพราะกิเลสพาให้ลำบากลำบนทั้งหมดไม่ใช่ธรรมพาให้ลำบากหากใจนั้นได้เป็นธรรมล้วนๆแล้วเราจะได้เห็นอย่างชัดเจนว่าสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นกิเลสเพราะจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วไม่มีสิ่งเหล่านี้ปรากฏเลยนะทั้งที่จิตดวงนี้แต่ก่อนก็อยู่ในท่ามกลางแห่งมรสุมของขวากของหนามดังที่กล่าวมาแล้วเหล่านี้ทั้งนั้นไม่มีคำว่าสะดวกสบายธรรมชาติอันนี้มีมากอย่างไรภายในจิตใจยิ่งทำให้จิตใจนั้นยกตัวไม่ขึ้นจะก้าวเข้าสู่ความเพียรก็เหมือนจะล้มจะตายไม่ว่าจะเป็นความเพียรท่าใดจะเดินจงกรมจะนั่งสมาธิจะภาวนาจะรึกอัดรึกธรรมเป็นพุทโธธัมโมสังโฆนี้เหมือนกับยกสูงทั้งท่อนหลังก็จะหักเอวก็จะขาดอวัยวะทุกส่วนจะหลุดลอยไปหมดเพราะความหนักก็ธรรมชาตินี้แหละพาให้หนักไม่ใช่ธรรมชาติใดยาวอย่าเข้าใจว่าธรรมพาให้หนักธรรมแท้ไม่มีอะไรหนักเมื่อจิตก้าวผ่านพ้นสิ่งเหล่านี้เข้าไปสู่ธรรมดังที่กล่าวแล้วนั้นเราจะไม่ปรากฏเลยว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่ภายในจิตใจความลำบากความยากความคิดอินหนาละอาใจอะไรไม่มีเหลือเลยจึงทราบได้ชัดว่าสิ่งเหล่านี้คือตัวภัยทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นขอทุกท่านพึงจำไว้ให้ลึกอย่างฝังใจว่าการลำบากลำบนเหล่านี้อยู่ในระหว่างแห่งการแบบไหว้ของตนที่จะพ้นจากขวากจากน้ำจากพิษจากภัยที่เรียกว่ามหาภัยมหันตทุกข์ที่เกิดขึ้นจากภัยนี้จะยากลำบากเพียงไรก็ยากเพื่อการตะเกียกตะกายให้เล็ดรอดออกจากสิ่งเหล่านี้เท่านั้นเมื่อพ้นจากสิ่งเหล่านี้แล้วไม่มีอะไรเป็นเครื่องขีดเครื่องขวางถ่วงใจให้รับความลำบากดำบนเลยเป็นธรรมชาติที่เวิ้งว้างไม่มีอะไรมาเกาะมาเกี่ยวไม่มีอะไรมาบีบบังคับเหมือนตั้งแต่สิ่งเหล่านี้มีอยู่มากน้อยเลยมีอยู่มากกดมากถ่วงมากทำความทุกข์ความทรมานแก่จิตใจมากมีขนาดไหนกดท่วงขนาดกดท่วงขนาดตามกำลังของตนมีน้อยก็กดท่วงน้อยไม่มีเสียเลยเพราะการชำระสาสางเพราะการฟาดฟันหั่นแหลกลงไปจนทิพย์หายไปปลวงไปหมดไม่มีอะไรเหลือค้างอยู่ภายในจิตใจเลยจะไม่มีอะไรที่กล่าวมาทั้งมวลนี้ติดแนบอยู่ในจิตใจแม้นิดหนึ่งจะเหลือตั้งแต่ความเบิ่งว้างแต่ว่าอุจิสระก็อิสระเลยธรรมดาคือเลยสมมุติแต่ว่าเบิ่งว้างก็เบิ่งว้างเลยสมมุติเลยเสียทุกสิ่งทุกอย่างจึงสามารถมองเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นภัยได้อย่างถึงใจว่าเป็นโทษเป็นมหันตทุกข์มหันตโทษได้อย่างถึงใจดังพระพุทธเจ้าทรงประกาศธรรมสั่งสอนสัตว์โลกทรงสั่งสอนด้วยความถึงพระทัยจริงๆเพราะพระองค์ทรงประสบพบเห็นมา
มากต่อมากแล้วทั้งโทษทั้งมหันตโทษตโทษมหันตทุกแต่ละภพละชาติที่ธรรมชาติอันนี้สร้างขึ้นมาให้รับความทุกข์ทรมานพระองค์ทรงทราบอย่างประจักษ์พระไถ่เมื่อได้ตรัสรู้แล้วจึงสามารถส่องมองทะลุไปหมดไปหมดทั้งสาเหตุให้เกิดโทษทั้งตัวโทษตัวภัยทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากโรคประเภทเรื้อรังโรคประเภทฝังใจโรคประเภทเหยียบย่ำทำลายจิตใจของสัตว์นี้พระองค์ทรงทราบได้ประจักษ์จึงแนะทรงแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกด้วยความถึงพระทัยเต็มไปด้วยพระเมตตาล้วนคำว่าสวขาตธรรมจึงเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะออกมาจากความรู้จริงเห็นจริงทั้งฝ่ายโทษไม่ว่าโทษประเภทใดจนถึงขั้นมหันตโทษมหันตทุกข์ก็ทรงทราบโดยตลอดทั่วถึงคำว่าสุขก็จนกระทั่งถึงบรมสุขก็ทรงประจักษ์พระทัยอย่างตลอดทั่วถึงเช่นเดียวกันเมื่อเป็นฉะนั้นการแนะนำสั่งสอนทุกบททุกบาทที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าจึงเต็มไปด้วยความบริสุทธิ์หมดจดเต็มไปด้วยความถูกต้องแม่นยำเต็มไปด้วยพระเมตตาสงสารล้วนๆแก่สัตว์โลกถึงใจสัตว์โลกผู้ต้องการอัดการทำผู้กำลังตะเกียกตะกายตนให้พ้นจากภัยอย่างไม่มีอะไรที่จะเทียบได้ด้วยเหตุนี้พวกอุคติตัญญูวิปปิตัญญูซึ่งเป็นผู้เห็นภัยอยู่แล้วเต็มหัวใจแต่ไม่มีทางออกเพราะไม่มีอุบายไม่มีผู้มาแนะนำสั่งสอนเพียงได้รับพระโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นยกขึ้นเพียงย่อๆท่านเหล่านี้ก็ว้าทันทีเลยยึดเกาะติดสลัดตนออกจากทุกข์โดยสิ้นเชิงในเวลาไม่เนิ่นนานเลยเพราะกำลังของใจที่เคยเห็นโทษมามากต่อมากแล้วและเห็นคุณค่าแห่งความหลุดพ้นอย่างประจักษ์ใจจึงมีกำลังรวมกันเข้าเป็นความสลัดปัดทิ้งอย่างถึงใจและพ้นไปได้ถึงบรมสุขนี่พวกอุคติตันอยู่วิปปิตันอยู่ท่านเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วก็รับตอบรับกันกับพระทัยของพระพุทธเจ้าที่ทรงเมตตาต่อสัตว์โลกไม่มีอะไรที่จะเปรียบเทียบได้แล้วเนี่ยคำว่าสวขาตธรรมจริงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยทำให้ซึ้งถึงใจเข้ามากน้อยอย่างไรศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้ทุกบททุกบาทจะซึ้งทุกบททุกบาทไปเลยจนกระทั่งใจให้ถึงแดนแห่งความบริสุทธิ์วิมุตติพระนิพพานทั้งเป็นสดๆร้อนๆนี้ด้วยแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าบทใดบาทใดจะมีคุณค่ามหาศาลมีคุณค่าอย่างถึงใจถึงใจกราบไหว้อย่างสนิทไม่มีจิตขณะใดที่จะมาลบล้างที่จะมาแข็งกระด้างกระเดื่องต่อศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเลยเพราะธรรมชาติที่รู้ที่เห็นกับศาสนธรรมที่แสดงบอกทั้งเหตุทั้งผลนั้นกลมกลืนกันกับใจของผู้รู้ผู้เห็นนั้นอย่างแยกไม่ออกเพราะเป็นความจริงอย่างเดียวกันนี่แหละสาวกทั้งหลายที่เชื่อพระพุทธเจ้าท่านเชื่ออย่างนั้นยอมรับพระพุทธเจ้าเป็นบรมครูยอมรับอย่างถึงใจด้วยความจริงเต็มส่วนภายในใจของท่านเราอยากให้หมู่เพื่อนที่มาศึกษาอบรมนี้ได้รู้ได้เห็นธรรมของจริงซึ่งประกาศกังวานอยู่ภายในวงล้อมของกิเลสทั้งหลายคือภายในจิตใจของเราเองเวลานี้กิเลสประเภทต่างๆมันปิดกั้นศาสนธรรมที่ประกาศกังวานความจริงอยู่ภายในใจนั้นให้ไม่ให้มีกระแสเสียงออกมาได้พอจะรู้ยิบยิบยับยับว่ากิเลสเป็นไผ่นอกจากเสียงของกิเลสกังวานท่วมท้นเสียงอัดเสียงทำนั่นไปเสียว่าน่ารักใคร่น่าชอบใจน่าเกลียดน่าโกรธหรือเกลียดหรือโกรธละรักหรือรักหรือชังหรือโลภหรือหลงมีตั้งแต่เสียงของกิเลสเต็มหัวใจของสัตว์โลกอยู่ตลอดเวลาไม่มีเสียงอัดเสียงทำที่จะเป็นคู่แข่งแย่งกันบ้างเพียงเล็กน้อยเพราะฉะนั้นสัตว์โลกจึงต้องจมอยู่ในวัฏฏะสงสารหาประมาณไม่ได้เพราะมันมีกระแสเสียงทำเข้ายื้อแย่งแข่งดีกันกับ
ียงของกิเลสนี่เราเกิดในถ้ำกลางแห่งพระพุทธศาสนาและได้ยินได้ฟังแล้วเสียงธรรมก็แทรกเข้าไปบ้างแล้วแม้จะเป็นเสียงธรรมด้วยความจดจำก็ตามก็จะเป็นไปเพื่อความจริงคือภาคปฏิบัติเราให้ฟังอย่างถึงใจฟังธรรมะปฏิบัติอย่างถึงใจกิเลสทำลายเราทรมานเรานี่ทำลายอย่างถึงใจสะท้านหวั่นไหวไม่มีอะไรที่จะหวั่นไหวยิ่งกว่ากิเลสทำความสะทกสะเทือนหรือทำความลำบากทรมานแก่เราจนถึงขั้นมหันตทุกข์ภายในจิตใจเหมือนเป็นไฟทั้งกองนี่โทษของกิเลสถึงใจขนาดนั้นทำไมเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมทำเป็นเครื่องที่จะรื้อถอนกิเลสทำลายกิเลสให้สะเทือนสะท้านโลกธาตุหวั่นไหวได้เช่นเดียวกันกับกิเลสทำสัตว์โลกทำไมเราจะไม่สามารถนำธรรมที่เป็นเครื่องปราบกิเลสให้ราบคาบสะเทือนสะท้านทั้งโลกในโลกทั้งสามนี้ให้หมดไปจากใจได้เล่าเอาให้จริงนะปฏิบัตินี่ถ้าอาภัพพูดถึงเรื่องกิเลสเป็นตัวสัตว์ตัวบุคคลเหมือนเราท่านนี้เราถือเป็นกิเลสนี่เป็นคู่เดือดคู่แค้นอย่างเป็นถึงเป็นถึงตายไม่มีขณะใดเลยที่จะรอกับกิเลสว่าไม่ต่อกรกันให้พินาศในขณะนั้นกิเลสไม่พินาศให้เราพินาศพอเจอกันทับจะโดดจากกันผางกันทีเลยแม้รับทานอยู่ก็ตามหรือถ่ายอุจจาระจิตปัสสาวะกรรมอยู่ก็ตามเมื่อมองเห็นกิเลสแล้วลืมไปหมดอันนี้เพราะความเครียดแค้นอย่างไรก็ต้องเอากันให้พังทันทีนี่เป็นข้อเทียบเคียงทำไมจึงต้องเป็นอย่างนั้นก็เพราะนั้นเป็นตัวมหาภัยเป็นตัวมหาภัยให้มหันตทุกข์แก่เราไม่ใช่ให้สาระคุณอันใดเลยแต่เราพอที่จะได้ยกได้ยอได้กราบไหว้สรรเสริญมันเป็นค่าศึกต่อความสุขอย่างยิ่งไม่มีอะไรที่จะเป็นค่าศึกยิ่งกว่ากิเลสประเภทต่างๆเป็นค่าศึกต่อธรรมเป็นค่าศึกต่อเราเมื่อเจอกันเข้าทำไมจะไม่เป็นเช่นนั้นคนเราเมื่อเกิดความเครียดแค้นจนถึงใจแล้วไม่มีเว้นฆ่าได้ชิบหายวายพวงอันนี้ก็เช่นเดียวกันเราผูกเป็นประโยคผูกเป็นปุคลาธิฐานขึ้นมาระหว่างกับกิเลสกับธรรมเป็นเช่นนั้นท่านจึงกล่าวไว้ว่าโกทังคัตวาสุขขังเสตินั่นข้าความโกรธไปแล้วอยู่เป็นสุขก็โทสังคัตวาสุขขังเสติราคังคัตวาสุขขังเสติมันเหมือนกันหมดความโลภความโกรธความหลงสุขขังคัตวาสุขขังเสติเหมือนกันหมดฆ่าความโลภความโกรธความหลงความรักความชังอันเป็นเรื่องของกิเลสได้แล้วเป็นความสุขคำว่าฆ่าฟังดิท่านแยกออกมาเป็นเหมือนเป็นบุคลาธิฐานเหมือนกันฆ่านะ เพราะอันนี้เป็นตัวภัยอย่างยิ่งในหัวใจของสัตว์โลกเฉพาะอย่างยิ่งในหัวใจของเราแต่เพ่งกล่อมมันนั่นสิมันสำคัญมากจึงได้แนะแล้วแนะเล่าอุบายวิธีที่มันสอดแทรกขึ้นมาแม้เราจะพยายามบำเพ็ญทำปฏิบัติฟื้นสติปัญญาขึ้นมาได้มากน้อยเพียงไรก็ไม่พ้นที่มันจะเอาสติปัญญาของเราไปต้มไปแจงมาสู่เรารับทานซะอีกสู่เรากินซะอีกเลยไม่รู้ว่าเรานี่กินปัญญาของตัวเองถูกกิเลสต้มมาให้กินเช่นเดียวกับเขาขโมยไก่ในเล้าไก่เจ้าของนั่นแหละบอกเข้าไปขโมยหาขโมยไก่มาให้กินเขาโดดลงไปขโมยเอาไก่ในเล้าเจ้าของมาต้มให้เจ้าของกินเจ้าของยังไม่รู้ว่ากินต้มไก่ของตัวเองยังคิดเพลินไปว่าเขาไปหาขโมยจากบ้านไหนมาให้รับทานยังกินเพลินอยู่ทีเดียวอันนี้ก็เหมือนกันกิเลสมันเอาศรัทธาเอาวิริยะเอาสติธรรมปัญญาธรรมอุตสาหะธรรมขันติธรรมที่จะปราบมันไปเป็น อาหารต้มแกงมาให้เรากินซะอีกเรายังไม่รู้ว่ากิเลสมาคว้าเอาตับเอาปอดเราไปต้มมาสู่เรากินเรายังกินเพลินอร่อยอร่อยในเนื้อในหนังในตับในปอดของตนอย่างเพลินโดยไม่รู้เลยว่ากิเลสมันเอาไปต้มเอาของเจ้าของนั่นแหละเอาเนื้อเอาหนังเอาตับเอาไตไส้พุงของเราเอาหมักหัวใจเราไปต้มให้เรากินเรายังอร่อยเพลินอยู่ได้นี่ขนาดนั้นล่ะกิเลส
แหลมคมไหมฟังที่ท่านทั้งหลายละเอียดไหมถ้าเราอยากจะทราบแล้วคำที่กล่าวเดี๋ยวนี้ขอให้ฟังให้ถึงใจทุกๆท่านนะผมตายไปแล้วท่านทั้งหลายจะกังวานขึ้นภายในจิตใจเมื่อท่านทั้งหลายได้อุตส่าห์ปฏิบัติตามคำที่ผมแนะผมบอกถึงเวลานี้พร้อมกับการปฏิบัติให้ถึงใจแล้วท่านทั้งหลายจะได้ปรากฏธรรมบทนี้ประโยคนี้โผล่ขึ้นมาเพราะเป็นความจริงสดสดร้อนร้อนขึ้นที่ใจของเราเพราะเห็นโทษของกิเลสเห็นขนาดนั้นเห็นความแหลมคมของกิเลสเห็นขนาดนั้นด้วยสติปัญญาของเราซึ่งเหนือกิเลสประเภทนั้นๆถ้ายังไม่เหนือยังไม่เห็นเมื่อเหนือแล้วต้องเห็นต้องรู้ต้องฆ่ากันให้แหลกพินาศสัตว์โลไม่มีอะไรเหลือนี่แหละสติปัญญาของพระพุทธเจ้าที่นำโทษของกิเลสเอาโทษของกิเลสมาแผ่กระจายให้โลกทั้งหลายได้เห็นผลของกิเลสที่มันสร้างขึ้นมาก็คือภพคือชาติเกิดแก่เจ็บตายได้รับความทุกข์ความลำบากนี่เป็นผลของมันอย่างยาบๆเห็นได้อย่างชัดเจนสาเหตุตัวที่มันเป็นผู้สร้างนั้นพระองค์ก็นำออกมาแสดงให้รู้เห็นอย่างชัดเจนด้วยกันนี่เพราะพระสติปัญญาของพระองค์สามารถแก่กล้าเต็มที่แล้วกิเลสประเภทใดๆจะมีความเฉลียวฉลาดแหลมคมเพียงไรก็ตามพระสติปัญญาของพระองค์ยังแหลมคมยิ่งกว่านั้นสามารถฟาดฟันหั่นแหลกกิเลสให้แหลกแตกกระจายไปหมดจึงได้นำธรรมะมาประกาศสอนโลกจนกระทั่งถึงพวกเราทั้งหลายเวลานี้นับว่าเรามีอำนาจมีวาสนาบุญญาภิสมภารได้เกิดมาในท่ามกลางแห่งศาสนาได้ยินวี่แววของอัจของธรรมแล้วยังมีตำรับตำราเป็นครูเป็นอาจารย์ตลอดครูบาอาจารย์ทั้งหลายแนะนำสั่งสอนเราด้วยเฉพาะอย่างยิ่งก็สอนอยู่เวลานี้ผมพูดโกงๆผมไม่ได้สงสัยในคำสอนทั้งหลายที่สอนท่านทั้งหลายนี้ว่าได้หยิบได้ยืมมาจากที่ไหนเอาออกมาตามหลักความจริงที่มีอยู่กับทุกคนนั่นแหละมาสอนกันอยู่เวลานี้ไม่ได้ด้นไม่ได้เดาสอนตามความสัตย์ความจริงที่เป็นมาอย่างไรกิเลสมันเป็นอย่างไรมันเป็นอย่างนี้จริงๆดังที่ว่านี้สติปัญญาเฟ็ดขึ้นมาขุดค้นขึ้นมาให้เห็นอย่างที่ว่านี้เช่นเดียวกันทำไมกิเลสมันจะแหลมคมขนาดไหนมันต้องพังจนได้นั่นแหละไม่มีอะไรเหลือธรรมเท่านั้นที่เหนือโลกท่านจึงเรียกว่าโลกุตละธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกไม่ธรรมเหนือโลกจะกราบธรรมได้ลงสนิทหรือถ้าธรรมเหมือนโลกโลกเหมือนธรรมไม่จำเป็นต้องกราบธรรมนี่ก็เพราะธรรมเหนือโลกถ้าพูดถึงปัญเหตุแก้สิ่งที่ผูกพันอยู่ภายในจิตใจก็เหนือโลกก็เหนือกิเลสที่เรียกว่าเป็นสมมุติอันหนึ่งเหนือโลกจนกระทั่งหลุดพ้นไปด้วยสติปัญญาที่แหลมคมเพียงไกลที่สุดกิเลสไม่อาจเอื้อมได้เลยยอมหมอบราบนั่นเรียกว่าธรรมเหนือโลกทีนี้วิมุตติธรรมคือความบริสุทธิ์ล้นล้วนที่ปรากฏขึ้นเพราะอำนาจของสติปัญญาที่ทันสมัยก็เหนือโลกนั่นมีแต่สิ่งที่เหนือโลกอยู่อย่างสบายหายกังวลทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องไปกำหนดถึงภพถึงชาติที่เคยเกิดแก่เจ็บตายมาเท่าไหร่ความรักความชังความเกลียดความโกรธซึ่งเป็นตัวเสนียดจันไรเขย่าหัวใจเหยียบย่ำหัวใจตลอดเวลาพังทลายลงไปหมดเหลือแต่ความอิสระโดยหลักธรรมชาติของจิตเท่านั้นนั่นแหละที่นี่อยู่ในท่ามกลางของสมมติก็ไม่ใช่สมมติรู้แบบสมมติก็ไม่ใช่สมมติสุขอย่างสมอย่างอยู่ในท่ามกลางแห่งสมมติก็ไม่ใช่สุขในสมมติเป็นบรมสุขนี่คุณค่าแห่งการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าที่สอนไว้ทุกบททุกบาทสอนเข้าในจุดนี้ทั้งนั้นสอนเพื่อคลายสอนเพื่อเราทั้งหลายซึ่งเป็นมหันตทุกข์มหันตโทษถูกครองจำจากกิเลสทั้งหลายประเภทต่างๆเต็มหัวใจเรายังไม่ตื่นตัวอยู่หรือจะตื่นเมื่อไรตายแล้วมันหมดคุณค่าหมดราคาไม่ใช่ทางต่อสู้เวลาตายการตายไม่ใช่การต่อสู้การต่อสู้ก็คือความภาคเพียรมีอะไรทุ่มลงไปอย่าเสียดายอย่าสงสัยในเรื่องภพเรื่องชาติเรื่องโลกสมมตินิยมตื่นตามาเช้าก็ตาก็เห็นหูก็ได้ยินจมูกก็ได้กลิ่นลิ้นก็ลิ้มรสมาตั้งแต่วันเกิดเฉพาะปัจจุบันชาตินี้มีอะไรเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดพอจะให้ติดอกติดใจ
พอใช้เป็นของอัศจรรย์ที่ใช้ติดให้เพลินยนต์ไม่มีวันลืมหูลืมตาธรรมะท่านประกาศสอนไว้อยู่ตลอดเวลาทำไมจึงไม่ถึงใจเราโกนุฮาโซจิมานันโดนิจจังปัจฉิเตสติอันตกาเลนะโอนัทธาปฏิปังนักเวสถาก็โลกสันนิวาสนี้มันเต็มไปด้วยฟืนด้วยไฟที่กิเลสก่อขึ้นมาเผาสัตว์โลกให้ลุ่มร้อนอยู่ทุกภพทุกชาติทุกแห่งทุกหนตำบลหมู่บ้านไม่ว่าในน้ำบนบกสัตว์มีที่ไหนกองทุกข์มีที่นั่นแล้วทำไมมาเพลิดเพลินมาหัวเราะกันอยู่ทำไมไม่ได้จึงไม่เสาะแสวงหาที่พึ่งนี่เมื่อแปลออกจากธรรมบทนี้ท่านปลูกสัตว์ทั้งหลายเพลินกันหาอะไรดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟมาตั้งแต่ดั้งเดิมแม้ในตัวของเรานี้ก็คือก้อนธาตุสี่ดินน้ำลมไฟตื่นมันอะไรดินก็รู้ว่าดินเหยียบย่างไปก็มีแต่ดินเท้าที่เหยียบลงไปก็เป็นดินนั่งอยู่เวลานี้ก็เป็นดินเป็นน้ำมันก็เหมือนขี้โคลนที่ผสมด้วยน้ำแฉะนั่นแหละในตัวของเรานี้เต็มไปด้วยธาตุน้ำส่วนแข็งๆก็ถูกเนื้อหนังเอ็นกระดูกเหล่านี้ก็เป็นธาตุดินน้ำที่ซึมซาบอยู่ในสกุลอากาศนี้ก็เป็นน้ำมันก็เหมือนกับเราเอาขี้โคลนเหลวๆขึ้นมาปั้นเป็นสัตว์เป็นบุคคลแล้วมาตื่นขี้โคลนเหลวๆนั่นว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลไม่ละอายตัวบ้างเหรอคิดอย่างนั้นสินักปฏิบัติก็ขี้โคลนเหลวๆแท้ๆร่างกายของเรานี้ผสมด้วยธาตุน้ำลมก็ผ่านไปผ่านมาลมตามท้องฟ้ามีไหมทำไมจึงมาตื่นลมในร่างกายของเราเพียงเท่านี้ไฟในเตาไฟก็มีบนฟ้าก็มีอากาศก็มีทำไมไม่ตื่นทำไมมาตื่นลมในเพียงในตัวของเราเท่านี้โง่ไหมมนุษย์เราลมก็รู้แล้วว่าเป็นลมไฟก็รู้แล้วว่าเป็นไฟดินก็รู้แล้วว่าเป็นดินน้ำก็รู้แล้วว่าเป็นน้ำให้กิเลสมันหลอกทำไมของจริงมีอยู่ทำไมไม่หยุดมันว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายเป็นสิ่งที่น่ารักใกล้ชอบใจฟังสิมันเอาความจริงมาจากไหนมาหลอกทำไมจึงเชื่อดินก็รู้แล้วว่าดินน้ำรู้แล้วว่าน้ำลมรู้แล้วว่าลมไฟรู้แล้วว่าไฟย่างปัญญาลงไปทำลายสิ่งจอมปลอมทั้งหลายซึ่งมันไม่มีมันเสกสรรปัญญาขึ้นมาให้ได้สติปัญญามีอยู่ชะลงไปล้างลงไปมันจะได้เห็นความจริงภายในตัวของเราซึ่งเป็นก้อนธาตุแต่ละก้อนละก้อนเท่านั้นมีใจเป็นผู้รู้เป็นผู้รับผิดชอบภายในร่างกายสร้างไปตามอสนพางร่างกายมีอยู่เท่านั้นเอาชำระจิตลงไปถ้าอยากจะทราบตามคำที่กล่าวนี้คิดเมื่อมันยังไม่รู้ตัวมันย่อมยึดไปหมดอวัยวะทุกส่วนเป็นเราเป็นของเราแม้ที่สุดจิตกับกายนี้เป็นอันเดียวกันเป็นความแน่วแน่ภายในจิตใจที่คิดกิเลสกิเลสมันบีบบังคับที่เวลาสติปัญญากระจายออกไปกระจายออกไปดังที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ตามวิธีการของนักบวชเราในขั้นเริ่มแรกไม่กว้างขวางมากมายอะไรนะเช่นเจสาโลมานะ

ก็งอกอยู่ตามปลายมือปลายเท้าก็รู้กันอยู่แล้วว่าเล็บนะมันสวยมันงามที่ตรงไหนเพียงเล็บทำไมจึงไปเสกสรรปัญญาตื่นลมตื่นแรงหาเหตุหาผลหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้เราเป็นผู้มีธรรมในใจจับเข้าไปจ่อเข้าไปให้ถึงความจริงสิเล็บก็สักแต่ว่าเล็บฟันฟังสิกระดูกอยู่ในปากของเรามันก็เต็มไปทั่วสรรพร่างกายมีแต่กระดูกทั้งนั้นแล้วเปิดออกดูก็รู้ฟันกระดูกให้ชื่อว่าฟันก็เป็นอะไรก็เป็นธาตุดินหนังหุ้มห่ออยู่นี่เอาเปิดออกถลกออกให้เห็นสิเป็นยังไงภายในมันเป็นสิ่งมีวิเศษวิโสมีคุณค่าสาระอะไรบ้างจึงได้หลงเอานั่งหนาที่ได้ยึดอนังหนาเป็นทุกข์ความลำบากเพราะความฝืนความจริงไม่ได้เป็นไปตามความจริงเมื่อฝืนเชื่อไปตามที่เดือดเท่าไรก็ยิ่งกอบโพยเอาทุกข์เผาเจ้าของตลอดเวลานี่เนี่ยท่านเปิดสอนให้เปิดหาความจริงพอถึงหนังเท่านั้นก็ตะจะปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเนี่ยแปลออกมีหนังเท่านั้นเป็นเครื่องกลางตาสัตว์โลกเมื่อถลกหนังออกแล้วหลงกันที่ไหนไม่ได้นิยมกันแม้กระทั่งว่าหญิงว่าชายเลยมองดูแล้วน่ากลัวน่าขยะขยันยิ่งกว่าซากอะไรเลยซากมนุษย์ตอนนี้สัตว์ตายเขาไม่ได้กลัวผีมนุษย์ตายนี่กลัวกันทั้งโลกจะว่ายังไงแล้วถ้าเป็นของหยิบของดีใครจะกลัวก็ยิ้มกันนะสิรักชอบอยากได้นะสินี่พอหนังออกแล้วเท่านั้นไปยังไงตัวหนังเองเป็นยังไงคลี่คลายเอาดูสิหนังจริงๆไม่ต้องเกี่ยวกับเนื้อเอ็นกระดูกในร่างกายก็ตามกระพือออกเวลาถลกออกมาแล้วคลี่คลายออกเปิดออกดูเป็นยังไงข้างในของหนังเป็นยังไงข้างนอกมันเป็นอย่างนั้นมีผิวบางๆฉาบทาไว้หลอกบุรุษตาฝังเมื่อเปิดออกมาแล้วมันก็เป็นอย่างนี้เนี่ยท่านเปิดบูของปลอมมันว่าสวยว่างามนั่นน่ะของปลอดแล้วเปิดออกไปแล้วมันงามใหม่สวยใหม่แล้วดูเข้ามาในเนื้อในหนังเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงทุกชิ้นทุกอันมันเป็นอันเดียวกันหมดล้วนแล้วตั้งแต่เป็นของปฏิกูลโสโครกหมดทั้งร่างเหล่านี้เราสำคัญอะไรว่ามันสวยมันงามมันน่ารักให้ชอบใจปัญญาติปัญญาย่างลงไปตลบทบทวนหลายครั้งหลายหนให้เป็นที่เข้าใจอย่านี้จากหลักความจริงพิจารณาให้เห็นครับปัญญาจะหยั่งลงไปหยั่งไปเมื่อปัญญาเต็มที่แล้วเชื่อตัวเองได้อย่างเต็มที่การปล่อยวางไม่ต้องบอกอุปทานฟังที่ว่าอุปาทานความยึดมั่นยึดมั่นเพราะความหลงต่างหากเมื่อความรู้ได้อย่างเข้าถึงไหนความยึดมั่นถือมั่นจะถอนตัวออกทันทีเพราะนั้นเป็นผลของความหลงต่างหากเมื่อได้ความรู้จริงเห็นจริงได้อย่างทราบภายในตรงไหนต้องความจำปลอมนั้นต้องพังทลายลงไปพังทลายลงไปอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นที่หนักหนายิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกก็พังทลายลงไปตามๆกันนะพิจารณาอย่างนั้นเปิดดูสิกองทุกข์ไม่ใช่กองความสุขมันกองทุกข์ขันแปลว่ากองแปลว่าหมวดนี่แปลว่ากองแล้วกองตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นมาบนศีรษะก็คือกองทุกข์เต็มไปหมดถ้ามีหางก็จะเป็นทุกข์อีกมีเขาเหมือนสัตว์ก็จะเป็นทุกข์ที่เขาอีกแต่นี่มนุษย์เรายังดีไม่มีหาง ไม่มีเขาจึงไม่ได้มีความทุกข์มากมีเพียงเท่านี้กระทุกขนาดตั้งที่เห็นอยู่แล้วนี้พิจารณาลงไปนักปฏิบัตินี่แหละค้นหาความจริงต่อสู้กับความจอมปลอมต่อสู้ด้วยสติต่อสู้ด้วยปัญญาพิจารณาอย่าคาดอย่าหมายว่าจะได้สิ้นสุดวิมุตติเมื่อไหร่ตรงไหนที่มันหนาแน่นด้วยความรุ่มความหลงความรักความจางความเกลียดความโกรธความสงวนเอาฟันลงไปตรงนั้นให้มันเห็นตามความจริงสิ่งนี้ก็จะพังทลายไปตามๆกันจนหมดเมื่อเห็นชัดเจนภายในร่างกายแล้วล้างไว้ไม่อยู่เรื่องอุปทานขาดสะบั้นเลยเห็นอย่างชัดเจนภายในจิตใจว่าใจนี้ได้ปล่อยวางแล้วซึ่งสกุลกายนี้แม้จะเป็นสกุลกายเจ้าของอันเก่านี่ก็ตามมันเป็นของเจ้าของเพราะความสำคัญความยึดมั่นถือมั่นต่างหากพอความสำคัญมั่นหมายและความยึดมั่นถือมั่นได้พังทลายไปเพราะความจริงธรรม

0: ได้แล้วเท่านั้นแม้อยู่ด้วยกันก็ไม่สำคัญมั่นหมายว่านี่เป็นเรานี่เป็นของเราต่างอันต่างกินอยู่ตามสภาพของตัวเองนี่ถอน นี่ส่วนหยาบเมื่อเข้าถึงส่วนหยาบนี้แล้วทำไมจะไม่เข้าถึงส่วนละเอียดได้สติปัญญาอันเดียวกันเหมือนอย่างไฟได้เชื้อไม่ว่าจะเชื้อหยาบเชื้อละเอียดไฟจะไหม้ได้หมดต้นยุงต้นยางก็ไหม้ได้เผาลงไปเป็นเท่าเป็นฐานได้จะลำเล็กลำน้อยชิ้นเล็กชิ้นน้อยเผาไปได้หมดไฟจนกระทั่งเป็นเท่าเป็นฐานตามๆกันหมดไม่มีใดเหลือไม่ได้กลัวอะไรเลยนี่สติปัญญาก็เหมือนกันไม่ได้กลัวว่าอันใดหยาบอันใดหนักมันจะปลอมขนาดไหนปัญญาไม่ได้กลัวเอาให้ถึงความจริงพังทะลุไปหมดส่วนหยาบก็พังทะลุทั่วถึงไปหมดด้วยความจริงล้วนๆอ้าวส่วนละเอียดมันจะหนีปัญญาไปได้หรือเพราะมันเป็นเชื้อไฟอยู่แล้วนั่นมันจะต้องไหม้ตามเข้าไปเวทนาความสุขความทุกข์ที่ถือว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นทุกข์เป็นสุขลำบากลำบนอะไรก็แล้วแต่มันว่าอย่างถึงใจแต่ก่อนเนาะปัญญาสอดแทรกลงไปสอดแทรกลงไปยังลงไปสุดท้ายสัญญาก็สักแต่ว่าความจำสังขารก็สักแต่ว่าความปรุงเท่านั้นแยบๆออกมาจากจิตเป็นกระแสของจิตแต่ไม่ใช่จิตนั่นมันก็รู้ได้ชัดยังเข้าไปสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอาการแต่ละอย่างละอย่างเพียงเท่านั้นไฟคือตปัตธรรมได้แก่สติปัญญาลุกลามเข้าไปไหม้เข้าไปเผาเข้าไปหดเข้าไปย่นเข้าไปจนถึงอวิชชาปัจจยาสังขาราซึ่งเป็นตัวสำคัญและละเอียดก่อนมากฉลาดแหลมคมมากแต่ก็ไม่พ้นสติปัญญาที่ทันสมัยไปได้จ่อเข้าไปพังเข้าไปจนกระทั่งถึงอวิชชาปัจจยาอ้าวอวิชชาจะพังหรือใจจะพังก็ให้พังฟัดกันลงไปที่อวิชชาปัจจยาอยู่ที่ตรงไหนอยู่ที่ตรงรู้ฟันลงไปที่ตรงรู้เผาลงไปที่ตรงรู้เอาความรู้นี้เวลาอวิชชาดับไปแล้วความรู้นี้จะดับไปตามๆกันก็เอาดับนั่นจะไม่มีอะไรเหลือเอาท่านสมมุติว่าอวิชชาดับไปใจนี้จะสิ้นสูญไปเลยเพราะถูกสติปัญญาซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่เพื่อใจดวงนี้ได้เป็นผู้ทำลายใจจนกลายเป็นใจที่ชิบหายไปปวงไปกับวิชาก็ให้รู้สินักปฏิบัติแต่สุดท้ายไม่เป็นเช่นนั้นอันใดที่ปลอมอันนั้นพังหมดนะอวิชชาปัญญาปลอมอยู่ภายในใจไม่ใช่ตัวใจจริงเป็นกาฝากกัดจิตกัดใจอยู่ในนั้นเหมือนกับกาฝากที่ติดอยู่กับกิ่งไม้แล้วดูดซึมเอาไม้ทั้งหลายนั้นน่ะเข้าไปเป็นอาหารของตนนี่ก็เหมือนกันมันเกาะอยู่ที่จิตมันดูดเอาจิตเคี้ยวกิจนั่นแหละกินอยู่ตลอดเวลาเมื่อพังอวิชชาลงไปแล้วของปลอมพังของจริงคือใจพังได้ยังไงนั่นแหละพระพุทธเจ้าบริสุทธิ์อย่างนั้นเมื่อถึงขั้นเต็มที่อย่างนี้แล้วอ้าวที่นี่มองดูกิเลสจะสลดสังเวชน้ำตาร่วงทีเดียวโอ้ของทุกข์ของภัยทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นมาเฉพาะปัจจุบันชาตินี้เป็นยังไงและไม่ต้องพูดเรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วเป็นเอาหลักปัจจุบันคือภพชาติอันนี้เป็นเครื่องยืนยันเลยว่ามันเคยเป็นมากี่ภพกี่ชาติแล้วเพราะวิชาเป็นสายโยงใหญ่ให้พาเกิดพาแก่พาเก็บพาตายวิบากคือดีชั่วที่เกิดขึ้นจากการกระทำนั้นมันทำให้สูงๆต่ำๆหรือลุ่มดอนไม่เป็นของแน่นอนไม่เป็นของสม่ำเสมอไม่เป็นสิ่งที่ตายใจได้เลยตายใจได้อย่างเดียวไม่มีสองก็คือฆ่าตัวกษัตริย์วัฏจักรอันเป็นเชื้อสำคัญนี้ให้พักชิบหายวายปวงไปจากใจเสียเท่านั้นเป็นที่ไว้ใจจะว่า 100% ก็ร้อยว่า 1,000% ก็พันมาเต็มดวงใจก็เต็มไม่มีอะไรจะสงสัยนั่นทานฆ่ากิเลสฆ่าอย่างนั้นเองทีนี้เป็นยังไงเมื่อฆ่ากิเลสตัวลำบากลำบนตัวทุกข์ตัวยากตัวท้อแท้เหลวไหลอ่อนแอตัวโลเลโลกเล็กหมดไปแล้วทีนี้มันโลเลหมายจิตตรงนี้อ้าวจิตเป็นธรรมธรรมเป็นจิตทั้งดวงแล้วโลเลหมายท้อแท้อ่อนแอหมายเหลวไหลหมายมีพังพังเผลอเผลอหมาย มีขี้เกียจขี้คร้านไหมไม่มีอะไรเหลือเลยก็มันก็ทราบได้ชัดที่ว่าสิ่งเหล่านี้คือตัวมหาภัยเมื่ออันนี้หมดไปแล้วเมื่อมันกิเลสมันหมดไปแล้วสิ่งเหล่านี้มันไม่มีนี่ท่านจึงอย่าไปกังวลอย่าไปคิดเป็นอารมณ์ว่าเป็นความยากความลำบากนั้นเป็นอารมณ์อย่างนั้นก็คือเป็นผู้รักเป็นผู้กอดรักกิเลสกลัวกิเลสจะหลุดลอยไปเองเป็นผู้สดากิเลสยิ่งกว่าธรรมถ้าเห็นความทุกข์ความลำบากในการประพฤติปฏิบัติธรรมว่าเป็นของยากของลำบากไม่อยากทำก็คือความรักกิเลสความรักวัฏฏะความรักกองทุกข์ตั้งแต่ทุกย่อยจนกระทั่งถึงมหันตทุกข์ไม่มีวันจืดจางไม่มีต้นสายปลายเหตุคือไม่มีต้นไม่มีปลายนั่นเองจะต้องเป็นผู้ได้แหวกว่าในน้ำมหาสมุทรมหาสมุทรมหานิยมนี้ไปตลอดสาย ตั้งกับตั้งกันหาประมาณไม่ได้นั่นเองถ้าเป็นผู้เห็นคุณค่าของธรรมแล้วยากลำบากก็เป็นเรื่องของกิเลสพาให้ยากเอาจนกระทั่งมันหายยากกิเลสตายแล้วมันหายยากทันทีนั่นเองความท้อแท้อ่อนแอเลื่อยไหลเรื่องเป็นเรื่องของกิเลสเมื่อผ่านมันไปได้แล้วความท้อแท้อ่อนแอเลื่อยไหลจะไม่มีในหัวใจมันไม่ต้องพูดถึงเรื่องวิมุตติแหละตั้งแต่จิตมันก้าวออกไปก้าวออกไปเห็นคุณค่าของธรรมมากเพียงไรจะเห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านี้มากเพียงนั้นเพียงนั้นโดยลำดับดาสุดท้ายความขี้เกียจขี้คร้านความอ่อนแอท้อแท้เลื่อยไหลมันไม่มีแล้วในปฏิปทาที่กำลังดำเนินอยู่นั่นแหละมันจะมีแต่ความขยับขยับขยับความมุ่งมั่นที่จะให้หลุดให้พ้นไปถ่ายเดียวความขี้เกียจขี้ค้านหายหน้าไปหมดตั้งแต่กำลังดำเนินอยู่นี่แหละเราจะไปพูดถึงเรื่องขั้นวิมุตติหลุดพ้นซึ่งเสร็จธุระอะไรไปแล้วนั่นเลยผ่านการลบการชิงชัยกันไปแล้วนั้นในขณะที่ลบพุ่งชิงชัยกันอยู่นี่เมื่อทำเมียมากมีอำนาจเหนือกิเลสแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นกิเลสทั้งหมดจะไม่เข้ามาแยมได้เลยจะมีแต่ทำละฟาดกันลงแหลกแหลกแหลกแหลกเพลินในอัตในธรรมที่นี่เพลินในธรรมกับเพลินกับที่ในกิเลสต่างกันอย่างไรก็รู้สุขในธรรมกับสุขที่เกิดขึ้นจากกิเลสเอาเหยื่อมาเสียบปลายเบ็ดต่างกันอย่างไรมันก็รู้นี่นี่แหละการปฏิบัติต้องเป็นอย่างนั้นนักปฏิบัติถ้าอยากจะหลุดพ้นจากมหันตทุกข์ที่ฝังอยู่ภายในจิตใจแน่นอัดแน่นเที่ยวไม่มีจิตใจดวงใดที่จะเบาบางจากกิเลสแล้วถ้าไม่แก้ไม่ชำระไม่ถอดไม่ถอนไม่พังทลายภาชนะของมันเกี่ยววิชาซึ่งแฝงอยู่ภายในจิตใจให้แหลกแตกกระจายไปเสียเท่านั้นไม่มีทางที่จะได้พ้นจากทุกข์เอาให้พ้นจากทุกข์ด้วยเอาทุกข์นั่นแหละบีบขั้นกิเลสกิเลสมันเป็นผู้สร้างทุกข์ขึ้นมาเอาทุกข์บีบขั้นหัวมันลงไปเมื่อมันกิเลสมันแตกกระจายไปแตกกระจายไปแล้วความว่าทุกข์ว่ายากลำบากมันก็หมดไปเองเพราะมันเกิดขึ้นจากกิเลสต่างหากไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมธรรมท่านสร้างความทุกข์ให้คนที่ไหนไม่มีไม่ว่าจะทำขั้นใดไม่เคยสร้างความทุกข์ความทรมานความลำบากลำบนความมีอำนาจน้อยวาสนาน้อยความท้อแท้เลยไหลให้คนเลยนี่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลที่สร้างขึ้นมาบีบบังคับสัตว์ทั้งหลายไม่ให้ก้าวขาออกได้เราทราบอย่างถึงใจนักปฏิบัติวันนี้ก็ได้เปิดเผยให้ฟังอย่างเต็มที่แล้วมันมีอยู่ด้วยกันทุกคนนั่นแหละผ่านมันไปแล้วถึงจะรู้ถ้ายังไม่ผ่านไม่รู้นี่ก็ยังดีได้ทราบเหตุทราบผลมันไว้ก่อนทั้งที่ยังไม่ได้ผ่านมันก็ยังรู้มันด้วยการแนะนำสั่งสอนขอให้พากันเอาจริงเอาจังความยุติธรรมอย่างแท้จริงนั้นคือความหลุดพ้นที่อย่างเดียวเท่านั้นเป็นยุติธรรม 100% เป็นยุติธรรมเต็มดวงถ้าลงกิเลสมันได้แฝงอยู่แล้วหาความยุติธรรมไม่ได้มนุษย์เรานี่เราพูดถึงธรรมขั้นสุดยอดเป็นเช่นนั้นมันแฝงที่ตรงไหนไม่มีหรอกความยุติธรรมมันจะต้องเอ็นไปทางเรื่องกิเลสเรื่องเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวก็เห็นแก่กิเลสไม่ใช่เห็นแก่ธรรมความเห็นแก่ธรรมต้องสม่ำเสมอเป็นไปตามเหตุตามผลมันเป็นยังไงการปฏิบัติมาตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ทำไมจะไม่มีวิวมีแววถ้ามีท่าต่อสู้กันบ้างเฉพาะอย่างยิ่งสติกับปัญญาเป็นสำคัญมากอย่าลืมอันนี้พูดเสมอเป็นธรรมชิ้นเอกทีเดียวเรื่องวิริยะเรื่องขันตินั้นหนุนเข้าไป สติปัญญาเราอย่าหวังเอามรรคผลนิพพานเอาหวังความวิเศษวิโสจากอะไรนอกจากสติปัญญาที่จะให้เข้มข้นหมุนเงินเข้าไปฆ่าตรงไหนก็ที่เด็ดหลอกทั้งตรงนั้นแหละมันแทรกอยู่ตลอดเวลานะความภาคเพียรแม้แต่ขณะจิตมันก็แทรกอยู่ตลอดขณะจิตที่ใช้เป็นสติใช้เป็นปัญญาขณะของกิเลสมันก็แทรกไปตามแทรกไปตามเพราะมันแหลมคมมากเคยพูดซ้ำแล้วพูดเล่าเอาให้ทันมันสิย้อนหน้าย้อนหลังเราทบทวนมันก็ทันเองทันกลมายาของกิเลสเมื่อทันตรงไหนมันก็หมอบราบไปมากราบไปราบไปราบไปจนกระทั่งเอาหมอบราบมันมีอะไรเหลือแล้วอะไรจะมาหลอกอยู่ไหนก็อยู่ที่นี่การปฏิบัติให้ดูหัวใจตัวเองอย่าดูที่ไหนมากจะเห็นอะไรดีอะไรเด่นอะไรชั่วยิ่งกว่าใจที่มันแสดงความเด่นความชั่วอยู่กว่าการจะแสดงความดีดูตรงนี้ใครชั่วก็ตามสู้เราชั่วไม่ได้สู้จิตดวงคิดออกไปชั่วไม่ได้ดูตรงนี้เนี่ยนักปฏิบัติต้องดูตัวของเราเองให้มากยิ่งกว่าสิ่งใดถ้าต่างคนต่างดูอย่างนี้แล้วอยู่ด้วยกันก็สงบด้วยกิเลสก็คอยหลุดลอยไปเรื่อยๆด้วยเพราะยิ่งจะเห็นที่ละเอียดยิ่งกว่านี้เข้าไปโดยลำดับภายในจิตใจที่แสดงตัวออกมาให้รู้ด้วยสติด้วยปัญญาอยู่โดยสม่ำเสมอก็แก้กันไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่มีอะไรจะแก้แล้วอยู่ไหนก็อยู่สบายนะการแสดงธรรมเป็นเมื่อสมควรพูดไปพูดไปรู้สึกหน่อยเนี่ยอัศจรรย์ธรรมของพระพุทธเจ้านะท่านสอนไว้ตรงไหนตรงไหนแม่ไม่มีปัญหาอะไรเลยมันเป็นปัญหาอยู่กับตัวกิเลสเนี่ยมันไม่ให้รู้ไม่ให้เข้าใจไม่ให้ซึ้งอ่ะมันไปเที่ยวปิดไปหมดจะออกช่องไหนมันก็ไปอุดช่องไว้เสีย
1: แต่ผมขอโอกาสจากเรียนที่เด็กคุณอาจารย์สักเล็กน้อยได
0: ้
1: ไหม
0: อ้าวว่าสิ
1: ผมเห็นเด็กคุณอาจารย์เนี่ยที่ผมนั่งสมาธิตลอดคืนตลอดคืนผมไม่ได้จัดพิจารณาเลยพอยกธรรมะพิจารณาขึ้นมาทีไรก็ท่านบอกว่ารู้แล้วมันจะหลงผิดไปนะครับจะที่เละ
0: อันนี้จะถ้าเจ้าของรู้เจ้าของเองทำรู้แล้วมันก็รู้แล้วจริงๆ
1: ครับ
0: ครับว่ามันเป็นความหลอกมันก็ไม่น่าจะแน่ใจอยู่ก็หลอกเนี่ย
1: ผมจารณาหมด
0: งั้นถ้ารู้แล้วงั้นพวกอาการของจิตแต่มันรู้แล้วยังพิจารณาเข้าไปสิอาการของจิตที่ผมพูดกับที่นี่พวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันรู้นะเรื่องของกายมันรู้ชัดจริงๆหนาเรื่องการภาคปฏิบัติเนี่ยมันเป็นสันติโกจริงๆนั่นมีใครบอกมันก็ไม่สงสัยเพราะฉะนั้นผมกล้าพูดว่าแม้ว่าพระพุทธเจ้าประทับต่อหน้านี่ก็ไม่ได้ประมาทหนาเจ้าก็จะถามท่านทำไมก็มันความจริงมันเดียวกันนั่นถ้ายกตัวอย่างเช่นพระนิทราภิกขุไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากำลังจะขึ้นไปทูลถามธรรมะพอดีฝนตกพอเรายืนอยู่ใต้ถุนพระคันธกุฎีฝนตกมานั่นท่านพิจารณาธรรมทำขั้นละเอียดมากเลยนะเนี่ยมันก็เข้าใจทันทีเลยฝนตกลงมาก็ฝนจากชายคาน้ำฝนจากชายคาตกลงมาก็มาถูกน้ำที่อยู่ข้างล่างก็ตั้งเป็นตัดเป็นต่ำขึ้นมาเป็นฟองขึ้นมาแล้วดับไปตั้งขึ้นมาดับไปเพราะกระทบกันก็ตั้งขึ้นมาแล้วดับไปทั้งกระดูกนี่ทั้งกระเทียบกับภายในก็คือเรื่องของสังขารมันปรุงแยกแล้วดับไปปรุงแยกไว้แล้วมีเสียงกระทบพับเป็นเสียงภายนอกก็เหมือนน้ำตกมาถูกแล้วมันก็ดับไปไม่ว่าอะไรอะไรมาผ่านทางหูทางตาจมูกลิ้นกายไปพอรู้แยบแยบรับทราบรับทราบก็ดับไปดับไปดับไปแล้วก็ไปอยู่สภาพเดียวของมันของมันท่านเครียดแล้วท่านก็รู้ของนั่นเสียโอ้มันไม่มีอะไรมันมีเท่านี้เนี่ยท่านก็รู้นั่นแต่พอรู้แล้วเมื่อผลตกหยุดท่านเลยกลับกุฏิไม่ไปทูลถามพระพุทธเจ้าเลยฟังดิทั้งที่เตรียมจะทูลถามมาแล้วก็จะถามปัญหาจุดนี้เข้าไปก็ฝนเทศได้ฟังเลยนั่นแหละทำตรงนี้ทุกอย่างตรงหนสติปัญญามีจับได้หมดเพราะท่านพูดอย่างนั้นเรียนในปริยัติท่านพูดไม่ได้ละเอียดละอ่อนอะไรมากนะเมื่อไปเห็นฝนตกแล้วพิจารณาดูฟองน้ำกับน้ำฝนที่มันกระทบกันนั่นแหละท่านเลยบรรลุธรรมเสียว่าท่าน อันนี้เราก็ปฏิบัติอยู่แล้วเคยปฏิบัติอยู่แล้วด้วยพอพูดงั้นมันเข้าถึงกันปุ๊บทันทีเลยเหมือนว่าสิ่งนั้นมากระทบสิ่งนี้มากระทบอะไรมากระทบกับตามนั่นก็สับแต่ไม่รู้ทีนี้อาการของจิตที่เกิดขึ้นโดยลำพังตัวเองที่ไม่มีอะไรมากระทบกับตามนั่นก็เกิดขึ้นมันก็ดับไปทั้งมันมันก็มีเท่านั้นนั่นเป็นทั้งมันอยู่อย่างนี้เจ้าสาระอะไรกับมันพูดง่ายมันก็มารู้นี่เสียรู้เข้าไปถึงรากฐานของมันนั่นก็บรรลุธรรมนะท่านกลับไปเสียไม่คุณถามพระพุทธเจ้าว่าวันเราเวลาเราเรียนมันก็เรียนไปไหมมันไม่ได้คิดเวลาปฏิบัตินี่โอ้ยมันเท้ามาหมดแล้วธรรมะที่ไหนเรียนมามากน้อยแล้วท่านอะไรที่เราถามธรรมะเมื่อวานเนี่ยถามมาที่วันนี้เป็นยังไงให้หมู่เพื่อนมาฟังบ้างสิจะมูกินคนเดียวไงจะให้ผมกินด้วยผมไม่กินอ่ะมาว่ามาสิวันนี้มีโอกาสที่จะพูดมันเป็นยังไงฮะมาช้าๆหน่อยก็บอกหนูผมไม่ใช่หูกระต่ายมันหูคนนี
2: ่เวลาคนต้องรับมาต้องติดกับผม
0: เวลาคน
2: มีความจริงใจกับแค่รู้กันทั้งวันทั้งคืนกับผมคุณจะเป็นแบบนั้นกับผม
0: เป็นแบบไหน
2: อยากกับที่รู้กันทั้งวันทั้งคืนกับผมมีเป็นมา
0: ต้องแล้วทีนี้มันก็ไปรู้เสียงั้นเหรออ
2: ันนี้ก่อนให้ผมมาพิจารณาตามอยู่
0: บนบนไหนก็บนไหนว่า
2: พ
0: ี่
2: ธรรมะสติสุขังเสติครับผมตอนขึ้นมาผมก็ไปออกเสียทีครับว่าเมื่อทุกข์ไม่เที่ยงสุขไม่เที่ยงเมื่อมีธรรมที่ระดับเช่นผมว่าเช่นนั้นอีก3 วันนะคุณครับผมต้องมาลงเสียต้องผลพวกผมถ้าทำขั้นสุขการตามขั้นของธรรมะผม
0: ฮะท่านหนึ่งไม่สำเร็จมาแล้วหนึ่งเลยนี่มันมักจะเป็นนะแล้วจะเป็นกรรมฐานพวกอื่นดังที่ผมเคยพูดมันใช้ความน่าฟ้าคือคำพูดคำจาอะไรมันไม่น่าพูดออกมาทำไมกับใครก็ตามดูเจ้าของมันชัดเจนเมื่อมันชัดเจนแล้วความอยากพูดไม่มีนอกจากเหตุผลที่คนจะพูดหนักเบามากน้อยมันก็พูดไปตามหนักตามเบาตามมากตามน้อยรู้ทุกเอาออกหมดทั้งพุงนี่ก็ออกได้เมื่อเหตุผลมันพร้อมที่จะเป็นอย่างนั้นแต่เหตุผลไม่พร้อมมันก็เหมือนไม่มีนั่นแหละการรู้ธรรมการเห็นธรรมการอยู่ด้วยธรรมไม่ได้อยู่ด้วยกิเลสถ้าอยู่ด้วยกิเลสมันอยากมันหิวมันโหยให้เพิ่งทราบว่านั่นแหละตัวใครไม่เคยเป็นเรื่องจิตมันถึงขั้นคือมันอัศจรรย์ของอะไรในขั้นนั้นเนี่ยถึงขั้นมันก็อยากจะพูดให้ต่อมือต่อเพื่อนฟังอะไรมั้งอย่างว่าผมมันก็จะเป็นในนิสัยของเนี่ยว่านิสัยจะดีกว่ามันไม่ได้พูดง่ายๆนะว่างั้นเลยนะอยู่กับหมู่กับเพื่อนมากขนาดไหนผมไม่ได้พูดในเรื่องของผมเฉยเหมือนไม่มีถ้าขึ้นหาพ่อแม่ครูอาจารย์แล้วมือชดเรามันออกของมันผึ่งเลยทีนะพอลงมาแล้วหายเงียบเหมือนไม่มีนั่นแหละหมู่เพื่อนที่ได้ยินได้ฟังเรื่องของผมเวลาโต้กับพ่อแม่ครูอาจารย์นั่งหนักบางทีคือมันไม่ลงกันในเหตุผลมันลงไม่ได้มันก็ต้องถกกันนะเพราะถกด้วยเพื่อความรู้ความเข้าใจไม่ได้ถกด้วยทิฏฐิมานะนี่ถ้าจะพูดตามบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายไม่มีใครที่จะดื้อยิ่งกว่าผมหรอกกับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นหาถกกันจนเสียงลั่นอย่างนี้ของคืนนี้เด็กหาแตกมาต้องวัดทางข้างเป็นอย่างนั้นกลางวันก็เหมือนกันบางทีแอบมาห้องหลังพุทธิเพิ่งไปสองเท่านั้นแหละเวลามีสองสามสี่คนไปแล้วผมไม่พูดเพราะท่านก็รู้ด้วยนะรู้นิสัยเราด้วยเพราะมีท่านไม่ถามมาถามผมถ้ามีสองสามองค์สี่องค์ไปแล้วท่านไม่เคยถามผมมาเป็นยังไงไม่เคยถามถ้ามีสองไม่ท่านกับเราขึ้นก่อนเลยขึ้นเลยปั๊บเลยเอากันเลยเพราะมันอาจฐานนี่แต่ก่อนมันก็ไม่อาจแต่แล้วมันรู้แล้วมันอาจฐานทั้งภาคปฏิบัติทั้งความรู้ที่มันเป็นขึ้นมาอย่างที่เคยพูดเรื่องนั่งตลอดรุ่งท่านก็รู้ในสายผมมาตั้งแต่บัดนั้นแหละถ้าจะพูดเผินๆนะเผินๆโดยสายหูสายตาเพราะแต่ก่อนผมไม่เคยมีอะไรก็เรียบอยู่เหมือนพระเมื่อเนรทั้งหลายมารยาทเราก็เก็บเรียบร้อยไม่มี มันมีลักษณะขึงขังตึงตังแต่เวลาได้นั่งตลอดรุ่งใช่ไหมมันเห็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์ทั้งวิธีการต่อสู้ทั้งความรู้ความเห็นที่เกิดขึ้นจากการต่อสู้แล้วโอ้มันอัศจรรย์ขึ้นถึงท่านเลยก็กราบเรียนแล้วผึ่งเลยทีนี้ท่านก็คงฟังโอ้ยเหมือนไม่ใช่เล่นเลยท่านก็ใส่มาเปี้ยงเลยมันถึงใจถึงใจนั่นจากนั้นมามันก็เลื่อนทีนี้นะเพราะมันมีหลักของมันภายในใจแล้วรู้นั้นรู้นี่คือตามเรียนท่านอันไหนถึงไม่ถูกท่านก็ว่ามาว่ามาเมื่อมันยังเหตุผลยังไม่พร้อมมันก็ต้องสู้ท่านคือค้านท่านพูดง่ายๆนะท่านก็ใส่มาปั๊บพอมาลงได้สัดส่วนลงพระหมอปั๊บอยู่ทันทีนะทำให้มันเกิดที่เกิดขึ้นมาในใจทำไมจะไม่หานวะแม้แต่เด็กเขาไปเห็นไปได้ยินเรื่องอะไรๆมาด้วยหูด้วยตาของเขาเองเขายังอาจหานพูดนี่วะเขาพูดได้อย่างเป็นตุกเป็นตะจริงๆเด็กพูดเรื่องนั้นภาษาเป็นภาษาเดียวกันที่เด็กจะรู้เรื่องรู้ราวเห็นกับตาเด็กก็ตาคนมันก็เห็นชัดเจนเมื่อพูดได้เป็นตุกเป็นตะไปค้านมันได้ไงอันนี้เหมือนกันทำของจริงเป็นอย่างนั้นเนี่ยเวลารู้แล้วมันเป็นอย่างนั้นอาถรรพ์เมื่อถึงขั้นไม่ถามสมัยเนี่ยมันก็อันเดียวกันอีกแหละถามท่านหาอะไรความจริงมันอันเดียวกันเนี่ยเหมือนกันถามท่านก็ถามเราที่เราสงสัยไม่ได้นี่เราไม่สงสัยแล้วจะถามท่านอะไรเนี่ยมันก็หมดแล้วนี่เราก็เคยเห็นพระแม่ครูเจ้าพูดแล้วท่านยกมือขึ้นนี่นะพูดกระชาทุกไม่ได้ประมาทพระพุทธเจ้าท่านว่านี่แม่พระองค์ประทับอยู่ข้างหน้าก็ไม่ถามท่านว่านี่ท่านเด็ดนะท่านนิสัยท่านเด็ดถามท่านทำไมท่านว่านี่เลยก็ไม่ใช่บ้านี่นะทำไม่ใช่บ้าทำบุญเป็นบ้ารู้ตามทำแล้วไม่เป็นบ้านอกจากรู้แบบแนวนั้นมันบ้าได้ท่านว่าเนี่ยท่านพูดท่านมีข้อแม้ของท่านมีข้อแยกของท่านเหมือนกันถามท่านอะไรท่านก็สอนให้ถึงความจริงเมื่อมันถึงความจริงตามท่านว่าแล้วจะถามท่านอะไรมันมีใครถามใครแหละท่านนี่มันก็เป็นอย่างนั้นอย่างที่ว่าใครจะว่าบ้าก็บ้าเลยว่าไปเลยอยากว่าปากใครมีก็ว่าไปเลยความจริงมันไม่อยู่กับปากนั้นนะมันอยู่กับใจที่รู้ต่างหากเท่านั้นนะวันนี้นะเหนื่อยแล้วไปละ

การสั่งสมวัตถะเข้าสู่ใจเป็นสิ่งที่สั่งสมได้ง่ายเพราะเป็นสิ่งที่คล่องตัวมาเป็นประจำอยู่แล้วตั้งใจหรือไม่ตั้งใจกิริยาแห่งการกระทำเพื่อการ

ก็รู้อยู่ภายในตัวเท่านั้นแต่ไม่คิดไม่สามารถที่จะคิดเสาะแสวงหาทางออกจากมันได้ฉะนั้นการสั่งสมวัตตะเข้าสู่ใจให้มากยิ่งขึ้นไปโดยลำดับนั้นจึงไม่มีโรงร่ำโรงเรียน

วัตตะอันเป็นข้าศึกต่อจิตใจนี้นั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากต้องฝืนทุกระยะอาการกิริยาความสนใจที่จะให้เกิดความฝืนความสนใจที่จะให้เกิด

าชี้แจงแสดงบอกแนวทางเอาไว้ดังพระพุทธเจ้าในเบื้องต้นพระองค์เองเป็นผู้ประกาศพระศาสนาด้วยพระโอษฐ์ของพระองค์เองและพระสาวกทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังแล้วประพฤติปฏิบัติตามพระองค์ได้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมทั้งหลายขึ้นมาก็ได้ช่วยพุทธภาระนั้นให้เบาลงไปโดยลำดับลำดาที่กล่าวมาเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่ครูแต่อาจารย์

เชื่อความจริงนี้ด้วยเพราะใจทั้งดวงนั้นเต็มไปด้วยของปลอมแสดงออกมาในแง่ใดมุมใดมีแต่เรื่องของปลอมเต็มหัวใจจึงหา

เราทั้งหลายเป็นพระเป็นนักปฏิบัติเป็นสากยบุตรพุทธชินโนรสที่ปรากฏองค์ทั้งสามโลกธาตุได้แก่ศาสดาของเราเราเป็นลูกศิษย์พระถาคตองค์นี้จึงจะทำจิตใจให้อ่อนแอท้อแท้เหมือนดังที่เคยเป็นมาหรือเหมือนดังโลกที่ไม่เคยสนใจศาสนธรรมอันเป็นหลักความจริงนี้เลยนั้นย่อมขัดต่อการประพฤติปฏิบัติขัดต่อการกำจัดกิเลสประเภทต่างๆขัดต่อความมุ่งหมายของตนที่หวังความพ้นทุกข์ด้วยการถอดเสี้ยนน้ำอันเป็นสิ่งจอมปลอมเกลียดแทงอยู่ภายในจิตใจของตนนี้เป็นอย่างยิ่งด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติจึงต้องขัดเกลานิสัยที่เป็นมาดั้งเดิมอันเต็มไปด้วยของจอมปลอมนั้นให้ออกสู่ธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นของจริงล้วนๆการแสดงออกทางมารยาทก็ให้มีความจงใจมีสติมีความระมัดระวังการสัมผัสสัมพันธ์สิ่งใดก็ให้มีความระมัดระวังดูกับความสัมผัสสัมพันธ์นั้นๆเพราะส่วนมากความสัมผัสนั้นเป็น สื่อทางที่จะสั่งสมกิเลสประเภทดังที่กล่าวแล้วนี้แทบทั้งนั้น ถ้ามีสติคอยระมัดระวังก็ไม่ได้รับความกระทบกระเทือนมากหากไม่มีสติเลยก็จมไปทั้งตัวมีแต่พิษเต็มทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเพราะไหลเข้าสู่ใจเป็นผู้รับภาระแบกหามแต่ผู้เดียว ความทุกข์ทั้งมวลที่ไหลเข้า ทวารทั้งห้าคือตาหูจมูกลิ้นกายนี้จึงไปรวมอยู่ที่จิตจิตจึงเป็นผู้รับภาระอันหนักมากยิ่งกว่าสิ่งใดในอวัยวะของเราทุกส่วนนี้การเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าเจ็บหัวตัวร้อนเป็นโรคชนิดต่างๆนั้นเป็นธรรมดาของธาตุของขันธ์ซึ่งจำต้องแสดงความแปรสภาพหรือความแปรปรวนความไม่แน่นอนของมันอยู่เป็นธรรมดาแต่เรื่องความเป็นของจิตนี้เป็นสิ่งสำคัญมากคืออาการของจิตที่แสดงออกแต่ละอาการนี้กระเทือนตนมากหากไม่ระมัดระวังรัก

ด้วยกันแต่สำคัญที่จิตเข้าไปแบกหามว่านเอาความสำคัญมั่นหมายต่างๆนั้นเป็นให้เป็นฟืนเป็นไฟเข้ามาเผารนจิตใจของตนนั่นแหละเป็นสิ่งที่ทุกข์มากยิ่งกว่าร่างกายส่วนจิตใจที่มีการระมัดระวังรักษาอยู่ทุกอิริยาบถทุกอาการที่เคลื่อนไหวย่อมเป็นเช่นเดียวกับหมอกับคนไข้ที่มีหมอและยาประจำตนย่อมจะไม่เป็นอันตรายอย่างง่ายดายหมอในสถานที่นี้ ก็ได้แก่ตัวเองเป็นผู้ระมัดระวังยาก็ได้แก่สติธรรมโอสถปัญญาธรรมโอสถสังวรธรรมโอสถวิริยะธรรมโอสถนี่เป็นลำดับลำดาซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นธรรมหรือเป็นโอสถเครื่องรักษาจิตใจมีความแข็งกล้าปลอดภัยไปโดยลำดับลำดาผู้ปฏิบัติไปตั้งหน้าตั้งตาถึงขนาดมาบวชเป็นพระและได้บำเพ็ญอย่างพวกเราทั้งหลายนี้จึงควรถือเยี่ยงอย่างพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกท่านอย่างฝังใจไม่ให้จืดจางไม่ละไม่ถอนเราจะเห็นความจริงที่พระองค์แสดงไว้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนในสัจธรรมทั้งสี่นั้นโดยลำดับไม่มีทางเป็นอื่น

ของจริงของจริงย่อมเป็นปัจจุบันธรรมเสมอไม่ว่าจะเป็นทุกขสัจที่เกิดขึ้นทางร่างกายและจิตใจไม่ว่าสมุทัยสัจซึ่งเกิดขึ้นทางจิตใจโดยเฉพาะโดยอาศัยสิ่งสัมผัสสัมพันธ์มาทางทวารทั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นกายเข้าสู่ใจท่านเรียกว่าสมุทัยที่กล่าวเหล่านี้เป็นปัจจุบันธรรมเป็นสมุทัยยสัตว์คือเป็นความจริงล้วนๆไม่มีคำว่าอดีตอนาคตที่จะขาดหลุดหายไปจากกายจากใจของเรานี่เลยเฉพาะอย่างยิ่งสมุทัยถ้าไม่มีสัจธรรมมีมรรคสัจเป็นต้นเป็นเครื่องกำจัดแล้วจะเป็นปัจจุบันของตัวเองอยู่ตลอดเวลาหมุนไปยันมาอยู่เช่นนั้นมีที่กล่าวมาเบื้องต้นนี้ได้แก่สัจธรรมฝ่ายผูกมัดถ้าเรียกว่าผูกมัดนะที่ทำให้หลงนั่นแหละในสัจธรรมสองประเภทเรียงลำดับกันไปนั้นได้แก่มรรคมรรคท่านกล่าวไว้กว้างๆว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะจนกระทั่งสัมมาสมาธินี่ก็เป็นของจริงจริงเต็มสัดเต็มส่วนจากสวขาตธรรมไม่เป็นอย่างอื่นไม่ว่าใครจะมาลบล้างแบบไหนก็ตามความจริงอันนี้จะไม่ถูกลบล้างนอกจากเจ้าของจะเป็นผู้ลบล้างความจริงของเจ้าของออกให้กลายเป็นความปลอมขึ้นมาทั้งคนจิตทั้งดวงเท่านั้นไม่มีผู้อื่นใดที่จะมาลบล้างความจริงอันนี้ได้เพราะฉะนั้นความจริงนี้จึงเป็นปัจจุบันธรรมสัมมาทิฏฐิได้แก่ความเฉลียวฉลาดฝึกหัดสติฝึกหัดปัญญาให้คิดอ่านไตรตรองในเมื่อได้สัมผัสสิ่งนั้นสิ่งนี้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและความลำพึงความคิดอ่านไตรตรองภายในจิตใจโดยเฉพาะเรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นอาการแยกกันนิดเดียวเท่านั้นความดำริดำริแล้วก็ต้องลำพึงดำริชอบเป็นว่าแต่จะไม่อธิบายไปมากเสียเวลาเพราะต่างท่านก็พอเข้าใจกันอยู่แล้วเห็นน้ำดิออกจากกามคือประกามคือความรักใคร่นั่นแหละแต่ว่าอะไรออกจากเครื่องผูกพันนี่เรียกท่านเรียกว่ามรรคมรรคอริยสัจจังเป็นของจริงอย่างประเสริฐนิโรธนั่นก็อริยสัจจังคือกิริยาแห่งการดับทุกข์ที่มักประหัตประหารกิเลสประเภทต่างๆให้สิ้นซากลงไปมากน้อยก็เท่ากับตัวข้าศึกสิ้นซากลงไปความดับทุกข์อันเป็นตัวผลจากกิเลสประเภทนั้นๆก็ปรากฏขึ้นมาเองความปรากฏขึ้นเช่นนี้ท่านเรียกว่านิโรธธรรมทั้ง4ประเภทนี้มีอยู่ในกายในใจของเราทุกท่านไม่มีอะไรบกพร่องนอกจากสัจธรรม2ประเภทเบื้องหลังนี้เท่านั้นยังมีความบกพร่องแต่สามารถผิดขึ้นได้ให้เต็มภูมิสำหรับผู้มีความสนใจใคร่ต่อความหลุดพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงอยู่แล้วเช่นนักปฏิบัติเราจึงไม่ควรคิดถึงการสถานที่เวลาที่ไหนไหนให้เสียการไปเปล่าๆและงมเงาเกาหมัดโดยไม่เกิดผลเกิดประโยชน์นอกจากจะสร้างความสงสัยลังเลและความรำคาญใจขึ้นมาแก่ตนเปล่าๆอันเป็นเรื่องของกิเลสเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นจึงไม่ควรคิดให้เสียเวลานอกจากจะคิดค้นลงในวงแห่งสัจธรรมที่กล่าวนี้นี่แลเป็นธรรมเครื่องยืนยันการรื้อถอนภพชาติก็คือการรื้อถอนกิเลสป
ประเภทต่างๆอันเป็นเชื้อของภพของชาติซึ่งฝังอยู่ภายในจิตใจนี้ให้ออกไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงออกไปหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือนั่นแหละชื่อว่าเป็นผู้หมดเชื้อแล้วภายในจิตใจของผู้นั้นไม่ได้ไปหมดที่ดินฟ้าอากาศไม่ได้ไปหมดที่อดีตอนาคตการนั้นสถานที่นี้หมดที่จิตอันเป็นสถานที่อยู่แห่งเชื้ออันเป็นซึ่งเป็นตัวพิษตัวภัยทั้งหลายนี้เท่านั้นหมดดูจุดในทุกอันสำคัญที่แสดงขึ้นจากสมุทัยก็แสดงขึ้นที่จิตนี้สมุทัยผิดทุกก็ผิดที่จิตนี้ไม่ผิดอยู่ที่การสถานที่เวลาเวลาจึงไม่ควรคิดให้เสียเวลาพิจารณาค้นคิดลงในวงแห่งสัจธรรมซึ่งมีอยู่ในกายในใจของเราอย่างสมบูรณ์นี้นี่คือทางปฏิบัติเพื่อการถอดถอนสิ่งที่เป็นเสี้ยนเป็นน้ำเป็นพิษเป็นภัยออกจากใจให้ทำความมุ่งมั่นทำความเข้มแข็งมุมานะลงที่ตรงนี้ทุกเราก็ไม่ได้สงสัยแล้วไม่ว่าจะเป็นประเภทการงานใดหรือทุกข์กับสิ่งใดอารมณ์ใดเราเคยได้รับมาสักพอแล้วถ้าใจนี้เป็นสิ่งที่ถูกทำลายได้เหมือนสิ่งอื่นๆจะไม่มีใจเหลืออยู่เลยแม้ดวงเดียวในสามโลกฐานนี้เพราะถูกทำลายด้วยกิเลสตัณหาอาสวะประเภทต่างๆที่มันผิดเป็นตัวทุกข์ขึ้นมาเหยียบย่ำทำลายแต่นี้จิตไม่ชิบหายเพราะจิตเป็นธรรมชาติที่เหนียวแน่นมั่นคงมากควรแต่ทำทั้งหลายจึงต้องทรงตัวมาได้จนกระทั่งแบบสร้างแบบนี้เพราะฉะนั้นการประกอบความภาคเพียรของเราจึงไม่ควรจะไปขยะขยแยงต่อความทุกข์ความลำบากในการประกอบความภาคเพียรมีความกระหยิ่มยิ้มย่องต่อหน้าที่การงานอันชอบธรรมเพื่อความหลุดพ้นหรือเพื่อการถอดถอนกิเลสตัณหาอาสวะของตนนี้โดยลำดับนั่นเป็นทางที่ถูกต้องดีงามสำหรับผู้ทรงมรรคได้แก่เครื่องดำเนินต้องดำเนินด้วยความขยันหมั่นเพียรศรัทธาอย่างทราบแล้วดังที่อธิบายมาแล้วนี้ว่ามรรคผลนิพพานไม่อยู่ในสถานที่อื่นใดนอกจากอยู่กับความรู้อยู่เวลานี้เป็นแต่เพียงถูกปิดบังหุ้มห่ออยู่ด้วยของปลอมทั้งหลายเท่านั้นเพราะฉะนั้นประโยคแห่งความเพียรทุกประโยคทุกระยะทุกอิริยาบถทุกอาการเคลื่อนไหวจึงทุ่มกันลงที่นี่ไม่ไปคิดไม่ไปแยกให้เสียเวลาเวลานอกจากจิตดวงนี้ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดไปลุ่มหลงผัวพันรักชอบเปียดโกรธกับสิ่งใดนั่นเป็นทางเดินของมรรคประเภทหนึ่งที่จะตามแก้ตามปลดเครื่องกันด้วยปัญญาไม่ว่าข้างนอกไม่ว่าข้างในพิจารณาแยกแยะกันให้ได้สัดได้ส่วนให้ถึงหลักความจริงแล้วปล่อยวางกันเข้ามานี่ก็เป็นมรรคเพราะตามธรรมดาของจิตย่อมจะติดได้ทั้งนอกทั้งในทั้งใกล้ทั้งไกลอดีตอนาคตไม่มีขอบเขตเหตุผลอันใดเลยมีแต่ติดไปเรื่อยๆละไปเรื่อยชังไปเรื่อยเกลียดโกรธไปเรื่อยแต่สติปัญญาเป็นธรรมชาติที่มีขอบเขตเหตุผลจับเข้าไปตรงไหนจ่อเข้าไปตรงไหนก็ได้เหตุได้ผลได้ความสัตย์ความจริงมาจากที่ตรงนั้นแล้วก็ปล่อยวางกันได้โดยลำดับเพราะอำนาจแห่งสติธรรมปัญญาธรรมนี่เป็นของสำคัญอันหนึ่งดังนั้นขอให้ทุกท่านตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติจะทุกข์ยากลำบากขนาดไหนก็เป็นเรื่องของผู้เข้าต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดเป็นยอดคนคำว่ายอดคนก็คือหมายว่ายอดเรานั่นแหละเราคือคนคนหนึ่งให้เห็นจริงจังธรรมะพระพุทธเจ้าไม่ได้ประกาศไว้เพื่อผู้อื่นผู้ใดนอกจากเพื่อผู้สนใจใคร่ธรรมและหวังความพ้นทุกข์ตามเสด็จพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นไม่ได้เพื่อผู้อื่นผู้ใดที่ไม่สนใจ
ผู้ใดสนใจผู้นั้นแหละคือผู้จะมีธรรมสมบัติเป็นที่ครองใจนับแต่ขั้นแห่งความสงบการกล่าวถึงความสงบนี้ก็เคยได้กล่าวหลายครั้งหลายหนเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่อดอาหารจิตใจมีความละเอียดสงบเยือกเย็นสติตามความคิดความเห็นของตนทันปรุงแต่งต่างๆคิดทันตามทันแม้ที่สุดเลยกลายเป็นอันเดียวกันไปในขณะนั้นก็มีพอจิตปรุงขึ้นเรื่องใดสติจะตามรู้ทันทีทันทีและดับไปพร้อมไปพร้อมเพียงขั้นสมาธิที่มีความละเอียดก็สามารถรู้ทันในความเคลื่อนไหวของจิตคือความคิดปรุงต่างๆแต่เวลาย้อนมากลับมารับมาฉันทหารวันหนึ่งสองวันทำอะไรขึ้นไปจิตชักอยากไม่ทันนี่เวลาอดวันหลังก็จะนำเรื่องของอดีตที่ผ่านไปแล้วนั้นมารำพึงรำพันอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นโดยไม่มีสติกำกับจัดจิตใจนี่เลยก็ไม่เกิดผลทำให้เกิดความกังวลวุ่นวายมากขึ้นอีกเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงยึดหลักปัจจุบันธรรมเป็นสำคัญมันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามอาการแห่งความเปลี่ยนแปลงนั้นท่านบอกไว้ชัดๆอยู่แล้วว่าเป็นอาการไม่ใช่ตัวจริงตัวจริงคือผู้รู้วันนี้จิตมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นอย่างนั้นอาการของจิตมีหยาบบ้างละเอียดบ้างเป็นไปอย่างนั้นอย่างนั้นให้ทราบตามอาการของมันนี่คือผู้ฝึกจิตผู้สังเกตจิตแล้วตั้งลงในหลักปัจจุบันได้แก่สติให้ทำความรู้ตัวอยู่เสมอสติเมื่อได้รับการบำรุงอยู่โดยสม่ำเสมอย่อมจะติดต่อสืบเนื่องกันไปจนกลายเป็นสัมปชัญญะขึ้นมาควรแก่การพิจารณาทางด้านปัญญาในเรื่องของการอดอาหารเคยทำมาแล้วพอทราบเรื่องมันมีอาการต่างๆกัน บางทีอดครั้งนี้เป็นอย่างนั้นและอดครั้งนั้นเป็นอย่างนั้นเราไม่ทันอาการของจิตที่แสดงออกมาในแง่ต่างๆนั้นทำให้เกิดความเสียใจได้เช่นจิตเผลอไปก็เสียใจจิตเผลอไปนานๆก็เสียใจจะอยากให้เป็นอย่างที่เคยเป็นมาแล้วโดยที่สติไม่อยู่กับจิตมันก็เป็นไปไม่ได้นี่คือความเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นเพื่อความถูกต้องมันจะเผลอไปก็เผลอไปแล้วเราก็ทราบเรื่องว่ามันเผลอไปแล้วทีนี้เราจะตั้งความรู้ให้คงเส้นคงวาอยู่กับภายในจิตจะเผลอไปไหนไม่เผลอไปไหนก็จะรู้กันที่นี่เป็นอย่างไรขึ้นมาก็ทราบกันอยู่ที่ตรงนี้นั่นจิตจะไม่ค่อยเผลอแล้วจะทันกลมายาหรืออาการของจิตที่คิดที่เปลี่ยนแปลงไปในแง่ต่างๆได้เป็นอย่างดีโดยลำดับในการพิจารณาว่าการกำหนดสติในขณะจิตที่มีความสงบพอประมาณพิจารณาคิดอ่านไตรตรองถึงเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เฉพาะอย่างยิ่งอสุภะอสุพังปฏิกูลโสโครกนี่เป็นยาดับระงับดับราคะตัณหาความฟุ้งเฟ้อเหื่อเหิมความฟุ้งซ่านรำคาญเกี่ยวกับโลกกับสงสารได้เป็นอย่างดียาขนาดนี้เหมาะสมกับโรคประเภทที่มันหยาบโลนชอบยิ่งเต้นเพ่นกระโดดเข้าบ้านเข้าเมืองเข้ารูปนั่นเข้าเสียงนี้เข้าสถานที่นั่นสถานที่นี่อยู่ไม่หยุดไม่ถอยเพราะความเห็นว่าเป็นของสวยของงามเห็นว่าเป็นของที่น่ารื่นเริงบันเทิงเห็นว่าเป็นสิ่งที่น่าชมน่ารักใคร่ชอบใจน่าเพลิดเพลินราวกับจะไม่มีป่าช้าอยู่ในสิ่งนั้นๆในสถานที่นั้นๆเลยเพราะฉะนั้นจึงต้องเหยียบเบรกและย้อนจิตเข้ามาพิจารณาเพื่อแก้กับโรคร้ายชนิดนั้น
ด้วยการพิจารณาอสุภะคือความไม่สวยงามภายในร่างกายของเหล่านี้หรือจะเป็นภายนอกไม่สำคัญสำคัญที่ให้เห็นเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายคลายกำหนัดความยินดีความรักใคร่ทั้งหลายนั้นเป็นความถูกต้องสำหรับธรรมเป็นความเหมาะสมสำหรับผู้จะบรรเทากิเลสและแก้กิเลสไปโดยลำดับพิจารณาได้ทั้งนั้นไม่ขัดกันนี่แหละสำคัญผู้ไปเริ่มปฏิบัติควรจะพิจารณานี้ให้มากจิตใจจะได้สงบเย็นอารมณ์นี้รุนแรงมากรบกวนจิตใจรบกวนได้ตลอดเวลาทั้งๆที่ขณะนั่งสมาธิบังคับบัญชากันนั้นมันยังดิ้นยังดีดต่อหน้าต่อตานี่จะนี่หลังซ้ำยังลากเราไปได้ต่อหน้าต่อตาหน้าโมโหไม่มีอะไรเกินในกิเลสตัวนี้เลยรุนแรงมากที่มันจะหมอบลงไปสงบตัวลงไปด้วยวิธีการที่กล่าวนี้เท่านั้นจึงควรนำมาใช้เสมอความจริงเต็มตัวของเราอยู่แล้วนั่งอยู่นี้ทั้งหมดก็คือกองเนื้อกองหนังกองกระดูกของปฏิกูลโสโครกด้วยกันทั้งนั้นหาชิ้นใดที่ว่าเป็นของสวยงามของสะอาดดังที่กิเลสจอมปลอมมันหลอกลวงนั้นมีที่ไหนมันไม่มีมันมีแต่ความจริงดังที่กล่าวนี้เพียงดูตัวของเรานี่ก็รู้แล้วนั่งอยู่นี้ก็คือกองอสุภะแต่ละกองละกองอสุภะอสุพังปฏิกูลโสโครกกองปฏิกูลโสโครกเต็มเนื้อเต็มตัวทั้งภายนอกภายในไม่ยกเว้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับร่างกายเช่นเสื้อผ้าสบงจีวรที่อยู่ที่อาศัยจึงต้องได้ซักได้ฟอกได้ล้างได้เช็ดได้ถูเพราะสิ่งนี้มันกระจายความปฏิกูลความน่าเกลียดของมันออกไปสู่สิ่งที่เข้ามาเกี่ยวพันกับตนต้องได้ให้กายเป็นของสกปรกปรกไปตามๆกันหมดต้องได้ซักได้ฟอกได้เช็ดได้ล้างได้ถูเรื่อยๆนี่ทำเห็นชัดๆที่เช่นนี้นี่คือความจริงแล้วพูดถึงเรื่องความแปรสภาพเรายังไม่เห็นได้ชัดก็เอาเรื่องความทุกข์เข้ามาเวลาไหนที่ร่างกายมันแสดงความสุขให้เรานั้นเคยมีไหมไม่เห็นมีจะมีบ้างก็เวลาสัมผัสสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องอาหารการบริโภคคาวหวานเท่านั้นปรากฏนิดๆผ่านเข้าไปนิดหน่อยว่าหวานบ้างหวานว่าเป็นสุขอะไรก็ตามสิ่งที่ธาตุขันธ์มันชอบมันก็ว่ามีความสุขนิดๆตามปกติที่อยู่เฉยๆนั้นมันไม่แสดงความสุขให้เราเห็นเลยแต่ความทุกข์นั้นเต็มตัวมีได้ทุกระยะทั้งคนปกติทั้งคนเจ็บไข้ได้ป่วยนั่งนานมันก็เจ็บยืนนานมันก็ปวดนอนนานมันก็ทุกข์มีแต่อาการของทุกข์เต็มตัวมันมีความสุขที่ไหนเราเจ็บสันเฉยๆว่าสบายดีเหรอก็คือว่ามันไม่แสดงอย่างรวดผลรุนแรงให้เราเห็นเท่านั้นจึงว่าสบายดีเหรอแล้วก็ตอบว่าสบายดีความจริงก็คือตัวไม่สบายนั่นแหละมันเต็มอยู่ในตัวนั้นมีแต่ลมๆแรงๆออกมาพูดกันถามกันเฉยๆแยกออกเป็นสับเป็นส่วนสมมุติเรากำหนดดูกายของเรานี่แหละเวลามันตายเป็นอย่างไรอันใดที่มันจะไม่เปื่อยตรงไปนี่เลยนับแต่บนศีรษะผมก็ร่วงพังทลายลงไปเพราะความเปื่อยยับยั้งตั้งตัวไว้ไม่ได้อันนั้นก็เปื่อยอันนี้ก็พังพังลงไปพังไปอันไหนที่เป็นส่วนอ่อนที่ควรจะเปื่อยไปได้ง่ายมันก็เปื่อยลงไปเช่นหนังเนื้อเปื่อยลงไปเปื่อยลงไปเอ็นเปื่อยลงไปขาดลงไปเมื่อไม่มีอะไรชิ้นใดติดต่อยึดเหนี่ยวกันไว้แล้วร่างกายทั้งล่างนี้มันก็กองไปเป็นเต็มอยู่ภายอยู่ในดินนั้นหมดอยู่ดินนั้นหมดให้เห็นชัดเจนเนี่ยขณะที่มันเปื่อยพังลงไปนั้นมันมีความสวยงามมีกลิ่นที่หอม
ชวนให้ชมให้ดมที่ไหนมันมีแต่ของปฏิกูลโสโครกทั้งหมดทั้งร่างกายของเรานี่แล้วมันมีหญิงมีชายที่ตรงไหนมันมีแต่ธรรมชาติอันตายตัวของมันคือเป็นของปฏิกูลอยู่ในระยะนั้นเป็นลำดับเหมือนกันหมดนี่คือการพิจารณาเห็นความจริงของมันจิตใจย่อมเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดยินดีคลายความสำคัญมั่นหมายว่าเราว่าของเราว่าสวยว่างามมันต้องคลายตัวของมันไปเรื่อยๆเมื่อปัญญาเข้าถึงไหนปัญญาขั้นใดก็เป็นความจริงตามขั้นของตนเข้าถึงไหนความจำปลอมที่ทำให้ยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดนั่นก็สลายตัวลงไปสลายตัวลงไปเหมือนทั้งร่างกายทุกส่วนนี้พังทลายลงไปผลที่สุดที่เด่นชัดก็คือกองกระดูกเมื่อเนื้อหนังมันสังทั้งหลายตลอดถึงอวัยวะภายในมันเปื่อยพังไปหมดแล้วสิ่งที่เห็นชัดเจนเพราะเป็นของแข็งที่จะค่อยเสื่อมคลายลงไปหรือว่าทลายลงไปเป็นดินเป็นธาตุเดิมของมันมันเป็นไปได้ช้าจะเห็นอันนี้ชัดเจนกว่าสิ่งอื่นใดเป็นกองกระดูกทั้งกองมีท่อนแขนมีท่อนขามีอวัยวะส่วนนั้นส่วนนั้นมีกระดูกที่โครงมีกระดูกสันหลังนั่นกระดูกนั่นนี่กระโหลกศีรษะเราบรรยายดูเรื่องของเรานั่นแหละแล้วดูที่นี่อันไหนก็เป็นเราอันไหนเป็นของเราอันไหนเป็นที่น่ารักน่าชอบรักน่ารักใคร่ชอบใจน่ากำหนัดยินดีในบรรดาสิ่งที่เห็นอยู่ชัดๆนี้นี่คือปัญญาที่คลายดูอย่างนี้แล้วกำหนดที่ตั้งแต่กิเลสมันหลอกเสกสรรปั้นยอให้เราเชื่อทั้งๆที่มันไม่มีความจริงเรายังเชื่อมันได้อันนี้ปัญญาเป็นผู้คลี่คลายหาความจริงเราทำไมจะคลี่คลายไม่ได้ดังที่กล่าวมานี้ที่คลายลงไปที่เรื่องความสลายความแตกความทำลายความเน่าเฟะลงไปหมดทั้งข้างหน้าข้างหลังข้างบนข้างล่างซ้ายข้างขวาเน่าไปด้วยกันเน่าไปด้วยกันเปื่อยไปด้วยกันนี่คือความจริงพ้นนี้ไปไม่ได้สัตว์ตัวใดบุคคลผู้ใดก็ตามตายเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นจึงเรียกว่าความจริงยังเป็นอยู่มันก็เป็นเห็นได้ชัดอยู่เช่นนี้กำหนดลงไปจนกระทั่งทุกสิ่งทุกส่วนมันอันไหนที่ควรจับเปื่อยลงไปก่อนพังลงไปก่อนขาดลงไปก่อนนั่นก็ขาดลงไปตามลำดับตำราของมันผลสุดท้ายก็เหลือตั้งแต่กระดูก

ความสลดสังเวชตัวเองนี่แหละคือความจริงเมื่อพิจารณาถึงความจริงสลดสังเวชจิตใจเบาหวิวหวิวหวิวผลสุดท้ายทั้งที่เราพิจารณาร่างกายของตัวเองทั้งขณะที่กำลังพิจารณากำลังเปื่อยพังลงไปเปื่อยพังลงไปทั้งขณะที่หาดพังทลายลงไปจนเป็นกองกระดูกเราพิจารณาร่างกายของเราอยู่นั่นเลยในขณะนั้นร่างกายในความรู้สึกทางร่างกายหายไปหมดไม่ปรากฏเลยว่าไปอยู่ที่ไหนเหลือแต่ความรู้กับภาพที่ปรากฏอยู่เท่านั้นจิตใจไม่มีอะไรจะเบายิ่งกว่านั้นทั้งความสลดสังเวชน้ำตาร่วงทั้งที่สิ่งเหล่านั้นมันก็พังทลายลงไปน้ำตามันก็ร่วงเข้ามามีน้ำตาที่มีคุณค่าน้ำตาที่มีราคาน้ำตาที่เป็นอัตเป็นธรรมน้ำตาที่เป็นน้ำเต็มหลับลบล้างน้ำมหาสมุทรมหานิยมนี่เรียกว่าน้ำอมตะธรรมน้ำตาประเภทนี้จะเป็นน้ำอมตะธรรมได้งานลงไปพิจารณาอย่างนี้แล้ววันหลังพิจารณาอยากคาดนะอยากคาดว่าจะให้เป็นอย่างวันนั้นนั้นให้เอาภาพวันนั้นมาให้เป็นอย่างปัจจุบันนี้อย่าทำผิดกำหนดลงไปในวงปัจจุบันมันจะเป็นอาการใดวันนี้จะมีลักษณะเช่นไรให้มันเห็นตามหลักความจริงในปัจจุบันในขณะที่พิจารณานั่นแหละนั่นแหละถูกต้องอย่าคาดสิ่งที่เป็นไปแล้วก็เป็นไปแล้ววันนี้จะพิจารณาอย่างนี้อ้าวจะเป็นไปให้เห็นตามความจริงเพราะจะเปลี่ยนแปลงเป็นสภาพใดอาการใดแตกต่างไปอย่างไรก็ตามด้วยการพิจารณาทางด้านปัญญาแล้วเป็นความจริงด้วยกันทั้งนั้นไม่ผิดแปลกจะต่างกันในอาการที่เห็นก็ไม่ผิดกันในหลักความจริงมีการพิจารณาร่างกายเอาอย่างนี้ผู้ชอบพิจารณาอย่างนี้ผู้นั้นแหละจะเป็นผู้ได้ทั้งความสงบได้ทั้งความแยบคายทางด้านปัญญาและจะได้หลักยึดภายในจิตใจการแนะนำสั่งสอนก็สั่งสอนตามหลักความจริงแท้ผู้ปฏิบัติตามหลักความจริงที่กล่าวมานี้ซึ่งความจริงเหล่านี้มีอยู่กับทุกคนเครื่องมือที่จะพิจารณาให้เห็นหลักความจริงเหล่านี้ก็มีอยู่ด้วยกันทำไมจะไม่รู้ทำไมจะไม่เห็นทำไมจะไม่เป็นต้องเป็นโดยไม่ต้องสงสัยนี่แหละการเบิกทางการลบล้างทุกสมุทัยภายในจิตใจลบล้างด้วยวิธีการเหล่านี้ไปโดยลำดับจนกระทั่งสติปัญญามีความแก่กล้าสามารถเพียงไรแล้วคำว่าธรรมธรรมนั้นไม่ต้องถามจิตเท่านั้นจะเป็นผู้ทรงอัตทรงธรรมเช่นเดียวกับเคยแบกหามกิเลสมาเป็นเวลานานและแบกกองทุกข์ซึ่งเป็นผลของกิเลสมาเป็นเวลานานเช่นเดียวกันการประพฤติปฏิบัติการพินิจพิจารณานั้นเป็นเรื่องของมรรคเป็นเหตุสาเหตุที่จะได้รับธรรมทั้งหลายอันเป็นส่วนผลปรากฏขึ้นที่ใจโดยลำดับทำไมใจจะรับไม่ได้ใจเป็นภาชนะที่เหมาะสมอย่างยิ่งแล้วกับธรรมทั้งหลายให้พิจารณาให้จริงให้จังนักปฏิบัติเรานี่แหละงานรื้อถอนวัฏจักรวัฏจิตจึงเป็นงานยากถ้าพูดตามเรื่องของกิเลสที่มันไม่มีอะไรง่ายแหละขึ้นชื่อว่าการบำเพ็ญตัวเพื่อจะแยกทางจากกิเลสแล้วเป็นเรื่องยากทั้งนั้นเพราะกิเลสเป็นข้าศึกกิเลสเป็นผู้ขีดขวางกิเลสเป็นผู้เกลี้ยกล่อมให้ว่ายากให้ว่าลำบากลำบนทำให้คิดเป็นกังวลวุ่นวายไปในแง่ต่างๆอันจะทำความเพียรนี้ให้ด้อยลงไปและหมดสิ้นลงไปแล้วกลายเป็นเรื่องของกิเลสเอาไปครอบเสียทั้งหมดจงพากันระมัดระวังไว้คนมายาของกิเลสเป็นเช่นนี้เคยเป็นมาแล้วจึงได้นำมาสอนหมู่เพื่อนด้วยเหตุนี้จึงเคยกล่าวแล้วกล่าวเล่าว่าไม่มีอุบายไม่มีอะไรที่จะละเอียดแหลมคมยิ่งกว่ากลมายาของกิเลสในสามโลกธาตุนี้จะมองเห็นกิเลสได้ยากที่สุดถ้าไม่ใช่เป็นผู้หนักในอัตในธรรมเชื่อเป็นเชื่อตายต่อพระพุทธเจ้าแล้วฝืนจิตฝืนใจออกจากกิเลส ที่เคยเชื่อมันมานานคือปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้เอาเป็นก็เป็นตายก็ตายทุกข์ก็ยอมรับผลสุดท้ายก็ปรากฏผลขึ้นมาพอเป็นเครื่องฟัดเสียงกันต่อไปต่อสู้กันต่อไปคัดค้านต้านทานกันต่อไปได้โดยลำหนักวิเลศที่มีกำลังมากแต่ก่อนค่อยอ่อนตัวลงไปเพราะทำเป็นเครื่องต้านทานมีขึ้นภายในจิตใจของ

ผู้ปฏิบัติแล้วยิ่งธรรมมีจำนวนมากมีความหนักแน่นมีปรากฏเด่นชัดขึ้นภายในจิตใจมากเพียงไหนสิ่งที่จอมปลอมทั้งหลายก็ค่อยอ่อนตัวลงไปอ่อนตัวลงไปการที่สิ่งเหล่านั้นอ่อนตัวลงไปมากน้อยเพียงไรยิ่งเห็นได้ชัดภายในสติปัญญาของเราว่าสิ่งเหล่านี้เป็นกลมายามาเป็นระยะระยะระยะนี้เป็นอย่างนี้ระยะนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็ยิ่งตามต้อนของเขาไม่หยุดไม่ถอยคำที่ว่าลำบากยากเย็นเขียนใจนั้นอันเป็นเรื่องของกิเลสตัวสำคัญสำคัญทั้งมวลก็จางไปจางไปจางไปสุดท้ายคำว่าขี้เกียจคำว่าอ่อนแอคำว่าทุกข์ลำบากเพราะการประกอบความเพียรนี้ไม่ปรากฏภายในจิตเลยเพราะกิเลสประเภทนี้มันสิ้นซากลงไปสิ้นซากลงไปมีแต่จะเอาท่าเดียวกิเลสมีมากน้อยเพียงไรเป็นข้าศึกแก่จิตใจทั้งนั้นไม่เคยมีกิเลสตัวใดที่จะทำจิตใจของเราให้มีคุณค่าสง่าราศีและมีความสุขความสบายอันเป็นที่แน่ใจได้ไม่มีแม้ตัวเดียวส่วนธรรมปรากฏขึ้นมากน้อยเพียงไรเป็นที่อบอุ่นเป็นที่เย็นใจเป็นที่ไว้ใจได้ทุกขั้นทุกระยะของธรรมที่ปรากฏขึ้นภายในจิตใจเมื่อเป็นเช่นนั้นทำไมจะเทียบเหตุเทียบผลเทียบความหนักความเบาความได้ความเสียความสุขความทุกข์ระหว่างธรรมกับกิเลสไม่ได้อย่างถึงใจเล่าเมื่อธรรมได้เข้าถึงใจแล้วกิเลสต้องหมอบนี่แหละความเพียรเมื่อถึงขั้นนี้แล้วทำเมื่อถึงขั้นนี้แล้วทำที่ว่าอ่อนแอเป็นต้นจึงไม่ปรากฏเรื่องความขยันหมั่นเพียรก็เป็นไปเองไม่ต้องบังคับบัญชาเป็นอัตโนมัติภายในตัวเองเพราะความมุ่งมั่นเป็นหลักสำคัญหนึ่งเพราะความเห็นแจ้งเห็นชัดในคุณค่าแห่งธรรมที่รู้แล้วเห็นแล้วประจักษ์ใจอยู่นี้หนึ่งเพราะเคยเห็นโทษของกิเลสประเภทต่างๆที่บีบคั้นหัวใจมาเป็นเวลานานทุกแง่ทุกมุมหนึ่งการเห็นโทษของกิเลสอย่างถึงใจกับการเห็นคุณค่าของธรรมอย่างถึงใจย่อมเป็นการเพิ่มกำลังแห่งความภาคเพียรที่จะขยับตัวเข้าไปโดยลำดับจนถึงกับว่าถึงไหนถึงกันเป็นกับกายไม่สำคัญสำคัญที่ความเอาตัวให้หลุดพ้นจากกิเลสนี้โดยถ่ายเดียวเท่านั้นให้รู้แจ้งแทงทะลุตามเสด็จพระพุทธเจ้าให้ทันในปัจจุบันกิจนี้ไม่ต้องไปคาดว่าการนุ่นสถานที่หนีล่ำเวลานั้นเวลานี้เพราะความจริงเห็นเด่นชัดอยู่แล้วภายในจิตใจนี่คือการเปิดทางมรรคแล้วกิเลสก็ดับไปโดยลำดับลำดับนิโรธเป็นผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นจากการดับของกิเลสและของทุกข์ไม่ใช่นิโรธจะต้องทำงานของตัวเองโดยลำพังเหมือนมรรคได้แก่สติปัญญาที่ทำงานฆ่ากิเลสเป็นผลพลอยได้เช่นเดียวกับทุกข์ที่ปรากฏขึ้นมานั่นแหละไม่ได้ทำงานเป็นของตัวเองมันผิดขึ้นกิเลสเป็นผู้คิดขึ้นมาแต่ทุกข์ด้วยอำนาจของกิเลสเป็นเช่นนั้นนี่แหละการประกอบความภาคเพียรให้พึงพากันเข้าใจเอาไว้ว่าขณะที่หนักหนักหนักก็ช่างงานมีทุกประเภทที่เราเคยผ่านมาแล้วต้องมีหนักมีเบามีงานหยาบงานละเอียดงานของจิตก็เหมือนกันเช่นนั้นแต่งานของจิตนี้มีการสิ้นสุดหลุดพ้นไปได้เมื่อถึงขั้นกิเลสหมอบราบหมดไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ภายในจิตใจนี้แล้วนั่นแหละงานแห่งความภาคเพียรที่เคยได้รับความทุกข์ความลำบากยากเย็นเพราะการต่อสู้กับกิเลสมามากน้อยเพียงไรสิ้นสุดกันลงในขณะที่กิเลสสิ้นซากลงไปภายในใจนั่งตามหลักธรรมท่านว่าวุจิตังปรมจริยังกตังกรณียังเสร็จแล้วงานที่ได้ฆ่าฟันหันแหลกกับตัวฆ่าศึกที่เต็มอยู่ภายในจิตใจนี้ได้สิ้นสุดลงไปแล้วงานของพระวุจิตังพรหมจริยังงานพูดให้มันเต็มเม็ดเต็มหน่วยให้มันถึงใจกว่างานของนักรบได้สิ้นสุดลงไปแล้วด้วยชัยชนะมาในหลักธรรมชาติอันเป็นผลโดยสมบูรณ์แล้วนาปลังอิสตายาติประชานาติที่จะทำให้ยิ่งกว่านี้ไม่มียุติจริงเป็นอันว่าหยุดงานนี่แหละงานทางศาสนาคืองานแก้งานถอดถอนกิเลสนี่เป็นงานของรากแก้วของศาสนาเป็นรากแก้วของศาสนธรรมโดยแท้นี่แหละเป็นงานอันสำคัญมากในวงศาสนาไม่ได้หมายถึงงานก่อสร้างงานนั้นงานนี้เป็นต้น
ถ้าเป็นงานสำคัญของศาสนาอันนั้นเป็นปริยายคนพระมาจากคนจำเป็นต้องมีที่อยู่ที่อาศัยท่านจึงเรียกว่าปัจจัย4ยีวรได้จากเครื่องนุ่งห่มบิณฑบาตอาหารความเป็นอยู่สำหรับยายาธาตุขันพอให้เป็นไปในวันหนึ่งวันหนึ่งในการประกอบพรหมจรรย์เสนาสนะก็ที่อยู่ที่อาศัยกุฏิร่มไม้ชายเขาอะไรก็เป็นเรียกว่าเสนาสนะชิรานะเภสัชคือยาแก้โรคแก้ภัยแก้กันไปตามฐานะเท่าที่เห็นว่าจำเป็นควรแก้ไขก็แก้ไขกันไปเพียงเหล่านี้เป็นเครื่องอาศัยเท่านั้นไม่ได้บอกว่าเป็นรากแก้วหรือเป็นรากเหง้าข้อมูลอันแท้จริงของศาสนาแล้วปัจจัยทั้งสี่นี้เป็นสิ่งที่ประชาชนนักใจบุญทั้งหลายพร้อมอยู่แล้วด้วยกันทั้งนั้นที่จะส่งเสริมผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อความพ้นทุกข์เพื่อความเป็นปุญญักเศษต่างเนื้อนาของบุญของโลกเขาพร้อมเสมอแม้เขาทำไม่ได้เขาก็ยินดีเลื่อมใสเคารพอยากกราบไหว้บูชาอยากถวายจตุปัจจัยทยทานต่อท่านผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติอันเป็นสุปฏิปันโนอุชุญาญาสามิติปฏิปันโนเป็นปุญญักเศษบุญปุญญักเศษต่างคือเป็นเนื้อนาบุญของโลกโลกต้องการทั้งนั้นเฉพาะอย่างยิ่งโลกชาวพุทธเก่าพอใจอย่างยิ่งผู้ไม่สนใจศาสนาพุทธเขาก็หาทางตำหนิไม่ได้ถึงเขาตำหนิเมื่อเราดีอยู่แล้วมันก็เป็นเรื่องห้ามไม่ได้เพราะโลกนี้มีทั้งดีทั้งชั่วจิตใจมีทั้งใจดีใจชั่วจึงมีทั้งคนดีคนชั่วเอามาเป็นประมาณไม่ได้เอาตัวของตัวผู้ปฏิบัติธรรมนี่แหละเป็นประมาณของตัวเองเอานำธรรมเข้ามาเป็นเครื่องวัดเครื่องตวงถูกผิดที่ตรงไหนแก้ตรงนี้เรื่องตาของคนนั้นอันไหนที่จะเป็นคติเป็นผลดีแก่การพิจารณาการบำเพ็ญการทำประโยชน์ของเรานำเข้ามาเป็นเครื่องส่งเสริมอันใดที่จะมาตัดทอนความดีของเราให้ด้อยลงไปทั้งๆที่หาความจริงไม่ได้สิ่งนั้นให้ตัดทอนออกไปจึงชื่อว่าเป็นผู้ฉลาดปฏิบัติตนรักษาตนมีนักปฏิบัติให้รอบตัวเช่นนี้งานนี้แหละเป็นงานสำคัญของพวกเรานักปฏิบัติเราไม่มีงานอื่นใดยิ่งกว่างานนี้ไม่มีอะไรจำเป็นยิ่งกว่านี้อันนี้เป็นสิ่งจำเป็นตลอดเวลาเพราะเคยจมมาแล้วในวัฏสงสารจมมาด้วยความทุกข์ความทรมานทั้งนั้นไม่ได้จมมาด้วยความรื่นเริงบันเทิงมีความสุขความสบายอย่างแบบทายใจนี่ตั้งแต่แบบที่ว่าสุขกับทุกข์เจือปนกันมามีอย่างน้อยเป็นอย่างนั้นมากกว่านั้นมีแต่ความทุกข์ความทรมานด้วยกิเลสเป็นเชื้อไฟเผาจิตใจมาอยู่ตลอดทำขึ้นชื่อว่ากิเลสอันเป็นเชื้อของไฟแล้วจะอยู่ในภพใดก็ต้องมีเผาลนกันมากน้อยตามภพของตนอยู่นั่นแหละฟาดลงไปให้มันแหลกหมดไม่มีอะไรเหลือเป็นเชื้อแม้นิดเดียวเลยนั่นอยู่ที่ไหนอยู่เถิดจะไม่มีจิตดวงใดเสมอด้วยจิตดวงนั้นจะไม่มีจิตดวงใดที่สงบราบคาบปราศจากสมมติได้ทั้งสิ้นถามว่าอิสระก็ไม่มีอะไรเกิน3โลกธาตุนี่เป็นสมมุติทั้งมวลจิตดวงที่บริสุทธิ์นั้นหาสมมุติไม่ได้ล่ะแล้วจะเอาสมมุติตัวใดเข้าไปเหยียบย่ำทำลายจิตประเภทนั้นได้ล่ะนี่คือผลแห่งการประพฤติปฏิบัติมาด้วยความลำบากลำบนตะเกียกตะกายจะเป็นจะตายก็ฟาดกันมาสู้กันมาผลได้เป็นเช่นนี้คุ้มค่าประเสริฐความทุกข์อย่างอื่นเราทุกข์มาแล้วทุกข์เพราะความเพียรทำไมเราจะท้อถอยถ้ามันเป็นทุกข์ประเภทเดียวกันแต่ผลต่างกันเราทุกข์ด้วยความชอบธรรมทุกข์คือผลจึงเป็นไปด้วยความชอบธรรมเอาให้จริงให้จังนักปฏิบัติให้มีหลักมีเกณฑ์ภายในจิตใจอย่าทำแบบลุ่มๆดอนๆทั้งที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนก็สั่งสอนอย่างเป็นอัตเป็นธรรมถูกต้องแน่นยำกับหลักการปฏิบัติและการแก้กิเลสทุกประเภทไปไม่มีอะไรที่น่าสงสัยในการรับการสั่งสอนนอกจากจะเป็นเรื่องของตัวเองที่มันทำให้เหลวๆไหลๆตามนิสัยของกิเลสฝังใจมันจึงเอาจริงเอาจังกับอะไรไม่ได้
ก็เมื่อจิตหาความจริงจังไม่ได้ภายในตัวเราจะเอาความจริงจากที่ไหนจากอะไรไม่ว่าจะไปเกิดในภพใดชาติใดมันจะมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสพัวพันผูกมัดจิตใจตลอดเวลาเราก็เคยถูกผูกมัดมาแล้วสงสัยที่ไหนอีกพอจะไปวิเศษวิโสกับภพนั่นชาตินี้นอกจากวิเศษเพราะความไม่เกิดเนื่องจากสิ้นจากกิเลสโดยประการทั้งปวงเพราะการปราบปรามกันให้สิ้นเชื้อแล้วเท่านั้นท่านในหลักธรรมท่านกล่าวว่าดุขังนัตถิอาชาตัสสะทุกข์ไม่เกิดไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดนั่นคือผู้ไม่เกิดด้วยอำนาจของกิเลสนั่นแหละกิเลสจึงตามไม่ทันไม่ใช่ผู้ศูนย์ศูนย์ยังเอาความบริสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์เอาความศูนย์มาจากไหนความศูนย์เป็นเรื่องของสมมติต่างหากอันนั้นมีอันนี้ศูนย์นั่นเป็นเรื่องของสมมติวิมุตติจิตเป็นสมมติเมื่อไหร่จะเอาความศูนย์ความสิ้นความศูนย์ความมีมาพูดได้อย่างไรมีก็มีแบบความบริสุทธิ์ถ้าศูนย์ก็ศูนย์ด้วยแบบความบริสุทธิ์ไม่ใช่ศูนย์แบบโลกแบบสงสารหากจะแค่ให้ชื่อให้นามก็เป็นอย่างนั้นนั้นอยู่เหนือโลกนี่เอาโลกเขาไปเหยียบย่ำทำลายธรรมชาติที่เหนือโลกได้อย่างไรทำให้รู้สิเอาให้รู้ให้จริงสงสัยที่ไหนนิพพานสงสัยที่ไหนมีการปฏิบัติฝึกหัดจิตใจของเราอยู่ไหนให้มีสติอันนี้สำคัญมากเราพูดข้ามสติไปไม่ได้ข้ามปัญญาไปไม่ได้เลยสติปัญญาเป็นสำคัญมากทีเดียวเดินไปไหนมาไหนก็ตามแม้สุดบินทบาทก็ให้มีสติรับบาตรก็มีสติอยู่ตรงนั้นจะพิจารณาเป็นธาตุก็ได้ในการรับบาตรผู้ใส่บาตรทั้งรับผู้รับผู้ใส่พิจารณาเป็นธาตุจะพิจารณาอะไรแล้วแต่เราเคยกำหนดอะไรอยู่เราจะกำหนดทำบทนั้นอยู่ประจำใจก็ได้มีสติเป็นเครื่องประคับประคองนั่นแหละท่านเรียกว่าบิณฑบาตเป็นวัดคือวัดปฏิบัติข้อปฏิบัติเดินบิณฑบาตก็เป็นข้อปฏิบัติขณะรับบาตรก็เป็นข้อปฏิบัติฉันคนเดียวเป็นวัดการฉันก็มีสติสตังพินิจพิจารณาปฏิสังขารโยนิโสปินนปาตังปฏิเสวานิพิจารณาด้วยความแยบคายว่าสิ่งเหล่านี้เพียงเป็นเครื่องเยียวยาเท่านั้นอาหารร้านค้าที่อยู่ภายนอกนี้มีกลิ่นเป็นอย่างนั้นมีรสเป็นอย่างนี้สีสันมันเป็นอย่างนั้นแต่เวลาเข้าไปค้าเข้าคลุกเข้ากับน้ำมูกน้ำลายซึ่งเป็นของปฏิกูลโสโครกแล้วผ่านลงไปในภายในแล้วเป็นของปฏิกูลไปด้วยกันหมดนั่นการพิจารณาแล้วจะตื่นเต้นกับรสกับชาติอาหารประเภทใดเราเมื่อพิจารณาทำเป็นเครื่องแก้กันมีอยู่กิเลสเป็นเครื่องหลอกมันแทรกเข้ามาแทรกเข้ามาสติปัญญาหรือการพิจารณาข้างเราแทรกเข้าไปแทรกมันเข้าไปโดยลำดับแล้วจะไปตื่นเต้นตกทะเยอทะยานกับปัจจัยอันใดอาหารก็อย่างที่ว่านี่ยีวอนก็เอามาใช้มาสอยจึงนุ่งห่มเท่านั้นเองพอปกปิดสกุลอากาศเป็นเหมือนมนุษย์ตัวทั่วไปไม่เป็นที่รังเกียจเท่านั้นแล้วเพื่อกันร้อนกันหนาวที่อยู่ที่อาศัยก็พออยู่ไปยังอัตภาพให้เป็นไปเพื่อความเปลี่ยนเป็นไปเพื่อความสะดวกนะมันมีเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นไม่มีอะไรยิ่งกว่าธรรมไอ้ที่ไหนจึงต้องให้เป็นวัดฉันเป็นวัดก็ฉันอย่างนี้เองเรียกว่าฉันเป็นวัดไม่ได้ฉันไปด้วยความโลเลโลภมากในอาหารปัจจัยทั้งหลายซึ่งเป็นนิสัยของที่เรียกตัวหาเมืองพอไม่ได้ยิ่งกว่าลิงน้อยตัวเป็นไหนเราไม่ใช่ลิงเราเป็นพระทั้งองค์มีสติสตังค์ปินิพิจารณาการบิณฑบาตเป็นวัดอย่างนี้การฉันก็เป็นวัดอย่างนี้ถ้าฉันให้เป็นวัดก็เป็นฉันให้เป็นกิเลสตัณหาก็เป็นบิณฑบาตว่าไปโปรดสัตว์มันก็ไม่ไปโปรดสัตว์ถ้าไม่มีสติสัตตะแปลว่าอะไรแปลว่าผู้คล้องเราคล้องหรือเราพ้นแล้วเวลานี้นั่นโปรดสัตว์โปรดเรานี่แหละก่อนอื่นถ้าโปรดเราได้แล้วก็โปรดคนอื่นได้ถ้าโปรดเรายังโปรดไม่ได้ไม่เป็นประโยชน์อะไรยังฆ่าตัวเองอยู่ด้วยการได้เห็นได้ยินได้ฟังการไปกันมาที่ไหนมันก็ทำลายศรัทธาของเขาลงไปในหลักธรรมชาติทั้งมันนั่นแหละคือการฆ่าตัวของตัวเองแล้วจะไปเอาประโยชน์ให้ประโยชน์คนอื่นได้อย่างไรเนี่ยโปรดสัตว์สัตตะแปลว่าผู้คล้องผู้ยังคล้องในวัฏฏะเราก็ยังคล้องบินธบาก็โปรดเราไปพิจารณาแก้ไขดัดแปลงเราไปเรื่อยๆมีสติระมัดระวังรักษาตัวเองเสมอเรียกว่าโปรดสัตว์สัตว์ตัวนี้มันพ้นทุกสิ่งทุกอาการที่มันเกี่ยวข้องกับใครก็ตามโดยลำพังเจ้าของก็ตาม
ให้พิจารณาโปรดเจ้าของอยู่ตลอดเวลาอย่าทำลายเจ้าของอย่าฆ่าเจ้าของด้วยความประมาทอันเป็นเรื่องของกิเลสซึ่งเคยฆ่าเคยทำลายเรามาแล้วไม่เป็นที่น่าสงสัยนี่คือเมื่อไหร่จริงท่านปัญญาอืมคนตั้งใจ

0: วันนี้บรรยากาศรู้สึกว่าเพียบพร้อมเหมาะสมเพราะพอเหมาะพอดีกับเพื่อนฝูงที่เคยอยู่วัดป่าบันตาดนี้มาหลายปีแล้วแยกย้ายกันออกไปสู่สถานที่บำเพ็ญต่างๆและตั้งเป็นสำนักขึ้นมาอยู่บำเพ็ญโดยลำพังในที่นั้นๆแล้ววันนี้ได้มาร่วมงานกฐินที่วัดนี้จึงมีพระจำนวนมากรวมทั้งพระทั้งเณรด้วยก็50องค์พอดีการที่ท่านทั้งหลายมาเยี่ยมในสถานที่นี้ผมไม่มีสิ่งใดที่จะมีเป็นข้อหนักแน่นยิ่งกว่ามาเสาะแสวงอัดแสวงธรรมของเพื่อนฝูงทั้งหลายเพื่อได้ข้อคิดเป็นคติสอนใจนำไปประพฤติปฏิบัติตนในวาระต่อไป ไม่มีสิ้นสุดจนกระทั่งชีวิตหาไม่โน้นไม่อยากได้ยินได้เห็นในการลบหลีกปีกตัวออกจากแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้เช่นเรื่องก่อนั้นสร้างนี้ยุ่งนั้นยุ่งนี้เหมือนโลกเขาจัดเขาทำกันนั้นเป็นเรื่องของทางโลกเขาโดยตรงไม่ใช่เรื่องของทางธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้เพื่อความพ้นทุกข์ของพระของผู้ปฏิบัติได้ดำเนินตามการดำเนินตีแวะจากลู่จากทางออกไปมากน้อยแสดงให้เห็นเป็นความผิดของตนเป็นลำดับลำดาทีละก้าวสองก้าวทีละวันสองวันหลายครั้งหลายหนหลายวันหลายคืนก็ไกลจากมากจากผลจากอัตจากธรรมอย่างลึกลับมองไม่เห็นเลยสุดท้ายก็คว้าน้ำเหลวไปด้วยกันทั้งที่เคยได้ยินได้ฟังอัตธรรมที่ท่านชี้แจงแสดงไว้มีครูอาจารย์เป็นสำคัญแต่แล้วก็ไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเท่าที่ควรเลยอย่างนี้ไม่อยากเห็นไม่อยากได้ยินสำหรับผมเองที่เคยแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนเรื่อยมาจึงขอให้เพื่อนฝูงทั้งหลายตระหนักในข้อนี้ให้มากอย่าตื่นเต้นกับโลกกับสงสารซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆโลกทั้งหลายเขาชุลมุนวุ่นวายกันอยู่แล้วอย่าไปแย่งโลกเขาเอากิเลสมาบีบบังคับหัวใจตนเองสิ่งที่ดีที่ดิ้นนี้อยู่ในสถานที่ใดบุคคลใดยอมจะทำสถานที่และบุคคลนั้นๆให้รับความทุกข์ไปมากน้อยโดยไม่ต้องสงสัยความสงบร่มเย็นเพราะการปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งปราศจากภัยทั้งหลายนี้เท่านั้นเป็นทางดำเนินเพื่อความราบรื่นแก่ผู้ปฏิบัติตามดังที่เคยสอนท่านทั้งหลายเรื่อยมาแม้ผมเองที่สั่งสอนท่านทั้งหลายก็ไม่เคยเป็นผู้เที่ยวก่อเที่ยวสร้างแต่ไม่ได้ยกตนข่มท่านผู้หนึ่งผู้ใดพูดมาเพื่อเป็นเครื่องยืนยันให้ท่านทั้งหลายที่มาศึกษาอบรมกับผมได้ยึดไปประพฤติปฏิบัติเป็นอีกแนวหนึ่งจากครูจากอาจารย์นั้นๆเช่นในสถานที่นี้ก็คือจากผมไปไม่เคยเที่ยวก่อเที่ยวสร้างยุ่งเหยิงวุ่นวายกับสิ่งนั้นสิ่งนี้นอกจากฟัดกับกิเลสตลอดเวลาตั้งแต่วันออกปฏิบัติมาคือออกมาจากการศึกษาเรียนแล้วก็ก้าวขึ้นสู่เวทีคือภาคปฏิบัติฟาดกับกิเลสไม่มีวันมีคืนมีปีมีเดือนหามรุ่งหามค่ำตาหูจมูกลิ้นกายมีประหนึ่งว่าไม่ได้ใช้ไปทางอื่นนอกจากจดจ้องมองดูเพลงของกิเลสที่จะตบจะต่อยมาในแง่ใดมุมใดเท่านั้นแม้เช่นนั้นก็แทบเป็นแทบตายบางครั้งยังหงายสู้มันไม่ได้จนน้ำตาล่วงไม่ได้ลืมจนกระทั่งบัดนี้นี่เป็นคติอันหนึ่งที่เป็นเครื่องพร่ำสอนตนเอง และได้นำมาพร่ำสอนเพื่อนฝูงให้ยึดเป็นหลักอันสำคัญทั้งที่เราไม่ได้มีหน้าที่การงานอันใดเลยจดจ้องต่อข้าศึกคือกิเลสความโลภความโกรธราคะตัณหานี่เป็นตัวสำคัญก็คือราคะตัณหานี้สำคัญมากที่สุดในวงของกิเลสทั้งหลายซึ่งอยู่ในหัวใจของผู้ปฏิบัติเราอันนี้เด่นมากถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติเราก็ไม่รู้เมื่อปฏิบัติลงไปนั่นแหละตัวนี้จะแสดงความเด่นชัดยิ่งกว่าบรรดากิเลสทั้งหลายให้เห็นอย่างชัดเจนนี่เท่าที่ไม่ลืมหูลืมตามองดูโลกดูสงสารอันเป็นเรื่องของโลกเขานั้นก็เพราะการตบต่อยหรือการต่อสู้การระมัดระวังกิเลสเหล่านี้ซึ่งเป็นข้าศึกอันสำคัญที่จะคอยเผาผลาญเราให้หรือซ้ำเติมเราไปลงไปโดยลำดับนั่นแหละจึงได้ตั้งหน้าตั้งตาต่อสู้กันเต็มสติกำลังความสามารถเรื่อยมางานใดก็ตามในโลกเท่าที่เราเคยผ่านมาแล้วด้วยสติกำลังความสามารถของเราว่าหนักก็หนักก็ยอมรับว่าหนักแต่ยังไม่เคยเห็นงานใดที่ผ่านมาทางคารวาสทางโลกทางสงสารนั้นว่าเป็นงานที่หนักหน่วงทวงจิตใจถึงกับต้องสละเป็นสละตายต่อกันเหมือนงานฆ่ากิเลสนี่เลยงานนี้ได้ทุ่มลงทุกสิ่งทุกอย่างวิถีชีวิตมอบไว้หมดเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หากตายเพราะกิเลสสังหารเราเราสู้กิเลสไม่ได้หากเรามีความสามารถสู้กิเลสได้แล้วเราก็ขอเอาธรรมานุธรรมปฏิปตินี้คือการปฏิบัติธรรมสมควรที่จะฆ่ากิเลสได้นี้บูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ต่อไปงานนี้จึงหนักมาก ในการปฏิบัติตัวแม้ไม่มีงานอื่นใดเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องการนิมนต์ไปฉันที่นั่นที่นี่นั้นไม่ต้องพูดเลยนี่แม่รับที่ไหนทั้งนั้นเพราะมันเป็นช่องว่างที่จะให้ข้าศึกติดตามแทรกแซงในกิจการงานนั้นๆอย่างน้อยให้ล่าช้าและหยุดชะงักในความเพียรมากกว่านั้นมันก็รุมเราโดยไม่รู้สึกตัวสุดท้ายจนอ่อนตัวไปเพราะสิ่งเหล่านี้แล้วไปพอใจกับโลกามิเสียโดยไม่รู้สึกตัวนั่นชื่อว่ากิเลสได้ที่แล้วและจะสังหารเราในวาระต่อไปให้ร่มจมโดยไม่ต้องชิบหายเพราะฉะนั้นจึงไม่รับนิมนต์ที่ไหนเข้าอยู่แต่ในป่าในเขาลึกๆ ลับๆที่ควรเป็นควรตายอยู่ทั้งนั้นเพื่อจะทดสอบเพื่อจะห้ามหันกับกิเลสตัวไหนที่มันกลัวตายไปอยู่สถานที่ใดกลัวตายนั่นคือเรื่องของกิเลสประเภทหนึ่งชอบไปอยู่ในสถานที่เช่นนั้นอยากจะรู้ฤทธิ์เดชหรืออำนาจวาสนาของตัวเองว่ามีกำลังวังชาขนาดไหนจะพอต่อต้านกันได้หรือไม่กับกิเลสแล้วให้เห็นความจริงขึ้นมาในการต่อสู้กับสถานที่น่ากลัวเช่นนั้นจนปรากฏผลขึ้นมาให้เห็นอย่างชัดเจนได้จับมาวัดมาเทียบกันอย่างถึงใจสถานที่ไปอยู่ที่เส้นนั้นมีหนำซ้ำบางครั้งเสือกระหึ่มขึ้นลืมเมื่อไรไม่ลืมขึ้นข้างทางจงกรมตัวสั่นขึ้นทางนี้พอจิตเกิดความกลัวสะดุ้งจากเสียงของเสือคำรามตามภาษาของมันนะไม่ใช่มันมาคำรามใส่เรามันร้องมันครางด้วยความคือความขนองของมันตามภาษาของสัตว์แต่เราก็เป็นบ้าไปกลัวเสียงของมันทั้งที่เสียงก็มีอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกเต็มสงสารไม่กลัวไปกลัวเสียงเสือความกลัวนั้นก็ได้สติหักกลับเข้ามาสู่จิตใจห้ามให้ส่งเสียงออกไปส่งจิตออกไปสู่เสียงสู่ตัวเสือก็ตามเสียงก็ตามกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเสือใดๆก็ตามไม่ให้ส่งออกไปเป็นอันขาดดัดจิตใจไว้ให้อยู่กับที่ด้วยสติมัดให้แน่นเป็นกับตายก็เสือจะเอาไปกินก็ขอให้ตายอยู่กับความรู้อันนี้กับเช่นอย่างบริกรรมพุทโธก็ให้อยู่กับพุทโธ อยู่ในวงสมาธิคือความสงบใจก็ให้จิตแน่วแน่นอยู่กับความสงบไม่ให้ขยับขยื่นออกไปในกิริยาต่างๆของใจนั้นเลยเอาจนอยู่หมัดฟังให้ดีท่านผู้ฟังทั้งหลายนี่เวลาเข้าหัวเลี้ยวหัวต่อซึ่งเป็นสถานที่จำเป็นมันเป็นได้อย่างนั้นจริงๆไม่สงสัยนำความจริงออกมาประกาศให้ท่านทั้งหลายได้ทราบเพื่อเป็นกติเครื่องเตือนใจว่าสถานที่กลัวนั้นนำผลประโยชน์มาให้เราอย่างไรบ้างนี่ได้เป็นแบบอัศจรรย์จึงได้นำมา เมื่อเป็นเช่นนั้นสถานที่ใดน่ากลัวมากเท่าไหร่ยิ่งขยับเข้าไปในสถานที่นั้นเพื่อจะได้เห็นเหตุเห็นผลกันในเวลาระหว่างความกลัวกับความกล้าหรือระหว่างกิเลสกับธรรมรบต่อสู้หรือต่อกรกันเวลานั้นสุดท้ายเรียกว่าได้ที่ทุกทีไม่เคยแพ้จากความกลัวอันนั้นเลยกลัวมากเท่าไหร่จิตยิ่งบีบบังคับเจ้าของเข้าไปไม่คิดให้ยับออกไปแม้คำว่าเสือเท่านี้ไม่ให้มีในใจในความคิดเสียงเสือไม่มีอันตรายที่เกิดจากเสือจากสัตว์ร้ายที่เราคิดอย่างเต็มใจเวลานั้นให้สงบตัวเข้าสู่ความรู้อันเดียวนี้หมดถ้าความรู้ในบริกรรมก็ให้อยู่ในคำบริกรรมติดแนบไม่ให้เคลื่อนที่เป็นสองกับอันใดให้สองกับคำบริกรรมนี้เท่านั้นถ้าจิตในวงสมาธิก็ให้ติดแนบอยู่กับความสงบนี่เท่านั้นที่ได้เคยใช้มามากก็คือความสงบในเบื้องต้นกับความสงบที่เป็นสมาธิได้ต่อสู้กับเรื่องความกลัวทั้งหลายเมื่อก้าวเข้าสู่วิปัสสนาแล้วส่วนมากมักกระจายไปหมดเรื่องเสือเรื่องสัตว์เรื่องอะไรก็ดังที่เคยเขียนไว้แล้วในปฏิปทาคือมันกระจายไปเป็นวิปัสสนาไปหมดแต่ว่าเสือว่าอะไรเป็นเสือมันก็ไล่เบี้ยกันไปตามเรื่องของสติปัญญาเสียจนกระจายลงไปหาสัตว์หาเสือหาที่น่ากลัวน่ากล้าที่ไหนไม่ได้ไม่มีแล้วนี่จะหลักธรรมชาติแห่งความเป็นจริงของเขาแล้วก็กลับมาเป็นความเป็นจริงของสติปัญญาของตนน่ะมันก็ผ่านของมันไปได้ที่มันรู้กันดังชัดๆก็คือในเวลาจิตกำลังฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมหรือกำลังคึกขนองไม่ได้หน้าได้หลังไม่ได้หลักได้เกณฑ์นี่สิตอนนี้สำคัญมากแล้วเข้าสู่สงครามประเภทนั้นด้วยแต่ธรรมดามันก็จะต้องยิ่งเต้นเพ่นกระโดดเป็นบ้าไปสุดๆร้อนๆนั่นแหละเพราะความกลัวบีบบังคับมันให้เป็นบ้าได้โดยไม่ต้องสงสัยแต่แล้วไม่เป็นเช่นนั้นอำนาจของสติบีบบังคับกลัวเท่าไรสติยิ่งเน้นหนักลงไปเอาเป็นกระตาอยู่กับสติไม่ให้นอกเหนือไปจากนี้เลยสุดท้ายเมื่อสติได้บีบบังคับไว้ไม่ให้จิตคิดด้วยเรื่องของสมุทัยคือคิดว่าเสือก็เป็นสมุทัยคิดว่าเสียงเสือก็เป็นสมุทัยคือเป็นกิเลสเป็นกิเลสคิดว่าเสือจะมากินมากัดอะไรก็แล้วแต่จะมาคำรามมาทำท่าทำทางอะไรเป็นกิริยามายาทของเสืออันเป็นเรื่องของกิเลสที่ออกจากกิริยาของจิตคิดไปนี้ดับให้หมดไม่ให้มีเหลือเลยให้เหลือตั้งแต่คำว่าพุทโธพุทโธมีเท่านั้นนี่เป็นประเภทหนึ่งก็ได้เห็นความสัตย์ความจริงจนเกิดความกล้าหาญชาญชัยตัวสั่นได้เหมือนกันมันกล้าหาญจนขนาดนั้นถึงกับว่าขณะก่อนนั้นกลัวจนตัวสั่นแล้วขยับเข้ามาอยู่ในวงบริกรรมกับสติติดแนบกันไม่ให้มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเกิดความกล้าหาญขึ้นมาขณะก่อนตัวสั่นด้วยความกลัวขณะหลังนี่ตัวสั่นด้วยความกล้าหาญชาญชัยเป็นความคิดจะว่าเป็นคึกขนองก็ไม่มีเจตนาแต่มันมีความรู้สึกที่เกิดขึ้นเพราะความกล้าหาญนั่นแหละว่าอยากพบเสืออยากให้เสือเดินเข้ามาหาทั้งที่เวลาเรากล้าอยู่นี้เมื่อเห็นเสือแล้วจะกลัวไหมไม่มีเลยคำว่ากลัวเดินเข้ามาก็จะเดินเข้าไปหาได้อย่างจังๆไม่สงสัยเลยนี่เป็นยังไงประจักษ์ไหมเวลากลัวก็ประจักษ์ในหัวใจจนจะเป็นบ้าเป็นบอไม่ได้หน้าได้หลังเวลากล้าก็กล้าอย่างนี้แหละถ้าเสือเดินเข้ามาก็จะเดินเข้าไปหาเสือลูบคลำหลังมันได้สบายอ๋อเพื่อนเหนื่อยเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายมาเยี่ยมกันเหรอเราต่างคนต่างอยู่ในแหล่งแห่งกองทุกข์อยู่ในเรือนจำคือวัฏจักรนี้ด้วยกันนะเพื่อนให้ทำตนรักษาตนไปให้ดีนะเดี๋ยวถูกเขาฆ่าเขายิงแล้วตายเสียซึ่งยังไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเลยในกำเนิดอันนี้มันจะพูดจะจาหรือว่าจะมีคำรำพึงอะไรกับสัตว์เสือไปอย่างนั้นที่จะรำพึงหรือกลัวว่าเสือจะกัดนี้ไม่มีในหัวใจ นี่ได้ประจักษ์แล้วในใจตัวเองซึ่งได้บำเพ็ญมาในขั้นที่สองคือจิตเป็นสมาธิจิตมีสมาธิเพื่อจะให้ความเด็ดของจิตนี้เด็ดเดียวเข้าไปยิ่งกว่านั้นก็ไปที่เช่นเดียวกันเพราะเรานิสัยมันหยาบอยู่ธรรมดาภาวนาไม่ค่อยได้เรื่องถ้าไปหาที่ดัดสันดานอย่างนั้นมันได้ขึ้นทันทีทันใดโดยไม่คาดคิดเป็นขึ้นให้เห็นประจักษ์ภายในจิตใจในเวลาจิตเป็นสมาธิพอเข้าไปหาดงเสือที่เสือชุมชุมนั่นแหละแล้วเสือมีจริงๆด้วยชุมชุมจริงๆด้วย ไปหาสถานที่นั้นจริงๆด้วยความกลัวมันมีทั้งวันทั้งคืนที่นี่ความระมัดระวังตัวมันก็มีกันตลอดเวลานั่นคือสติมรรคปฏิปทา ความกลัวเลยเป็นเรื่องเตือนสติให้มีความระวังตัวตลอดเวลาพอก้าวเข้าสู่ทางจงกรมทีนี้ความรู้กับสตินี้เป็นอันเดียวกันแน่วเลยคำว่าสัตว์ว่าเสือหายหน้าไปหมดประหนึ่งว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือแต่ความรู้ล้วนๆที่อยู่ในขั้นแห่งสมาธินี้จางเต็มภูมินี่ก็แน่นตึง ไม่มีคำว่ากลัวอะไรให้เห็นอย่างนั้นท่านทั้งหลายปฏิบัติธรรมธรรมของพระพุทธเจ้าประกาศท้าทายอยู่ด้วยความจริงมาได้ 2,500 ปีมีแต่ความจริงทุกขังกับอริยสัจจังคือความจริงเหมือนกันสมุทัยมันก็เป็นความจริงอันหนึ่งเหมือนกันมรรคก็เป็นธรรมชาติที่จะแก้สิ่งที่เป็นความจริงอันหนึ่งให้ต่างอันต่างจริงด้วยกันเช่นเดียวกันนิโรธความดับความกังวลวุ่นวายเพราะเรื่องสมุทัยก่อขึ้นมานั่นก็ดับไปพร้อมๆกันให้เห็นประจักษ์กับหัวใจของเรานี่จึงชื่อว่าธรรมของจริงไม่จืดจางธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีจืดมีจางมันจืดจางสำหรับหัวใจเราผู้มีกิเลสถ้าหลงอยู่ตลอดเวลานี่แหละจึงเป็นที่น่าสังเวชสลดใจมากนักสำหรับผู้ปฏิบัติเราแม้สมาธิคือความสงบใจก็ไม่ปรากฏเลยนี่มันพิลึกพิลึกเกินไปนะท่านทั้งหลายขอให้เอาไปคิดให้ดีผมสั่งสอนท่านทั้งหลายมานานแสนนานแล้วไม่ได้เอาความแปลกปลอมมาสอนดังที่สอนเดี๋ยวนี้ก็สดสดร้อนๆได้เป็นมาอย่างนี้ได้ปฏิบัติมาอย่างนี้ทั้งเหตุเป็นมาอย่างไรทั้งผลปรากฏอย่างไรก็เลยนำมาสอนเพื่อเป็นคติอันดีงามแก่ท่านทั้งหลายให้นำไปฝึกหัดดัดแปลงตนแม้จะไม่ได้แบบนี้ทุกฉบับตามนิสัยของคนต่างกันก็ให้นำไปปฏิบัติให้เป็นประโยชน์อย่างนี้ด้วยวิธีการต่างๆตามนิสัยของตนก็เป็นอันว่าถูกต้องดีงามไม่ผิดพลาดไปไหนเราไม่อยากพบอยากเห็นที่พระกรรมฐานเราเสาะน้นแสวงหานี้ซึ่งไม่ใช่อัดใช่ทำเรื่องก่อเรื่องสร้างเรื่องยุ่งเหยิงกับญาติกับโยมเรื่องอามิสสินจ้างรางวัลต่างๆทั้งตรงทั้งอ้อมเหล่านี้มันมาได้ทั้งนั้นละกิเลสมาได้ทุกแง่ทุกมุมขอแต่เผลอตัวเท่านั้นมันจะมาทันทีขอให้ระมัดระวังให้ดีเรื่องมรรคผลนิพพานนั้นคงเส้นคงวาหนาแน่นตลอดเวลาแต่การคิดปฏิบัติตัวเองเราเพื่อมรรคผลนิพพานนี้หนาแน่นขนาดไหนหรือจะมีตั้งแต่ยอกแยกคอนโยกแยกคอนแคนหรือว่ามีตั้งแต่ล้มเหลวล้มเหลวไปอย่างนั้นหรือถ้าอย่างนั้นแล้วก็เข้ากันไม่ได้กับศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้นั้นมันจะเหลือตั้งแต่ผ้าเหลืองเท่านั้นคลองหัวล้นๆอยู่นี่เกิดประโยชน์อะไรขอให้พากันนำไปคิดให้ดีนี่ยิ่งเท่าแก่ลงไปทุกวันทุกวันความห่วงใยเพื่อนฝูงนี่ยิ่งมีมากขึ้นแต่ก่อนก็มีเรื่องความสงสารนั้นคงเส้นคงวาแต่ที่นี้มันก็เพิ่มขึ้นอีกเพราะอำนาจแห่งความห่วงใยอยากให้รู้ให้เห็นธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้สุดๆร้อนๆมีตนมีตัวสัจธรรมนั่นแลคือเป็นองค์สัจแทนศาสดาอันหนึ่งทุกสมุทัยนิโรธมากใครผ่านเข้าไปตรงนั้นจะไม่เห็นศาสดาไม่มีขอให้ผ่านเป็นสัจธรรมในความจริงเถอะอย่าผ่านเพียงความจำเฉยๆความจำใครเรียนก็จะเรียนได้จำได้แต่กิเลสเต็มหัวใจไม่มีความจริงอะไรในหัวใจเลยใช่ไม่ได้ความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเป็นศาสดาโผล่ขึ้นมาในระหว่างแห่งสัจธรรมทั้งสี่นี้นั้นเป็นความจริงล้วนๆปรากฏในพระไตรขอให้ปฏิบัติตนให้รู้เห็นตามนี้เถิดยังไงก็ไม่พ้นจากความว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตจะเห็นในจุดนี้นี่แหละธรรมะสดๆร้อนๆมีตนมีตัวคือองค์อริยสัจเป็นสักขีพยานเป็นเครื่องยืนยันการกรองเรื่องกิเลสจะมีหนาแน่นขนาดไหนก็ตามพังหมดไม่มีอะไรเหลือด้วยอำนาจแห่งมรรคปฏิปทาอริยสัจนี่เป็นเครื่องกันกรอง จนกระทั่งอริยสัจนี้เป็นของจริงแต่ละส่วนแต่ละอย่างละอย่างไม่มีอะไรเป็นข้าศึกกันเลยจิตที่ได้ผ่านจากธรรมชาตินี้กันกรองหรือขัดเกลาเรียบร้อยแล้วก็ผ่านพ้นไปเป็นจิตที่บริสุทธิ์นั่นไม่ใช่อริยสัจคือธรรมชาติที่บริสุทธิ์พระพุทธเจ้าเลิศเลอก็เลิศเลอเพราะพุทธะอันนั้นจากอริยสัจที่เป็นโรงงานอันใหญ่โตนี้เป็นเครื่องกันกรองพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์และสาวกหรือทุกพระองค์พ้นจากทุกพ้นจากโลกเป็นศาสนาเอกของโลกเอกขึ้นมาจากนี้ไม่เอกขึ้นมาจากไหนศาสนาพุทธจึงเป็นเครื่องยืนยันได้ในอริยสัจพระพุทธเจ้ากี่พระองค์ไม่สงสัยเพราะอริยสัจนี้ถ้าใครผ่านเข้าไปตรงนี้อริยสัจเป็นหินรับสติปัญญาแล้วยังไงก็ผ่านพ้นไปได้ไม่สงสัยพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็ผ่านขึ้นจากนี้พระสาวกของพระเจ้าทุกๆพระองค์ก็ผ่านขึ้นจากนี้เราผ่านแบกแนวไปไหนมันถึงไม่รู้ไม่เห็นในธรรมทั้งหลายที่เป็นความจริง4อย่างหรือ4ประการนี้มันจึงโลเลโลกเล่ห์หาเรื่องหาราวใส่ตัวของตลอดไปซึ่งเป็นเรื่องของสมุทัยแต่มันไม่เป็นอริยสัจให้เรื่องสมุทัยเครื่องหนุนทุกข์เครื่องผิดทุกข์ขึ้นมาเผาเรื่อยเผาเรื่อยมันไม่เป็นของจริงให้หรอสิถ้าเป็นของจริงกับพิจารณาสมุทัยลงจนกระทั่งถึงเป็นความจริงด้วยอำนาจแห่งมรรคศาสตร์ซึ่งเป็นของจริงด้วยกันแล้วนั่นจึงเรียกว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคเป็นของจริงเป็นของจริงอย่างนั้นมีอยากให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นในธรรมทั้งหลายสดๆร้อนๆพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปกี่ปีกี่เดือนก็ตามอันนั้นเป็นการเป็นเวลาต่างหากไม่ใช่อริยสัจที่กันกรองสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นจากทุกข์อยู่ตรงนี้ต่างหากให้ปฏิบัติตนให้ถึงในจุดนี้เถิด แล้วเวลานี้ยิ่งศาสนาก็ยิ่งเราไม่อยากว่าเลวว่าแหลมถ้าว่าเลวลงไปเลวลงไปนั่นมันจะเหมาะสมกว่าเลวที่ไหนเราจะไปดูคนอื่นคนใดเป็นการตำหนิติเตียนยกโทษยกกรกันดูถูกเหยียดหยามกันไม่ถูกให้ดูตัวของเราใจของเรามาประพฤติปฏิบัติตัวที่แรกเป็นยังไงมัน เลื่อนท่านเลื่อนภูมิขึ้นไปในทางที่ถูกที่ดีอย่างไรหรือไม่หรือไม่ยิ่งจะเลื่อนลงโดยลำดับลำดาแล้วกลายเป็นความล้มเหลวไปนั่นเป็นของดีเป็นของถูกต้องแล้วหรือนี่ละศาสนาเลวๆอย่างนี้เลวแหลมไปอย่างนี้เลวไปอย่างนี้เหลวไปอย่างนี้แหละมันเหลวที่หัวใจผู้ปฏิบัติ ไม่ได้เหลวที่ไหนถ้าไม่ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัตินี้กิเลสจะเอาไปถลุงหมดนะกิเลสไม่เลือกหน้าว่าเป็นภาพเป็นเนรว่าหัวโล้นโกนคิ้วผ้าเหลืองใครโกนก็ได้ใครเอามาครองก็ได้ผ้าเหลืองกิเลสกลัวตั้งแต่ข้อปฏิบัติเท่านั้นเองให้ฝืนความอยากเป็นเรื่องของกิเลสเราอยากจะพูดว่าทั้งมวลในเมื่อจิตยังไม่ได้หลักได้เกณฑ์ในธรรมทั้งหลายแล้วเราอยากจะว่าทั้งมวลเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเปิดทางให้สัตว์โลกทั้งหลายวิ่งลงวิ่งลงวิ่งลงวิ่งลงไหลลงไปจนรื่นไปเลยทีเดียวความอยากอันนี้นะอยากเห็นอยากดูอยากได้ยินได้ฟังอยากคิดอยากอ่านอยากปรุงอยากแต่งแล้วเสียดายเรื่องนั้นเสียดายเรื่องนี้ยุ่งไปหมดมีแต่เรื่องของกิเลสทำงานบนหัวใจธรรมะทำไม่ได้เลยไม่มีทางที่จะทำเราเอามรรคผลนิพพานมาจากที่ไหนไม่มีทางที่จะได้นะทำมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสใส่ลงไปลงเหวลงบ่อตลอดเวลาด้วยความอยากรู้อยากเห็นอยากได้ยินได้ฟังในสิ่งที่เป็นกิเลสพอกพูนกิเลสขึ้นมาเต็มหัวใจอย่างนี้ไม่มีเรื่องการขัดการขืนการฝืนกันบ้างเลยแล้วไม่มีธรรมเดินจงกรมอยู่จิตก็ไปห้าทวีปมีแต่กิเลสเอาไปถลุงทั้งนั้นนั่งภาวนาก็ไม่ได้เรื่องได้ราวเพราะสติสตังไม่มีพอจะตั้งสติเสียก็ถือว่าเป็นความลำบากกิเลสเอาไปกินอีกแล้วนั่นจะฝืนจิตใจก็ถือเป็นความลำบากอะไรมีแต่ความลำบากลำบากกิเลส ตักเสียบขวางน้ำไว้เต็มรอบเลยก้าวไปตรงไหนเหยียบตรงขวางน้ำของกิเลสเลยล้มและนาวไปหมดไม่มีใครกล้าเดินเหยียบหัวน้ำไปนั้นผ่านหัวกิเลสไปได้เลยก็เพราะไม่ฝืนต้องฝืนนักปฏิบัติถ้านักปฏิบัติที่อยู่ในป่าในเขาลำนาไผ่เพื่อการบำเพ็ญนี้เป็นผู้ทรงมรรคทรงผลมาแล้วที่อื่นไม่ต้องถามสถานที่นี้เป็นสถานที่เหมาะสมอย่างยิ่งแล้วองค์ศาสดาก็อุบัติขึ้นมาจากสถานที่เช่นนี้สาวกทั้งหลายอุบัติขึ้นมาจากสถานที่เช่นนี้ทั้งนั้นทั้งนั้นไม่ได้เข้าไปสำเร็จมรรคผลนิพพานอยู่ในตลาดลาดเลยที่ตรงไหนท่านจึงไม่สอนให้เข้าไปอยู่ในที่เช่นนั้นมากยิ่งกว่าการสอนให้อยู่ในป่าในเขาก็นี่พวกเราอยู่ยังไงเวลานี้ มันถึงไม่ได้ปรากฏในเรื่องมรรคเรื่องผลปรากฏตั้งแต่ความโลภก็มากขึ้นทุกวันความโกรธมากขึ้นทุกวันราคะตัณหามากขึ้นทุกวันความลุ่มหลงมากขึ้นทุกวันทุกวันจนลืมเนื้อลืมตัวไปหมดจะเรียกว่าอะไรหลงลุ่มหลงมากกว่านี้เขาก็ว่าบ้าเท่านั้นเวลานี้มันไม่ถึงขั้นบ้ามันมีแต่ความลุ่มหลงลุ่มหลงมันยังไม่เต็มภูมิของมันหรือเราจะสร้างแต่ความลุ่มหลงให้เต็มภูมิของเราจนกลายเป็นยอดบ้าหรือมันถึงจะดีให้ท่านทั้งหลายนำไปพิจารณาธรรมะพุทธเจ้านี่เป็นธรรมชาติที่เลิศเลอที่สุดแล้วกับกิเลสมันเข้ากันได้ยังไงเราก็ชอบตั้งแต่เรื่องกิเลสซึ่งเป็นของเลวที่สุดธรรมะที่ว่าเป็นของเลิศของประเสริฐที่สุดมันไม่ไปสนใจเกี่ยวข้องมันเป็นเพราะอะไรช่างหัวมันเถอะหมาจะไปยุ่งมันเราต้องตั้งใจประพฤติปฏิบัตินี่เพื่อนฝูงก็มาหาบันนี่ยังให้นำไปประพฤติปฏิบัติเอาให้แน่วให้แน่ให้แม่นยำภารกิจใจเรื่องความภาคความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาให้ถือเป็นหน้าที่การงานบนหัวใจเราตลอดชีวิตจิตใจมอบไว้กับความภาคความเพียรที่จะฆ่ากิเลสนี้จึงเป็นความถูกต้องเหมาะสมกับทางของศาสดาที่ทรงสั่งสอนไว้ความพ้นทุกข์ก็ไปในทางแถวเดียวกันนี้ถ้านอกจากนี้แล้วจะไม่มีอะไรเหลือติดตัวเลยเขาเหมือนเราเราเหมือนเขาท่านเหมือนเราเราเหมือนท่านเลยไม่มีอะไรดีกว่าใครโลเลโลกเล่ทั้งที่ศาสนาเป็นของจริงเวลามาปฏิบัติแล้วหาความจริงไม่ได้ใครก็เป็นแบบเดียวกันแบบกันเลยเป็นศาสนาคว้าน้ำเหลวไปซะแล้วอันนี้ที่หน้าที่ตกวิจารณ์มากเวลานี้ผมขอให้ทุกท่านฟื้นจิตฟื้นใจกับตัวให้ดีในการประพฤติปฏิบัติมันจะเป็นก็ให้เป็นตายก็ให้ตายฝากไว้กับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ชีวิตจิตใจนี้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยการฝืนต่อสู้กับกิเลสอย่าถอยหลังอันเรื่องที่กิเลสเอาไปสลุงนี่มันพอแล้วแหละการเกิดแก่เจ็บตายนี่ไม่สงสัยแม้ตัวถึงก็ตามนี่ไม่สงสัยเอาปัจจุบันนี้สะท้อนย้อนไปในอดีตสักเท่าไหร่ก็ได้อนาคตสักเท่าไหร่ก็ไม่มีสิ้นสุดถ้าว่ากิเลสตัณหาวิชานี้ไม่สิ้นสุดลงจิตใจจากจิตใจนี้แล้วยังไงก็ต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปตลอดมาไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายถ้าเราได้ปักความเพียรลงไปตรงนี้แล้วชื่อว่าย่นมัตตะเข้ามาเรื่อยๆฆ่ากิเลสไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีความสามารถแก่กล้าฟาดมันแหลกหมดไม่มีอะไรเหลือเลยอยู่ไหนก็แสนสบายทั้งนั้นแหละที่นี่หมดเรื่องพบเรื่องชาติที่เคยเป็นมากี่กับกี่กันได้ขาดสะบั้นลงไปแล้วหมดปัญหากันแล้วข้างหน้าก็ไม่มีอะไรเป็นเงื่อนต่อประจักษ์ในปัจจุบันสันทิฏฐิโกประกาศกลางวานขึ้นในวาระสุดท้ายบริสุทธิ์พุทโธนี่จึงเรียกว่าเลิศนั่นให้มันเห็นอย่างนั้นสิพระพุทธเจ้าว่าเลิศว่าเลิศเราไปเสกสรรปัญญาต่างหากทั้งที่เรามันเลวให้มันเห็นความเลิศของเจ้าของเป็นลำดับลำดามาตั้งแต่ขั้นสมาธิปัญญาขึ้นถึงนิมุตดุจพ้นเลิศนะเจ้าของแล้วมันกราบเองกราบพระพุทธเจ้าจะว่าเลิศหรือไม่เลิศใครจะชมไม่ชมก็ตามขอให้มันเลิศในภายในจิตใจของเรานี่พอเท่านั้นแหละเหนื่อยแล้วการแสดงธรรมก็เห็นว่าหยุดสมควรเพียงเท่านี้เหนื่อยเท่มากกว่านี้ไม่ได้หรอกเหนื่อยนะอยู่ไหนจะเป็นโลเลโลเลือกหน้ามันจะเป็นบ้ากันหมดแล้วเดี๋ยวนี้เรื่องการก่อการสร้างเนี่ยมันหนักมากนะมันไม่มีในธรรมของพระพุทธเจ้าจะให้ผมว่าไงผมถอดคัมภีร์มาสอนพวกท่านทั้งหลายทุกคนมันไม่รู้อยู่หรือว่าพูดเล่นหรือเวลานี้มันมีแต่เรื่องอุตริธรรมขึ้นทั้งนั้นน่ะงั้นสร้างไอ้คนนี้สร้างนี่สร้างนี่สร้างตัวสร้างมันอะไรอัศจรรย์มีแต่กิเลสมันหัวเราะทั้งนั้นน่ะอย่าอวดกันอวดกิเลสนี่พระพุทธเจ้าสอนว่ายังไงเห็นมั้ยเทศอยู่ตลอดเวลามานี่คือใครก็ได้อ่านได้ดูสิทำไมจะไม่ได้อ่านคัมภีร์มีอยู่นี่พุทธเจ้าชมเชยที่ตรงไหนไม่เห็นมีชมเชยภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเมตั้งแต่เรื่องนี้ทั้งนั้นน่ะเรื่องจิตสภาวนาสถานที่นั่นที่นี่เป็นยังไงขี้เขาจิตทั้งนั้นน่ะไม่ได้มาโลเลโลเรียกกับแบบโลกสงสารเขาอย่างนี้นะเดี๋ยวนี้พาเรามันเป็นยังไงน่ะเราถึงเอื้อมละอาเขาก็เอื้อมละอาพวกเราเองดูกันผู้ที่ดีกว่ากันบ้างดูกันมันก็จะดูไม่ได้เลยรังเกียจกันไปแล้วนะมันโลเลโลกเลยอันนี้ไม่ได้หน้าหลังอะไรแล้วเนี่ยเวลาเนี่ยการฝึกทรมานตนก็ดูสังเกตจิตนั่นสำคัญมากอะเรื่องฆ่าจุดเด่นผมพูดจริงๆมันไม่เลี่ยนมันสดๆร้อนๆมันหนักจริงๆนึกว่าจะเป็นจะตายจะไม่มีเหลือซากมาให้หมู่เพื่อนเห็นเลยนั่นแต่มันก็น่าชมมาหนึ่งที่จิตคือจิตไม่เด็ดมันก็เป็นอย่างนั้นไม่ได้นะมันเด็ดจริงๆนั่นเองนะ เป็นกับตายไม่เห็นมีความหมายอะไรเลยนุ่นฟังสิเวลามันเด็ดของมันเพราะงั้นมันรัดได้ทุกอย่างเลยนะเอาว่างั้นขาดสะบั้นไปเลยมันไม่มีความหมายเรื่องตายโลกเขาตายกันทั้งนั้นเนี่ยทำไมเราจะอยู่ข้ามฟ้าวะนี่เข้าต่อสู้กับกิเลสนี่เราทำไมกลัวตายทั้งที่โลกเขาก็ตายเราก็จะตายนั่นมันเอากันขนาดนั้นนะจะผ่านไปได้แต่ละปลอดละปลอดนี่โถมันจะเล่นๆนะจะวกเวียนตายเกิดตายเกิดนี่นี่มันประจักษ์จริงๆนะไม่ใช่พูดเล่นๆนะแต่ไม่ทราบจะพูดให้อะไรให้ใครฟังได้ล่ะทำไม่เป็นขึ้นในใจของพูดให้ได้ฟังได้เฉพาะแง่ที่ควรพูดทั้งพุทธเจ้าอวิชชาปัญญาสังขารนั้นเจออวิชชาเข้าไปจริงๆดูสินะเรื่องวัฏจักรวัฏจิตที่มันหมุนมันเวียนทั้งมันนะมันเข้าถึงจุดของมันจริงๆมันทำไมจะไม่รู้ก็มันตัวมันเป็นเองนี่วะเมื่อเข้าถึงกันแล้วมันทำไมจะไม่รู้นั่นนี่เราไม่เข้าถึงมันที่มีแต่มันพาเป็นพาไปพาลากพาถูมันถึงไม่รู้เกินกี่มากี่กับกี่กันมันก็ไม่รู้ว่าตัวเกิดตัวตายทุกข์ยากลำบากมาขนาดไหนมันก็ไม่รู้เมื่อเข้าไปถึงตัวมันแล้วมันทำไมจะไม่รู้ตัวมันเองเป็นผู้เป็นนั่นเอาตรงนั้นสิมันจะเป็นไปข้างหน้ากับตัวนี้เป็นมาแล้วกับตัวนี้มันเป็นเพราะสาเหตุอะไรมันก็อยู่ในนั่นมันเห็นประจักษ์อยู่นั่นเราจะสงสัยอะไรศาสดาองค์เดียวประกาศลั่นโลกเห็นไหมพระองค์ไปหาใครมาเป็นสักขีพยานหรือประกาศธรรมสอนโลกนั่นหลวงพ่อท่านที่ดีโกประกาศตั้งรู้เองเห็นเองไม่ต้องไปหาใครมาเพิ่มเติมส่งเสริมป่าเขาลำนาไพรก็หมดไปหมดไปศาสนาก็เป็นอย่างนี้แหละดูเอาทุกท่านหมดความหมายไปหมดความหมายไปเพราะอำนาจของกิเลสมันพับมันถมมันโอ้โหอะไรที่เป็นของไม่ดีนี่มันยกยอปอปั้นขึ้นมาเป็นของดีของดีโอ้โหจิตใจนี่ต่ำขนาดนี้เดียวเหรอเดียวเหรอมันสลดสังเวชนะมันถึงได้คำว่าเที่ยวเหลือเที่ยวเหลือให้อุทานในใจสลดสังเวชในใจของที่ต่ำช้าเลยตามเท่าไรยิ่งขุดยิ่งคุ้ยขึ้นมาเหมือนพวกมูดพวกขูดลากขึ้นมาให้ประดับเอาทองทั้งแท่งมาประดับตกแต่งมันมูดขูดนั่นมาปอมาปั้นมันเป็นของดีของดีของวิเศษวิโสวิเศษวิโสอะไรก็ขี้นั่นก็รู้ว่าขี้แล้วใครก็รู้นะอันนี้ก็เป็นยังไงใครจะไม่รู้สิ่งที่โลกมันเป็นบ้ากันอยู่เวลานี้เราก็เป็นโลกคนหนึ่งแล้วก็เป็นบ้ากับเราอีกคนหนึ่งเนี่ยเราไปตำหนิใครถ้าไม่ดูให้จบหัวใจของมันชัดเจนไปแล้วมันจะได้เห็นหมดทุกอย่างที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ตรงไหนผิดตรงไหนให้ในข้านพระเจ้ามันไม่เห็นมีเรื่องกับกิเลสนี่ข้านทุกระยะอะไรแยกออกมาเป็นเรื่องข้านกันเพราะมันปลอมเรื่องของกิเลสนี่มันปลอมต้องในค้านกันทุกระยะระยะทุกขณะขณะที่มันแสดงออกมาแล้วเรื่องของธรรมหาที่ค้านไม่ได้นะเพราะจริงทุกอย่างจริงทุกอย่างขนาดนั้นมันยังไม่ยอมเชื่ออำนาจของกิเลสมันรุนแรงขนาดนั้นเนี่ยไม่ใช่เราไม่ยอมเชื่อนะกิเลสนั่นน่ะพาให้ไม่เชื่อเราอยู่ใต้อำนาจของเขาก็ต้องเป็นไปตามเขาอยากเชื่อแต่มันเชื่อไม่ได้เพราะอำนาจของกิเลสมันรุนแรงมากกว่าเหมือนลิบลับในเรื่องในศาสนาลงลิบลับลิบลับโอ้มรสุมของมหาสมุทรมหานิยมมันท่วมมันท้นจนมองไม่เห็นคนคนหนึ่งมองไม่เห็นตัวเลยจะว่าไงจิตดวงหนึ่งมองไม่เห็นตัวจิตเลยมีแต่อันเดียวนี้ทั้งนั้นธรรมะเข้าไปผ่านไม่ได้เลยถูกปัดตก5ทวีปธรรมะผ่านเข้าไปนี่ตก5ทวีป5ทวีปอำนาจของกิเลสมันรุนแรงขนาดนั้นเวลานี้กำลังเพียง 2,500 กว่าปีตอนนี้ก็พอแล้วดูแล้วมันน่าดูนะถ้าจะว่าแบบโลกว่าน่าดูมันไม่ปิดบังนี่รับมันเปิดมันเผยให้เห็นตามหลักความจริงของมันทางนี้ก็เปิดรับกันดูที่น่ะมันจะไปไหนว่างั้นเลยของจริงของมีอยู่มันจะลี้รับไปไหนว่างั้นเลยเมื่อมันได้เปิดให้เห็นแล้วมันเปิดหมดทั้งนั้นละเวลามันปิดยังไงมันก็ไม่เห็นนั่นจิตของพวกเราเวลานี้มันกำลังถูกปิดทำยังไงมันก็ไม่เห็นทำยังไงมันก็ไม่เห็นทำให้ขยันเท่าไรมันก็ยิ่งเกียจข้านกันไปทำให้ฉลาดเท่าไรมันยิ่งโง่เนี่ยอำนาจของกิเลสมันรุนแรงทุกด้านถ้าขึ้นตัวของเรื่องของกิเลสแล้วมันเปิดอำนาจมันถึงได้เห็นโทษกันเมื่อเห็นโทษกันแล้วสุดเหวี่ยงอ่ะที่นี่เป็นก็เป็นตายก็ตายถอยไม่ได้ว่างั้นเลยเมื่อถึงขั้นทำมีกำลังไปอย่างนั้นนะเช่นเดียวกับกิเลสมีกำลังแล้วไม่อะไรไม่มีอะไรผิดกัน เวลากิเลสมีกำลังนี่ธรรมะผ่านเข้าไปไม่ได้ปัดตก5ทวีปอันนี้เวลาธรรมมีกำลังสติปัญญามีกำลังทุกด้านทุกท่าทุกทางแหลมคมพอแล้วนี้อกิเลสผ่านเข้ามาว่างั้นเลยตก5ทวีปเหมือนกันผ่านเข้ามา5ทวีปเหมือนกันทีนี้ทำทำงานแล้วนั่นนี่สติธรรมปัญญาธรรมเป็นสำคัญทำงานบนหัวใจแทนกิเลสวัฏวนวัฏจิตก่อนเดี๋ยวนี้มีเป็นวิวัฏจักรกำลังหมุนย้อนกลับย้อนกลับย้อนกลับกิเลสผ่านมาได้ยังไงตก5ทวีปเหมือนกันเมื่อถึงขั้นแล้วเป็นไม่ถอยเหมือนกันกับกิเลสมันไม่ถอยกิเลสไม่มีคำว่าอ่อนตัวเราจะแก่ข้ามข้าศราขนาดไหนกิเลสไม่มีคำว่าอ่อนตัวมีกำลังวังชาตลอดตลอดตลอดตลอดกิเลสมันจึงไม่ตายด้วยหลักธรรมชาติไม่ตายด้วยความแก่เท่าชราเหมือนสิ่งทั้งหลายแก่เท่าชราตายกิเลสไม่มีตายถ้ามันมีธรรมเข้าไปสังหารมันตอนนั้นมันไม่ตายเพราะฉะนั้นจึงต้องมีธรรมเมื่อธรรมเข้าไปสังหารได้ธรรมได้ที่แล้วก็เอาละที่นี่นะกิเลสมันพังลงพังลงพังลงธรรมมันก็ยิ่งหมุนติ้วติ้วติ้วบนหัวใจนั่นแทนกิเลสแต่ก่อนกิเลสอยู่บนหัวใจธรรมะเข้าไปเกี่ยวข้องมาได้พังเลยทีนี้เมื่อธรรมเข้าได้ที่แล้วพังกิเลสก็เหมือนกันอีกแยบภาพขาดสะบั้นแล้วภาพขาดสะบั้นแล้วแล้วมันมีแต่เรื่องขาดสะบั้นขาดสะบั้นไม่มีเวลาที่จะมันจะก่อตัวขึ้นมาเป็นลูกเป็นหลานกันเป็นโคตรเป็นแท้กันได้เหมือนแต่ก่อนแล้วมันจะเอาอะไรมาเหลือมันก็ต้องพังนั่นนี่เรียกว่าอัตโนมัติเป็นหลักธรรมชาติเหมือนกันกับกิเลสมันหมุนจิตของสัตว์โลกให้เป็นตามหลักธรรมชาติทั้งมันฉันใดวิวัตจิตวิวัตจักรมันก็หมุนหลักธรรมชาติเหมือนกันจนกระทั่งให้อยู่ในหลักธรรมชาติตั้งเดิมคืออะไรความบริสุทธิ์พุทโธลงถึงจุดเต็มที่แล้วอยู่ธรรมกับใจเป็นอันเดียวกันใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันเราจะพูดอะไรพูดไม่ได้ทีนี้นะหากไม่สงสัยเพราะไม่ใช่วิสัยของที่จะนำมาพูดให้โลกเข้าใจได้เห็นได้รู้ได้ยินได้ฟังได้คาดเดาถูกต้องตามนั้นนอกจากมันเป็นแท้เองแล้วไม่ต้องคาดมันก็รู้เองเนี่ยที่ว่าความรู้ของพุทธเจ้าของพระสาวกทั้งหลายไม่ได้เหมือนความรู้ของพวกเราหนาเพราะธรรมชาติที่เป็นเจ้าของความรู้ทั้งหลายนั่นเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ความบริสุทธิ์นั่นเหมือนใครเหมือนอะไรเมื่อไหร่ไม่เหมือนนะอากัปกิริยาที่แสดงมาจากนั้นจริงไม่ได้เหมือนอะไรเพราะออกมาจากความบริสุทธิ์จริงไม่เหมือนอะไรไม่เหมือนอะไร
1: สอนไปเพื่อจะใช้สอนนั่นนี่แต่ไม่สอนไปเพื่อเป็นการเสริมบ้าของท่านนะอยู่หลายเรื่องปอกเรื่องสร้างขึ้นไม่ง่ายอย่างไรเรื่องกังวลวุ่นวายเรื่องฆ่าที่อะไรอย่างนั้นเรื่องที่ฆ่าคนเขาจะว่าสมาธิสี่แค่ก็ว่าไปเถอะสำหรับพระแล้วตัวไม่ใช้จริงเนี่ยนี่ที่ว่ามักจะอยากฆ่ามากละเอียดก็ว่าเป็นสมาธิถี่แล้วทำงานชอบไม่เลยก็หกพกลงใครทำมาทำทุกทางชอบชอบงานแต่หัวใจไม่ชอบสิหัวใจมันยุ่งเหยิงวุ่นวายนั่งมันเอาแก้หัวใจนะผมก็ว่างานสมุทรไทยวางเฮาเราว่างั้นแล้วเพราะไม่เห็นประจักษ์ในเวลาปฏิบัติสิเมื่อปฏิบัติงานเรานี้ยุ่งมาได้ยุ่งเมื่อไรเป็นเกิดยุ่งมาวุ่นเมื่อไรเป็นเกิดยุ่งนั่งใจกันทีนั่นจะไม่เป็นสมุทรไทยจะเป็นอะไรไปผมเห็นอย่างนั้นสิผู้ปฏิบัติเอาปฏิบัติกันกันสินี่เคยอย่างนั้นอยู่นะเพราะฉะนั้นผมจะไม่ยุ่งกับมันงานอะไรมายุ่งผมไม่ได้ตั้งแต่วันออกปฏิบัติมาเลยมายุ่งจริงๆมีอันเดียวฟาดกันตลอดเวลาเพราะมันหนักมากสิมีเวลาลืมหูลืมตาเนี่ยคือมันเต็มที่อย่างนี้ก็9ปีที่วางกันอะไรมายุ่งไม่ได้จริงๆเพราะจะฆ่ามันจริงๆจะไม่ให้มันเหลือในหัวใจเลยเนี่ยความมุ่งมั่นมันถึงขนาดนั้นเราจะอะไรมายุ่งให้มันเสียเวลาไปได้อยู่ไงก็อย่างนั้นอ่ะคนเดียวคนเดียวคนเดียวเอาใครไปด้วยแล้วผมมีสายผมอย่างว่าเนี่ยมันเป็นเหมือนน้ำไหลบ่า

0: คนเดียวไม่ได้คุยกับใครนะนี่มันเหมาะเจาะดีนะความใจของเราจะ9ปีนี้ผมไม่ยุ่งกับใครจริงๆนะที่เอาอย่างกันอย่างหนักอย่างไม่มองฟ้ามองเมฆมองเมฆมองหมอกอะไรอย่างเงี้ยตามีก็เมฆแต่ไม่ให้มันมองในสิ่งที่เป็นภัยมันสกัดรัดกั้นมันบังคับกันอย่างรุนแรงมันอยากดูไม่ให้มันดูเนี่ยบังคับไว้ดูจะดูอะไรมันก็ดูมันที่มันเคยเป็นข้าศึกตัวข้าศึกใหญ่ๆนี่แหละเพื่อมันกล้าหาญขนาดไหนวะเรื่องของเจ้าเองจะต้องทำมันชิบหายปุ๊บปุ๊บมันก็เงี้ยว่างยิ่งว่าโอ้กองทุกข์ก็ทีเนี่ยมันลำพึงในเจ้าของนะลำพึงชั่วขนาดนะไม่ใช่ลำพึงอยู่เรื่อยๆลำพึงชั่วขนาดโอ้โหงานการเราไม่ทำงานเหมือนลูกของขานเราแต่งานภายในใจของเรานี่ไม่มีเวลาปล่อยวางเลยมันหนักเอาจริงๆนะเนี่ยเขาอยู่ในป่าในเขามันช่วยนะ
1: เรื่องมีสุขภาพมันช่วยเยอะๆนะอย่างนี้ไม่ค่อยกวนมันก็ยิ่งสนุกฟันต้องเป็นในหัวใจเราคนเดียวไม่มีสิ่งนี้ไปเกี่ยวกวนมันก็เกี่ยวกวนตัวเองของมันอยู่นั่นแหละอยู่ในนั่นแหละถ้ามันยังไม่สงบอันนี้นะมันก็จะเป็นอยู่ในป่าในเขาร่างสงบแล้วมีอยู่สบายใช่ไหมจิตเป็นสมาธินะสบายว่ะอยู่ในป่าในเขาก็สบายคือไม่ยุ่งกับเรื่องเหล่านี้แหละไม่ใช่อะไรนะคำว่าสบายก็คือเรื่องเหล่านี้แหละเรื่องอันว่าพิษภาพนี่มันยังมีอยู่ในใจที่พอจิตนี่สงบมันก็อิ่มตัวของมันไม่ยุ่งรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอะไรเพลินอยู่กับความสงบนี่อยู่สบายแต่มันก็ทำให้เพลินได้นะเพราะว่ามันถึงติดสมาธิที่คนเราคือมันสบายไม่ยุ่งกับอะไรแต่มันก็ไม่ได้อะไรมากกว่านั้นนะนู่นเวลาก้าวทางด้านปัญญามันดึงคืบของมันออกเหมือนก็เปิดเหมือนออกมาดูมองดูเมฆดูหมอกอ๋อนั่นเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นอย่างนี้อย่างนั้นเพราะปัญญามันออกนะนี่เปิดออกพอเปิดออกมันเห็นมันนี่พอเมื่อมันเห็นมันรู้แล้วมันก็ทำให้ดูดดื่มออกทางด้านปัญญาออกมาสักตรงกระทั่งถึงมันพุ่งทีนี้ไม่ต้องระวังครับละมันเหนือปัญญาเมื่อเห็นผลแล้วนะมันจะรั้งเอาไว้ทั้งนั้นมันเลยเถิดไม่รั้งลืมหลับลืมนอนลืมทุกอย่างเดินยังกรมนี่ฟาดตั้งแต่สังหารแล้วจนถึงปัดขวาดไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยนะไม่สนใจเลยมันเดินทั้งวันได้สบายขนาดนั้นเยอะจนฝ่าเท้านี่ออกร้อนนะฝ่าเท้าผมจะออกร้อนพูดวิ่งพูดวิ่งพูดวิ่งฝ่าเท้าจะไม่เคยแตกนะแบบนี้จะดูบางทีเอามาดูนี่ฝ่าเท้าแตกดูไงดูก็ไม่เห็นแตกนะมีว่าพระโสดาบันเดินกรมฝ่าเท้าแตกแต่ก่อนผมก็ไม่ได้เงินพอที่จะมาพิจารณาแต่ไม่ใช่เป็นการอาจเอื้อมนะคือเอาเหตุผลมาเทียบเคียงเดินกรมธรรมดานี่จะถึงขนาดถึงฝ่าเท้าแตกด้วยการบังคับบัญชาโดยนี้มันเป็นไปไม่ได้แน่ถ้าอันนี้เป็นไม่ได้เลยไม่สงสัยเพราะมันเพลินมันลืมเนื้อลืมตัวลืมเวลาเนี่ยมันฟัดกับที่เหลืออยู่ตลอดเวลาแล้วเดินอยู่ไม่หยุดเป็นได้วางกันเลยนั่นมันมีเครื่องยันกันอย่างนั้นด้วยพวกน้ำพวกอะไรนี่มันไม่สนใจนะเหมือนไม่มีอะไรไม่กินอะไรทั้งนั้นละลืมไปหมดทุกอย่างเวลามาเข้าแค่ที่พักโถมองเห็นน้ำนี่โดดเสพขึงขึงมันจะตายนะกลืนน้ำนี่กลืนไม่ทันใจนั่นรู้จนสำลักกอกกอกนี่มันจะตายจริงมันหิวน้ำแล้วมันเห็นน้ำมันถึงคิดใส่น้ำปุ๊บเลยใส่กันเลยขนาดนั้นนะเวลาเลยก็ไม่เห็นมีอะไรเลยมันก็มีแต่อันเดียวนี่ฟัดกันอย่างนี้พูดถึงเรื่องปัญญาเก้าแล้วเนี่ยมันมีแต่เพลินท่าเดียวท่านเรียกว่าอุทจจะมันก็ไม่เข้าใจเวลาผ่านเข้าไปแล้วก็รู้เองสังโยชน์เบื้องบนอุทัจจะอุทัจจะ

คือมันเพลินเกินตัวมันฟุ้งฟุ้งฟุ้งฟุ้งเพลินเกินตัวมันไม่เข้าพักผ่อนในสมาธิมีแต่จะเอาให้รู้ให้เห็นรู้เห็นอย่างเดียวจนจะท้องแก่ตายก็ยังไม่รู้เรื่องรู้ราวแต่อุทัจจะไม่พอดีอันหนึ่งเวลามันผ่านไปแล้วมันก็รู้มันเองอ๋อตรงนั้นเป็นอย่างนั้นตรงนี้เป็นอย่างนี้เวลามันจะตายจริงมันเข้ามาพักพักสมาธิแต่ไม่เอาจริงๆมันไม่เข้านะมันเพลินกับงานนั่นใครกับคนอยู่ในหัวใจนะไม่ได้เพลินนอกนะงานนี้งานอยู่ในหัวใจทั้งนั้นแหละไม่ออกนอกนี่เลยงานปัญญาขั้นนี้ไม่มีออกนอกเพราะนอกมันปล่อยหมดแล้วนี่เอาอะไรมายุ่งวะมีแต่พวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันฟัดกันอยู่เนี่ยเรื่องลูกมันก็หมดปัญหาไปตั้งแต่กามกิเลสเห็นอย่างนั้นสิการปฏิบัติใครไม่บอกก็ตามมันดูของมันนี่จะว่าไงแม้ว่าพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันก็ไม่ทูลถามท่านทูลถามท่านหาอะไรฮะความรู้เหมือนกันเหมือนกับเรารับทานเนี่ยใครก็อิ่มใครก็อิ่มใครก็รู้เผ็ดร้อนเผ็ดเค็มใครก็รู้ด้วยกันในลิ้นด้วยลิ้นด้วยลิ้นอิ่มมันก็รู้ด้วยกันแล้วจะถามกันหาอะไรฮะนี่ก็แบบเดียวกันแล้วมันหมดปัญหาไปตั้งแต่กามราคะเพราะอันนี้หมดปัญหาแล้วร่างกายมันก็มันพองมันแล้วเมื่อมันพอแล้วมันไม่ยอมพิจารณานะนั่นเห็นไหมเวลามันพิจารณามันหมดถอยเมื่อไรพันกันทั้งวันทั้งคืนกับอันเนี้ยแต่เวลามันอิ่มตัวมันแล้วมันก็พอมันปล่อยแน่มันปล่อยอย่างนั้นดิเห็นเห็นที่ท่านนั่นดิบางครั้งพิจารณามันก็ไม่ยอมพิจารณาพิจารณาอะไรเนี่ยถ้าจะพูดแบบโลกๆนะแต่นั้นมันไม่ถึงอย่างนั้นมันรู้ของมันแล้วเนี่ยมันก็หมุนอยู่ตั้งแต่พวกนามธรรมติ้วติ้วติ้วหมุนกันไปหมุนกันไปมันก็เข้าไปหาจุดนั้นแล้วเนี่ยอวิชชาอวิชชาโถเวลาอวิชชาแผ่อำนาจเนี่ยอวิชชามันอยู่ฉากหลังตัวราคะตัณหานี่อยู่ฉากหน้าตัวนี้ตัวรุนแรงมากนะผาดโผนจนทะยานมากที่สุดตัวนี้เรื่องสติปัญญานี่มาทุ่มตรงนี้นี่เหมือนน้ำหนุนไหลโจรลงมาจากภูเขาเป็นสติปัญญาที่ผาดโผนจนทะยานที่สุดก็คือสติปัญญาขั้นราคะเนี่ยมันเป็นของมันเองนี่พุ่งพุ่งรุนแรงมากนะพุ่งพุ่งพุ่งนี่มันเป็นอัตโนมัติมาแล้วเนี่ยขั้นนี้ก็เป็นแล้วนะนั่นกามราคานี่เป็นอัตโนมัติแล้วพุ่งพุ่งแล้วถ้าขายจะผ่านผ่านจากนี้ไปแล้วเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนี่หมดปัญหาไปพร้อมกันกับร่างกายหมดปัญหาราคะหมดปัญหานั่นเพราะมันเห็นอย่างนั้นสิมันตัดหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วร่างกายเจ้าของอยู่กับเจ้าของมันก็รู้หมดนะมันก็ไม่เล่นอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องร่างกายภายนอกที่มาเป็นรูปภายนอกมันก็หมดปัญหาไปตามๆกันนั่นมันเสมอกันนี่ออกจากนั้นแล้วมันก็ละเอียดเข้าไปปัญญาละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปมีแต่เรื่องสัญญาสังขารเนี่ยมันเอากันอยู่นี่สัญญาสังขารสัญญาสังขารที่มันปรุงมันแต่งอะไรฝึกซ้อมกันอยู่นี่แหละเอานี่แหละฝึกซ้อมสติปัญญาขั้นละเอียดเป็นน้ำซับน้ำซึมน่ะที่นี่นะไหลลินทั้งวันทั้งคืนแต่ไม่รุนแรงหากไม่หยุดอยู่ไหนก็หมุนกันอยู่อย่างนั้นติ้วติ้วแล้วละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปนะอุ้ยพูดยากนะจนกระทั่งถึงจะว่าอาจเรื่องก็ตามนะเมื่อมันสุดตรงนี้เพราะตรงนี้เราก็เห็นเนี่ยละเอียดเข้าไปอย่างนี้เราก็เห็นละเอียดยิ่งกว่านั้นมันคืออะไรนั่นน่ะนั่นน่ะมันเห็นอยู่มันรู้อยู่นี่แต่ไม่เห็นมีไม่เห็นมีชื่อว่าไงคำว่ามหาสีปัญญามันก็เด่นอยู่แล้วในหัวใจของเรามันเผลออะไรที่ไหนเมื่อไหร่วะนั่นทีนี้นี่พอเข้าถึงกันซึมซาบมันคืออะไรทำให้เป็นการอาจเอื้อมเราก็จะว่าปัญญาแล้วก็ว่ายานซะสิมันซึมเข้าไปยานอย่างซาบเข้าไปอย่างซาบเข้าไปฮะเป็นอย่างนี้เองเวลามันเป็นนะมันเป็นก็ในหัวใจเจ้าของไม่ได้ไปเรียนจากผู้ใดเรียนจากหลักธรรมชาติที่เป็นอยู่ในเจ้าของนี่ฮั่นละเอียดละออก็ละเอียดละออสุดขีดที่จะพูดนำมาพูดก็ได้แต่เป็นบางอย่างนะถ้ามันไม่เป็นในเจ้าของเองแล้วมันพูดไม่ได้นะจะพูดให้ได้ทุกอย่างไม่ได้บางอย่างเป็นไม่ใช่วิสัยที่จะนำมาพูดก็ไม่ทราบจะพูดหาอะไรก็เหมือนไม่รู้นี่อยู่นั่นพอมันตะล่อมเข้าไปตะล่อมเข้าไปตะล่อมเข้าไปวิชาหมดทางเดินดิทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสนี่ราคะตัณหานี่สุดเหวี่ยงนะมันออก
เล่นละครวันนี้สุดเหวี่ยงโลกธาตุไหวนุ่นเนี่ยอวิชชาเป็นเพียงพื้นให้เฉยนะตัวราคะตัณหาตัวรุนแรงตัวทำงานที่หนักมากที่สุดแก่จิตใจของโลกนะชอบก็ชอบมากที่สุดทุกข์ก็ทุกข์มากที่สุดไม่รู้มันไปตามกันว่าไงความร้อนกับเปลวไฟสว่างจ้าก็จริงแต่ว่าความร้อนมันก็แผดไปตามกันนั่นอันนี้ก็เหมือนกันความเพลิดความเพลินก็เพลินจริงแต่ความทุกข์มันไปด้วยกันไปด้วยกันมันไม่ให้รู้นี่นะยิ่งเดียวว่ามันเหนือทุกสิ่งทุกอย่างเลยยิ่งได้โอ้โหโอ้โหเวลามันผ่านไปแล้วนี่ไปสอนใครให้รู้สอนให้รู้เหมือนหนึ่งว่าสุดวิสัยที่จะสอนจะไม่สอนหาอะไรโถอยู่นั่นแหละโอ้โหแล้วโถอันเดียวกันนี่แหละมันอุทานมันสุดเหวี่ยงมันเป็นนอนไม่เป็นเจ้าของเองมันถึงชัดว่ะพอเข้าถึงขั้นละเอียดแล้วเมื่อราคะตัณหามันมอดลงไม่มีเหลือแล้วนี่รูปเสียงกลิ่นรสมันไม่เห็นมีความหมายอะไรนี่นั่นแล้วตัวนี้ดับกันมันก็เห็นจะชัดนั่นเอามันขนาดนั้นสิตัวเก่งๆนี่แล้วที่นี่จะมีอะไรเป็นภาระความดึงความดูดที่สุดที่หนักที่สุดตัวนี้ตัวดึงดูดที่สุดตัวกดตัวถ่วงที่สุดคือตัวราคะตัวนี้ไม่หนักมากนะเวลามันฟัดกันมันก็เพราะมันถึงได้ผ่าผลโจรทยานสิมันไม่อย่างนั้นไม่ทันกันนี่ก็พุ่งพุ่งพุ่งพอตัวนี้ดับลงไปแล้วที่นี่อะไรมันก็หมดเลยหมดความหมายตามๆกันนะโอ้ตัวราคานี่เองตัวสร้างความหมายให้เกิดความยุ่งเหยิงวุ่นวายจนถึงขั้นมหันตทุกข์มีราคานี่ตัวสำคัญขึ้นมันจับได้เลยที่พอนี่ดับลงไปแล้วมันก็เหมือนไม่มีอะไรทั้งที่กิเลสมันก็ยังมีก็รู้อยู่ว่ามีอยู่นะแต่มันไม่เห็นมีอะไรที่จะมากวนใจเองสิมันมีอันนี้เท่านั้นอันนี้เท่านั้นนั่นน่ะเห็นไหมนี่เข้าไปถึงอวิชชานี่มันก็ไม่ได้สร้างความทุกข์อะไรลำบากให้เราอะไรมากนักนี่นะพอถึงขั้นอวิชชาล้วนๆแล้วนะมันมีแต่ความอะไรอัศจรรย์ความองอาจกล้าหาญความผ่องใสความอ้อยอิ่งมันติดของมันอยู่นั่นมันก็ติดอย่างทุกอย่างละเอียดมันไม่ทำความกระเทือนให้เรานี่นะนั่นน่ะมันเห็นชัดๆอย่างนั้นนี่พอถึงขั้นที่มันจะม้วนเสือกันแล้วอันนี้ม้วนเสือไปแล้วมันก็หมดปัญหาไปเลยทีนี้ในขั้นที่แบบราคะตัณหานี่มันหมดนี่แหละมันจึงเหมือนกับว่าบ้านร้างแต่มีคนอยู่นั่นเทียบบ้านร้างคืออะไรตัวใหญ่นี่มันพังหมดแล้วราคะตัณหานี่พังหมดแล้วตัวคึกตัวขนองตัวนักเลงโตตัวอันตรพาลตัวนี้ทั้งนั้นว่างั้นเลยนะจะเป็นกินเหล้าเมายาเที่ยวปล้นเที่ยวจี้สะดมอะไรๆทำบ้านเมืองให้แหลกเลี้ยวไปไม่มีประมาณนี่ก็ตัวนี้ทั้งนั้นตัวนี้ทั้งนั้นพอตัวนี้มันพังไปแล้วไม่เห็นมีอะไรมาแสดงอย่างนี้นี่นะก็เหมือนกับมีแต่สมบัติผู้ดีอยู่ในบ้านในเรือนก็ไม่มีใครมาก่อเรื่องก่อราวขึ้นในบ้านในเรือนพอให้ความโกลาหลโอนอมานขึ้นมาจริงว่าจริงได้เทียบเหมือนกับว่าบ้านร้างแต่มีคนอยู่คือคนดีอยู่คนชั่วมันตายไปแล้วมีแต่คนดีอยู่มีแต่กิริยาของจิตที่พอเหมาะพอดีธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรพาผ่านผลนี่มันก็เข้าหาจุดนั่นนะพี่มีคนอยู่คือยังมีวิชาอยู่นั่นมันยังมีสมมติอยู่นั่นบ้านร้างก็คือตัวราคะตัณหามันพังตัวคึกตัวขนองตัวนักเลงโตนี่มันพังไปนี่เรียกว่านักเลงโตมันถึงเหตุถึงผลกับมันกับเรื่องตัวเนี่ยตัวอันตรพาลตัวนักเลงโตไม่ฟังเหตุฟังผลอันตรพาลตัวนี้เหมือนกันนะไม่ฟังเหตุฟังผลอะไรทั้งนั้นน่ะฟาดทางไปแล้วทีนี้มันก็มีแต่อาการของจิตที่ละเอียดละเอียดละเอียดเต็มเทียบเหมือนกับว่าคนดีของบ้านของเมืองไม่เห็นก่อเรื่องก่อราวอะไรเนี่ยที่ว่าบ้านร้างแต่มีคนอยู่พอจากนั้นอันนี้ม้วนเสื่อลงไปแล้วมันก็ไม่เห็นมีอะไรฮั่นแต่ที่ว่ามันเทียบกันเรื่องอวิชชากับธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั้นมันก็เทียบได้อย่างนั้นแล้ววิชาที่ว่าอ้อยอิ่งที่สุดที่อัศจรรย์ที่สุดเกินคาดไม่มีอะไรที่จะอัศจรรย์ยิ่งกว่านี้นู่นน่ะเวลานั้นนะโอ้โหโอ้โหจนอุทานนู่นนะนั่นแหละจิตของเราถึงได้อัศจรรย์ถึงขนาดนี้เขาว่าผ่องใสกับพิลึกพิลั่นโทษจนอัศจรรย์เหมือนกันนั่นแหละเราผ่องใสเขาว่ากล้าหาญองค์อาจกล้าหาญอะไรก็อยู่ในนั้นหมดอัศจรรย์ด้วยกันไปตามๆกันหมดนะเวลาอันนี้มันดับลงไปแล้วที่มันเลยกลับดับอันนี้แล้วมันคืออะไรอยู่ข้างล่างนั่นถ้าเทียบนะเนี่ยอันนี้ปิดไว้ไม่เห็นพออันนี้
ดับพึบลงไปแล้วนั่นคืออะไรนั่นแหละที่นี่จึงเทียบได้อันนี้เหมือนกองขี้ควายนั่นเห็นไหมที่ว่าอัศจรรย์อัศจรรย์นักอัศจรรย์หนาที่จนออกอุทานในตัวนั่นน่ะกับอันนั้นต่างกันยังไงมันมากลายเป็นกองขี้ควายแล้วนี่นะของละเอียดเป็นยังไงธรรมชาตินั่นต่างกันขนาดไหนฟังสิถึงได้เทียบกันก็เหมือนกับกองขี้ควายทางนั่นละที่ว่าโลกข้ามไม่ถึงโลกที่ไม่ได้ทำไมเป็นสิ่งอย่างเดียวนี่ข้าจะมันตายก็ไม่ได้เรื่องหรอวะพอเป็นก็ท่านอ๋อทันทีเลยกราบพระเจ้าราบเลยท่านพุทธะคืออะไรไม่ต้องถามอ๋อมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไงท่านพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาตินี้ได้ยังไงฮั่นนั่นน่ะลงจุดนั่นน่ะนั่นละกาบราบเลยที่นี่ศาสดามีตนมีตัวอยู่นี่น่ะตัวที่เห็นอยู่นี่รู้อยู่นี่ปฏิปักษ์อยู่นี่หน้านั่นธรรมคือนี่หน้าพระสงฆ์สาวกคืออันนี้หน้านั่นลงนั้นหมดแล้วถึงว่าเป็นมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไงนั่นนี่แหละธรรมชาตินั่นแท้เป็นอย่างนั้นนั้นเป็นในเจ้าของนี่นี่พูดเพราะเป็นปากเป็นทางให้คิดให้พิจารณาเท่านั้นล่ะเดี๋ยวจะไปหลงกองขี้ควายอยู่นั่นเวลามันเข้าไปมันหลงได้นะสติปัญญาขนาดไหนก็อย่างที่ว่าโอ้โหเรียงไกลสุดยอดเลยยังไม่เป็นองครักษ์ของมันได้นี่เก่งไหมอวิชชาว่างั้นเดี๋ยวมันทำความกระทบกระเทือนให้เหมือนตัวอันตรพานนี้อันนี้โหพี่ถึงจริงนะทำให้โลกธาตุหวั่นไหวได้จริงๆธรรมชาตินี่มันทำงานเหมือนฟ้าดินถล่มเลยนะเวลาพิจารณาก็เหมือนฟ้าดินถล่มเอากันนะนี่แหละธรรมะสดๆร้อนๆอย่างนี้แหละอยากให้หมู่เพื่อนในปฏิบัติเนี่ยอย่าไปสนใจกับสิ่งภายนอกเรื่องพากันพาให้เกิดแก่เจ็บตายมันเชื้ออันหนึ่งที่จะหลอกเราให้ไปจมกับมันจมกงกับมันให้อย่างน้อยก็ล่าช้าวัตตวนหดเข้ามาย่นเข้ามาด้วยภาคปฏิบัติภาคปฏิบัตินี่ย่นเข้ามาเห็นชัดลงไปนี่ตั้งแต่ได้หลักเกณฑ์แล้วเอาละที่ได้หลักแล้วนี่เริ่มแล้วนะเนี่ยเริ่มได้หลักเกณฑ์ของการตัดวัตตวนแล้วนะยิ่งเข้าไปถึงขั้นอันนี้มันยิ่งชัดเข้าไปขั้นกามราคะนี่ขาดสะบั้นลงไปแล้วอันนี้ยิ่งชัดยิ่งชัดละเอียดเข้าไปโดยลำดับลำดาเนี่ยที่ว่าพระอนาคามีท่านไม่มาเกิดท่านจะอะไรมาเกิดอะไรมาดึงดูดท่านมีอันเดียวเท่านี้ดึงดูดลากไว้ดึงไว้มันเหมือนอะไรธรรมชาติอะไรที่ดึงดูดโลกนะเขาเรียกอะไรเพราะโลกเนี่ยดึงดูดวัตถุต่างๆให้มันตกมาเนี่ยมันก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าพ่นไปนี่ไปแล้วเป็นอวกาศแล้วมันก็ไม่ดูดว่านนี่กินมันพ่นอันนี้แล้วมันก็ไม่ดูดนั่นแหละพระอนาคามีท่านพ่นนี่แล้วไม่มีอะไรดึงดูดทีนี้เป็นอัตโนมัติของตัวเองเรื่อยเรื่อยหมุนเรื่อยคำว่าหมุนมันก็ไม่ถูกอะจะไม่ทราบจะเอาอะไรมาพูดนะมันทั้งรู้อยู่ในตัวเองนะถ้ามีชีวิตอยู่นี่ก็เร่งพิจารณาไปเรื่อยไปได้เร็วถ้าสิ้นชีวิตไปแล้วธรรมชาตินั้นก็เป็นตัวของตัวธรรมชาติของตัวเองหมุนตัวเองแล้วว่าหมุนหรือว่าอะไรเป็นอัตโนมัติตัวเองที่จะทำให้ละเอียดก็ไปจนกระทั่งอวิชชาหมดมันเป็นไปเองถึงสุดยอดไปเลยแต่ช้าต่างกันกับที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นฮั่นอย่างนั้นสิอย่างที่ว่าไปท่านที่ว่าเกิดนั้นท่านก็ใช้ตามสมมุติเฉยๆนะไปเกิดชั้นอวิหาอัตปาสุรสาสุรศีท่านใช้ตามสมมุติให้มันเห็นในปัจจุบันจิตนี่เกิดหรือไม่เกิดมันก็รู้เองจิตนี่ค่อยเคลื่อนย้ายตัวเองโดยลำดับลำดาโดยหลักธรรมชาติหลักธรรมชาติมันรู้ในนั้นมันเกิดที่ไหนตายที่ไหนวะนั่นมันเห็นอย่างนั้นที่เห็นได้ชั้นอย่างนั้นแหละแต่เมื่อเวลาท่านแสดงกับโลกที่หูหนวกตาบอดอย่างเรานี่ท่านก็ต้องพูดอย่างนั้นไว้สิมันไปเกิดในชั้นนั้นชั้นนี้อะไรนี่พอถึงจิตขั้นนั้นแล้วมันเรื่องความเกิดความตายที่ไหนมันไม่คำนึงคำนวณแล้วมีแต่อันเดียวเนี่ยที่จะค่อยหมดไปหมดเรื่อยไปเลยนั่นนะเป็นอย่างนั้นนะพูดเลยโอ้ยจะอยู่ว่าหูหนวกตาบอดฟังมันโมโหเราก็ดีฆ่าพระสมุทรที่วัดนี่เดี๋ยวไปนอนสบายดีโมโหท่านเทลี่รู้ไหมพูดอะไรๆก็นี่หน้านี่ได้มันก็ไม่ได้เรื่องนะมันก็เลยโมโหอยู่ถึงวันนี้ผมพูดเฉพาะที่ควรจะพูดนะโลกสมมุติอันนี้มันแย่งได้ทุกทีนั่นแหละกิเลสเนี่ยมันไม่ถอยหรอกเมื่อเรามันเป็นก็แล้วมันก็ยอมกันเองที่ว่าไปเกิดในชั้นนั้นชั้นนี้อะไรตรงนี้ล่ะ
ไม่ได้สนใจในภพในชาติอะไรอะไรนี่เวลาไปมันไปของมันแล้วนะไม่ได้สนใจในภพในชาติอะไรมีแต่อันเดียวนี่เป็นตัวของตัวเป็นตัวของตัวอยู่หมุนนี่เป็นตัวของตัวแล้วผ่านไปผ่านไปถึงจุดที่หมดสมมุติเหลือก็ผ่านออกเท่านั้นเองสมมุติถึงขั้นอวิหาเอาอากนิฐานนั่นแหละสมมุติถึงขั้นนั้นอวิชาไปดับขั้นนั้นนั่นสมมุติหมดตรงนั้นมันจะมาเกิดที่ตรงไหนตายที่ตรงไหนเนี่ยพูดยากอยู่นะก็ต้องพูดไว้ใครจะฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าศาสดาองค์เอกวะเกิดในชั้นนั้นชั้นนี้บอกไว้ผู้ที่จะออกจากภพชาตินี้แล้วพอเป็นอนาคามีแล้วก็เกิดในชาตินั้นชั้นนั้นคือไปอยู่ในชั้นนั้นก็ได้เนี่ยผ่านจากนี้ไปก็ไปนั่นเลยทิ้งร่างอันนี้เสียธรรมชาติอันนี้ที่เป็นภูมิของตัวเองนี่ก็ไปละนี่ภูมิของตัวเองนั่นเนี่ยเป็นตัวของตัวนี่ไปว่าเกิดนั่นเราจะขัดแย้งท่านยังไงว่าเกิดนะฮะว่าเกิดว่าตายเหมือนทั้งหลายเหมือนพบทั้งหลายสิถ้าว่าเกิดมันก็มีตายเนี่ยอันนั้นมันไม่มีอะไรไปให้เกิดให้ตายมีแต่ลอกอวิชชาออกลอกอวิชชาออกนั่นมีอะไรเกิดอะไรตายอยู่ในนั้นนั่นนั่นนั่นมันเห็นได้ชัดอยู่มันแต่อันนี้แต่ธรรมดาเรานี่โอ้มันเกิดมันตายจริงชัดเจนนี่ก็ดีเนี่ยเมื่อ นี่ชัดเจนแล้วอันนั้นก็ชัดเจนเหมือนกันแล้วจะอะไรมาค้านกันวะมันเห็นอย่างนั้นสิการปฏิบัติน่ะอ๋อพบนี่เป็นพบเกิดพบตายในกิจขั้นเหล่านี้เหล่านี้เป็นขั้นเกิดขั้นตายมันก็รู้ชัดๆทั้งมันอยู่นี่พอถึงขั้นนี้แล้วนี่มันไปเกิดตรงไหนไปตายตรงไหนมันก็เห็นว่ามันจับติดกันไปเรื่อยๆอย่างนี้ว่าไงเหมือนกับว่ามีแต่ลอกออกปอกออกลอกออกปอกออกวิชาลอกออกเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆลอกเรื่อยๆหมดเลยฮั่นเกิดที่ตรงไหนตายที่ตรงไหนเกิดที่ชั้นอวิหาพอตายจากอวิหาแล้วไปเกิดอัตตาหรือตายจากอัปปาแล้วเกิดสุทัสสาหรือตายจากสุทัสสาแล้วไปเกิดอนิฐาหรือตายจากอนิฐาแล้วจึงไปเกิดนิพพานงั้นเหรอกันพูดมันก็ยืดยาวไอ้ผู้ปฏิบัตินั่นแหละแล้วคำนี้อย่าลืมนะผมตายไปแล้วมันจะกังวานในหัวใจของผู้เป็นนั่นแหละเป็นยังไงผมพูดนี่เรื่องอุตริไหมผมเห็นในตัวเองแล้วมันยอมกันเองนั่นน่ะถึงขั้นยอมรับว่าเกิดว่าตายก็มีนี่ก็พูดอยู่แล้วเนี่ยนั้นตรงนั้นมันเกิดหรือไม่เกิดหรือไม่เกิดตายหรือไม่ตายนั่นสิมันเห็นงั้นเลยมันต้องชัดว่ะโอ้ชัดจริงๆนะทำพระพุทธเจ้าประกาศไม่มีเล่ห์มีเหลี่ยมอะไรเลยไม่มีร้อยสรรพสมเหมือนที่เห็นนะกงแน่วต่อความจริงเลยนะยังว่าสดๆร้อนๆล่ะสิพระพุทธเจ้านิพพานไปก็ตามว่าสดๆร้อนๆสดร้อนอย่างนี้ก็ความจริงอริยสัจเป็นตัวของตัวประกาศจังหวะอย่างนี้รวมกันนะผู้บริสุทธิ์นี่นั่นชี้ก็ไปตรงนั้นเลยพุทธศาสนาของเราจึงเป็นพุทธศาสนาที่เอกสมบูรณ์เต็มที่อริยสัจเป็นแก่นของศาสนาบริสุทธิ์ได้ทั้งนั้นถ้าลงก้าวพระองค์นั้นหนาวางนั้นเลยนั่นพระพุทธเจ้าจะมีเป็นหมื่นแสนล้านได้ยังไงนั่นเมื่อมีอะไรเขาเรียกโรงงานแต่ว่าก็ถูกเครื่องกันกรองอริยสัจสี่พระสาวกก็ดีพระเจดก็ดีไม่พ้นอันนี้นะต้องออกจากนี้ด้วยกันทั้งนั้นเป็นแต่เพียงว่าพระเจดท่านเป็นโดยหลักธรรมชาติของท่านเองหากเป็นในวงอริยสัจไม่เป็นที่อื่นเป็นที่อื่นไปไม่ได้ในอริยสัจในท่านั้นเป็นเครื่องยืนยันต้องผ่านนี้ไม่ผ่านนี้เป็นบุญผู้บริสุทธิ์ไม่ได้วางนั้นเลยยันคำเดียวนี้เลยที่นี้เลยเพราะนั่นจึงว่าอริยสัจนี้เป็นหลักแก้วของศาสนาพุทธเราอะไรที่ถามแก่ทูลถามพระพุทธเจ้าถึงเรื่องมรรคแปดอะไรเขาถึงถามถึงเรื่องศาสนามีเยอะๆนะศาสนาได้จริงศาสนาได้เท็จอะไรโอ้อย่าถามเราไปมากศาสนาได้มีมรรคแปดศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาที่ทรงมรรคทรงผลศาสนาที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่จะเกิดขึ้นจากศาสนานี้นั่นท่านว่างั้นนะวันท่านจะเวลาท่านจะพระนิพพานท่านก็ชัดๆอยู่นั่นท่านย่นเข้ามาจะถามเราตถาคตมากเพราะมีเวลาน้อยย่นเข้ามาให้เลยพวกนั้นก็พร้อมแล้วที่จะบรรลุธรรมอยู่แล้วเอาให้สำเร็จในคืนวันนี้นะเอาสำเร็จเลยเพราะท่านต่อเข้าไปอริยสัจแล้วเนี่ยท่านจะพุ่งแล้ว
วิ่งเย็นก็ค่อยชั่วหน่อยระยะนี้เฉพาะกันนวดเส้นบ้างเพราะยาบ้างหรืออะไรไม่รู้นะค่อยชั่วหน่อยบินตะบากก็รับได้หลายบาทหน่อยพอรู้สึกนิดๆผมหนีเลยส่วนไม่รับต่อแล้วคนหนักลุ่มโมนที่คนข้างในก็เยอะยังมีอยู่เยอะโอ้สงสารผมก็ดีทางใกล้ทางไกลอยู่ที่ไหนบ้านสี่ชั้นห้าชั้นก็ไม่ยอมอยู่มาอยู่กระต๊อบกระแทบในแค่ในร้านนี่จะทำไงจึงได้ปลูกกุฏิให้อีกเพื่อให้ได้อยู่กันงั้นแล้วก็แยกแยะงั้นที่ไม่ได้เป็นเถนกรงนี่วะปลูกหลังนี้ให้อยู่พอได้อาศัยบ้างเพราะยังไงก็ไม่ถอยนี่มาเรื่อยๆนี่ว่าไงลงก็ต้องเลยทำที่บ้างดีไม่ดีอาจจะได้ปลูกอีกก็ได้เนี่ยคนมีราคาเท่าไหร่เนี่ยเวลาจะแยกคนมีคุณค่าขนาดไหนมีคุณค่าเท่าไหร่แล้วไม้เหล่านี้มันมีคุณค่าเท่าไหร่เนี่ยแยกปั๊บเดียวนี่แยกด้วยเหตุผลที่จะทำอะไรขอให้มีเหตุมีผลทำอะไรหมดถึงการเวลาที่ควรจะพิจารณาเปลี่ยนแปลงในหรือนี่ให้มันเป็นยังไงให้พิจารณาด้วยเหตุผลแต่จะเป็นแบบสร้างงูงอมงามหาเหตุหาผลไม่ได้นั้นยานะอะไรก็มีแต่สร้างอะไรก็มีแต่สร้างหาเหตุผลไม่ได้นี่นะอันนี้ใช่ไม่ได้เลยคนไม่มีเหตุผลแก้กิเลสไม่ได้นะหั่นเอาลงตรงจุดนี้นะอะไรนะเลิกกัน

รมเป็นกับใจเป็นของคู่ควรกันและใจเป็นธรรมชาติใหญ่โตมากในบุคคลแต่ละคนตลอดทั้งโลกมีใจเป็นสำคัญถ้าใจหันเหผิดทางไปเช่นนิยมทางด้านวัตถุมากมากโดยไม่สนใจทางด้านจิตใจว่ามีความจำเป็นกับสิ่งใดซึ่งตนรับผิดชอบอยู่ตลอดเวลาใจย่อมเกิดความโลภมากในวัตถุได้เท่าไรไม่เพียงพอคนหนึ่งหนึ่งได้วัตถุสมบัติตามความต้องการนั้นโลกแผ่นดินเหล่านี้ยังแคบไปหาที่ตรงที่วางไม่ได้เพราะไม่พอกับความต้องการของความโลภของความโลภซึ่งเป็นสิ่งใหญ่โตมากครอบโลกธาตุเพียงสมบัติในโลกมนุษย์เหล่านี้จึงไม่พอกับความต้องการของบุคคลแม้คนเดียวยังอยากให้เต็มทั้งโลกมนุษย์นี้ด้วยเต็มทั้งดินฟ้าอากาศที่ไหนไม่มีว่างมีแต่สมบัติของเจ้าของนั่นเป็นความพอใจของความโลภแต่ยังไม่มีความเพียงพอของความโลภถ้ามีอะไรแฝงเข้ามาอีกความโลภมันจะต้องการมากมายไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อความโลภมากความรักความสงวนความถือสิทธิ์ถืออำนาจก็มากเมื่อสิ่งเหล่านี้มีมากอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องที่จะทำสมบัติของตนแม้จำนวนมากๆนั้นให้บกพร่องไปแม้แต่นิดเดียวก็ตามจะเป็นการกระทบกระเทือนต่อจิตใจให้เกิดความเครียดแค้นเกิดกิเลสประเภทหนึ่งขึ้นมาคือความโกรธเป็นสำคัญความหลงคือเป็นพื้นอยู่แล้วไม่รู้สึกตัวเลยว่าโลกนี่ทั้งโลกเป็นโลกที่มีป่าช้ามีวันตายได้มีวันสลายพัดพรากจากของรักจำนวนน้อยมากไปได้เหมือนกันหมดเมื่อจิตได้หันเหไปทางด้านวัตถุสนใจกับด้านวัตถุมากจิตยิ่งมีความหยาบโลนลงไปเพราะไม่ใช่วิสัยของจิตจะไปยึดสิ่งเหล่านั้นมาเป็นตนเป็นของตนและเพื่อเป็นความสุขอันพึงพอใจของตนได้นอกจากศีลธรรมซึ่งเป็นคู่ควรของใจเพราะเป็นนามธรรมด้วยกันกับใจเท่านั้นด้วยเหตุนี้โลกที่มีความเดือดร้อนวุ่นวายทั้งคนโง่คนฉลาดทั้งคนเรียนมากเรียนน้อยทั้งคนมีคนจนจึงหาความสุขจากด้านวัตถุแม้มีจำนวนน้อยมากเหล่านั้นไม่ได้ไปที่ไหนมีแต่กองทุกข์ซึ่งเต็มอยู่ในหัวใจของคนทุกประเภททุกเพศทุกวัยทุกชาติชั้นวรรณะไม่เลือกหน้าเพราะจิตหมุนไปทางในทางที่ผิดจนเกินเหตุเกินผลไม่สะดุดใจแม้แต่น้อยเลยหากโลกยังมีความสนใจในด้านวัตถุมากเพียงใดไม่สนใจกับศีลธรรมหรือศาสนาเลยแล้วโลกก็ถึงจุดจะถึงจุดระเบิดจนได้ความระเบิดของโลกนั่นก็คือความชิบหายของโลกซึ่งเกิดขึ้นจากจิตใจดวงตัวลบโลกตัวกดโกรธตัวเครียดแค้นนี่แข็งฤทธิ์ต่อไปทำลายทั้งอื่นและตัวเองให้ชิบหายผลขี้ไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือเลยด้วยเหตุนี้ นักปราชญ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นที่ทรงค้นพบความจริงความปลอมทั้งหลายโดยประจักษ์พระไทยแล้วจึงได้นำมาสั่งสอนโลกแยกโดยแยกแยกทางด้านวัตถุและด้านนามธรรมออกเป็นชิ้นเป็นส่วนให้รู้จักเลือกเป็นในสิ่งที่ควรไม่ควรทรงสั่งสอนโลกนั้นเรียกว่าประกาศพระศาสนาการประกาศพระศาสนาก็คือประกาศความจริงอันถูกต้องแม่นยำแก่สัตว์โลกให้ได้ยึดถือสิ่ง
นั้นๆที่เห็นว่าถูกต้องตามหลักธรรมและพยายามปล่อยวางสิ่งที่เป็นข้าศึกของใจเพื่อจะมีที่ตรงวางบ้างสมกับมนุษย์เป็นผู้ฉลาดกว่าบรรดาสัตว์ในโลกนี้พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละพระองค์ไม่เคยทรงสั่งสอนอัตธรรมให้แตกต่างกันไปแม้แต่น้อยเลยหลักใหญ่ทรงสอนเรื่องกรรมของสัตว์ประจำพระศาสนาของแต่ละพระองค์ไม่เคยเว้นกรรมคือการกระทำความคิดดีชั่วทางใจเรียกว่ามโนกรรมการกล่าวดีชั่วทางวาจาเรียกว่าวจีกรรมการกระทำทางกายดีชั่วต่างๆเรียกว่ากายกรรมและรวมแล้วเรียกว่ามโนสุจริตบ้างมโนทุจริตบ้างวจีสุจริตบ้างวจีทุจริตบ้างกายสุจริตบ้างกายทุจริตบ้างตามแต่กิริยาที่ทำนั้นเป็นฝ่ายดีหรือฝ่ายชั่วผลก็แยกส่วนแบ่งส่วนไปตามหลักธรรมชาติของกรรมที่ผลิตขึ้นมาให้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างหรือให้เป็นสุขโดยลำดับเป็นทุกข์โดยลำดับหรือให้เป็นสุขอย่างยอดเยี่ยมจนถึงที่สุดแห่งความสุขที่เรียกว่าปรมังสุขขังอันเป็นความสุขยอดเยี่ยมและเป็นทุกข์โดยลำดับจนถึงขั้นมหันตทุกข์มหันตโทษเป็นสาเหตุทำให้มหันตทุกข์หาที่ปลงวางไม่ได้เลยแสดงตัวได้อย่างเต็มที่นี่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนเรื่องกรรมนั้นกรรมอยู่ที่ไหนกรรมอยู่กับมนุษย์และสัตว์ทั้งนั้นไม่เว้นนอกจากสัตว์ตายจะไม่ทำกรรมเป็นแต่เพียงว่าสัตว์เดรัจฉานเขาไม่ทราบบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์จึงไม่ใช่วิสัยของพระพุทธเจ้าจะทรงสั่งสอนสัตว์เหล่านั้นยิ่งกว่าการสนพระทัยและทรงสั่งสอนมนุษย์ซึ่งเป็นผู้ฉลาดรู้จักดีชั่วบาปบุญคุณโทษนี้เป็นสำคัญศาสนาจึงต้องประกาศในแดนมนุษย์ไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดมาจากจะรู้ธรรมย่อมทรงแสดงอัตธรรมแก่มนุษย์ผู้ควรจะรับธรรมของพระพุทธเจ้าได้ทั้งนั้นเพราะมนุษย์บางประเภทแม้จะเป็นมนุษย์เขาก็ไม่สนใจจิตใจเป็นอีกแง่หนึ่งมีความรู้ความเห็นเป็นต่างๆไม่อาจจะรับความจริงคือธรรมนี้ได้พระองค์ก็ไม่ทรงสอนผู้ที่ควรจะรับความจริงคืออัตธรรมที่ทรงสั่งสอนไปนั้นได้โดยลำดับพระองค์ก็ทรงสอนสอนตามขั้นตามภูมิแห่งอุปนิสัยและความฉลาดสามารถของผู้รับฟังจนถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเพราะอำนาจแห่งการสอนของพระพุทธเจ้าและอำนาจแห่งการประพฤติปฏิบัติตามของตนด้วยความเชื่อความเหนื่อยใจจนถึงจุดหมายปลายทางได้คำว่าศาสนาจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับจิตใจมนุษย์เรามนุษย์ผู้ใดพวกใดคณะใดก็ตามไม่มีศาสนาเอาวัตถุเป็นศาสนาเป็นที่ยึดที่ถือหายใจเป็นผู้ยึดผู้ถือวัตถุนั้นมาเป็นที่พึ่งที่อาศัยนี่เป็นอาถรรพ์นะมันเป็นไปไม่ได้เพราะไม่ใช่วิสัยของใจจะไปยึดสิ่งนั้นมาเป็นที่พึ่งเป็นสรณะได้นอกจากศีลธรรมคือความดีงามมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสำคัญเป็นหลักใจเป็นที่ยึดที่ระลึกและปฏิบัติตามหลักธรรมที่ทรงสั่งสอนไว้ด้วยความดีงามโดยความดีงามของตนเท่านั้นนี่เป็นนิสัยของจิตที่จะพึงคิดเพราะจิตมีอารมณ์เป็นอาหารมีอารมณ์เป็นเครื่องอยู่
กายมีวัตถุเป็นที่อาศัยมีวัตถุเป็นที่อยู่มีวัตถุเป็นเครื่องบำรุงใจมีอารมณ์เป็นเครื่องบำรุงรักษาและเป็นเครื่องทำลายเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนสัตว์โลกด้วยธรรมเพื่อให้เหมาะสมกับใจไม่ยึดและปฏิบัติตามเช่นให้ระลึกพุทโธพุทโธเป็นต้นนี่เหมาะสมอย่างดีกับคำว่าพุทโธระหว่างพุทโธกับใจเป็นความเหมาะสมแก่กันอย่างดีเมื่อใจได้อาศัยพุทโธหรือธรรมบทต่างๆเป็นอารมณ์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเป็นที่พึ่งใจย่อมมีที่พึ่งเมื่อใจมีที่พึ่งย่อมมีความอยู่เย็นเป็นสุขแม้จะเคยฟุ้งซ่านวุ่นวายคว้านู้นคว้านี้ตอนที่ยังไม่หลับไม่เต็มหาที่ยึดที่ถือไม่ได้ต่อเมื่อได้รับหลักเกณฑ์คืออัตธรรมเป็นที่ยึดถือด้วยดีจิตใจแม้จะเคยคึกขนองมายิ่งกว่าม้าตัวขนองเป็นไหนๆก็ตามก็ไม่ทนการฝึกการอบรมการทรมานของจิตด้วยอัดด้วยธรรมนี้ไปได้พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ก็เพราะการฝึกการทรมานพระองค์โดยถูกทางพระสาวกทั้งหลายได้บรรลุธรรมจนถึงขั้นอรหัตอรหันต์ก็ล้วนแล้วตั้งแต่การประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจที่เรียกว่ากิเลสประเภทต่างๆจนหมดสิ้นไปจากใจแล้วเป็นผู้บริสุทธิ์ขึ้นมาธรรมเป็นเครื่องซักฟอกจิตใจให้ขาสะอาดปราศจากมลทินประเดิมดับจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์โดยซึ่งถึงวัตถุไม่มีวัตถุใดที่จะเข้าไปซักฟอกจิตใจให้มีความผ่องแผ้วสวยงามหรือบริสุทธิ์ได้ขึ้นชื่อว่าวัตถุแล้วในโลกนี้ไม่มีวัตถุใดจะสามารถเข้าไปกำจัดกิเลสหรือเข้าไปชะล้างสิ่งสกปรกอยู่ภายในจิตใจได้นอกจากธรรมซึ่งเป็นผู้ควรของกันและกันเท่านั้นด้วยเหตุนี้ศาสนาจึงเป็นความจำเป็นสำหรับหมู่ชนผู้ต้องการหลักเกณฑ์ให้ถูกต้องตามความจริงกายเอาให้มีที่พึ่งอันหนึ่งดังโลกทั้งหลายเสาะแสวงหาการอาชีพต่างๆกันเพื่อความเป็นอยู่ของกายก็ได้สะดวกเพราะมีเครื่องบำรุงรักษามีที่อยู่มีที่อาศัยปัจจัยเครื่องบำรุงทั้งร่างกายให้มีความผาสุกร่มเป็นข้าวน้ำโภชนาอาหารเวลาเกิดความหิวโหยขึ้นมาก็รับทานเป็นเครื่องบรรเทาเบาลงไปโดยลำดับในบรรดาความหิวโหยจนกลายเป็นความอิ่มหนำสำราญขึ้นมาเวลาหนาวก็หาผ้ามาห่มร้อนก็อาบน้ำหรือใช้พัดลมเป็นเครื่องเยียวยาซึ่งกันและกันนี่เป็นนิสัยของกันกายกับวัตถุเป็นของคู่ควรกันอาศัยกันได้ช่วยระยะการแต่ใจต้องมีอารมณ์เป็นที่อาศัยใจจะอยู่ตามปกติไม่ได้ตามลำพังตนเองจะต้องคิดต้องปรุงต้องมีอารมณ์เป็นเครื่องเล่นเล่นอยู่เสมอด้วยเหตุนี้ท่านจึงได้นำธรรมะเข้ามาอันเป็นอารมณ์ในทางที่ดีให้ใจได้ยึดถือได้ปฏิบัติได้เป็นอารมณ์ของใจเฉพาะอย่างยิ่งก็คือจิตตภาวนาใจให้มีธรรมเป็นอารมณ์เปลี่ยนอารมณ์อันเป็นข้าศึกต่อใจที่เคยเป็นมานั้นเสียนำอารมณ์อันดีงามคือธรรมเป็นพุทโธธรรมโมสังโฆหรือธรรมบทใดก็ตามขึ้นชื่อว่าธรรมแล้วเป็นโอสถเหมาะกับจริตนิสัยของผู้นั้นๆเป็นลาไปโดยไม่ต้องสงสัยเอตเมื่อได้ธรรมเป็นอารมณ์บังคับฝึกฝนอบรมตนด้วยธรรมเป็นอารมณ์มีสติเป็นเครื่องควบคุมงานคือการฝึกฝนอบรมตนมีจิตตภาวนาเป็นต้นจิตใจเมื่อมีผู้ป้องกันมีผู้รักษา
มีพี่เลี้ยงคือสติย่อมจะเข้าสู่ความสงบร่มเย็นได้ในการในเวลาหนึ่งโดยไม่ต้องสงสัยเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบได้ด้วยการฝึกการอบรมหรือด้วยอารมณ์แห่งธรรมที่นำเข้าไปบริกรรมภาวนาจิตย่อมจะมีความเย็นหรือความเบาความสบายขึ้นมาหรือว่าความสุขเป็นขึ้นมาที่ใจเองโดยไม่ต้องไปหาความสุขมาจากที่อื่นใดการที่จิตหาความสุขไม่ได้ทั้งที่ต้องการความสุขอยู่โดยทั่วกันก็เพราะจิตแสวงหาความสุขไม่ถูกทางไม่หนำซ้ำยังความคิดปรุงต่างๆซึ่งเป็นข้าศึกต่อใจนั้นจิตยิ่งมีความขยันคิดปรุงโดยไม่มีการหักห้ามต้านทานอารมณ์ที่เป็นภัยนั่นเลยอารมณ์ที่เป็นภัยที่คิดจิตคิดปรุงอยู่เสมอนั่นแหละเป็นต้นเหตุที่จะให้เกิดความวุ่นวายภายในใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาเมื่อจิตมีความสงบแล้วความทุกข์เหล่านั้นก็หายไปสรุปความลงแล้วว่าจิตที่หาความสุขมาได้ก็เพราะความรบกวนตัวเองด้วยความคิดปรุงต่างๆอันเป็นอารมณ์ที่เป็นข้าศึกเมื่อนำอารมณ์อันเป็นอัตเป็นธรรมเข้าไปเป็นเครื่องยึดจิตย่อมมีความสงบร่มเย็นได้สุดท้ายก็ว่าจิตสงบได้มากน้อยความสุขย่อมเกิดขึ้นมากน้อยเช่นเดียวกันจึงไม่มีความสุขใดอยู่ในสถานที่ใดพอที่จะยึดมาอวดโลกหรืออวดผู้หนึ่งผู้ไหนใดก็ตามได้เลยนอกจากเราจะเสาะแสวงหาที่จิตด้วยวิธีการที่ถูกต้องดังที่กล่าวมานี้เท่านั้นจะเสาะแสวงหาความสุขทางด้านจิตใจนี้หาทางไหนก็จะเจอตั้งแต่ยาพิษคว้าน้ำเหลวทั้งหมดถ้าไม่ฝึกหัดอบรมหรือนำธรรมเข้าไปเป็นอารมณ์ของใจมีสติเป็นเครื่องบังคับบัญชาไม่ให้จิตเผลอจากงานของตนที่กำลังทำอยู่เวลานั้นเช่นกำลังบริกรรมภาวนาก็ให้มีสติรับทราบกับคำบริกรรมของตนไปทุกระยะไม่ขาดสายโดยไม่ต้องขาดต้องไม้ว่ามรรคผลนิพพานจะเกิดขึ้นได้ในแง่ใดหรือจะเกิดขึ้นในลักษณะใดอันเป็นการก่อกวนงานของตนให้ล้มเหลวไปได้ให้มีแต่ปัจจุบันธรรมคือคำบริกรรมกับสติควบคุมกันไม่รู้อยู่กับธรรมบทนั้นๆเท่านั้นเป็นปัจจุบันอยู่โดยสม่ำเสมอผลจะพึงปรากฏเป็นความสงบสุขขึ้นมาเองเมื่อใจหาทางเล็ดรอดออกไปสู่อารมณ์อันเป็นข้าศึกได้เพราะการบังคับบัญชาด้วยสติผู้เจริญทางด้านปัญญาปัญญาเคลื่อนไหวไปไหนสติตามสอดส่องไปด้วยควบคุมไปด้วยเรื่องความรู้ความฉลาดย่อมจะแตกแขนงขึ้นไปเป็นลำดับลำดับเพราะปัดขึ้นคือว่าปัญญาแล้วหาความสิ้นสุดไม่ได้เมื่อเจ้าของมีความสนใจพาคิดพาอ่านใส่ตรองในสภาวะธรรมต่างๆอยู่เสมอด้วยความสนใจมีสติเป็นเครื่องกำกับรักษาความเฉลียวฉลาดความคล่องแคล่วว่องไวความปลดเปลื้องสิ่งที่เคยยึดเคยถือจะเป็นไปได้โดยลำดับเพราะอำนาจแห่งปัญญาที่มีสติเป็นเครื่องควบคุมนี่เรากล่าวในเบื้องต้นเป็นสองภาคคือภาคกายอย่างภาคจิตอย่างสิ่งที่ควรแก่ร่างกายซึ่งเป็นด้านวัตถุด้วยกันก็ได้แก่วัตถุทั้งหลายมีอาหารการบริโภคเงินทองของบ้านตึกรามบ้านช่องเป็นต้นนี่เป็นคู่ควรของกายที่จะพึงอาศัยสิ่งเหล่านี้โลกทั้งหลายจึงต้องเสาะแสวงหากันเป็นแต่เพียงว่าแสวงหาจนเลยเถิดไม่รู้จักการแยกแยะทางด้านจิตใจเลยมีหนำซ้ำยังต้องบังคับจิตให้เข้าไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับวัตถุทั้งหลายซึ่งเป็นอาถรรพ์มันเป็นไปไม่ได้ก็จำต้องทำลงไปเพราะความไม่รู้ไม่เข้าใจนี่หนำซ้ำยังยกวัตถุขึ้นเป็นพระเจ้าอีกด้วย
ยกวัตถุขึ้นเป็นพระเจ้าใจที่ควรจะเป็นพระเจ้าได้ก็เลยกลายเป็นบ่อยของวัตถุทั้งหลายนั้นเสียโง่หัวไม่ขึ้นหาความแปลกประหลาดอัศจรรย์ภายในร่างกายและจิตใจนี้ไม่เจอเลยจนกระทั่งถึงวันตายเพราะไม่ใช่วิสัยของกันระหว่างวัตถุกับจิตเป็นวิสัยของกันได้อย่างสนิทเฉพาะวัตถุกับร่างกายซึ่งเป็นวัตถุเหมือนกันเท่านั้นใจจึงแยกตัวออกให้เหมาะสมกับวิสัยของตนที่ควรจะสิ่งใดสิ่งที่ควรต่อใจอย่างยิ่งเหมาะสมต่อใจอย่างยิ่งก็คือธรรมเพราะเป็นนามธรรมด้วยกันไม่ใช่วัตถุอีกประการหนึ่งใจเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งยิ่งกว่าร่างกายอีกด้วยจึงควรได้รับการอบรมจิตใจให้มีหลักมีเกณฑ์แม้จะเป็นคารวะก็ควรเข้าใจว่าใจนี้เป็นนามกายเป็นบาปใจเป็นหัวหน้างานใจได้รับการอบรมหรือไม่ถ้าใจไม่รับการอบรมแล้วก็จะพาความประพฤติทั้งหลายให้เสียหายแหลกเหลวไปหมดได้โดยไม่ต้องสงสัยถ้าใจได้รับการอบรมด้วยศีลด้วยธรรมอันเป็นสวัสดิธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วชายก็จะมีหลักมีเกณฑ์มีเหตุมีผลเป็นเครื่องประทับประคองตัวไปได้โดยราบรื่นดีงามทั้งความประพฤติหน้าที่การงานที่จะแสดงออกทางกายวาจาก็เป็นไปด้วยความสม่ำเสมอและถูกต้องดีงามไปตามๆกันหมดเนื่องจากใจเป็นผู้ได้รับการอบรมคือนายเป็นผู้ฉลาดสามารถที่จะยังกายวาจาอันเป็นเครื่องมือหรือเป็นบ่าวนั้นให้พูดให้คิดให้พูดให้ทำในทางที่ดีมันเป็นความเสียหายเนี่ยเรื่องโลกหรือผู้ใดคณะใดก็มีไม่มีศาสนาเรียกว่าเป็นโลกที่หมดหวังร่างกายแตกแล้วก็เท่านั้นเองไม่ทราบจะพึ่งอะไรวัตถุทั้งหลายจะมีเต็มโลกอยู่ก็ไม่มีอันใดที่จะติดสอยให้การจิตใจไปได้เป็นโมฆะไปด้วยกันทั้งสองอย่างคือร่างกายก็เป็นโมฆะวัตถุที่เคยเป็นคู่ควรของกันและกันเมื่อตายแล้วก็หมดความหมายเป็นโมฆะไปเช่นเดียวกันส่วนใจที่ยังมีความสืบต่อพบต่อชาติอยู่แต่ไม่รู้จักวิธีเสาะแสวงหาเครื่องยึดถือหรือที่พึ่งของตนก็จะได้รับความเดือดร้อนวุ่นวายเพราะคนเราเมื่อไม่ทำความดีก็ต้องทำความชั่วเมื่อเห็นความดีเป็นของไม่จำเป็นแล้วก็ต้องเห็นความชั่วเป็นของจำเป็นแล้วสอบแสวงในการจะทำตามใจชอบร้อยทั้งร้อยที่ใจชอบต้องเป็นสิ่งที่ผิดการกระทำความผิดเราจะทราบว่าผิดหรือไม่ผิดก็ตามก็ผลต้องเป็นผิดด้วยกันนี่คือคติธรรมดาไม่ด้วยเหตุนี้พวกเราทั้งหลายได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นคู่ควรกับใจอย่างยิ่งเหมาะสมกับความเป็นมนุษย์ของเราและเป็นภาชนะอันดีงามกับพุทธศาสนาด้วยแล้วจึงควรสนใจในการประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่ภายในจิตใจของตนด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรอย่าได้ลดละท้อถอยมีความหนักแน่นในหน้าที่การงานมีเหตุมีผลเป็นเครื่องบังคับการดำเนินคือความเพียรของตนอย่าปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมความที่เกียจที่คร้านความอ่อนแอความท้อแท้ถอยหลังหากเป็นสิ่งที่ยังประโยชน์หรือความเป็นสิริมงคลให้โลกได้รับแล้วโลกนี้จะไม่อับเฉาโลกนี้จะไม่มีความทุกข์ร้อนวุ่นวายเหมือนดังที่เป็นอยู่นี้เลยจะเป็นโลกเป็นบุคคลที่เต็มไปด้วยสิริมงคลทั้งนั้นเพราะสิ่งเราดังกล่าวนี้มีอยู่กับทุกคนแต่นี่หาความเป็นสิริมงคลไม่ได้นอกจากเป็นเครื่องย่ำยีแต่เราได้รับความทุกข์ยากลำบากเพราะหลงกลของมันด้วยเหตุนี้ธรรมจึงต้องอาศัยธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องแก้กลมายาของกิเลสที่หลอกลวงเราด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความเอาจริงเอาจังตามเหตุตามผลที่หลักธรรมสอนไว้แล้วอย่างใดนั่นเป็นหลักใจของเราเมื่อเป็นหลักใจแล้วนั่นก็เป็นหลักความประพฤติ
หลักการดำเนินของเราเมื่อดำเนินตามนี้แล้วผลไม่ต้องสงสัยจะพึงเป็นขึ้นมาโดยเราอย่าหมายอดีตอนาคตว่าเมื่อวานนี้ได้ทำมามากหรือปีกลางนี้ทำมามากปีตื่นนู้นได้ทำมามากปีนี้จะทำมากอย่างปีกลางปีตื่นนี้เห็นจะแย่นี่คือเรื่องหลอกตัวเองปัจจุบันนี้กิเลสมันไม่เคยมีอดีตอนาคตที่ตรงไหนให้เราย้ำเข้าที่ตรงนี้เพื่อทันกลมายาของกิเลสกิเลสเคยอยู่กับเรามาตั้งแต่วันเกิดอย่าว่าปีกลางปีตื่นแห่งการทำความเพียรของเราเลยมันยังไม่เห็นว่าเรายังไม่มีความรู้สึกสะดุดใจเลยว่ามันเคยฝังจมอยู่ภายในจิตใจของเรามานานแล้วทำพิษภัยแก่เราให้เกิดทุกข์ร้อนมามากยิ่งกว่าปีกาปีตื่นทำไมเราจึงไม่สนใจคิดเพื่อแก้สิ่งเหล่านี้ออกอุบายวิธีของปัญญาต้องใช่อย่างนั้นนี่แหละยอกย้อนไปตรงไหนสติปัญญาต้องยอกย้อนตามให้ทันกลมายาของกิเลสจึงชื่อว่าเป็นผู้สั่งสมความฉลาดคือสติปัญญาอันเป็นธรรมชาติที่เพียงไกลเป็นอาวุธที่ทันสมัยแล้วตั้งแต่ครั้งพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งหรือทรงบำเพ็ญจนกระทั่งปัจจุบันไม่มีอดีตอนาคตคำว่าสวขาตธรรมมีมัชฌิมาปฏิปทาเป็นต้นธรรมที่เหมาะสมอยู่ตลอดกาลกับบุคคลผู้สนใจนำไปปฏิบัติเราอยากหลงปนมายาเล่นประพฤติปฏิบัติได้มากเท่าไหร่กิเลสขาดลอยไปมากเท่าไหร่จิตใจยิ่งมีคุณค่าขึ้นมามากเท่าไหร่ทำให้สมน้ำสมเนื้อสมกับถ้าทำที่ประกาศสอนมานี้พระองค์ทรงได้มาด้วยความรอดตายไม่ใช่ได้มาด้วยธรรมดาเหมือนอย่างได้สมบัติต่างๆทั้งหลายมาเราเล็งเห็นพระทัยของพระพุทธเจ้าที่มีพระเมตตาสุดส่วนแก่สัตว์โลกถึงกับต้องเสียสละชีวิตของพระองค์หากจะตายพระองค์ก็ยอมเพื่อโลกสงสารได้รับความร่มเย็นทรงปรารถนาพุทธภูมิเพื่อความเป็นโพธิญาณคือเป็นศาสดาของโลกมาเป็นนิรันดร์การปรารถนามานานนั้นกับการประพฤติพระองค์ตามหลักแห่งโพธิสัตว์ก็มาก็ต้องนานเหมือนกันจะมีความลำบากลำบุญมากน้อยเพียงไรและนานเท่าไหร่ตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกแห่งทรงตั้งความปรารถนามาจนถึงขั้นสมบูรณ์แห่งความเป็นศาสนาสอนโลกและอุตส่าห์ทรงอุตส่าห์พยายามสั่งสอนโลกเรื่อยมาจนกระทั่งวันปรินิพพานเราควรนำมาคิดเป็นคติเครื่องเตือนใจของตนว่าไม่ควรนอนกับเพราะพระเมตตาของพระพุทธเจ้านั้นล้นโลกล้นสงสารยังประกอบความเพียรนิดหน่อยทำไมจะไปล้นโลกล้นสงสารเก่งกว่าครูแล้วไม่สมควรแก่เราผู้เป็นลูกศิษย์ตถาคตฉะนั้นอันใดที่เป็นการบูชาตถาคตได้เหมาะที่สุดก็ได้แก่ธรรมานุธรรมปฏิปันโนการปฏิบัติธรรมให้เหมาะสมสมควรแก่ธรรมตามหลักมัชฌิมาที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วอย่างใดนั่นคือการบูชาตถาคตโดยตรงกิเลสมีหลายประเภทมัชฌิมาปฏิปทาจึงต้องมีหลายประเภทให้ทันกับเหตุการณ์ของกิเลสที่มีกลมายาร้อยเล่ห์ร้อยสรรพันคมหากจะมีตั้งแต่อุบายอันหนึ่งอันเดียวเท่านั้นไม่ทันจึงต้องผลิตขึ้นมาในบรรดาสติปัญญาอย่างไรจะทันกับคนปัญญาของกิเลสประเภทใดต้องคิดขึ้นมาคิดค้นขึ้นมาให้ทันกันเขาสร้างบ้านแต่ละหลังขึ้นมาเครื่องมือของเราของเขามีจำนวนเท่าไหร่เขาสร้างตึกรามบ้านช่องเช่นพวกรับเหมาเครื่องมือของเขาเป็นลำรถมีกี่ประเภทนับไม่ถ้วนนะเราดูการสร้างมรรคผลนิพพานขึ้นจากตัวของเราให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นหลักเป็นแหล่งอันแน่นหนามันคงเป็นที่พึงพอใจเครื่องมือของเราจะมีเพียงอันหนึ่งอันเดียวอย่างนั้นไม่ได้จึงต้องมีเครื่องมือมากมายเพราะสิ่งที่จะตัดรอนเรานี่มีอยู่มากคือกิเลสมีประเภทต่างๆจึงต้องใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับกิเลสประเภทนั้นๆอ้าวจิตมันอยากเพราะกิเลสพาให้อยากจิตดื้อเพราะกิเลสพาให้ดื้อด้าน
เมื่อกิเลสประเภทดื้อด้านหาญสู้ต่ออัตตธรรมของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องปราบกิเลสด้วยมัชฌิมาปฏิปทาประเภทปรมันเอาตายก็ตายไม่ยอมถอยสติปัญญามีเท่าไหร่ขุดค้นขึ้นมาพาดฟันหันแหลกกับกิเลสจนกระทั่งมันแตกกระจายไปหมดจากจิตใจนี่เรียกว่าปฏิปทามัชฌิมาปฏิปทาเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมประเภทหนึ่งสำหรับแก้กิเลสประเภทที่ดื้อด้านเมื่อกิเลสประเภทนั้นได้สลายลงไปหรือดับลงไปเพราะอำนาจแห่งมัชฌิมาประเภทที่ทันสมัยนี้กิเลสประเภทกลางแสดงออกมามัชฌิมาคือสติปัญญาก็เหมาะสมผิดขึ้นมาอย่างเหมาะสมทันกันแก้กันไปได้โดยลำดับจนถึงกิเลสขั้นละเอียดแทบตึงอยู่ภายในจิตใจถึงกับเจ้าตัวก็ไม่รู้แม้เช่นนั้นก็ไม่ทนกับสติปัญญาอันเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมอย่างไปได้คือสติปัญญาประเภทละเอียดในครั้งพุทธกาลท่านเรียกว่ามหาสติมหาปัญญานี่คือเครื่องมืออันละเอียดสุดสำหรับแก้กิเลสประเภทละเอียดสุดให้หมดสิ้นไปจากใจเมื่อกิเลสได้หมดสิ้นไปจากใจโดยที่สิ้นเชิงแล้วเครื่องมือเหล่านี้ก็หมดปัญหากันไปเองโดยหลักธรรมชาติพระอรหันต์ท่านจึงไม่นิยมว่าท่านมีท่านเป็นมหาสติมหาปัญญาหรือท่านโง่เขลาบ่ปัญญาเมื่อถึงขั้นพ้นจากแดนแห่งสมมุตินี่แหละท่านไม่เสกสรรตนเองว่าดีเยี่ยมหรือเลวทรามสูงต่ำอะไรกับผู้ใดบ้างไม่สติปัญญาก็เป็นสมมุติเป็นเครื่องมือฟังเมื่อกิเลสยังมีอยู่ภายในจิตใจสติปัญญาจำต้องมีกิเลสสิ้นไปแล้วสติปัญญาประเภทแก้กิเลสก็หมดปัญหาทันทีเช่นเดียวกับการปลูกบ้านสร้างเรือนเสร็จสิ้นไปแล้วเครื่องมือก็หมดปัญหาหน้าที่ไปเองนี่เขาเป็นเช่นนั้นจะใช้คิดขึ้นมาใช้ก็ใช้ตามหน้าที่การงานซึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องของกิเลสประเภทใดเพราะฉะนั้นศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีจึงเป็นเรื่องสมมุติตามกิเลสประเภทต่างๆซึ่งเป็นสมมุติด้วยกันเมื่อกิเลสทั้งทลายลงหมดศีลสมาธิปัญญาก็หมดปัญหาไปตามๆกันเหลือแต่ความบริสุทธิ์ของใจแม้จะนำมาใช้ก็จะใช้ตามหน้าที่การงานในความจำเป็นต่างๆซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเหมือนกันเพราะเป็นสมมุติไม่นอกเหนืออนิจจังทุกขังอนัตตาไปได้ทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญานอกจากจิตที่พ้นสมมุติแล้วเท่านั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงตามไม่ถึงเข้าไม่ถึงด้วยเหตุนี้จิตของพระอรหันต์จึงไม่มีเวทนาใดๆเข้าไปเกี่ยวผลเข้าไปเกี่ยวข้องได้เลยถ้าจิตนั้นพ้นแล้วจากแดนสมมุติเวทนาจะเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยๆก็ประเภทใดก็ตามเป็นสมมุติเป็นอนิจจังทุกขัง

ุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีหมายถึงความสงบอย่างรากรากของจิตที่พ้นแล้วจากกิเลสเครื่องก่อกวนประเภทต่างๆไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ภายในใจนั้นเลยจิตเป็นสันติธรรมโดยหลักธรรมชาติของตัวเองที่นี่ที่พึ่งอันไหนที่นี่เมื่อถึงขั้นพึ่งตัวเองโดยลำดับจนกระทั่งถึงสุดที่พึ่งแล้วหมดปัญหาที่จะผูกนี่อำนาจของศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าประกาศสอนไว้กับใจซึ่งเป็นผู้ควรและเหมาะสมกันกับธรรมเมื่อนำมาปฏิบัตินำมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจย่อมทำจิตใจให้มีความรื่นเริงบันเทิงมีความสงบสุขมีความอบอุ่นภายในตนเองไม่ว่าจะพบนี้ชาตินี้พบใดชาติใดก็ต้องอาศัยวิบากกรรมคือบุญกุศลที่ตนได้สร้างไว้นี้เป็นที่ยึดเป็นคู่เคียงของใจเสมอไปจนกว่าจะถึงนิมุตติหลุดพ้นแล้วปุญญาปาปะปะหินาบุคคลจนปุญญาปาปะปะหินาบุคคลคือผู้มีบุญและบาปมันละเสียได้แล้วนั้นคือว่าเป็นผู้หมดปัญหาไม่มีสิ่งใดเข้าไปเกี่ยวข้องเลย

็นพระวันที่25สิงหาคม2505ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีการปฏิบัติคือเป็นความมุ่งประสงค์ของพระองค์เจ้าคือความจงใจใคร่ต่อการประพฤติดีกิจธุระหน้าที่ที่ตนจะพึงทำใดๆพึงทำด้วยความจงใจเราจะประกอบกิจใดๆก็ตามถ้าขาดความจงใจเรียกว่าขาดสติจะทำกิจธุระเล็กๆน้อยๆก็ขอให้มีความจงใจคือความตั้งใจในกิจธุระนั้นๆ นี่แสดงถึงเรื่องของสติที่เป็นไปกับกิจการนั้นๆแสดงว่าเป็นผู้มีความเพียรอยู่ในตัวถ้าขาดความจงใจแม้ผู้ที่จะเป็นช่างอยู่บ้างทำอะไรมีความสวยงามแต่ถ้าขาดความจงใจแล้วผลที่สำเร็จจากงานนั้นก็ต้องขาดคุณภาพเพราะฉะนั้นความตั้งใจจึงเป็นของสำคัญเรามีความมุ่งอยู่ในกิจธุระหน้าที่ของเราให้มีความรู้สึกอยู่กับธุระที่เราทำนั้นๆแม้ที่สุดเราปัดกวาดลานวัดก็ต้องให้มีสติอยู่กับกิริยาแห่งความทำของตนอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้มีความเพียรอยู่กับข้อวัดนั้นๆการฝึกหัดนิสัยการฝึกหัดสติต้องอาศัยกิจการงานเป็นเครื่องฝึกหัดนั่งสมาธิก็เป็นธุระอันหนึ่งเดินจงกรมก็เป็นการงานอันหนึ่งเราจะปัดกวาดลานวัดหรือปัดกวาดศาลาก็จัดว่าเป็นงานแต่ละชิ้นละชิ้นถ้ามีความจงใจหรือมีสติอยู่กับกิจการงานซึ่งตนทำอยู่นั้นเรียกว่าเป็นผู้มีความเพียรอยู่กับธุระหน้าที่ของตนเป็นความเพียรไปในตัวไม่ขาดวรรคขาดตอนมีเรื่องการฝึกนิสัยของผู้ใกล้ต่อการปฏิบัติจึงเป็นการฝึกหัดสติไปในตัวอย่างนี้ถ้าขาดความจงใจหรือขาดสติในหน้าที่ของตนนั้นเรียกว่าความเพียรขาดวรรคขาดตอนให้เริ่มพยายามฝึกหัดไปตั้งแต่ต้นมืออย่างนี้เมื่อความเคยชินของจิตใจเราที่มีต่อการงานและความเคยชินของนิสัยซึ่งใน

0: ตั้งอยู่บ่อยๆการงานที่เราทำก็จะเป็นเครื่องเสริมจิตใจของเราสติก็จะเป็นเครื่องรู้สึกภายในจิตใจเรียกว่าเป็นพี่เลี้ยงของใจทีนี้เมื่อเวลาเราจะพยายามทำความสงบภายในใจของเราโดยเฉพาะแล้วเพราะอำนาจแห่งสติที่เราเคยตั้งไว้อยู่เสมอจะกลายเป็นสติที่มีกำลังตั้งขึ้นได้อย่างรวดเร็วและตั้งขึ้นได้เป็นเวลานานๆจนสามารถบังคับจิตใจของตนให้เข้าสู่ความสงบได้ตามต้องการการที่เราอบรมจิตใจหรือบังคับจิตใจของเราให้เข้าสู่ความสงบไม่ได้ตามใจหวังนั้นเนื่องจากสติซึ่งเป็นแม่แรงหรือเป็นผู้บังคับไม่มีกำลังเพียงพอจิตจึงเป็นเหตุให้เล็ดลอดออกไปสู่อารมณ์ซึ่งเคยเป็นมาของตนได้อย่างง่ายดายเหมือนกันกับเด็กที่สนสนถ้าพี่เลี้ยงไม่มีความรอบคอบต่อเด็กคนนั้นแล้วเด็กคนนั้นอาจจะได้รับอันตรายเพราะความสนของตนในวันใดวันหนึ่งก็ได้มีเรื่องของจิตที่มีความสนต่ออารมณ์ซึ่งตนของตนได้เคยสั่งสมมาเป็นเวลานานจึงเป็นเช่นเดียวกับเด็กที่มีความสุนเช่นนั้นต้องอาศัยที่เลี้ยงคือสติเป็นผู้จดจ่อระมัดระวังหรืออาศัยความฉลาดคือปัญญาพยายามปลดเปลื้องในอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับจิตซึ่งจิตเคยสนใจอยู่กับอารมณ์นั้นๆพยายามแสดงเหตุผลใคร่ครวญให้จิตทราบในเหตุผลด้วยอำนาจของปัญญาเสมอไปกายเมื่อได้รับเหตุผลจากปัญญาผู้พร่ำสอนอยู่แล้วจะฝืนไปคิดในอารมณ์ซึ่งเป็นข้าศึกต่อตนเองอีกต่อไปให้เป็นเช่นเหมือนอย่างแต่ก่อนมานั้นย่อมเป็นไปไม่ได้มีการฝึกหัดจิตฝึกหัดสติฝึกขัดปัญญาให้ฝึกขัดทำนองนี้อย่าหัดเป็นคนมักง่ายเขาเรียกว่าคนสะเพร่าเมื่อทำกิจการงานภายนอกจะเป็นงานอันใดก็ตามถ้าเราทำด้วยความสะเพร่ามักง่ายแล้วยังจะกลายเป็นโรคเรื้อรังเข้าไปสู่ความมักง่ายในเวลาที่เราทำความสงบหรือทำความเพียรในทางใจโดยเฉพาะได้อีกเพราะฉะนั้นจึงต้องฝึกหัดจิตใจของเราให้เป็นผู้ที่มีความแน่วแน่ต่อกิจการงานเสมอไม่ให้มีความซับเซ้ามากง่ายฝังอยู่ในนิสัยของตนถ้าผู้มีความเข้มแข็งหรือมีความจดจ่อหวังต่อความสำเร็จในกิจการนั้นๆด้วยความเรียบร้อยด้วยความตั้งใจแล้วผู้นั้นจะพิจารณาทางด้านภายในจิตใจก็จะเป็นไปในทำนองเดียวกันกับกิจการภายนอกนั้นคือจะเป็นไปเพื่อความเรียบร้อยไม่ได้เป็นไปเพื่อความซักเซ้าจะเป็นไปเพื่อความรอบคอบในจิตใจของตนเองเรื่องภายนอกกับเรื่องภายในสอดถึงกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการกระทำงานภายนอกจึงสอดถึงเรื่องหัวใจของเราในทางภายในถ้าใครเป็นคนซักเซ้ามักง่ายในจิตธุระหน้าที่ภายนอกแล้วนิสัยซึ่งเคยอันนี้ก็หมายถึงเรื่องดวงใจนั่นเองเป็นผู้บงงานในจิตการภายนอกนั้นเมื่อเข้าไปบงงานหรือว่าทำกิจการงานภายในใจที่เคยเป็นผู้ซักเซ้ามักง่ายก็จะต้องทำเช่นนั้นเพราะฉะนั้นการฝึกหัดให้เป็นคนแน่นอนให้เป็นคนจริงต่อส ธุระหน้าที่ด้วยความจงใจทำจนสุดวิสัยในกิจการงานนั้นๆให้สำเร็จลงด้วยหมดความสามารถของตนด้วยความตั้งใจผู้นี้แลเมื่อเข้าไปดำเนินภายในจิตใจคือจะอบรมจิตใจให้เป็นไปในทางสงบก็ดีให้เป็นไปในทางปัญญาก็ดีจะเป็นไปโดยรอบคอบทั้งสองทางคือความสงบในเมื่อปรากฏขึ้นภายในใจก็จะมีความรอบคอบในความสงบของตนเมื่อออกพิจารณาในทางปัญญาก็จะรอบคอบในทางปัญญาของตนปัญญารอบคอบปัญญาเหมือนกันก็ว่าเหล็กแข็งกับเหล็กอ่อนสามารถจะบังคับกันได้เรียกว่าเหล็กกล้าสามารถบังคับเหล็กอ่อนหรือตัดเหล็กอ่อนก็ได้อย่างที่เราเคยเห็นกันอยู่ปัญญาที่มีความฉลาดสามารถที่จะพิจารณาปัญญาส่วนละเอียดได้เช่นเดียวกันนี่ขึ้นอยู่กับการฝึกหัดนิสัยให้พยายามฝึกนิสัยของตนเสมอตั้งแต่ต้นทางต้นทางก็หมายถึงใจดวงนี้ปลายทางก็หมายถึงใจดวงนี้หยาบก็หยาบอยู่ที่ตัวของเราเองเข้าสู่ความละเอียดก็เข้าสู่ความละเอียดอยู่ที่ตัวของเราเองนี่เป็นการเทียบเฉยๆว่าต้นทางหรือปลายทางคำว่าต้นทางหมายถึงว่าการเริ่มทำงานทีแรกเริ่มอบรมจิตใจที่แรกเรียกว่าต้นทางการเริ่มทำงานในทางด้านจิตใจของเราไปถึงขั้นมีความสงบมีความเยือกเย็นจิตเป็นสมาธิและมีความแยบคายทางด้านปัญญาบ้างนี่เรียกว่ากลางทางจิตมีความเฉลียวฉลาดทั้งด้านสมาธิก็ละเอียดทั้งด้านปัญญาก็มีความสามารถจนถอดถอนตนของตนให้พ้นจากสิ่งแวดล้อมทั้งหลายได้นั้นเรียกว่าปลายทางแต่เมื่อสรุปความลงแล้วต้นกับปลายก็เหมือนกันกับผลไม้ผลไม้เราจะเรียกได้ไหมว่าต้นของผลไม้ปลายของผลไม้มองดูที่ไหนก็เป็นผลไม้ลูกเดียวนั้นเองเหมือนอย่างมะพร้าวเราจะชี้ถูกไหมว่าปลายของมะพร้าวลูกหนึ่งลูกหนึ่งนั้นอยู่ที่ไหนต้นของเขาอยู่ที่ไหนในมะพร้าวลูกนั้นก็เรียกว่ามะพร้าวลูกหนึ่งเท่านั้นไม่มีต้นไม่มีปลายเรื่องของใจก็ทำนองเดียวกันนั้นแต่เราพูดถึงเรื่องการปฏิบัติคือกิริยาของใจที่จะพิจิตรพิจารณาในความหยาบปานกลางหรือความละเอียดแห่งความเป็นอยู่อารมณ์ที่เป็นอยู่อุบายที่จะพิจารณาในอารมณ์เหล่านั้นมีความหยาบมีความปานกลางหรือมีความละเอียดซึ่งเกิดขึ้นมาจากใจดวงเดียวต่างกันเพียงเท่านี้เองจึงเรียกว่าตอนต้นตอนกลางหรือตอนปลายหรือเรียกว่าต้นทางหรือปลายทางมีความหมายได้เพราะอาการของจิตหรือสิ่งแวดล้อมของจิตมีความหยาบความละเอียดเท่านั้นขอให้พากันฝึกหัดนิสัยของตนให้เป็นคนจริงเสมออย่าเป็นคนวอกแวกคลอนแคลนอย่าเป็นคนจับจดฝึกหัดนิสัยให้จริงว่าจะไปต้องไปว่าจะอยู่ต้องอยู่ว่าจะทำต้องทำกำหนดเวลาอย่างไรไว้แล้วอย่าให้เคลื่อนคลาดในเวลาซึ่งตนของตนได้กำหนดเอาไว้ตนของตนได้เอามือลงเขียนไปแล้วให้เอามือลบอย่าทำทำนองที่ว่ามือเขียนแล้วลบด้วยเท้าเราตั้งคำสัตย์ใส่ตัวของเราเองแต่ก็ไม่มีใครที่จะมาสามารถทำลายความสัตย์ของเราเราใช้เองเป็นผู้ทำลายความสัตย์ของเราอย่างนี้เรียกว่าเราเขียนด้วยมือเ ลบด้วยฝ่าเท้าเป็นการไม่ถูกตามหลักธรรมของสมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นผู้มีความแน่วแน่ต่อความดำริต่อความคิดหรือต่อความตัดสินใจของตนเสมอถ้าเราได้ตัดสินใจลงในกิจการงานใดอันใดที่เห็นว่าเป็นการถูกต้องแล้วจงเป็นผู้พลีชีพลงเพื่อความสัตย์หรือเพื่อกิจการนั้นๆเสมอจะเป็นนิสัยที่แน่นอนเป็นนิสัยคนจริงไม่เป็นนิสัยที่ว่าบอกแวกคอนแคลนไว้ใจไม่ได้เมื่อเราทำตัวของเราให้ไว้ใจของเราไม่ได้แล้วเราจะหวังพึ่งใครศีลก็เป็นเรื่องของเราจะพยายามรักษาให้สมบูรณ์แต่เราก็ไม่ไว้ใจในการรักษาศีลของเราเพราะเราเป็นคนวอกแวกคอนแคลนไม่แน่นอนในใจของตนที่จะรักษาศีลด้วยกายวาจาใจให้เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์และเราจะอาศัยใครเป็นที่ไว้ใจเมื่อเราเองเป็นผู้ตั้งใจจะรักษาศีลให้เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แต่เราก็ไม่ไว้ใจเราเพราะเราเป็นคนไม่แน่นอนและคุณสมบัติซึ่งจะเกิดขึ้นจากศีลนั้นก็เป็นคุณสมบัติที่ไม่แน่นอนเช่นเดียวกันเพราะเหตุไม่แน่นอนผลก็ต้องตามรอยกันไปนั่นเองถึงจะพยายามทำสมาธิให้เกิดเราก็ไม่แน่นอนในธุระหรือในการกระทำของเราที่จะสามารถจังจิตของเราให้เป็นไปเพื่อสมาธิตั้งแต่สมาธิขั้นหยาบจนกระทั่งถึงสมาธิขั้นละเอียดเมื่อเราเป็นผู้ไม่แน่นอนในกิจการของเราในหน้าที่ของเราตัดสินใจเราลงไม่ได้แล้วเราก็เป็นคนหลักลอยสมาธิก็ไม่มีศีลก็เป็นศีลลอยลมสมาธิก็ลอยลมปัญญาก็ลอยลมหาอะไรเป็นสาระแก่นสารในตัวของเราไม่ได้นี่โทษแห่งความไม่แน่นอนโทษแห่งความเป็นคนไม่จริงตัดสินใจของตนลงสู่หลักแห่งธรรมที่พระองค์เจ้าทรงตรัสไว้ชอบแล้วยังไม่ได้เราจะหวังผลมาจากที่ไหนเล่าปัญญาจะหุงต้มแกงกินเหมือนอย่างอาหารหวานขาวไม่ได้ขอให้บรรดาท่านทั้งหลายจงทราบเสมอและทราบทุกขณะว่าปัญญานั้นจะเกิดขึ้นจากผู้ที่ชอบคิดชอบค้นชอบพิจารณาคนไม่มีปัญญาไม่สามารถจะรักษาสมบัติจะประกอบการงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความเรียบร้อยไม่สามารถจะรักษาสมบัติให้ปลอดภัยจากโจรจากมารได้ไม่ว่าทางโลกและทางธรรมคนมีความฉลาดคือคนมีปัญญาสามารถที่จะประกอบการงานตั้งแต่ชิ้นเล็กๆจนสามารถประกอบได้ถึงการงานที่เป็นชิ้นใหญ่ที่สุดขึ้นอยู่กับปัญญาเรื่องการปฏิบัติพระศาสนาสำคัญอยู่ที่ปัญญาสติเมื่อมีความกระเทือนขึ้นภายในใจปัญญาต้องรับช่วงเสมอสิ่งที่มาสัมผัสให้จิตได้รับความกระเพื่อมแสดงให้เห็นแล้วว่ามีความรู้สึกในสิ่งที่มาสัมผัสได้เริ่มขึ้นแล้วสติเป็นผู้รับรู้ในวาระที่สองปัญญาเป็นผู้รับช่วงไปจากสติเป็นวาระที่สามให้ฝึกหัดตนของตนเป็นทำนองนี้จะได้อยู่ในกรอบของสติจะได้อยู่ในกรอบของปัญญาเมื่อปัญญาเป็นผู้ที่ได้ฝึกฝนอบรมมาจนเคยชินจนกลายเป็นนิสัยของคนที่ชอบคิดอ่านไตร่ตรองดูเหตุผลตัดสินตนของตนได้ด้วยความถูกต้องเพราะอำนาจแห่งปัญญาแล้วแม้จะเข้าไปข้างในคือหมายถึงใจโดยเฉพาะก็ต้องเป็นผู้สามารถที่จะตัดสินใจลงได้ด้วยหลักเหตุผลเพราะอำนาจของปัญญาอีกเช่นเดียวกัน พราะนั้นจงพากันพยายามสติกับปัญญาให้แนบสนิทกับตัวไปทุกเวลาปาถึงไหนให้สติกับปัญญาไปถึงนั้นหูได้ยินถึงไหนสติกับปัญญาให้ถึงที่นั้นจมูกลิ้นกายมีอะไรมาสัมผัสชั่วระยะใกล้ใกล้แค่ไหนหยาบละเอียดแค่ไหนสติกับปัญญาให้ตามรู้ให้รับความรู้สึกกันอยู่เสมออารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นภายในใจสติกับปัญญาตามรอบรู้ตามพิจารณากันอยู่เสมอนี่ท่านผู้ที่จะพ้นไปจากโลกท่านทำอย่างนี้ท่านไม่ทำอย่างไม้สูงทั้งท่อนที่ทิ้งอยู่ให้เด็กเขาขึ้นบนไม้สูงทั้งท่อนนั้นแล้วที่ลดลงไปนี่เมื่อเราทำตัวของเราให้เป็นเช่นเดียวกับไม้สูงทั้งท่อนแล้วกิเลสตัณหาอาสวะจะมาทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสเครื่องสัมผัสล่วงไหลเข้ามาสู่อายตนะภายในคือทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็จะขี้ลดลงไปสู่หัวใจดวงนั้นเพราะหัวใจดวงนั้นเป็นไม้สูงทั้งท่อนไม่มีความเงียบคายไม่มีความเฉลียวฉลาดไม่มีความรอบคอบต่อตนเองต่ออารมณ์ทั้งหลายทั้งภายนอกภายในจึงกลายเป็นขอนสูงทั้งท่อนให้กิเลสตัณหาอาสวะขี้รถทั้งวันทั้งคืนนี่ไม่สมควรสำหรับผู้ที่จะดำเนินเพื่อวิวัตะคือความพลิกโลกสงสารให้ออกจากจิตใจของตนจึงไม่ควรทำใจของตนให้เป็นสูงทั้งท่อนขอให้ท่านทั้งหลายได้ทราบไว้อย่างนี้เรื่องของสติเรื่องของปัญญาเรานั่งอยู่ก็ที่ไหนก็ตามถ้าพยายามระวังพยายามคิดค้นสติกับปัญญาจะมีอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่ขึ้นอยู่กับใครทั้งนั้นขึ้นอยู่กับบุคคลผู้ใคร่ต่อการระมัดระวังผู้ใคร่ต่อการพิจารณาสอดส่องหรือไก่กรองในเหตุทั้งหลายที่มาสัมผัสซึ่งเป็นไปอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนมีแต่ธรรมชาติที่จะมากระตุ้นเตือนหัวใจของเราให้สติได้รับรู้ให้ปัญญาได้ไก่กรองทั้งนั้นเดินไปไหนตาถึงไหนให้มีสติปัญญาไปถึงที่นั่นนี่แหละนักปฏิบัติเพื่อความรอบคอบทั้งภายนอกเข้าสู่ภายในต้องเป็นไปกับสติหรือปัญญาอย่างนี้ถ้าเราทำเหมือนอย่างขอนสูงทั้งท่อนเดินไปก็สักแต่ว่าเดินนั่งก็สักแต่ว่านั่งภาวนาก็สักแต่ว่าความตั้งไว้ในใจเบื้องต้นเท่านั้นแล้วนั่งอยู่เหมือนกับหัวต่อความรู้สึกความรอบคอบในการงานคือการภาวนาของตนไม่มีก็เหมือนกันกับหัวต่อไม่เห็นผิดแปลกกันอันใดนี่ขอให้เราทั้งหลายได้พิจารณาหรือฟื้นสติซึ่งมีอยู่กับหัวใจของเราขึ้นมาหรือฟื้นปัญญาที่มีอยู่กับหัวใจของเราขึ้นมาให้เป็นประโยชน์สำหรับหัวใจของเราเองกิเลสไม่ได้เกิดขึ้นจากที่อื่นเกิดขึ้นจากหัวใจของเรานี่เองแต่เขาเหยียบย่ำหัวใจเพราะหัวใจเป็นสูงขอนสูงทั้งท่อนไม่สามารถที่จะปลดเปลื้องสิ่งหมองซึ่งเกิดขึ้นจากตนกิเลสจึงกลายเป็นที่ลดใจดวงนั้นลงไปทุกวันทุกวันท่านจึงเรียกว่าที่โลภที่โกรธที่หลงที่ลืมดังนี้เป็นต้นที่เหล่านี้เกิดขึ้นจากหัวใจทั้งนั้นที่ท่านว่าที่หมายถึงว่าเป็นของที่หยาบก็เลยให้ชื่ออย่างนั้นเสียเมื่อเราเป็นผู้มีความมุ่งประสงค์ที่จะทำตัวของเราให้เป็นไปเพื่อความสะดวกภายในจิตใจจงเป็นผู้ฝึกหัดสติเสมอพยายามตั้งสติให้ดีตรวจกรองดูอวัยวะทุกส่วนมีสติเป็นรั้วกั้นจิตอย่าให้เลยขอบเขตของสติไปได้ ปัญญาเป็นผู้เจรไนที่ทางภายในพิจารณาให้ชัดนี่พูดถึงเรื่องการสกัดนิสัยในเบื้องต้นต้องเป็นผู้มีความตั้งอกตั้งใจฝึกหัดจริงๆเมื่อเรามีการตั้งอยู่เสมอจนชินต่อนิสัยเราแล้วเราเดินไปที่ไหนสติก็ต้องเป็นไปอยู่ปัญญาก็ต้องเป็นไปอยู่เช่นนั้นภัยจะมาจากที่ไหนเหตุที่ภัยจะเกิดขึ้นให้ใจของเราได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากว่าจิตไม่มีสติไม่มีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นจากใจเองจึงเกิดขึ้นได้ทุกประเภทและไม่เลือกการเวลาด้วยไม่เลือกอิริยาบถใดด้วยทีนี้เราก็มาตำหนิจิตโทษเราว่าจิตใจไม่สงบจิตใจได้รับความเดือดร้อนแต่เราเสาะแสวงหาความเดือดร้อนใช้เองนั้นเราไม่คำนึงอาการที่แสวงหาความเดือดร้อนโดยไม่รู้สึกตัวนี่ท่านเรียกว่าสมุทัยเหตุเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์เมื่อก่อไฟขึ้นมาแล้วจะบังคับไม่ให้ร้อนมันก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันเมื่อก่อเหตุถ้าเป็นเรื่องของสมุทัยขึ้นมาแล้วผลที่จะพึงได้รับก็ต้องเป็นทุกข์จะกลายเป็นสุขไปไม่ได้ครั้งองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าในสาวกทั้งหลายท่านเดินจงกรมปรากฏในประวัติของสาวกว่าบางองค์ถึงเท้าฝ่าเท้าแตกก็มีนะดังนี้เป็นต้นนี่ก็สอให้เห็นแล้วว่าท่านพยายามเอาจริงเอาจังแค่ไหนเพื่อความที่จะแหวกว่ายจากวัฏจักรอันนี้ไปให้พ้นไปเสียได้ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดรับความทุกข์ความยากความลำบากเช่นอย่างสัตว์ทั้งหลายที่เป็นอยู่ในหมัดนี้มีตัวบอกของเราเป็นต้นซึ่งได้เคยผ่านความทุกข์ความทรมานมาเช่นเดียวกันจึงไม่ควรที่จะทำความกระหายหรือร่าเริงต่อความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ใจทำไมจึงเป็นไปเพื่อความสงบไม่ได้ลองสังเกตดูที่วันหนึ่งถ้าเราตั้งข้อสังเกตโดยเฉพาะในหัวใจของเราแล้วเราจะได้เห็นข้อบกพร่องของเราทั้งวันแล้วในขณะที่เราได้เห็นข้อบกพร่องของเราทั้งวันนั้นแสดงว่าเราก็มีข้อสมบูรณ์ขึ้นด้วยกันเพราะเรามีสติเราจึงเห็นข้อบกพร่องของเราความที่เรามีสตินั่นเองเรียกว่าเราได้ความสมบูรณ์ขึ้นมาเป็นลำดับคือว่าสมบูรณ์ตามขั้นเริ่มจะเป็นความสมบูรณ์เป็นขั้นขึ้นไปต้องพยายามพิจารณาอย่างเราไม่ต้องสนใจกับเรื่องอะไรทั้งนั้นให้สังเกตดูตั้งแต่เรื่องหัวใจที่จะปรุงเรื่องอะไรขึ้นมาและบังคับไว้ภายในกายกับจิตนี้ท่านว่าสติปัฏฐาน4คือฐานที่ตั้งแห่งสติพูดง่ายๆถ้าจิตเราได้ตั้งอยู่กับกายนี้แล้วสติบังคับจิตไว้กับกายนี้แล้วปัญญาคล่องเคลียวอยู่ในสกลกายนี้แล้วเรียกว่าได้เดินทางในองค์แห่งอริยสัจอย่างสมบูรณ์ทุกข์ก็เป็นอันที่จะรู้เท่ากันในองค์แห่งอริยสัจนี้สมุทัยก็เป็นอันว่าจะได้ละได้ถอนกันอยู่ในองค์อริยสัจนี้มรรคก็เป็นอันว่าเราได้บำเพ็ญอยู่ในตัวของเราพร้อมกับเวลาที่เราบังคับจิตใจหรือไก่กรองในธาตุขันธ์ของเรานี้นิโรธะความดับไปแห่งความทุกข์จะแสดงให้เราเห็นเป็นชั้นๆตั้งแต่ชั้นหยาบที่สุดของทุกข
1: ์ชั้นต่ำจนกระทั่งถึงชั้นสูงสุดว่าได้นอกเหนือไปจากสติปัฏฐานทั้ง4เพราะเหตุนั้นปฏิปทานทั้ง4จึงเป็นทางเดินของพระอริยเจ้าทุกๆประเภทกาย มายถึงอวัยวะของเราทุกส่วนที่เรียกว่ากองรูปเวทนาคือความสุขความทุกข์และเฉยๆจิตหมายถึงเจตสิกธรรมที่ปรุงขึ้นไม่ขาดวรรคขาดตอนธรรมหมายถึงอารมณ์ที่เป็นเป้าหมายของใจนี่เรียกว่าสติปัฏฐาน4บรรดาพระอริยเจ้าทุกๆประเภทต้องถือสติปัฏฐาน4เป็นอารมณ์ของใจการพิจารณากายจะเป็นกายนอกก็ตามกายในก็ตามโดยความเป็นของไม่เที่ยงบ้างโดยความเป็นทุกข์บ้างโดยความเป็นอนัตตาบ้างโดยความเป็นของปฏิกูลโสโครกบ้างเหล่านี้เรียกว่าพิจารณากายญาณุปัสสนาสติปัฏฐานกายนี้มีทั้งกายนอกกายในกายในหมายถึงกายของเราเองกายนอกหมายถึงกายของสัตว์อื่นบุคคลอื่นหรือสภาพที่จะเป็นอุบายแห่งปัญญาที่เกี่ยวกับด้านวัตถุเราจะเรียกว่ากายโดยอารมณ์ก็ได้มีเรียกว่ากายนอกพิจารณากายนอกก็ตามพิจารณากายในก็ตามให้เป็นไปเพื่อความเห็นโทษให้เป็นไปเพื่อความแก้ไขให้เป็นไปเพื่อความฉลาดปล่อยวางในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเรียกว่าพิจารณากายในสติปัฏฐานการพิจารณากายทั้งหลายเราที่กล่าวมานี้เพื่อเห็นโทษในส่วนแห่งกายซึ่งเป็นที่ยึดถือของอุปาทานเมื่อได้พิจารณาเห็นชัดในส่วนแห่งกายนั้นแล้วทั้งกายนอกทั้งกายในโดยทางปัญญาความสำคัญในกายนั้นว่าเป็นอย่างไรซึ่งเคยเป็นมาก็จะได้บรรเทาหรือเบาลงไปหมดความสำคัญว่ากายนั้นเป็นอะไรอีกเช่นอย่างเป็นของสวยของงามเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นของน่ารักน่าชอบใจหรือน่ากำหนัดยินดีเหล่านี้เป็นต้นก็จะขาดลงเพราะอำนาจของปัญญาเป็นผู้วินิจฉัยและตัดสินความสำคัญของใจซึ่งเป็นบ่อเกิดของอุปาทานที่ไปเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ก็จะค่อยหมดไปเป็นลำดับเช่นอย่างองค์สมเด็จพระปู่มีพระภาคเจ้าท่านสอนพระสาวกให้ไปอยู่ในป่าช้าให้พิจารณาซากอสุภในป่าช้าก็หมายถึงเรื่องกายนอกนั่นเองการพิจารณาสภาพของตัวทั้งหมดนี้เรียกว่ากายในการพิจารณาไม่เพียงแต่ครั้งหนึ่งครั้งเดียวต้องถือเป็นจิตจำเป็นเช่นเดียวกันกับเรารับทานอาหารเป็นประจำวันแต่การรับทานอาหารนั้นต้องเป็นเวลาเวลาเช่นอย่างวันหนึ่ง3มื้อบ้าง2มื้อบ้างหรือมื้อเดียวบ้างแต่การพิจารณาในส่วนแห่งกายจะเป็นกายนอกก็ตามกายในก็ตามเป็นอาจินยิ่งได้ตลอดเวลายิ่งดีสำหรับผู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และเพื่อความถอดถอนอุปาทานออกจากกายที่เป็นบ่อเกิดแห่งความหลงมีเรียกว่าการพิจารณากายานุปัสสนาสติปัฏฐานเมื่อสรุปความลงในผลแห่งการพิจารณาแล้วก็สักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์ด้วยไม่ใช่บุคคลด้วยไม่ใช่เราด้วยไม่ใช่เขาด้วยมีสักแต่ว่ากายเท่านั้นโดยทางปัญญาจริงๆเมื่อจิตได้เห็นชัดด้วยปัญญาจริงๆอย่างนี้แล้วความกังวลเกี่ยวข้องในเรื่องกายความเสาะแสวงหาโดยทางอารมณ์ซึ่งเกี่ยวกับกาย ความที่จะยึดมั่นถือมั่นในส่วนกายทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นผลอันหนึ่งเมื่อตัวเหตุคือความอุปทานได้หมดไปแล้วเพราะอำนาจของปัญญาสิ่งเหล่านี้ก็ต้องหมดไปหรือดับไปพร้อมๆกันไม่มีอันใดเหลือทีนี้เราพึงทราบว่าการพิจารณาในสติปัฏฐานสี่นี้เราจะต้องพิจารณากายซะก่อนแล้วก็ต่อไปเวทนาต่อไปจิตและต่อไปธรรมอย่างนั้นเป็นการคาดผิดไปอันนี้เป็นชื่อของส่วนแห่งสภาวะธรรมซึ่งมีอยู่ด้วยกันแล้วท่านแยกออกไว้เป็น4ประเภทเท่านั้นในประเภททั้งหมดนี้มีอยู่กายอันเดียวนี้เวทนาก็อยู่ในกายอันนี้จิตก็อยู่ในกายอันนี้ธรรมก็อยู่ในกายอันนี้แต่ท่านแยกประเภทออกไปทีนี้ความเข้าใจของเราอาจจะมีความเห็นผิดไปว่าเมื่อท่านแยกออกเป็นกายเป็นเวทนาเป็นจิตเป็นธรรมแล้วหากว่าเราจะพิจารณาในเวทนาหรือในจิตที่ในธรรมส่วนใดส่วนหนึ่งก่อนแล้วจะเป็นการผิดอย่างนี้มีอาจเกิดขึ้นได้ในความเห็นผิดแต่แท้ที่จริงเวลาเราพิจารณากายเวทนาก็แฝงอยู่ในกายนั้นความทุกข์ไม่เลือกการใดจะเป็นการที่เรากำลังพิจารณากายอยู่ก็ตามหรือนอกจากการนั้นแล้วก็ตามเกิดขึ้นได้ทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งความเฉยๆซึ่งเป็นโอกาสหรือเป็นช่องซึ่งที่เราจะควรพิจารณาในเวลาเวทนาเกิดขึ้นนั้นให้ได้ทราบชัดว่าเวทนานี้เป็นอะไรนอกจากว่ากายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วเราจะเห็นว่าเวทนาซึ่งเกิดขึ้นนี้เป็นอะไรอีกในบรรดาเวทนาทั้ง3นี้เราก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาในเวทนาทั้ง3นี้มีลักษณะเช่นเดียวกันว่าอนิจจังเวทนาจะเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามเฉยๆก็ตามเกิดขึ้นทุกการทุกสมัยต้องเป็นไปกับด้วยไตรลักษณ์ทั้งนั้นไม่มีระยะเดียวที่จะห่างจากไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาไปแล้วก็ปฏิเสธความเป็นสัตว์เป็นบุคคลตายตัวอยู่เช่นนั้นตามสภาพของเขานี่เรียกว่าพิจารณาเวทนาเราจะพิจารณาการใดสมัยใดไม่ขัดข้องทั้งนั้นเพราะเป็นเรื่องของสติปัฏฐาน4แล้วความติดในอาการทั้ง4หรือในสภาวะธรรมทั้ง4นี้คือกายเวทนาจิตธรรมนี้เราไม่ได้เลือกติดตามการตามเวลาของเขาติดได้ทุกขณะติดได้ทุกเวลาในสภาวธรรมทั้ง4นี้เพราะเหตุนั้นการที่เราจะพิจารณาแก้ไขในสภาวธรรมทั้ง4นี้จึงไม่จำเป็นจะต้องกำหนดเวลาเวลาคำว่าพิจารณาจิตจะพิจารณาอย่างไรจิตก็พิจารณาเจตสิกซึ่งเกิดขึ้นจากใจนั่นเองว่าไปสำคัญมั่นหมายในกายในเวทนาเหล่านี้เป็นอะไรมั่งปรุงแต่งกับกายจะเป็นกายนอกก็ตามกายในก็ตามปรุงว่าอย่างไรหมายว่าอย่างไรกำหนดพิจารณาตามกระแสของใจสิ่งที่เป็นหมายหรืออารมณ์เหล่านั้นเป็นธรรมขึ้นมาแล้วทีนี้เรียกว่าเป้าหมายนั่นเองอารมณ์ที่จิตพิจารณาที่จิตจดจ่อนั้นเรียกว่าเป็นเป้าหมายของใจเป้าหมายนั่นเองท่านเรียกว่าธรรมนี่ท่านว่าพิจารณาเวทนาในเวทนานอกอันนี้เป็นปัญหาหนึ่งส่วนกายในกายนอกเราพอทราบกันได้ชัดเช่นอย่างกายของคนอื่นหรือเราไปเยี่ยมป่าช้าก็แสดงว่าเราไปพิจารณากายนอกส่วนเวทนาในนี้จะหมายถึงเวทนาอะไรเวทนานอกหมายถึงเวทนาอะไรเวทนานอกถ้าเราจะหมายคนอื่นเป็นทุกคนลำบากหากว่าเขามาแสดงกิริยามารยาทอาการให้เราเห็นว่าเขาเป็นสุขหรือเป็นทุกข์แล้วเราจะมีช่องทางหรือโอกาสที่จะนาเวทนาของเขาได้อย่างไรนี่เป็นปัญหาอยู่แต่นี้เพื่อจะให้เป็นสิ่งสำเร็จรูปในทางด้านปฏิบัติของเราจะถูกก็ตามผิดก็ตามข้อสำคัญให้ถือเอาผลประโยชน์ซึ่งเกิดขึ้นในการกระทำของตนเป็นความสุข เป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความแยกภายเป็นไปเพื่อความเฉลียวฉลาดแล้วให้ถือว่านั้นว่านั้นเป็นของใช้ได้เป็นการถูกจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นในสถานที่นี้หรือเวลานี้เจ้าก็ขออธิบายตามอัตโนมัติหรือความรู้โดยตนได้พิจารณาอย่างไรให้บรรดาท่านทั้งหลายฟังเวทนานอกนั้นหมายถึงกายเวทนาเวทนาในหมายถึงจิตเวทนาคือเวทนาซึ่งเกิดขึ้นในส่วนแห่งกายจะเป็นการเจ็บท้องปวดหัวก็ตามเจ็บส่วนแห่ง อวัยวะหรือจะปวดที่ตรงไหนทุกที่ตรงไหนก็ตามในส่วนแห่งอวัยวะนี้ทั้งหมดเรียกว่าเป็นเวทนานอกจะเป็นสุขขึ้นทางกายก็ตามเฉยๆขึ้นทางกายก็ตามจัดว่าเป็นเวทนานอกทางนั้นส่วนเวทนาในนั้นหมายถึงใจได้รับอารมณ์อันใดขึ้นมาเพราะอำนาจของสมุทัยเป็นเครื่องผลักดันเกิดความทุกข์ขึ้นมาบ้างเกิดความสุขความรื่นเริงขึ้นมาบ้างเฉยๆบ้างเหล่านี้เรียกว่าเวทนาในการพิจารณาเวทนานอกการพิจารณาเวทนาในมีไตรลักษณ์เป็นเครื่องยืนยันหรือเป็นเครื่องตัดสินเป็นเครื่องดำเนินด้วยกันทั้งนั้นแต่เมื่อเราได้พิจารณาในส่วนกายให้เห็นชัดส่วนเวทนานอกที่มีอยู่กับกายนี่ชัดแล้วเราจะพิจารณาเวทนาส่วนภายในนี่ก็ย่อมจะชัดไปได้เพราะอำนาจของปัญญาที่มีความละเอียดเข้าไปเป็นลำดับมีการพิจารณาสติปัฏฐานพิจารณาอย่างนี้พิจารณาจิตตามปยัตท่านกล่าวไว้นั้นบรรดาท่านผู้ฟังท่านหลายก็พอเข้าใจแล้วกระแสของใจเรามีความเกี่ยวข้องก็พิจแพงไปในอารมณ์อันใดคอยสังเกตความเคลื่อนไหวของใจอยู่เสมอนี่เรียกว่าพิจารณาจิตคือพิจารณาในขณะเดียวกันนั่นเองเวลานั่งหรือเวลายืนเวลาทำความเพียรอยู่นั่นเองในการเดียวสมัยเดียวนั่นเองสามารถที่จะพิจารณาสติปัฏฐานทั้งสี่นี้ไปพร้อมๆกันได้เพราะอาการทั้งสี่นี้เป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นซับสนปนเปกันอยู่ตลอดเวลาไม่ได้มีการกำหนดว่ากายจะต้องปรากฏขึ้นก่อนและเวทนาเป็นที่สองจิตเป็นที่สามธรรมเป็นที่สี่ไม่ใช่อย่างนั้นเป็นสิ่งที่สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่ทั่วสรรพางร่างกายและจิตใจของเราล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของสติปัฏฐานสี่ทั้งนั้นการที่เราจะพิจารณาในส่วนสภาวะทั้งหลายที่ปรากฏขึ้นมาสัมผัสกับใจของเราในส่วนใดนั้นเป็นเรื่องถูกต้องเมื่อท่านผู้ใดเป็นผู้หักห้ามกั้นกลางจิตใจของตนบังคับจิตใจของตนให้ท่องเที่ยวอยู่ในสติปัฏฐานทั้งสี่นี่แล้วเรื่องของสติก็ดีเรื่องของปัญญาก็ดีจะเป็นขึ้นในสถานที่นี้คำว่าอริยะที่ท่านกล่าวตั้งแต่เบื้องต้นมาโสดาสกิทานาคาอรหันต์ก็ต้องได้อุบายไปจากธรรมทั้งสี่ประเภทนี้เองด้วยอำนาจของปัญญาเมื่อพิจารณาให้เห็นชัดแจ้งแจ้งตามเป็นจริงในสภาวะนี่แล้วควรจะได้รับผลในธรรมขั้นใดก็ต้องปรากฏขึ้นเป็นขั้นๆตามแต่กำลังความสามารถของตนจะพิจารณาได้ในธรรมขั้นไหนเพราะนั้นผลจึงปรากฏขึ้นว่าเป็นพระโสดาบ้างเป็นพระสกิทาคาบ้างเป็นพระอนาคาบ้างเป็นพระอรหันต์บ้างอย่างนี้การพิจารณาสติปัฏฐานทั้ง4ก็ดีการพิจารณาในอริยสัจธรรมทั้ง4ก็ดีอย่าพึงทราบมากเป็นคนละทางและอย่าพึงทราบว่าเป็นคนละประเภทเป็นคนละหน้าที่ต่างกันตั้งแต่ชื่อเท่านั้นในหลักธรรมชาติแล้วเป็นอันเดียวกันกายก็ทุกขังอริยสัจจังชาติปิตุขาชราปิตุขามานำปิตุขังนี่เรียกว่ากายการพิจารณาในความทุกข์ความลำบากความทรมานของกายนี้ก็จัดเป็นกายญาณุปัสสนาด้วยเป็นทุกขสัจด้วยการพิจารณาถึงเรื่องเวทนาที่เกิดขึ้นทั้งส่วนแห่งกายทั้งส่วนแห่งใจก็จัดว่า เป็นการพิจารณาเพื่อจะรื้อถอนถึงเรื่องของสมุทัยด้วยและทุกข์ทั้งหลายที่ปรากฏขึ้นเป็นตัวผลในส่วนแห่งกายก็ดีในส่วนแห่งจิตก็ดีนี้เป็นเรื่องของทุกข์การพิจารณาที่จะรู้สาเหตุแห่งความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นมาจากอะไรมีเป็นอุบายที่จะถอนสมุทัยซึ่งเป็นหน้าสำคัญอยู่ภายในใจนี้พร้อมๆกันไปแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องอริยสัจธรรมทั้ง4ก็ดีเรื่องสติปัฏฐานธรรมทั้ง4ก็ดีพึงทราบว่าธรรมชาตินี้เป็นอันเดียวกันต่างกันแต่ชื่อเท่านั้นไม่มีผิดแปลกกันใดถ้าจะเทียบอุปมาแล้วก็เหมือนกันก็ว่ากายของเราทั้งหมดนี้เราให้ชื่อว่าข้างหน้าข้างหนึ่งข้างหลังอย่างหนึ่งข้างซ้ายอย่างหนึ่งข้างขวาอย่างหนึ่งข้างบนอย่างหนึ่งข้างล่างอย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่ว่าข้างบนที่ไหนนอกไปจากกายข้างล่างที่ไหนนอกไปจากกายข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาที่ไหนนอกไปจากกายอันนี้อันนี้ออกจากกายอันเดียวกันเท่านั้นเพราะฉะนั้นลักษณะอาการที่ท่านว่าไว้ว่าอริยสัจธรรมทั้ง4ก็ดีสติปัฏฐานธรรมทั้ง4ก็ดีพึงทราบว่าออกจากธรรมชาติอันเดียวนี้เมื่อปัญญาของเราได้พิจารณาให้เห็นชัดในส่วนรูปเรียกว่ากายานุปัฏฐานะให้เห็นชัดตามเป็นจริงเพราะอำนาจของปัญญาเราพิจารณาไม่หยุดยั้งแล้วความปล่อยวางในกายนี้ก็จะปรากฏขึ้นชัดภายในจิตใจของเราเรียกว่าถอนอุปาทานของกายจะได้เมื่อพิจารณาถึงเรื่องเวทนาทั้ง3ให้เห็นชัดตามเป็นจริงเช่นเดียวกับส่วนแห่งกายนี้แล้วสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความปรุงความคิดวิญญาณความรับรู้ในสิ่งต่างๆที่ปรากฏเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเห็นชัดเช่นเดียวกันแล้วความปล่อยวางในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จากความเป็นตนจากความเป็นเราเป็นของเราก็ต้องปล่อยวางเช่นเดียวกันกับปล่อยวางตายเช่นนั้นทานกล่าวมาทั้งหมดนี้หรือการพิจารณาในสภาวะธรรมทั้งหลายเหล่านี้พิจารณาตามขั้นของจิตที่มีความติดพันจิตมั่นพัวพันอยู่ในส่วนใดก็ต้องคลี่คลายเปิดเผยให้จิตดูว่ามีอะไรบ้างอยู่ภายในนี้เช่นอย่างพิจารณากายเหตุที่จะพิจารณากายก็เนื่องจากว่าใจไปสำคัญกายนี้ว่าเป็นอะไรมั่งไม่รู้กี่ช่องกี่ทางไม่รู้กี่สมมุตินิยมที่กายจะทำความที่ใจจะทำความหมายขึ้นจากกายท่อนเดียวหรือก้อนเดียวนี้ว่าเป็นสัตว์บ้างว่าเป็นบุคคลบ้างว่าเป็นหญิงว่าเป็นชายบ้างว่าเป็นของสวยของงามบ้างว่าเป็นที่น่ารักใคร่ชอบใจบ้างเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เกิดขึ้นเป็นความสำคัญที่เกี่ยวกับกายเท่านั้นเมื่อปัญญาได้คลี่คลายดูให้เห็นชัดว่ามีเราอยู่ที่ไหนมีเขาอยู่ที่ไหนในกายอันนี้มีของสะอาดของสวยงามอยู่ที่ไหนมีของเที่ยงถาเที่ยงแท้ถาวรที่ไหนมีความเป็นของเที่ยงที่ไหนมีความไม่แปรอยู่ที่ไหนมีอัตตาอยู่ที่ไหนในส่วนแห่งกายนี้ชี้แจงแสดงโดยทางปัญญาให้ใจได้เห็นชัดก็เทียบกับว่าคลี่คลายดูสิ่งปกปิดให้ใจได้เห็นชัดให้ใจได้หายสงสัยในสิ่งเหล่านี้ว่าไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปตามจิตของตนมุ่งหวังว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นต้นแล้วจิตก็จะปล่อยวางจากสภาพทั้งหลายเหล่านี้โดยอัตโนมัติของตนเองไม่ต้องบังคับให้ถอดให้ถอนให้ปล่อยให้วางแต่อย่างใดเพราะจิตได้เห็นชอบตามปัญญาแล้วนี่ปล่อยวางมาอย่างนี้การพิจารณาเวทนาก็คลี่คลายเช่นเดียวกันกับคลี่คลายส่วนกายนี้ให้จิตได้เห็นชัดคลี่คลายดูเวทนาทั้ง3สุขทุกข์เฉยๆคลี่คลายดูสัญญาให้ชัดคลี่คลายดูสังขารให้ชัดคลี่คลายดูวิญญาณให้ชัด
0: โดยลักษณะเช่นเดียวกันกับคลี่คลายในส่วนกายด้วยปัญญาให้จิตได้กรองตามปัญญารู้ตามปัญญาที่ชี้ช่องบอกทางได้เห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วก็ไม่ต้องบังคับให้ถอดถอนจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้โดยความถือว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นต้นเสียนี่เราก็ไม่ต้องบังคับอีกเช่นเดียวกันเพราะอำนาจของปัญญาได้อย่างทราบทั่วถึงหมดแล้วเปิดดูให้เห็นชัดไม่มีอะไรลี้ลับเพราะอำนาจของปัญญานี่จิตก็ถอนเข้ามาถอนเข้ามากระแสของใจที่วิ่งอยู่ลึกๆต่อสภาวะทั้งหลายเหล่านี้พร้อมทั้งสัญญาที่มีความสำคัญมั่นหมายในจิตทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นอันถอดถอนมาพร้อมๆกันนี่การเห็นโทษในสภาวะธรรมทั้งหลายเบื้องต้นก็ต้องเห็นโทษในสภาวะธรรมเพราะเราไปเห็นคุณในสภาวะธรรมแต่เมื่อได้พิจารณาในสภาวะธรรมส่วนหยาบมีรูปเป็นต้นแล้วให้ชัดด้วยปัญญาสภาวะทั้งหลายเหล่านั้นก็หมดความลี้ลับเป็นธรรมที่เปิดเผยเป็นสภาวะธรรมที่เปิดเผยโดยทางปัญญาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อได้พิจารณาโดยทางปัญญาแล้วก็กลายเป็นธรรมที่เปิดเผยอีกเช่นเดียวกันนี่ยิ่งจะได้เห็นกระแสของใจที่เคลื่อนผ่านอยู่ทั้งวันทั้งคืนเป็นเรื่องที่ว่าตื่นเงาของตัวอยู่ตลอดเวลาให้ชัดขึ้นแล้วในขณะนี้แต่ก่อนถูกรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสและความสัมพันธ์มั่นหมายในสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องปกปิดกำบังกระแสของใจจึงไปเห็นแต่สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นกลายเป็นคุณเป็นโทษไปเสียหมดโดยเราเป็นผู้บริสุทธิ์พุทโธแต่ผู้เดียวทั้งที่เราเป็นผู้หลงแต่ผู้เดียวนั่นเองนี่ตอนเมื่อได้คลี่คลายสภาวะทั้งเป็นฝ่ายรูปทั้งเป็นฝ่ายนามให้ชัดเจนด้วยปัญญาอย่างไม่มีข้อสงสัยแล้วก็ยิ่งจะเห็นกระแสของใจเห็นกระแสของใจชัดจนกระทั่งถึงเห็นรากฐานของอวิชชาซึ่งเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่รู้เป็นบอกเกิดแห่งกระแสของใจนี้ชัดเจนเข้าไปเช่นเดียวกับสภาวธรรมทั้งหลายแล้วเรียกว่าเปิดเผยขึ้นอีกคลี่คลายดูความรู้ที่เป็นเจ้าวัฏจักรเป็นความรู้ที่โกหกนี้ให้เห็นชัดด้วยปัญญาธรรมชาติอันนี้ก็เลยกลายเป็นธรรมเปิดเผยขึ้นมาอีกไม่มีอันใดที่เหลือหลออยู่นี่เมื่อธรรมชาติคืออวิชชาซึ่งเป็นความรู้ลี้ลับเป็นความรู้ที่เต็มไปด้วยเรื่องโกหกมายาสาไถให้มันเห็นชัดด้วยปัญญานี่แล้วธรรมชาติที่ลี้ลับธรรมชาติที่ละเอียดที่สุดได้แก่อวิชชานั่นคือความรู้ที่เต็มไปด้วยวัฏจักรอันนี้ได้แตกกระจายหรือเป็นธรรมที่เปิดเผยขึ้นมาแล้วนั่นแหละเราจึงจะหมดปัญหาใดๆในเรื่องความปกปิดแห่งสภาวธรรมทั้งหลายก็ดีในเรื่องความลุ่มหลงแห่งสภาวธรรมทั้งหลายก็ดีไม่มีอันใดที่จะเหลือหลออยู่แล้วจากนั้นไปแล้วธรรมชาติที่บริสุทธิ์พุทโธโดยไม่ต้องเสกสรรแต่อย่างใดได้ปรากฏเด่นชัดขึ้นมาในหลักธรรมตามหลักธรรมชาติของตนอย่างแจ่มแจ้งแล้วนั้นเรื่องทั้งหลายจึงจะเป็นอันว่าเปิดเผยอยู่ตลอดเวลารูปไม่เพียงแต่ว่ารูปหญิงรูปชายรูปสัตว์รูปบุคคลรูปสภาวะทั่วไปทั่วทั้งจักรวาลนี้กลายเป็นสิ่งที่เปิดเผยขึ้นมาพร้อมๆกันน้ำก็เหมือนกันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทุกอย่างซึ่งไม่มองเห็นด้วยตาก็กลายเป็นธรรมที่เปิดเผยขึ้นมาพร้อมๆกันเพราะเหตุใดเพราะบ่อเกิดแห่งความลี้ลับได้แก่อวิชชาตัวนั้นได้ถูกเปิดเผยขึ้นมาแล้วอย่างชัดเจนด้วยอำนาจของปัญญาสภาวะทั้งหลายทั่วไปทั้งโลกธาตุนี้จึงเป็นอันว่ายุติไม่ได้เกิดเรื่องเกิดราวกับจิตใจของเราต่อไปแล้วนี่วัฏจักรเป็นอันว่ายุติกันลงได้ในจุดนี้เองต่อจากนั้นไปก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นสิ่งลี้ลับต่อใจตรงนี้ไปได้อีกแล้วตามภาษาบาลีท่านกล่าวไว้ว่าวุฒิตังปรมจริยังกตังกรณียัง
1: หมดกิจในพระศาสนาหมดทั้งความบำเพ็ญเพื่อใจตรงนี้ให้เจริญยิ่งขึ้นไปอย่างไรอีกหมดทั้งการละการถอนความลี้ลับหรือปิดบังอันใดต่อไปอีกไม่มีเป็นอันมากสภาวะทั้งหลายได้เปิดเผยเสียทุกอย่างพร้อมทั้งความบริสุทธิ์พุทโธดวงนั้นก็ได้เปิดขึ้นมาพร้อมๆกันกับสภาวะธรรมทั้งหลายได้เปิดขึ้นมานี่เรียกว่าธรรมเปิดเผยวัฏจักรก็ได้เปิดเผยวิวัฏจักรก็ได้เปิดเผยขึ้นในขณะเดียวกันมีผลแห่งการปฏิบัติผลแห่งการตั้งจิตตั้งใจเริ่มตั้งสติปัญญาเริ่มจำเพาะเจาะจงเริ่มอุตส่าห์พยายามบำเพ็ญตนของตนด้วยความจำเพาะเจาะจงด้วยความตั้งอกตั้งใจตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงธรรมที่เปิดเผยไปเสียทั้งสิ้นไม่มีอันใดลี้ลับในโลกไตรโลกธาตุนี้แม้แต่ว่ามีวัตตะที่เรียกว่าพระนิพพานนั้นก็เป็นการเปิดเผยขึ้นมาพร้อมๆกันเรียกว่าวุฒิธรรมธรรมจริยังเพราะเหตุนั้นบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายให้พึงโอปนาดีโกน้อมเข้ามาสู่ตัวของตัวให้หมดในบรรดาธรรมทั้งหลายที่ได้อธิบายเวลานี้เรากำลังอยู่ในความลี้ลับอันใดก็ลี้ลับเสียทั้งนั้นสำหรับเราซึ่งกำลังลุ่มหลงอยู่รูปจะเป็นรูปชั่วก็ตามรูปดีก็ตามมันให้เกิดได้ทั้งความดีใจและเสียใจสิ่งเหล่านั้นจึงกลายเป็นของลี้ลับเพราะธรรมชาติอันหนึ่งซึ่งเป็นของใหญ่โตที่สุดแต่เราไม่มองเห็นด้วยตาและไม่สามารถที่จะรู้ได้โดยใจด้วยนั่นคืออวิชชาแต่มันก็อยู่กับใจนั่นเองแต่เราไม่สามารถที่จะรู้ธรรมชาตินั้นเป็นธรรมที่ลี้ลับที่สุดสิ่งทั้งหลายซึ่งเป็นบริษัทบริวารที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาตินั้นเลยกลายเป็นของลี้ลับไปตามๆกันพอธรรมชาตินี้ได้ถูกเปิดเผยขึ้นแล้วด้วยปัญญาเท่านั้นสภาวะธรรมทั้งหลายก็เลยเปิดเผยไปหมดจนกระทั่งถึงเยื่อตะคือพระนิพพานเองก็ถูกเปิดเผยไปพร้อมๆกันนี่ธรรมะการปฏิบัติเพื่อความเปิดเผยอย่างนี้เราทำข้อวัดปฏิบัติทุกชิ้นทุกอันก็ตามเพื่อความเปิดเผยทั้งสิ่งที่เป็นวัฏฏะทั้งสิ่งที่เป็นวิวัฏฏะขอให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายได้กำหนดพินิจพิจารณาเข้ามาสู่ตนของตนเสมอให้เป็นผู้มีความเป็นอยู่ด้วยสติด้วยปัญญาทุกอริยบทท่านทั้งหลายจะได้เห็นความเปิดเผยทั้งวัฏจักรด้วยทั้งวิวัฏจักรด้วยในสันทิฏฐิโกความเห็นเองของบรรดาท่านทั้งหลายเองและในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้ขอบุญญาณุภาพขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์จงดลบันดาลให้บรรดาท่านทั้งหลายได้มีความเจริญงอกงามในศีลสมาธิปัญญาจนกระทั่งถึงอิมุติมุติยาทัศนะให้กลายเป็นธรรมเปิดเผยแก่บรรดาท่านทั้งหลาย

คือกราบพระสงฆ์ดังนั้นก็เริ่มเรื่องไปทันทีพระพุทธเจ้าเป็นผู้เคลื่อนไหวเราถึงได้กราบเราถึงได้เคารพมอบกายวาจาใจตลอดชีวิตไว้กับพระพุทธเจ้าเราเป็นชาวพุทธเวลาเขาถามถึงพระพุทธเจ้าถึงถามถึงศาสนาว่าถือศาสนาอะไรเราจะตอบทันทีว่าเราถือศาสนาพุทธถ้าพุทธนั้นเป็นอย่างไรจะไม่พ้นความติดเขานะจากนั้นอธิบายพระพุทธก็คือผู้พิเศษศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าโลกทั้งสามโลกทั้งสามเป็นไปด้วยกิเลสอาสวะครอบงำจิตใจเป็นหมอยของกิเลสทั้งนั้นพระพุทธเจ้าเป็นนายเหนือกิเลสจะไม่ให้พิเศษได้ยังไงทั้งสามโลกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสแต่พระพุทธเจ้าอยู่เหนือกิเลสเหยียบย่ำทำลายกิเลสที่แหลกไปหมดเป็นผู้พิเศษความบริสุทธิ์ในพระทัยคือความประเสริฐแห่งพุทธะผู้เป็นพุทธะด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วนั่นแหละคือพระพุทธเจ้าประกาศธรรมสอนโลกก็ไม่มีใครจะประกาศธรรมจะประกาศสอนได้ทั่วทั้งสามโลกธาตุนี้เหมือนพระพุทธเจ้าเราจะเห็นว่าใครเป็นผู้ชนะเหนือพระพุทธเจ้า

ธรรมประเภทนั้นเราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ด้วยการนี้เพราะไม่ใช่ด้านวัตถุถ้าหากว่าธรรมในพระทัยของพระพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งที่เป็นด้านวัตถุเช่นเป็นสินค้าประเภทต่างๆนำออกมาจำหน่ายให้โลกในนำไปใช้เหมือนอย่างสินค้าทั้งหลายแล้วสินค้าทั่วโลกนี้จะแตกกระจายล้มละลายไปทันทีไม่มีสินค้าใดที่จะวิเศษศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ต้องการต้องเนื้อต้องใจต้องหูต้องตายิ่งกว่าสินค้าคือธรรมสินค้าทั้งหลายเหล่านั้นจะต้องล้มละลายไปในขณะเดียวไม่ว่าสัตว์ว่าบุคคลจะหลั่งไหลเข้ามาซื้อสินค้าประเภทแห่งธรรมนี้ทั้งนั้นไม่มีใครสนใจสินค้าทั้งหลายที่เคยสนใจมาก่อนนั่นเลยนี่ความมีคุณค่าความที่ถูกเนื้อต้องใจของลูกค้าทั้งหลายนั้นธรรมะเป็นขนาดนั้นหากสามารถผิดให้ออกมาให้เป็นด้านวัตถุได้เหมือนสินค้าตัวปัดจะผิดออกมาเป็นชนิดใดอันใดก็ตามจะเป็นของประเสริฐทั้งนั้นไม่มีชิ้นใดส่วนใดแห่งสินค้าธรรมจะไม่เป็นที่ต้องเนื้อต้องใจของประชาชนตลอดถึงสัตว์ทั่วไปจะเป็นสิ่งที่ต้องใจทั้งนั้นแต่ธรรมชาติอันนี้ไม่สามารถจะผลิตออกมาได้ถึงนั้นมีปรากฏอยู่กับผู้ที่ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงเป็นอาการออกมาเช่นแสดงมาทางเหตุดีเหตุชั่วสอนเรื่องให้รู้เรื่องบาปเรื่องบุญซึ่งเป็นความผิดความถูกและสอนให้ละบาปบำเพ็ญบุญนี่เป็นกิริยาแห่งธรรมไม่ใช่ตัวธรรมอย่างแท้จริงแต่ให้ดำเนินตามหลักที่ทรงสอนนี้ซึ่งเป็นเส้นทิศทางเดินเพื่อเข้าสู่ธรรมอันแท้จริงเมื่อประพฤติปฏิบัติตามเส้นทิศทางเดินคือธรรมที่จัดไม่ชอบแล้วนี้จะได้สัมผัสธรรมอันแท้จริงภายในจิตใจเพราะธรรมแท้มีใจเท่านั้นเป็นผู้รับทราบเป็นผู้สัมผัสตั้งแต่ธรรมขั้นต่ำถึงขั้นสูงสุดคือมรรคนิพพานและนอกเหนือไปจากเหตุอันดีนี้ไม่ได้สำหรับพระสงฆ์ก็คือผู้สิ้นกิเลสแล้วด้วยความตะเกียบตะกายตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าโดยทางปฏิปทาจนสามารถหลุดพ้นสิ่งที่ต่ำช้าเร็วสามทั้งหลายซึ่งมีอำนาจเหนือจิตใจซึ่งเคยมีอำนาจเหนือจิตใจบังคับจิตใจนั้นออกไปโดยที่เชิญจะได้กลายเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์พิเศษขึ้นมาเนี่ยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นธรรมชาติที่แปลจากโลกมากอย่างนี้เองโลกไม่มีโลกใดจะเสมอด้วยพุทธธรรมสงฆ์นี่ฉะนั้นการถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หรือว่าถือพุทธศาสนาจึงเป็นความถูกต้องที่สุดตามจุดที่เป็นของพระสงฆ์สอนพวกนี้ให้เข้าใจนะครับแต่พูดรู้สึกเช่นคนมากหมุนติ้วติ้วติ้วติ้วนี่แล้วเราพูดตามนั้นมันไม่อะไรนะเป็นการเล่านิทานไปการเทศนี้จะพูดออกมาสดๆร้อนๆมันเป็นมีกำลังออกมาเป็นจากกำลังของจิตกำลังของธรรมหรือเราเป็นนักบวชเป็นผู้มีโอกาสตลอดอิริยาบถคือทุกๆอิริยาบถที่จะบำเพ็ญจิตใจของเราชำระสสารจิตใจอบรมจิตใจชำระสิ่งไม่ดีซึ่งเป็นเครื่องกดทวงจิตใจให้น้อยลง

และหมดไปโดยลำดับเรามีโอกาสมากมีเวลามากนี่จะเรียกว่าเราได้เปรียบชาวบ้านก็ถูกแต่ไม่ได้มีเจตนาจะเอารัดเอาเปรียบผู้ใดเพราะการปฏิบัติธรรมไม่มีการกระทบกระเทือนกันเป็นเจตนาที่ดีเราพึงเห็นโอกาสของเราที่ได้มาบวชในพระพุทธศาสนานี้ว่าเป็นโอกาสอันเหมาะสมอย่างยิ่งงานของเราก็เป็นงานที่มีคุณค่ามากยิ่งกว่างานใดๆในโลกผลที่จะพึงได้รับจากงานที่ทำของเรานี้ก็เป็นผลที่พึงปรารถนาอย่างยิ่งหากเราไม่ยินดีในงานนี้คือการบำเพ็ญการประพฤติปฏิบัติกำจัดกิเลสด้วยจิตตภาวนาเขาเรียกว่าเราพลาดจากโอกาสลืมเนื้อลืมตัวลืมหน้าที่การงานของตัวเห็นงานอย่างอื่นเรื่องอย่างอื่นดีกว่าเรื่องที่ดีเห็นสิ่งที่ไม่ดีว่าเป็นของดีเสียคือว่าจิตนี้มีความรู้สึกหรือมีความนึกคิดปีนเกี่ยวกันกับปีนเกี่ยวกันกับธรรมของพระพุทธเจ้าในขณะเดียวกันก็เรียกว่าเป็นข้าศึกของธรรมความคิดใดที่จะเป็นการสั่งสมกิเลสขึ้นมาจะเป็นประเภทความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาแม่น้อยก็ตามให้พึงทราบว่าความคิดประเภทนั้นเป็นประเภทที่ทำลายศาสนาหรือทำลายตัวของเราศาสนาคือก็เราเป็นผู้รักษาการทำลายก็คือเราเป็นผู้ทำลายผลเกิดขึ้นจากการทำลายก็คือเราเป็นผู้จะได้รับเพราะฉะนั้นจึงต้องสังรวมระวังตนอย่างยิ่งฝืนต้องฝืนกันฝืนให้สุดขีดสุดแดนฝืนต่อสู้กับกิเลสเพราะได้คล้อยตามกิเลสเชื่อกิเลสประเภทต่างๆโดยไม่มีความสำนึกตัวเลยว่าเป็นกิเลสเป็นข้าศึกแก่ตัวนั้นมาเป็นเวลานานแล้วเวลานี้เราได้มาศึกษาอบรมธรรมะเป็นเครื่องชี้แจงเป็นเครื่องทดสอบยืนยันซึ่งกันและกันได้แล้วว่าธรรมเป็นของประเสริฐกิเลสเป็นของต่ำช้าหรือต่ำไม่ว่าจะหมักหมมอยู่ภายในจิตใจของเราไม่ว่าจะแสดงกิริยาออกมาทางความคิดความปรุงการพูดการจาการกระทำเป็นสิ่งที่ต่ำช้าหรือต่ำด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้ปฏิบัติศาสนาเป็นคือรักษาจิตใจปฏิบัติจิตใจเราจึงต้องมีความเข้มงวดกวดขันต่อการระวังส่วนมากก็คือระวังใจของเราเองมากกว่าจะไประวังภายนอกเพราะใจเราเมื่อได้สัมผัสกับสิ่งภายนอกด้วยอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเกี่ยวโยงกันกับอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสแล้วจะปรุงคิดปรุงขึ้นมาในแง่ต่างๆซึ่งส่วนมากเราอยากจะพูดว่า 99% มันเป็นเรื่องของกิเลสการสั่งสมกิเลสทั้งนั้นหรือการส่งเสริมกิเลสทั้งหมดถ้าไม่มีสติจริงๆเป็นไปได้ทั้ง 100%ในวันหนึ่งคืนหนึ่งยืนเดินนั่งนอนอิริยาบถหนึ่งเราจะไม่รู้สึกตัวเลยว่าเราได้ส่งเสริมกิเลสให้มีกำลังทำลายธรรมที่เราต้องการอยู่นั้นทุกๆขณะแห่งความคิดตุ่มของจิตซึ่งเป็นไปด้วยอำนาจของกิเลสประเภทต่างๆโดยอาศัยอายตนะสัมผัสกันโดยอาศัยธรรมารมณ์ซึ่งได้มาจากการสัมผัสแล้วเป็นอตีตารมณ์เข้ามาคุ้นคิดหรือคิดตุ่มต่างๆอยู่ภายในจิตใจใจแทนที่จะมีความผ่องใสขึ้นก็กลับกลายเป็นความเศร้าหมองยิ่งขึ้นถ้าขาดความระมัดระวังด้วยสติเพราะฉะนั้นความเพียรใดก็ตาม
ไม่เหมือนความเพียรที่จะพยายามรักษาจิตและพยายามกำจัดสิ่งไม่ดีทั้งหลายซึ่งมีภายในจิตออกไปและพยายามรักษาไม่ให้จิตเข้าไปออกไปกว้านเอาอารมณ์ต่างๆมีรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นเข้ามาทำลายจิตใจหรือเข้ามาเพิ่มกิเลสที่มีอยู่แล้วให้กำเริบขึ้นงานนี้เป็นงานสำคัญสำหรับนักบวชเพราะจึงต้องต่อสู้กันอย่างสุดฤทธิ์สุดเดชสุดกำลังความสามารถสุดสติปัญญาที่จะต่อสู้ได้นั่นชื่อว่าเป็นผู้เชื่อธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ต้องการมรรคผลนิพพานอย่างแท้จริงถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเราจะต้องแพ้กิเลสไปเรื่อยๆโดยที่เราเข้าใจว่าเราประกอบความเพียรเพื่อชำระกิเลสมันจะสวมรอยกันเข้ามานี้โดยที่สติปัญญาเรารู้เท่าไม่ทันไม่ถึงการไม่รู้เท่าทันจึงต้องสั่งสมสติปัญญาขึ้นให้พอตัวการระมัดระวังอยู่กับตัวอย่าระวังอันใดมากยิ่งกว่าระวังความกระเพื่อมของจิตที่จะคิดปรุงในแง่ต่างๆที่เรียกว่าจิตแสวงหาอาหารความจริงนั้นจิตแสวงหายาพิษมาเผาตัวเองได้คิดได้ปรุงเรื่องใดด้วยความชอบใจพอใจส่วนมากจิตในพื้นซึ่งเป็นพื้นนี้มักจะเป็นยาพิษทั้งนั้นเว้นเสียแต่จิตที่มีสติเท่าที่ควรหรือมีสติค่อนข้างจะสมบูรณ์และมีสติโดยสมบูรณ์ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วจิตจะผิดแต่อาจแต่ทำชำระสะสางลึกพลาดฟันที่เหลือเรื่อยมาโดยลำดับจิตเรายังไม่ถึงขั้นนั้นนี่จะขั้นทำลายตัวอยู่ด้วยความคิดความปรุงโดยเจ้าตัวเองก็ไม่ทราบทำลายอยู่ในทางจงกรมเดินมีตั้งแต่ก้าวขาเดินกลับไปกลับมานั่งก็มีแต่ร่างนั่งอยู่เฉยๆเหมือนหัวต่อแต่จิตลอยอยู่เหมือนว่าเชือกขาดอยู่บนอากาศมีลอยไปตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสเครื่องสัมผัสต่างๆแล้วก็กว้านมาเป็นอติตารมณ์ครุ่นคิดอยู่ภายในจิตใจเผาลนตนอยู่ด้วยอิริยาบถต่างๆโดยที่ตนเข้าสำคัญว่าตนประกอบความเพียรความจริงเป็นการเพียรเพื่อสังสมกิเลสโดยไม่รู้สึกตัวเพราะสติปัญญาไม่ทันกลมายาของกิเลสด้วยเหตุนี้จึงต้องมีความเข้มแข็งในการระวังรักษาจุดที่เราจะต้องรักษามากให้สม ให้ถูกต้องเหมาะสมกับธรรมก็คือจิตจิตเป็นตัวคิดตัวปรุงอยู่ตลอดเวลาไม่มีการยับยั้งไม่มีเวลาพักผ่อนตัวเลยนอกจากจะได้รับความสงบจากการภาวนาที่เราบังคับให้จิตสงบด้วยธรรมบทใดบทหนึ่งแม้จิตจะยังไม่สงบการบริกรรมธรรมบทใดบทหนึ่งนั้นก็เป็นธรรมที่จะทำใจให้สงบงานของใจถ้าเป็นไปด้วยความบริกรรมโดยความมีสติแล้วเป็นงานแท้เป็นงานเพื่อใจความสงบอันเป็นผลคือความสุขขึ้นมาถ้าปราศจากสติแม้บริกรรมอยู่ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเหมือนนกขุนทองคุณท่าตั้งไว้จุดที่รักษาคือใจอย่าลืมมีใจดวงเดียวเท่านั้นเนี่ยกายวาจาเป็นเครื่องมือจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนะว่ากายวาจาเป็นเพียงเครื่องมือหรือเป็นบ่าวเป็นเครื่องใช้ของใจใจเป็นสำคัญจึงควรได้รับการอบรมศึกษาและการระมัดระวังอยู่เสมอเราจะเห็นสิ่งใดว่ามีความยิ่งมีความประเสริฐเลิศเลอยิ่งกว่างานคือการรักษาจิตด้วยสติไม่ให้สิ่งใดมากระทบกระเทือนอันจะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ร้อนหรือฟุ้งซ่านรำคาญเพิ่มตัวเข้าไป
ทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์เพราะเราทำงานเราจะถือความทุกข์ความลำบากในการประกอบการงานที่ชอบนี้มาเป็นอุปสรรคจะก้าวไปไม่รอดหรือก้าวไม่ออกทุกข์ก็ยอมทุกข์แม้แต่ตายเรายังจะยอมตายเหตุใดทุกข์เราจะยอมทุกข์เพื่อการงานที่ชอบทำนี้ไม่ได้หรอกคืออุบายวิธีการอบรมหรือซักซ้อมตนเองโต้ตอบระหว่างกิเลสกับธรรมภายในตัวเราเองไม่อย่างนั้นแพ้ครับต้องมีการโต้ตอบกันด้วยอุบายวิธีการต่างๆการทุกข์อยู่เฉยๆมันก็ทุกข์การสั่งสมกิเลสด้วยกิริยาอาการมันก็ทุกข์แต่เราไม่สนใจจึงเข้าใจว่ามันไม่ทุกข์ความจริงมันทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นเมื่อได้เคลื่อนตัวออกไปจากความเป็นปกติแล้วย่อมทุกข์นี่เราตั้งหน้าตั้งตาประกอบความภาคเพียรเพื่อรักษาใจเพราะใจไม่มีความปลอดภัยแก่ตัวเองถ้าขาดจากการรักษาด้วยเหตุนี้เราจึงต้องรักษาเพื่อความปลอดภัยของใจกิเลสที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่ยอมให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วฝังอยู่ภายในจิตใจก็พยายามชำระสาสางออกนี่คืองานที่ชอบงานอันแท้จริงของพระคืองานขุดค้นทำลายกิเลสทุกประเภทที่ฝังจมอยู่ภายในจิตใจด้วยความภาคเพียรมีสติปัญญาเป็นเครื่องมืออันสำคัญนี่คืองานที่ชอบแท้ผลที่จะพึงได้รับจากการรักษาจิตด้วยอุบายดังกล่าวนี้อย่างน้อยก็คือความสงบเย็นจัดยิ่งกว่านั้นก็สงบละเอียดลงไปแล้วเกิดความแยบคายด้วยสติด้วยปัญญาคือการค้นคิดการพิจารณาจิตจะมีเวลาขยายตัวมีโอกาสขยายตัวกันมีช่องทางที่จะขยายตัวออกมาให้เห็นความแปลกประหลาดและความอัศจรรย์โดยลำดับเมื่อได้เพิกถอนกิเลสออกไปเรื่อยเพราะกิเลสเป็นผู้ปิดบังเป็นผู้หุ้มห่อจิตดวงประเสริฐนั้นให้มืดมิดปิดตาไปหมดไม่สามารถที่จะมองเห็นของประเสริฐที่มีอยู่ในนั้นเพราะถูกปิดบังเอาไว้อย่างมิดชิดแห่งกิเลสทั้งหลายเวลานี้เป็นเวลาที่เรามารื้อถอนกิเลสทั้งหมดด้วยความเพียรของเราที่ได้รับการศึกษาอบรมมาจากตำรับตำราก็ดีจากครูอาจารย์ก็ดีนำความรู้หรือคติธรรมต่างๆนี้เข้าไปทำหน้าที่ประถอดถอนกิเลสประเภทต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจใจจะได้มีความสงบร่มเย็นใจสงบคือใจไม่คิดฟุ้งซ่านรำคาญกับสิ่งที่เป็นปืนเป็นไฟทั้งหลายที่เคยเป็นมาคิดก็คิดในแง่อัตแน่ธรรมแม้จะเป็นความคิดเหมือนกันก็ตามแต่ความหมายของความคิดที่เป็นภัยและเป็นคุณนั้นต่างกันคิดในแง่ธรรมย่อมเป็นความร่มเย็นเรียกว่าเป็นความคิดที่ถูกต้องความคิดในแง่ผูกมัดในแง่ทำลายตนเองเป็นความคิดที่ผิดให้พากันระมัดระวังเสมอเดินไปไหนก็ดีอยู่สถานที่ใดก็ดีอย่างน้อยให้มีสติอยู่กับตัวหรือผู้บริกรรมก็ให้รู้กับคำบริกรรมของตัวเวลาบริกรรมไปนานๆจิตมีความละเอียดแล้วคำบริกรรมแทบจะไม่ปรากฏไม่ปรากฏก็ให้ลึกรู้อยู่เป็นคำบริกรรมอยู่เช่นนั้นจิตก็ยิ่งจะมีความละเอียดเรื่อยๆไปมีอุบายวิธีการประพฤติปฏิบัติกำจัดกิเลสออกจากใจเป็นสิ่งที่ยากเพราะสิ่งเหล่านี้เคยฝังจมอยู่กับจิตใจของเรามาเป็นเวลานานจนไม่สามารถจะทราบได้ว่าต้นปลายของวัฏจักรคือวัฏจิตของเรานี้ที่เคยหมุนเวียนมาเพราะอำนาจของกิเลสนี้นานเท่าไหร่กี่ภพกี่ชาติแล้วเราไม่สามารถนับอ่านได้เลยเพราะฉะนั้นการที่จะมาถอดถอนให้ได้อย่างใจหวังในเพียงพริบกับพริบตาเดียวเท่านั้นมันเป็นไปไม่ได้หากเป็นไปได้แล้วธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะทรงสอนมาธรรมะกระพริบตาเดียวไม่จำเป็นต้องมีถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ซึ่งเป็นอุบายทั้งนั้น
พื่อแก้จิตใจจึงไม่จำเป็นต้องมีเครื่องมือหลายประเภทอย่างนั้นมีเพียงว่าธรรมะประเภทที่กระพริบตาเดียวกิเลสเป็นเสร็จไปเลยเสร็จไปเลยโลกก็ข้ามพ้นจากทุกข์ไปหมดไม่มีใครเหลือตกค้างอยู่ในโลกนี้เลยแต่นี่กิเลสไม่ใช่เป็นของที่จะหักได้ง่ายๆจะฟันให้ขาดได้ง่ายๆไม่มีกิเลสตัวใดที่จะไม่เหนียวแน่นเหนียวที่สุดแน่นที่สุดก็คือกิเลสเป็นธรรมชาติที่กล่อมจิตใจคนให้เคลิบเคลิ้มหลงตามได้ที่สุดก็คือกิเลสไม่ว่าจะเป็นประเภทหยาบประเภทกลางประเภทละเอียดของกิเลสหลอกสัตว์โลกได้อย่างง่ายดายอย่างสบายมากเราจะเห็นได้ชัดๆเช่นความโลภก็ยำหยาบทราบแล้วว่าความโลภมันไม่เป็นไม่ใช่ของดีเรายังพอใจโลกนะคำว่าพอใจโลกก็คือเชื่อกิเลสเชื่อกิเลสตัวโลกนั่นเองมันถึงพอใจถ้าไม่พอใจมันก็ต่อสู้กันความพอใจย่อมไม่มีทางย่อมไม่มีการต่อสู้คล้อยตามความโกรธโกรธให้เขาอยู่ภายในจิตใจมันก็เป็นไปอยู่แล้วภายในใจนั่นยังแสดงออกมาทางอาการอีกตาดำตาแดงไปดูรูปลักษณะในขณะที่โกรธเหมือนยักษ์เหมือนผีก็ยังพอใจทำยังเห็นว่าตัวดีถือว่าตัวดีไม่เชื่อจะทำได้อย่างนั้นหรือคนเราไม่เชื่อความโกรธจะยอมสละตนจนขนาดที่หาคุณค่าไม่ได้คนอื่นดูไม่ได้ตนยังสำคัญว่าดีขนาดนั้นเหรอถ้าไม่เชื่อกิเลสก็เพราะความเชื่อกิเลสนั่นเองโกรธขนาดไหนก็พอใจโกรธดูไม่ได้กันก็พอใจหลงก็จะไม่มีวันมีคืนมีปีมีเดือนหลงมาจะเท่าไหร่วางมันเป็นเครื่องหลอกได้ทั้งนั้นเชื่อมันได้ทั้งนั้นยิ่งประเภทละเอียดเข้าไปมันก็หลอกสติปัญญาขั้นละเอียดได้อีกเช่นเดียวกันยังขั้นดำอย่างนี้เราก็เห็นได้กันอย่างชัดๆไม่น่าสงสัยแล้วว่ากิเลสมันแหลมคมขนาดไหนจึงหลอกคนได้ทุกแง่ทุกมุมไม่มีใครที่จะรู้สึกตัวว่าตัวได้เสียเปรียบกิเลสแล้วนอกจากนักปฏิบัติที่ปักสติปัญญาให้เข้าสู่ธรรมคือใจตั้งหลักไว้ที่ใจความคิดปรุงต่างๆจะออกไปในแง่ใดแง่ความโลภหรือความโกรธความหลงหรือแง่ราคะตัณหาหรือแง่ความโกรธความเปรียดประการใดจะแสดงขึ้นมาที่จิตนี้ก่อนอื่นเมื่อเรามีธรรมเป็นเครื่องเทียบเคียงมีธรรมเป็นเครื่องทดสอบคือสติปัญญาเป็นเครื่องมือด้วยแล้วเราจะทราบความกระเพื่อมของจิตนี้ว่าออกไปในแง่ใดในแง่ผิดหรือแง่ถูกถ้าแง่ผิดมันก็รู้ทันทีก็ดับไปพร้อมๆกันนะไม่มีการลุกลามไปได้ถ้าสติยังมีอยู่แล้วไม่ลุกลามหากห้ามกันได้แม้จะพอใจคิดไปก็ตามทำพาให้ฝืนคือพาให้หักห้ามเพราะเราเชื่อธรรมเราก็หักห้ามมันได้จะทุกข์ยากขนาดไหนก็พอใจในธรรมหักห้ามกิเลสซึ่งเป็นสิ่งที่เคยพอใจมาแล้วลงได้นะหากเราไม่มีธรรมเป็นเครื่องทดสอบเป็นเครื่องเทียบเทียมแล้วเราจะเชื่อกิเลสวันยังค่ำคืนยังรุ่งตลอดไปทุกภพทุกชาติหาทางพ้นจากกิเลสแต่ไม่ได้การแก้กิเลสจึงไม่ใช่เป็นของแก้ง่ายๆต้องอาศัยหลักธรรมอุบายสติปัญญาเข้าไปคิดติดกันอยู่ตลอดอิริยาบถต่างๆเราอย่าเสียดายความคิดความปรุงไปกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสซึ่งเคยคิดเคยปรุงเคยสัมผัสสัมพันธ์มาแล้วตั้งแต่บรรลุจากเดียงสาภาวะมาจนมาทั้งบัดนี้ไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลยควรจะนำสิ่งที่เคยผ่านมาแล้วนั้นด้วยการสัมผัสต่างๆมาทดสอบบวกลบคูณหารกันดูกับการระมัดระวังรักษาจิตใจด้วยความเข้มแข็งโดยอาศัยหลักธรรมเป็นเครื่องมือรักษาอันใดดีทางไหนดีเราใจของเราสงบ
จากความฟุ้งซ่านเกี่ยวกับเรื่องโลกเรื่องสงสารได้ชั่วระยะเวลาเท่านั้นเรายังมีรู้สึกมีความสุขมากไม่ใช่น้อยเกิดความตื่นเต้นภายในใจมีความกระหยิ่มยิ้มย่องขณะที่จิตมีความสงบตัวลงไปนี่เพียงนี่แหละเป็นคุณค่าแห่งธรรมที่พอจะฟัดเหวี่ยงกันหน้ากับกิเลสที่เราเคยรู้รสชาติมันมาเป็นเวลานานกลับมารู้รสชาติแห่งความสงบเป็นใจเพราะอำนาจการปฏิบัติชั่วขณะเท่านั้นเทียบเทียมกันเข้าใจกันได้มันมีอะไรบ้างในโลกอันนี้เราตั้งความหวังเพื่ออะไรถามด้วยปัญหาตั้งปัญหาถามตัวเองถามคนอื่นไม่ได้เรื่องดีไม่ดีทะเลาะกันเปล่าตั้งปัญหาถามตัวเองเพราะคดีที่เกี่ยวข้องกันอยู่ตลอดเวลามันมีอยู่ที่ใจดวงเดียวระหว่างสมุทัยกับมรรคจะโต้วาทีหรือรบกันก็รบอยู่ที่จิตจิตเป็นสนามรบรบกันที่นี่สู้กันที่นี่ให้เห็นดำเห็นแดงกันที่นี่เราอย่าหวังเอาชัยชนะอย่าหวังเอาความประเสริฐเลิศเลอที่ไหนนอกไปจากการรู้เหตุรู้ผลของกิเลสกับธรรมในดวงใจอันเดียวกันนี้โดยทางความเพียรเท่านั้นไม่มีอันใดที่จะตอบสนองเราให้เป็นที่พึงใจได้มีเป็นจุดสำคัญที่เราจะต้องสนใจให้มากสมกับเราเป็นนักบวชและนักปฏิบัติเอาลงตรงนี้ความประเสริฐอยู่ตรงนี้ความเป็นข้าศึกและเคยเป็นข้าศึกก็อยู่ตรงนี้แก้ก็แก้กันลงที่ตรงนี้ให้ถูกจุดตามหลักสัจธรรมซึ่งเป็นหลักแห่งความพ้นทุกข์ทุกขังอริยสัจจังทุกเป็นของจริงพระพุทธเจ้าว่าเป็นของจริงแต่ทำไมโลกจึงกลัวกันนักหนาเรื่องทุกข์ก็เพราะโลกหัวใจมันปลอมหัวใจของโลกปลอมแล้วความกลัวกันนั่นก็เป็นเรื่องของสมุทัยจะทำให้ผู้ที่กลัวนั้นเกิดทุกข์เป็นลำดับกลัวมากเท่าไรยิ่งทุกข์มากหรือสัตว์โลกก็ไม่ทราบว่าสิ่งนั้นเป็นภัยกับตัวเองอีกจึงทุกข์หลายชั้นหลายเชิงมากมายทุกข์ตามหลักธรรมชาติแห่งธาตุแห่งขันธ์ก็เป็นทุกข์อันหนึ่งแล้วความกลัวทุกข์จนเสียอกเสียใจวุ่นวายไปหมดแล้วก็สร้างความทุกข์ขึ้นที่ใจอีกชั้นหนึ่งในทุกข์ทั้งทางกายและทุกข์ทั้งทางใจแล้วหาที่ตรงวางไม่ได้ทั้งๆที่ทุกข์ท่านบอกว่าเป็นของจิตเพราะจิตใจมันปลอมมันหาความจริงจากทุกข์ไม่ได้จึงตั้งเนื้อตั้งตัวต่างคนต่างจริงไม่ได้กระทบกันเรื่อยๆมีแต่ความแพ้อยู่ตลอดเวลาเรานี่สัจธรรมเนี่ยเป็นแดนแห่งความพ้นทุกข์นี่อยู่ที่สัจธรรมนี้ไม่มีอยู่ในสถานการเวลาใดแต่มีอยู่ในสัจธรรมทุกขังอริยสัจจังได้กล่าวแล้วตะกี้นี้คือความทุกข์ทางกายทางใจนี่เป็นผลที่เกิดขึ้นจากสมุทัยสมุทัยคืออะไรแดนผิดทุกข์หรือธรรมชาติผิดทุกข์ท่านกล่าวไว้เป็นส่วนใหญ่ว่ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาในธรรมจักรกับโพธิสูตรท่านแสดงว่าอย่างไรความทะเยอทะยานอยากในกามความอยากมีอยากเป็นในแง่ต่างๆจนหาประมาณไม่ได้นี่มีเรียกว่าภวตัณหาวิภวตัณหาที่ความอยากในของไม่มีอยากเท่าไรมันก็ไม่ได้กินมันไม่ได้อิ่มเพราะมันเป็นของไม่มีเช่นเกิดแล้วจะไม่ให้ตายความแปรสภาพอยู่ตลอดเวลาก็อยากให้ยืนยงคงถาวรมันจะยืนยงคงถาวรได้ยังไงธาตุขันธ์ทั้งหมดนี้เป็นกองอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่แล้วเราจะบังคับให้มันเป็นได้อย่างไรวิภวตัณหาคือความทะเยอทะยานอยากให้ของไม่มีถึงเวลาจะตายก็ยังไม่อยากตายดิ้นรนกระวนกระวายดิ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นทุกข์เพราะใจหัวใจพาให้ดิ้นก็ยิ่งเป็นทุกข์นี่แหละท่านเรียกว่าสมุทัยแล้วจะเอาอะไรมาระงับดับอันนี้ธรรมะเป็นเครื่องมือดับถ้าจะทำทั้งสองประเภทนี้ได้ทุกท่านบอกว่าพึงกำหนดรู้เท่านั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญอะไรมากนักเลย
แต่การกำจัดนี่เป็นของสำคัญคือกำจัดสมุทัยด้วยมากเอาเรียนให้ถึงกันพระพุทธเจ้าสอนธรรมให้ถึงความจริงเราเรียนธรรมฟังธรรมปฏิบัติธรรมต้องทำให้ถึงความจริงเมื่อถึงความจริงแล้วจะหาความปลอมไปไม่ได้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปนี่หมายถึงองค์ปัญญาถ้าเป็นดาบก็เป็นดาบอันคมกล้าที่สุดไม่มีอันใดที่จะผ่าดาบนี้จะตัดไม่ขาดกิเลสประเภทใดเป็นขาดฟันไปเลยเพราะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปที่เรียกว่าองค์ปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวาจาก็กล่าวชอบในเรื่องความภาคเพียรในสมณวาจาสัมมากัมมันตะการงานชอบก็อย่างที่เราทำกันนี้การตักกวาดงานวัดการทำข้อวัดปฏิบัติการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่คือการงานชอบแต่ขอให้สติกับจิตมันควบคุมนะแต่สติกับปัญญามาควบคุมงานนี้จึงจะชอบทำไปเฉยๆสักแต่ว่าทำก็ไม่ชอบเหมือนกันทำด้วยโมหะงั้นสติจึงเป็นของสำคัญสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะอย่างหยาบๆก็บินขบักมาเลี้ยงชีพซึ่งเป็นงานที่ชอบทำของนักบวชเป็นเดียโลโปโพชนังมีซาจะประกาศจากปฏิเตยยาวชิมังซาโฮกรณีอยู่มันมาชาวทั้งหมดแล้วเธอทั้งหลายให้เที่ยวบินธบัติมาฉันด้วยกำลังปีแข้งของตนเถิดนี้เป็นงานที่ชอบทำที่สุดกับเพศแห่งความเป็นนักบวชและทำความรู้สึกพยานนี้ตลอดชีวิตอย่าขี้เกียจนะพูดง่ายๆอย่างภาษาเราก็เลยว่าถ้าไม่ขี้เกียจกินอย่าขี้เกียจบินธบัติมาฉันนะว่าขี้เกียจบินธบัติแต่ขยันกินนี่มันเข้ากันไม่ได้พูดอย่างภาษาของเราวันสัมมาอาชีโวขั้นสัมมาอาชีโวอีกขั้นหนึ่งก็คือเลี้ยงดูแลเลี้ยงหล่อเลี้ยงจิตให้ชอบธรรมเอานำธรรมเข้ามาหล่อเลี้ยงจิตนำสตินำปัญญาศรัทธาความเพียรเข้ามาหล่อเลี้ยงจิตอย่าให้จิตหิวโหยในอาหารที่ถูกกับมโนธาตุอย่านำยาพิษเข้ามาทำลายจิตจัดเรียกว่าเลี้ยงจิตชอบธรรมชีวะความเป็นอยู่จิตพาให้เป็นอยู่เลี้ยงอาหารคือธรรมโดยชอบธรรมเพื่อจิตจะได้มีความรื่นเริงบันเทิงกระปรี้กระเปร่าขึ้นมาเพราะแต่อาหารเป็นที่ถูกกับธาตุของตนเองคือมโนธาตุแยกแยกเป็นอย่างนี้สัมมาวายาโมท่านบอกว่าเพียรในที่สี่สถานเนี่ยก็เข้าใจอยู่แล้วเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เกิดขึ้นยังต่างสมกุศลคือความฉลาดหนึ่งให้เกิดขึ้นภายในจิตใจเราก็จะย่ออย่างนี้เพียรอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมนี่เรียกว่าเพียรชอบพิจารณากรรมฐานเกสาลมานะขาทันตาตะโจดูให้ตลอดทั่วถึงเพียรอยู่ทั่วตรงนี้หนังทัดกันหมดถลกออกมาดูสิข้างนอกมีแต่ผิวบางๆตื่นกันที่ผิวนี้เข้าข้างในเยิ้มไปด้วยปุโรหิตน้ำเน่าน้ำหนองยิ่งเต็มเป็นของปฏิกูลไปหมดน่าเกลียดน่ากลัวคือปากท้าผีดิบมันอยู่ในตัวของเราแต่ละคนละคนนี่แหละความเพียรชอบดูให้เห็นเหตุเห็นผลในความจริงอันนี้ทำไมจึงเสร็จสังกันยอกันว่าดีนักดีหนาเหมือนจะเหาะบินไปได้ข้างที่มันมีปีกเทศกันจะไปหาประโยชน์อะไรมันขัดต่อความจริงดูให้มันเห็นตามความจริงของมันสถานที่เกิดที่อยู่เป็นยังไงสิ่งเหล่านี้มันเกิดมาจากที่สกปรกโสมมทั้งนั้นแล้วเวลาอยู่ก็อยู่ด้วยความสกปรกโสมมหาความสะอาดที่ตรงไหนในร่างกายพิจารณาอย่างนี้สิ เรียกว่าสัมมาวายามะสัมมาสติก็ตั้งสติไว้ในสติปัฏฐานสี่นี้ในการพิจารณาเนี่ยตั้งสติไว้ชอบพิจารณาไปตรงไหนในอาการ32อาการใดก็ตามหรือทั้งหมดทุกอาการก็ตามให้มีสติเป็นผู้ควบคุมงานไปเสมอท่านเรียกสัมมาสติสัมมาสมาธิเมื่อเราได้พิจารณาชอบตามธรรมแล้วความสงบก็สงบโดยธรรมสัมมาสมาธิไม่ได้หลงโลกหลงสงสารไปไหนพอสงบแล้วก็เหาะเหินเดินฟ้าไปเห็นนรกไปเห็นสวรรค์ไปเห็นโน่นไปเห็นนี้ทั้งที่จิตใจยังไม่ถึงไหนเลยมันขายก่อนซื้อแล้วว่า
มันเห็นนรกสวรรค์อยู่ภายในจิตใจซะก่อนนั่นไม่เป็นปัญหาอะไรสงบอยู่ภายในใจเพราะใจเป็นผู้ฟุ้งซ่านใจเป็นผู้ก่อทุกข์ใจเป็นผู้ก่อความวุ่นวายให้แก่ตัวเองให้สงบลงด้วยธรรมด้วยการภาวนาเมื่อจิตสงบลงแล้วด้วยวิธีนี้ไม่ส่งกระแสไปสู่อารมณ์ภายนอกอันเป็นการยุ่ยแย่กว่าคนตนเองนั่นเรียกว่าสัมมาสมาธินี่ละมากทั้ง8นี่นะครับทั้งสรุปเข้ามาได้เรียกศีลสมาธิปัญญาเนี่ยลงอยู่ที่นี่นี่คือเครื่องแก้กิเลสเป็นสัจธรรมคือความจริงประเภทหนึ่งนิโรธไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากนะขอให้เราดำเนินเรื่องมรรคปฏิปทานี่ให้พอตัวเถอะนิโรธคือความดับทุกข์ก็เช่นเดียวกันกับการรับทานอาหารการรับทานอาหารก็เหมือนกับการบำเพ็ญมากรับทานไปรับทานไปความอิ่มหนำทนานก็ปรากฏขึ้นโดยลำดับไอ้ความหิวหัวก็ดับลงไปแบบไปอย่างนั้นมันเป็นเรื่องมันเองเราไม่จำเป็นจะต้องไปสร้างนิโรธขึ้นมาให้สร้างมรรคให้พอตัวนิโรธพึงทำให้แจ้งพึงทำให้แจ้งด้วยอะไรถ้าไม่พึงทำให้แจ้งด้วยมรรคคือศีลสมาธิปัญญาหรือด้วยมรรคแปดนี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นที่จะทำนิโรธให้แจ้งได้เพียงจะไปสร้างนิโรธให้แจ้งวันยังค่ำก็ตายทิ้งกระเป๋าคืนยังรุ่งตายทิ้งกระเป๋าทิ้งกระเป๋าไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าไม่สร้างมรรคให้มีกำลังอบรมมรรคให้มีกำลังมรรคนี่เป็นของสำคัญสมุทัยเป็นของสำคัญเพียงไรมรรคมีความสำคัญเท่านั้นเนี่ยศาสนาธรรมทั้งสี่นี้มีสำคัญอยู่ที่เกี่ยวข้องกับเราจะต้องได้ตั้งหน้าตั้งตาทำจริงๆก็คือสมุทัยกับมรรคส่วนทุกข์มันเป็นผลที่เกิดขึ้นจากสมุทัยเป็นทุกข์ทางใจส่วนทุกข์ทางกายนั้นพระพุทธเจ้าสาวกก็มีเพราะท่านไม่ใช่คนตายเขาย่อมมีความทุกข์แต่ท่านทุกข์เหล่านี้ไม่สามารถกระทบกระเทือนพระจิตของท่านได้ภัยของพระสาวกทั้งหลายก็เหมือนกันท่านก็รู้ตามเป็นจริงของมันอย่างนั้นนี่คือการปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อฆ่ากิเลสถ้าดำเนินอยู่เช่นนี้เราอยู่ที่ไหนก็เป็นการต่อสู้กับกิเลสอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะได้เห็นกิเลสหมอบราบให้เราดูสักทีส่วนมากมีแต่เราหมอบราบกับกิเลสเดินจงกรมก็ยังหมอบราบกิเลสนั่งสมาธิก็หมอบราบกิเลสเท่าความเผลอสติเป็นของสำคัญอาการแห่งความเพียรที่แสดงทุกท่ามีแต่ท่าหมอบกราบกิเลสทั้งนั้นเพราะความเผลอสติความใจลอยความไม่ตั้งอยู่ในหลักธรรมแห่งการชำระกิเลสแห่งการแก้กิเลสแห่งการปราบปรามกิเลสกิเลสจึงมีอำนาจกดคอลงได้ทุกอาการแห่งความเพียรให้พึงเข้าใจอย่างนี้ถ้าไม่ใช้สติปัญญาสอดแทรกให้รู้เรื่องของกิเลสแล้วจะไม่รู้กิเลสมันสวมรอยตลอดเวลาตลอดเวลาเรียนให้จบสัจธรรมสัจธรรมมีอยู่ที่กายที่ใจเท่านั้นเรียนจบที่นี่แล้วไม่ต้องหาเรื่องว่าประเสริฐนิพพานไม่ต้องไปหาทำไมนิพพานคืออะไรนิพพานก็เป็นชื่ออันหนึ่งธรรมชาติที่ให้ชื่อว่านิพพานนั้นคืออะไรกิเลสก็เป็นชื่ออันหนึ่งธรรมชาติที่เราให้ชื่อว่ากิเลสนั้นมันคืออะไรมันก็อยู่ที่หัวใจเรานี่ด้วยกันทั้งสองอย่างคือกิเลสก็อยู่ที่ใจนิพพานก็คือใจที่บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสแล้วเท่านั้นถ้าอุปเทศที่เสียจากนิพพานก็ได้นิพพานแล้วตั้งที่ธาตุขันธ์หนึ่งครองตัวอยู่เอาแค่นี้ไปก่อนท่านบรรยายอธิบายให้ฟัง

มันก็ทราบแล้วว่าวัดป่าในการบำเพ็ญทางจิตภาวนาโดยถ่ายเดียวเท่านั้นการดำเนินทางด้านจิตภาวนาต้องอาศัยกายวิเวกเป็นอุปกรณ์แก่จิตวิเวกความสงัดกายและผู้พลั่นวุ่นวายด้วยหมู่เพื่อนและประชาชนที่เข้ามาเกี่ยวข้องบ่อยๆจิตวิเวกก็กายได้รับความสะดวกในการบำเพ็ญแล้วจิตก็เป็นไปเพราะความสงบสงัดเมื่อจิตวิเวกนั่นก็เป็นอุปกรณ์ไปถึงอุปติวิเวกความสงัดจากกิเลสเป็นบาดฐานกันและกันตามทางของพระพุทธเจ้าที่ทรงดำเนินมาแล้วดำเนินอย่างนั้นผู้ต้องการผลดังพระพุทธเจ้าดังพระสาวกท่านก็ต้องดำเนินตามแนวแถวของท่านที่ดำเนินแล้วอย่างนั้นถ้าเราดีกลุ่มตัวออกจากร่องรอยแห่งการดำเนินของท่านก็เท่ากับการดูดีจิตตัวออกจากผลที่จะพึงได้อย่างท่านมันก็ไม่ได้ต้องคิดเสมอผู้ปฏิบัติหลักเหตุผลเป็นเครื่องรักษาตนเป็นเครื่องบำเพ็ญเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะหลักเหตุผลนั้นคือหลักธรรมอย่าปล่อยให้ความอยากเข้าไปเป็นหัวหน้าชักจูงลากถูไถไปด้วยความอยากใช่ไม่ได้ความอยากนะทราบอันที่ไม่ต้องด้วยเหตุผลแล้วเป็นกิเลสความอยากที่เป็นเพื่อเหตุผลนั้นเป็นมรรคเช่นอย่างอยากพ้นทุกข์เป็นมรรคเป็นมุมานะอานะสำหรับรบกับกิเลสหรือต่อสู้กันติดกับกิเลสหรือจะว่าโกรธว่าเครียดว่าแค้นกับกิเลสก็ว่ากันไปเพราะมีเราเคยมีเหมือนกันนี่เคยเรียกว่าเป็นทางมรรคเป็นความคิดที่ถูกเพราะเป็นเครื่องหนุนจะให้มีกำลังจิตใจขึ้นมาเพื่อต่อสู้กิเลสจนได้ชัยชนะถ้าไม่มีกำลังใจไม่มีการมุ่งมั่นละกันดั้งของไม่สำเร็จประโยชน์อะไรเรื่องความมุ่งมั่นและความมุ่งมานะจึงเป็นสิ่งสำคัญสุดท้ายก็ไม่พ้นจากอิทธิบาททั้ง4ไปจนได้เราพูดแยกเป็นแขนงแขนงไปเฉยๆลงท้ายก็อิทธิบาททั้ง4ฉันทะมันพอใจความพอใจพอใจกับอะไรพอใจกับมรรคผลนิพพานความมุ่งมั่นมันก็ไปตามกันกับความพอใจนะอย่างไหนถ้าไม่ไปวิริยะจะไปไหนมุ่งความภาคเพียรมันก็ต้องเป็นไปตามกันจิตตะท่านเอาใจฝักใฝ่ก็หมายถึงว่าจิตใจมีความผูกพันอยู่กับหน้าที่การงานของตนที่จะเป็นไปพวกความสมหวังนั่นเองปัญญาคือความรอบครอบสำหรับตัวการประกอบความภาคเพียรทั้งภายนอกภายในอิทธิบาททั้งสี่ก็รวมลงที่นี่ผู้ปฏิบัติจึงต้องเล็งทางดำเนินที่พระพุทธเจ้าพาสาวกดำเนินอย่างไรหรือพระองค์เองทรงดำเนินอย่างไรนั่นทรงสั่งสอนสาวกก็ทรงสั่งสอนแบบเดียวกันกับที่พระองค์ทรงดำเนินนั่นแหละได้ผลมาแล้วนั้นไม่มีธรรมะอื่นที่พระพุทธเจ้าจะทรงลดหย่อนผ่อนผันให้เป็นความสะดวกสบายแก่สัตว์โลกแล้วได้รับผลเป็นที่พึงพอใจนอกจากหลักธรรมที่ทรงสั่งสอนได้แล้วนี้อันเป็นธรรมที่รับรองในทางเหตุว่าถูกต้องในทางผลว่าต้องได้รับเมื่อเหตุก็ทรงบำเพ็ญมาแล้วผลก็ทรงได้รับมาแล้วจึงต้องนำวิธีการเหล่านี้มาสั่งสอนสัตว์โลกนั้นต้องจะสามลดลงไปโดยลำดับ
บริษัทสี่จะปีกแยะไปอย่างนี้ไม่ถูกพยายามให้มีงานน้อยที่สุดงานอย่างอื่นถึงงานที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่อาศัยทำนั้นทำนี้พยายามให้มีน้อยมากหากมีความจำเป็นก็ทำเสียแล้วให้ทำความในใจไว้เสมอไม่เผลอตัวเพลินไปกับการงานทั้งหลายโดยถือว่าเป็นความสะดวกสบายเป็นเครื่องแก้รำคาญนี่คือความคิดผิดการห่างเหินจากความเพียรภายในกิจการภายนอกอย่างนั้นจะเป็นการแก้รำคาญได้อย่างไรความรำคาญเป็นเรื่องของกิเลสการแก้ความรำคาญต้องชำระจิตใจต้องบังคับบัญชาที่ความอยากมันอยากทำอะไรอยากไปไหนต้องหักห้ามกันจึงเป็นทางถอดถอนเป็นทางแก้ไขกันผู้ที่ท่านดำเนินได้รับผลมาแล้วท่านดำเนินกันอย่างนั้นเฉพาะครั้งพุทธกาลแล้วรู้สึกว่าการจิตตภาวนานี้เป็นหลักเป็นแหล่งเป็นแก่นของศาสนาจริงๆไม่มีงานอื่นงานใดเข้ามาวุ่นวายทับถมโจมตีกันให้ยุ่งเหมือนอย่างสมัยปัจจุบันงานที่ไหนยกขึ้นมาก็เป็นงานเพื่อถอนกิเลสทั้งนั้นท่านดำเนินกันอย่างนั้นความคิดความนึกปรุงแต่งเรื่องอะไรต้องอยู่ในความระมัดระวังอยู่ในความมีสติมีปัญญาเครื่องไกรกรองเสมอไม่ได้คิดไปตามยถากรรมอันเป็นเรื่องของกิเลสถุดลากพาให้คิดให้ปรุงไปการพูดการกระทำทุกสิ่งต้องใช้ความพิจารณาอยู่เสมอจึงชื่อว่าเป็นผู้มีสติเป็นผู้รักษาตนเป็นผู้ระวังเป็นผู้บำรุงรักษาใจใจเมื่อได้รับการบำรุงรักษาอยู่ด้วยดีคือโดยอัตโดยธรรมเฉพาะอย่างยิ่งก็ด้วยสติปัญญานั่นแหละหนีไม่พ้นจิตย่อมจะรับความเยือกเย็นมีความสงบสุขขึ้นไปโดยลำดับการทุกข์ยากลำบากด้วยการประกอบความเพียรนั้นเราอย่าถือมาเป็นอุปสรรคอย่าถือเป็นข้อหนักใจสำหรับผู้จะต้องการถอดถอนกิเลสซึ่งเป็นภัยอันสำคัญอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปโดยลำดับแล้วต้องถือความเพียรเป็นสำคัญกว่าเรื่องที่ว่าหนักใจมีทางนักปราชญ์ท่านเดินอย่างนั้นดังที่เคยได้พูดให้ฟังหลายครั้งหลายหนแล้วสาวกท่านประกอบความภาคเพียรได้รับความทุกข์ความลำบากมีจำนวนมากทีเดียวก่อนที่จะบรรลุธรรมเป็นขั้นๆจนถึงขั้นธรรมมันสุดยอดไม่ใช่ท่านจะล้างมือเปิบและถือความลำบากลำบนในการประกอบความเพียรมาเป็นอุปสรรคแล้วท้อถอยด้อยทางความภาคเพียรไปเสียอย่างนั้นหาไม่เมื่อเราจะนำสิ่งเหล่านี้เข้าไปเป็นเครื่องสนับสนุนก็แสดงว่าเป็นการทำลายตัวเองและเป็นการทำลายวงศ์สกุลของพระศาสนาซึ่งท่านพาดำเนินมาท่านสำเร็จมรรคผลนิพพานด้วยความภาคเพียรท่านสำเร็จมรรคผลนิพพานด้วยความอุตสาห์พยายามด้วยความหนักก็เอาเบาก็สู้ขึ้นชื่อว่าเป็นความเพียรที่ชอบทำแล้วไม่ถอยหลังนี่คือทางเดินของปราชญ์ท่านที่เดินมาแล้วมันมีทางอื่นให้เลือกเดินได้หากว่ามีทางอื่นให้เป็นที่สะดวกสบายการในการดำเนินของสัตว์โลกแล้วใครจะฉลาดเหนือพระพุทธเจ้าไม่มีจะทรงแยกแยกให้สัตว์โลกทั้งหลายได้รับความสะดวกสบายด้วยกันโดยไม่ต้องให้รับความลำบากเหมือนพระองค์ลุ่มเหมือนดังสาวกทั้งหลายที่พระองค์พาดำเนินไปนั้นเลยจะต้องแยกแยะหาความสะดวกมันคดมันโค้งก็พยายามหาทางลัดมันลำบากลำบนขรุขระในวิธีการเดินก็หาความสะดวกให้หาความสะดวกใ
โดยลำดับดับมันจะถึงขนาดที่ว่าเอาหมอนมัดติดคอเลยพระองค์ก็จะสอนไม่ต้องลำบากเอาหมอนมัดติดคอเลยล้มที่ไหนให้หลับที่นั่นเป็นมรรคผลนิพพานที่นั่นไม่ต้องประกอบความภาคเพียรให้ลำบากลำบนมีตถาคตได้พิจารณาค้นคว้าแล้วเห็นความสะดวกอย่างยิ่งแล้วจึงได้นำมาสอนพวกท่านทั้งหลายพระองค์จะต้องทรงแสดงอย่างนี้แต่นี้ไม่มีทางใดนอกจากมัชฌิมาที่ทรงแสดงไว้แล้วนี้ว่าเป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งแล้วจะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เพราะกิเลสทุกประเภทไม่เคยเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นอย่างอื่นพอที่จะเปลี่ยนแปลงมัชฌิมาให้เป็นไปตามนั่นได้เลยด้วยเหตุนี้เมื่อกิเลสเป็นแสดงตัวแสดงอาการออกมาอย่างใดมัชฌิมาใดที่ควรเหมาะสมกับกิเลสประเภทใดซึ่งจะปราบปรามซึ่งกันและกันให้อยู่ในเนื้อมือของมัชฌิมาขั้นนั้นๆจำเป็นจะต้องทุ่มเทมัชฌิมาขั้นนั้นๆลงไปให้เหมาะสมกับการปราบปรามกิเลสที่ชิบหายไปจากจิตใจโดยไม่ต้องลดละท้อถอยนี่เรื่องเป็นอย่างนี้ขอให้พากันเข้าใจเอาไว้และให้ทำความเข้าใจกับตนอย่างซึ้งอย่าสักแต่ว่าฟังเฉยๆแล้วไม่แน่นอนในใจหาความแน่นอนในใจไม่ได้เป็นหลักปักที่ฝ่ายอย่างนั้นไม่ใช่ผู้จะดำเนินเพื่อความพ้นทุกข์จะเกิดความท้อถอยในวันหนึ่งแน่นอนเราอย่าเอาเรื่องอดีตในการประกอบความภาคเพียรในรับความทุกข์ความลำบากของเราเข้ามาเป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญในปัจจุบันซึ่งจะให้เกิดความท้อใจอ่อนใจให้มุ่งต่อกิเลสที่มันยังเหลืออยู่มากน้อยเพียงไรสมมติว่าจิตใจมีความฟุ้งซ่านก็แสดงว่ากิเลสมีท้าทายเราเต็มที่ฉุดลากเราจนกระทั่งจะถลอกปอกเปิดจะตายทั้งเป็นอยู่แล้วเวลานี้ถ้าเราไม่ช่วยตัวเองด้วยความภาคเพียรความอดความทนเราจะช่วยตนได้วิธีใดพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนว่าวิธีใดให้รีบหาศาสตราธรรมาวุธนั้นเข้ามาแก้ไขทันทีนี่คือว่าเป็นอุบายที่ถูกต้องอย่านำเรื่องอดีตหรือเรื่องอนาคตซึ่งเป็นความลำบากผ่านมาแล้วถึงเราทำมาแล้วลำบากอย่างนั้นนั้นก็ไม่เห็นได้อะไรแล้วอนาคตเราก็จะต้องลำบากลำบนอย่างนี้ไปล้วนแล้วตั้งแต่สร้างขวากหนามไว้สำหรับกั้นทางเดินของตนจะไปไหนก็ไปไม่รอดต้องเจาะจมอยู่ในปัจจุบันนั้นจมกลับเรียกว่าจมกลับหาทางไปไม่ได้นี่ไม่ใช่ทางนักปราชญ์ทางนักปราชญ์เรียกว่าวิริยนุขมัตเจติการหลุดพ้นจากทุกนั้นต้องหลุดพ้นด้วยความเพียรเป็นหลักสำคัญนี่เป็นธรรมยืนยันตั้งหน้าตั้งตาคุยปฏิบัติอย่าไปคำนึงในเรื่องมรรคผลนิพพานว่าจะอยู่ที่ไหนที่ไหนด้วยมันเสียเวลาและดีไม่ดีสร้างความวุ่นวายสายแสความสงสัยสังเทต่างๆให้แก่จิตใจของตนซึ่งไม่เป็นประโยชน์อะไรนอกจากเป็นการทำลายความมุ่งหวังมรรคผลนิพพานของตนให้ด้อยลงและจนก้าวไปไม่ได้ความคิดใดที่จะเป็นข้าศึกต่อมรรคผลนิพพานให้พึงทราบว่าความคิดนั้นเป็นเรื่องของกิเลสเพราะกิเลสต้องเป็นผู้มีแง่งอนมากมีเล่ห์เหลี่ยมมากแหลมคมมากไม่มีสิ่งใดในโลกทั้งสามนี้จะเหนือกิเลสไปได้นั่นฟังเลยเรื่องความแง่งอนเรื่องความมีเล่เหลี่ยมอันแหลมคมสลับซับซ้อนจนกระทั่งเราที่ถูกกิเลสกดหัวอยู่ก็เคลิ้มหลับไปตามมันโดยไม่รู้สึกตัวและไม่เห็นโทษของมันว่ากิเลสเคยให้โทษแก่เราอย่างนั้นนั้นบัดนี้ก็เคยให้โทษก็ให้โทษของเราอยู่ในปัจจุบันนั่นเองแล้วยังจะให้โทษเราต่อไปอีกไม่มีเวลาสิ้นสุดนี้ไม่มีความรู้รู้ได้เลยเพราะความแหลมคมคมเพราะความกล่อมอันสนิทเพลงกิเลสนี้ไพเราะเพราะพริ้งมากทีเดียว
ใครฟังแล้วต้องติดใจและจมไปด้วยกิเลสเราพูดถึงเรื่องอำนาจความฉลาดแหลมคมของกิเลสในสามโลกธาตุนี้เป็นบริษัทบริวารของกิเลสทั้งนั้นนอกจากธรรมะมีธรรมะเท่านั้นมีอนุภาพมากเหนือสิ่งเลวร้ายทั้งหลายคือกิเลสทุกประเภทซึ่งจะสามารถนำมาระงับดับกันได้ด้วยมัชฌิมาปฏิปทาที่พระองค์ท่านประทานไว้แล้วโดยสมบูรณ์ยึดเอาหลักนี้ผู้ดำเนินจะได้เห็นความสว่างกระจ่างแจ้งเห็นความเบาความใจของตนไปโดยลำดับด้วยความภาคเพียรที่หนักบ้างเบาบ้างก็ตามถ้าไม่มีความภาคเพียรจะเอาแต่ความสะดวกเข้ามาว่านั้นมันก็เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดก็เท่ากับการเพิ่มพูนกิเลสให้มากขึ้นเลยก้าวขาไม่ออกเดินจงกรมก็ก้าวไม่ออกจะกำหนดจิตนี้ถึงเหมือนอกจะแตกคับหมดในส่วนอกแต่ทำอะไรก็เลยไปไม่ได้ไปไม่ได้มีแต่กิเลสหนีบเอาบังคับเอาบีบบี้สีไฟเอาซะจนแหลกหาทางเดินไม่ได้ตายจมอยู่ในวัฏสงสารไม่รู้กี่กับกี่กันหาประมาณไม่ได้เลยนั่นเป็นของดีแล้วเราควรนำมาพิจารณาเถอะทุกข์ก็ช่างเถอะในโลกนี้ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบขึ้นชื่อว่าความทุกข์แล้วไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีกระดุมผือมีเงินสักกี่หมื่นกี่แสนล้านก็ตามไม่ว่าใครจะมีความรู้ความเฉลียวฉลาดเรียนจบปริญญาไหนมาก็ตามไม่ว่าคนโง่คนฉลาดคนถะมีฐานะและคนตกขึ้นชื่อว่าเข้ามาติดคุกในเรือนจำทั้งสามชั้นนี่แล้วคือกามโลกรูปโลกอรูปโลกจะต้องอยู่ในความควบคุมของนายคุมคือกิเลสมีความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาเป็นตัวการสำคัญไม่พ้นไปได้สักลายเดียวแล้วเราจะสงสัยที่ไหนว่าโลกนี้จะมีความสุขความสบายความทุกข์นั้นได้รับด้วยกันทุกคนขึ้นชื่อว่าเป็นนักโทษแห่งความเกิดแก่เจ็บตายกิเลสเป็นผู้รักผู้หลงกิเลสเป็นผู้บังคับบัญชาบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาภายในหัวใจแล้วรางไหนจะไม่มีทุกข์ในโลกนี้เราสงสัยทุกข์กับผู้ใดว่าไม่มีมีตั้งแต่ผู้แบกกองทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นแบกกองทุกข์ด้วยการวิ่งเต้นขวนขวายด้วยการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วยังแบกกองทุกข์เรื่องเกี่ยวกับเรื่องความวุ่นวายความกระทบกระเทือนภายในจิตใจมากน้อยนี่ยิ่งเป็นของสำคัญในโลกนี้มีตั้งแต่กองไฟเผาหัวใจอยู่ตลอดเวลาไม่ว่ารายไหนๆเราสงสัยจุดใดดอนใดเกาะใดว่าจะเป็นที่มีความสุขความสำราญบานใจขึ้นชื่อว่ากิเลสเป็นผู้บีบบังคับอยู่แล้วในหัวใจนั้นนั้นเมื่อได้พิจารณาให้ชัดเจนอย่างนี้แล้วความเพียรจะหนักมากน้อยเพียงไรพอสู้พอพัดพอเหวี่ยงกันทั้งนั้นแหละคนเราเมื่อเราไม่สงสัยถึงเรื่องโลกนี้ว่าจะให้ความสุขกันอะไรบ้างโลกนี้เต็มไปด้วยกองทุกข์มีแต่เอาเครื่องหลอกลวงกันมาประดับหน้าร้านเท่านั้นภายในมีตั้งแต่ไฟไม่แกรกคือไม่อย่างลึกลับอยู่ภายในหัวใจคมไม่ออกแสดงออกมาอย่างเปิดเผยทางกิริยามารยาทผิวพรรณมณะก็ดีจนถึงแสดงถึงความร้องห่มร้องไห้พิไลลำพันธ์ใจอกใจก็มีสุมอยู่ภายในจิตใจแดงโล่อยู่ทั้งวันทั้งคืนนี่มีจำนวนมากไม่เว้นในชาติชั้นวรรณะใด
ที่ไฟกองนี้จะไม่สุมอยู่ภายในจิตใจได้เพราะกิเลสก็คือไฟเราสงสัยที่ตรงไหนการประกอบความเพียรที่ว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์ด้วยความชอบธรรมเพื่อจะหลุดพ้นเพื่อจะถอดถอนตนออกจากไฟทั้งหลายที่กำลังไหม้รอบจิตใจอยู่เวลานี้เราจะเห็นว่าเป็นทุกข์ในความเพียรอย่างนี้แล้วก็หาทางไปไม่ได้ต้องตายจมกองนรกอเวจีในมนุษย์โลกอย่างนี้และกลับใดกันใดพบใดชาติใดหา

ที่ต้องใช้ความเปลี่ยนพยายามหนักก็หนักเบาก็ยอมรับทุกขนาดไหนก็สู้กันขึ้นชื่อว่านักรบแล้วไม่มีถอยหลังเพราะพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของเราไม่ได้พาให้ถอยหลังสาวกทั้งหลายไม่ใช่ผู้ถอยหลังผู้ก้าวหน้าเดินเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์จนหลุดพ้นไปเสียจึงได้ปล่อยวางทางความภาคเพียรแล้วเสวยวิมุตติสุขทั้งที่ขันธ์ยังครองตัวอยู่และวิมุตติสุขในพระนิพพานเพราะความทุกข์เพียงเล็กน้อยในอัตภาพเดียวหรือในช่วงเวลาไม่กี่ปีกี่เดือนการประกอบความเพียรตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นจนกระทั่งถึงแต่จะรู้หรือบรรลุธรรมบางองค์ก็นานปีบางองค์ก็รวดเร็วบางองค์ก็ครู่เดียวนั่นเองตามอำนาจวาสนาบารมีที่สร้างมามากน้อยต่างกันมีเราก็เกิดในท่ามกลางแห่งวาสนาบารมีอยู่แล้วดีเราก็ทราบได้อย่างชัดเจนชั่วก็ทราบได้อย่างชัดเจนบุญบาปก็ทราบอยู่ประจักษ์ใจธรรมทั้งสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ได้ศึกษาเรียนครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านก็แนะนำสั่งสอนวิธีการดำเนินทั้งเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องวิเลกปัญหาอาสวะเรื่องอัดเรื่องทำให้เราฟังทุกแง่ทุกมุมก็ควรจะซึ้งภายในจิตใจด้วยความเชื่อความมั่นใจให้หนักลงไปเพื่อเป็นอุปกรณ์แก่ประโยชน์พยายามของเราจะได้หนักหน้าก้าวเข้าสู่สันติธรรมคือความสงบโดยลำดับจนกระทั่งถึงสันติธรรมมาราบขาดด้วยความตะเกียบตะกายของเราที่เดินตามครูคือพระพุทธเจ้าซึ่งทรงสลดถึง3ครั้งก่อนจะได้เป็นศาสดาขึ้นมานั่นละเอานั้นมาเป็นตัวอย่างมาเป็นแบบเป็นฉบับเราอย่าหาคนที่เกียจที่คร้านอ่อนแอมาเป็นแบบเป็นฉบับจะกลายเป็นคนหมดคุณค่าหมดราคาหาทางก้าวเดินไม่ได้เป็นโมฆะภิกษุอยู่ไปกินไปหาความหมายไม่ได้ภายในจิตใจทั้งๆที่ธรรมะมีความหมายเต็มตัวอยู่ภายในใจสำหรับผู้ปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังจะพึงประสบพบเห็นด้วยตนเองพากันตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติการพิจารณาท่านผู้ใดถนัดในอาการใดในเบื้องต้นการพิจารณาหรือการสมถกรรมฐานมีความสะดวกเหมาะกับจริตของตนในธรรมบทใดซึ่งเคยได้อธิบายให้ฟังแล้วพึงยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์พิจารณาเกสากำหนดเกสาก็เกสาโลมานะขาทันตาแตะตูถึงวาระที่จะบริกรรมก็บริกรรมถ้าเป็นความถนัดในการบริกรรมก็บริกรรมหรือถนัดในระยะต่อไปเป็นความดูดดื่มที่จะต้องพิจารณาตามเรื่องของเกสาโลมานขาทันตาตัดโจจนกระทั่งถึงอาการ32ให้ตลอดตัวถึงซึ่งมีอยู่ภายในร่างกายนี้ก็พิจารณาให้มีสติติดแนบไปทุกระยะทุกประโยคแห่งการพิจารณาวิเลศจะไม่เข้ามาแทรกแซงวิเลศจะไม่เข้ามาฉุดลากถ้าสติยังเป็นผู้กำกับอยู่กับความรู้คือใจนั้นเมื่อไหร่ใจจะมีความปลอดภัยและใจจะได้ทำงานตามหน้าที่ปัญญาเป็นผู้สอดส่องกรองดูความจริงที่มีอยู่ในร่างกายที่ท่านว่าจะทำเวลาทำจะให้มีความสงบก็ตั้งหน้าตั้งตาทำให้มีสติอยู่นั้นเรื่องของโลกอันนี้มันไปจากเป็นไปจากจิตของเราดวงเดียวนี่แหละเป็นตัวโลกเป็นตัวก่อเรื่องก่อราวทั้งหลายถ้าความรู้มารวมตัวเสียอย่างเดียวเท่านั้นโลกนี่ก็เหมือนไม่มีเพราะไม่มีผู้ไปปรุงไปแต่งไปหลอกไปหลอนให้ความหมายอย่างนั้นอย่างนี้ดีชั่วสวยงามหรือฝังแฝงสูงต่ำประการใดออกจากจิตดวงเดียวนี้ทั้งนั้นเป็นผู้ไปวาดภาพหลอกตนอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนนักปฏิบัติท่านไปจดจ่อเข้าไปในจิตจริงๆจะเห็นเรื่องราวของจิตที่แสดงตัวอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับเรื่องดินฟ้าอากาศต้นไม้ภูเขาบุรุษหญิงชายเรื่องโลกเรื่องสงสารมากน้อยมีตั้งแต่เรื่องของจิตเป็นผู้ปรุงผู้แต่ง

แล้วก็ตื่นเงาตัวเองเพลินประจำเงาเศร้าโศกประจำเงาตัวเองดูตลอดเวลาคือขันมันหลอกขันอันนี้มาจากจิตที่ไม่บริสุทธิ์คืออวิชชาเป็นต้นเหตุอวิชชาปัจจัยสร้างข้ารามันหนุนกันออกมาเรื่อยๆตุ้มให้แตกให้เกิดความสำคัญนั่นหมายอยู่เฉยๆอยู่โดดเดี่ยวมีแต่ความรู้ล้วนๆมันอยู่ไม่ได้เพราะกำลังของสติกำลังปัญญาไม่พอที่จะหักห้ามจิตไม่ให้ปรุงให้แต่งไม่สามารถที่จะกำจัดความคิดในแง่ต่างๆให้สิ้นไปจากใจเหลือไว้ตั้งแต่ความสงบราบคาบให้เห็นความจริงภารกิจดวงเดียวคืออะไรจิตดวงเดียวก็คือความรู้กับความอัศจรรย์อย่างเดียวเท่านั้นไม่มีอันใดเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นสองเลยนี่จิตแท้เป็นอย่างนั้นในขณะที่เราต้องการความสงบเราก็ไม่พึงเกี่ยวข้องกับอะไรให้ดูจุดที่จิตจะกระเพื่อมมันผลักดันออกมาให้คิดให้ปรุงมันบอกชัดๆท่านมีสติเอาเป็นยังไงให้ถือนั้นเป็นอารมณ์ถือนั้นเป็นจุดเป็นหมายถือนั้นเป็นเป้าหมายกำหนดสติลงที่จุดนั้นเอาถ้าจะว่าพุทโธให้อยู่กับตรงนั้นให้ถี่ยิบเข้าไปดูสิมันเป็นยังไงแล้วมันจะมีเรื่องมีราหลอกเจ้าของไหมถ้าลงสติได้กำกับกับจิตด้วยดีแล้วจิตจะปรุงออกเป็นเรื่องขึ้นมาหลอกเจ้าของไม่ได้เรื่องต่างๆที่เคยผ่านไปแล้วกี่ปีกี่เดือนกี่เวลานั้นมันมาสมอยู่ภายในหัวใจเราตลอดเวลานั้นมันมาจากไหนไอ้เรื่องนั้นเป็นแล้วผ่านไปแล้วกี่ปีกี่เดือนมันหายไปหมดแล้วแต่จิตดวงนี้มันไม่หายอารมณ์อันนี้มันตรงขึ้นมาอยู่เรื่อยๆอุ่นขึ้นมาเรื่อยหลอกเจ้าของเรื่อยเพลินอยู่กับตุ๊กตาเครื่องเล่นของเด็กภายในจิตใจของตัวเองอยู่อย่างนั้นเราสังเกตดูให้ดีจะเห็นได้อย่างชัดเจนไม่นอกเหนือไปจากที่กล่าวนี้เลยเพราะนี่ได้พูดตามเรื่องความจริงที่เป็นอย่างนั้นจริงๆหรือพิจารณาอย่างนั้นหากจะพิจารณาเจสาโลมานขาสันตาตะโจตลอดอาการ32ก็ให้รู้ตั้งแต่อาการนี้เท่านั้นอย่าเอาอาการความรู้นี้แยกไปปรุงไปแต่งให้มีภาพนั้นเรื่องนั้นหนึ่งนี้เข้ามาแทรกจนกระทั่งกบเกลื่อนหรือทำลายวัตถุที่เราพิจารณาหรืออารมณ์ที่เราพิจารณานี่สูญหายไปเสียเหลือตั้งแต่กิเลสเครื่องยั่วยวนควรใจภาวนาวันไหนก็ไม่ได้เรื่องเวลามีตั้งแต่เรื่องที่ไม่ต้องการเพราะกิเลสมันอำนาจมากมันถุดมันลากมันผลักมันดันออกไปได้อย่างง่ายดายถ้าเราไม่ฝึกหัดเอาจริงเอาจังเอาความตั้งใจภาวนาอย่างมั่นเหมาะกันจริงๆจะไม่เห็นเรื่องของตัวเองเดี๋ยวก็จะตื่นเงามั่นหมายไปต่างๆดีตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเพื่อความแน่ใจต้องมีสติเป็นเครื่องกำกับรักษาให้ดีให้เห็นผลในการปฏิบัติภาวนาของตนท่านว่าสมาธิเป็นยังไงคือความมั่นคงความแน่นหนาความตั้งมั่นของใจจิตสงบจิตก็มั่นท่านเองถ้าไม่สงบก็รวนเลยเอ็นเอียงไปที่นู่นที่นี่ครับความเป็นตัวของตัวไม่ได้แม้แต่ขณะเดียวจิตมีความสงบคำว่าสงบก็คือสงบความคิดความปรุงต่างๆซึ่งเคยยั่วยวนกวนใจมาแต่ก่อนสงบตัวลงไปเหลือแต่ความรู้อันสงบแน่วนั่นก็สบายมีอะไรกวนนะจากนั้นวาระต่อไปที่เราจะพิจารณาให้เป็นปัญญาก็พึงพิจารณาดังที่กล่าวมานี้แยกแยะดูให้ดีจะเอาข้างนอกมาเป็นปฏิภาคมาเป็นลูกหานิมิตก็ได้ไม่ว่าลูกหญิงลูกชายมันติดได้ทั้งนั้นแหละข้างนอกข้างในติดได้เป็นสมุทัยได้นำมาพิจารณาให้เป็นมรรคให้เป็นทางเดินให้เป็นธรรมทำไมจะเป็นไปไม่ได้แยกแยะออกไปถึงเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ดีหรือจะพิจารณาเรื่องอสุภะอสุพังก็ดีดูมันมีตั้งแต่เรื่องอสุภะอสุพังกองเต็มตัวสัตว์ตัวบุคคลตัวเขาตัวเราไม่มีบกพร่องแม้แต่รายเดียวทำไมมันจึงไม่เห็นของจริงมีอยู่นั่นคือความจริงจิตใจเรามันปีนเกลียวกับธรรมอยู่เสมอมันเหยียบตั้งแต่ขวากแต่น้ำคือที่เหล็กทันหาย่อหัวใจเราทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนหาความสงบสงัดไม่ได้ก็เพราะจิตใจมันปีนเกลียวกับความจริงคือธรรมถ้าพิจารณาให้เห็นตาม
ที่ท่านสอนไว้ตั้งแต่เคยขาลงมานะขาตันตาตะโจมันก็บอกชัดๆแล้วถลกหนังออกมาดูนี่เป็นยังไงคนทั้งคนดูได้ไหมมันมีหญิงมีชายที่ไหนเมื่อถลกหนังออกมาแล้วความสวยความงามมันปรากฏอยู่ที่ไหนมันก็มีแต่หนังบางๆหลอกอยู่ข้างนอกเท่านั้นเองก็ทราบแล้วว่าหนังดูว่ามันซึ้งสิมันถลกออกมาแล้วอ้าวดูทั้งหนังด้วยข้างในข้างนอกของหนังเป็นอย่างไรแล้วดูเนื้อดูเอ็นดูกระดูกดูเข้าไปทุกแง่ทุกมุมในอาการต่างๆจนกระทั่งถึงอาหารใหม่อาหารเก่าเต็มไปด้วยป่าช้าพิษของปฏิกูลโสโครกเน่าเหม็นเต็มตัวทั้งเขาทั้งเรามันมีที่ตรงไหนที่ว่าสวยว่างามว่าน่ารักใครชอบใจเนี่ยมันหาเรื่องหาราวอย่างสดๆต้นร้อนเอาอย่างดื้อๆด้านๆ นี่เหรอจิตนี่ฟาดกันลงไปมันเห็นเหตุเห็นผลเป็นไงนี่แหละคือความดื้อของจิตมันไม่มันฝืนความจริงไม่ได้เป็นไปตามความจริงเพราะฉะนั้นมันถึงได้เกิดความทุกข์ความลำบากแก่จิตใจอยู่เสมอไม่ว่าไปอยู่ที่ไหนมันมีตั้งแต่ภายฟองนี้แหละเผาอยู่เรื่อยๆแต่พ่ออย่างยิ่งไฟราคะตัณหาเพราะความปิ่นเกี่ยวกับธรรมคืออสุภะอสุพังมันเต็มอยู่ในร่างกายของทุกคนกองป่าช้ากองอสุภะอสุพังกองปฏิกูลเต็มไปหมดตั้งแต่ข้างบนลงเบื้องหลังไม่มีชิ้นใดที่จะพอน่าดูน่าชมบ้างเลยแม้เช่นนั้นมันก็ยังเสกสรรได้ลงคอเป็นของสวยของงามถึงกับต้องจิตใจเกิดความกำเริบไปตามล็อกตัวเองเป็นเกิดความกำเริบนี่เป็นเรื่องของตัวเองหลอกตัวเองเท่านั้นนะไม่ใช่อะไรหลอกนะรูปเขาก็สักแต่ว่ารูปมีอยู่ตามเป็นจริงของมันเราจะดูก็ตามไม่ดูก็ตามคิดแง่ใดไม่แง่ใดก็ตามเขาไม่มีความหมายสำหรับรูปนั้นไอ้ผู้นี้ผู้ไปเห็นนี่แหละมันมาเกิดปัญหาเกิดเรื่องเกิดราขึ้นมาในตัวผู้รู้ผู้เห็นนี่แหละไปปรุงแต่งสำคัญมันหมายว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็หลงความสำคัญมันหมายทั้งตนเพิ่มเติมไปต่างแล้วผลที่มันปรากฏก็คือความทุกข์ความแน่นในหัวอกแทบจะเป็นแต่ตายนี่โทษแห่งความคิดความปรุงของมันแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนขนาดนั้นเรายังยอมเชื่อมันไปหรือยังไม่เห็นโทษของมันบ้างหรือสำหรับผู้ปฏิบัติแท้ๆน่ะมันน่าคิดอยู่มากในตรงนี้เอาสิคิดค้นลงไปเข้าใจความจริงอย่างนี้เรื่องมรรคผลนิพพานไม่ต้องถามสิ่งเหล่านี้แหละที่มันปกคลุมหุ้มห่ออย่างมิดตัวไม่มองเห็นกระแสของความสว่างสวายของความสงบของใจพอที่จะแสดงความอัศจรรย์ขึ้นมาโดยลำดับถึงกับต้องเป็นมรรคผลนิพพานขึ้นมานั้นได้เลยก็เพราะสิ่งสกปรกโสมมสิ่งเลวร้ายทั้งหลายเหล่านี้มันปกคลุมหุ้มห่อเสียอย่างมิดตัวเพราะฉะนั้นจึงต้องแก้มันด้วยสติแก้ด้วยปัญญาเพิกถอนมันออกเลิกมันออกเปิดเผยมันออกให้เห็นความจริงเมื่อเห็นความจริงแล้วความสงบไม่ต้องบอกมันยุ่งวุ่นวายเพราะอะไรเพราะมันหลงไม่เห็นตามความจริงแล้วมันก็ถอยตัวเข้ามาตอนนั้นเดี๋ยวยุ่งกับอะไรดูอะไรมันก็อย่างว่าเนี่ยกว่าอย่างปัญญาเนี่ยหวานล้อมไปหมดเห็นแล้วตามความจริงจะมาหลงของตรองจิตมันก็หมุนตัวเข้ามาสงบเย็นเพียงเท่านี้ก็มีความสุขสำหรับผู้ปฏิบัติอาญาเขาหลายครั้งหลายหนเหมือนเขาคาดมาคาดก็จนมุนคาดมุนถอยแหลกละเอียดควรแต่การปักดำนั่นแหละเป็นของสำคัญการพิจารณาที่เที่ยวขี่ข้างขี่หนไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ความจำนิทำนานความคล่องแคล่วแกล้าทราบซึ้งภายในจิตใจด้วยการพิจารณาว่าอย่างไรและเป็นอย่างนั้นจริงๆซึ้งอย่างนั้นจริงๆป่าสุภะของปฏิคูณโสโครก็ซึ้งถึงใจถ้าพูดถึงอนิจจังทุกขังหรืออนัตตาเลยเนี่ยใดก็ซึ้งถึงใจถึงความจริงเรียกว่าซึ้งแล้วมันจะไปหลงของตอมไม่การพิจารณาพิจารณาอย่างนั้นยืนเดินนั่งนอนอย่าให้เผลอพยายามระมัดระวังตัวเสมอการพูดการคุยกันก็ทำให้เผลอได้มาตามจิตตามการมาเกี่ยวข้องกันก็ดีอย่ามาเลิกความเผลอเยื่อต่างๆอย่ามาเลิกความเศร้าสาดสาดความไม่มีสติสตังค์เป็นความไม่มีค่าภายในตัวความไม่มีความหมายในตัวในการมาของตัวในการพูดกัน
ที่การทำทั้งหลายไม่มีความหมายอะไรเลยไม่มีสาระทำให้เป็นสาระแก่เจ้าของด้วยความมีสติจับยั้งรักษาตัวอยู่เสมอทุกข์ก็ทุกข์ยอมรับว่าทุกข์ตายก็ตายตายด้วยความเพียรเป็นไรไปแม้เขาไม่เคยภาวนาเขาก็จะตายอยู่แล้วโลกนี้คือโลกป่าช้าโลกแห่งความคือตายของสัตว์มันจะพ้นไปไหนได้ล่ะมันตายด้วยกันทั้งนั้นแน่นอนที่สุดนอกจากเร็วหรือช้าต่างกันแต่เล็กๆน้อยๆเท่านั้นเราทุกข์เพราะความภาคเพียรเอาให้เห็นจริงเห็นจังตามหลักธรรมเมื่อพิจารณาก็มีความช่ำชองแล้วไม่ต้องบอกแล้วมันถอนมันปล่อยมันวางเข้ามาเป็นลำดับลำดับดังเคยอธิบายให้ฟังแล้วจิตก็ยังมีความผ่องใสมีความคล่องแคล่วแกล้วกล้าเบาหมดภายในจิตเพราะเบาจากอุปาทานข้างนอกก็ไม่ยึดข้างในก็พิจารณาเข้าไปรู้แจ้งเห็นจริงเข้าไปเป็นลำดับจนกระทั่งถึงต่อยถึงวางรูปที่ว่ารูปกายกายเป็นเราเป็นของเราเป็นของสวยของงามพิจารณาแล้วมีแต่เนื้อแต่หนังแต่เอ็นแต่กระดูกพิจารณาเป็นแล้วมีแต่ของอสุภะอสุพังเต็มไปหมดทั้งหลายเป็นเราได้ยังไงพูดพิจารณาหลายครั้งหลายหนก็แจ่มแจ้งเข้าไปออกจากนั้นก็พูดถึงเรื่องธาตุก็ซึ้งพูดถึงเรื่องอสุภะอสุพังก็ซึ้งเห็นชัดเจนตามความจริงและอุปทานซึ่งเป็นผลของตัวจอมปลอมไปสำคัญนั่นหมายมันก็ถอนตัวออกมาอีกหนึ่งก็เบาเบาเรื่อยเรื่อยแต่ลงได้ขนาดนั้นแล้วความเพียรไม่ต้องพูดเลยที่ความขี้เกียจมันหาหน้าไปหมดไม่ต้องไปบังคับบัญชากันละไม่ต้องไปถูด้วยใช้กันเหมือนอย่างตะก่อนที่เรื่องขั้นเริ่มแรกซึ่งมันยังไม่เคยเห็นผลมันก็เหมือนเด็กทำงานนั่นเนี่ยผู้ใหญ่ต้องคอยกำกับดูแลหรือควบคุมอยู่เสมอพอผู้ใหญ่เผลอตัวหรือผู้ใหญ่ปลีกตัวไปธุระอะไรนี่เด็กมันก็เลิกงานเสียไม่ทำก็หยอกเล่นกันไปเสียพอมันไม่เห็นผลของงานแต่เป็นผู้ใหญ่แล้วรู้ผลของงานแล้วมันก็ทำเองอยู่คนเดียวก็ทำได้อยู่กับหมู่กับเพื่อนก็ทำได้ไม่ว่าทีแจงทีละใครจะมาควบคุมไม่ควบคุมไม่สำคัญพอเห็นผลของงานมีความมุ่งมั่นต่องานให้เป็นผลสำเร็จผู้ปฏิบัติธรรมะในขั้นเริ่มแรกก็ต้องถูต้องถ่ายต้องบังคับบัญชากันเพราะยังไม่เห็นผลของธรรมที่เกิดขึ้นจากการภาวนาอันจะแสดงขึ้นที่ใจเป็นผู้รับผลเมื่อมันยังไม่เห็นก็ต้องถูถ่ายบังคับบัญชากันขั้นนี้เป็นขั้นที่ลำบากอยู่บ้างอลัมมาก็ทราบไปแล้วจะว่าขั้นต่อไปปรากฏผลนะความอุตสาห์พยายามมันหนักมาเองความภาคเพียรก็มาเองพอถึงขั้นปัญญาแล้วที่มีหมุนตัวเป็นเกลียวความขี้เกียจหายหน้าไปหมดเดินจงกรมไม่เคยคำนึงกับเวลาว่าเช้าสายบ่ายเย็นนี้ตั้งแต่หมุนตัวติ้วติ้วอยู่กับกิเลสตัวไหนที่ยังไม่ชัดหน้ากิเลสตัวไหนที่ยังไม่ชัดมันเกาะอยู่กับอะไรมันทำให้เกลียดการจิตใจของเราอย่างนี้ค้นลงไปค้นลงไปจนกระทั่งทราบชัดและถอนออกไปเป็นตัวเป็นตอนเป็นพักๆเรื่อยไปเข้าใจงานนั้นเข้าใจนี้อ้อเรื่อยกำหนดพิจารณาเข้ามาเรื่อยการกำหนดพิจารณาก็คือการสู้กันนั่นเองพูดง่ายๆมันทำไมจะไม่ทุกข์ล่ะแต่มันไม่สนใจกับเรื่องทุกข์ยิ่งกว่าการที่จะการถอดถอนกิเลสคือการห้ำหั่นกับกิเลสมันแหลกละเอียดเห็นต่อหน้าต่อตาภายในใจของเรานั้นมันมีน้ำหนักมากเพราะฉะนั้นความขี้เกียจจึงหายหน้าไปหมดเดินจงกรมมันมีระยะเวลาสักครู่เดียวปาก็3ชั่วโมง4ชั่วโมงหลุดนั่งที่ไหนก็เพลินแต่การพิจารณาไม่มีเวลาเหมือนการอิริยาบถทั้ง4เว้นแต่หลับเท่านั้นพอตื่นขึ้นมาก็มือจับงานปุ๊บได้แก่จิตจากอารมณ์ที่ตนพิจารณายังไม่เสร็จในคุณนั้นคลี่คลายออกดูไม่หยุดยั้งจนกระทั่งเข้าใจแล้วปล่อยเองต่อยเองนั่นการพิจารณามันเป็นขั้นเป็นตอนอย่างนั้นแต่อย่ามาคาดหมายนะไม่ถูกบอกวิธีการให้ทราบเฉยการคาดหมายไม่ถูกจะเป็นขึ้นในตัวเองนั่นแหละความจริงต่อความจริงจะเข้ากันได้ทันทีค
ครูบาอาจารย์ที่แสดงให้เราฟังนี้ล้วนแล้วตั้งแต่ความจริงเวลานี้เรายังไม่เห็นความจริงตามที่ท่านสอนเราพยายามดำเนินไปพอจิตของเราถึงความจริงขั้นใดแล้วมันยอมรับกันรับกันเข้ากันได้ทันทีไปโดยลำดับตั้งแต่ทำขั้นต่ำจนมาตั้งถึงคำขั้นสูงและสูงสุดหาที่ค้านกันไม่ได้เลยหนักการปฏิบัติจิตก็มีความเป็นไปครูบาอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนอยู่เสมอโดยถูกทางไม่เป็นที่สงสัยมันก็น่าจะขยับขึ้นไปเรื่อยๆและรวดเร็วกว่าโดยปกติของตัวที่ทำโดยลำพังเราเห็นโทษในการบำเพ็ญเพียรโดยลำพังมาแล้วจึงเน้นที่เกินให้หมู่เพื่อนทราบว่าอย่านอนใจการที่จะแนะนำตักเตือนสั่งสอนสิ่งกันและกันทางด้านจิตภาวนานี้จิตต้องสอนจิตเท่านั้นเราจะไปยกคัมภีร์นั้นมาสอนยกคัมภีร์นี้มาสอนสาธุไม่ได้ประมาทมันก็เหมือนยกยามาทั้งตู้ทั้งหีบนั่นมาทุ่มลงในคนไข้ไม่ทราบเป็นไข้อะไรยาก็ไม่ทราบยากับอะไรต่ออะไรทุ่มก็ลงไปมันก็ไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรดีไม่ดีทำให้คนไข้ตายที่เลยทำไปนะความรู้สุ่ม4สุ่ม5ในการปฏิบัตินี้จะมาสอนผู้รู้จริงเห็นจริงตามขั้นภูมิของตนโดยลำดับนี่มันสอนกันไม่ได้สอนกันไม่หลงผู้ที่ปฏิบัติผู้ที่เข้าใจอัตถธรรมตั้งแต่สมาธิเป็นลำดับของขั้นสมาธิถึงปัญญาโดยลำดับนั่นเป็นความรู้ครับเป็นการรู้ความจริงผู้มาสอนสมาธิจะเอาแบบเอาตำรับตำรามาสอนมันไม่ได้ความเอาปัญญาตามตำรับตำรามาสอนไม่ได้ความถ้าตนไม่เป็นสมาธิจิตตนไม่เคยเป็นสมาธิขั้นนั้นๆมาก่อนจิตตนไม่เคยเป็นปัญญาขั้นนั้นๆมาก่อนแล้วจะสอนไม่เข้าเรื่องเข้าราวไม่เข้ากฎเข้าเกณฑ์ไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังด้วยความสนใจนั้นได้เลยนี่เป็นของสำคัญอยู่มากเมื่อตั้งมีความจริงรับกันอยู่เสมอผู้สอนก็สอนด้วยความจริงซึ่งเห็นแล้วรู้แล้วค่อยมาสอนมันจะผิดไปไหนแล้วก็รวดเร็วทันใจด้วยติดข้องที่ตรงไหนท่านแก้ปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บไปเลยมันเขียนไปล่ำเลยกรรมฐานจริงสำคัญที่ครูที่อาจารย์คอยแนะนำให้ขั้นพุทธการก็สาวกต้องอาศัยพระพุทธเจ้าและลูกศิษย์ลูกหาของสาวกแต่ละองค์ก็อาศัยครูอาจารย์ที่เข้าอกเข้าใจในทางด้านจิตภาวนามาแล้วอย่างสมบูรณ์นั้นเป็นผู้สั่งสอนไปโดยลำดับถ่ายทอดมาเรื่อยจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ท่านขอให้พากันตั้งอกตั้งใจเป็นพิจารณาความมุสาพยายามอย่าลดละนักรบต้องทำใจกล้าหาญอย่าทอดแท้อ่อนแออย่าหวังมอบป่าช้าให้กับภพใดชาติใดซึ่งเป็นเรื่องกองทุกข์ทั้งมวลไม่เป็นที่ไว้ใจได้เลยไม่เหมือนมอบร่างกายมอบชีวิตจิตใจที่จะเป็นความทุกข์ความลำบากขนาดใดก็ตามเพราะความภาคเพียรนี้ไว้กับธรรมเท่านั้นเฉพาะอย่างยิ่งไว้กับความพ้นทุกข์เอาตายก็ตายไม่ท้อถอยแล้วเราจะเห็นแดนแห่งหนองอ้อที่ว่าอ้อนี่หรือที่ท่านว่าดังนั้นดังนั้นที่ท่านว่าทำประเภทนั้นทำประเภทฟากตายมันนี่หรืออ้อนี่หรือนั่นดังที่ท่านอาจารย์มั่นท่านอุทานนั้นเราก็เขียนไว้แล้วว่าอ้ออ้อนี่หรือหนองอ้อนั่นแหละหนองอ้อคือหมดปัญหาที่จะสงสัยโดยประการทั้งปวงแล้วหรือจะมีแต่ความบริสุทธิ์ล้วนล้วนแล้วก็ตั้งแต่ขณะนั้นก็คือว่าหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงตลอดกาลนั่นน่ะน้องอ้อจะอยู่ในหัวใจของผู้ปฏิบัติด้วยความเอาจริงเอาจังเราอยู่ที่ไหนเวลานี้ทุกข์ก็เห็นกันอยู่ชัดๆทั้งร่างกายและจิตใจสมุทัยก็รู้กันอย่างชัดๆทั้งดีใจเสียใจทั้งรักทั้งชังทั้งเกลียดทั้งโกรธเป็นเรื่องของสมุทัยทั้งหมดคิดในแง่ใดๆส่วนมากเป็นเรื่องสมุทัยทั้งนั้นถ้าสติไม่มีเป็นเครื่องบังคับบัญชาไว้ต้องผลิตตัวออกมาเป็นสมุทัยทั้งหมดมรรคก็คือสติปัญญาศรัทธาความเพียรประกอบกันเข้าหนุนเป็นกำลังโดยลำดับลำดับเพื่อกำจัดกิเลสเพื่อกำจัดความฟุ้งซ่านที่มีอยู่ภายในจิตใจนั่นมรรค
นิโรธคือความดับเมื่อมรรคมีกำลังมากน้อยก็ดับความฟุ้งซ่านลำคาญเข้าไปโดยลำดับลำดับนิโรธจากนั้นก็ดับกิเลสเป็นชิ้นเป็นอันไปจนกระทั่งดับกิเลสโดยสิ้นเชิงเรียกว่านิโรธเต็มภูมินะกิเลสสิ้นไปแล้วสัจจะในท่านว่าสัจจิกาตปันติเปภิกขเวสิ่งที่นิโรธซึ่งเป็นสิ่งที่จะพึงทำให้แจ้งสัจจิกาตันติเมภิกขเวเราได้ทำให้แจ้งแล้วคือสิ่งที่จะควรทำให้แจ้งก็ได้ทำให้แจ้งแล้วคือนิโรธชัดประจักษ์ขึ้นกับใจแล้วคุณหลังจากนั้นแล้วไม่มีสัจธรรมอันใดจะแสดงตัวออกมาอีกต่อไปยุติทุกทางใจก็หมดปัญหาโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือเรียกว่าทุกทางใจดับโดยสิ้นเชิงเพราะสมุทัยดับไปด้วยอำนาจของมรรคนิโรธแสดงขึ้นเต็มที่ในขณะที่มรรคประหารกิเลสขาดไปโดยสิ้นเชิงหลังจากนั้นแล้วไม่มีงานอะไรต่อไปเหลือตั้งแต่ทุกข์ภายในร่างกายซึ่งเป็นทุกข์ประจำขันธ์เท่านั้นทุกข์ภายในใจไม่มีเพราะสมุทัยเป็นผู้ผิดทุกข์ประเภทนี้ไม่มีคำว่ามั่งมากที่เคยใช้เฉพาะฆ่ากิเลสเมื่อกิเลสได้สิ้นสุดลงไปแล้วคำว่ามากท่านก็หมดหน้าที่ไปท่านไม่เรียกว่ามากเสียแล้วบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายท่านไม่เรียกท่านไม่สำคัญไม่ปักปันไม่หมายอะไรทั้งหมดเหลือแต่ความบริสุทธิ์ความที่รู้ว่าทุกสมุทัยนี้ทุกดับไปเพราะสมุทัยดับไปมีโยชน์ถึงอบรมให้มากก็ได้อบรมให้มากเต็มที่แล้วก็มักอบรมให้มากก็ได้อบรมเต็มที่แล้วมีโรดที่ทำให้แจ้งก็ได้ทำให้แจ้งประจักษ์แล้วผู้ที่รู้ว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคได้ทำงานโดยสมบูรณ์แล้วหมดหน้าที่ของตนไปแล้วนั้นคืออะไรนั่นแหละผู้นั้นแหละคือผู้บริสุทธิ์ผู้นั้นไม่ใช่สัจธรรมนอกจากสัจธรรมออกไปคือผู้นี้สัจธรรมเป็นธรรมคู่กิเลสกับมรรคเป็นศัตรูต่อกันเป็นคู่ศัตรูหรือเป็นคู่แข่งทุกข์กับนิโรธก็เหมือนกันก็เป็นคู่กันทุกข์ดับเขาเรียกว่านิโรธเท่านั้นหลังจากนั้นแล้วก็หมดไปมันจะมีตั้งแต่กิริยาอาการการประกอบความภาคเพียรในที่จะทำวิหารธรรมคือความเป็นอยู่ในระหว่างขันธ์กับจิตทรงตัวกันตายด้วยสมาธิสมาบัติการทำเป็นจิตใจเพื่อพักผ่อนหย่อนใจระหว่างขันธ์กับจิตให้พอเหมาะพอสมพอถึงการอันควรแห่งขันธ์ที่จะสลายตัวลงไปซึ่งเป็นของแน่อยู่แล้วว่าต้องแตกเพราะฉะนั้นบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายนับแต่พระเจ้าลงมาจึงประกอบความภาคเพียรดังที่ปรากฏในตำหนักตำนานอยู่เรื่อยไปจนกระทั่งถึงอายุขัยแต่ไม่ได้ประกอบความภาคเพียรเพื่อละกิเลสถอดถอนกิเลสตัวใดเป็นเพียงประกอบเพื่อวิหารธรรมระหว่างขันธจิตให้อยู่ครองกันสะดวกสบายราบรื่นโดยสม่ำเสมอจนกระทั่งถึงอายุขัยเท่านั้นมีเท่านั้นนี่งานของพระศาสนางานถอดถอนกิเลสเป็นงานที่เสร็จสิ้นลงได้งานทางโลกหาความสิ้นสุดไม่ได้ตายก็ตายกับงานตายกับความยุ่งเหยิงวุ่นวายห่วงใยไม่มีใครทำงานสำเร็จแล้วค่อยตายไปโลกทั้งโลกทั้งสามนี้ไม่มีใครจะทำงานสำเร็จแล้วค่อยตายไปเหมือนงานคือการถอดถอนกิเลสให้สิ้นสุดตรงแล้วนิพพานไปผู้นี้เป็นผู้หายห่วงอนาลโยไม่มีงานใดให้เป็นที่ห่วงอีกแล้ว

หลักธรรมของพระพุทธเจ้ามีหลายขั้นหลายตอนนับแต่ขั้นพื้นพื้นจนถึงขั้นสูงสุดแห่งธรรมถ้าเป็นร้านค้าก็เป็นร้านสรรพสินค้าแต่สินค้าไม่มีอัดมีมันมีอันในการจำหน่ายต่อลูกค้าหาเลือกได้ตามความชอบใจผู้มีคุณทุนทรัพย์มากน้อยเลือกซื้อได้ในห้างสรรพสินค้านั้นเพราะมีพร้อมสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่เครื่องเล่นของเด็กจนกระทั่งสินค้าที่มีค่าอันสูงส่งศาสนธรรมก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่คฤหัสถ์นักบวชที่จะนำมาประพฤติปฏิบัติต่อตัวเองมีอย่างพร้อมหมดแล้วในศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นธรรมจึงเป็นหลักปกครองโลกได้เป็นอย่างดีไม่มีที่ต้องตินับแต่เด็กขึ้นไปถึงผู้ใหญ่นับแต่รายบุคคลไปถึงส่วนรวมและทั่วโลกดินแดนถ้าต่างคนต่างมีความสนใจดังที่มีความมุ่งหวังความสุขความเจริญอยู่แล้วนั้นธรรมะจะเป็นเครื่องสนองความต้องการของคนให้สมความมุ่งหมายโดยไม่ต้องสงสัยโลกที่หาความสงบร่มเย็นไม่ได้เพราะอำนาจแห่งฝ่ายต่ำซึ่งเป็นข้าศึกกับธรรมนี้เข้าย่ำยีตีแหลกภายในจิตใจของสัตว์โลกเพราะฉะนั้นโลกจึงมีความโลภมากเป็นภัยมากความโกรธมากเป็นภัยมากความหลงมากเป็นภัยมากต่อตนเองและผู้เกี่ยวข้องมากน้อยยิ่งเป็นผู้มีอำนาจราชศักดิ์มากเพียงไรนำข้าศึกทั้งสามอย่างนี้ออกท้ายด้วยแล้วโลกนี้ย่อมเป็นโลกบรรลัยได้โดยไม่ต้องสงสัยเวลานี้มีแต่สิ่งที่เป็นข้าศึกต่อความสงบสุขของบ้านเมืองออกทำหน้าที่ไม่หยุดหย่อนไม่ว่าสถานที่ใดร้อนกันไปหมดทั่วโลกดินแดนเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่เคยทำให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้รับความร่มเย็นแม้จะสามารถทำโลกให้ร่มเย็นได้ด้วยสิ่งเหล่านี้อย่างไรได้โลกจำต้องยอมรับกันในเรื่องความทุกข์ความลำบากทั้งที่มีความรู้แต่ความรู้นั้นกลายเป็นเครื่องไปเป็นเครื่องมือของสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อความสงบสุขของโลกเสียแล้วมีการส่งเสริมสิ่งที่เป็นข้าศึกขึ้นมาภายในตัวและสังคมทั่วไปจึงเป็นเหมือนกับการส่งเสริมไฟให้ลุกลามใหญ่โตมากขึ้นโดยลำดับจนหาขอบเขตหาประมาณไม่ได้ยังฝืนให้เป็นไปอย่างนั้นโดยไม่เห็นโทษของมันว่าเป็นข้าศึกต่อความสงบสุขของโลกอยู่แล้วโลกย่อมจะบรรลัยเพราะสิ่งเหล่านี้โดยไม่ต้องสงสัยนี่เราพูดถึงภาคทั่วไปแห่งธรรมที่เป็นเครื่องปกครองโลกได้เป็นอย่างดีถ้านำไปปฏิบัติแต่ถ้าไม่สนใจในธรรมเครื่องปกครองให้ความสงบร่มเย็นนี้ได้แล้วก็ไม่พ้นที่จะเจอฟืนเจอไฟเจอความเดือดร้อนอยู่ร่ำไปทุกชาติชั้นวรรณะแห่งมนุษย์เราฐานะใดไม่สำคัญอันนี้สำคัญกว่ามีอำนาจกว่าทุกอย่างเมื่อสิ่งนี้บ่งการลงไปแล้วย่อมเป็นไปตามความบ่งการของสิ่งนี้โดยหาข้อคัดค้านต้านทานไม่ได้
เพราะความรู้ความฉลาดสิ่งนี้เหนือกว่าอยู่แล้วมันย่นเข้ามาจากส่วนใหญ่คือโลกเข้ามาสู่สังคมเข้ามาสู่ครอบครัวเข้ามาสู่ตัวของเราเมื่อโลกเป็นเรื่องใหญ่โตทำไม่สามารถจะเอื้อมถึงและไม่มีใครสามารถที่จะแนะนำสั่งสอนโลกให้เห็นคุณค่าแห่งธรรมยิ่งกว่าคุณค่าแห่งเพื่อนไปที่เป็นอยู่ภายในจิตใจนั้นก็ต้องย้อนเข้ามาสู่วงแคบโดยลำดับจนกระทั่งถึงตัวเราโลกไม่สามารถที่จะปกครองตนปกครองกันได้ด้วยความเป็นธรรมแต่เราต้องพยายามให้ผิดแปลกจากโลกที่เขาไม่สามารถกลายเป็นผู้สามารถขึ้นมาปกครองตนด้วยธรรมเฉพาะอย่างยิ่งคือนักบวชเป็นผู้พร้อมแล้วในการปฏิบัติธรรมทุกอาการที่เคลื่อนไหวไปมาและทุกอิริยาบถทุกสถานที่เป็นสถานที่อิริยาบถที่เหมาะสมอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ววันหนึ่งคืนหนึ่งเจตนาของเราเองก็ทราบชัดภายในตัวถ้าเรามีความมุ่งหวังต่อสิ่งใดเราจึงได้ยอมตนเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเราก็มุ่งต่อความสงบสุขภายในจิตใจมุ่งอัดมุ่งทำทำนั้นให้ความร่มเย็นแก่เรามากน้อยตามกำลังที่เราประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นขั้นนั้นๆได้หรือข้อนั้นๆได้การบวชเป็นการประกาศเพศของตนให้โลกทราบทั่วๆไปว่าเป็นผู้พร้อมแล้วที่จะเป็นคนดีที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมอันเป็นของดีให้ดีขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งถึงขั้นดีเลิศเป็นบุคคลดีเลิศเป็นพระดีเลิศภายในตนโดยไม่ต้องอาศัยผู้หนึ่งผู้ใดมาเสกสรรปั้นหยอกก็ตามเป็นความดีและเป็นความดีเลิศอยู่ด้วยการกระทำของตนนี่เราทราบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจงนำความที่ตนทราบภายในจิตใจนี่อยู่แล้วออกแสดงออกทำหน้าที่ให้เต็มไม่เต็มหน่วยของตนอย่าได้ลดละท้อถอยคุณงามความดีอันจะพึงได้จากศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าทำทุกข้อทุกขั้นทุกภูมิไม่มีข้อสงสัยแล้วว่าจะนำผู้ปฏิบัติตามธรรมนี้ให้ตกทุกข์ได้ยากลำบากเข็นใจหรือตกนรกหมกไหมนะครับความทุกข์ทรมานเพราะการประพฤติปฏิบัติธรรมพาให้ร่มจมไม่มีข้อสงสัยแล้วแม้นิดเพราะเป็นสวขาตธรรมจัดไว้ชอบทุกแง่ทุกมุมแล้วในบรรดาธรรมทั้งหลายที่พระองค์นำมาสั่งสอนโลกทรงค้นอยู่ถึง6พระพรรษามาทดสอบกับพระทัยคือโรคซึ่งมีอยู่ภายในนั้นแก้ไขกันโดยลำดับลำดาจนเป็นที่ได้ยนได้ผลเป็นที่แน่พระทัยสุดส่วนแล้วจึงนำธรรมนั้นออกมาสั่งสอนโลกธรรมนั้นจึงกลายจึงเรียกว่าสวดพระธรรมตรัสไว้ชอบแล้วไม่มีข้อขัดแย้งและเป็นนิยานิกธรรม นำผู้ประพฤติปฏิบัตินั้นให้หลุดพ้นจากสิ่งปิดขวางปิดบังสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยออกได้โดยลำดับตามกำลังความสามารถของตนนี่ธรรมมีอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นพระองค์ทรงรับรองยืนยันแล้วโดยถือพระองค์เป็นองค์ประกันในคุณภาพแห่งธรรมทั้งหลายที่นำมาประกาศสอนโลกนี้ว่าไม่เป็นอื่นนอกเหนือจากเป็นธรรมล้วนๆและเป็นของประเสริฐเลิศยิ่งกว่าโลกไหนๆโดยถ่ายเดียวเท่านั้นเราจึงไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดความล่มจมเพราะการทุ่มเทกำลังความสามารถในลงในการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อการต่อสู้กิเลสอันเป็นตัวพิษตัวภัยหรือเป็นข้าศึกอยู่ภายในจิตใจมานานด้วยอธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องตำราปราบปรามเพราะธรรม
ป็นที่รับรองมาแล้วจากพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายถ้าเป็นยาก็เรียกว่าได้ทดลองมาเต็มที่แล้วเห็นผลเป็นที่พอใจประจักษ์ใจแล้วจึงนำมารักษาโรคแต่ละประเภทประเภทโรคเมื่อต้านทานยาชนิดนี้หมอต้องได้พลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหายาขนานใหม่มาแก้จนกระทั่งโรคไม่สามารถจะต้านทานยาได้แล้วคนไข้ก็หายจากโรคโรคภายในจิตย่อมมีการต้านทานยาคือทำเหมือนกันถ้าเราทำด้วยอุบายนี้เป็นความชินชาก็แสดงว่ากิเลสนั้นมีความต้านทานธรรมต้องคิดแปลงเปลี่ยนแปลงอุบายวิธีต่างๆจนสามารถระงับดับกิเลสประเภทนั้นๆลงได้ด้วยวิธีการนั้นๆเช่นเดียวกับหมอพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหายาขนานใหม่มาแก้โรคที่ต้านทานยาจนหายไปได้อุบายวิธีประพฤติปฏิบัติตนจึงขึ้นอยู่กับความฉลาดแหลมคมของผู้จะปราบกิเลสตัวฉลาดยอมตรายภพเช่นเดียวกันไม่เช่นนั้นแก้กันไม่ลงแก้กันไม่ตกต้องได้ใช้อุบายเสมออย่าติดความสุขความสบายมันเป็นนิสัยกิเลสนอนเนื่องของกิเลสฝังอยู่อย่างลึกลับเราไม่อาจทราบได้ว่าความนอนใจหรือความสบายอันนี้ว่าเป็นไผ่ต่อเราเอง เราเห็นว่าความทุกข์เพราะการประกอบความภาคเพียรเพื่อจะแก้กิเลสเหล่านี้ว่าเป็นไผ่เองดังนั้นก็หาทางรอดไปไม่ได้เพราะขัดจากความมุ่งหมายของธรรมว่าวิริยะนันทุกขมัจเจติคนจะหลุดพ้นจากทุกข์ไปได้เพราะอำนาจแห่งความเพียรในระหว่างการประกอบความเพียรอยู่นั้นความทุกข์ก็ต้องเป็นไปตามๆกันเป็นปีเดียวกันกับเชือกเหมือนเชือกนั่นเองจะไม่ได้รับทุกข์ได้อย่างไรผู้มุ่งปราบต่อธรรมย่อมไม่คำนึงถึงความทุกข์ที่เป็นไปด้วยการประกอบความภาคเพียรยิ่งกว่าการเห็นภัยของกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกอันใหญ่หลวงภายในจิตใจนี่เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะควรคำนึงสำหรับผู้ปฏิบัติเราเขาเข้าร่ำเรียนในมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนโรงร่ำโรงเรียนต่างๆได้ความรู้วิชาออกมาแจกแบ่งกระจัดกระจายไปทุกแห่งทุกผลจะกลายเป็นผู้มีความรู้ทั่วๆไปเพราะความรู้ที่เขาเรียนมาจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยนั้นเราเป็นผู้มาศึกษาอัตธรรมจากครูจากอาจารย์ในสำนักต่างๆก็เช่นเดียวกับเข้าศึกษาเราเรียนหาความรู้ทิศทางจากโรงเรียนต่างๆของเด็กนั่นแหละของคนทั้งหลายนั่นแหละเขาได้ไปพิสูจน์ปฏิบัติเขาได้ความรู้วิชาไปแจกจ่ายตลอดทั่วถึงเราทำไมแม้จะแจกเรายังไม่ได้มันไม่เร็วไปมากเหรอเราต้องคิดในข้อนี้วิชานี้เป็นวิชาที่สำคัญซึ่งเรามุ่งสละคารวะที่เรือนชีวิตจิตใจสมบัติเงินทองทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาที่โลกเห็นว่าเป็นของมีคุณค่าน่าชอบใจออกมาสู่ความเป็นพระเพื่ออัตเพื่อธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากยิ่งกว่านั้นเป็นไหนทำไมเราจะไม่มีกำลังใจที่ต้องประพฤติปฏิบัติทำไมเราจะฝ่าฝืนความทุกข์ความยากความลำบากด้วยความภาคเพียรนี้ไปไม่ได้พระพุทธเจ้าเป็นคนเช่นไรก็เป็นคนเหมือนกันกับเราสาวกเป็นคนเช่นเดียวกับเราท่านผู้ผ่านไปแล้วไม่มีภัยมีเวรไม่มีทุกข์ทั้งหลายติดตัวติดองค์ท่านไปเลยท่านก็เคยผ่านทุกข์มาแล้วด้วยความภาคเพียรเช่นเดียวกันเหตุใดเราจะผ่านความทุกข์เหล่านี้ไปกับความเพียรไม่ได้ทำไมเราจะสนิทสนมกับความทุกข์นี้เพื่อความเพียรไปไม่ได้ทำไมเราจะเห็นว่าความทุกข์เหล่านี้เป็นพิษภัยต่อเรายิ่งกว่ากิเลสเป็นภัยต่อเราเราต้องย้อนหน้าย้อนหลังพิจารณาผู้ปฏิบัติเพื่อแก้กิเลสต้องแทรกต้องซ้อนอุบายวิธีการต่างๆเพื่อจะปลดเครื่องตนให้หลุดพ้นจากกิเลสไปได้โดยลำดับจึงจัดว่าเป็นผู้หาความรู้ความฉลาดจากครูจากอาจารย์จากอัตจากธรรมนี่คือการต่อพืชปฏิบัติเป็นอย่างนี้อุบายวิธีให้ต่างๆให้ผิดขึ้นมาเรื่อย
เราอย่าให้รอให้เสียเรื่องเวลาในขณะที่จะทำความสงบแก่จิตใจด้วยสมถะธรรมก็ให้เป็นความจริงความจังต่องานนั้นๆจริงๆอย่าทำรอเลยถือเป็นจิตเป็นการเป็นงานอันเดียวเท่านั้นในโลกนี้ไม่มีงานใดเข้ามาเกี่ยวปนไม่มีความคิดไม่มีอารมณ์ใดเข้ามาเกี่ยวปนมีแต่อารมณ์ที่เกี่ยวกับธรรมซึ่งทำอยู่โดยเฉพาะในวงปัจจุบันนี้เท่านั้นเป็นอารมณ์ของจิตโลกเป็นเหมือนไม่เหมือนนั่นแหละที่ว่าเป็นผู้ตั้งหน้าตั้งตาเพื่อความสงบใจด้วยธรรมสมถะธรรมนั้นจริงๆผลก็เป็นขึ้นมาได้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะท่านที่เป็นเจ้าหน้าของพวกเรานั้นท่านได้ผ่านไปแล้วด้วยอุบายวิธีนี้จึงได้สอนพวกเราไว้ ในขณะที่จะพิจารณาแยกแยะดูสภาวะธรรมทั้งหลายนับแต่ขันธ์ทั้ง5คือกองรูปได้แก่ร่างกายของเราเวทนาสุขทุกข์เฉยๆซึ่งมีอยู่ทั้งทางร่างกายและจิตใจสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างอย่างเราก็แยกแยะพินิจพิจารณาให้ประสานประสานกันเพื่อความแจ่มแจ้งชัดเจนภายในจิตใจโดยทางปัญญาความจริงซึ่งเป็นของมีอยู่แล้วในขันธ์นี้จะไม่ประกาศจะไม่เปิดเผยขึ้นมาให้สติปัญญาของเรารับทราบกันได้อย่างถึงใจได้อย่างไรเพราะเป็นสิ่งที่รอรับกันอยู่แล้วด้วยภาคปฏิบัติสิ่งเหล่านี้เป็นของจริงเปิดเผยอยู่ด้วยความจริงของตนไม่ได้มีอะไรลี้ลับนอกจากกิเลสเป็นผู้ปิดบังจึงกลายเป็นของลี้ลับขึ้นมาเท่านั้นที่เราไม่เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเป็นอสุภะอสุภังเป็นของปฏิกูลโสโครกก็เพราะกิเลสตัวเดียวเท่านั้นเป็นผู้ปิดบังความจริงนี้ไว้เอาความจำปลอมเข้ามาเสกสรรพันยอมาปิดตาปิดใจของเราเสียเราจึงได้หลงหุ่มง่ามต้มเตี้ยมไปกลับมาแล้วเคยหลงมามากน้อยอย่างไรแล้วอุบายวิธีเหล่านี้ที่กล่าวมาเหล่านี้ก็เพื่อจะได้เห็นเรื่องความจำปลอมของกิเลสที่มันปิดหูปิดตาจมูกเลี้ยงกายของเราอยู่ทุกเวลาเวลามีแต่มันเป็นผู้เดินหน้าโดยถ่ายเดียวตาสัมผัสรูปจะเป็นรูปชนิดใดก็ตามมีแต่กิเลสเป็นผู้ทำการทำงานเสียเองเสียงกระทบหูจะเป็นเสียงประเภทใดก็มีแต่กิเลสออกทำงานเสียเองกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายตลอดถึงใจของเราก็มีแต่เรื่องของกิเลสเป็นผู้ทำงานก่อนหน้าเราเสียเองทำออกหน้าออกตาไม่ได้แสดงตัวไม่ได้ถูกกิเลสเหยียบย่ำทนายหรือปิดบังหุ้มห่อไว้หมดเมื่อเป็นเช่นนั้นความจริงจะเห็นได้ที่ไหนมันก็มีแต่ของปลอมทั้งนั้นเพราะกิเลสเป็นตัวจอมปลอมเป็นผู้ทำหน้าที่ของตนอยู่ผลหน้าหน้าก็ต้องเป็นเรื่องของกิเลสคือความรุ่มร้อนพาจิตใจอยู่โดยดีเพื่อเปิดของจำปลอมนี้ออกด้วยหลักความจริงจึงต้องพินิจพิจารณาให้เห็นตามความจริงนั้นด้วยธรรมโดยความตั้งสติลงให้ดีในจุดที่ตนพิจารณาเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ปิดบังลี้ลับเป็นของเปิดเผยอยู่ด้วยความจริงที่ปิดบังก็คือกิเลสอย่างเดียวสติปัญญาก็เป็นความจริงประเภทที่จะต้องเปิดความจริงให้เห็นอย่างชัดเจนมีอยู่แล้วภายในจิตใจของผู้รอบการค้นคว้าการพินิจพิจารณาก็สติปัญญาจะเกิดเฉพาะบุคคลที่ชอบใคร่ครวญพินิจพิจารณาแต่ไม่เกิดสำหรับคนที่เกียจไม่ชอบคิดอ่านแต่ต้องอะไรเวลาจะพิจารณาทางด้านปัญญาก็ให้พิจารณาอย่างที่กล่าวนี้ร่างกายไม่ว่าร่างกายข้างนอกข้างในพิจารณาให้เป็นมรรคทางเดินของเพื่อความราบรื่นเพื่อความปลดเปลื้องเป็นได้เหมือนกันหมดเพราะจิตติดได้ทั้งข้างนอกข้างในรักได้ชังได้เกลียดได้โกรธได้ทั้งภายนอกภายในเป็นกิเลสได้ทั้งนั้นการพิจารณาเพื่อแก้ไขถอดถอนสิ่งที่เป็นภัยเหล่านั้นจึงพิจารณาได้ทั้งภายนอกภายในไม่มีข้อขัดแย้งกันดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนบรรดาสาวกทั้งหลายให้ไปเยี่ยมป่าช้าเพราะยังไม่สามารถมองเห็นป่าช้าซึ่งมีอยู่กับตัวของทุกคนทุกคนไปได้ในขณะที่เริ่มได้การปฏิบัตินั้นจึงต้องทรงสั่งสอนให้ไปเยี่ยมป่าช้าไปดูทั้งตายเก่าตายใหม่ป่าช้าผีดิบเพราะสมัยก่อนไม่มีการเผาการฝังกันตายแล้วก็ไปทิ้งเกลื่อนอยู่ตามป่าตามโลกที่เป็นเดินป่าช้าแล้วให้พระท่านไปพิจารณากรรมฐานให้เห็นเป็นเรื่องน่าสลดสังเวชเพราะคนตายแล้วให้ส่วนมากไม่น่าจะมีความกำหนัดยินดีไม่น่าเพลิดเพลินรื่นเริงพอจะให้เก
กิดความลืมเนื้อลืมตัวเพิ่มขึ้นเพราะการเยี่ยมป่าช้านั้นท่านจึงสอนให้ไปเยี่ยมป่าช้าที่มีอยู่บ้างท่านก็สอนไว้ในการปฏิบัติต่อซากศพประเภทนั้นเช่นผู้ตายใหม่อย่าด่วนเข้าไปเกี่ยวข้องให้พิจารณาที่ตายเก่าไปโดยลำดับลำดาซะก่อนที่เป็นอสุภะอสุพังซึ่งเวลาพบแล้วเห็นแล้วให้เกิดความสลดสังเวชเบื่อหน่ายอันเป็นอัดเป็นธรรมเพื่อปลดเครื่องตนเองให้หากังวลในสิ่งเหล่านี้ที่เคยรักเคยชอบมาเป็นเวลานานไปโดยลำดับก็สอนให้พิจารณานี้ก่อนเมื่อสติปัญญามีกำลังพอที่จะกล้าเข้าพิจารณาอสุภะอสุพังในซากอสุภที่ตายใหม่ก็ให้พิจารณาที่ตายไปเช่นเดียวกับตายเก่าเพราะเป็นสภาพเหมือนกันเป็นแต่เพียงยังไม่แตกไม่สลายยังไม่เน่าไม่พองขึ้นเต็มตัวของมันในขณะนั้นเท่านั้นแต่มันก็ทำงานของมันไปด้วยความเน่าพองเปื่อยแตกกระจัดกระจายไปเช่นเดียวกับภาคศพทั้งหลายที่เป็นมาแล้วสอนให้พิจารณาเพื่อให้เห็นจริงตรงนั้นแล้วน้อมเข้ามาสู่ตัวของเราเองซึ่งจะต้องเป็นเช่นนั้นเหมือนกันแม้ปกติก็เป็นอยู่แล้วภายในเป็นของปฏิกูลโสโครกเหียนี่คือปัญญาพิจารณาภายนอกพิจารณาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงมีในธุดงข้อหนึ่งเหมือนกันว่าธุดงข้อเยี่ยมป่าช้าป่าช้านอกแล้วก็เทียบเข้ามาสู่ป่าช้าในพอได้หลักได้เกณฑ์จากป่าช้าภายนอกแล้วก็ย้อนเข้ามาสู่ภายในพิจารณาป่าช้าภายในนี้เป็นอันมหาสงสัยทั้งป่าช้านอกป่าช้านอกทั้งป่าช้าในเปิดของจริงขึ้นมาเห็นตามความจริงตามขั้นภูมิของมันหรือตามสภาพของมันที่เป็นอยู่จนกระทั่งถึงลงถึงธาตุธาตุเป็นกายเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแต่ฉะนั้นคำว่าอสุภะสุพังก็หมดไปอันนี้กลางทุกขังตาค่อยๆหมดไปโดยลำดับตามขั้นของจิตของธรรมที่ได้รู้ได้เห็นคำว่าอันนี้กลางทุกขังตาก็ละเอียดไปตามปัญญาตามขั้นภูมิของกสิปัญญาที่พิจารณาได้และกลายเป็นขั้นธรรมละเอียดเข้าไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงนิมมุตตุดพ้นแล้วคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาก็หมดปัญหาไปเช่นเดียวกับทางเดินของเราที่ไปสู่จุดต่างๆเมื่อไปถึงที่นั่นแล้วทางก็หมดปัญหาไปในขณะที่ก้าวเข้าถึงสถานที่ตนต้องการเหมือนจิตใจเมื่อก้าวเข้าสู่แดนแห่งความหลุดพ้นโดยประการทั้งปวงแล้วคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเป็นทางเดินเพื่อความหลุดพ้นก็หมดปัญหากันไปเองโดยไม่ต้องสลับต้องตัดต้องทิ้งหากเป็นไปด้วยความเหมาะสมของจิตดวงนั้นเองเช่นเดียวกับเราเดินทางเข้ามาสู่จุดที่ต้องการนี้แล้วทางกับเราก็ไม่ต้องไปปลดไปเปื้องซึ่งกันและกันหากปลดปัญหากันไปในตัวนั่นแหละในขณะที่พิจารณาทางด้านปัญญาก็ให้พิจารณาอย่างนั้นพิจารณาไม่เพียงครั้งหนึ่งครั้งเดียวเราอย่าเอาเวลาเอาการกำหนดนับเท่านั้นเท่านี้ไปเป็นกฎเป็นเกณฑ์ยิ่งกว่าการพิจารณาเห็นแจ้งเห็นจริงในสิ่งนั้นพิจารณาหลายครั้งหลายหนหากค่อยเข้าใจเข้าไปเองทัดขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งพอตัวเมื่อพอแล้วการปล่อยวางก็ไม่ต้องบอกอุปทานความยึดมั่นนั้นเป็นผลของความลุ่มหลงของจิตเมื่อพิจารณารู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงของมันแล้วความยึดมั่นถือมั่นก็ถอนตัวเข้ามาเองไม่ต้องไปแยกไปถอนมันแหละมันถอนของมันเองการถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเรื่องของกิเลสปักปันเสียดแดนหรือตีหัวตะปูย้ำเอาไว้นั้นย่อมเป็นอิสระขึ้นมาโดยลำดับพ้นจากความกดขี่บังคับของกิเลสมาเป็นขั้นเป็นตอน จนกระทั่งพ้นโดยสิ้นเชิงความอยู่ใต้อำนาจบังคับบัญชากดขี่ข่มเหงของคนมันดีเมื่อไหร่จะเป็นผู้ใดก็ตามถูกเขากดขี่บังคับทรมานทั้งการอยู่การกินการตายการมาการหลับการนอนในยาบททั้งสี่ตลอดสถานที่ต่างๆอยู่ใต้อำนาจแห่งความบังคับบัญชาความทรมานทั้งนั้นคนเราหาอิสระหาความสุขได้ที่ไหนเช่นอย่างเขาติดคุกติดตารางเป็นคนที่เสียอิสระหมดอิสระแล้วคนธรรมดาทั่วไปจึงไม่มีใครต้องการดักเป็นคนคุกคนตารางเพราะไม่อยากอยู่ในความกดขี่บังคับทรมานจากผู้หนึ่งผู้ใดมีจิตใจที่ถูกกิเลสอาสวะประเภทต่างๆกดขี่บังคับอยู่ตลอดเวลาทำไมเรากลับยินดีทั้งที่เราประพฤติปฏิบัติธรรมมาทำเป็นของเลิศของเบอร์เกิดก่อนกิเลสเป็นยังไง
เหตุใดเราจึงกลับยินดีในเรื่องของกิเลสมากยิ่งกว่าเรื่องของธรรมถ้าไม่ใช่ถูกกล่อมจากกิเลสอย่างแนบเนียนอย่างละเอียดละอออ้อยอิ่งแล้วจะเป็นอย่างไรต้องเป็นเพราะเพลงของกิเลสมันหอมหวนชวนให้ชมไม่ชวนให้ดูดให้ดื่มไม่มีวันอิ่มพอนั่นแหละสัตว์โลกทั้งหลายจึงติดกันได้นี่เรามีเครื่องมือพิสูจน์ได้แก่อัตธรรมแล้วควรจะนำมาพิสูจน์ให้เห็นจริงเห็นจังกันในการประพฤติปฏิบัติของเรานี่แหละวิธีการที่จะพิสูจน์ให้เห็นดำเห็นแดงให้เห็นเป็นความจากความจริงขึ้นมาระหว่างธรรมกับกิเลสต่างกันอย่างไรถ้าพูดถึงโทษกับคุณต่างกันอย่างไรพูดถึงเรื่องความวิเศษกับความเลวร้ายระหว่างธรรมกับกิเลสต่างกันอย่างไรจะทราบภายในจิตของเราภายในขันธ์ของเรานี้ภายในวงของผู้ปฏิบัติองค์ของเราตัวของเราผู้ปฏิบัตินี่แหละผู้ไม่ปฏิบัติจะไม่มีทางทราบได้สันทิฏฐิโกมอบให้เป็นสิทธิของผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองเห็นเองระหว่างกิเลสกับธรรมที่กำลังต่อสู้กันเวลานี้เป็นอย่างไรเรามีชนะตรงไหนบ้างหรือมีแต่ความแพ้อย่างราบอย่างราบตลอดเวลาก็ไม่พ้นที่จะถูกกดขี่บังคับจากกิเลสตลอดไปเช่นเดียวกันเป็นของดีแล้วเลยต้องคิดเรื่องเหล่านี้อุบายวิธีสั่งสอนตนต้องพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงหลายตลบทบทวนร้อยสามพันคมจึงจะทันกับปัญญาของกิเลสนี่ขณะที่พิจารณาทางด้านปัญญาเอาให้จริงให้จริงอย่างนี้แล้วปัญญานั่นแหละที่จะพาให้จิตสงบเข้ามาอย่างไม่มีเยื่อใยกับสิ่งใดตัดขาดไปด้วยเมื่อพิจารณาชัดเห็นชัดเจนแล้วก็ตัดขาดจากสิ่งนั้นเป็นลำดับลำดาแม้จะยังไม่ขาดสะบั้นลงหมดลงโดยสิ้นเชิงในขณะเดียวก็ตามแต่ก็ไม่พ้นจากความเพียรที่พยายามจากสติปัญญาที่พยายามพิจารณาเยอะแยะให้เห็นเป็นนับเป็นตอนขาดกันไปเป็นนับเป็นตอนไปได้ธรรมที่ท่านกล่าวไว้ไม่ใช่กล่าวแบบโมฆะมีแต่ชื่อแต่เสียงมีแต่ตัวหนังสือแต่มีความจริงเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มธรรมอยู่ในศาสนาธรรมที่ประกาศสอนไว้ไม่มีบกพร่องเลยความบกพร่องมันจึงอยู่ที่เราผู้นับถือศาสนาแต่ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักศาสนาอย่างแท้จริงเท่านั้นถ้าปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมอย่างแท้จริงเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วผลที่ท่านเคยได้เคยเห็นประกาศสอนพวกเราไว้แล้วนั้นจะมารวมอยู่ที่ใจของเราผู้ปฏิบัตินี้ไม่ต้องสงสัยเพราะไม่มีภาชนะใดสิ่งใดที่จะเหมาะสมยิ่งกว่าจิตใจยิ่งกว่าใจดวงจะคอยรับทราบรับรู้รับเห็นกับธรรมทั้งหลายและเป็นสถานที่หรือเป็นภาชนะอันเหมาะสมอย่างยิ่งกับธรรมทุกขั้นทุกภูมิไปจะรวมอยู่ที่ใจดังธรรมท่านกล่าวไว้ว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนสิทธามโนมายาธรรมทั้งหลายสำเร็จแล้วด้วยใจอยู่ที่ใจดีชั่วเกิดขึ้นที่ใจอยู่ที่ใจใจเป็นผู้รับทราบใจเป็นผู้สัมผัสสัมผัสใจเป็นผู้รับสวยทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วอยู่ที่ใจท่านสอนว่าอย่างนั้นเมื่อปฏิบัติให้เห็นตามความจริงไปโดยลำดับแล้วเราจะปฏิเสธได้ยังไงว่าใจไม่เป็นผู้รับอัตตธรรมทั้งหลายแต่กลายเป็นสิ่งอื่นรับอัตตธรรมแทนอย่างนี้ต้องเป็นใจเท่านั้นตาหูจมูกลิ้นกายเป็นทางเดินเป็นเครื่องมือสำหรับประพฤติปฏิบัติธรรมจะยังผลแห่งธรรมที่เกิดขึ้นจากเครื่องมือเหล่านี้เข้ามาสู่ใจอยู่เดียวสติเป็นสำคัญอย่าท้อถอยอย่าอ่อนแออย่าอินหนาละอาใจต่อการตั้งสติถ้าไม่อินหนาละอาใจต่อมรรคผลนิพพานต่อความสุขอันประเสริฐเลิศกว่าโลกทั้งหลายแล้วอย่าอินหนาละอาใจต่อการตั้งสติการพิจารณาด้วยปัญญาและต่อความเพียรทุกด้านทุกแง่ทุกมุมให้มีความตั้งตัวเสมอเพราะเราเป็นนักต่อสู้เราเข้าสู่แนวรบกับกิเลสแล้วเวลานี้ความท้อแท้อ่อนแอเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดทำงานอยู่บนหัวใจเราจึงไม่ควรให้มันมาแย่งชิงเอาจิตดวงเลิศดวงประเสริฐนี้ไปขยี้ขยำให้แหลกให้เหลือดังที่เคยเป็นมาแต่สมัยที่เรายังไม่เคยรู้เรื่องรู้ราวอะไรกับศาสนาธรรมและไม่เคยปฏิบัติเวลานี้เราได้ออกปฏิบัติแล้วต้องเอาให้จริงให้จังต่อการปฏิบัติของตนทุกข์ก็ยอมรับพระพุทธเจ้าก็ทุกข์มาพอแล้วสาวกก็ทุกข์มาพอแล้วประกาศทั้งทุกข์ทั้งสุขให้พวกเราได้เห็นในตำรับตำราครูอาจารย์องค์ไหนที่ว่า
เป็นที่นับถือเคารพเลื่อมใสของประชาชนทั้งหลายองค์ไหนก็องค์นั้นอยากพูดว่าร้อยทั้งร้อยไม่มีองค์ที่ล้างมือคอยเปิดเลยนอกจากเป็นผู้เดินตายมาแล้วจึงได้

เรื่องพระเมตตาสงสารสัตว์โลกจะต้องหาวิธีการที่สะดวกสบายที่สุดให้สัตว์โลกได้พุทธปฏิบัติและหลุดพ้นไปจากทุกข์อย่างรวดเร็วแต่นี่มันเป็นไปไม่ได้ยังเห็นว่าเหมาะสมเฉพาะมัชฌิมาปฏิปทานี้เท่านั้นยากลำบากก็อยู่ในความเหมาะสมกับธรรมนี้ธรรมนี้เป็นธรรมที่ออกหน้าออกตาที่จะปราบกิเลสทั้งหลายให้สิ้นซากไปได้ไม่มีธรรมใดนอกเหนือไปจากมัชฌิมาปฏิปทานี้เลยนี่ท่านจึงได้ประกาศธรรมนี้กับไว้ให้พวกเราทั้งหลายมัชฌิมาคือความเหมาะสมกับการปราบกิเลสสรุปลงแล้วคือศีลสมาธิปัญญาศีลเราก็ได้รักษาอยู่แล้วโดยปกติไม่มีความระแคะระคายในศีลว่าด่างพ้อได้ทะลุขาดไปที่ไหนสมาธิที่ยังไม่มีเพราะอะไรเพราะกิเลสมันขยี้ขยำจิตใจให้ขุ่นมัวสุมกับมันอยู่ตลอดเวลาจึงหาความสว่างกระจ่างแจ้งหรือหาความสงบร่มเย็นไม่มีไม่ได้เราก็รู้อยู่แล้วจะทำวิธีใดจะทำให้จิตใจมีความสงบของใจได้เราก็ต้องพยายามเอาวิธีนั้นมาช้ายากลำบากก็ต้องสู้ต้องทำสัญญายังไม่เฉลียวฉลาดก็พยายามคิดพินิจพิจารณาถ้าจะทำหรือรูปประขันเวทนาขันสัญญาขันวิญญาณขันอย่างนี้แหละเป็นหินลับของปัญญาให้คมกล้าขึ้นถ้าพิจารณาสิ่งเหล่านี้ต้องเป็นหินลับปัญญาได้เป็นอย่างดีทุกข์ก็เป็นหินลับปัญญาสมุทัยมันสอดแทรกขึ้นมาตรงไหนปัญญาก็สอดแทรกเข้าไปทำลายลงไปได้อุบายไปเรื่อยๆมีความฉลาดแหลมคมเข้าไปเรื่อยเรียกว่าสมุทัยเป็นหินลับปัญญาก็ได้เพราะคนมายาของสมุทัยที่แสดงออกมาแต่ละอย่างละอย่างนั้นเป็นเรื่องที่จะให้ปัญญาได้ฟิตตัวเองให้ฉลาดแหลมคมยิ่งกว่ามันเข้าไปโดยลำดับขนาดมันมาไม้นี้ก็สู้ไม้นี้มาไม้นั้นสู้ไม้นั้นสู้เรื่อยมาหลายเหลี่ยมหลายคมหลายสันหลายคมก็สู้กันแบบนั้นนั้นก็ทันกันปัญญาไม่ได้คมกล้าเพราะการอยู่เฉยๆไม่ได้เกิดขึ้นเพราะการอยู่เฉยๆแต่เกิดขึ้นเพราะการพิจารณาและคมกล้าด้วยการพิจารณาย้อนหน้าย้อนหลังหลายตลบทบทวนเกิดขึ้นเพราะผู้ชอบจิตและบำรุงสติปัญญาด้วยการพิจารณาอยู่โดยสม่ำเสมอย่อมมีสติปัญญาแก่กล้าขึ้นในลำดับสุดท้ายกิเลสก็อ่อนลงไปอ่อนลงไปจนกระทั่งสิ้นไปโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเลยนั่นแหละที่นี่เรียกว่าอิสระเสรีเต็มที่แล้วจิตที่มีอะไรกดท่วงเลยอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนไม่มีสมมุติแม้แง่ใดเข้าไปขัดไปแย้งไปจิตไปขวางจะให้เป็นจิตที่มีความสุขเกษมเต็มที่ได้อย่างไรจิตที่อยู่ใต้ความกดขี่บังคับอยู่ตลอดเวลาก็เช่นเดียวกับนักโทษที่ถูกกดขี่บังคับอยู่ในที่คุมขังตลอดเวลานั่นแหละแม้แต่นอนก็ยังต้องถูกบังคับจะหาความสุขที่ไหนจากความเป็นนักโทษนั้นในจิตที่กำลังเป็นนักโทษเพราะอำนาจแห่งกิเลสบังคับบัญชาอยู่ตลอดเวลาจะหาความสุขความสบายที่ไหนความสงบร่มเย็นบ้างก็ไม่มีเพราะกิเลสไม่ให้สงบมันกวนตลอดเวลาความเฉลียวฉลาดที่พอมีที่จะปลดเครื่องกิเลสก็ไม่ให้มีเสียมันปิดขั้นไว้หมดไม่ให้คิดไม่อ่านแต่ตรองอะไรได้พอเป็นเหตุเป็นผลที่จะแก้หรือดับปราบปรามกิเลสได้แล้วจะหาความสุขความสบายความหลุดพ้นความเป็นอิสระได้อย่างไรเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติจึงต้องค้นคว้าจึงต้องพิจารณาจึงต้องฝืนการต่อสู้กันต้องฝืนไม่ฝืนไม่เรียกว่าการต่อสู้อยู่เฉยๆเรียกว่าต่อสู้ไงการทำหน้าที่ต่อสู้กันนั้นต้องฝืนทั้งนั้นแหละลำมาก็ฝืนทุกข์ก็ฝืนขัดข้องขนาดไหนก็ฝืนโง่ก็ฝืนความโง่ให้เป็นความฉลาดแก้ความโง่ลงด้วยความฝืนมันก็ฉลาดสุดท้ายก็ไม่พ้นความพยายามแต่ได้ยังขอให้ทุกๆท่านนำไปประพฤติปฏิบัติเห็นที่ท่านว่าแดนแห่งความเกษมอยู่ที่ไหนเราอ่านมัธยพอตามตำหนักตำราสมาธิก็อ่านซะจนน้ำลายก็มีในปากแล้วปัญญาก็อ่านซะพอวิมุตติหลุดพ้นก็อ่านก็เห็นแต่ตัวหนังสือคนเขียนเป็นตัวออกชื่อออกเสียงของบาปของบุญของนรกของสวรรค์ของกิเลสตัณหาประเภทต่างๆของมรรคผลนิพพานแต่กิเลสจริงๆไม่ว่าประเภทไหนไม่มีในหนังสือนั้นมีแต่ชื่อ

มาธิปัญญามรรคผลนิพพานก็ไม่มีในหนังสือนั้นมีแต่ชื่อตัวจริงไม่มีมีอยู่ที่ใจของเราท่านสอนให้ย้อนเข้ามาดูที่ใจเขียนไว้ในตำราก็สอนเข้ามาที่นี่กิเลสอยู่ที่นี่บาปธรรมอยู่ที่นี่ศีลอยู่ที่นี่สมาธิอยู่ที่นี่ปัญญาอยู่ที่นี่กิเลสทุกประเภทรวมอยู่ที่หัวใจนี้มรรคทุกประเภทรวมอยู่ที่หัวใจปราบปรามกิเลสก็ปราบปรามกันอยู่ที่หัวใจกิเลสหมอบราบไปหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วความหลุดพ้นก็คือใจดวงนี้แหละสรุปแล้วลงอยู่ที่นี่ทั้งหมดไม่อยู่ที่อื่นที่ใดขอให้พากันลงใจในการปฏิบัติอย่าไปคาดไปหมายมรรคผลนิพพานว่าอยู่ที่นั่นที่นี่นั่นเลวไหลจะคลุกเนาหาความจริงไม่ได้จะเลวไหลตลอดไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรนะเห็นเช่นนี้พูดถึงน้ำตาเนี่ยมันแปลกนะแหมเราก็ไม่เคยคิดมันน้ำตาเรามันจะพังในขณะที่มันโอ้โหโอ้โหมันถลกสำเร็จมันย้อนไปถึงพระพุทธเจ้าที่ว่าน้ำตาล่วงน้ำพระเนตรล่วงนั่นแหละคือน้ำตานี่เป็นสมมติธาตุขันเป็นสมมติแต่เพราะอาศัยจิตความรู้สึกของจิตนักตกก็แสดงออกมาเช่นอย่างถ้าคนทั้งหลายร้องห่มร้องไห้เวลาคนนั้นคนนี้ตายถ้าสาวกอรหันต์ท่านตรงธรรมสังเวชนะต่างกันเช่นน้ำตาล่วงออกมามันมีอะไรที่กระตุกนี่แต่ท่านเป็นพรหมธรรมสังเวชเพราะไม่ได้กระเทือนจิตของท่านให้เกิดความเสียอกเสียใจเหมือนอย่างโลกทั่วไปมันกลายเป็นธรรมสังเวชขึ้นมาท่านจึงให้ชื่อน้ำตาของพระอรหันต์นั้นว่าเป็นธรรมสังเวชเป็นหนึ่งนั่นพระเนรล่วงนะขนาดที่พระพุทธเจ้าแต่รู้ที่แรกนั่นแหละเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ก็ต้องเป็นไปเหมือนโลกแต่ความรู้สึกนั้นต่างกันเรื่องพระเนรบูชาต้นโพทั้ง7วันเรายอมรับหมดมาเห็นคุณค่าไปหมดอย่างหลวงปู่ขาวท่านบอกเวลาจะกลับมาจะได้หนีจากที่นั่นนั่งมาแล้วนั่งหันหลังกลับคืนอีกนะหันหน้ากลับคืนไปดูสถานที่อยู่แล้วดูประชาชนที่เขาให้ปัจจัยเครื่องสนับสนุนชีวิตจิตใจให้เป็นไปในทางความเพียรและชีวิตจิตใจตลอดนานเห็นคุณค่าไปหมดท่านว่าเพราะท่านไม่มีอะไรมาจีบมาขวางแล้วก็ตรงลงไปตามหลักความจริงไปเลยไม่มีอะไรมาจีบมาขวางเนี่ยอย่างนั้นก็เป็นเหมือนกันเวลามันพลิกแผ่นดินโลกธาตุสมมตินี่ออกจากใจแล้วมันโอ้โหไม่มีครั้งใดสมัยใดเหมือนเลยมันคงจะมีเท่านั้นในชีวิตนี้เขาปึ้งที่อะไรนั่นน่ะโอ้โหโอ้โหทำอยู่ที่ไหนทำอยู่ไหนแบบปลดสะพายบาปเป็นเขาลูกนั่นลูกนี้ปฏิบัติธรรมทำอยู่ที่ไหนทำที่ไหนความมืดมันอยู่ที่ไหนความปิดบังมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนก็มันอยู่ที่ใจเวลามาเจอกันจังๆที่ใจแล้วมันก็ไปเห็นโทษในสิ่งที่ควรเห็นเห็นคุณค่าในสิ่งที่ควรเห็นอย่างถึงใจเหมือนกันน้ำตาล่วงโทษทั้งตัวที่มันมึนหน้าผมเสี่ยงมาโดยลำดับลำดังมาถึงขั้นถึงมาถึงดินแล้วควรจะก้าวมันไม่ก้าวมันถูกกับวิชาอ้อยเอาไว้อ้อยอิ่งเลยโถโหโอ้โหอย่างนี้แหมเอาวิชาเป็นอย่างนี้เราเหลือเลยยังไม่เชื่อเป็นวิชาเพลินต่อความสง่าพาเพลินความแปลกประหลาดอัศจรรย์อัศจรรย์วิชาโอ้โหเวลานั้นออกไปมีสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาไม่เหมือนนั่นที่ไหนถ้าเป็นโลกกับคนและโลกฟากโลกที่ไหนจะมันโลกมันต่างกายกันแสนกันมันเพื่อวิธีที่สิ่งที่ว่าอาจารย์น้อยอย่างมันก็เป็นเหมือนกองขี้ควายระดับดีนะโอ้โหวิชาเนี่ยละเอียดถึงขนาดนี้เท่านาโอ้โหโอ้โหหรือว่าถ้าวิชาเราฟากเหมือนเสือโคร่งเสือดาวเหมือนยักษ์เหมือนผีแบบเขาไปเจอตัววิชาจริงโอ้ยตัวกล่องแล้วจึงเรียกว่านางบังเงานางงามจักรวาลมันติดมันพันลืมเนื้อลืมตัวเพลินอยู่กับ
ประเภทนั้นท่านเห็นไหมนั่นแหละคำว่าสมมติกับวิมุตต่างกันขนาดไหนพอมันผ่านกันออกไปแล้วตอนนั้นจึงก็มาเห็นโทษกันเหมือนกับคนนรกคนนั้นมันก็นรกกับแดนสวรรค์พูดง่ายๆอยู่ในความควบคุมนี่เลยมันไม่ได้ไปอยู่ในนั่นนี่มันอยู่ที่หัวใจบีบคั้นที่หัวใจพอเอานี่ออกแล้วนี่มีแค่ชั้นอนาอีกไหนอีกนี่มีอยู่ที่จิตมันขนาดผ่าเผยมันไม่มีอะไรมาจีบมาคว้างมาพี่แย่ก่อควายอย่างนี้มันมีแต่กิเลสอย่างเดียวเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นอยู่นั่นแหละนี่แล้วลูกคู่ครามก็ยังมีครูมีอาจารย์แนะนำสอนในทางที่ถูกที่ดีอยู่แล้วมันก็น่าภูมิใจอยู่น่าผู้ปฏิบัติแต่แบบสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้หน้าในหลังถ้าพูดแนะนำสอนก็ไม่มียิ่งลำบากพาใส่พ่อแม่หัวจันฟาดลงเต็มเหนียวทั้งท่านฟาดลงเต็มที่แล้วฟาดลงเต็มเหนียวนั่นมันไม่กล้าพูดว่าไม่มีงานใดที่จะหนักยิ่งกว่างานฆ่ากิเลสหนักงานฆ่ากิเลสที่เป็นงานที่หนักมากในชีวิตงานที่เราเคยผ่านมามากน้อยจะหนักอย่างไรไม่ได้เห็นขนาดเป็นสละตายจะกันวะแต่งานฆ่ากิเลสไม่รู้กี่ครั้งที่มันเป็นพื้นสละเพื่อทำเป็นกระตายสละไปเรื่อยๆเป็นเพื่อนๆกันนี่นะถึงวาระเอานะเนี่ยเนี่ยเรียกว่าปล่อยละทีนี้ไม่ตายก็รู้ไม่รู้ตายเท่านั้นนะเรียกว่ามีเป็นสละเป็นทักๆงานนี้จะถึงขนาดนั้นจ้ะงานอื่นเราไม่เคยได้สละเป็นกระตายกับมันวะงานทั้งโลกที่เคยปฏิทำมาแต่งานต่อสู้กิเลสที่ได้สละอย่างนั้นจริงๆทุกทรมานที่สุดอีกคุ้มค่าในตำแหน่งชมด้วยซ้ำชมเรื่องความอุตสาห์พยายามความบึกบึนในการปฏิบัติมาของตนภูมิใจเพราะอย่างทุกวันนี้มันทำไม่ได้นี่ตายนี่ทำได้ไงมันเป็นคนละคนเป็นคนละโลกอีกแหละไอ้เล่าคนนี้กับคนคนนั้นน่ะกับเล่าคนนั้นน่ะพูดถึงกำลังใจมันก็ไม่มีความมุ่งมั่นมันก็ไม่มีพูดตรงๆอย่างเงี้ยมุ่งมั่นความมุ่งมั่นมันก็ไม่มีกำลังใจมันก็ไม่มีกำลังวังชาของส่วนร่างกายมันก็ไม่มีนี่แล้วจะเอาอะไรมาให้เป็นได้อย่างนั้นมันตายว่ะนั่นกำลังใจมันพุ่งเดินเตะซัดเตะใจมันจะห่อเหินเดินฟ้าหนึ่งมันทั้งที่ร่างกายมันหมดกำลังของมันเฉพาะการอดการทุกข์ทรมานนั่นแหละมันเฉพาะอะไรแต่กำลังของจิตมันยิ่งเด็ดถึงว่ามันคนละโลกอีกแหละกำลังของกายเป็นอย่างหนึ่งกำลังของจิตเป็นอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นมันถึงพอฟาดเผาอย่างกันเพราะความมุ่งมั่นที่จะเอาให้รู้ให้เห็นนั่นที่มันหนักมีกำลังมากชีวิตจิตใจก็ไปรวมอยู่ที่ความมุ่งมั่นนี้หมดมีคุณค่าเฉพาะความมุ่งมั่นที่จะให้หลุดพ้นคุณค่าของชีวิตเลยทุ่มกับหาตรงนั้นหมดเลยทุกวันนั้นไม่ได้ใช่ไหมมันโง่พูดแสนโง่นะความมุ่งมั่นก็ไม่มีไม่กล้าจะมุ่งมั่นไปไหนอย่างนี้แล้วแต่ว่าเซ่อแต่เซ่อจุดเซ่อแล้วไม่มุ่งมั่นไปไหนอยู่เฉยแม้แต่เรื่องเป็นเรื่องตายไม่เคยไม่เห็นมาเป็นกังวลไม่มาคิดมันอยู่ก็อยู่ก็รู้ก็อยู่นี่จะไปหาที่ไหนเนี่ยเป็นก็รู้ก็อยู่นี่เวลาจะตายมันก็คืออันนี้มันกระแสก็รู้อยู่นี่กระแสที่จะได้อยู่แล้วเนี่ยมันรู้ไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็จะสงสัยอะไรแล้วตายจะไปเกิดที่ไหนก็เวลานี้เป็นยังไงล่ะเนี่ยจิตเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วจะไปเกิดที่ไหนเกิดที่ไหนมันก็รู้อยู่ชัดแล้วสงสัยอะไรอีกเนี่ยมีทั้งว่าปัจจตังด้วยทันทีที่ควรประกาศอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนไม่ใช่ว่าจะมาประกาศครั้งหนึ่งครั้งใดครั้งหนึ่งคนเดียวนะมันเป็นหลักธรรมชาติเวลารู้แล้วก็เป็นทันทีที่ควรรู้ผ่านไปแล้วมันก็เป็นทันทีที่ควรมันอย่างนั้นประจักษ์ตลอดเวลาเราจะเอาอะไรมาสงสัยในเรื่องเกิดเรื่องตายมันจะไปที่ไหนต่อที่ไหนเรื่องพบเรื่องชาติจะไปเกิดเป็นอะไรมันบอกไปได้ตัวมันเสร็จโดยหลักธรรมชาติแล้วนี่จะไปกังวลอะไรนี่เรียนธรรมปฏิบัติธรรมถ้ามันเห็นอย่างนั้นมันถึงตรงกับหลักที่ว่าสวดคาโตกตาธรรมธรรมนั้นกล่าวไปชอบแล้วชอบแล้วถ้ามันเห็นชอบกันหลักธรรมจะหาที่แย่งพุทธญาติที่ไหนนอกจากกราบอย่างราบเท่านั้นพระพุทธเจ้าปรินิพพานกี่องค์กี่ล้านปีมันไม่
สำคัญนั่นมันเป็นเพียงเวลาเวลาธรรมชาติความจริงนั้นมีการมีสถานที่ที่ไหนเป็นหลักธรรมชาติหรือถ้าพูดเป็นปัจจุบันเป็นปัจจุบันตลอดเวลารู้นี่แน่ก็เหมือนอันนั้นอันนั้นเหมือนอันนี้เราจะเอาการสถานที่เข้ามาจับได้ยังไงเพราะนั่นเป็นสมมติอันนี้เป็นความจริงมันต่างกันอันนั้นเป็นความจำจำมาองค์นั้นนิพพานอีกนั้นนั้นท่านั้นปีท่านี้ปีเป็นความจำอันนี้เป็นความจริงเนี่ยรู้อยู่นี่เห็นอยู่นี่ข้าพุทธเจ้าไม่มีข้าองค์นี้ที่นี่แต่ลบล้างพุทธเจ้าทั้งหลายว่ามีก็ลบล้างอันนี้ที่ทำถ้ายอมรับอันนี้แล้วก็ยอมรับพุทธเจ้าทั้งหลายแน่มันอันเดียวกันท่านเป็นกล้าพูดว่าธรรมะทุกบททุกบาทที่เราเรียนเรานั้นนั้นน่ะเหมือนกับพระพุทธเจ้าแสดงบอกอยู่ตลอดเวลานะเป็นปัจจุบันทั่วสดร้อนๆอย่างนั้นน่ะเช่นอย่างสัจธรรมธรรมทั้งสิ้นเหมือนพระองค์ประกาศกลางวันอยู่ในขณะนั้นที่ออกกับเสียงเรานั่นแหละคือธรรมวิญญาณความจริงอยู่นั้นอยู่ในนั้นน่ะเป็นแต่ธรรมนั้นแท้ๆไม่เป็นไปอย่างอื่นนี่จะเป็นเหมือนกับพระองค์ประทานพระวาทด้วยพระโอษฐ์เองให้เราได้ยินได้ฟังอยู่ทุกวันเสียงธรรมคือเสียงความจริงไม่มีความปลอมอยู่นี่ตลอดเช่นเดียวกับกิเลสจริงมันตลอดมันไม่ขึ้นกับการสถานที่อะไรกิเลสมันจริงอยู่ที่หัวใจมีที่หัวใจทำเมื่อได้จริงเป็นส่วนตนแล้วก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันกิเลสมันยังเป็นฝ่ายสมมติมันยังมีความแปรไปได้ถึงมันจะมีอยู่ในหัวใจตลอดมาก็ตามมันก็มีสภาพที่จะแปรไปได้เหมือนกันเพราะมันเป็นสมมติเพราะฉะนั้นจริงต้องทำกิเลสเป็นจริงสลายลงไปจากใจได้ด้วยอำนาจแห่งธรรมซึ่งเป็นสมมติแก้กันเมื่อผ่านนี่แต่แล้วจิตมันก็เป็นนิมิตแล้วทีนี้เอาการสถานที่อะไรเข้าไปจับอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องได้นั่นนะจังหวัดอิสระเป็นที่อยู่ไหนก็อยู่ไปไหนก็เท่าเดิมมันเนี่ยเขาไม่ไปเกี่ยวข้องกับอันนั้นอันนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับอดีตอนาคตสถานที่นั่นที่นี่ที่เกิดที่ตายอะไรนั่นไม่ได้เกี่ยวข้องมันอยู่ด้วยหลักธรรมชาติของตัวเองด้วยความพอตัวเมื่อพอตัวแล้วจะไปเอื้อมหาอะไรนั่นนะจิตจะพอตัวเป็นยังไงหาจริงจังสู้ปฏิบัติมันจะไปฟังหูม้าตาเถื่อนนั้นพูดผลนิพพานหมดเสร็จหมดสมัยคนตาฟ้าตาฟังมืดแปดประคิดแปดได้มันท่ามน้ำลายแบบนี้พระพุทธเจ้ามันจะผู้มืดแปดได้นะที่สอนธรรมนี่พระพุทธเจ้าไม่ใช่องค์หลอกลวงโลกไม่ใช่ศาสดาหลงลวงโลกเจ้าธรรมมันหลอกโลกเป็นไงจริงยังไงก็ต้องสอนอย่างนั้นเลยสอนตามความจริงพอรู้ตามหลักความจริงแล้วจึงมาสอนเอาเครื่องหลอกลวงมาสอนได้ยังไงในจิตมีแต่ความจริงล้วนๆเป็นส่วนภายในพระทัยพระเจ้าของปลอมมาหลอกโลกเนี่ยมันจะยิ่งเห็นนะมันหลอกคนผลนิพพานหมดเสร็จหมดสมัยไปแล้วปฏิบัติเท่าไรก็ไม่ได้ตัวมันเองไม่สนใจกับศาสนาไม่สนใจการปฏิบัติแล้วมันจะเอาอะไรมาตัวนั้นเนี่ยตัวโมฆะเมื่อผลนิพพานหมดหมดกับผู้นั้นเนี่ยผู้ปฏิบัติตามหลักของมรรคผลนิพพานอยู่ทำไมมรรคผลนิพพานจะหมดไปไหนมรรคผลนิพพานไม่ใช่ผลหมากล่างไม้พอจะหมดดูหมดกาลหมดสมัยถ้าเป็นเหมือนผลหมากล่างไม้มันก็หมดไปได้อย่างนี้ผลนิพพานไม่ใช่ผลไม้นี่นะคือความจริงเหมือนอย่างความเตียนนะพี่นั่นอยู่ในที่โล่งถ้าเราต้องการจะหาความเตียนโล่งจากสถานที่นั่นเราก็ถางต้นไม้ดาหญ้าออกสิปาดกวาดออกเนาะมันจะมีการมีสมัยมาจากไหนปกวาดทั้งหมดแล้วมันก็เตียนโล่งขึ้นที่นั่นไปหาการหาสถานที่ที่ไหนอีกเย็ดจึงตกถูกปกคลุมห่อยิ้มก็มืดมิดแต่ที่แต่ด้านอย่างนี้แหละเขาจะเดือดปิดบังพอเปิดที่เดือดหมดแล้วธรรมชาตินี้จะต้องไปหามาที่ไหนไม่ต้องไปหาเพราะมีอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวเลิกกันละเก็บเหนื่อยแล้ว

พวกเราทั้งหลายที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งการได้บรรพชาอุปสมบทในพุทธศาสนานี้ด้วยแล้วจัดว่าเป็นผู้มีวาสนาบารมีเป็นพิเศษไม่น้อยเหมือนกันถ้าเราเทียบกับโลกทั่วๆไปในแดนโลกธาตุนี้เพราะพระพุทธศาสนานี้เท่านั้นที่ทำโลกให้เย็นได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยสุดความร่มเย็นอย่าว่าแต่ความร่มเย็นเล็กๆน้อยๆธรรมดาที่เป็นพื้นนี่เลยจนถึงความร่มเย็นที่นอกจากสมมุติไปที่เรียกว่าอนันตกาลก็คือศาสนธรรมของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นเป็นผู้ให้อุบายหรือบุกเบิกทางก้าวเดินเพื่อความสงบขั้นนั้นๆจนถึงขั้นสูงสุดที่เรียกว่านัตติสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนี่หมายถึงถ้าเราหมายถึงความสงบอันราบคาบก็ได้แก่ความสิ้นเครื่องวุ่นวายภายในจิตใจแม่น้อยไม่มีเหลืออยู่เลยนั่นแหละในขณะเดียวกันการก้าวเดินนี่เป็นของสำคัญมากเพราะทางที่ก้าวเดินนั้นแม้จะมีทางอยู่พอเป็นรูปเป็นร่างหรือเป็นถนนหนทางอย่างเดินโล่งก็ตามผู้ก้าวเดินมักจะทะเลทลายเสมอยิ่งเป็นทางพอเป็นรูปเป็นร่างนี้ด้วยแล้วก็คอยแต่จะก้าวออกนอกลู่นอกทางเหยียบขวากเหยียบหนามหาผามตั้งแต่กองทุกข์ใส่ตัวเองเพราะการก้าวเดินไม่ถูกทางนั้นเป็นส่วนมากมีอย่างนั้นเฉพาะอย่างยิ่งผู้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาและได้ปฏิบัติตนโดยเจตนามุ่งหวังอย่างแรงกล้าก็ยังไม่พ้นที่จะถูกหลอกถูกหลอนต้มตุ๋นจากสิ่งจอมปลอมทั้งหลายจนได้ทุกระยะนั่นแหละถ้าไม่ตั้งท่าตั้งทางจริงๆแล้วจะผิดพลาดไปได้โดยไม่ต้องสงสัยเวลานี้ศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าในตำรับตำรานั้นไม่ขาดตกบกพร่องมีโดยสมบูรณ์ใครเขาเขียนใครเขาแต่งแทรกขึ้นมาไม่น้อยอีกนอกจากตำรับตำราที่เป็นต้นฉบับเดิมแล้วแต่เราขอพูดถึงต้นฉบับเดิมคือตำรับตำราเช่นอย่างพระไตรปิฎกซึ่งท่านแสดงไว้แล้วนั้นมีอยู่โดยสมบูรณ์แต่ผู้ปฏิบัติที่จะก้าวเดินไปตามแถวทางที่ท่านสอนไว้ตามที่ได้ศึกษาเรียนมานั้นมีน้อยมากหากเหยียบย่ำความถูกต้องดีงามนั่นแหละไปโดยดื้อด้านบ้างด้วยเจตนาบ้างด้วยความไม่เอาไหนบ้างด้วยความเผลอเลอต่างๆบ้างมันมีแต่สิ่งที่จะให้ขาดทุนศูนย์ดอกไปอยู่เรื่อยๆของผู้ปฏิบัติเราจึงลำบากแม้มีครูมีอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนอยู่ที่พอจะได้ร่องได้รอยจิตมันยังทะเลทลายไปได้เพราะสิ่งนั้นมันติดอยู่กับใจทุกเวลาครูอาจารย์หรือการได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์นั้นมีเป็นบางการบางเวลาส่วนที่แทรกสิงอยู่ภายในจิตใจนับแต่เป็นรากแก้วของมันออกมาเป็นกิ่งเป็นแขนงมันแทรกเต็มไปหมดภายในจิตใจนั้นมันแสดงออกได้ตลอดเวลาจึงลำบากต่อการปฏิบัติถ้าไม่ตั้งใจจริงๆต้องเป็นมีท่าต่อสู้อยู่เสมอสำหรับผู้ที่จะก้าวให้หลุดพ้นจากทุกข์โดยถ่ายเดียวด้วยแล้วต้องเป็นผู้ตั้งท่าตั้งทางอยู่ทุกอิริยาบถและทุกอาการเคลื่อนไหวของใจ
นั่นเนี่ยจะพอกันแม้เช่นนั้นในขั้นเริ่มแรกก็ยังต้องมีเสียเล่เสียเหลี่ยมให้มันจนได้ยกไว้ในขั้นเตียงไกลของสติปัญญานั้นเสียในขั้นเริ่มแรกจะเป็นอย่างนี้ด้วยกันพวกเรามาปฏิบัติศาสนธรรมนี้ก็เท่ากับมากลั่นกรองน้ำอัดน้ำทำไว้สำหรับบริโภคขบฉันด้วยน้ำที่สะอาดซึ่งได้ถูกกลั่นกรองมาจากข้อปฏิบัติของเราเนี่ยเป็นสำคัญถ้าจะเทียบแล้วก็น้ำในบึงก็ดีในบ่อก็ดีในห้วยหนองคลองบึงที่ไหนมากน้อยอย่างไรก็ดีถ้าเต็มไปด้วยน้ำที่สกปรกโสโครกแล้วเป็นอย่างไรบ้างเพียงตาเรามองเห็นก็เป็นไม่สบายแล้วอย่าพูดถึงการได้ดื่มได้อาบหรือขบฉันนั่นเลย ไปที่ไหนก็มีตั้งแต่น้ำสกปรกโสมมนี้เต็มโลกดินแดนแล้วเป็นอย่างไรบ้างผิดกันกับน้ำที่สะอาดที่ไปเจอที่ไหนมีแต่น้ำสะอาดอยู่มากทีเดียวนั่นในจิตใจของเราก็เหมือนกันต่างดวงต่างเป็นเหมือนกับน้ำบึงน้ำบ่อเจ้าของไม่สามารถที่จะรักษาน้ำนั้นไว้ได้นอกจากทำลายน้ำที่มีอยู่แล้วนั้นให้ขุ่นเป็นตมเป็นโคลนไปเสียโดยเจ้าตัวก็ไม่รู้วันหนึ่งจิตมีแต่ความขุ่นมัวมั่วสุมอยู่กับอารมณ์อันหาสาระไม่ได้นี่เป็นการทำลายน้ำที่ควรจะใสให้เป็นน้ำขุ่นเป็นตมเป็นโคลนไปเสียจิตแต่ละดวงละดวงจึงหาความสุขความสบายไม่ได้จิตหาความสงบไม่ได้จิตเมื่อสงบก็ย่อมจะมีความโปร่งใสความสุขความสบายความเยือกเย็นก็ย่อมจะมีขึ้นมาเป็นลำดับให้เจ้าของได้อาศัยแม้ยังไม่มากก็ยังพอได้ยึดเหนี่ยวเกี่ยวเกาะความสงบเย็นใจนั้นพอเป็นทางก้าวเดินหรือพอเป็นปากเป็นทางแห่งการก้าวเดินต่อไปไม่มีแต่ความรุ่มร้อนแผดเผาโดยแต่เดียวในการปฏิบัติซึ่งจะทำให้อ่อนกำลังลงไปโดยลำดับอีกเช่นเดียวกันนี่พวกเราทั้งหลายที่มาศึกษาอบรมกับครูกับอาจารย์ก็น่าจะคิดให้มีความหนักแน่นแม่นยำเข้าไปโดยลำดับในข้ออัดข้อทำและการประพฤติปฏิบัติของตนไม่ควรจะผิดพลาดคลาดเคลื่อนให้เห็นอยู่อย่างที่เป็นอยู่เวลานี้เลยเพราะผู้ที่มานี้มาใหม่ก็มีอยู่เก่าก็มีความผิดพลาดนั้นมักจะมีอยู่ด้วยกันทั้งผู้มาใหม่และผู้อยู่เก่านี่ก็เป็นเครื่องสอให้เห็นถึงความไม่จริงจังไม่คิดอ่านใจตรองไม่มีท่าทางแห่งความเป็นผู้มีสติติดแนบอยู่ในกิริยาอาการและการกระทำนั้นๆบ้างเลยจึงทำให้วิตกวิจารณ์ในเรื่องธรรมทั้งหลายที่ละเอียดยิ่งกว่านี้และวิตกวิจารณ์เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นภัยต่อธรรมทั้งหลายซึ่งยิ่งแนบสนิทติดกับใจของเรายิ่งกว่าธรรมซะอีกนั่นแหละที่จะทำให้เราเสียความมุ่งหวังเสียความตั้งใจเสียผลเสียประโยชน์ที่ตนมุ่งหวังไว้อย่างแรงกล้าให้ล้มละลายไปได้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นหมู่เพื่อนที่มาศึกษาอบรมจึงควรพิจารณาให้ดีเรื่องเหล่านี้ผมเคยแนะนำสั่งสอนและเคยได้พูดให้ฟังในปฏิปทาไม่ใช่นำมาโอ้อวดหมู่เพื่อนได้ทำอย่างที่พูดนั้นจริงๆและเคยพูดเสมอว่ากิจการงานใดๆก็ตามที่เราเคยได้ผ่านมาในโลกนี้ทั้งหนักทั้งเบาหยาบละเอียดและรวมแล้วก็เป็นทุกข์มากทุกข์น้อยแต่เมื่อนำมาเทียบกับภาคปฏิบัติในการต่อสู้กับกิเลสหรือการประกอบความเพียรเพื่อต่อสู้กับกิเลสนี่แล้วกลายกันลิบลับประหนึ่งว่าเป็นคนนรกนั่นเลยนั่นฟังสิครับ
ั้งแต่วันก้าวออกปฏิบัติไม่ปรากฏว่าจะมีความสุขความสบายเพราะการปล่อยใจให้อยู่สบายสบายโดยไม่มีอะไรเข้ามายุ่ยแยงแข่งดีกันเลยแต่มีตั้งแต่สิ่งที่เป็นข้าศึกคอยเหยียบคอยย่ำทำลายอยู่ตลอดเวลาซึ่งจะทำให้นอนใจไม่ได้นี่แหละอันเป็นสาเหตุที่จะให้หนักแน่นในความเพียรโดยท่าต่อสู้ต่างๆนี่ก็เคยได้พูดมาตั้งแต่วันหยุดเรียนหนังสือออกมาตั้งหน้าตั้งตาเพื่อจะส่งพูดง่ายๆให้เต็มตามความรู้สึกที่มีอยู่เต็มหัวใจนั้นว่าให้ได้ครองธรรมชั้นยอดเยี่ยมได้แก่อรหัตตธรรมมีความมุ่งหวังอย่างเต็มหัวใจมีความมุ่งหวังอย่างแรงกล้าเพราะฉะนั้นการประกอบความภาคเพียรจึงต้องหมุนไปตามๆกันนี่แหละเรื่องความลำบากทำให้เกิดความลำบากมากเป็นลำดับลำดาทุกแสนทุกก็ต้องทนเมื่อผลพอปรากฏขึ้นจากความทุกข์ประเภทนั้นที่เรียกว่าความเพียรในท่านั้นเช่นอดอาหารหาความสะดวกสบายไม่ได้เลยในวันหนึ่งใครจะอยากอดเพราะความอดความหิวนี่เป็นเรื่องของทุกข์ทั้งนั้นก็ต้องทนถ้าไม่ทนแล้วปล่อยให้ฉันไปตามอำเภอใจร่างกายมีกำลังก็เป็นเครื่องเสริมกิเลสตัณหามีราคะเป็นสำคัญให้ดิ้นให้ดิ้นอยู่อย่างลึกลับภายในจิตใจแม้จะไม่แสดงออกมาในอวัยวะต่างๆก็ตามก็เป็นสิ่งรำคาญและเป็นสิ่งกีดขวางจิตใจให้เห็นอย่างชัดเจนอยู่นั่นแหละเมื่อได้อดลงไปดัดสันดานกันลงไปการประกอบความเพียรก็ค่อยสะดวกสติสตังก็ค่อยมีขึ้นสิ่งเหล่านี้ก็ไม่แสดงตัวรบกวนภายในจิตใจโดยเฉพาะเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องร่างกายเลยมันเป็นอยู่ภายในจิตใจให้รำคาญอยู่นั่นแหละเมื่อได้ฝึกทรมานกันอย่างนั้นสิ่งเหล่านี้ก็สงบยุบย่อบลงไปบางครั้งประหนึ่งว่าไม่มีอะไรเหลือเลยเงียบไปหมดเพราะอำนาจแห่งการทรมานขนาดหนักๆคือการอดอาหารนี่แหละเป็นเครื่องช่วยสติก็ดีพินิจพิจารณาทางด้านปัญญาก็คล่องตัวเมื่อผลเห็นอยู่คือสติก็ดีเพราะการอดอาหารปัญญาก็ดีเพราะการอดอาหารคล่องตัวจิตก็สงบเย็นไม่มีอะไรรบกวนใจแม้ร่างกายจะทุกข์แต่จิตใจเย็นสบายสงบเงียบนอกจากนั้นยังมีลักษณะที่ให้เกิดความก็หยิ่มยิ้มย่องภายในตัวเองอยู่ลึกๆนะแล้วเมื่อผลเป็นเช่นนี้เราจะปล่อยตามอำเภอใจให้กินสบายฉันสบายนอนสบายได้อย่างไรเพราะสิ่งนี้มันเป็นภัยต่อความเพียรให้เห็นอย่างชัดเจนอยู่แล้วจึงต้องได้ฝ่าได้ฝืนการฝ่าฝืนการต่อสู้ไม่ใช่เรื่องที่จะให้เกิดความสุขมีแต่เรื่องความทุกข์ทั้งนั้นทีเดียวทุกข์มากทุกข์น้อยบางครั้งเดินเข้ามาในหมู่บ้านจะไม่ถึงหมู่บ้านก็มีเพราะกำลังไม่อำนวยก็ทนแต่จิตใจเหมือนจะห่อเหินเดินฟ้าฟังสิผิดกันไหมนี่แหละสิ่งที่จะให้เราตะเกียกตะกายมันเด่นอยู่ภายในจิตใจยิ่งอดไปหลายวันเท่าไหร่เพราะอดด้วยความเพียรไม่ใช่อดเฉยๆทนเฉยๆอดด้วยความเพียรทนด้วยความเพียรสติปัญญาศรัทธาความเพียรมีหมุนกันเข้าไปตลอดเวลาอันนี้ไม่ถอยไม่ลดละมีแต่เพิ่มขึ้นจิตเมื่อได้รับการอบรมศึกษาหรือบำรุงอยู่ไม่ขาดวรรคขาดตอนย่อมมีความปลอดภัยไร้กังวลทั้งหลายปรากฏเป็นผลแห่งความสงบเย็นใจขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงกับเป็นความสว่างสวยภายในตัวเองบางครั้งให้อดนึกวิตกไม่ได้หรือพิจารณาต่างๆในทางที่ดีคือเป็นความอัศจรรย์เห
ในความสว่างไสวของใจทั้งที่ร่างกายจะก้าวไม่ออกเดินจงกรมนี้ไม่ได้กี่ตลบแล้วจะก้าวไม่ออกเหนื่อยเอามากมายก่ายกองต้องได้ยืนต้องได้นั่งแต่จิตไม่ได้เป็นอย่างนั้นมีแต่ความสว่างไสวเต็มอยู่ภายในหัวอกนี้พูดง่ายๆเป็นของอัศจรรย์อยู่ภายในนี่แหละพาให้ตะเกียกตะกายพาให้อดพาให้ทนพาให้ต่อสู้เรื่องความทุกข์ทั้งหลายและไม่ใช่เป็นอยู่เพียงวันหนึ่งวันเดียวตั้งแต่วันก้าวออกเพื่อการปฏิบัติมีแต่ความได้รับความทุกข์ความทรมานเพราะการฝืนความต้องการของธาตุของขันธ์อยู่เรื่อยมาจนถึงกับท้องก็เสียแต่ไม่เคยวิตกวิจารณ์ในเรื่องสิ่งเหล่านี้นอกเหนือไปจากจุดมุ่งหมายที่เราต้องการคือความพ้นทุกข์เท่านั้นนะทั้งที่ทุนต้นทุนของเราไม่มีกี่บาทกี่สตางค์ก็ตามแต่ความมุ่งเป็นมหาเศรษฐีนั้นล้นหัวใจนี่แหละทำให้ความเพียรเป็นแบบอัศจรรย์จนกระทั่งที่ว่าลืมไม่ได้ถึงกับต้องได้มาพูดให้หมู่เพื่อนฟังว่าเราเป็นเช่นนั้นนิสัยของเราบางครั้งถึงจะเป็นจะตายจริงๆแต่ก็อันหนึ่งที่พอฟัดพอเหวี่ยงพอเป็นเครื่องระลึกอย่างฝังลึกที่สุดก็คือหัวใจดวงนั้นไม่ได้เป็นเหมือนอย่างร่างกายที่แสดงออกมาด้วยความอ่อนแอท้อแท้แต่เป็นความขึงขังตึงตังเป็นความสง่างามสว่างสวยเต็มหัวใจแล้วมีความหวังอยู่ภายในนั้นอีกด้วยว่าจะต้องก้าวจะต้องเดินจะต้องขยับขยายตัวให้มีกำลังมากถ้าพูดถึงเรื่องความสว่างยังจะสว่างมากกว่านี้พูดถึงเรื่องกำลังของใจยังจะมีกำลังมากกว่านี้พูดถึงความอัศจรรย์ยังจะอัศจรรย์มากกว่านี้นั่นนี่แหละสิ่งที่พาให้ดึงดูดทำให้ลืมในเรื่องความทุกข์ความลำบากทั้งหลายในการอดหรือในการทนทั้งทรมานทางร่างกายและเป็นเรื่อยไปอยู่ตลอดจนกระทั่งถึงขั้นของสติปัญญาที่กล้าตัวออกทำงานอย่างเราไม่เคยรู้เคยเห็นไม่เคยเป็นก็กล้าออกแล้วกล้าออกแล้วเป็นไปแล้วเรื่องความภาคเพียรเรื่องการอดก็ต้องอดไปอยู่อย่างนั้นเพื่อความรวดเร็วของสติปัญญาให้ได้ทันกับเหตุการณ์และตัดขาดกันในไม่ช้าพูดง่ายๆว่าอย่างนั้นนี่เมื่อเป็นฉะนั้นความสุขในร่างกายนี้จะเอามาจากไหนก็มีตั้งแต่เรื่องความทุกข์แต่ความสุขในใจนั้นสุขถึงขั้นที่สุขแล้วสุขถึงขั้นอัศจรรย์ไปโดยลำดับนี่แหละเป็นสิ่งที่ให้ดึงดูดให้ก้าวให้ไม่ให้เสียดายชีวิตยิ่งกว่าธรรมที่เราหวังอยู่นั้นอย่างเต็มหัวใจมีวันหนึ่งจะเอาให้ได้นี่เรียกว่าความหวังอย่างเต็มหัวใจความเพียรจึงหมุนไปตามความหวังอันนั้นไม่มีอะไรที่คำว่าย่อหย่อนอ่อนกำลังมีแต่หมุนเรื่อยๆเป็นก็เป็นตายก็ตายไม่ได้คิดถึงเรื่องอะไรทั้งนั้นนอกจากความหลุดพ้นจากทุกข์โดยแต่เดียวให้เห็นประจักษ์ภายในใจของตัวในวันใดวันหนึ่งนี้เท่านั้นนั่นนี่ถึงเนี่ยเป็นความทุกข์ความลำบากมากในการประกอบความภาคเพียรจนกระทั่งเต็มสติกำลังความสามารถเอาพูดให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยว่าไม่สงสัยในการก้าวเดินแห่งความเพียรทั้งหลายว่าจะก้าวไปที่ไหนอีกสิ่งที่ต้องการก็ไม่สงสัยว่าจะต้องการอะไรอีกความหลุดพ้นภายในจิตใจก็ไม่ต้องการว่าจะหลุดพ้นไปเพื่ออะไรอีกเต็มหัวใจแล้วยิ่งเป็นเหมือนกับว่าได้ปลดปล่อยเครื่องทัพสัมภาระอันเป็นแนวรบเครื่องรบออกจากตัวของตัวอยู่ด้วยความผาสุกเย็นใจไร้กังวลหมดอดีตอนาคตไม่มีสิ่งใดปรากฏเลยว่าจะหวังอะไรอีกต่อไปพระพุทธเจ้ามีกี่พระองค์กราบราบหมดพระสาวกท่านมีกี่พระองค์ในบรรดาที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์กราบราบหมดไม่มีสงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีหรือไม่มีพระอรหันต์ท่านทั้งหลายมีหรือไม่มีศาสนธรรมนี้เป็นธรรมที่ยอดที่สุดใน3แดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเสมอ
ก็เต็มหัวใจหาที่สงสัยไม่ได้เมื่อถึงขั้นที่เต็มแล้วมันเต็มอย่างไรเรื่องภพเรื่องชาติก็คือตัวของจิตตามร่องรอยเข้ามาตั้งแต่เริ่มแรกแต่ตัวพยศมันครอบหัวใจพาให้ดิ้นรนกระวนกระวายกวัดแกว่งต่อสู้กับอัดกับทำเรื่อยมาก็ฟัดกันไปฟัดกันมาแล้วค่อยจางไปจางไปจนกระทั่งถึงไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนล้วนพระพุทธเจ้าท่านบริสุทธิ์อย่างไรไม่สงสัยพระสาวกอรหันต์ท่านสงบริสุทธิ์อย่างไรไม่สงสัยหาความสงสัยไม่ได้แม้ที่สุดท่านว่านิพพานเป็นอย่างไรไม่สงสัยทั้งๆที่อยากเต็มหัวใจในขณะบำเพ็ญแต่เมื่อถึงไปเต็มขีดเต็มแดนเต็มสติกำลังความสามารถแล้วหมดความอยากโดยประการทั้งปวงอยู่โดยหลักธรรมชาติแห่งความเป็นจริงที่เลิศเลอก็ได้หรือว่าจะที่ไม่เหมือนอะไรทั้งนั้นในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีธรรมชาตินี้ไม่ได้เหมือนอะไรทั้งนั้นก็ถูกถ้าว่าอยู่ก็อยู่กับธรรมชาตินั้นทีนี้เป็นยังไงเรื่องจิตใจที่ถูกจองจำบีบบังคับอยู่ตลอดเวลามากี่กับกี่กันนับไม่ถ้วนเลยตามร่องรอยของภพของชาติแห่งจิตนี้มาโดยลำดับจนกระทั่งเข้าถึงตัวอะไรเป็นตัวสำคัญเป็นสาเหตุสำคัญให้จิตนี้หมุนไม่หยุดไม่ถอยเกิดนี้ตายนั้นเกิดนั้นตายนี้ที่ไหนๆที่จิตดวงนี้ไม่ได้ไปเกิดไม่ปรากฏว่ามีเกิดได้ทั้งนั้นไปได้ทั้งนั้นตายได้ทั้งนั้นในสามแดนโลกธาตุนี้เป็นที่เกิดที่ตายของจิตดวงนี้จิตดวงเดียวนี้แหละเพราะนานแสนนานที่เคยเป็นมามากน้อยอย่างไรตามจนกระทั่งเข้าถึงตัวมีอะไรก็มีอันเดียวเท่านั้นที่ว่าอวิชชาปัจจยาสร้างขาราเมื่อถอนธรรมชาติที่เป็นชื่ออันสำคัญหรือเป็นตัวเสนียดจันไรของภพของชาติอันสำคัญออกโดยสิ้นเชิงแล้วหาอะไรอีกจิตนี้จะก้าวไปไหนอีกหมุนไปไหนอีกก็ไม่มีอะไรหมุนจะเอาอะไรหมุนความไม่หมุนนั่นแหละคือความสุขที่สุดในโลกความหยุดอยู่โดยหลักธรรมชาติแห่งความบริสุทธิ์ของตนที่หมดเหตุหมดปัจจัยแล้วนั่นแหละคือความสิ้นสุดหรือวิมุตติหลุดพ้นหรือความประเสริฐสุดแดนแห่งโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเหมือนนั่นคุ้มค่ากันหรือไม่ในการประกอบความภาคเพียรสละเป็นสละตายชีวิตนี้ไม่มีความหมายในเวลาไม่ให้มีเป็นก็เป็นตายก็ตายเป็นยังไงก็จะเอาให้ได้ที่เท่านั้นนี่พูดถึงเรื่องความทุกข์ความลำบากแต่อันหนึ่งที่ทำให้พาตะเกียกตะกายก็คือกำลังของใจไม่มีคำว่าถอยเป็นก็เป็นตายก็ตายถึงไหนถึงกันพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ไม่ได้หลอกลวงโลกแล้วสิ่งที่เห็นประจักษ์มาโดยลำดับลำดาที่เป็นผลของการปฏิบัติก็เห็นมาโดยลำดับลำดับนั่นแหละที่เป็นเครื่องหนุนอยู่ตลอดเวลานี่พูดถึงเรื่องความทุกข์ทุกขนาดนั้นแหละหากเราจะนำความทุกข์ทั้งหลายในการฝึกทรมานหรือในการสังหารกิเลสต่อสู้กิเลสนี้มาเทียบมาเคียงกับการแนะนำสั่งสอนโลกทั่วไปไม่ว่าผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามแล้วเหมือนกับว่าเราจะสอนไม่ได้สอนไม่ลงลำบากลำบนไม่อยากจะยุ่งเลยประหนึ่งว่ามันสุดเอื้อมผู้ที่จะปฏิบัติตามพูดแล้วเหมือนกับมาโกหกกันจะทำยังไงก็อยู่ไปกินไปพอถึงวันแล้วจะไปเมื่อไหร่ก็ไปเถอะเมื่อมันหมดเหตุหมดปัจจัยที่มาเกี่ยวข้องกันกับจิตนี้แล้วอยู่ไหนก็อยู่ได้ไปไหนก็ไปได้เป็นก็เป็นได้ตายก็ตายได้มันมีน้ำหนักเท่ากันหมดเมื่อมันหมดสิ่งเกี่ยวเกาะแล้วสิ่งเกี่ยวเกาะคืออะไรก็กิเลสเป็นตัวเหตุจึงทำให้เกี่ยวเกาะกับสมมตินั่นนี้ยั่วเยี่ยไปหมดสามแดนโลกธาตุนี้มีความเกี่ยวโยงกับจิตดวงเดียวนี้ทั้งนั้นพอตัดธรรมชาตินั้นออกแล้วอะไรมาเกี่ยวโยงอะไรมาเกี่ยวข้องกับธรรมชาตินั้นไม่มีเลยจะว่าไงนั่นเห็นไหมเรื่องมันพลิกตลบกันความรู้นั้นรู้นี้อะไรที่เวลาทรงธาตุทรงขันธ์นี้มันมีตั้งแต่เรื่องของสมมติที่เกี่ยวข้องกันอยู่ธรรมดายิบแยบนี่เหมือนกับหางกิ้งเหลนมันขาดหางกิ้งจกขาดนี่เท่านั้นเองพอหมดเหตุหมดปัจจัยแล้วมันก็ขาดสะบั้นลงไปตามสภาพเดิมของตนแล้วธรรมชาตินั้นไปคิดไปอ่านหาอะไรให้เสียเวลาก็เป็นหลัก
ธรรมชาติเป็นหลักปัจจุบันอยู่แล้วถ้าจะพูดว่าปัจจุบันก็เป็นปัจจุบันอยู่แล้วเกี่ยวข้องกับอะไรนี่การปฏิบัติพวกเรามันพวกลำบากเราจะทำอย่างสะดวกสบายเอาตามความต้องการอย่างนั้นยังไงมันก็ไปไม่รอดนะต้องฝืนต้องสู้ความอยากเต็มหัวใจทำไมจะไม่ระบายออกมาทางตาทางหูทางจมูกอันเป็นทางระบายของความอยากมันต้องอยากดูอยากเห็นอยากได้ยินได้ฟังอยากทุกสิ่งทุกอย่างเต็มไปหมดเพราะหัวใจนั่นเป็นตัวอยากเมื่อหัวใจนั่นเป็นตัวอยากมันก็ต้องกระจายออกมาตามทางที่มันจะออกได้เป็นอย่างนี้ตลอดไปแล้ววันไหนมีความอิ่มพอในความอยากนี้ไม่มีถ้าไม่มีธรรมห้ามล้อไม่มีธรรมเป็นเบรกห้ามเอาไว้แล้วจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปคำว่าตลอดไปนั้นมีกี่กับกี่กันเรานับได้ไหมนับไม่ได้เลยเราเป็นมาอย่างไรก็เป็นไปอย่างนั้นแหละอย่างที่เป็นอยู่เวลานี้กับที่เป็นมาแล้วมันก็เท่ากันจะเป็นไปอีกข้างหน้านานเท่าไหร่ก็กำหนดไม่ได้ถ้าไม่แก้ธรรมชาตินี่ถอดถอนธรรมชาตินี้ออกให้หยุดตึกลงไปเสียเท่านั้นจะหมุนตัวตลอดเวลาความหมุนตัวนั้นหมุนธรรมดาความชั่วหมุนไปด้วยความทุกข์ความลำบากความทรมานนี่ที่มันสำคัญนี่ท่านวัดท่านจึงว่าดุขังนัตติอาชาตัสสะทุกๆย่อมไม่มีแก่ผู้แม้เกิดจิตที่หมดเรื่องความเกี่ยวข้องที่เรียกว่าเกิดตายนั้นแล้วเอาอะไรไปยุ่งทุกข์จะมาจากไหนทุกข์ก็มาจากสิ่งเกี่ยวข้องคือความเกิดในภพนั่นภพนี้นั่นแหละจะมีอะไรค่อยเกี่ยวข้องมีอันนี้เป็นสำคัญเมื่อแก้อันนี้ลงไปให้สิ้นสุดแล้วปัญหาก็หมดโดยประการทั้งปวงนั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านเป็นอย่างนั้นพระสาวกอรหันต์ท่านเป็นอย่างนั้นจิตของท่านเป็นอย่างนั้นรู้แบบเดียวกันหมดแต่ไม่รู้แบบใครรู้แบบวิมุตติรู้แบบความบริสุทธิ์ไม่ได้รู้แบบที่เคยเป็นมาความรู้นั้นรู้นี้ที่เจือปนไปด้วยกิเลสเป็นมิตรเป็นสหายเป็นข้าศึกศัตรูอยู่ตลอดเวลานั้นท่านไม่มีเป็นความรู้ในหลักธรรมชาติแท้ที่มีอยู่ในขันนี่ก็รู้ว่าความรู้นี่เกี่ยวกับขันเท่านั้นเองยิบยับยับที่เป็นไปอยู่ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอย่างนั้นก็เป็นไปตามหลักธรรมชาติของขันที่มีที่ครองตัวอยู่แต่ธรรมชาติอันหนึ่งที่นอกเหนือจากขันไปแล้วและครองตัวอยู่ในเวลาขันยังอยู่นั้นไม่ได้เหมือนอะไรนี่อันนั้นจึงเอามาเทียบกับสิ่งใดไม่ได้เพราะฉะนั้นพระอรหันต์ท่านเป็นท่านตายในแบบใดก็ตามท่าใดก็ตามจึงไม่เป็นปัญหาเข้าไปกระทบกระเทือนกับธรรมชาตินั้นเลยนั่นผิดกันที่ตรงนั้นใครเป็นเข้าก็รู้เองไม่ต้องบอกใครเลยล่ะเนี่ยจะเป็นหมื่นๆแสนๆนั้นล้านองค์ก็ตามไม่มีแม้รายเดียวที่จะมาสงสัยในเรื่องความเป็นเพราะธรรมชาตินั้นเหมาะสมทุกสิ่งทุกอย่างพอดิบพอดีแล้วสิ่งใดไม่พอดีรู้ทันทีธรรมชาตินั้นพอดิบพอดีทุกสิ่งทุกอย่างหาที่ต้องติไม่ได้แล้วอันใดที่นอกเหนือไปจากนั้นแม้นิดหนึ่งก็รู้ทันทีรู้ทันทีว่าไม่ใช่อันนั้นนะมันก็เป็นไปเองตกไปเองไม่ต้องบังคับไม่ต้องสลับเป็นตกไปเองตกเองอย่างที่ท่านว่าอะไรในบาลีก็ลืมเสียว่าแม่น้ำตกลงบนใบบัวย่อมกลิ้งตกไปโดยที่แบบใบบัวก็ไม่ได้สลัดน้ำก็ไม่ตั้งใจจะซึมในใบบัวหากเป็นธรรมชาติที่กระทบกันแล้วตกไปตกไปนี่อารมณ์แห่งสมมุติทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นหลักธรรมชาติของจิตซึ่งเป็นเหมือนใบบัวก็เป็นเช่นนั้นเองเพราะฉะนั้นการความเจ็บการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นความทุกข์ขนาดไหนถึงล้มถึงตายก็ตามจะไม่มีแง่ใดส่วนใดเลยที่จะเข้าไปกระทบกระเทือนใบบัวคือจิตที่บริสุทธิ์ของท่านให้มีความด่างพร้อยไปดังที่โลกสงสัยกันหรือสำคัญกันไม่มีเพราะนั่นเป็นอัตถานะเป็นอะไรอีกไม่ได้แล้วจะให้เป็นแบบสมมุติทั้งหลายเป็นไปได้แล้วเพราะไม่ใช่สมมุตินะนี่พูดถึงเรื่องความเพียรเพื่อให้เป็นคติแก่หมู่เพื่อนทั้งหลายที่มาประพฤติปฏิบัติอย่าเห็นแก่หลับแก่นอนแก่อยู่แก่กินแก่ความอยากอะไรอยากเข้ามาก็คว้าอะไรอยากเข้ามาก็คว้ามันเป็นเรื่องของคนธรรมดาของไม่ใช่ผู้ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์ถ้าไม่มีการฝืนกันดัดแปลงการบังคับบัญชากันบ้างก็ไม่มีเครื่องหมายว่าผู้ปฏิบัติผู้ต่อสู้มันก็จะเป็นเรื่องลอยลมไปเสียอะไรก็ลอยไปอะไรก็ไหลไปเสีย
ตามลมตามแรงหาเหตุหาผลหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ปัจจุบันก็เป็นอย่างนี้วันต่อไปก็เป็นอย่างนั้นวันไหนก็เป็นอย่างนั้นเดือนไหนก็เป็นอย่างนั้นจนกระทั่งวันตายก็เป็นอย่างนี้และพบใดก็เป็นอย่างนั้นไปอีกนั่นนี่แหละถ้าปล่อยให้เป็นไปตามมันจะเป็นอย่างนั้นตลอดไปไม่มีคำว่าจืดจางว่างเปล่าไม่มีคำว่าสุขว่างอมแล้วยุติกันสักทีไม่มีเรื่องการเกิดการตายไม่มีคำว่าสุขว่างอมไม่มีคำว่าล่าว่าสายมีเกิดมีตายอยู่ตามหลักธรรมชาติของเชื้อที่พาให้เป็นนั่นแหละถ้าไม่ถอนออกเสียให้สิ้นซากไม่มีอะไรเหลือแล้วนั่นแหละถึงจะรู้ในวงปัจจุบันของตัวเองนี่เวลานี้ก็นักปฏิบัติของเรากำลังเหลวๆไหลๆนี่เขาก็เขียนหนังสือมาเหมือนกับบัตรสนเทศมาเรานี่ก็เรื่องภาพปฏิบัติเรานั่นแหละเราไม่ได้ตำหนิเขาที่เขาเขียนมาเป็นสิ่งที่เขาควรจะปรึกษาปรารภหรือควรที่จะบอกจะกล่าวในเรื่องเหล่านี้ก็ฟังแล้วก็อย่างว่านั่นแหละพิจารณาออกมันเหลวๆไหลๆเป็นอย่างนั้นไปสิ่งที่ใดไม่ควรให้เกิดมันเกิดทำให้เกิดสิ่งใดที่ควรให้เกิดไม่ยอมสนใจที่จะให้เกิดนี่สิมันจีดมันขวางศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าจะเป็นใครถ้าไม่ใช่ผู้ปฏิบัติเราเนี่ยท่านสอนว่าอย่างนั้นมันกลับเป็นอย่างนี้ไปเสียมันชอบอย่างนี้ให้ทำอย่างนี้ไปเสียเราหาที่จะเป็นสาระแก่นสารไม่ได้เลยนี่แล้วเป็นไปต่อไปก็จะไม่มีอะไรเหลือนะผู้ปฏิบัติกับทางจงกรมก็จะไม่มีต่อไปจะไม่มีทางจงกรมไม่มีสถานที่ทำงานสังหารกิเลสของพระปฏิบัติเนี่ยมันจะมีแต่เรื่องสถานที่กิเลสสังหารธรรมสังหารตัวของผู้ปฏิบัติให้ร่วมจมทิพย์หายไปด้วยแบบไม่เอาไหนนั่นนะคุณง่ายๆนี่จะทำยังไงพวกเราแล้วเวลามาก็มามากมายอย่างนี้เคยประกาศลั่นกันอยู่นี่มันเท่าไหร่แล้วตั้ง50กว่ามันไม่ใช่คล้องไม่ใช่อื่นพอที่จะมาบรรจุเป็นตากระป๋องอยู่ในกระป๋องก็ควรขยับขยายที่จะให้พูดอะไรมากมายนักหนาถ้ามากแล้วมันเป็นยังไงมันเหลวๆหลายๆอย่างมันน่าดูไหมล่ะดูสิเป็นยังไงการอบรมสั่งสอนก็สงสอนเต็มภูมิแล้วไม่มีอะไรที่เหลืออยู่แล้วในการสั่งสอนหมู่เพื่อนหากจะยืดไปเป็นข้อปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นภัยแก่ตัวเองเราก็ไม่สงสัยว่าอุบายที่นำไปนั้นผิดไปเพราะการสอนไม่ได้สงสัยว่าได้สอนผิดไปจากหลักธรรมและจากหลักผู้ปฏิบัติทั้งหลายที่ได้ปฏิบัติได้รู้เห็นมามันควรจะได้แล้วนี่มียิ่งหนาแน่นทุกวันแล้วสิ่งใดที่มันแสลงหูแสลงตามันเต็มอยู่เสมอน่ะเป็นอยู่เสมอมีอยู่เสมออันนี้ที่ทำให้วิตกจานเกี่ยวกับเรื่องหมู่เพื่อนของไม่ละเอียดเลยของหยาบๆมันก็ได้พูดได้ว่ากันอยู่เพราะจิตไม่จดจ่อจิตไม่จริงไม่จังฟังก็ฟังแบบผิวๆเผินๆสักแต่ว่าฟังเวลาปฏิบัติมันก็เป็นไปตามนิสัยที่เลวๆหลายๆนั่นแหละให้เห็นความเลวๆหลายๆแสดงออกแต่ทำอะไรมันก็เห็นความเลวๆหลายของการทำนี้โดยดีปิดไม่อยู่ทำให้เห็นอยู่อย่างนั้นแหละอย่างที่พูดเมื่อสองสามวันนี่บอกให้เอากระถนใบเล็กติดรถไปด้วยนะฟังเสียงครับซะด้วยนะแล้วพอก็ออกไปนั่นกับค้นดูกระถนไปเป็นใบใหญ่นี่ฟังสิมันเป็นยังไงปิดประตูรถให้ออกไปก็พอก้าวไปนี้ก็ต้องได้ปิดใหม่คนเก่านั่นแหละพระองค์เก่านั่นแหละแล้ววันหลังปิดประตูให้อีกออกไปอีกก็ต้องได้ปิดใหม่อีกพระองค์เก่านั่นแหละนี่ทำให้ผมคิดมากแล้วนะเวลานี้พระองค์เก่ามันถึง3วาระแล้วเป็นยังไงควรจะอยู่วัดนี้เหรอมันจริงจังอะไรอย่างนั้นพูดแล้วพูดทุกสิ่งทุกอย่างเราพูดด้วยเหตุด้วยผลด้วยความจงใจเกี่ยวกับเรื่องเป็นอาจารย์สอนหมู่เพื่อนนั่นเองจึงพูดตรงไหนจับไว้ตรงนั้นตรงนั้นเพื่อเอาความจัดความจริงกับหมู่กับเพื่อนมาเป็นยังไงผู้มาศึกษาอบรมมาด้วยเลื่อนลอยๆดังที่เป็นอยู่ที่ประกาศอยู่เวลานี้หรือมายังไงมันเห็นแล้วนะนี่มันรู้แล้วนี่เป็นยังไงไม่มีอะไรจริงๆจังๆเลยสักนิดเดียวมีแต่ความเหลวๆหลายๆมี3เวลาแล้วนี่แสดงว่าจิตนี่เลื่อนลอยออกมากทีเดียวหาที่เกาะที่นั่นไม่ได้คำพูดของครูบาอาจารย์ที่เรามาเพื่อการศึกษาอบรมมันน่าจะเป็นเหตุเป็นผลเป็นที่สะดุดใจ
แต่นี่ไม่นะถ้าสะดุดใจทำไมมันถึงจะจับผิดไปกระโถนเล็กกับกระโถนใหญ่มันต่างกันยังไงถ้ามันไม่มีก็บอกว่าไม่มีตอนนี้กระโถนมันก็มีเนี่ยจะหาข้อแก้ตัวก็หาแก้มาได้ปิดประตูรถมันเป็นยังไงมันถึงปิดไม่สนิทเนี่ยต้องปิดใหม่อีกปิดอีกวันนั้นเปิดปิดอีกไปปิดไปเปิดใหม่อีกไปปิดใหม่อีกนี่มันเป็นยังไงนี่แสดงว่าความไม่สังเกตไม่พิจารณาไม่เจาะจงจิตกับสติไม่อยู่ด้วยกันเลยมันเลวร้ายอย่างนี้จะว่าไง นี่ลายหนึ่งยกลายขึ้นมาลายหนึ่งแล้วเป็นยังไงในวัดนี้มีกี่องค์แล้วเป็นยังไงบ้างแล้วทางคิดหรือเปล่าล่ะนี่มันเป็นเรื่องของกิเลสหรือเรื่องของธรรมเรื่องของสติของปัญญาหรือเป็นเรื่องของกิเลสเรื่องเลวๆไหลๆที่เคยเป็นมาแล้วนั้นนั่นน่าคิดอยู่มากนะมันทำให้อดคิดไม่ได้นั้นผู้แนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนเป็นผู้น้อยเราก็เคยเป็นไม่ใช่มาเป็นผู้ใหญ่เอาซะทีเดียวนี้เป็นผู้น้อยก็เคยเป็นครูบาอาจารย์พูดอะไรนี่มันเป็นยังไงเนี่ยจึงมาเทียบกันเวลานี้นะถ้าว่าเราไม่เคยเป็นผู้น้อยเราไม่เคยศึกษากับครูบาอาจารย์มาก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนี่เราก็เคยศึกษามาท่านพูดในแง่ใดอันใดอันใดมันควรจะเป็นคติตัวอย่างอะไรได้บ้างหรือคำพูดที่พูดเหล่านี้มันไม่มีสาระอะไรเลยหรือกับหมู่กับเพื่อนมันถึงไม่เป็นที่ให้สนใจพอที่จะยึดไปพบประพฤติปฏิบัติให้เป็นสาระคุณแก่ตนบ้างมันเป็นอะไรนี่พุทธเข้ามาด้วนเข้ามานะเวลานี้พระกรรมฐานโหทุเรศเลยนะในวัดหนึ่งๆยังมีทางยังกลมมีแต่การก่อการสร้างยุ่งไปหมดอันนี้เป็นเรื่องของโลกเขาเรื่องการก่อการสร้างนี่มันไม่ใช่เรื่องของธรรมเรื่องของธรรมดูที่ตำหนักตำลาสำหรับพระเราไปสร้างอะไรหาอะไรมันอยู่ที่ไหนมีตำหนักตำราบอกว่าอย่างชัดเจนไม่ใช่เรื่องเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาอยู่ป่านั้นเขาลูกนี้มีแต่อย่างนั้นนะมันตำตากันอยู่นี่ที่ว่าเนี่ยเอาอุจลิมาพูดได้ยังไงก็มันตำตาอยู่เนี่ยเห็นอยู่ในตำหนักตำรารู้อยู่เนี่ยเอาสิ่งที่รู้ที่เห็นที่ได้เรียนมานี่มาพูดให้หมู่เพื่อนฟังโอ้โหไปตรงไหนเนี่ยตำหนักตำรามีอยู่การก่อการสร้างเอาเป็นคู่แข่งของศาสนธรรมมีที่ตรงไหนไม่เห็นไหมหรือพอท่านแสดงไว้บ้างก็มีที่นางวิสาขาสร้างวิหารหรือสร้างศาลาใหญ่ที่ว่าใหญ่นะใหญ่ขนาดไหนไม่รู้ให้พระโมคคัลลาเป็นผู้บัญชางานเป็นผู้ดูแลในงานนั้นนี่พระโมคคัลลาท่านก็เป็นพระอรหันต์นั่นตั้งแต่เรายังไม่เห็นมีที่ไหนเห็นแต่อยู่ในเขานั้นในป่านี้เดินโยกมนั่งสมาธินี่เป็นอย่างนั้นเห็นเอาอะไรมาแข่งตลาดเขามาแข่งโลกเขาสร้างนั้นสร้างนี้ยุ่งไปหมดเวลานี้พระเรามีแต่อย่างนั้นนะอยู่เฉยไม่ได้ต้องไปหาเกาในที่ไม่คันนะทํานั้นปกแปลกๆในวัดนี่อย่ามายุ่งนะถ้าไม่อยากอยู่ให้หนีไล่หนีเลยอย่าเอามายุ่งเอามาเกี่ยวข้องอย่ามาเป็นข้าศึกกันเราไม่ได้เห็นสิ่งเหล่านี้วิเศษวิโสอะไรไม้มันวิเศษอะไรไม้อิฐปูนหินทรายมันวิเศษวิโสอะไรมันเกิดอยู่แผ่นดินอยู่นี่มันวิเศษวิโสอะไรทําต่างหากกันวิเศษผู้ที่เจ้าตรัสรู้ธรรมไม่ได้ตรัสรู้หินทรายปูนว่าเป็นของวิเศษไม่ได้ยกขึ้นว่าหินปูนทรายสนังกระฉามีนี่นะแล้วทำไมเรามันถึงได้นับถือนักหนามันถึงสนใจนักหนามันดิ้นบ้าเอานักหนาไอ้ที่ไหนมีไปยุ่งไปหมดความบ้าวนบ้านวนเมืองยุ่งเหยิงวุ่นวายมองเห็นหน้าญาติหน้าโยมไม่ได้คอยแต่จะเอาห้าเอาสิบกับเขาวนบ้านวนเมืองมันเป็นยังไงอย่างนี่นะถ้ามันดิ้นแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะหาความสงบสิทำยังไงจิตตัวไหนมันดิ้นอยู่ในนี้ถ้าไม่ใช่จิตจะอันไหนคนตายแล้วมันดิ้นที่ไหนจิตตัวนี้น่ะตัวมันดิ้นดูตัวมันดิ้นนั่นสิมันจะดิ้นตรงไหนตั้งหน้าตั้งตาดูมันตั้งหน้าตั้งตาพิจารณาตั้งหน้าตั้งตาข้ามนี่ตลอดเวลามันจะไปไหนกิเลสกิเลสเป็นของที่ฆ่าได้ทำลายได้ไม่งั้นพุทธเจ้าไม่สอนให้ทำลายกิเลสให้ฆ่ากิเลสนี่มันไม่สนใจมันเป็นแก้รำคาญรำคาญมันแก้รำคาญอะไรมันเพิ่มรำคาญอันเนี้ยอยู่ที่ไหนมีแต่เรื่องการก่อการสร้างทำนั่นทำนี่ปุ๊กปุ๊กปิ๊กปิ๊กอยู่ไม่อยู่ไม่ถอยเป็นบ้าไปหมดเนี่ยจะทำยังไงเราพูดจริงๆเราไม่เห็นสาระอะไรกับสิ่งเหล่านี้เลยขอให้จิตมันสง่าผ่าเผยอยู่ในหัวใจเจ้าของเถอะถ้าพูดถึงเรื่องสมาธิก็สงบแน่วเอาถ้าพูดถึงเรื่องสมาธิขั้นใดคะได้ทรงไว้จะเป็นยังไงมันต่างกันไหมกับอิฐปูนหินทรายนี่นะสมาธิความสงบใจมันต่างกันไหมกับอิฐปูนกับหินกับทรายเหล่านี้ปัญญาเป็นยังไงต่างกันไหมกับสิ่งเหล่านี้จะตลอดถึงวิมุตติหลุดพ้นที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้อย่างแท้จริงเนี่ยมันต่างกันไหมกับสิ่งเหล่านี้
พระพุทธเจ้าเลิศด้วยอันใดสาวกเลิศด้วยอันใดธรรมที่ว่าธรรมมันอิฐปูนหินทรายหรือธรรมกราบอันนี้หรือให้สั่งให้โลกกราบนี่หรือธรรมังสังฆฉามนี่คือหินคือทรายให้กราบตรงนี้หรือมันทำไมมันถึงดิ้นหรือนั่งหนาพระเหล่านี้นั้นนับบรรดาณเวลาเนี่ยข้าอยู่ที่ไหนย่องตั้งแต่หลังการก่อการสร้างไม่ได้สนใจกับเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาที่จะฆ่ากิเลสตัวมันคึกมันขนองตัวมันดิ้นโดนเป็นหมาขี้เลื้อนอยู่ภายในหัวใจนั้นบ้างเลยแล้วจะทำยังไงนี่มันจะหมดในศาสนานี่มีแต่ในคัมภีร์มีแต่ในตู้ในหีบเฉยในหัวใจของพระของเนรผู้ปฏิบัติเรามันไม่มีนะเวลาเนี่ยมันมีแต่ความดิ้นบ้าเนี่ยพิจารณาสิเดี๋ยวนี้ได้ฟังกันแล้วยังน่ะที่พูดเดี๋ยวนี้

อยู่ทำไมพูดกันทำไมถ้ามันหมดลมปากไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรอยู่คนเดียวไม่ได้พูดมันแสนสบายนะเราจะหวังเอาอะไรเอาลองดูสิหมู่เพื่อนไปแล้วเราจะเป็นยังไงเราจะมีที่พึ่งไหมเราจะอยู่ได้ไหมนี่นาสิอยู่ด้วยกันนั้นไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยมีแต่เรื่องยุ่งเรื่องยุ่งอย่างนั้นเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาไม่มองดูหัวใจเจ้าของบ้างเลยสอนอะไรก็ไม่สนใจนี่แล้วออกจากนี้ก็แสดงลวดลายเท่านั้นเนี่ยพอไปจะไปเริ่มสร้างไปอยู่ที่ไหนเอาแล้วนะขึ้นหอประสาทราชมณฑลไปแล้วแข่งบ้านแข่งเมืองเขานั่นเป็นนักแข่งไปแล้วนะแล้วควรบ้านควรเมืองไปในขณะเดียวกันด้วยแหมมันน่าทุเรศนะไม่ได้เห็นคุณค่าของธรรมที่ท่านสอนไว้เพื่อความเลิศโลกเลิศในหัวใจนี้บ้างเลยจะทำไงเอาดูนี่เพียงสมาธิเฉยก็พออยู่พอกินพอเป็นพอไปสงบสบายไม่ดิ้นไม่หล่นเลยเคยเป็นมาแล้วนี่นะไม่ใช่พูดเฉยๆนี่แล้วไม่ได้อวดใครนี่เป็นมาแล้วนี่เอาจะทำมันสมาธิสักกี่ชั่วโมงก็ได้นี่แน่วอยู่นั้นนะไม่ต้องไม่มีอากัปกิริยาของจิตที่จะคิดปรุงไปในเรื่องอะไรเลยนั่นฟังสินั่นแหละสมาธิที่แนบแน่นที่สุดมิดเหนือแต่ความรู้ที่ดิ่งอยู่เท่านั้นไม่มีอะไรอาการอะไรที่ยิ่งแยบแยบมาแม้แสงหิ้งอย่างแบบแสงหิ้งห้อยก็ไม่มีนั่นแหละเป็นที่เรียกว่าสมาธิแนบเนียนที่สุดจากนั้นมาก็เอาให้ลงให้เต็มที่อย่างนี้ร่างกายนี่หายเงียบไปหมดเลยนะฟังสิไม่ได้มาอวดนั่นเป็นแล้วนะผมอวดหมู่เพื่อนยังไงผมสอนหมู่เพื่อนเพื่ออาจเพื่อทำแท้ๆทุ่มทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อหมู่เพื่อนอวดหาอะไรนี่ก็พูดแล้วเป็นยังไงเพียงเท่านี้ก็พออยู่พอกินแล้วเพราะนั้นถึงได้ติดสมาธิไม่อยากออกนั่งแสนสบายอยู่นั้นไม่ยุ่งอะไรเลยสุดท้ายก็ดึงว่าความรู้ที่ดิ่งอยู่อันเดียวเนี่ยไม่มีอะไรเกี่ยวพันเลยเหลือความรู้เดียวเท่านี้นี่แหละคือจะเป็นนิพพานอันนี้เองอันนี้เองเนี่ยมันก็ยิ่งติดแน่นกันไปถึงพ่อแม่ครูอาจารย์สับเขตไล่ขนาบออกจากนั้นมันถึงได้ออกเราไม่ได้ลืมสิ่งเหล่านี้เพราะอันนี้ว่าดีมันไม่ได้ดีเมื่อมีธรรมขั้นสูงกว่านี้เข้ามาเปรียบเทียบหรือมาเป็นคู่แข่งกันแล้วยังได้ออกไปก็ออกไปพอก้าวถึงขั้นปัญญาแล้วเอาแล้วนะที่นี่นะมันก็ย้อนมันไม่พอดีอย่างว่าโอ้สมาธินี่นอนตายเฉยไม่เห็นได้เรื่องในราวอะไรปัญญาต่างหากทำให้เกิดความเฉลียวฉลาดรอบตัวกิเลสกับจิตก็เบาลงแสงสว่างกระจ่างแจ้งที่เกิดขึ้นจากทางด้านปัญญานี้มันผิดกับทางด้านสมาธิเป็นไหนนั่นที่นี่มันต่างไหมพิจารณาสิมันต่างกับอิฐกับปูนกับหินกับทรายนี่ไหมพิจารณาสิอันนี้ใครๆเขาก็ทำได้โลกเขาก็ทำได้มันวิเศษวิโสอะไรเขามากราบพวกพระเนนเหล่านี้เขาไม่มากราบพอพระเนนมีปูนมีอิฐมีทรายมัดติดคออยู่แบกอยู่บนบ่านะเขามากราบด้วยความเป็นผู้แบบเคร่งครัดในศีลในสมาธิในปัญญาในวิมุตติหลุดพ้นในธรรมทั้งหลายต่างหากนี่นะเขาไม่ได้มากราบเพื่ออิฐปูนหินทรายที่มัดติดคอพระอยู่แล้วไอ้ทับหัวพระอยู่นี่นะแล้วมาสนใจอะไรนั่งหนาสิ่งอย่างนี้มันวิเศษวิโสอะไรนี่พูดนะยังเต็มที่แล้วนะนี่นะวันนี้เพราะพูดมามากต่อมากแล้วได้พิจารณาหมดแล้วนั่นนี่นะเอามาเทียบกันเพียงสมาธิมันก็เป็นคนละโลกแล้วอิฐปูนหินทรายนี่เทียบกับความสงบผลสมาธิแห่งการบำเพ็ญของตัวเองเพียงเท่านั้นมันก็รู้แล้วว่ามันเด่นกว่ากันมากขนาดไหนเลิศกว่ากันขนาดไหนเออจึงได้ออกจากนั้นก็ข้าถึงขั้นปัญญาปัญญาเป็นขั้นที่ฆ่ากิเลสที่นี่เอากิเลสมันมีอยู่ชนิดไหนมีอยู่ภายในจิตใจเท่าไหร่พังลงไปด้วยอำนาจของปัญญายิ่งดิ้นทางด้านปัญญาขึ้นยังขนาดถึงว่าไม่รู้จักเวลาเวลาเลยเลยเถิดธนอุทจักนี่ก็เป็นมาแล้วนี่นะมันเพลินขนาดนั้นดีฟังสิเป็นตายไม่ได้สนใจอะไรเวลาถึงขั้นมันเพลินไม่มีรสมีชาติให้เพลินได้ยังไงเอาจนกระทั่งถึงว่าม้วนเสือลงหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วเป็นยังไงที่นี่นะต่างกันไหมกับสามแดนโลกธาตุนี่เอามาเปลี่ยนกันได้ไหมจิตดวงนั้นก็เอาสามแดนโลกธาตุนี้มอบถวายหมดทั้งสามแดนโลกธาตุเนี่ยให้เป็นสมบัติของบุคคลผู้เดียวกับจิตดวงที่บริสุทธิ์ท่านจะเอาอันไหนพิจารณาสิถ้ามันเห็นนี่มันที่ถึงธรรมะพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่สอนอย่างแท้จริงให้เห็นอย่างแท้จริงของวิเศษจริงๆนี่นะไม่ใช่มาพูดมาเสกมาสรรปัญญาเฉยๆเป็นอยู่ในหัวใจจริงๆใครเป็นก็เป็นเถอะถ้าลงได้เป็นแล้วไม่กราบพุทธเจ้าไม่มีมันนิพพานไปกี่ปีกี่เดือนนั้นสำคัญอะไรกับเรื่องนิพพานธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นเรื่องร่างของพุทธะต่างหากสลายไปได้ทุกการสถานที่ทุกเวลาทุกสัตว์ทุกบุคคลนั่นแหละสิ่งเหล่านี้แต่ธรรมชาตินั้นเป็นยังไงใครเหมือนไหมนี่สิเอาลงไปสิแล้วเราจะมาหาวิเศษวิโสอะไรกับสิ่งเหล่านี้พูดเล่าสอนเล่าไม่ได้ฟังเสียงกันเลยทำไงและทางจงกรมนี่ไปที่ไหนวัดไหนมันจะไม่มีนะเดี๋ยวนี้นะมีแต่ผ้าขากินเลยสิเขาว่าเขานับถือยิ่งเขาว่าสายหลวงปู่มั่นเพ่งคาดปฏิ

0: บัติดีปฏิบัติชอบยิ่งเผลอเป็นบ้านะนี่แล้วไปก็ไปกวนบ้านกวนเมืองทุกสิ่งทุกอย่างลืมเนื้อลืมตัวไปหมดว่าเราเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นจะเหาะจะบินไปนะทั้งๆที่ไม่มีปีกนั่นมันเป็นแล้วนะเดี๋ยวนี้นะโหนะทุเรศจริงๆนี่นะนี่แหละเรื่องของกิเลสมันอยู่ในหัวใจคนมันทําให้เป็นอย่างนี้นะถ้าทําแล้วไม่ตื่นไม่ลืมตัวเขาติก็ตามเขาชมก็ตามจะนํามาเป็นคติทุกอย่างมาพิจารณาทุกอย่างความติความชมเป็นประโยชน์ด้วยกันทั้ง2อย่างนั่นน่ะจิตเป็นธรรมไม่ลืมตัวแต่นี้มันเป็นงั้นที่พอเขายกยอบ้างแล้วเป็นบ้าขึ้นเลยนี่เขากำลังยกย่องเห็นไหมภาคกลางอุตส่าห์พยายามมานี่ตะกี้นี่ก็ไปเมื่อเร็วๆนี่ตอนเย็นนี่อุตส่าห์พยายามมาวัดนั่นวัดนี้ทางภาคอีสานเนี่ยภาคอีสานมันเป็นบ้าหรือจมูกมันยิ่งกว่าโรงสีหรือเรื่องนี้มันพอเขายกยอข้างนั้นมันเป็นบ้าลืมเนื้อลืมตัวหมดแล้วหรือภาคอีสานท่านอาจารย์มั่นท่านไม่ได้ลืมตัวนี่นะลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นทำไมถึงเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นบ้ากันไม่หมดเลยว่าไงท่านไม่สอนให้เป็นบ้านะท่านอาจารย์มั่นนี่แล้วก็อยู่กับท่านมาเต็มสติกำลังความสามารถที่ได้ศึกษาท่านไม่เห็นมีจุดใดแง่ใดแม้นิดหนึ่งที่จะสอนให้พระเป็นบ้านะทีนี้มาเป็นบ้าต่างหากท่านองค์ตนว่าเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นลูกศิษย์หลวงท่านอาจารย์มั่นเห็นเขานับถือบ้างโอ้ยเป็นบ้ายังไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วนะเวลานี้ภาคอีสานเนี่ยจะว่าไงเราสงสารพวกญาติพวกโยมที่เข้ามาด้วยความบริสุทธิ์ใจว่าเห็นว่าชุ่มมาเย็นก็มาไม่ว่าใครล่ะไม่ว่าเขาว่าเราเห็นว่าชุ่มมาเย็นที่ไหนว่าดีที่ไหนก็อยากไปอยากกราบไหว้อยากบูชาเป็นขวัญตาขวัญใจอยากทำบุญให้ทานมีอะไรไม่เสียดายเพราะท่านเหล่านี้เป็นผู้เป็นลูกศิษย์ตถาคตพุทธบริษัทเสียได้อะไรอยากได้แต่บุญเท่านั้นล่ะนี่อย่าให้เขาเสียน้ำใจสิอย่าให้เขาเสียอกเสียใจสิให้เขามาให้เด็กเขาได้ตักตรงไหนก็ให้มีแต่น้ำสะอาดสิลงบึงใดบ่อใดวัดใดพระเดชองค์ใดให้มีแต่น้ำสะอาดสะอาดให้อาบดื่มใช้สอยเต็มหัวใจกลับไปบ้านลื่นเลิงบันเทิงนั้นบ้างสินี่ไปที่ตรงไหนไหนมีแต่ขี้หมูราขี้หมาแห้งเต็มไปหมดทั้งบึงทั้งบ่อทั้งที่ตรงไหนไม่ว่าพระวเนนองค์ไหนมันมีตั้งแต่บึงแต่บ่อที่เต็มไปด้วยขี้หมูราขี้หมาแห้งมันเป็นยังไงพิจารณาสิไม่อายโลกเขาบ้างหรือเราเป็นบ้าลูกศิษย์หลวงปู่มั่นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนี่อายนะนี่นะโอ้นี่ทุเรศนะเราอดคิดไม่ได้นะเรื่องเหล่านี้นะลืมตัวเรื่องหลวงปู่มั่นยกให้ผู้ปฏิบัติท่านปฏิบัติดีนั้นโยคายแต่ผู้ที่เป็นแบบดินเหนียวติดหัวแล้วว่าตัวมีหงอนนั่นสิเวลานี้มันมากแล้วนะมันลืมเนื้อลืมตัวเราจึงไม่ได้ยกยอไปหมดนะสิ่งที่น่าตีมันเห็นอยู่นี่มันได้ยินอยู่นี่จะไม่ตีได้ไงหูมีตามีที่เคยใช้มาตั้งแต่วันไหนมาจนกระทั่งถึงบัดนี้มันตอมที่ไหนหูนี่ได้ยินว่าเป็นยังไงภาษาเดียวกันมันทำไมจะไม่รู้เรื่องกันตาเห็นอยู่นี่ทำไมมันจะไม่รู้ผิดรู้ถูกมันน่าตีก็ต้องตีมันน่าชมก็ต้องชมสิอย่างนี้กรรมฐานของเราทางภาคอีสานนี่มันจะขายขี้หน้าโอแม่ครูบาอาจารย์นานาเนี่ยเอาครูบาอาจารย์ไปขายกินนะทุเรศจะตายไปทางหน้าต่างตาปฏิบัติสิกิเลสมันเป็นคุณต่อใครเมื่อไหร่ก็พระพุทธเจ้าองค์ใดก็ตรัสมางั้นพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้ท่านสอนที่ตรงไหนว่ากิเลสมีคุณต่อเรานะมันเหยียบย่ำทำลายหมดที่พูดเวลานี้ก็คือพูดเรื่องกิเลสนั่นเองมันลืมเนื้อลืมตัวเป็นไรทำไมจะกิเลสถ้าเป็นธรรมแล้วไม่ลืมรู้เนื้อรู้ตัวตลอดเวลาใครเคารพนับถือก็พอยินดีไปกับเขาแต่เราไม่ลืมตัวของเรานะมันจึงเป็นอาจเป็นธรรมผู้ปฏิบัติทางจำนี่นะน้ำเบื่อแล้วนะเวลานี้เอื้อมละอาแล้วนะกับหมู่กับเพื่อนสอนมาเท่าไหร่เกือบ40ปีนะตั้งแต่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมรณภาพไปเกาะพึบตั้งแต่บัดนั้นเลยนะจนกระทั่งบัดนี้ก็จำเป็นก็ต้องได้แนะนำสั่งสอนอยู่นี่จะว่าไงแล้วผลที่ได้สั่งสอนมานั้นเป็นยังไงบ้างมันเห็นแต่ความเหลวๆไหลๆเห็นแต่ผลลบเหลวๆไหลๆไปตลอดเวลาจะให้ไม่ให้พูดได้ยังไงยังดีนี่อยู่กับหมู่กับเพื่อนนี่ยังพูดกันอยู่อย่างนี้อันนี้ไปไหนมันก็หนีไปได้นะคนไม่ตายทำไมไปไม่ได้วะเมื่อมันสุดวิสัยแล้วจะก็จะสอนกันอะไรนักหนา
1: อ่ะนะพอเนี่ย

วันนี้ท่านนักใจบุญทั้งหลายได้มารวมกันเป็นจำนวนมากทั้งฝ่ายพระก็เพิ่มฝ่ายประชาชนก็เพิ่มขึ้นมากกรุณาฟังให้เกิดประโยชน์ธรรมของพระพุทธเจ้าล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ทั้งนั้นจนกระทั่งถึงประโยชน์มหาศาลไม่นอกเหนือจากธรรมนี้เลยธรรมจึงเป็นพื้นฐานของโลกให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขโดยทั่วกันบรรดาผู้มีความสนใจในธรรมนับแต่ส่วนย่อยจนถึงส่วนใหญ่ไม่ว่าฝ่ายประชาชนไม่ว่าฝ่ายพระผู้มีความหนักแน่นในธรรมมากเพียงไรย่อมยิ่งมีความสุขความสงบเย็นใจมากเพียงนั้นธรรมนั้นกระเทือนโลกมาแล้วประมาณ 2,500 กว่าปีในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเราคือธรรมนี้เป็นธรรมชาติที่มีอยู่ดั้งเดิมมาตลอดกาลแต่มีสามารถฉลาดรู้และลื้อฟื้นธรรมซึ่งเป็นของมีอยู่แล้วขึ้นมาให้โลกได้กราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจจึงเหมือนกับธรรมไม่มีแม้สมัยที่เป็นสุญญากาศก็ตามคำว่าสุญญากาศหมายถึงว่างเปล่าจากคำว่าบุญบาปนรกสวรรค์นิพพานก็ตามแต่ธรรมเหล่านี้มีอยู่ทั้งนั้นในระยะนั้นไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดสามารถที่จะขุดค้นธรรมซึ่งเป็นของมีอยู่นั้นขึ้นมาเพราะเวลานั้นเป็นเวลาที่จิตใจของโลกไม่สนใจใฝ่ธรรมเลยนอกจากสนใจในสิ่งที่เป็นฟืนเป็นไฟเผาโดนตนเองและผู้อื่นจึงกลายเป็นสัญญีสัตว์ในสมัยนั้นคำว่ามนุษย์เป็นสัตว์ก็หมายถึงศาสนาไม่มีในหัวใจมนุษย์เลยขณะใดก็ตามท่านเรียกว่ามนุษย์เป็นสัตว์ได้แม้ศาสนามีอยู่ก็ตามถ้าผู้ไม่สนใจในอัตในธรรมในศาสนาคือคุณงามความดีและบาปบุญอะไรบ้างเลยแล้วผู้นั้นถ้าจะเทียบรถก็เรียกว่ารถไม่มีเบรกมีแต่คันเร่งอย่างเร่งไม่หยุดไม่ถอยเร่งจนเสียจนลงคลองรถก็จมไปคนก็ตายไปแต่รถยกขึ้นมาได้ซ่อมแซมขับขี่ไปมาได้อีกคนไม่มีทางที่จะซ่อมแซมได้เหมือนรถตายไปเลยคำว่าเหยียบคันเร่งต้องหมายถึงอันตรายถ้าจิตใจหาอรรถธรรมไม่ได้ย่อมจะเป็นไปตามความอยากไม่มีขอบมีเหตุมีเหตุมีผลเป็นเครื่องยับยั้งชั่งตัวบ้างเลยส่วนมากจะต้องเป็นไปในทางที่ต่ำเสมอเช่นเดียวกับน้ำย่อมไม่ไหลขึ้นสู่ที่สูงนอกจากถูกผลักดันขึ้นไปเท่านั้นน้ำถึงจะขึ้นไปตามธรรมดาต้องไหลลงสู่ที่ต่ำจิตใจที่มีธรรมชาติที่ต่ำและเป็นเครื่องเป็นสิ่งหนักกดข่วงภายในจิตอยู่แล้วกิริยาแห่งการแสดงออกทางกายวาจาใจย่อมจะเป็นทางต่ำเสมอไปด้วยอำนาจแห่งสิ่งที่กดดันหรือผลักดันอยู่ภายในใจนั้นมันเป็นของต่ำอยู่แล้วเนี่ยคือว่าศาสนามีขึ้นมาก็เพราะท่านผู้เฉลียวฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าในสมัยปัจจุบันของเราได้ประกาศธรรมสอนโลกขึ้นมา 2,500 ปีกว่านี้ก็หนึ่งว่าธรรมเพิ่งมีความจริงนั้นธรรมมีอยู่ตลอดกาลเช่นเดียวกับวัตถุแร่ธาตุต่างๆซึ่งมีอยู่ในพื้นแผ่นดินนี้เราไม่มีความเฉลียวฉลาดเหยียบย่ำไปมาอยู่กับกี่กับกี่กันก็ไม่สามารถที่จะยังแร่ธาตุต่างๆนั้นให้ปรากฏตัวขึ้นมาและนำไปทำประโยชน์ต่างๆตามคุณภาพของมันและความฉลาดของตนได้ธรรมของพระพุทธเจ้าก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันมีคนฉลาดเที่ยวขุดค้น
และนำแร่ธาตุต่างๆนั้นมาทำประโยชน์ก็เป็นประโยชน์แก่โลกได้ตามคุณภาพของมันและความฉลาดของนายช่างนี่พระพุทธเจ้าไม่มีใครจะเฉลียวฉลาดในความเป็นนายช่างสั่งสอนสัตว์โลกมีพระพุทธเจ้าเป็นที่หนึ่งสาวกอรหัตอรหันต์เป็นที่สองในการอบรมสั่งสอนคนให้ดีเบื้องต้นพระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งสอนพระองค์ให้เป็นคนดีก่อนเมื่อเป็นคนดีอย่างเต็มที่เรียกว่าเป็นคนดีสุดยอดแล้วก็นำธรรมที่ทรงบำเพ็ญมาที่ปรากฏเป็นผลสุดยอดแล้วนั้นมาสั่งสอนบรรดาสัตว์ทั้งหลายเริ่มมีสาวกขึ้นมาองค์ที่หนึ่งที่สองก็เนื่องจากได้สดับธรรมจากพระพุทธเจ้าเพราะท่านเหล่านี้เป็นผู้มุ่งต่อความจริงอยู่แล้วอย่างเต็มใจในสมัยศาสดาของเราก็มีเป็นจวักคีทั้งห้าเป็นสาวกองค์แรกเมื่อได้สดับธรรมจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นจิตซึ่งยิ้มแย้มแจ่มใสคอยจะรับธรรมอันมีค่าอยู่แล้วก็เข้ากันได้อย่างสนิทโดยไม่ยากอะไรเลยจึงปรากฏสาวกขึ้นมาห้าองค์จากนั้นพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายก็ช่วยกันนำธรรมนี้แนะนำสั่งสอนโลกจนกว้างขวางไปโดยลำดับกระทั่งทุกวันนี้เพราะฉะนั้นคำว่านายช่างนี้ไม่ว่าช่างอะไรก็ตามช่างบ้านช่างเรือนช่างเรือนช่างเหล็กช่างหลาอะไรก็แล้วแต่ช่างมีความชำนาญเท่าไรย่อมสามารถที่จะทำวัตถุนั้นๆให้มีความสวยงามมั่นคงขึ้นได้มากเท่านั้นไม่สักแต่ว่าช่างเฉยๆนี่คำว่าครูว่าอาจารย์ก็พระพุทธเจ้าเป็นบรมครูบรมก็หมายถึงเยี่ยมเป็นครูที่เยี่ยมสาวกทั้งหลายก็รองลำดับพระพุทธเจ้าลงมาท่านที่กล่าวมาสองรัตนะนี้ได้แก่พระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกนี้เป็นนายช่างวิเศษรองลำดับจากพระพุทธเจ้าลงมาเพราะท่านเหล่านี้เป็นผู้ได้ผ่านมาแล้วทั้งฝ่ายเอกคือการประพฤติปฏิบัติเพื่อทำอันยอดยิ่งทั้งผลก็ได้ปรากฏเป็นที่พึงพอใจมาอย่างเต็มพระทัยและเต็มใจของสาวกทั้งหลายแล้วก็นำทำเหล่านั้นมาสั่งสอนทั้งอุบายวิธีละถอดถอนทั้งวิธีบำเพ็ญให้เป็นขึ้นภายในจิตใจในบรรดาธรรมทั้งหลายซึ่งควรจะเกิดได้ภายในจิตใจเท่านั้นไม่มีที่อื่นเป็นที่เกิดของธรรมด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติก็ดีท่านผู้สอนก็ดีจึงสอนมุ่งลงทางจิตใจเป็นสำคัญการฟังธรรมพระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งสอนให้รู้วิธีฟังให้ได้เกิดผลประโยชน์ในขณะที่ฟังคืออานิสงส์หรือว่าสิ่งที่จะรับผลในขณะที่ฟังนั้นท่านก็กล่าวไว้แล้วใน5ประการนี่จะกล่าวเพียงประการสุดท้ายว่าจิตผู้ฟังย่อมสงบผ่องใสนะนี่เป็นข้อที่5ข้อที่1ที่2ท่านก็ว่าไปโดยลำดับจะได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วจะทำสิ่งนั้นให้แจ่มแจ้งขึ้นโดยลำดับจะบรรเทาความสงสัยเสียได้จะทำจิตให้ตรงต่อความจริงตามหลักธรรมที่ท่านสอนนั้นแล้วจิตผู้ฟังย่อมมีความสงบผ่องใสนี่จึงหมายถึงใจล้วนๆในบรรดาธรรมทั้งหลายเพราะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวกายนั้นเป็นแต่เพียงผู้รับบัญชาเป็นเครื่องมือของใจการสอดแสดงในกิริยามารยาทออกมาในท่าต่างๆผิดถูกชั่วดีประการใดจึงขึ้นอยู่กับใจซึ่งเป็นหัวหน้าเป็นนายงานดังนั้นใจจึงควรได้รับการอบรมให้ถูกต้องดีงามเพื่อจะได้ระบายออกมาหรือใช้เครื่องมือได้แก่กายวาจานี้ให้ถูกต้องตามเหตุตามผลตามหน้าที่การงานได้รับผลประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นด้วย
ไม่ทำแบบสุ่มสี่สุ่มห้าพูดแบบสุ่มสี่สุ่มห้าเพราะการไม่ได้อบรมนี่ทำเป็นของจำเป็นอย่างนี้ในครั้งพุทธกาลเราเคยได้ยินอยู่เสมอตามตำรับตำราว่าผู้ฟังธรรมเฉพาะพระพักของพระพุทธเจ้านั้นได้บรรลุธรรมนับตั้งแต่ขั้นโสดาสักขึ้นไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงอรหัตตบุคคลมีเหมือนกับว่าจะเป็นสิ่งที่เกินความสามารถเกินความเชื่อของเราทั้งหลายเสียเหลือเกินเหมือนกับว่าเรานี่ไม่ใช่มนุษย์คนหนึ่งพระพุทธเจ้าผู้ทรงสั่งสอนสัตว์โลกก็เหมือนไม่ใช่มนุษย์คนหนึ่งผู้ฟังทั้งหลายในครั้งนั้นก็เหมือนเทวดามาฟังทีนี้พวกเราทั้งหลายเหมือนกับไม่ใช่มนุษย์ความจริงก็เป็นมนุษย์เหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านก็เกิดขึ้นมาในท่ามกลางกิเลสตัณหาอาสวะคือความโลภโกรธหลงมีเต็มพระทัยเช่นเดียวกับพวกเราพระสาวกทั้งหลายที่เป็นสรณะของพวกเราได้เปล่งวาจาถึงท่านดูตลอดมาทุกวันนี้ท่านก็เกิดในท่ามกลางแห่งกิเลสพ่อกับแม่ท่านเป็นคนมีกิเลสองค์ท่านเองก็เป็นคนมีกิเลสเป็นเครื่องยืนยันพาให้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่เต็มไปด้วยกิเลสเหมือนอย่างเราเป็นแต่เพียงว่าท่านได้ยินได้ฟังพระโอวาทของพระพุทธเจ้าและพระองค์เองก็ทรงขุดค้นอัตถธรรมด้วยความเอาจริงเอาจังหรือจะพูดถึงเรื่องบารมีพระองค์ท่านก็ทรงสั่งสมมาเป็นเวลานานพอสมควรเพราะปรารถนาเพื่อความเป็นศาสดาของโลกก็ต้องทำใหญ่โตให้สมความเป็นศาสดาจะลื้อขนสัตว์ทั้งโลกสงสารนี้ให้พ้นจากทุกข์ไปได้โดยลำดับตามกำลังของศาสดาบรรดาสาวกทั้งหลายท่านก็เหมือนกันกับพวกเราการสร้างบารมีเราทุกคนก็สร้างด้วยกันการให้ทานเราพูดได้เต็มปากว่าชาวพุทธของเรานี้ให้ทานเป็นประจำทุกวันรู้สึกว่าไม่ขาดเลยการรักษาศีลก็มีแม้จะมีจำนวนไม่มากก็มีส่วนการเจริญเมตตาภาวนาเพื่อความสงบเห็นประจักษ์ใจนั้นอาจมีจำนวนน้อยแต่ถึงอย่างไรก็ตามคุณงามความดีนั้นเมื่อเราทำอยู่แล้วย่อมเป็นความดีเสมอไปท่านจึงสอนให้อบรมทางด้านจิตตภาวนาเหมือนกับการสร้างทำนบใหญ่เอาไว้เวลาน้ำไหลมาจากที่ต่างๆไม่ว่าทางด้านไหนๆก็ไหลลงมารวมที่ทำนบใหญ่นั้นให้ปรากฏเต็มด้วยน้ำเป็นที่อาบดื่มใช้สอยอย่างสะดวกสบายมีจิตตภาวนาจึงเป็นเหมือนทำนบใหญ่สำหรับรวมแห่งคุณงามความดีทั้งหลายจะมาจากทานก็กี่ปีกี่เดือนกี่กับกี่กันก็ตามที่เราได้สร้างไว้แล้วจะมารวมที่ใจดวงนี้เป็นภาชนะอันสำคัญศีลรักษามามากน้อยตลอดเราเคยเจริญเมตตาภาวนาก็มารวมอยู่ที่จิตตภาวนานี้ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันการสร้างพระบารมีมามากน้อยพระองค์ยังไม่ทรงทราบเลยว่าเคยสร้างมามากน้อยเพียงไรแต่พอได้สร้างทำนบอันใหญ่โตละหูฐานนี้สำเร็จลงไปแล้วจึงปรากฏเต็มด้วยน้ำคำว่าน้ำหมายถึงมหากุศลอันอัศจรรย์เต็มอยู่ในพระทัยของพระพุทธเจ้าจึงสามารถแจกจ่ายบรรดาสัตว์ทั้งหลายไม่มีวันบกบางสิ้นเปลืองไปเลยเต็มอยู่ตลอดเวลากระทั่งวาระสุดท้ายจะปรินิพพานก็ประทานพระโอวาทแก่บรรดาสงฆ์สาวกและประทานศาสนธรรมไว้สำหรับพวกเราทั้งหลายได้อาบดื่มใช้สอยมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้คำว่าอาบดื่มใช้สอยนั้นได้แก่การประพฤติปฏิบัติตามของการให้ทานตามธรรมดาเราก็ไม่ทราบมันมีผลอย่างไรแต่เมื่อมีธรรมะเป็นเครื่องแสดงบอกอยู่แล้วเราก็พอเข้าใจว่าการให้ทานมีผลเช่นนั้นการรักษาศีลมีผลเช่นนี้การเจริญเมตตามีผลเช่นนั้นเช่นนั้นเราได้อาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ประทานไว้ด้วยพระเมตตาสุดส่วนไม่มีใครเสมอในโลกนี้ขึ้นชื่อว่าเมตตาแล้วพระพุทธเจ้าเป็นที่หนึ่ง
การแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกกว้างแคบขนาดไหนใครจะมีภาระมากยิ่งกว่าศาสดาในหลักธรรมท่านกล่าวไว้มี5ประการว่าเป็นพุทธกิจคืองานประจำของพระพุทธเจ้ามีถึง5ประการในวันคืนหนึ่งหนึ่งคือข้อ1วัฏฏาจันเทศธรรมเทศนังตอนบ่าย3โมง4โมงเย็นลงไปแล้วทรงประทานพระโอวาทแก่ประชาชนนับแต่พระราชามหากษัตริย์เศรษฐีกระดุมพีลงมาโดยลำดับต้องฝ่ายคารวะถัดจากนั้นไปก็ปาโดเซภิกขุโอวาดังให้ประทานโอวาทแก่บรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายเป็นประจำตามแต่พระสงฆ์เหล่านั้นจะมีภูมิอัตภูมิธรรมขนาดไหนสอนตั้งแต่ธรรมพื้นขึ้นไปจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไม่มีอัดมีอั้นเพราะเต็มอยู่ในพระทัยหมดแล้วบรรดาธรรมทั้งหลายที่นำมาสอนโลกพระองค์ได้บรรจุไปแล้วด้วยความรู้แจ้งแทงตลอดไม่มีบกบางจึงทรงนามว่าเป็นศาสดาเอกของโลกตอนหกทุ่มปับบาปับเบวิโลกานังอัทราเตเทวปัญหากังตั้งแต่หกทุ่มล่วงไปแล้วตรงแก้ปัญหาและเทศนาสอนเทวบุตรเทวดาอินทร์พรหมทั้งหลายที่มาจากชั้นต่างๆนับตั้งแต่หกทุ่มล่วงไปแล้วตรงแก้ทั้งปัญหาการไต่ถามของเทวดาทั้งหลายทั้งประธานพระโอวาทให้บรรดาเทวราชทั้งหลายได้รับผลประโยชน์ทั่วถึงกันนี่ตอนหกทุ่มล่วงไปแล้วพอตอนแปดหรือปัจฉิมยามล่วงไปแล้วทางกล่าวไว้เป็นบทบาลีว่าตับบาปับเบวิโลกานังทรงเล็งยานดูสัตวโลกผู้มีอุปนิสัยปัจจัยที่ควรจะได้รู้อัดรู้ธรรมคือบรรลุธรรมเฉพาะอย่างยิ่งอรหัตตธรรมแต่ชีวิตอันตรายจะถึงตัวผู้นั้นไหนไม่ช้าเมื่อตื่นเช้าขึ้นมาพระองค์ก็เสด็จไปโปรดคนนั้นก่อนเพราะจะขาดผลประโยชน์อันใหญ่หลวงไปเสียที่เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งชาติพอที่จะรับผลประโยชน์อันอัศจรรย์ภายในจิตใจก็พอดีอันตรายคือความตายนั้นจะเข้ามาถึงเสียหากพอแก้ไขได้พระพุทธเจ้าก็รีบเสด็จไปโปรดคนนั้นก่อนจนได้สำเร็จอรหัตตมรรคอรหัตผลเต็มภูมิแล้วก็ปล่อยไปตามสภาพแห่งสังขารธรรมซึ่งเป็นกองอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นเดียวกับโลกทั่วไปนี่เป็นข้อที่4ปัจจุเซปินดาปาตัญจะตอนเช้าก็เสด็จออกบิณฑบาตโปรดสัตว์ในครั้งพุทธกาลนั้นท่านโปรดสัตว์จริงๆไปไม่มีความมุ่งหวังปัจจัยทายทานอามิตรโลกามิตรใดๆกับบรรดาประชาชนทรงไปโปรดสัตว์ด้วยพระเมตตาสงสารทางน้ำพระทัยพระพุทธเจ้าจริงๆแม้สาวกท่านก็ไปแบบเดียวกันมีความสงสารสงเคราะห์เพื่ออนุเคราะห์เขาได้ให้ทานมากน้อยเขาได้พบได้เห็นท่านชั่วการชั่วเวลาที่เรียกว่าสมณานันจะดัชนังการเห็นสมณะเป็นมงคลอันสูงสุดในขณะนั้นเขาก็ได้เห็นสมณะผู้เป็นมงคลอันสูงสุดเป็นสมณะที่สูงสุดด้วยได้แก่สมณะที่4คืออรหัตตบุคคลหรืออรหัตตภิกษุคำว่าสมณะนั้นมีอยู่4สมณะที่1คือพระโสดาสมณะที่2คือพระสกิทาคาสมณะที่3คือพระอนาคาสมณะที่4คือพระอรหัตตบุคคลเขาทั้งได้เห็นสมณะผู้สงบกายวาจาใจเป็นผู้ลอยบาปเสียแล้วโดยสิ้นเชิงภายในใจมีใจที่บริสุทธิ์ล้นล้วนไปบินธบาตก็เพื่อโปรดสัตว์จริงๆอนุเคราะห์เขาจริงๆเขาให้ทานมากน้อยเพียงไรก็เป็นผลเป็นประโยชน์แก่เขาเพราะท่านเป็นปุญญเขตตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญอย่างแท้จริง
ไม่มีเนื้อนาบุญใดที่ยิ่งไปกว่านั่นครั้งพุทธกาลท่านทำจริงจังอย่างนั้นจนเป็นผลที่เป็นที่พึงพอใจพระพุทธเจ้าของเราท่านทรงบำเพ็ญอย่างนี้คือพุทธกิจ5ไม่ทรงละความลำบากลำบนใครจะเกินพระพุทธเจ้านับตั้งแต่การบำเพ็ญจนกระทั่งถึงตรัสรู้ก็เป็นความลำบากทรมานประการหนึ่งพอได้ตรัสรู้แล้วถึงขั้นความเป็นศาสดาของสัตว์โลกก็ทำหน้าที่แห่งความเป็นศาสดาด้วยพระเมตตาสั่งสอนสัตว์โลกทั้งใกล้ทั้งไกลสามโลกธาตุนี้พระองค์เป็นครูทั้งนั้นตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้ว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังพระพุทธเจ้าทรงเป็นครูทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคำว่าเทวดานี้ตั้งแต่ชั้นต้นรุ่นลุกขะเทวดาขึ้นไปจนกระทั่งถึงท้ามหาพรหมในแหล่งโลกธาตุนี้เป็นลูกศิษย์ของตถาคตทั้งนั้นไม่มีใครที่สามารถจะเป็นครูของศาสดาได้เพราะฉะนั้นในพุทธคุณบทนี้จึงประกาศให้เฮาให้เราทั้งหลายได้เห็นได้ยินอย่างเด่นชัดว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นครูทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคนสามารถที่จะเป็นครูแห่งเทวดาพินพรหมทั้งหลายได้จะเป็นคนประเภทใดถ้าไม่เป็นคนประเภทเหนือโลกเหนือไตรภพนี้ก็คือพระพุทธเจ้าทรงบรรลุโลกุตตรธรรมที่เป็นธรรมเหนือโลกแล้วก็เป็นบุคคลที่เหนือโลกจึงสามารถสั่งสอนโลกได้อย่างเต็มภูมิเรื่อยมานี่พูดถึงเรื่องความลำบากพระองค์ไม่ทรงสนพระทัยในความลำบากยิ่งกว่าอยากให้สัตว์โลกทั้งหลายได้รับผลประโยชน์จากพระองค์มากน้อยเท่าที่เขาจะสามารถรับได้และเท่าที่พระกำลังของพระองค์ที่จะอำนวยทางสุขภาพนี่บรรดาสาวกทั้งหลายก็ดำเนินตามแบบนั้นเหมือนกันเนี่ยศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงไว้ก็ดีพระสาวกทั้งหลายทรงไว้ก็ดีเป็นศาสนาแท้ๆ 100% ไม่มีบิ่นสมบูรณ์เต็มที่ในศาสนาธรรมดังที่ว่าไปบิณฑบาตนั่นแหละโปรดสัตว์โลกโปรดจริงๆไม่มีความคิดโลกามิตรความโลภแฝงขึ้นมาภายในจิตดังมีในตำนานอันหนึ่งจะเล่าให้ฟังเป็นข้อประกอบย่อยว่าภิกษุมีภิกษุองค์หนึ่งท่านยังไม่ได้สำเร็จพระอรหันต์แต่จิตใจของท่านมีภูมิมันสูงขณะที่จะก้าวออกจากสถานที่ที่บำเพ็ญตบิณฑบาตจิตรู้สึกแยบขึ้นมาว่าวันนี้ประชาชนเขาจะเอาอาหารอันประณีตบรรจงอย่างไรใส่บาตรให้เราบ้างมีจิตใจเพียงยับขึ้นมาซึ่งสัมปยุตด้วยความโลภอันเป็นกิริยาของคนละโมบโลภมากไม่ใช่กิริยาของผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดกิเลสอาสวะท่านทราบทันทีท่านเลยหยุดในขณะนั้นไม่ไปบิณฑบาตเลยท่านดัดกิเลสตัวมันโลภตัวนี้เลยไม่ไปบิณฑบาตวันนั้นไม่ฉันแล้ววันหลังจะเริ่มไปบิณฑบาตคอยสังเกตตัวกิเลสที่โลภมากๆไม่มีเมืองอิ่มพอนี้จะแสดงขึ้นหรือไม่กิเลสตัวนี้ก็เลยหมอบท่านจึงไปบิณฑบาตมาด้วยความเป็นธรรมทั้งไปทั้งกลับตลอดสายนี่แหละท่านบิณฑบาตเป็นอย่างนั้นท่านโปรดสัตว์จริงๆมาสมัยทุกวันนี้มันตรงกันข้ามเลยกลายเป็นสัตว์โปรดพระซะแล้วเพราะเหตุไรเราทำให้เป็นจริงเป็นจังตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามันก็กลายเป็นโลกนะผู้ทรงศาสนากลายเป็นโลกมันยิ่งน้ายิ่งกว่าโลกไปอีกฉะนั้นเราผู้ปฏิบัติจึงต้องทำจริงทำจังตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าผลที่จะพึงได้รับนั้นไม่ต้องสงสัยคำกล่าวไว้ในธรรมว่าอากาลิโกนะไม่มีการมีเวลาในธรรมคุณท่านกล่าวไว้ว่าสวัคขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระภูมิพระภาคเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วคำว่าชอบทุกแง่ทุกมุมในข้ออัดข้อธรรมทุกขั้นทุกตอนตั้งแต่ธรรมขั้นต่ำจนถึงขั้นสูงสุดที่มุตพันิพานเป็นเข็มทิศทางเดินอันถูกต้องถึงจุดที่หมายปลายทางได้ด้วยกันหมดเพราะสวัคขาธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วนี้ผู้ปฏิบัติตามจึงกลายเป็นนิยานิกธรรมนำกิเลสตัณหาอาสวะที่เป็นข้าศึกอยู่ภายในจิตใจของตนให้ออก
พ้นจากตัวไปได้โดยลำดับปัดทิ้งไปโดยลำดับจนกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ไปได้พ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงเพราะนิยานิกธรรมนี่ในธรรมบทธรรมคุณท่านกล่าวไว้อย่างนี้สันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติธรรมจะพึงรู้เห็นตนเห็นเองภายในใจของตนเพราะใจเป็นผู้ปฏิบัติใจเป็นผู้บงการในการปฏิบัติใจเป็นผู้บงการในการต่อสู้กับกิเลสประเภทต่างๆในการละการถอนกิเลสประเภทต่างๆใจเป็นผู้ละใจเป็นผู้ถอนใจเป็นผู้ต่อสู้ใจเป็นผู้อดทนเมื่อต่อสู้ไปมากน้อยกิเลสหมดไปมากน้อยใจจึงเป็นผู้ทราบเมื่อกิเลสหมดไปมากน้อยเพียงไรธรรมก็ปรากฏขึ้นมากน้อยเพียงนั้นในขณะเดียวกันพอกิเลสสงบตัวลงไปหรือหมดลงไปโดยลำดับธรรมก็ปรากฏขึ้นโดยลำดับพอกิเลสหมดไปโดยสิ้นเชิงธรรมก็แสดงขึ้นเต็มที่ภายในใจอย่างเต็มดวงจึงเรียกว่าสันทิฏฐิโกรู้อยู่ที่ใจนี้ไม่ได้รู้อยู่ในการนั้นในสมัยนี้ธรรมไม่มีการไม่มีสมัยเป็นความจริงอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจเช่นเดียวกับกิเลสซึ่งมีอยู่ในหัวใจคนไม่ขึ้นอยู่กับการกับสมัยไม่ขึ้นอยู่กับคำว่าหญิงว่าชายความโลภต้องเป็นความโลภในหัวใจความโกรธต้องเป็นความโกรธในหัวใจความหลงต้องเป็นความหลงในหัวใจราคะตัณหาความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมต้องเป็นกิเลสประเภทนั้นๆอยู่ภายในจิตใจไม่มีวันมีคืนยืนเดินนั่งนอนเพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อแก้กิเลสปฏิบัติเมื่อไรแก้เมื่อไรต่อสู้กันเมื่อไรก็เรียกว่าเราขึ้นสนามรบเพื่อชัยชนะเมื่อนั้นด้วยเครื่องมือคือหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงมอบให้แล้วโดยถูกต้องดีงามเหมาะสมกับการปราบปรามกิเลสทุกประเภทให้สิ้นซากภายในหัวใจสันทิฏฐิโกอากาลิโกไม่ต้องไปเลือกการไม่เลือกสมัยอย่าให้กิเลสมันหลอกลวงว่าสมัยโน้นท่านบรรลุตรัสรู้ธรรมบรรลุธรรมจำนวนมากน้อยเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นมาสมัยนี้ธรรมไม่มีมีแต่ศาสนธรรมมีแต่ชื่อของธรรมเท่านั้นธรรมไม่มีอย่างนี้เป็นความเข้าใจผิดและเป็นเครื่องหลอกเป็นเรื่องหลอกลวงจากกิเลสมาคติกระทราบเราในการจะบำเพ็ญความดีแต่การสั่งสมกิเลสกิเลสไม่เห็นบอกว่าเวลานี้กิเลสหมดสมัยไปแล้วเหมือนกับธรรมที่หมดสมัยไปแล้วครั้งพุทธกาลนู้นในครั้งนี้กิเลสก็ไม่มีธรรมก็ไม่มีเพราะหมดสมัยไปตามๆกันอย่างนี้กิเลสไม่เห็นบอกไว้เลยกิเลสคงเป็นกิเลสบันดังคำความโลภถ้าเกิดขึ้นภายในใจก็แสดงความโกรธกวายให้เดือดร้อนไปหมดหาความอิ่มพอไม่ได้คนนั้นตายด้วยความหิวความโหยเพราะความอยากนั่นแหละมันฆ่าตัวเองความโกรธก็ตัวดำตัวแดงขึ้นทั้งครั้งนั้นครั้งนี้เหมือนกันเป็นไปได้ด้วยกันทั้งนั้นทั้งครั้งนั้นครั้งนี้เราจึงไม่ควรเลือกการที่จะปฏิบัติต่อกิเลสประเภทต่างๆชำระกิเลสประเภทต่างๆด้วยอาจด้วยธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นอาการลิกะอาการลิกะธรรมหาการหาเวลาไม่ได้ใครนำมาใช้เมื่อไรต้องได้ผลได้ประโยชน์เอหิปัสสิโกธรรมเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีอยู่ทั่วไปทั้งภายนอกทั้งภายในเฉพาะอย่างยิ่งให้เห็นได้อย่างชัดเจนท่านจึงบอกว่าเอหิท่านจงน้อมจิตย้อนจิตเข้ามาสู่ภายในตัวของท่านนี้เอหินั่นน่ะให้พิจารณาดูเรื่องชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณะปิทุกขังอริยสัจจังชาติความเกิดก็อยู่ที่กายนี้ชราความแก่ก็อยู่ที่กายนี้มรณะความเจ็บไข้ได้ป่วยถึงขั้นตายมันก็มีอยู่ภายในกายนี้ให้เห็นสิ่งที่เป็นภัยต่อตัวเองอย่าได้เพลิดได้เพลินลืมเนื้อลืมตัวจนไม่รู้จักยับยั้งชั่งตัวจนกระทั่งถึงมันตายเพราะความหิวความโหยเพราะอำนาจกิเลสฉุดลากไปจนถลอกปอกเปิกหายั้งไม่ได้ตายแล้วก็หาที่อยู่ที่อาศัยไม่ได้เพราะตนไม่ได้สร้างคุณงามความดีไว้เนื่องจากเชื่อกิเลสจะจนเกินไปจนถึงกับหมดเนื้อหมดตัวท่านสอนอย่างนี้นี่เรียกว่าเอหิปัสสิโกในธรรมท่านกล่าวไว้ว่าในทางปริยัติท่านกล่าวไว้ว่าธรรมเอหิปัสสิโกสามารถประกาศคนอื่นให้มาดูธรรมของจริงได้
เอาให้ถึงใจไปหาประกาศใครให้มาดูธรรมของจริงได้ล่ะอยู่ที่ไหนถ้าเอาให้จริงให้จังก็ตัวเองเป็นผู้ปฏิบัติพระพุทธเจ้าแสดงว่าทุกขังอริยสัจจังมีอยู่ที่ไหนถ้ามาอยู่ที่กายกับใจของคนเวลานี้ของเราเวลานี้ดูที่กายที่ใจของตนที่มันแสดงทุกข์อันเป็นผลขึ้นมาเกิดขึ้นมาจากสาเหตุอันใดร่างกายของเราเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีสาเหตุอันหนึ่งที่จะเกิดขึ้นมาที่เรียกได้รับความทุกข์ความลำบากความทรมานเพราะสาเหตุอันหนึ่งได้แก่สมุทัยคือตัวที่เรียกมันผิดผลขึ้นมาให้รับความเป็นทุกข์มันมาจากไหนสาเหตุมันถ้ามาจากที่เรียกตัณหาอาสวะแล้วเราจะอะไรเป็นเครื่องดับระงับดับมันให้สิ้นซากไปนอกจากมรรคไม่มีนะเอามรรคเข้ามามรรคะอริยสัจจังมาดับทุกขังอริยสัจจังและอริยสัจจังและสมุทัยอริยสัจจังดับด้วยมรรคได้แก่ทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาย่อเข้าไปได้แก่สติกับปัญญาเป็นสำคัญแก้ทุกข์กับสมุทัยแก้ที่ตรงนี้มันท้าทายอยู่นี่ทุกข์ก็ปรากฏอยู่อย่างเด่นดวงอย่างชัดเจนไม่ว่ากลางวันกลางคืนจุดตะเกียงดูไม่ดูก็รู้กลางวันก็รู้ได้กลางคืนก็รู้ได้เจ็บขึ้นที่กายตรงไหนอวัยวะส่วนใดเกิดขึ้นความทุกข์เกิดขึ้นภายในจิตใจเกิดขึ้นขณะใดมากน้อยเพียงไรเกิดขึ้นเพราะเหตุผลกลไกอันใดมันก็เกิดที่ใจไม่จำเป็นจะต้องจุดกระต่ายหรือไม่ต้องเปิดไฟฟ้าดูมันก็เห็นคือไม่มีวันมีคืนมันเป็นอากายิโกเหมือนกันดูเวลาไหนก็เห็นอย่างชัดเจนท่านจึงสอนว่าเอหิปัสสิโกให้ย้อนจิตเข้ามาดูความจริงที่มันเป็นอยู่กับกายกับใจของเราทุกวันนี้ด้วยสติปัญญาจะสามารถรู้แจ้งแทงทะลุความจริงทั้งหลายนี้ด้วยอำนาจแห่งสติปัญญาพ้นไปไม่ได้เลยเนี่ยเมื่อสติปัญญามีความสามารถแก่กล้าเข้าไปแล้วย่อมสามารถจะตัดสมุทัยอันตัวเป็นสาเหตุแห่งทุกข์นั้นให้ขาดไปโดยลำดับนิโรธคือความดับทุกข์จะดับไปตามลำดับแห่งมรรคที่มีกำลังตัดกิเลสขาดไปโดยลำดับเมื่อมรรคมีกำลังเต็มที่แล้วก็สามารถดับทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงที่เรียกว่านิโรธนั่นนาถนวัตฉันทิฏฐิโกเห็นเองก็เห็นที่นี่เอหิปัสสิโกให้ย้อนจิตตัวเข้ามาดูที่นี่จะว่าบอกให้สามารถท้าทายประกาศให้คนอื่นมาดูธรรมของจริงได้ใครจะมาดูธรรมของจริงได้เดี๋ยวเขาจะหาว่าบ้าไปนั่นเดินไปไหนไปบินธบาทบอกว่ามาดูนะธรรมของจริงอยู่กับอาตมารู้ธรรมของจริงแล้วอย่างนี้เขาจะเรียกว่าพระนิพพิตไปแล้วเขากำลังจะใส่บาตรก็จะเพ่นนี้แหละเพราะพระประกาศให้เขามาดูธรรมของจริงที่มีอยู่ในตัวทั้งที่ตัวก็ไม่รู้ตัวก็ไม่เห็นแล้วประกาศคนอื่นเนี่ยเขามาดูธรรมของจริงในตัวได้อย่างไรเพื่อความเหมาะสมจริงตัวเองต้องย้อนจิตเข้ามาดูตัวของตัวสมกับเอหิเยหิพระพุทธเจ้าทรงสอนสาวกและธรรมนี้เป็นเครื่องสอนตนเป็นผู้สอนตนว่าท่านจงย้อนธรรมคือเตือนเจ้าของให้ย้อนจิตเข้ามาดูจุดที่ธรรมมีอยู่ทั้งสมุทัยทั้งทุกข์ทั้งนิโรธทั้งมรรคมีอยู่ที่นี่ดูที่ตรงนี้จะรู้แจ้งแทงตลอดในสถานที่นี้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายไม่ผิดกันไปแม้กระเบียดหนึ่งเลยนี่อากาลิโกก็ได้กล่าวแล้วเวริสเบวินยูหิบรรดาท่านผู้รู้ทั้งหลายจะรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นที่ใจนี้ใจเป็นภาชนะอันเหมาะสมอย่างยิ่งกับธรรมทั้งหลายธรรมจะปรากฏขึ้นมากน้อยปรากฏขึ้นที่ใจพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกท่านนำธรรมออกมาจากใจของนั่นมาสั่งสอนพวกเราเพราะฉะนั้นจึงดัดแปลงภาชนะของตนให้ดีได้แก่ใจและจะเป็นกิจสมมากสมหมายธรรมทั้งหลายจะได้ปรากฏขึ้นมาสมาธิธรรมซึ่งเคยได้ยินแต่ชื่อก็จะปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาที่ใจของนักปฏิบัติไม่ว่าสมาธิขั้นใดคณิกะสมาธิก็ดีอุปจารสมาธิก็ดีอัปปนาสมาธิก็ดีจะปรากฏขึ้นที่ใจของผู้นั้นให้ได้ชมด้วยข้อตามด้วยข้อปฏิบัติของตนปัญญาขั้นใดก็ตามตั้งแต่อรุณวิปัสสนาได้แก่ปัญญาขั้นอ่อนพิจารณาความเกิดแก่เจ็บตายซึ่งมีอยู่ในร่างกายของตนและทั่วโลกธาตุเป็นอย่างเดียวกันนี้หมดพิจารณาตรงไหนก็ได้ประสับประสานกันทั้งข้างนอกข้างในดังสติปัฏฐาน4ท่านกล่าวไว้ว่า
อัจฉัตตาวาพหิทธาวากายเยกายานุปัสสีวิหาติเป็นดังนี้เป็นต้นพิจารณาทั้งภายนอกพิจารณาทั้งภายในด้วยสติปัญญาอันแหลมคมย่อมจะสามารถทราบได้รู้แจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งหลายซึ่งมีอยู่ภายในตัวของเรานี้ด้วยปัญญาหนีปัญญาไปไม่พ้นผู้ปฏิบัติทั้งหลายเฉพาะอย่างยิ่งภิกษุผู้ปฏิบัติจึงควรสนใจกับสมาธิและปัญญาให้มีความเท่าเทียมหรือเสมอกันนั่นแหละเป็นของสำคัญนั่งอยู่ก็ให้มีความเพียรเดินอยู่ก็ให้มีความเพียรอย่าสักแต่ว่าเดินเดินจงกรมเดินวันยั่งค่ำก็ตามถ้าหาสติหรือปัญญาความรู้พินิจพิจารณาสติความระลึกรู้ตัวอยู่ในขณะนั้นไม่ได้แล้วจะเดินทั้งวันทั้งคืนก็สักแต่ว่าเดินเหมือนกับโลกเขาเดินกันเขามีแข้งมีขาเขาเดินกันไปทั้งนั้นแหละยิ่งสุนัขด้วยแล้วมันมีทั้งสี่ขาไม่ว่าจะเพียงเดินมันวิ่งก็ได้สุนัขยังไม่เห็นประเสริฐอะไรยังเป็นสุนัขเพราะมันเดินตามภาษาสุนัขวิ่งตามภาษาสุนัขเราเดินจงกรมตามภาษาของคนไม่มีสติก็จะเกิดผลเกิดประโยชน์อะไรคำว่าความเพียรพระพุทธเจ้าทรงมุ่งถึงสติกับปัญญาที่จดจ่อต่อหน้าที่การงานของตนและพิจารณาด้วยปัญญาอยู่โดยสม่ำเสมอตามการนั้นควรที่จะนำปัญญามาพิจารณานี้ท่านจึงเรียกว่าความเพียรความเพียรประเภทนี้แลเป็นความเพียรที่จะปราบปรามกิเลสให้หมดไปจากจิตใจได้ไม่ใช่ความเพียรสักแต่ว่าเดินจงกรมเดินไปเดินมาจิตใจไม่จดจ่อกับงานของตนเลยนั่งก็นั่งเถอนั่งหลับนั่งสับประงกงกงันอย่างนี้ใครก็นั่งได้สับประงกงกงันหากว่าความสับประงกงกงันมันเป็นมรรคหรือมันเป็นเครื่องสังหารกิเลสตายไปแล้วใครๆก็ตายไปกิเลสก็ตายไปด้วยกันทางนั้นล่ะเพราะพอเริ่มจะนั่งภาวนามันสับประงกด้วยกันน่ะคนเราเวลานั่งฟังเพลงฟังดูลิเกละครฟังสิ่งที่เพลิดเพลินนั่นโอ้ยมันทั้งปะทั้งร้องทั้งฮาเลยยุ่งไปหมดนั่นลืมเนื้อลืมตัวลืมเป็นลืมตายพอจะนั่งภาวนาให้จิตมีความสงบบ้างก็ง่วงเหงาห้านอนสับประงกงกงันนี่เมื่อสติไม่มีมันก็ต้องสับประงกหลังจากนั้นมันก็หลับเท่านั้นความไม่มีสติด้วยการภาวนาจึงไม่จัดว่าเป็นความเพียรแต่เดินจงกรมอยู่ก็สักแต่ว่าเดินนั่งภาวนาอยู่ก็สักแต่ว่านั่งปิยาบทต่างๆถ้ามันมีความเพียรเป็นมีสติปัญญาเป็นต้นหรือมีสติเป็นต้นเป็นผู้กำกับงานอยู่แล้วไม่เรียกว่าความเพียรความเพียรของพระพุทธเจ้าที่ประทานไว้นั้นคือความเพียรที่สัมปยุตด้วยสติและปัญญาเป็นความเพียรที่จะทำกิเลสให้เหือดแห้งไปจากจิตใจจริงๆไม่ใช่ความเพียรเฉยๆสักแต่ว่าชื่อสักแต่ว่าขนบประเพณีเพราะศาสนาไม่ใช่ศาสนาประเพณีไม่ใช่ศาสนาสักแต่ว่าเป็นศาสนาออกมาจากพระพุทธเจ้าองค์วิเศษอย่างแท้จริงการสั่งสอนพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอย่างแท้จริงผู้ปฏิบัติจะมาทำเพียงลุ่มๆดอนๆเพียงเป็นประเพณีเพียงเป็นกิริยาเท่านั้นเข้ากันกับหลักศาสนธรรมไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้การแก้กิเลสทุกประเภทจึงแก้ด้วยความจงใจมีสติเป็นสำคัญมากเราจะกำหนดจิตให้สงบก่อนให้มีสติเราจะใช้ทางสมถะเพื่อความสงบของใจจะใช้คำบริกรรมใดก็ให้มีความแน่วแน่มีสติจดจ่อต่อคำบริกรรมนั้นก็พ้นความสงบไปไม่ได้เพราะใจนี้ที่วอกแวกคลอนแคลนเพราะอำนาจของกิเลสถูกลากไปทางโน้นถูกลากไปทางนี้เมื่อทำข้อระงับดับกันหรือต่อสู้ต้านทานกันจิตใจก็มีที่ยึดจากอาจจากทำแล้วก็เข้าสู่ความสงบร่มเย็นไปได้นี่เรียกว่าสมาธิเป็นผลขึ้นแล้วภายในใจของเราแต่ก่อนเคยได้ยินแต่ชื่อตามตำรับตำราหาตัวไม่เจอแล้วก็มาเจอที่ใจของเรานี่ว่าเป็นสมาธิคือความสงบแน่วแน่ภายในจิตใจหรือมีรากฐานนั้นสัมผัสอันมั่นคงอยู่ภายในใจเรียกว่าสมาธิปัญญาได้จากการคลี่คลายพิจารณาเฉพาะอย่างยิ่งคลี่คลายดูรูปธาตุของเรานี่แหละรูปธาตุรูปขันธ์อันนี้เป็นเบื้องต้นแห่งวิปัสสนาพิจารณาดูตั้งแต่ความเกิดตกมาจากท้องแม่แม้จะอยู่ในท้องก็เป็นทุกข์อยู่แล้วถูกขังนั้น9เดือน10เดือนคนเราจะไม่เป็นทุกข์อย่างไรดังนั้นนักโทษมันกว้างกันขวางขนาดไหนสถานที่อยู่ของเขายังได้รับความทุกข์ความลำบากมากมายเราอยู่ในท้องของ
แม่มาเป็นเวลา9เดือน10เดือนนี้ทุกข์หรือไม่ทุกข์ถ้าเราจะพิจารณาย้อนหลังให้เห็นตามความจริงของตัวเองที่เป็นมาแท้ๆต้องเห็นความจริงโดยปิดไม่อยู่อยู่ในท้องแม่กว้างขนาดไหนท้องแม่ของเรานั่นน่ะใครก็เกิดมาจากท้องแม่โดยการดูที่ความทุกข์มันเป็นยังไงเวลาอยู่ในท้องแม่นั้นทุกข์ขนาดไหนเวลาตกคลอดออกมาก็ออกมาจากช่องแคบจนฉลบสลายพ้นจากความสลบสลายเรียกว่ารอดตายขึ้นมาแล้วเราถึงได้มาเป็นคนแต่คนอื่นที่มองดูก็ดีอกดีใจว่าลูกของเจ้าเกิดลูกของแกเกิดลูกของท่านเกิดแหมดีอย่างนั้นนี่ดีนั่นแหละมามองดูแต่เผินๆแต่ผู้ที่มันรอดความตายออกมานั้นน่ะบางรายตายในท้องก็มีบางรายตายอยู่ในช่องแคบก็มีนอกจากนั้นก็สลบสลายออกมาไม่รู้เนื้อรู้ตัวมันทุกข์ขนาดไหนนี่พูดถึงชาติปิตุขามันทุกข์อย่างนี้ถ้าเราพิจารณาให้เห็นตามหลักของปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงรู้จริงจริงสอนไว้ก็จะต้องเห็นภัยแห่งความเกิดแห่งการตกคลอดออกมาเมื่อเกิดมาแล้วตั้งแต่วันเกิดมาเป็นยังไงต้องเยียวยารักษากันตลอดเวลาปัจจัยทั้งสี่ละไม่ได้เลยเครื่องนุ่งห่มต้องปกปิดให้ตั้งแต่ขณะตกคลอดออกมายาแก้โรคแก้ภัยอาหารมีนมแม่เป็นต้นดื่มมาตั้งแต่บัดนั้นตลอดมาจนกระทั่งบัดนี้ถ้าเป็นคนคนหนึ่งจะหมดไปสักกี่ล้านกี่แสนถ้าคิดเป็นเงินเป็นทองเพราะปัจจัยทั้งสี่ได้แก่เครื่องนุ่งห่มใช้สอยเสื้อผ้าอาภรณ์ต่างๆแล้วก็อาหารการบริโภคเครื่องอุปกรณ์ใช้ของแต่ละคนละคนมันหมดมากน้อยเพียงไรตั้งล้วนแล้วตั้งแต่เอามาเยียวยากองทุกข์ให้มันพออยู่ได้เท่านั้นเองถ้าเราจะเทียบกับความทุกข์อันนี้ที่เราบรรเทาทุกข์นี่เหมือนกับคนที่เอาถ่านไฟที่เต็มไปด้วยไฟนั้นวางไว้บนฝ่ามือถ้าวางไว้อย่างนั้นเฉยๆฝ่ามือก็จะต้องถูกลวกและร้อนเป็นกำลังทนไม่ไหวจึงต้องโยนขึ้นบนอากาศบ้างแล้วปล่อยให้ตกลงมาบ้างพอได้บรรเทาชั่วขณะขณะจนกระทั่งถึงสถานที่โปร่งที่ทิ้งถึงจะทิ้งฐานภายนั้นมีร่างกายของเราก็ต้องรับทานบ้างต้องพูดง่ายๆก็ว่าต้องกินต้องนอนต้องขับต้องถ่ายอยู่อย่างนั้นตลอดมานี่เหมือนกับโยนฐานไฟขึ้นบนฟ้าพอเราได้บรรเทาด้วยการหลับนอนบรรเทาด้วยการรับทานเพราะความหิวโหยมันบังคับบรรเทาด้วยอยู่ด้วยยาเพราะโรคมันบังคับเสียดแทงในร่างกายส่วนต่างๆล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเหมือนกับเราโยนถ่านไฟขึ้นบนอากาศแล้วตกลงมาฝ่ามือที่เก่านี่โรคภัยไข้เจ็บมันก็เบาบางไปจากร่างกายชั่วขณะขณะแล้วโรคนั้นเกิดขึ้นมาโรคหิวเกิดขึ้นมาโรคห่วงเหงาห้องนอนเกิดขึ้นมาเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นมาเจ็บหัวตัวร้อนเปิดเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาเรื่อยๆเยียวยากันอยู่เรื่อยๆตลอดมานี่คือการพิจารณาที่เรื่องความทุกข์ชาติปิตุขาชราปิตุขาเรื่องชราเราก็ทราบแล้วเป็นยังไงคนแก่เดินเป็นยังไงคนแก่อยู่สภาพใดนั่งอยู่เป็นยังไงสภาพของคนแก่เดินอยู่เป็นยังไงสภาพของคนแก่กำลังรับทานเป็นยังไงสภาพของคนแก่นอนอยู่สภาพของคนแก่เป็นยังไงล้วนแล้วตั้งแต่กอดทุกข์อยู่ทั้งนั้นทุกข์บีบคั้นตลอดเวลายิ่งหนาแน่นมากยิ่งกว่าคนธรรมดาเราหนุ่มสาวนี่เสียอีกนี่แหละท่านถึงว่าชราปิตุขามันเป็นทุกข์อย่างนี้มันนำปิตุขังขณะที่จะตายนี่กระวนกระวายกระเสือกกระสนเช่นเดียวกับเวลาตกคลอดออกมานั่นแหละยิ่งไม่มีสติสตังไม่มีอัตมีธรรมเป็นเครื่องบังคับเป็นเครื่องเยียวยารักษาประคับประคองจิตใจด้วยแล้วหาสติไม่ได้เลยทิ้งเนื้อทิ้งตัวตายไปกับทั้งด้วยความไม่มีสตินั่นแหละไม่เป็นของดีเลยท่านจึงให้พิจารณาที่เรื่องความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ด้วยความมีสติด้วยความมีปัญญาจนจิตใจมีความสามารถเก็บแก่กล้าสามารถพิจารณาสิ่งนี้ได้อย่างช่ำชองด้วยความอาจกล้าหาญนี่เป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาทางด้านวิปัสสนานักของนักภาวนาลำดับที่สองก็เมื่อพิจารณาร่างกายเหล่านี้แล้วเล่าซ้ำซากซากวกไปเวียนมาจนเข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วจิตย่อมปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในอุปทานแห่งรูปกายอันนี้เสียได้ส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เรียกว่าขันธ์5เหมือนกันนั่นเป็นนามขันธ์ก็พิจารณา
เรื่องความทุกข์ทุกข์เกิดขึ้นที่ไหนภายในร่างกายอันนี้ตลอดถึงเกิดขึ้นภายในจิตใจก็ต้องพิจารณาแยกแยะออกจากใจเห็นด้วยความชัดเจนทุกข์เป็นทุกข์เกิดขึ้นมาที่ไหนก็เป็นทุกข์ที่นั่นมันเป็นความจริงอันหนึ่งของมันมันเพิ่งเกิดขึ้นแล้วดับไปตามสภาพจิตเป็นของมีอยู่ดั้งเดิมภายในร่างกายของเหล่านี้ไม่ใช่ทุกข์ทุกข์ไม่ใช่ใจใจไม่ใช่ทุกข์กายไม่ใช่ใจใจไม่ใช่กายแยกแยะกันให้เห็นตามความจริงของมันจนชัดแจ้งด้วยปัญญาแล้วจิตก็ถอนตัวออกจากเวทนานั้นอย่าเพียงพูดแต่ว่าทุกขเวทนาที่มันบีบคั้นที่ซึ่งเราไม่ปรารถนาเลยแม้แต่สุขเวทนาจิตก็แยกออกได้ถ้าปัญญามีความฉลาดแหลมคมพอแล้วแยกได้ทั้งสุขเวทนาทุกขเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความจำได้หมายรู้ความคิดความปรุงก็เป็นอาการอันหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นจากจิตเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปเช่นเดียวกับสิ่งทั้งหลายไม่ว่าคิดดีคิดชั่วดับไปด้วยกันทั้งนั้นสติปัญญาพิจารณาอย่างทราบรอบรู้ตลอดทั่วถึงย่อมสลัดออกจากจิตใจได้ไม่มีสิ่งใดเหลือนี่ท่านเรียกว่าวิปัสสนาอย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าก็ดีสาวกก็ดีท่านทรงดำเนินอย่างนี้แล้วท่านก็ปล่อยวางภาระทั้ง5อันใหญ่โตนี้ภูเขาภูเราซึ่งเป็นอยู่ภายในร่างกายนี้ออกได้โดยลำดับจนกระทั่งไม่มีสิ่งใดเหลือตั้งแต่จิตกับกิเลสซึ่งเป็นเชื้อที่จะพาให้เกิดให้ตายนั้นอยู่ภายในใจโดยเฉพาะเท่านั้นปัญญาก็สามารถแทงทะลุเข้าไปในจุดนั้นจนไม่มีเหลือที่นี่อวิชชาปัจจยาสังขาราก็ขาดกระเด็นออกไปจากใจเหลือตั้งแต่ใจที่บริสุทธิ์ด้วนล้วนนั่นแลคือใจที่เป็นธรรมทั้งดวงนั่นแลธรรมที่ได้บรรจุใจทั้งดวงบรรจุกันที่ตรงนั้นความรู้แจ้งแทงตลอดก็รู้แจ้งแทงตลอดตรงที่ลุ่มลุ่มหลงหลงมืดมืดดำดำอยู่แต่ก่อนภายในหัวใจดวงนั้นแหละเช่นเดียวกับสถานที่นี้เวลาดับไฟเป็นยังไงมืดแปดทิศแปดด้านแต่เวลาเปิดไฟขึ้นแล้วมันก็จางแจ้งขึ้นในสถานที่มืดมืดนี่แหละกิเลสมันจะเคยมืดหนักกรรมตามานานเท่าไหร่ก็ตามไม่สำคัญพอปัญญาได้เกิดขึ้นเท่านั้นแสงสว่างจ้าภายในดวงใจของเราก็รอบตัวทันทีกิเลสทุกประเภทซึ่งเป็นจอมมืดจอมบอดสลายตัวไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนล้วนนั่นแหละท่านว่าเห็นธรรมเห็นใจตัวเองทั้งฝ่ายกิเลสก็ได้เห็นชัดเจนได้แก้ไขกิเลสต่อสู้กับกิเลสด้วยวิธีการใดๆก็ทราบกันเต็มยันเต็มที่เต็มฐานภายในจิตใจเรียกว่าสันทิฏฐิโกรู้เองเห็นเองทั้งกิเลสและธรรมรู้เองเห็นเองทั้งการต่อสู้กับกิเลสด้วยกลอุบายวิธีใดหนักเบาประการใดรู้ด้วยตนเองเห็นด้วยตนเองกิเลสขาดสะบั้นไปจากใจก็รู้ด้วยตนเองเห็นด้วยตนเองเมื่อกิเลสหมดไปจากใจไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วเหลือตั้งแต่ธรรมทั้งแท่งภายในจิตใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วก็ทราบว่าใจได้หมดสิ้นเรื่องแล้วเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายที่เพราะอำนาจของกิเลสแทรกสิงเป็นเชื้ออยู่ภายในใจให้พาเกิดตายได้สิ้นซากไปหมดแล้วบัดนี้ความเกิดอีกหาไม่แล้วนั่นการพิสูจน์เรื่องความเกิดความตายให้พิสูจน์ทางด้านปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจะไม่สงสัยตัวเองพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานไปนานเพียงไรก็ตามความจริงคงเส้นคงวาไม่ได้เสด็จไปตามพระพุทธเจ้ามีความจริงอยู่ตลอดเวลากับบุคคลแต่ละคนผู้ถือความจริงคือหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อจะรู้ความจริงด้วยการปฏิบัติต้องรู้ได้เห็นได้จริงได้ด้วยกันไม่ขึ้นอยู่กับผู้หนึ่งผู้ใดเพราะพระพุทธเจ้าไม่ทรงผูกขาดในเรื่องมรรคผลนิพพานที่ผู้ปฏิบัติจะพึงได้รับตามกำลังแห่งความสามารถของตนนี่นะการพิสูจน์เรื่องความเกิดความตายพิสูจน์ลงที่ตรงนี้เพียงความคาดความหมายว่าตายแล้วไปเกิดที่ไหนเราเกิดมากี่ภพกี่ชาติไม่รู้เรื่องทั้งที่เราเป็นนักเกิดนักท่องเที่ยวเราจะรู้ได้ยังไงสิ่งที่ปกปิดกำบังเรามันมีอยู่และอนาคตการข้างหน้าเราจะรู้ได้ยังไงเพราะปัจจุบันมันมืดบอดอยู่แล้วเมื่อแก้ปัจจุบันตัวมืดบอดนี้ให้สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาภายในตัวแล้วอดีตก็ตัวนี้แหละเป็นผู้รู้เป็นตัวเกิดอนาคตก็ตัวนี้แหละอีกดวงเดียวนี้แหละที่จะพาไปเกิดเป็นภพใดชาติใดกำเนิดใดก็ตามก็ตัวนี้แหละชัดลงไปทีนี้
ธรรมชาติที่จะพาให้เกิดได้สิ้นซากลงไปแล้วเหลือแต่จิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆเท่านั้นคือผู้นี้แหละเป็นผู้หมดภัยผู้นี้แหละเป็นนิวัตจักรไม่เป็นวัตจักรเหมือนแต่ก่อนกลับมาเป็นนิวัตจักรหยุดแล้วซึ่งความหมุนเวียนเหลือแต่นิวัตจักรคือไม่ต้องหมุนไม่ต้องมีสิ่งใดมายุแย่ก่อกวนมีแต่ความสุขล้วนล้วนภายในใจร่างกายจะแตกก็แตกไปเพราะเป็นเหมือนโรคทั่วไปอันนี้เขาเราหยิบยืมสมบัติของโลกมาใช้จะให้คงเส้นคงวาอยู่ได้อย่างไรดินน้ำลมไฟมาผสมกันเข้ามีจิตเข้าไปยึดไปครอง

ได้รอบไปหมดแล้วกับสภาพเหล่านี้จะตายเมื่อไรก็อยู่ก็ตายไปได้ไม่เสียดายจะยังอยู่ก็ไม่เป็นกังวลกับสิ่งใดความตายก็ดีความยังมีชีวิตอยู่ก็ดีของพระกินาศกเจ้าทั้งหลายผู้สิ้นกิเลสแล้วจึงมีน้ำหนักเท่ากันตายไปท่านก็ไม่ได้มีข้อหนักใจจะยังอยู่ท่านก็มีข้อหนักใจเพราะตายไปก็ไม่มีอะไรเสียความบริสุทธิ์ของท่านไม่ใช่ความตายเรื่องความตายความสลายเป็นเรื่องธาตุเรื่องขันต่างหากจิตที่บริสุทธิ์เป็นจิตที่บริสุทธิ์นอกจากขันแล้วไม่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เสียกันเลยท่านจะไปเสียใจกับสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไรท่านจึงไม่เสียใจมีชีวิตอยู่ท่านก็ไม่ได้อะไรเพิ่มอีกจากความบริสุทธิ์ให้ยิ่งกว่านั้นไปไม่มีเพราะฉะนั้นความเป็นอยู่กับความตายไปของพระอรหันต์ถ้าไม่แยกแยะเอาไปสู่ประโยชน์ของประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วท่านจะมีน้ำหนักเท่ากันถ้าแยกแยะความเป็นอยู่เพื่อประโยชน์ประชาชนนั้นความเป็นอยู่จะมีน้ำหนักมากกว่าคือท่านมีชีวิตความเป็นอยู่นานเพียงไรโลกก็ได้รับผลรับประโยชน์จากท่านโดยการแนะนำสั่งสอนที่เขากราบไหว้บูชาทำบุญให้ทานเขาได้รับผลประโยชน์จากเนื้อนาบุญอันวิเศษวิโสศักดิ์สิทธิ์ของท่านท่านจึงถือว่าการยังมีชีวิตอยู่มีน้ำหนักมากกว่าการตายไปเสียเพื่อประชาชนเท่านั้นไม่ใช่เพื่อท่านหากเป็นการเพื่อท่านแล้วเพื่อท่านไม่มีตายไปก็คือธาตุสลายไปก็คือธาตุยังมีชีวิตอยู่นี้ก็คือดินน้ำลมไฟใจก็คือใจที่บริสุทธิ์ดูรอบขอบคิดแล้วไม่ยึดไม่ถืออุปทานเขายึดมั่นถือมั่นไม่มีจึงเป็นเหมือนกับว่าตายหรือไม่ตายก็ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันนี่การประพฤติปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าดำเนินตามหลักแห่งความจริงที่ธรรมสอนไว้แล้วจะไม่เป็นอย่างอื่นเฉพาะอย่างยิ่งภิกษุผู้ปฏิบัติพึงทำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์ด้วยการประพฤติปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่คืองานของพระโดยแท้จริงงานนอกนั้นเป็นงานก่อความกังวลถ้าโลยความพอดีไปแล้วกลายเป็นความกังวลคนเกิดพระมาบวชมาจากคนบ้านคนเขามีบ้านมีเรือนพระต้องมีกุฏิมีที่อยู่ที่อาศัยเป็นธรรมดาแต่ให้พออยู่พอเป็นพอไปพอได้หลับได้นอนปกปิดความเย็นความร้อนความหนาวดินฟ้าอากาศป้องกันสิ่งนี้ไปพอประมาณเช่นเดียวกับประชาชนเขานั้นไม่เสียหายแต่ความหนักแน่นทางการเจริญศีลสมาธิปัญญาของตนให้ยิ่งยวดขึ้นไปนั้นเป็นงานของพระโดยตรงให้ทำความหนักแน่นมั่นคงต่องานอันนี้อันใดจะขาดตกบกพร่องไปมากน้อยไม่สำคัญสำคัญที่นี่ขาดตกบกพร่องไปมากน้อยก็ขาดตัวเองจริงๆเสียตัวเองจริงๆได้ก็ได้ตัวเองจริงๆงานนี้จึงเป็นงานสำคัญพระพุทธเจ้าทรงสอนหนักเน้นหนักลงในงานนี้ขอให้ทุกๆท่านมีความสนใจต่องานของตนคืองานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่คืองานของพระแท้ครั้งพุทธกาลท่านมีงานอย่างนี้ไม่ได้มายุ่งเหยิงวุ่นวายกับการก่อสร้างนั้นก่อสร้างนี้ก่อแข่งขันกันสร้างวัตถุแข่งขันกันที่ไหนมันก็มีเพราะเอาออกไปจากอิฐจากปูนจากหินจากทรายจากเหล็กก่อขึ้นกี่หมื่นกี่พันกี่แสนชั้นมันก็คือหินคือปูนคืออิฐคือทรายแข่งขันปันกันทำไมแผ่นดินทั้งโลกมันมีอิฐมีปูนมีหินมีทรายทั้งนั้นแข่งขันกันไปหาประโยชน์อะไรแข่งขันกับกิเลสที่ดีกว่ากิเลสมันต่อสู้กับเราเหยียบย่ำทำลายเราทุกวันหาเวลาชนะมันไม่ได้เอาต่อสู้ให้มันชนะเอาชนะกิเลสแล้ววิเศษวิโสสิ่งเหล่านั้นไม่ค่อยเป็นของวิเศษเพียงอาศัยไปชั่วการเวลาเท่านั้นนี่เป็นหลักใหญ่ของผู้ปฏิบัติทางด้านภิกษุเราขอให้ทุกท่านนำไปประพฤติปฏิบัติเอาให้หนักให้กิเลสมันได้หงายท้องขึ้นฟ้าดูได้เห็นต่อหน้าต่อตาเราสักทีเป็นไรแต่ไม่อยากเห็นที่ว่าพระหงายท้องขึ้นฟ้ากับครอบอยู่บนหมอนเราไม่อยากเห็นเอาละขอยุติการตรงนี้

จึงไม่รับอ่ะแม้แต่พวกที่อยู่เดิมก็เหมือนกันใครจะไปก็ไปองค์เราให้ไปอยู่แล้วยังก็มีก็ยังมาฝืนอยู่นี่พระที่เคยอยู่นี่แหละมาฝืนอยู่ทำไมพระไม่ใช่นักเลงพระเป็นพระทำมาบวชมาเพื่อเป็นพระอยู่เพื่อเป็นพระปฏิบัติเพื่อความเป็นพระคือความประเสริฐแล้วฝืนกันหาอะไรเวลาเราไปไหนมาไหนเราก็โอ้โหตั้งแต่เราอยู่นี่มันก็เห็นความตายอยู่ไปไหนมาไหนก็มีคิดแล้วคิดเล่าถึงตลอดมันไม่ได้ผิดไปจากที่คิดไว้การรับเคียนของใครเคยรับเคียนคนไม่เคยจะมายุ่งยากนะพาไม่เคยแล้วที่มันเหมือนกันสิ่งของไปเข้ามาเดินตุ้งการตามนั้นที่มีญาตินิยมมันชอบอาถรรพ์แล้วนั่นนะพระโอ้โหอกจะแตกนั่งอยู่กับพระว่าตั้งใจมาปฏิบัติก็คือตั้งใจมาเป็นธรรมไงงั้นมันเป็นยังไงมันต้องเป็นอะไรที่อยู่อะไรอำเภอสีมาโพธิ์ไม่ว่าจะไปหาใครฟังพูดหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้เลื่อนลอยเอามากเดียวที่บวชใหม่นะบวชเป็นพระใหม่ทำไรอำเภอสีมาโพธิ์จังหวัดปราจีนน่ะลามาหลายเดือนเลยเราจึงได้พูดออกมาเหมือนก็ไม่มาศึกษาหลวงเลยเวลาจะเป็นจะไปฟังเหตุผลที่พูดไม่มีเลยแสดงในความอยากคือความอยากไปอันหาเหตุผลไม่ได้เลยมันมาที่หัวใจอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นเราจึงได้พูดเสมอจะหาอาจารย์อะไรอีกทางน้องขายบางเหตุบางผลก็ไม่มีอะไรเลยเนี่ยจะแสดงว่ามันอยากไปทะเลทลายจริงๆตรงไหนที่ให้ออกนะอย่ามารออย่ามาอยู่นะอยู่ก็ไม่เป็นธรรมพระไม่เป็นพระใครเป็นพระไม่ใช่ยักษ์ไม่ใช่ผีทำมาวิชาสอนพระให้เป็นผู้บวชมาเป็นพระเพื่อความเป็นพระให้เป็นพระไม่ได้นั้นหมดทางทำมาวิชาสอนคนให้เป็นคนไม่ได้สอนพระให้เป็นพระไม่ได้นั้นหมดคนนั่นพระเอานั่นหมดมันค่าหมดราคาหมดจริงๆไม่มีเหลืออยู่ภายในจิตใจก็เหลือแต่ผ้าเหลืองนั้นที่เป็นเครื่องประกาศให้โลกได้กราบไหว้บูชาเพราะเป็นผ้ากาสาวพัดแต่แอบเป็นเสืออยู่ในผ้ากาสาวพัดนะอันนั้นสำคัญนี่เราก็ยิ่งอ่อนลงทุกทีคือไม่ยอมเล่นกับอะไรเลยทุกวันขันมันจะไม่ทำงานนะผมทนอยู่ขนาดนั้นนะเดี๋ยวถ้าธรรมดาแล้วก็ดีดนี้ไปอยู่ไหนเขาเปล่าเขาไงคนเดียวอยู่ดังนั้นคนเดียวคือไม่ยุ่งกับใครเลยเนี่ยถ้าขันมันรู้สึกว่ามันจะหมดสภาพออกขนาดนั้นทนเฉยๆนะเรื่องราวผู้คนพระเนี่ยยิ่งหลั่งไหลเข้ามาจะให้หนักมาดื้อๆด้านๆพระเพศของพระดื้อด้วยแล้วโอ้โหมันปักลึกมากนะเพศของพระอะไรดื้อๆฝังลงในเครื่องหัวตับไม่ใช่ฝังธรรมดาสรุปทั้งเลยเอานั่นมา

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทุกท่านรับฟังการสวดมนต์ธรรมวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมวัดเช้าไปพร้อมๆกันครับ
1: อรหัง

0: สวากาโต
1: ภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิ
0: สุปฏิ

नमः। बुधो सुसुधो करुणा महानवो।

0: ิคุณังสิกขาสัชชีวสมาปันนาตังโนบรมจริยังอิมัสสะเกวะระสะดุขะขันธัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตุ
1: ภาหุง

ันติขันยานังวาปาปะกังวาตัสสะรายานาภวิสันติNamaste.

รรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะสอนคือท่านปฏิบัติเพื่อรู้ก็ทรงรู้ในสิ่งที่มีเวลารู้แล้วมาสั่งสอนพุทธบริษัทก็สั่งสอนตามสิ่งที่มีไม่สอนนอกลู่นอกทางจากความมีความเป็นซึ่งควรจะได้พินิจพิจารณาทั้งแง่ดีและชั่วอันเป็นไปในสัตว์แต่สังขารอยู่ทั่วๆไปแต่ที่เราทั้งหลายไม่สามารถจะรู้นั้นก็เพราะกำลังของที่จะสามารถทำให้รู้ให้เห็นอย่างพระพุทธเจ้านั้นยังไม่เพียงพอแม้สิ่งที่มีอยู่เห็นอยู่รู้อยู่สัมผัสกันอยู่กับอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายของเราเป็นไปอยู่ทั้งวันทั้งคืนก็ตามแต่เราก็ไม่สามารถจะทราบตามเหตุการณ์ที่มาเกี่ยวข้องนั้นว่าเป็นขึ้นมาได้อย่างไรและมาเกี่ยวพันติดข้องกันกับจิตใจของเราได้อย่างไรจึงต้องอาศัยหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเครื่องรับรองมาแล้วด้วยดีมาเป็นเครื่องมือสำหรับพิสูจน์สิ่งที่มีอยู่รอบตัวของเราการเรียนธรรมะการปฏิบัติธรรมะว่าพูดตามหลักความจริงอันเป็นวงเฉพาะและจำเป็นอย่างยิ่งแล้วก็คือเรียนเรื่องของเราทั้งนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เรียนเรื่องของพระองค์เสียก่อนเมื่อเรียนรู้จบตามความจริงแล้วก็นำมาสอนโลกเพราะต่างท่านก็ต่างมีเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าเป็นแต่เพียงไม่ทราบสิ่งที่มีที่เป็นอยู่ภายในตัวเองเท่านั้นเมื่อประกาศสอนธรรมะลงไปจึงเป็นเหตุให้ทราบซึ้งถึงจิตเช่นเดียวกันเพราะเรื่องราวที่เป็นอยู่ในสัตว์และบุคคลทั้งท่านและเรามีลักษณะเช่นเดียวกันไม่ได้แตกต่างกันแม้แต่น้อยพยายามเรียนเรื่องของเราไปทุกระยะโดยอาศัยหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องมือเราจะทำการงานหนักเบาหรือไปที่ใดมาที่ใดประสบเหตุการณ์ดีชั่วต่างๆอย่าได้หนีจากหลักธรรมะซึ่งเป็นเครื่องมือเราจะได้เหตุผลขึ้นจากเหตุการณ์ทั้งฝ่ายดีและชั่วตัวของเราก็จะรอดพ้นไปจากเหตุการณ์นั้นๆด้วยอำนาจแห่งหลักธรรมะเป็นเครื่องป้องกันตัวเพราะจิตที่ปราศจากธรรมะไม่ว่าชั่วระยะยาวเพียงชั่วระยะสั้นก็ยังไม่ทันกับเหตุการณ์อาจจะหลวมตัวไปได้ไม่มากก็น้อยหากว่ามีหลักธรรมะเป็นเครื่องทดสอบหรือยับยั้งอยู่เสมอแล้วย่อมจะพอมีทางออกและทางแก้ไขได้เพราะธรรมะเป็นเหมือนกับน้ำที่สะอาดสำหรับล้างสิ่งที่สกปรกโสมมต่างๆการล้างด้วยน้ำที่สะอาดจะทำให้สิ่งสกปรกโสมมนั้นกลายเป็นของสกปรกยิ่งขึ้นนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้มีแต่ทางจะให้ดีไปเท่านั้น
เมื่อล้างให้เพียงพอแก่ความต้องการแล้วสถานที่นั้นย่อมเป็นสถานที่สะอาดและราบรื่นทั้งที่แต่ก่อนก็สกปรกไม่เป็นที่น่าพึงปรารถนาเลยนี่ทุกสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นความชั่วจะเป็นคนอื่นชั่วมาเกี่ยวข้องกับเราก็ตามเราก็พยายามหาอุบายแก้ไขเช่นเดียวกับน้ำสะอาดความชั่วนั้นก็จะค่อยลดลงไปแม้ในตัวของเราเองก็เหมือนกันเวลาแสดงขึ้นมาเพราะเหตุที่ไม่พอใจเป็นสิ่งที่จะทำให้กิเลสฟุ้งขึ้นมาเป็นความโกรธหรือความหงุดหงิดหรืออาจจะผลักดันออกมาทางกายทางวาจาของเราก็ได้เมื่อมีธรรมะซึ่งเป็นน้ำที่สะอาดเข้าชำระแล้วสิ่งนั้นก็ย่อมสงบระงับลงไปเพราะฉะนั้นธรรมะจึงเป็นเหมือนกับน้ำที่สะอาดไม่ว่าจะเกี่ยวกับสิ่งใดๆทั้งภายนอกและภายในถ้ามีหลักธรรมะเคลือบแฝงอยู่เสมอวันหนึ่งเราก็จะอยู่ด้วยความสะดวกสบายความโกรธความโลภความหลงที่เคยเป็นเจ้าครองอำนาจจิตใจของเรามานานก็จะนับวันผ่อนลงไปเพราะอำนาจแห่งธรรมะเป็นเครื่องชำระเวลาที่เรายังไม่เคยอบรมธรรมะเลยอย่างนี้ขณะที่สิ่งที่กล่าวเหล่านี้เกิดขึ้นเราไม่รู้สึกตัวเลยว่าเป็นของชั่วมีแต่จะส่งเสริมหรือจะทำตามสิ่งที่แสดงออกนี้อย่างสมใจเท่านั้นต่อเมื่อเราได้รับการอบรมแล้วแม้จะระงับไม่ได้ตามใจหวังในขณะนั้นก็ตามแต่เราก็พอจะทราบว่าสิ่งที่แสดงออกนี้เป็นความผิดของเราต่อไปก็พอจะทราบได้อีกในขณะที่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมีค่อยทราบเข้ามาเป็นระยะสั้นเข้ามาสั้นเข้ามาเวลาปฏิบัติจนมีความเคยชินแล้วพอกระเพื่อมขึ้นมาเท่านั้นคือเป็นอาการไม่ดีขึ้นจากจิตใจจะเกี่ยวกับสิ่งใดกับสัตว์หรือบุคคลก็ตามแล้วก็รู้ทันทีและสิ่งนั้นก็ระงับลงไปแม้จะไม่ระงับก็ตามเราก็ได้ทราบชัดและทำความเข้าใจไว้กับสิ่งที่แสดงขึ้นนี้ไม่แสดงอาการรุนแรงต่อไปก็พ้นน้ำสะอาดคือธรรมะนั่นเองเป็นเครื่องชำระไว้เสมอนี่วิธีเรียนให้รู้เรื่องของเราพยายามเรียนอย่างนี้ตามธรรมดาของใจไม่ว่าทางดีหรือทางชั่วย่อมไม่คำนึงมีแต่จะให้ได้อย่างสมใจเท่านั้นเข้าใจว่าเป็นที่พอใจของเราแล้วแต่ก็ไม่พอใจในหลักธรรมชาติต้องดีต้องเป็นดีชั่วต้องเป็นชั่วอย่างนั้นเสมอไปเช่นเราจะโกรธให้คนอื่นให้สมกับใจของเราที่อยากจะโกรธแทนที่เวลาเราโกรธให้เขาแล้วจะหายโกรธเพราะเราได้โกรธอย่างสมใจไม่หายกลับจะเพิ่มความโกรธให้มากและรวดเร็วขึ้นไปในวาระต่อไปอีกได้นี่คือวิธีที่เสริมแม้เราจะเข้าใจว่าได้ทำอย่างสมใจก็ตามแต่ก็เป็นวิธีเสริมโดยเจ้าตัวไม่รู้เมื่อเรารู้แล้วสิ่งเหล่านี้ไม่รุนแรงนับวันจะระงับลงไประงับลงไป
บางทีหากมันเกิดขึ้นภายในจิตใจอย่างรุนแรงนี่หยุดเสียก่อนหยุดเรื่องนั้นไว้ย้อนเข้ามาชำระเรื่องของตัวเองมาพิสูจน์กันแทนที่จะไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่พอใจนั้นกลับมาเกี่ยวข้องกับเหตุที่แสดงเป็นความไม่พอใจหรือเป็นความโกรธขึ้นมาภายในตัวเองเมื่อเราได้ทำอย่างนี้ธรรมชาติอันนี้ก็ระงับลงไปมีวิธีปฏิบัติต่อตัวเองเป็นอย่างนี้คำที่ท่านว่ากิเลสนั้นมีหลายประเภทที่แสดงออกภายในใจถ้าเราพยายามสอดส่องดูเรื่องของเราอยู่เสมอเช่นนี้ไม่ว่าประเภทใดจะต้องลดลงไปเป็นลำดับและไม่รุนแรง

ต่อเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตัวเองอยู่ภายในเป็นภาคปฏิบัติเรารู้อะไรก็ยังไม่สมบูรณ์ถ้าเรายังไม่รู้ต้นเหตุคือเราผู้ดำเนินงานหรือผู้ประพฤติการรู้เรื่องของเรานี้สามารถจะปฏิบัติต่อสิ่งภายนอกได้โดยถูกต้องตามแต่กำลังแห่งความรู้ของเราที่มีมากหรือน้อยฉะนั้นหลักธรรมะจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความเป็นอยู่ความประพฤติหน้าที่การงานของเราหากขาดหลักธรรมะแล้วจะไม่ค่อยเรียบร้อยนอกจากนั้นก็มองข้ามตัวไปเสียจนลืมวันคืนปีเดือนลืมคิดบัญชีของตัวไปวันหนึ่งผ่านไปอะไรที่ผ่านไปตามวันคืนปีเดือนความชั่วช้าลามกได้ผ่านไปด้วยไหมหรือมีแต่ชีวิตจิตใจได้ผ่านไปความดีไม่ผ่านมาเราต้องทดสอบตัวเองของเราเสมอหลักธรรมะต้องเป็นเครื่องทดสอบตัวเองมากกว่าสิ่งอื่นเมื่อทดสอบตนเองได้ประมาณเท่าไหร่สิ่งภายนอกก็จะเป็นเครื่องทดสอบกันไปเองได้เช่นเดียวกันเพราะหลักใหญ่อยู่กับตัวของเราผู้จะดำเนินงานไม่ว่าส่วนใหญ่ส่วนย่อยนี่เป็นหลักสำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมะจะพึงนำมาทดสอบตัวเองเสมอจิตนี้เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งไม่มีอะไรจะเสมอเหมือนทั้งความละเอียดทั้งความรวดเร็วทั้งความเป็นเจ้าเรื่องเจ้าเหตุการณ์ต่างๆอยู่ที่นี่หมดคำว่าเรื่องจะไม่ออกจากจิตไม่มีทางออกดีก็ตามชั่วก็ตามผลเป็นความสุขความทุกข์ก็ตามเช่นการเกิดอย่างนี้ซอเรื่องมาจากจิตผู้เป็นตัวการคำว่าเกิดมีหลายประเภทเราอยากเข้าใจว่าจะเป็นประเภทเดียวกันแม้ในแผ่นดินนี้มีสัตว์นับประเภทไม่ได้ที่รวมอยู่ในแผ่นดินอันเดียวกันนี้ไม่ว่าในน้ำไม่ว่าบนบกสัตว์ยังแยกประเภทกันอีกหลายประเภทแต่ละประเภทนั้นไม่ใช่อื่นไกลที่ไหนที่จะทำให้เป็นสัตว์ในประเภทนั้นๆ นอกจากใจเท่านั้นเป็นตัวการสัมผัสไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะไปทำสัตว์ให้เป็นไปในประเภทต่างๆจิตเป็นผู้ครองฐานะของจิตมีสูงต่ำดีชั่วแค่ไหนก็ต้องสอออกมาจากร่างของสัตว์ของบุคคลคือเกิดขึ้นมาเป็นสัตว์เป็นบุคคลในประเภทต่างๆจนไม่สามารถจะนับได้นี่ท่านเรียกว่ากรรมคำว่ากรรมก็คือเรื่องของใจเป็นผู้ก่อสร้างแล้วสั่งสมไว้ภายในตัวเองโดยไม่ต้องไปหาสิ่งอื่นใดมาเพิ่มเติมเพียงแต่จิตดวงเดียวเท่านั้นก็สามารถที่จะไปเกิดและนำอาการต่างๆซึ่งสมควรแก่ภูมิและกรรมของตนให้ปรากฏตัวขึ้นมาอย่างสมบูรณ์เช่นสัตว์มีสุนัขเป็นต้นเขาก็แสดงตัวของเขาขึ้นมาเป็นสุนัขอย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องไปหาหยิบยืมอวัยวะของสุนัขตัวอื่นใดมาเพิ่มเติมสมบูรณ์ในตัวของเขาแล้วเราผู้เป็นมนุษย์ก็เช่นเดียวกันไม่ต้องไปหาหยิบยืมของท่านผู้หนึ่งผู้ใดมาเพิ่มเติมเพราะหลักของกรรมมีอยู่ภายในจิตใจผู้สร้างกรรมไว้แล้วอย่างสมบูรณ์เช่นเดียวกันนี่เป็นเรื่องของใจทั้งนั้นแต่ไม่สามารถจะมองเห็นตัวเองท่านจึงเรียกว่าอวิชชา

รู้อยู่จะแต่ไม่แจ้งชัดถึงเหตุการณ์ความเป็นอยู่ความเป็นมาของตนตลอดถึงความดีความชั่วที่ตนได้ทำขึ้นมาไม่ทราบว่าจะให้ผลดีชั่วแค่ไหนทั้งที่ตนก็ทำกรรมอยู่ตลอดเวลาท่านจึงให้ชื่ออวิชชารู้อยู่สัตว์ก็รู้บุคคลก็รู้แต่ไม่แจ้งชัดตามหลักความจริงของใจเท่านั้นคือไม่แจ้งชัดตามหลักความจริงของตนที่ให้ได้นามว่ารู้ท่านจึงเรียกว่าอวิชชาหลักธรรมะทั้งหมดประมวลลงมาแล้วให้เรียนรู้หลักอันเดียวคือใจเราจะปฏิบัติหน้าที่การงานอันใดก็ต้องสอบถึงใจเป็นผู้บงการงานนั้นให้รอบคอบในหน้าที่การงานดีก็จะเป็นผลให้จิตใจได้เสวยเป็นความสุขขึ้นมาชั่วก็จะเป็นเครื่องเหยียบย่ำจิตใจให้รับความทุกข์ความลำบากโดยไม่มีใครสามารถจะช่วยเหลือได้นี่ท่านเรียกว่ากรรมกรรมนี้ไม่มีใครที่จะหยิบยกออกให้กันได้นอกจากตัวเองจะเป็นผู้พยายามแก้ไขหยิบยกออกเองด้วยข้อปฏิบัติหรือความภาคเพียรของตนพระพุทธเจ้าท่านจึงไม่ให้ประมาทเรื่องกรรมเป็นหลักสำคัญเพราะจะไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดสามารถมาทำแทนหรือเสวยแทนกันได้เมื่อตนได้ทำลงไปแล้วต้องเป็นผลของตนโดยตรงท่านจึงเรียกว่ากรรมสากมหิกรรมดายาดูเป็นตนนี่ไม่ได้หมายถึงอะไรหมายถึงใจเป็นผู้ก่อแต่เราไม่สามารถจะทราบการจะทราบเรื่องกรรมของตนหรือเรื่องจิตได้โดยชัดเจนจึงต้องอาศัยหลักการอบรมจิตหาอุบายวิธีที่จะชุดลากกระแสของใจที่ซ่านไปอยู่ทุกแห่งทุกผลทั่วสรรพางร่างกายทั้งข้างบนข้างล่างกว้างแคบให้รวมตัวเข้ามาโดยอุบายแห่งธรรมะข้อใดข้อหนึ่งที่ท่านสอนให้ภาวนาก็หมายถึงอย่างนี้แหละความรู้นี้เป็นของละเอียดแต่ไม่รวมจุดเข้ามาแล้วเราไม่ทราบว่าความรู้คืออะไรในอวัยวะของเราทุกส่วนความรู้จะสามารถรับได้หมดในเมื่อมีสิ่งมาสัมผัสแต่ตัวจริงของความรู้คืออะไรนี่เป็นของลำบากนั่นจึงต้องพิสูจน์กันด้วยหลักการอบรมจิตใจจะยากบ้างง่ายบ้างนั่นเป็นหน้าที่ของเราผู้ทำงานหนักก็ต้องยอมรับเบาก็ต้องยอมรับสำหรับผู้ทำงานจะปีดงานไปไม่ได้เอาจนกว่าสำเร็จเพราะงานการทุกโดยมากงานการไม่ว่าประเภทใดๆย่อมมีหนักหรือเบาเชื่อปนกันไปผู้เห็นแก่ผลงานแล้วย่อมไม่ถือความหนักเบานั้นมาเป็นอุปสรรคหรือกีดขวางการดำเนินงานแต่อาศัยความเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนขันติคือความอดทนหนักก็ทนเอาเบาก็ต้องสู้เอาจนเป็นผลสำเร็จมีงานเรื่องของการเกิดการตายในภพชาติต่างๆไม่ใช่งานเล็กน้อยถ้าเราจะพิจารณาให้เห็นเป็นสิ่งที่สะดุดใจเรามองดูรอบๆข้างเราจะเห็นสุนัขเป็นต้นยิ่งว่อนอยู่ตามแถวนี้เพราะความหิวโหยของเขาเราพออยู่พอเป็นพอไปที่อยู่ที่ดับที่หลับที่นอนเครื่องใช้อุปโภคบริโภคมีพอเป็นไปไม่อดอยากขาดแคลนแต่สัตว์ไม่เป็นเช่นนั้นอยู่ที่ไหนก็ลำบากทั้งสัตว์ด้วยกันก็รังแกคนก็รังแกมีหนำซ้ำฆ่าซะเลยก็หาอยู่หากินไม่พอปากพอท้องวันหนึ่งจะอยู่ด้วยความสะดวกกายสบายใจเพราะความอิ่มหนำสำราญนั้นหายากเต็มที่
นี่ก็เป็นความทุกข์สัตว์น่ะแบกความทุกข์มากกว่ามนุษย์เราแบกความทุกข์เพราะความหิวความโหยความเสี่ยงภัยเสี่ยงเวรวันหนึ่งรอดไปชีวิตก็ทั้งยากเสี่ยงอยู่ตลอดเวลาระมัดระวังเอามากมายแม้แต่ในวัดที่เขาวิ่งเข้ามาเช่นสุนัขของตนเขายังต้องระวังทั้งที่วัดนี้ไม่เคยฆ่าสัตว์เขายังต้องกลัวเพราะเห็นชีวิตนั้นเป็นของที่สงวนของสัตว์ประเภทนั้นมากเมื่อเป็นเช่นนั้นจะไว้ใจใครเราแม้แต่เป็นพระเขาก็ไม่ทราบว่าเราเป็นพระเขาก็ไม่ไว้ใจมองเห็นเราแล้วเขาต้องวิ่งเข้าป่าเขารกไปนอกจากสัตว์ที่เราเลี้ยงไว้จนรู้จักนิสัยของเจ้าของแล้วฉะนั้นเขาจะมีความสนิทสนมมีพูดถึงเรื่องความทุกข์เป็นอย่างนี้เกิดมาในชาติหนึ่งชาติหนึ่งมีทุกข์ประมาณเท่าไหร่และมีกี่ภพกี่ชาติตัวเองเป็นผู้เกิดเป็นผู้ตายไม่สามารถจะนับภพชาติของตนได้จะเข้าใจว่าเราฉลาดที่ไหนเมื่อประมวลทุกข์ในภพหนึ่งชาติหนึ่งมารวมกันแล้วหากเป็นด้านวัตถุแล้วโลกนี้จะไม่มีที่อยู่เลยแม้แต่กองทุกข์ของบุคคลหรือสัตว์เพียงคนเดียวตัวเดียวเท่านั้นก็จะเต็มไปหมดซะแล้วเพราะประมวลมาเป็นลำดับลำดับเป็นกายเป็นกองวันนั้นเก็บได้เท่านั้นวันนั้นมีเท่านั้นทุกเกิดขึ้นอาการใดเก็บรวมไว้รวมไว้เหมือนกันเราเก็บด้านวัตถุเช่นผลไม้เป็นต้นเพียงวันเดียวก็รู้สึกจะกองเพลินซะแล้วไหนจะทนมาเกิดมาตายอยู่ตั้งกับตั้งกันแล้วแล้วเรายังจะไม่เหนื่อยหน่ายในความทุกข์ที่เป็นไปซ้ำๆซากๆเนื่องจากใจดวงเดียวนี้พาให้หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงด้วยความไม่รู้ของตนไม่ควรจะเป็นที่นอนใจอย่างนี้ตั้งที่บรรดาท่านนักแสวงบุญทั้งหลายได้อุตส่าห์มาบำเพ็ญทนความทุกข์ความลำบากไม่ว่าจะลำบากทางใดเป็นนักต่อสู้ทั้งนั้นจึงขอขอบคุณและอนุโมทนาท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งไว้ณโอกาสนี้ด้วย

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. พอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ C-band คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่30000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AH ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัวไลน์ ID @หลวงตา.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

113ปีชาตกาลองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน12สิงหาคมพุทธศักราช2569ขอรัตนาครูบาอาจารย์เรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีกิจอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมกราบน้อมบูชาแสดงกตัญญูกตเวทที่คุณเหนือเสียงกล้าวแด่พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนผู้มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อแผ่นดินมีกำหนดการดังนี้วันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 ร่วมตักบาตรพระภิกษุสามเณรจากนั้นร่วมถวายพระทหารแด่พระภิกษุสามเณรเวลา 9:00 นร่วมทำบุญเพื่อแสดงอาจาริยวัตรและแสดงมุทิตาคารวะแด่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญได้ที่วัดป่าม่านตาดตำบลม่านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหรือโอนปัจจัยร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดป่าม่านตาดโดยพระอาจารย์สุธรรมสุธรรมโมเลขที่บัญชี510-425-2305จึงขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันอังคารที่11และวันพุธที่12เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยพร้อมเพรียงกันครับบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

ความดีมีมากมีน้อยนั้นรวมเข้าไปเป็นกองมหาสมบัติคำว่าแก้วสารพัดนึกนั้นหมายถึงบุญของเราที่ได้สร้างไว้แล้วนึกอะไรก็เป็นมาตามนึกเพราะเราได้สร้างไว้แล้วเช่นเดียวกับวัตถุสิ่งของที่เราใช้ในบ้านของเราจะหยิบอะไรก็หยิบได้หมดเพราะของมีเต็มบ้านอยู่แล้วคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีเมื่อวันที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2532

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: ถวายเงิน50,000 บาทครับเช็คเหรอเช็ค50,000 บาทครับประมาณ
2: คืนเลย
1: ข้าวคืนแล้ว
3: อะไรเหลืองๆหรืออะไรกองเหลืองๆนุ่มๆ
1: อะไรเหลืองๆพี
3: ่เออกองเหลืองเป็นอะไร
1: เป็นอยู่ไปด
3: ูต้นมะพร้าวน่ะ
1: เหม
3: ือ
1: นก
3: ับ
1: ตุ๊กตาครับ
3: เ
1: นื้อตุ๊กตาเป็นผ้าคร
3: ับ ก็มาเป็นผ้าตุ๊กตาเป็นผ้าเป็นผ้าไง
1: ต
3: ุ
1: ๊กตามีเป็นผ้า
3: แล้วมาทำอะไรล่ะ
1: ไม่ทราบไม่ได้ถามครับไปดูทีนึงมีทองอยู่เนี่ยครับ
3: มันเป็นอะไรรู้ไหม
1: คุณชายไปดูอยู่ครับ
3: เออนั่นที่มันเป็นอะไรมองอยู่ผมว่าแปลกตาเลยมันแปลกตาเหลือเกินนะใหญ่ๆ
1: ต
3: ุ๊
1: กตา
3: ห
1: ม
3: ี
1: นะ
3: ฮะ
1: ใช้แสงจับมาเอาไว้จะไว้แจกเด็กคร
3: ับ ตุ๊กตาหมี
1: คร
3: ับ แล้วมันเป็นยังไงแจกเด็ก
1: เป็นแสงบอกจับมาเอาไว้จะมาแจกเด็กครับ
3: หมีตัวเล็กๆหรือทำไง
1: หมีหมีให้แต่ก็ทำเป็นตุ๊กตาเป็นผ้าคร
3: ับ โอ้ยนั่นเจ้า
1: หอยทองสลึงครับ
3: เออหอกหอก
4: หนุ่มไปหมด
3: ข้าวว่า
4: พ
3: ี่
4: สาวมาจากมหาสารคามค่ะทำไม่เสียไปตายที่7เจ
3: ้
4: าค
3: ่
4: ะ
3: เ
1: ออ10 บาทหอยทอง10 บาทครับ
3: เออเออพอใจ10 บาท
1: เงินสดอีก10,000ครับทอง10 บาทครับ
3: เออ
1: แ
3: พ
1: งคร
3: ับ 10 บาท
1: คร
3: ับ เยอะเยอะพอใจ
1: ยกขึ้น
3: เลยยกขึ้นนะโอ้โหของเราที่มันที่จะเกิดธรรมมีนั้นของของเราอยู่ที่นั่นที่จะเกิดธรรมมีนั้น
1: อ๋อไม่มีแล้วครับหมดแจกหมดแล้วคร
3: ับ เรามีก็แจกให้หมด
1: หวายปัจจัย10,000 บาทครับ
3: เออเออพอใจอืมนั่งนะเออเอาครับ
5: ป่าจะ
3: ผ่าเออเออ
5: เออ
3: เออ
5: ไ
3: ม่
1: เป็นไร
3: นะ
1: ไม่เป็นไรนะ
3: ครับไม่เป็นไรนะ
1: ครับวางเลย
5: ท่านสบายด
3: ี
5: นะเจ
3: ้
5: าคะ
3: เออๆสบาย
5: เพราะว่าสดใจมากเจ้าค
3: ่
5: ะ
3: โอ้ยก็ไม่ได้ลงน้ำหาปูหาปลาตรงที่คนที่ไหนมันก็สดใสเลยนี่น้องชายนั่นเนี่ยนี่น้องชายนั่นเนี่ย
5: อย่างนี้น้องสบายเจ้าค่ะ
3: นี่น้องชายนั่นเนี่ย
5: แล้วน้องสะใภ้จำได้ไหมเจ้าค่ะน้องสะใภ้
3: จำได้เอาละจำได้ทั้งสอง
5: ดีใจจ้าค่ะได้เห็นท่านเนี่ยด
3: ี
5: ใจมาก
3: เนี่ยเอาพยุงขึ้นเอายุงขึ้นเอาพยุงช่วยพยุงขึ้นพยุงขึ้น
6: ไหนว่าดีใจช่วยตรงไหน
3: ยกปีขึ้นเออยกปีขึ้นเออยกปีขึ้นยกปีขึ้นเอออย่างนั้น
6: ดีใจยกไม่ขึ้นแรงไหนวันที่3จะพาพวกมาสมองไปสักการะที่วัดวันที่3
3: วันที่3
6: 3สิงหา
1: วันที่3
6: สิงหา
1: เดือนหน้าครับจะไปสักการะไปกราบหลวงปู่ที่วัดครับ
6: ครับพาพวกมาสมองไปกราบที่วัดบรรดาครับ
1: ไปที่บรรดาครับจะไปที
3: ่
1: บ
3: รร
1: ดา
3: ครับไปที่ก็เราจนปลายเดือนนี้เราก็จะกลับแล้วเป็นเวลาจะเข้าพรรษาแล้ว
1: เอา
3: ไปเลย พราะวันนี้เรามีงานอะไรไหมนะวันนี้
7: วันนี้ที่ไหนอตปอครับ
3: นะ
7: เขตอตปอบ่ายสองโมงครับ
3: บ่ายสองโมง
7: ครับผมอตปอที่ศูนย์เป็นจักรคร
3: ับ เป็นจักร
7: ครับ
3: มันจำไม่ได้แล้วนะเสียแล้วให้ฟังให้ฟังขอถวายลงมาก็ให้ฟังให้ฟังอาหารเนี่ยมันจะยกธงขาวตั้งแต่ยังไม่ได้ฉันมันคือเราเนี่ยเอาไปจะแยกไปแล้วแยกไปเราเนี่ยเอาเฮ้ยแยกไปแล้วก็แยกเราเนี่ยเอาแยกไปแยกไปไปเอาไปเชฟไปเชฟอะไรไปเชฟคนที่นี่คนแม่คนอยู่ที่แม่คนที่ให้คอยและคอย
1: ถวายทองหนึ่งบาทครับถวายห้าบาทครับถวายทองเงิน 3,000 ครับ
3: มาเจ็บมากเจ๊กเหรอ
1: เจ๊กครับเจ๊กครับเงินเจ๊ก 100,000 บาทครับแล้วก็เงิน 7,270 บาทครับทอง2บาทครับ
3: พอใจ
1: ถวายทอง1บาทครับถวายทอง1บาทครับเหรียญ1วงครับถวาย
8: วันนี้คุณแม่มาส่งลูกตาเนี่ยวันนี้คุณแม่มาส่งลูกตาก่อนเพราะว่าว
1: ัน
8: ล
1: ู
8: กตากล
1: ับ ค
8: นจะแน
1: ่นวันนี้คุณแม่มาส่งลูกตาก่อนวันจะกลับคนแน่นครับประมาณครับ
9: ลูกกับญาติธรรมขอถวายน้อมถวายน้องป่าแหลมตาขอลูกตาแล้วญาติธรรมโมทนาประสบฐานให้ด้วยนะครับ
3: ตอนนี้เราไปแค่ที่ไหน
7: ตกรอครับ
3: นะ
7: ขอตกรอครับเจ็ดจังครับ
3: นะบ่ายสองโมง
7: คร
3: ับ นี
7: ่บ่ายโมง
3: ฮะ
7: วันนี้บ่ายโมงกว่าประธานครับ
3: ออกจากบ่ายโมงออกจากนี้บ่ายโมง
7: คร
3: ับ ถึงสวนจะนุ่งกับแค่บ่ายสองโมงเหนื่อยทำงานก็เหนื่อย
1: น
3: ี่ให้ครับ
1: นี่เตรียมถวาย 1,500 บาทคร
10: ับ
1: 1,500 บาท
3: ไม่ใช่ไม่ใ
11: ช่วันนี้ลูกศิษย์รอบศาลาถวายพระหลวงตา 22,500 เศษเจ้าค่ะ
12: อันนี้ที่มาถวายทองวันนี้พ่อขอดจากคอเข้าเลยค่ะ
3: ขอ
12: จะ
3: ขอเข้ามาเล
13: ยแต่เจ้าขาคณะผู้รุ่งคุณในศาลากับน้องถวายทำช่วยโรงพยาบาลเครื่องมือแพทย์ศูนย์โรงพยาบาลนะคะเป็นจำนวนเงิน 23,310 บาทเจ
3: ้
13: าค
3: ่
13: ะ
3: งานเยอะค่าแพงเครื่องมือตาอย่างไหนไม่ได้มีเอาในเมืองไทยต้องเอาเมืองนอกทั้งนั้นเพราะเครื่องมือมันไม่ทันกับโรคกับตาเนี่ยเลยต้องเอาเมืองนอกมาเครื่องมือเพราะฉะนั้นราคามันถึงแพงถึงอย่างจันก็ให้เฉพาะตานะให้30ล้านเฉพาะตาส่วนโรงพยาบาลศูนย์อุดรไม่ทราบว่าสิ่งสิบล้านเป็น60หรือ70ล้านเฉพาะตานะที่อื่นไม่ว่าไม่รู้เราจำไม่ค่อยได้รู้ว่า60หรือ70ล้านเฉพาะตาแต่ตานี่ครบนะที่อุดรเราให้ครบหมดเลยแล้วว่า60 70ล้านก็สมควรแล้วยังจันให้30ล้านยังจันนะแล้วนอกจากนั้นไปจังหวัดไหนบ้างนะไม่น้อยนะมาทางอะไรเพชรบูรณ์ทางพิษณุโลกทางเชียงใหม่ ต้องหลายหลายล้านหลายหลายล้านเท่านั้นจังใหม่หรือว่า8ล้านนี่เท่าไหร่พิโซโรแพงมีให้มากมากเท่านั้นอะไรกระสบูนเท่าที่เราจำได้กระสบูนพิโซโรเชียงใหม่พิโซโรมัน8ล้านหรือ9ล้านกาจังหวัด8ล้านกว่ามันจำไม่ได้แล้วแต่จำได้ตัวเครื่องมือการนี่แพงมากไม่เอาในประเทศไทยก็ได้ต้องเอามาจากเมืองนอกอันจุดทันก็เหตุการณ์สำหรับโรงพยาบาลศูนย์อุดรนี่เราช่วยมาหลายปีเพราะฉะนั้นมันถึงครบและมากด้วยมัน60 70ล้านแต่หัวตาแต่โรงพยาบาลศูนย์อุดรเราช่วยมาเป็นระยะระยะไม่ได้ช่วยอย่างตูมทีเดียวนะช่วยมาโดยลำดับลำดาครั้งสุดท้ายนี้5ล้านแต่นั่นก็เงียบไปเพราะว่าพอแล้วเราก็บอกว่าเราจะพยายามหาให้พอตาเอาโรงพยาบาลอุดรเป็นโรงพยาบาลศูนย์มาจากที่ต่างๆเต็มจึงต้องอุตส่าห์พยายามหามาให้เครื่องมือตาอุดรนี่ครบเป็น50หรือ60ล้านเราลืมแล้วแหละเพราะมันมากต่อมากพวกตานี่เครื่องมือแพงทั้งนั้นตาเครื่องมือแพงนี่มันก็ไปหลายแห่งเลยตั้งแต่อุดรไปทางไหนทางศรีนครินทร์ก็ให้แต่ไม่ได้เต็มสัดเต็มส่วนอันนั้นก็ทางบุรีรัมย์เพชรบูรณ์พิษณุโลกเชียงใหม่พวกตาให้เป็นลำดับลำดาอันนี้ละเงินพี่น้องทั้งหลายให้มาออกอย่างนั้นอยู่ออกมาหาเราแม้ไม่ว่าโกงบ้านหนึ่งก็ไม่มีเปิดออกหมดเลยเพื่อช่วยโลกเราบอกชัดเจนเลยว่าเราช่วยโลกเราพอทุกอย่างแล้วเราไม่เอาอะไรไม่เอาจริงๆมีอะไรก็ออกหมดเลยเราไม่เอาในวัดที่เขามาถวายวัดก็แบบเดียวกันกับผู้ที่ถวายเหล่านี้ออกแบบเดียวกันหมดเลยช่วยมาตลอดช่วยมาตลอดนี่เอานี่ให้เอาให้เอาเลยเอาเลยเอานี่หอบให้เล็กหอบไปเลยให้เล็กเออเนี่ยใส่ไปเลยเขาเขียนไว้หน้าวัดเขาคึกขนองหรือเขาดูความเคลื่อนไหวของเราอันนี้ก็ไม่ทราบเนี่ยนี่เขาเขียนคึกขนองก็ไม่ทราบเงินวัดนี้ไม่เก็บว่างั้นนะจ่ายไปหมดว่างั้นใครมาสร้างอะไรๆให้ไม่เอาแต่ทางจงกรมเป็นเหวนั่นแหละทำเจริญว่าเขาเขียนไว้ข้างนอกเราไม่ได้ไปเขียนละเราไปผ่านไปอ่านดูที่ว่าไม่เก็บถูกต้องเงินวันนี้ไม่เก็บถูกต้องออกหมดเลยใครสร้างให้อะไรก็ไม่เอาก็ถูกเราจะเอาเฉพาะที่จำเป็นไม่จำเป็นไม่ให้ทำคือทำอะไรต้องมีเหตุมีผลทุกอย่างที่ดูที่กุฏิเราเนี่ยเขามาขอสร้างถึง8หนกุฏิเราอย่างทุกวันมันก็อยู่ขนาดนั้นก็จะไปอยู่อะไรอีกเขาจะมาขอสร้างแล้วลื้อใหม่ไม่ให้ลื้อขอสร้างใหม่ไม่ให้สร้างสัตว์ถึง8หนหนที่8ขนาดใหญ่เลยเราละขนาดจากนั้นมันเลยเงียบเลยก็มันพออยู่พอเป็นพอไปมาหายุ่งอะไรว่างั้นร่างกายมันมีเศษมีโสมาจากไหนมันกระกองอสุภะอสุภังเหล่านี้เขาไม่ได้โสกระโปกนะร่างกายที่โสกระโปกไปเกี่ยวข้องกับอะไรโสกระโปกเกี่ยวข้องกับเครื่องนุ่ง ผมใช้สอยอะไรต้องซักต้องล้างต้องอะไรไม่มีอะไรโสกโปกยิ่งกว่าร่างกายนะจริงๆนี่เขาไม่โสกโปกสร้างไว้แล้วเขาก็เรียบร้อยอยู่ไงมาสร้างหาอะไรวะมันก็พอกันแล้วกับซากผีดิบนี่กุฏิที่พักที่อยู่เขาสวยงามสะอาดสร้างยิ่งกว่าร่างกายเรียกว่าไม่ให้สร้างบอกอันละแปดคนที่แปดเอาใหญ่เลยนะเอาจริงๆไม่ใช่ธรรมดาดูเอาจริงๆทำไมพูดอะไรไม่ฟังเสียงครูเสียงอาจารย์คำพูดสอนเหล่านี้ไม่เป็นธรรมแล้วเหรอเป็นธรรมแต่จะสร้างจะสร้างอย่างนั้นเลยว่าใส่เหยียบแปดหนนี่แปดหนแล้วนะว่างั้นแล้วอย่างนั้นมาเงียบแล้วเขาจะสร้างอะไรร่างกายของเราอะไรจะสกปรกยิ่งกว่าร่างกายนี่สกปรกมากสร้างอะไรขึ้นมาเขาก็มีแต่มันสกปรกเพราะร่างกายเขาไปเกี่ยวข้องต้องเช็ดต้องล้างต้องถูอย่างนี้มนุษย์ไปไหนสกปรกตรงนั้นนะแล้วยังจะสร้างหรือไม่รู้ลาฟูฟูฟ้าฟ้าเท่านั้นชั้นเท่านี้ชั้นประดับประดาตกแต่งจะตกแต่งอะไรซากผีให้มันสดสวยงามไปที่ไหนนั่นละธรรมท่านพิจารณาอย่างนั้นท่านจึงไม่ได้ตื่นเต้นกับสิ่งใดคือพอดีอยู่กันไปพออย่างนี้ก็วิ่งก็ถึงเรื่องหลวงปู่มั่นเรานั่นแหละแต่ท่านไม่ได้มากระจายอย่างเราท่านบอกข้างหาอะไรท่านว่านี่มันพอดีแล้วนะก็คำว่าพอดีครอบไปหมดจะสร้างหาอะไรจะไปทำกุฏิกุฏิให้ท่านดุทำไมทำนี่มันพอดีแล้วตอนนั้นไปอยู่ที่ไหนท่านกั้นห้องอยู่กั้นห้องอยู่ก็พอดีกับอัตภาพนี่กับซากผีดิบก็อยู่ในห้องนั้นนั่นก็พอดีกันเหมือนว่าหีบศพดิบอยู่เท่านั้นท่านไม่ตื่นไม่เต้นกับที่อยู่ที่อาศัยไม่ได้เหมือนกิเลสตัวสกปรกโสมมที่สุดคือกิเลสมันกลบร่องรอยความสกปรกของมันอะไรหาตกหาแต่งให้สวยให้งามเพื่อกลบความสกปรกของตัวเองที่ฝังอยู่ในร่างกายและจิตใจของโลกมันไม่ได้สะอาดนะกิเลสสกปรกมากที่สุดมันจึงหาเครื่องประดับมากลบมาปิดเอาไว้ไม่ให้เห็นไม่ให้รู้ใครก็ดูตั้งแต่ผิวเผินข้างนอกตัวสกปรกคือตัวกิเลสไม่ได้ดูพระพุทธเจ้าพระสาวกท่านดูตัวนั่นดูสังขารชำระออกหมดแล้วอยู่ไหนสบายหมด การอยู่การกินการใช้สอยพร้อมไปอยู่ปูไว้ท่านสะดวกสบายหมดเพราะไม่มีอะไรมากวนท่านกิเลสในตัวกวนที่สุดชอบประดับประดาตกแต่งให้สดสวยงดงามไม่มีอะไรเกินกิเลสตัวสกปรกมันหามากบเอาไว้กบเอาไว้ไม่ให้มองตัวเห็นตัวสกปรกเข้ามาใครเห็นก็เห็นตั้งแต่ภายนอกที่ประดับประดาตกแต่งหน้าร้านภายในร้านมีแต่ขี้หมูขี้หมาที่มันไม่เห็นทำต่อก็ไปเห็นหมดเลยเป็นอย่างนั้นนะแล้วถ้าหากว่าพร้อมเป็นอยู่ผู้ไหว้พอดีพอดีกับคำท่านแล้วจะไม่ยุ่งยากมากนะมนุษย์เรานี่มีเป็นไปเพราะที่เองอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีมีไม่มีแข่งขันกันชิงดีชิงเด่นชิงไปตลอดชิงอะไรมันไม่ดีจะชิงไปไหนมันก็เลวไปทั้งนั้นแหละถ้าดีแล้วไม่ต้องชิงก็ดีอันนี้ชิงดีเด่นชิงเด่นดีอยู่ที่ไหนเด่นอยู่ไหนมันไม่มีเรื่องของกิเลสไม่มีคำว่าดีว่าเด่นมีแต่เลวเรื่องธรรมไม่มีชิงอะไรสกปรกชาล้างออกนั่นเรื่องธรรมเป็นอย่างนั้นนะพวกเราพวกตาบอดไม่เห็นเป็นบ้ากันด้วยการตกแต่งประดับประดาทุกสิ่งทุกอย่างเอาให้สวยให้งามที่สุดคือกิเลสมันกลบตัวของมันเข้าใจไหมตัวโสกโปกที่สุดคือกิเลสมันอยู่ในหัวใจที่มันหาเครื่องมาบกปิดความโสกโปกของมันด้วยการตกแต่งประดับประดาทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ร่างกายออกไปถึงบ้านถึงเรือนสถานที่อยู่มันประดับประดาไว้หมดเพื่อกลบตัวโสกโปกของมัน พากันเจ้าหมอนาเฮ้ยจะติดตามบรรยายไม่ทันตายทิ้งก่อนถ้าตามมันทันแล้วไม่ดีไม่ดีอยู่ไหนสบายได้หมดเราไม่ทุกข์มากลำบากมากนะนี่เพราะนี่ตาจีเห็นเขามีเราก็ยังมีชิงกันชิงกิเลสกันตัวนั้นก็สกปรกตัวนี้ก็สกปรกแล้วมาพลิกใหม่ว่าชิงดีชิงเด่นกันชิงความสกปรกกันไม่ว่านะเป็นอย่างนั้นทำท่านไม่ได้เป็นท่านดูตลอดตัวถึงดูละเอียดละออมากไม่มีอะไรเกินธรรมท่านปฏิบัติตามธรรมแล้วสบายสบายอย่างนั้นนะเครื่องบริการพ่อแม่ครูอาจารย์เวลานาภาพมีอะไรไม่มีเครื่องบริการที่จะแยกอันนี้ให้เป็นที่ระลึกกราบไหว้บูชาของบรรดาลูกศิษย์ไม่มีเขามีบาทกระดูกไปไว้จุดศูนย์กลางที่วัดสุทาวาสไม่ได้ให้ส่วนบุคคลส่วนบุคคลคนใดก็ไม่กล้ารับเลยดูเอาไปไว้ที่สุทาวาสที่พิพิธภัณฑ์เป็นบาทบริการหลวงปู่มั่นไปอยู่ที่นั่นไม่ได้แจกให้ใครความสกปรกมันกบตัวของมันกบออกให้เป็นของสวยของงามเพื่อไม่เห็นตัวสกปรกมันเพราะงั้นโลกถึงดิ้นเพราะวิ่งไปตามกิเลสมันหลอกถ้าดูตามความสัตย์ความจริงแล้วไม่หลีกไม่ดิ้นการอยู่การกินใช้สอยการแต่งเนื้อแต่งตัวการสถานที่อยู่ปลูกบ้านปลูกเรือนพออยู่ได้แล้วพอแล้วอันนี้ทำอะไรไม่พอเพราะกิเลสมันปกปิดของมันมันกลัวจะไปเห็นความสกปรกของมันต้องประดับประดาตกแต่งตั้งแต่ร่างกายนี้ออกไปถึงสถานที่อยู่ที่ไหนที่ไหนให้สวยงามหมดไม่เห็นความสกปรกของเยนี่ทำท่านเห็นแล้วท่านไม่ยุ่งไม่สร้างเพราะว่าสร้างที่พักที่อยู่ พออยู่พอเป็นพอไปการใช้สอยของมันกันไม่ฟุ่มเฟือยทุกอย่างอยู่ง่ายกินง่ายนอนง่ายไปง่ายมาง่ายทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับทำถ้าเป็นกิเลสไม่พอดังนั้นเป็นบ้ากันทั้งโลกกิเลสต้องสอนคนให้เป็นบ้านะเอาละวันนี้พูดตอนนั้นให้พรให้วันนี้มีธุระอะไรรู้ไหมฮะ
10: อสกองครับ
3: ฮะ
10: อสกองไปแค่ที่อสกองครับเพื่อจะจุดจับครับไปแค่ที่สวนจุดจับอสกองคร
3: ับ บ่ายสองเทศ
10: ครับสองที
3: ่บ่ายโมงแล้วออกทางสวนจุดจับไปแค่สวนตัวอย่างเลยเอ๊ะฟังว่าสวนดูเราเคยไปแล้วมั้ง
10: ที่นี่ยังไม่เคยไปคร
3: ับ ฮะ
10: ที่นี่ยังไม่เคยไปคร
3: ับ เราจำไม่ได้เพราะมันแทบทั่วประเทศไทยแต่ว่ากรุงเทพทั่วกรุงเทพที่นอกก็จังหวัดไหนที่ไม่ได้ไปไม่ค่อยมีให้พรนะอย่าให้พรอิติตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิจตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยถามณีโชติราโสยถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกวะอภิวาทนาสีลิสนิจังพุทธาปจายิโนยัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังเอาละที่เลิกกันละเลิกกันพญาสวรรค์ที่จังหวัดชลเดี๋ยวนี้ก็ท่านสุชาติท่านสุชาติเป็นคนพัทยาเดี๋ยวเราบวชแล้วไปอยู่ที่นี่มีกลายเป็นพระวัดป่าวัดจากไปอยู่เป็นประจำมาเลยออกจากนี่ป้าก็ไปอยู่ที่วัดยาสวรรค์ตอนนั้นไม่ไปไหนละออกจากวัดป่าวัดจากครับไปอยู่วัดยานสวรรค์จนกระทั่งป่านนี้แล้วเมื่อเร็วๆที่เราไปกรุงเทพเราก็ไปเยี่ยมเลย ไปเยี่ยมวัดยาสวรรค์ท่านสุชาติที่อยู่ได้ดูลักษณะท่าทางดีหลักใจถ้าอยู่ด้านมาเป็นประจำเลยนะก็ออกจากนี่ก็ไปอยู่วัดยานสวรรค์เลยแล้วไม่ได้โยกย้ายไปไหนจนกระทั่งป่านนี้นะแต่สถานที่นั้นเป็นที่สงบสงัดดีด้วยนะท่านอยู่ที่ด้านคงจะระมัดระวังหรือคือท่านจะอะไรเข้มงวดกวดขันทางประชาชนหรือใครๆก็ตามแม้ที่สุดข้าราชการที่จะไปทำงานทำการอะไรแล้วไปทำลายป่าท่านอาจจะเป็นผู้ดูแลรักษาและเข้มงวดกฎขันในเรื่องเหล่านี้อยู่ไม่น้อยเหมือนกันเพราะว่ายาชวรเป็นป่าจริงๆโดยเฉพาะนะแล้วนั้นเลอะเทอะไปหมดแล้วคือตัวทำเลข้างนอกเลอะเทอะเป็นตลาดไปหมดเลยท่านจะไปดูวัดยานสวรรค์จริงไปนี่พอไปถึงวัดดีมีทางรอบๆไปขึ้นโน่นเลยเราไปแล้วก็ไปขึ้นโน่นเราก็ไปโกงถ้าไปโกงไปถูกตลาดคนดีว่าดีดีเราเคยไปพักอยู่แล้วพักวัดยานสังวรนี่แหละไปองค์เดียวให้เขาไปส่งเยี่ยมๆไปบาทก็ไม่เอาไปเขาไปส่งเยี่ยมๆคือไม่ให้ใครทราบเลยล่ะพอเรียกรถเข้ามาปุ๊บไปส่งวัดยานสังวรให้เขาก็ไปส่งไปไม่ได้บอกใครนะว่าเราไปไหนมาไหนเราไปเราก็ไปอยู่ด้วยเลยในภาคข้างเดียวเวพวกกระท่อนกระแจบีมีอับสกัดภาคเดียวมันเป็นดงจริงๆที่ตัวพระดาสวรรค์จริงบนเขาเนี่ยเป็นป่าจริงๆข้างนอกเป็นตลาดคนไม่ท่านสุชาติท่านไปอยู่ข้างก็อยู่บนหลังเขาวัดรอยโอวัดพระยาสวรรค์อยู่ในป่าเลยจนกระทั่งทุกวันข้างเป็นคนพัทยาเริ่มมาบวชแล้ววัดอยู่ที่นี่มาอยู่เป็นประจำเลยงานออกกันดูป้าบอกเข้าวัดยาสวรรค์จนกระทั่งบัดนี้อยู่นี่ลักษณะท่าทางท่านมีหลักมีเกณฑ์ดีแล้วกว้างเยอะนะดูที่ชั้นดีนะกว้างเยอะเขากว้างไปปล่อยเขาอยู่ที่รักษาอยู่ที่รักษากว้างกว้างเห็นคนที่ว่ารักก็คือว่าพอคนไปเจอกับคนก็ขอหาทีเจอเลยนะพอไปเจอคนก็ทำท่าวิ่งมึงบ้ามึงอะไรวะมึงใครเรียกมึงไว้ใครก็ว่าเลยมันข้ากลัวมีปั๊บมึงไปเหนื่อยมีสมุทรเสียมึงใช่ไหมข้ากลัวยังไงไปปุ๊บปั๊บมึงปุ๊บไปขึ้นยากเหนื่อยเสียยังไงเขาไปเห็นเองกว้างคือวันยาเขาบอกมันมีพวกสัตว์ป่ามีเยอะเขาเรียกไว้พวกหมาไรก็มีพวกหมาไรมีสัตว์หลายชนิดไม่ใช่เพียงหมาไรนะพวกหมูพวกกวางพวกอะไรเขาทำเป็นตาข่ายล้อมไว้พวกหมาไรก็เป็นหมาไรเป็นขุนผู้พวกหมูพวกกวางพวกอะไรเนี่ยคือว่าวันยาชวาเลยว่าขวาแล้วเป็นสเบเลี้ยงสัตว์ได้ดีสัตว์ป่าเอาไปเลี้ยงก็เสียแล้วก็ถึงเลยแล้วมีตาข่ายรั้วตาข่ายมันสัตว์อยู่เป็นล็อกเขาพาตื่นตาแล้วอ่ะแล้วก็ไปพัก ถ้าคือเชื่อก็ไปทำไปเองตอนโรคหัวใจมันก็เริ่มหนักมากหมอเขาแนะนำคือไม่อยากให้รับแขกรับแขกก็เกี่ยวกับการผูกการจาโรคนี้มันก็เริ่มเร็วกว่าใครเรื่องราวมันเราถึงจะไปอยู่ทางวัดยาสวรรค์ไปทางพัทยาจะเพื่อเชิญพัทยาเสือที่เราอยู่กินเราอยู่ในสวนมะพร้าวลึกๆเชิญพัทยาเงียบได้เรียกว่าอีกคนตอนหมอเขาแนะนำขอให้เว้นรับแต่รับคนเพราะว่าเราจึงไปอยู่ที่ได้พัทยาอยู่ได้อยู่แล้วสักกี่เสียแล้วไปอยู่ในสวนมะพร้าวเขาไอ้เราอยู่ไปไอ้เราอยู่นะมันซอกแซกไปเห็นหมดว่าที่ไหนไปเห็นหมดไปเบิกชัยมันไปเห็นบทอะก็คืออย่างว่าคืออย่างไปทำนั้นไม่ค่อยจะเที่ยวไอ้แบบชื่อชวนเขาคือทางใต้ไม่ค่อยมีเวลาให้ไปไปสองสามเที่ยวก็ไปก็ติดจำเป็นงานจองจำไปเสียเขาอยู่บนไปงานด้านงานนี้ก็ถูกจองจำไปเสร็จแล้วก็ขาดไม่ได้ไปตามระยะสายไปตอนหนึ่งอาทิตย์หนึ่งก็ต่อเก่าเครื่องไปกลับพาอาทิตย์หนึ่งไปทางภาคใต้เรียกว่านานพอสมควรเพียงอาทิตย์เดียวนอกนั้นไม่ได้แล้วผ่านก็ตามการเขาอยู่บนเขาก็สิงด้วยเขาโกงเขาเก่งที่ไหน

0: ตม.
1: ต่อไปว่ากวด
0: ตำรวจตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
1: เออคืออยู่นรา
0: ครับ
1: นราคือว่า
0: ครับ
1: จังหวัดนราคือว่าที่สุดเลยนะ
0: คร
1: ับ
0: ครับ
1: ชื่อพันโทหรือพันโทวีระหรือว่าอะไรตอนแรกจะเป็นพันโทจะเป็นหัวหน้าตม.อยู่ที่ที่นราคือว่าเพื่อมันน่าคิดนะที่น่าคิดก็คือว่าแต่ปกตินี่แกสั่งลูกสาวเป็นคนใส่บาตรประจำทุกวันแกสั่งตายตัวให้ลูกสาวทำเป็นภาระของลูกสาวเลยว่ากันแต่แกเองก็ไม่ได้ไปแล้วแกได้คืนวันนั้นมันเป็นอะไรชอบปนอยู่แกว่าด้านนะแกพูดโกงๆเลยแล้วติดจอยห้อยตามเราทั้งวันบอกว่าให้ไปทำงานแต่ที่ว่าโอ้ยผมมีลูกน้องด้วยกันแล้วเอารถตามส่งเราไปเที่ยวด้านนี้เลยซอกแซงนราธิวาสไปแลกหมดเลยคือตัวว่อคนนี้พาไปเที่ยวซอกแซงซิกแซงที่ได้ครบคันอดีตน่าคิดนะเราไปพักอยู่วัดประชาพิรมเป็นรายการเขาโกงเขาที่บวชทางราชการเขาที่บวชไปแล้วไปเขาเป็นหอกเป็นล็อกติดไว้อาจารย์นั้นอาจารย์นั้นอาจารย์นั้นมาจากจังหวัดนั้นจังหวัดนั้นมีแต่อาจารย์ที่มีชื่อเสียงเท่านั้นแหละดังๆเท่านั้นแหละเข้าใจไหมเราก็เป็นดังอยู่หอกนั่นแหละติดป้ายไว้ไหมอาจารย์มหาบัวว่ากันที่ลูกศิษย์มันไปเห็นทันทีแล้วนึกว่าไม่มีลูกศิษย์แถวนั้นเอ้ยลุงก็ไปในห้องอาจารย์มหาบัวเลยมากกว่าเพื่อนลุงอยู่ตลอดเวลาไปเฉพาะงานเขาตอนที่ธรรมดาแล้วก็ไปพักรออยู่ที่วัดประชาพิรมนั่นแหละวิทยาศาสตร์ที่สำคัญก็คือพันโทวีระได้แก้เป็นหัวหน้าตว.ตรวจคนเข้าเมืองหรืออะไร
0: ครับตรวจคนเข้าเมืองครับ
1: ฮะ
0: ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองครับ
1: เขาเรียกแต่ตม.ตม.เฉยให้ไปแกบอกว่าวันนี้พ่ออยากใส่บาตรเป็นกำลังที่เดียวไม่ทราบเป็นยังไงเลยพูดให้ลูกสาวฟังแล้วให้รอถึงเวลาแล้วให้มาบอกนะพ่อจะลงไปใส่บาตรด้วยว่าบอกลูกสาวไว้พ่ออยากใส่บาตรเป็นกำลังไม่ทราบเป็นยังไงมันเป็นอยู่ในกิจว่างั้นบอกให้ลูกวันพรุ่งนี้พ่อต้องไปใส่บาตรว่างั้นไปก็ที่เราอยู่วัดประชาพิโรอยู่องค์เดียวเขาจัดไว้แล้วสำหรับอะไรเรียบร้อยถึงเวลาเพราะอันนี้บนทางราชการนี่บนเขาต้องจัดพวกครูพวกอะไรเป็นประจำห้องพอเช้าเราเขาก็เอาสำรับอะไรอะไรไปเตรียมเราไม่สนใจสำรับพอได้ออกบิณฑบาตดีละที่ออกมาคนเดียวพระทั้งหลายที่ไปท่านกับฉันทั้งท่านแหละเราไม่สนใจละแล้วก็ไปของเรามาทางที่บอกลูกสาวว่าพ่ออยากใส่บาตรเป็นกำลังนะว่างั้นนะวันพรุ่งนี้พ่อต้องไปใส่บาตรถึงเวลาให้มาบอกพ่อแล้วพ่อจะใส่บาตรด้วยว่างั้นพอลงไปแล้วก็ดูบอกลูกนะมีเรื่องแปลกอยู่นี่แหละดูนี่ดูผ้าอุลิสิว่ากันนะวันนี้เปิดสบายตามความจริงก็เราก็เดินไปคนเดียวเราไปบิณฑบาตบอกลูกสาวก็ยืนรออยู่ใส่บาตรเดี๋ยวลูกดูที่นะดูผ้าอุลิสินะว่ากันเราได้รับคำยกยอข่าวด้านแล้วนะเราอยู่เบื้องไทยมากี่ปีกี่เดือนแล้วไม่เคยได้รับการยกยอวันนั้นได้รับยกยอแล้วนะพ่อกับลูกสาวยืนรอใส่บาตรพ่อเลยบอกลูกดูที่ดูพระองค์นี้สิดูพระองค์นี้ว่าทำไมสง่างามมากพระองค์นี้ว่าอย่างนะเดินนี่อย่างสง่าผ่าเผยองค์เดียวว่าความสังรวมระวังเรียบร้อยดูที่ลูกดูที่ดูพระองค์นี้นะพระโอนี่จะไม่อยู่แถวนี้ละว่างั้นนะพระโอนี่ต้องอยู่ในป่าว่างั้นนะบอกลูกก็เดินเข้ามา

0: ขาเป็นหัวหน้าตวเขาพูดกับลูกสาวเขาลูกสาวรอใส่บาตรวันนั้นพ่อมาใส่บาตรด้วยพ่ออยากใส่บาตรเป็นกำลังไว้พอมาเดินเข้ามาดีที่ลูกดูที่เดียวว่าพระองค์นี่สง่าว่าแล้วดูถ้าทางการเดินปันไปกันมาความสลัวระวังดูที่ลูกสวยงามมากนะไม่พารีไม่อยู่ในแถวนี้ละว่ากันอยู่แถวไหนค่อยทราบว่ากันพอเข้ามาก็มาก็ริบบนเราเขาไปรับบาตรเขาถ้ารับบาตรก็ขันเทหรืออะไรใส่อันหนึ่งแล้วเราขยับออกปุ๊บปั๊บใส่เราก็เลยรับอีกพอรับที่สองแล้วยังจะเอาอีกคดีถึงสามถึงสองแล้วเราบอกให้รอให้อื่นรับบ้างวะว่ากันพาท่านบิณฑบาตด้วยกันมาแถวนี้แหละวะให้ท่านบ้างวะโอ้ยผมมีเยอะอยู่ข้างบนว่ากันอาจารย์บางอยู่ข้างบนฟาดซะนี่ได้พาลูกแล้วใส่บทเลยที่ยกไปนั่นแหละเทศบาลเราเต็มบทเลยนะบอกเขาแล้วไม่ฟังเลยไม่สนใจมิจะลุ้มได้พ่อกับลูกใส่เสร็จแล้วนึกไปแล้วนะไม่แล้วนะพอใส่บาตรเสร็จแล้วอ้าวมันก็เต็มบาตรแล้วจะไปไหนดีแล้ววะก็มันเต็มบาตรแล้วเนี่ยจะไปข้างหน้าไม่ได้แล้วก็มีบ้านอยู่ข้างหน้าละเดินไปรับเขารออยู่แล้วนั้นไปรับกันซะก่อนเขาก็เตรียมปุ๊บปั๊บลงไปเขาแปลกระบังเขาลงมาแล้วมารอเทบาตรเราพอใส่บาตรปั๊บแกก็เอารถแกเป็นหัวหน้าตวแกมีรถปุ๊บปั๊บเอาบาตรเรามาเทเสร็จเรียบร้อยเต็มนะเทบดเราจะกลับเอาท่านนกลุมจะคอยรอสบายก็รอสบายเลยฟาดทีเดียวเลยเต็มบดเลยวันนั้นกลับมานั่นละที่ว่าจะ ผมได้ยินชื่อเสียงท่านอาจารย์มานานแล้วนะผมจดบทหวังแล้วนี่ที่ผมดีใจมากว่าที่แรกผมอยู่ทางบางตะบออยู่น้องคายเข้ามากันตอนนั้นถ้าผ่านหน้าฝนก็เลอะไปด้วยขี้ตัวขี้โคลนเข้าไม่ได้ถ้าหน้าแล้วก็เต็มไปด้วยทรายรถเข้าไม่ได้แล้วก็จากนั้นก็เลยย้ายไปทางอุบล
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายกรัฐมนตรีสั่งคุมอาวุธปืนทั้งระบบพร้อมเร่งจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่เพิ่มบทลงโทษให้รุนแรงและเด็ดขาด
2: ทางการอิหร่านให้คำมั่นที่จะยังคงปิดช่องแคบฮอร์มุซต่อไปจนกว่าสหรัฐจะยอมรับเงื่อนไขที่นำไปสู่การยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทัพนักตะกร้อทีมชาติไทยคว้าแชมป์ประเภททีมชุดชายเป็นสมัยที่37ในศึกตะกร้อชิงแชมป์โลกคิงคัพต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอนุสรณ์คำนึงถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเสด็จสวรรคตเมื่อวันศุกร์ที่24ตุลาคม2568จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลถวายมีรายการดังนี้วันพุธที่12สิงหาคม2569เวลา17นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวังเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีประตูพิมานชัยศรีรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่พระทวารเทเวศรักษาเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาแล้วทรงจุดธูปเทียน